0: เป็นเยอะหลายแล้ว
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: ุดที่จะทนใจคนอย่างเธอสวัสดีครับ7:06 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend ครับมาแล้วครับมาพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและผมปัจจระล้อมรื่นครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569นะครับ
0: ครับผม
1: ขอกล่าวคำว่า
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: สุดที่จะทนจะทนอย่างเธอ
1: เฮ้ขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องช้างด้วยเอ้ยไม่ใช่น้องฟิลิปรามด้วย
0: ครับผม
1: ครับพอดีเมื่อวานนี้ฟังรายการ YouTube ของพี่เนี่ยพี่โกบอยคราชเขาสัมภาษณ์คุณนุกสุนิดาเกษมสรรณอยุธยาโอ้มีหลายเรื่องแล้วเราประมาณ1ชั่วโมงได้พี
0: ่น้องนุกสุทธิดา
1: น้องนุกสุทธิดาศิลปินชื่อดังในยุคก่อนยุค RS เฟื่องฟูยุค90
0: ยุค90
1: ว่ามีอะไรเหตุการณ์ยังไงบ้างประมาณ1ชั่วโมงฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้รู้ว่าในอดีตก็วัยรุ่นก็มีเรื่องนี่ไม่เข้าใจอะไรกันบ้างเขาบอกว่าเคยผิดใจกับพี่เต๋าสมชายเข็มกลัด
0: โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
1: โลกทั้งใบให้เจ้าคนเดียวเนี่ย ครับ
0: คือเป็นนางเอก
1: นางเอกกับพระเอกเนี่ยหนังระดับถ้าตอนนี้ก็ประมาณนักร้อยล้านพันล้านนะพี่
0: ใช่
1: หนังดังมากตอนนั้น
0: ครับผม
1: ที่เราไม่ได้รักใครง่ายอยู่ที่ไหนคิดนะเฮ้ย
0: เฮ้ยคุณจะให้ทำไมฮะคุณจะให้ทำไมครับคุณเจ๋งผมตกใจไปด้วยเลยฮะ
1: พี่คุณนุกไงไปหาพี่เต๋าพี่เต๋าก็แอคไง
0: ครับ
1: รอไงผมบล็อกเทสมัยก่อน
0: สมัยก่อนรอ
1: เ
0: ลย
1: สมัยก่อนแต่ว่าเป็นพี่ต้องหลีกทางกับน้องชายซึ่งน้องชายก็รักคุณนุกศิริดาเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็ต้องหลีกทางให้รักที่เจอก่อน
0: รักผู้หญิงคนเดียวกัน
1: ทางที่พี่ชายเนี่ยคุณเต๋าเนี่ยเจอก่อนแล้วก็รักกันก่อนอ่ะแต่ว่าก็ต้องหลีกทางให้
0: ถ้าให้ถามว่าระหว่างคุณกับผมเนี่ยถ้าเจอผู้หญิงคนเดียวกันแล้วชอบ
1: ไม่
0: ไ
1: ม่ผมก็เอาคนแรกเลยผมไม่สนใจอ่ะมาทีหลังผมก็เอาก่อน
0: คือก็จะแย่ง
1: ก็จะแย่ง
0: ถ้าชอบ
1: ก็เหมือนกับพี่บ่าวอนุวิศวงศ์นะครับที่เดี๋ยวเกษียณเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับที่ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วไปกับพี่สมยศแดงยวน
0: คุณแมวสมยศแดงยวน
1: ลูกๆนะพี่เนาะ
0: ครับผม
1: ช่วงชอบไปเที่ยวในผับในบาร์ไง
0: ใช่
1: พี่บ่าวก็นานๆไปครั้งตอนนั้นก็กำลังโสดครับเจอสาวถูกใจด้วยความที่ขี้อายไม่กล้าที่จะไปขอเบอร์เขา
0: ครับ
1: คุณสมยศแดงยวนเอ๊ะหรือว่าไปบอกแมวดีกว่าให้แมวด้วยความที่แมวเนี่ยคือเป็นคนที่เฟรนลี่ไง
0: ไปปรึกษา
1: ปรึกมนุษยสัมพันธ์ดี
0: ครับ
1: ครับว่าเอ้ยแมวไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนี้ให้หน่อย
0: พี่ชอบมาก
1: พี่ชอบมากเลยซึ่งเนี่ยในฐานะที่น้องรุ่นน้องในโต๊ะเดียวกันใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเอ้ยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพี่บ่าวเนี่ยด้วยความที่สวดมานานเดี๋ยวผมจัดให
0: ้
1: เดี๋ยวผมไปขอเบอร์สาวคนนี้ให้พี่หลงรักนะครับปรากฏว่าสิ่งที่สมยศเนี่ยตอบกลับมาโอ้ไม่อยากจะเชื่อ
0: ตอบว่า
1: ผู้ชายคนนี้จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษยมนา
0: ตอบพี่บ่าวว่า
1: ตอบว่าผมก็ชอบครับพี่ ไม่ให้เฮ้ย
0: แล้วพี่บ่าวก็ม้วนกลับเลย
1: ม้วนตัวกลับบ้านแล้วก็พี่บ่าวก็กลับไปนั่งจิบอะไรนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านคนเดียวทุกคนถามหาว่าพี่บ่าวหายไปไหน
0: ไม่คุยกับใครเลย
1: ไม่คุยกับใครเลย โอ้โหจิตใจของสุนทรนายวนเขาทำเรื่องอะไร
0: เอาม
1: าหิดผิดมนุษยมนา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คล้ายๆกับคุณเจ๋งตอนนี้เนาะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คือถ้าเกิดว่ารักผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยก็จะแย่งชิงเอามาไว้เป็นของตัวเองก่อน
1: โอ้โหครับโอ้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าสมยศนายนจะทำกับพี่บ่าวคนนั้นได้จิตใจโหดเกินมนุษยมนา
0: เดี๋ยวคุณพูดประเด็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่บ่าวเขาจะมางานเกษียณอายุวันที่16 กันยาเนี้ย
1: เอาเหรอ
0: ใช่ตอนช่วงเช้าอสมทเขาจะจัดงานเกษียณอายุแต่ว่าช่วงเย็นๆแดดต้มลมตกหน่อยคุณเจ๋งเราก็จะมีการปาร์ตี้กันเล็กๆเพื่อเป็นการส่งพี่บ่าวกลับไปอยู่หัดใหญ่อย่างถาวรครับ
1: ก็อยู่ถาวรแล้วก็โอ้โหใช้ชีวิตแบบช่วงท้ายเนาะ
0: ม
1: ีสุขพี่บ่าวเนี่ยรักพี่บ่าวอ่ะ

0: ชีวิตวัยเกษียณ
1: วัยเกษียณ
0: ใช้คำนี้ดีกว่าอย่าไปใช้ว่าชีวิตช่วงท้ายเลย
1: ชีวิตวัยเกษียณ
0: ยังอยู่อีกหลายปีย
1: ังอยู่อีกหลายปี
0: ใช่
1: นะครับมีความสุขนะเห็นไหมป่ามีความสุขอยู่กลับไปอยู่บ้านเกิดอยู่หาดใหญ่แล้วก็อยู่กับภรรยาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งโอ้โหก็น่าจะขาสั่นทุกวันอะดูทรงอะ
0: อยู่กับภรรยาที่รักและเคารพ
1: ที่รักและเคารพเป็นอย่างยิ่งตื่นเช้ากันมาเอ๊ะเมื่อคืนหรือยังเนาะครับโอ้ยจัดไปแล้วนี่ลืมอีกแล้วโอ้ยขาสั่นแล้วเนี่ย
0: ทวงทุกเช้าเลยแหละ
1: อ๋อภรรยาพอดีค่อนข้างจะขี้หลงขี้ลืมนิดหน่อย
0: ใช่แกย้ำคิดย้ำทำ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถามพี่บ่าวเลยว่าจริงไหมวันที่16กันยานี่แหละเดี๋ยวแกจะมาเดี๋ยวให้คุณเจ๋งถามหลายๆประเด็นเลย
1: แกยิ่งเกลียดผมอยู่
0: เคลียร์วันนั้นแหละ
1: อย่าให้แกเกลียดผมไปมากกว่านี้เลย
0: พี่บ่าวบอกพี่ขอรวมทีเดียวเลยนะเจ๋งนะไหนๆพี่ก็จะไปละ
1: พี่แปลในรถก่อนนะพี่เอาขวานแล้วพี่เอาปืนนะครับเรียบร้อย
0: ไม่มี
1: นะ
0: แกเป็นคนใจดีครับ
1: ใจดีนะอ้าวก็พอดีคุยหลายเรื่องหลายราวพี
0: ่คร
1: ับเรื่องของคุณนุ๊กว่าผ่านชีวิตอะไรมาบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ยังน่ารักแล้วก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิม
0: สวย
1: แล้วก็ได้แง่คิดหลายอย่างนะ
0: ใช่ก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นสมัยก่อนน่ะยุค90น่ะ
1: เพิ่งรู้ว่าคุณนุ๊กเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนที่ห้าเหมือนกันนะพี
0: ่ห้าเป้งอ่ะ
1: ห้าเป้งเลยประมาณห้าเป็นผู้หญิงห้าวๆอ่ะ
0: ครับ
1: ครับไม่ได้หวานเหมือนที่เราเห็นนะโอ
0: ้ออกทอมๆนิดนึง
1: เออใช่แล้วพูดจาจะแบบพูดจาห้วนๆหน่อย
0: ครับ
1: อาจจะไม่ถูกจริตใครโอ้โหก็ฟังก็อาจจะว่าตอนนี้ก็กลับมาแบบดีกันหมดแล้วนะกับพี่เต๋าอะไรก็น่ารักเหมือนเดิม
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยแบบนี้มีเสน่ห์นะคุณเจ๋ง
1: ใช
0: ่ผู้ชายมักจะชอบอ่ะ
1: แต่ชอบเพราะว่าตอนนั้น
0: เ
1: รา
0: ได้
1: ว
0: ่
1: าตอนนึกคุณศิริดาดังๆนะเราเนี่ยต้องไปหามองหาผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนคุณนุ๊ก
0: ตัดผมสั้นๆหน่อย
1: ตัดผมสั้นบ๊อบบ๊อบหน่อย
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่ารักในยุคเดียวกันเป็นนักร้องเนี่ยคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสัง
1: อันนั้นห้าวๆหน่อย
0: อ้อมมอสไงสมัยก่อนล่าสุดเขาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนะ
1: เอาเหรออ
0: ัศนีวสันต์โชติกุลเนี่ยพี่อ้อมอ่ะน่ารักมาก
1: น่ารักนะ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่ามาผ่านตัวเป็นดีเจ
1: ใช่
0: จัดรายการวิทยุด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็
1: อ้อมสุริสาย
0: ังร้องเพลงอยู
1: ่
0: ก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุค90แหละ
1: ครับ
0: นะอะไรฮะคุณดูอะไรฮะ
1: มวย UFC ทำไมเขาต่อยกันเลือดอาบเลยฮะไม่มีรายการดูแล้วไงฮะ
0: คร
1: ับผม
0: ทำไมครับคุณกลัวเลือดเลยครับ
1: กลัวเลือดโอ้ยนะฮะเอาก็ไปดูกันได้นะ
0: ครับ
1: นะครับพี่บอยกบอยคาดแต่ก่อนก็เคยมาจัดรายการกับเราไงรายการที่ข้าวเสียงตอนนี้ก็ไปทำ YouTube โด่งดังมาแล้ว
0: พี่บอยพี่แท่ง
1: ใช่
0: พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง
1: ถูกต้องก็ไปดูกันได้นะครับมองน่ารักดี
0: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้โหมองหาคนที่แบบหน้าตาเหมือนคุณดุกนะมีคนนึงพี
0: ่
1: เป็นแนวรุ่นพี่โหน่ารักมากหน้าตาเหมือนสุทธิดาเลย
0: คุณอย่าบอกนะว่าคุณเข้าไปจีบอ่ะ
1: ก็ชอบเขาอ่ะแต่ว่าเขาเหมือนหลบตาผมนะครับผม
0: เขากลัวคุณจะมา
1: เขาน่าจะกลัวผมละ
0: มาเอามีดจี้มาปล้นอะไรหรือเปล่าม
1: ีแฟนมีตรงแต่งงานแล้ว
0: สมัยก่อนคุณไม่ได้หน้าตาหล่อขนาดนี้นะ
1: ก็เป็นแต่นี่ผมหล่อใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้คุณหน้าตาหล่อขึ้นไปสไตล์โอป้าเกาหลีแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้คำนี้ได้ไหมอ
1: ะไรฮะ
0: ทรงโจรอะไม่เสพก็ค้ามี2อย่างนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ผมเห็นรูปคุณตอนเข้ามาช่อง9ใหม่ๆเนี่ย
1: ค
0: ุณผอมนะ
1: ผอมนะ
0: หน้านี่ตอบตัวรีบศีรษะเนี่ยอ้าวพูดได้ไหมฮะ
1: หมดเถื่อน
0: ไหมไม่ผมดกปลกไหลเหมือนตอนนี้ฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็สาวๆใครๆก็กลัวถ้าคุณเดินปรีเข้าไปเลยเนี่ยเอ๊ะจะมาขออะไรหรือเปล่าจะมาไม่มีพี่หนูไม่มีตังค์นะ
1: นะก็ชอบเขานะแต่ว่าเขาก็มีแฟนไปแล้วตอนนี้ฮะครับแต่งงานไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คุณชอบหลายคนเหมือนกันนะสมัยก่อนนะ
1: เป็นคนใจง่าย
0: แล้วจีบได้สักคนไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก
1: ็สุดท้ายก็โตขึ้นมาก็ต้องนี่แหละใช้เงินพี่คร
0: ับ
1: ผม
0: ใช้เงินหมายถึงว่าพาไปเลี้ยงพาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เหรอ
1: ทุกอย่าง
0: ครับผม
1: เอา
0: ชัดเจนมาก
1: ชัดเจนเอ้าก็ล้ำลึกถึงนะยุค90นิดหน่อยนะครับเข้ามาคุยกับเรา2คนได้489899แล้วก็ทาง Facebook และ YouTube TikTok
0: ครับ
1: ครับรวมทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะครับฟังเราได้วิทยุตู้เย็นทีวีนะฮะ
0: ครับ
1: ตู้ซักผ้าอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องซักผ้านะฮะ
0: ครับผม
1: ครับเข้ามาคุยกันได้เมื่อวานนี้โอ้โหมีวินาทีประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: นิโคลัสมิเคลสันลงสนามในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นนักเตะไทยคนที่2นะครับที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันครับ
0: ครับ
1: ในเกมที่เอเวอร์สแบร์เมื่อวานนี้โอ้โหถือว่าพลิกกันโลกไปพี่
0: ก็ใช้คำนี้ได้เลยคุณใหญ
1: ่ได้เลยฮะ
0: นะฮะเพราะว่าไปเยือนบรูเซียเช่นกลาดบัคนะฮะเอเวอร์สแบร์เนี่ยนัดแรกก็

0: เรียกว่าสร้างความประหลาดใจแล้ว
1: ครับ
0: เปิดบ้านเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น3-2คุณเจ๋งแต่ว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยโดนบรูเซียเช่นกรัตบักนำก่อน 3-1 นะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมายิงแซง3 ประตูรวดเลยคุณเจ๋งแล้วก็พลิกกลับมาชนะ4-3
1: ครับ
0: แล้วก็ที่คุณเจ๋งบอกนะครับประวัติศาสตร์ของนักเตะทีมชาติไทยก็คือนิโคลัสมิเคลสันลูกโซ่ครับลงสนามนาทีที่75
1: ครับ
0: มีเวลาอยู่ในสนามประมาณ15 นาทีคุณเจ๋ง
1: ก็ลงมาถือว่าก็มีส่วนทำให้ทีมเนี่ยได้ตอนนั้นตามหลังอยู่ที่2-3นะพี่
0: ใช
1: ่ครับก็หลังจากนั้นเอลส์แบกยิงแซงพี
0: ่ก็ยิงอีก2 ประตู
1: ครับ
0: ฟรีคิกของไคเดลนาทีที่80แล้วก็คาเทนมาร์เคอร์มาทำประตูที่2ของตัวเองนาทีที่90+2คุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่ได้ลงเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมนีคุณเนมรัชนิพงษ์เนี่ยบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ47 ปีเลยคุณเจ๋ง
1: 44 หรือ 47เพี่ย
0: พี่เนมบอกเมื่อคืนเนี่ย47ปีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลน่ะ
1: ก็แต่เขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี1980หรือ14 ปี 7 เดือน
0: อาจจะบวกตัวเลขคาดเคลื่อนหรือเปล่า
1: โอ้แต่หายไป4ปีนะ หายไป3ปีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองไปฟังย้อนหลังดูเจ๋ง
1: อ๋อเออครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยนะฮะแบ็กซ้ายลงมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายเมื่อคืนนี้สำหรับลูกโซ่นะครับเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะครับคุณแม่เนี่ยเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกคุณเจ๋ง
1: ถูกต้อง
0: ก็ถือว่าลงมาสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จ2 นัดเนี่ยมี6 แต้มเลยคุณเจ๋ง
1: โอ้โหสุดยอดนะ
0: 6 แต้มเต็มเลยตอนนี้รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผลคู่อื่นๆนะครับบุนเดสลีกาพอร์โดบอลแพ้กับไฟบวกไป0-1ครับเวเดอร์เบเมนเอาชนะเอเบเลซิกไป3-1ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป2-3นะครับ
1: ดอร์
0: ทมุนด์นี่ก็พลิกมาเหมือนกันจริง
1: ๆ
0: โดนนำก่อน2-0
1: ครับ
0: แต่ว่ายิงแซง3-2นะครับสำหรับทีมเสือเหลืองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับนัดแรกแพ้กับเอลเวสแบกแต่ว่าเมื่อคืนนี้เปิดบ้านถล่มเอาชนะอูเนออนเบอร์ลินไป4-0นะครับแล้วก็ชาลเก้04กับบาเยิร์นมิวนิกเสมอกันไป0-0แม่คุณเจ๋ง
1: ใช่ฮะเมื่อวานนี้เสมอกันไป0-0นะครับโอกาสยิงมากมายดิพี่นะทีมบาเยิร์นของเราพี
0: ่ครับ
1: โอ้โหแต่ว่ารู้ป่าวฮะเมื่อวานนี้ใครได้นักเตะยอดเยี่ยมพี่
0: ใครสิ
1: ลอริสคาริอุสครับ
0: ได้นักเตะยอดเยี่ยม
1: ถูกต้อง
0: ได้ในแบบ
1: เซฟอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเซฟ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้เซฟกระจายแล้วลอริสคาริอุสแต่ครับเกมรุกแบบโหคือบาเยิร์นเมื่อวานนี้ครองบอล 70% พี่โอกาสยิง14 ครั้งเข
0: ้
1: ากรอบ5 ครั้งนะครับแล้วจังหวะเซฟเนี่ยคือจังหวะสำคัญเลยนะของลอริสคาริอุสครับ
0: ครับ
1: มีจังหวะหนึ่งที่เซฟลูกยิงของแฮร์รี่เคนพี
0: ่
1: โอ้โห
0: ก็ช่วยให้ทีม
1: สุดยอด
0: เก็บแต้มสำคัญได้1 คะแนน
1: กลับมาเล่นในศึกบอลสกาเยอรมันอีกครั้งหนึ่งรอบ3 ปีอ่ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ
1: ้าว
0: ส่วน
1: เป็นไงพี
0: ่ผลรายการอื่นๆครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอกับวันมัดไป2-2นะครับเบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ครับไบรตันเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1-1ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3นะครับแมนซิตี้เอาชนะโควันทรีซิตี้1-0นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอกับสเปอร์0-0แล้วก็ฮาร์ซิตี้เสมอกับแอสตันวิลล่าไป0-0คุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เอลิเวอร์พูลเตะเมื่อคืนวันศุกร์ใช่ไหม
1: วันศุกร์บุกชนะอีสต์วิช2-0ในเบย์อีสตักยิงอ่ะ2 ลูก
0: อุ้ยชนะแล้วอ่ะฮะ
1: ชนะแล้ว
0: ไม่เป็นชาวเหนือแล้ว
1: ไม่เป็นแล้ว
0: เจ้ามา2 เกมก่อนหน้านั้นนะ
1: 2-0อีสตักแล้วก็โคดิกาโปแอสซิสต์2 ลูกด้วย
0: ครับผม
1: เป็นยังไง
0: แบกทีมของแท้เลยนะ
1: อิซักกับไอ้กาโปเนี่ยจะเป็นตัวแบกได้ในฤดูกาลนี้ฮะ
0: แล้วกาโปไปไหมย้ายไหม
1: ไม่ย้ายแล้ว
0: ไม่ย้ายแล้วนะ
1: อยู่แล้วอยู่นี่แล้ว
0: อ
1: ยู่ในภูต่อแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: คันเชสยาไปแล้วนะครับลาลิก้าสเปนนะครับอาเลติกบิลบาเอาชนะแอตมาดริดไป3-0นะครับรายโยบายกาโนชนะราซิ่งซานทันเด3-2ครับบียาเรอัลแพ้กับลาคอลุญญา2-3ครับเจ๋ง
1: ครับ
0: ลีกอังฝรั่งเศสครับลองแพ้รอรยองไป0-1ครับเลอาฟแพ้แบรส1-2แล้วก็นิสครับเสมอกับเลมอง1-1ครับ
1: ครับผม
0: ฟุตบอลในบ้านเราเจ๋ง
1: เมื่อวานนี้เปิดฉากเรียบร้อยนะครับ
0: แ
1: มตช์เดย์ที่1นะ
0: ครับผม
1: ในศึกฟุตบอลไทยลีก1ครับระยองนะครับชนะพีทีประจวบไป1-0ทีมน้องใหม่ครับ ราชิสไลนะครับแพ้การท่าเรือไป

0: 1-2แบงคอกชนะสีเกตยูไนเต็ด3-1ครับสีเกตเหลือผู้เล่น10คนด้วย
1: ครับ
0: เชียงรายครับชนะชลบุรีไป1-0และวันศุกร์ที่ผ่านมาปัตตานีครับเสมอกับBG ปทุมยูไนเต็ด0-0ก็คือทีมน้องใหม่3ทีมยังไม่ชนะเลยพี
1: ่ครับ
0: แพ้ไป2ก็คือราชสีไหลและสีเกตพี่
1: อื
0: ้อแล้วก็ปัตตานีก็เก็บแต้มแรกได
1: ้ก็
0: ในการเลื่อนชั้นเล่นในลีกสูงสุดของไทยนะครับ
1: โดนรับน้องเนาะ
0: ใช่
1: ก็จบไปในแมตช์แรกเนี่ยทรูแบงคอกเก็บ3แต้มนำจากฝูงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการท่าเรืออันดับ3เป็นเชียงรายอันดับ4เป็นระยองนะครับที
0: ่
1: ต่างก็เก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: อืม
0: ก็ตกลงไปคู่ไหนก็สอบถามมานะ
1: ลีก2ก็เตะนะเมื่อวานนี้คุณเจ๋ง
0: เป็นไงบ้างเอ่ย
1: มหาสารคาม SBT เสมอกับสงขลา FC เป็น 1-1 นะครับ เชียงใหม่ยูไนเต็ดแพ้พัทยายูไนเต็ด 0-1 จันทบุรี FC แพ้ขอนแก่นยูไนเต็ด 0-1 นะครับแล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดเสมอกับนครราชสีมา FC ไป2-2ครับผม
0: ครับผม
1: ต
0: กลงไปก็สอบถามมานะครับ
1: ครับ
0: ก็ดีใจกับวอลเลย์บอลชายด้วยพี
1: ่เ
0: มื่อวานนี้ก็ลงสนามในศึกฟุตบอลวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นครับในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมตบหนุ่มไทยนะครับก็ชนะกาตาร์ไปขาดลอยครับ30ตัว25-22 25-19 และ25-14ครับก็คว้า3แต้มแรกครับและ2ครับไทยจะลงสนามเจอเกาหลีใต้วันจันทร์นี
1: ้ครับ
0: เวลา 15:00 นครับ
1: ก็รายการนี้ก็เงื่อนไขคล้ายๆกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่ฮะ
1: ทีมแชมป์เนี่ยก็จะได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่ลอสแอนเจลิสนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมอันดับ1ถึง3เนี่ยก็ได้ไปชิงแชมป์โลกคล้ายๆกันแต่ว่าสถานการณ์ของทีมชายของไทยเนี่ยก็ต้องลุ้นกันหนักหน่
0: อ
1: ยเพราะว่าอันดับโลกของเราเนี่ยเหมือนกับว่า4ทีมในรอบแรกเนี่ย
0: เรา
1: อยู่อันดับสุดท้ายเลยคุณเจ๋ง
0: เออ
1: 4ทีมในรอบแรกเนี่ยอันดับโลกของเราต่ำสุดเลยแต่ว่าเกมแรกเราชนะกาตาร์ได้
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทีมชายบอกว่าตามเชียร์ด้วย
0: ให้กำลังใจหน่อยไม่ใช่ทีมชายผู้หญิงนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้มีนักกีฬาของกาตาร์พี่ชื่อเด็กชายมูบารักอายุเท่าไหร่รู้ป่ะพี่
1: อายุ
0: 13ปี
1: 13ปี
0: ใช่อายุ13ปีสูง210ซมพี
1: ่
0: โอ้ถ้า20ปีไม่300ซมหรือยังไง3เมตรเลยเหรอ
1: ผมไม่สูงไปกว่านี้แล้ว
0: ผ
1: มว่าน่าจะพอแล้ว
0: ครับ
1: สูงเกินไปแต่ว่าเล่นดีนะผมดูไฮไลท์ดูไฮไลท
0: ์โอ้เ
1: สิร์ฟหนักมาก
0: 13ปีอ่ะ
1: 13ปีตัวสูงปิ๊ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นนักวอลเลย์บอลที่เป็นอนาคตของทีมกาตาร์เขา
0: อืม
1: ครับ
0: เนาะผมก็เอ๊ะเป็นตัวใหญ่เลยฮะโอ้โห13ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้า20ปีก็น่าจะโอ้โหครับผม
1: คงไม่สูงไปกว่านี้แล้วคุณ
0: เอาเหรอพอยนะ
1: สูงมากนะสูงหัวจะเลยเน็ตอยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วก็ข่าวใหญ่ของฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้ก็คือมาร์คแจ็คสันไปแล้วพี่
1: ไปไหนครับ
0: อ้าวไปเสียโค้ชหนุ่มของทีม
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็พูดบายเรียบร้อยแยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแม้ว่าจะพาทีมได้แชมป์ไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาก็ตาม
1: ครับ
0: จะลงสนาม24ชั่วโมงอยู่แล้วพี่จะไปเยือนสุโขทัยวันนี้ปลดโค้ชซะงั้นบุรีรัมย
1: ์เกิดอะไรขึ้นครับ
0: พ่อไม่แน่
1: เบื้องลึกเบื้องหลัง
0: เห็นว่าจะเปลี่ยนโค้ชไปพี่เปลี่ยนโค้ชไปใช้โค้ชอะไรของสิงคโปร์ที่ควบทีมสิงคโปร์อ่ะ
1: แล้วเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนตั้งแต่ในช่วงของ
0: ปีซันก็งงเหมือนกัน
1: เปลี่ยนเอาจะลงสนามเกมแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่งงกับเขาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มันยังไงครับพี
1: ่
0: นะฮะเอ้าก็ดูแล้วกันนะฮะวันนี้บุรีรัมย์นะครับจะเปิดฉากการเล่นในศึกไทยลีกนะครับป้องกันแชมป์ไปเยือนสุโขทัยวันนี้เวลา 19:00 นครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้นะทาง AIS Play นะครับนะครับอื่นๆก็ตกลงไปก็ไหนก็สอบถามมานะ
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าคุณเจงรู้ไหมสาเหตุโค้ชบุรีรัมย์ถูกปลดแกชอบพูดเรื่องอ้าวครับผม ไม่น่าใช่นะ
1: ไม่น่าใช่เออขอให้ผลที่แท้จริงหน่อยดีฮะ
0: เออน่าจะแบบมันอิ่มตัวไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจเออหัวไม่ขยับครับลุงเบงลุงตุ๋ยนักเตะคนไหนผลิตชุดเครื่องนอนตอบโตโต้เบโต้หรือเปล่าครับ
1: คุณเจ
0: มส์ครับประเสริฐพี่ป้อมทำไมพี่
1: ตู่ทำไมไม่มา
0: อ๋อไม่ใช่พี่ป้อมกับพี่ตู่ครับผมอันนั้นเขาเป็นสายอาหารอดีตนักการเมืองอะ
1: อันนี้พี่ป้อมกับพี่โต๊ะ
0: อันนี้พี่ป้อมพี่โต๊ะเป็นพี่น้องกัน

0: แน่ๆเนี่ยผมว่าพี่โจอี้
1: พี่โจอี้ไปไหม
0: พี่โจอี้พลชาติเก่งกระดมกิจเนี่ยแกชอบดูคอนเสิร์ตดูแบบสไตล์ย้อนยุคแบบเนี้ยล้ำลึกความหลังอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แกชอบแบบว่าสไตล์วินเทจหน่อย
1: แกชอบแกชอบไอ้พี่ป้อมพี่โตไงโยโย่นะครับเวทีแล้วบางเวทีด้วย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเห็นว่าเขายกขึ้นมาพี่มันก็เลยอาจจะแต่ว่าต้องชมฝ่ายจัดนะ
0: ครับ
1: ที่ยกเลิกก่อนพี่ถ้ามันยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุอะไรมาตามมาเขาเห็นอะไรสังเกตน่าจะสังเกตอะไรสักอย่างว่าทำไมมันแบกแล้วน้ำหนักไม่ได้ก็เลยต้องยกเลิกไปดีแล้วที่ยกเลิกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเพื่อความปลอดภัย
0: เดี๋ยวกลับมาเขาเรียกอะไรชดเชย
1: ชดเชยอีกทีนึงแล้วกันโยโย่ครับผม
0: แต่เพลงพี่ป้อมพี่โตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โอ้โหดังมากนะในยุค90เนี่ย
1: คือว่าเพลง
0: ร้องได้ร้องได้เกือบทุกเพลงอ่ะ
1: จิ๊กโกอกหักพี
0: ่
1: เพลงเขาจิ๊กโกอกหักไงแล้วเคยสัญญา
0: อันนี้คือ
1: เป็นมันเป็นไม้
0: อันนี้จะเอากระโถนไหมฮะหรือว่า
1: เกินแล้ว
0: เกินแล้วนะ
1: ครับเพลงดังๆหลายเพลงเพลงอะไรนะก็เคยสัญญาถ้าเพลงเร็วก็ร้องก็สนุกดีพี
0: ่หนึ่งมิดชิดใกล้
1: แล้วก็มีอะไรอ่ะเพลงอันเพลงช้า
0: ฟักทอง
1: อะไรเพลงอะไรนะเพลงบ้าหอฟางไง
0: บ้าหอฟาง
1: ดนตรีขึ้นมาตรึงตรึงโอ้โหเนาะ
0: ครับ
1: บ้าหอฟางแล้วก็เพลงนี้ผมชอบนะเพลงที่เอาดนตรีสารมาอยู่ในเนื้ออยู่ในทำนองด้วยพี
0: ่ครับ
1: แบบเอากีตาร์มาเล่นแบบเหมือนพิน
0: อ
1: ะเพลงอะไรนะเลยตามเลยน้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยคนเราก็ไม่เท่าไหร่เนี่ย
0: อันนี้คือร้องแล้วใช่ไหมฮะ
1: ร้องแล้วเพราะดีครับก็ประมาณนี้เห็นว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วพี่เพราะว่าจะ70อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: พี่ป้อมอ่ะให้การพักบ้าง
0: ส
1: วัสดีครับอาจารย์ตุ๋ยมอกคว้าแฮปไม่เมื่อคืนเอวิสแบกสุดยอด
0: โห
1: มอกคว้าเป็นไงพี
0: ่มอกออกเสียงว่ามอกคว้าหรือมอกวา
1: อ๋อมอกวานะ
0: หรือว่ามอกฟา
1: ครับ
0: คือ
1: เฮ้ยคุณเอวิสแบกคุณได้นะ
0: มีจังหวะหลุดเดียวไงคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วนักเตะญี่ปุ่นกองหลังอ่ะผมไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ละตอนนี้
1: โกจากอิตาคุระ
0: อิตาคุระ
1: กองหลังที่ย้ายกลับมา
0: พยายามจะสไลด์กวาดลูกบอลอ่ะแล้วเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: แกแข็งแรงจริงๆหลุดเดียวไปกว่าครึ่งสนามนะคุณหลุดเข้าไปยิงเลย
1: ครับ
0: นะฮะลูกตีเสมอนะฮะแต่ว่าแม่สุดท้ายแล้วทีมก็เก็บชัยชนะคือกุนซือเนี่ยวัคเนอร์กุนซือของเอฟเฟอร์แบกอ่ะ
1: ครับ
0: โดนเหลืองที่สองอ่ะคุณเจ๋ง
1: อ้าว
0: เป็นใบแดงขึ้นไปนั่งบนอัศจรรย์
1: อ
0: ่ะเจ้าตัวนี่โอ้โหอยากจะกระโดดลงมาหลายครั้งมากอ่ะภาพจับไปเฮ้ยคือแบบเห็นลูกทีมเล่นแล้วแบบมันได้ใจนะคุณเจ๋งเล่นกันแบบวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยอ่ะ
1: ครับ
0: และสุดท้ายก็โอ้โหเอาชนะได้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: คุณเจ๋งรู้ไหมสาเหตุของโค้ชบุรีรัมย์ถูกปลดแกอ้าวเมื่อกี้คุณเจ๋งยั้งไว้แล้วใช่ไหมฮะผมเกือบอ่านแล้วครับ
1: เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว
0: เรื่องของการเมืองอย่าไปเอามาเกี่ยวโยงเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องของกีฬาเลยครับ
1: ใช่ฮะ
0: เนาะเอาคนละส่วนแล้วกัน
1: ครับ
0: มีเพลงนี้ด้วยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับใช่เหรอฮะอันนั้นเป็นเพลงลุงตู่หรือเปล่าเจ๊
1: อันนั้นเพลงพี่ป้อมคนแต่งในยุคนั่นไงยุคนึงอ่ะยุคก่อนหน้านี้ยุคแรกๆของรัฐบาลลุงตู่อ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละอย่าพูดเช่แมวเช่ตอนนั้นเขาก็มาเยือนอสมทเยอะอยู่นะ
0: มันผ่านไปแล้ว
1: มันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว
0: อย่าผ่านกลับมาอีกเลย
1: ไ
0: ปแล้วไปเลยนะครับ
1: ประชาธิปไตยเราต้องเบ่งบาน
0: ครับ
1: แมวเช
0: ่
1: บอกว่าเอาหัวข้อความส่งมาเยอะนะพี่ทักทายกันมาเลยครับทาง YouTube สวัสดีครับผมต้องเรียกคุณตุ๋ยแล้วว่าตุ๋ยเอเวอร์สแบกนะครับ
0: อุ๊ย
1: ภาค2เกมแล้ว
0: อุ๊ยทำไมติดตามตลอดเลยฮะ
1: คนเสียงเหมือนหรือเปล่า
0: คนเสียงเหมือน
1: แหละ
0: ครับผม
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๋ยรากไม้และคุณเจ๋งหาไม้หาไม้เขาบอกมาอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับคุณเจ๋งลิเวอร์พูลชนะไง
0: ใช
1: ่2-0อารมณ์ดีนะฮะ
0: ก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนแล้ว
1: ครับผม
0: หงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมี5แต้มจาก3เก
1: ม
0: นะฮะส่วนจ่าฝูงเนี่ยเป็นแมนซิตี้เนาะ
1: ครับผม
0: นะฮะเก็บชัยชนะทั้ง3นัดเลยนะครับมี9คะแนนอันดับ2เป็นเฮาซิตี้มี7แต้มอันดับ3เป็นอาร์เซนอลแชมป์เก่าครับเจ๋งมี6แต้
1: ม
0: นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยลงเตะไปแค่2นัดเท่ากับเชลซีที่มี6แต้มเช่นกันนะครับ
1: ใช่ฮะ เมื่อวานต

0: อนปลุโซลงสนามใครบรรยายครับผมโอ้โหคุณเนมเนี่ยแกตื่นเต้นมากนะโอ้ลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วแล้วครับ
1: มันนาทีประสาทไงคุณเจ
0: มส์
1: คือรอเนี่ยก่อนเกมเนี่ยก็คุณเนมก็บอกว่าเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นลูกโซ่ที่จะได้ลงสนาม
0: อ๋อเหรอ
1: คือมองดูแล้วเนี่ยลัสเซอร์กึนเทอร์ที่เล่นแบ็คซ้ายในตำแหน่งเดียวกับของลูกโซ่เนี่ยคือเหมือนจะเล่นไม่ค่อยออกด้วยพยายามจะเติมเกมอะไรก็ดูติดขัดนิดนึงไงคุณ
0: ครับผม
1: แล้วก็ท้ายสุดก็ได้ลงสนามมานาทีที่75นะครับ
0: สุดยอดนะ
1: ก็มีตื่นเต้นมาก
0: เออเนาะ
1: ครับ
0: ตื่นเต้นเล็กน้อยแกโอ้ลงแล้วครับ
1: ครับ
0: ครับผมแต่คุณตื่นเต้นกว่านะ
1: ผมไม่ได้ไปครับคนเสียงเหมือนครับคุณเจง
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: ครับคนเสียงเหมือนนะ
1: ใช่
0: บอกว่าพี่ตุ๋ยเสียดายไหมครับไม่ได้ iPhone ครับพี่อ้าว
1: ใครทักมาฮะเนี่ยเรื่องนี้มาสะกิดจิตใจผมอีกแล้วนะ
0: คุณไปงานแต่งของ BG ใช่ไหมพี่
1: เรื่องมันเศร้าครับ
0: เรื่องมันเศร้านะไม่ได้อยู่ในสนามไม่อยู่ในงานไง
1: โดนสกัดดาวรุ่งใช้คำนี้เลยเพราะว่าต้องไปส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
0: รับนักกีฬา
1: เอาไปรับครับขอไปรับนักกีฬาที่กลับมาจาก
0: ไปงานเปิดตัวนักฟุตบอลของ BG ด้วยไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนไงซึ่งผมก็ไปด้วยแต่ว่าต้องออกมาก่อนเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปรับผมเนี่ยก็ต้องไปรับพี่ก็ต้องไปรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่กลับมาจากจีนหลังจากที่ได้แชมป์เอเชีย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยคงไม่ทัน
1: ก็งานต้องมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: ความรับผิดชอบเราต้องคือ iPhone 17เนี่ยเรามีตังเราก็ซื้อได้ซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าปัญหาหลักๆเลยคือเราไม่มีตังค์นะพี่เจ
0: ๋
1: ก็เลยยังซื้อไม่ได้ตอนนี้ใช้ iPhone 6 Plus
0: ผม iPhone 6ผมก็จะไปแล้วฮะครับ
1: คุณใช้2เครื่องเลยอ่ะ
0: ของผมเนี่ยคืออันนี้เครื่องตอนแรกไม่คือเอาเครื่องเก่ามาไลฟ์สดเครื่องมันพัง
1: ครับ
0: ก็เลยผ่อนใหม่ฮะ
1: มีเครื่องเก่าๆอีกสักเครื่อง
0: ไหม
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่า iPhone 6 Plus
0: ผมเนี่ย
1: มันเริ่มที่จะรนรวนแล้ว
0: 11พี
1: ่ iPhone 11อยู่อ
0: ันนี้11อยู่อันที่ตอนนี้ล่าสุดนะ17แล้ว
1: 17แล้ว
0: อันนี้ผม11อยู่เลยพี
1: ่ก็มันมาแล้วมันก็ไปลอยมาอะไรเงี้ย
0: เออไม่เป็นไรครับเมื่อเช้าข้อมูลกีฬาแกเยอะมากข้อมูลแกถูกหรือเปล่าครับผม
1: แต่พี่หยองเด็กเขาเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะนะ
0: เหรอ
1: ใช่แล้วก็
0: บอกว่าถ้าจำไม่ผิดด้วยนะถ้าแกบอกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแกนะครับผม
1: จริงๆแล้วจำผิดใช่ไหม
0: แต่แรกก็ผิดอะครับ
1: อ้าวอย่าไปนั่นแกเป็นคนน่ารักนะในมุมมองผมอ่ะ
0: เหรอ
1: วันก่อนที่เจอกันที่BG แกก็บอกว่าพี่ต้องมากับผมแล้ว
0: เหรอ
1: แกบอกว่าต้องคู่กับผมดีกว่าพี
0: ่เอาเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมแกเสียงเน่ออย่างเลยฮะ คุณตุ๋ยพร้อมจะลงถนนยังครับที่กระทรวงดิจิตอลจะปิดเว็บ18บวกครับพี
1: ่ก็เดี๋ยวรอดูอีกสักนิดนึงแล้วกัน
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไปทำอย่างอื่นในพี่จะได้เมืองหมกมุ่น
1: แต่ว่าแล้วเราจะไปหาดูที่ไหนฮะมีแหล่งอื่นไหมเจ๋ง
0: ก็สมัยก่อนก็ต้องมีแบบม้วนวิดีโอไว้ก่อน
1: ไปโน่เลยซีดีไง
0: ซีดีไปก่อนสมัยก่อน
1: ผมไง
0: ของเราแล้วไม่ต้องซีดีสมัยยุคเราต้องเป็นไอ้ม้วนวิดีโอ
1: เอาไปเช่ามาอย่างเงี้ยเหรอ
0: เช่าคุณยอมรับสมัยก่อนอะ
1: คุณเคยไปเช่าด้วยเหรอ
0: ก็ถ้าว่าอาจารย์ไม่อยู่คุณไม่อยู่อ้าวอยู่กันนิ่งๆนะครับอยู่ในห้องนะผู้ชายไปแล้วพี่ประมาณ10-20คนพี่ไปบ้านพักของบ้านพักครูที่เป็นลูกครูอ่ะอยู่ใกล้ๆพี
1: ่ครับ
0: ตายแล้วขับรถไซค์กันไปแล้วก็ไปแอบดูกันแล้ว
1: เปิดวิดีโอดูอ่ะ
0: ใช่ไปเช่ากัน
1: อ๋อเช่ามาไม่ใช่ว่าเป็นวิดีโอของคุณพ่อเพื่อนนะ
0: ไม่ใช่ไปเช่ามา
1: ของคุณครูไม่ใช่
0: แล้วเพื่อนเนี่ยก็ไปนี่โอ้โหไปที่ร้านนะพี่นะโอ้โหคนกำลังเลือกดูหนังซีดีเทชินัลดูหนังจีนซีรีส์อะไรอยู่เลยพี
1: ่
0: เข้าไปปุ๊บพี่มีหนังปลาหรือเปล่าพี่มีไหมพี่โอ้โหลุ่มล่ามเหลือเกิน
1: หัวเกรียนมาเลย
0: ไอเราแทบจะออกจากร้านเลยฮะ
1: คืออาย
0: อายเชีย
1: อายแต่ก็ดูปิดตาเนี่ยเอามือแบบนิ้วถังเลยนะ
0: แล้วแต่ละคนก็เอาหมอนเอาอะไรมาปิดหมดเลยฮะหมอนหายไปไหนหมอนคงหมอนข้าหายไปไหน
1: หมอนปิดตาใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ฮะครับผมมาปิดเป้าตัวนี้แหละครับ
1: ไม่ฮะมาปุ๊บปั๊บเลยอะไรก
0: ่อนโอ้โหครับผม
1: ปุ๊บปั๊บรับโชคเลยนะ
0: ก็เหมือนพิมบัมไงพี่บ
1: าม
0: ที่แซวอาจจะแซวแบบขำๆน่ารักแล้วนะแกบอกว่าโอ้ยเวลาดูภาพนี้นะโอ้เอวไปหมดแล้วนะ
1: ปวดหลังแล้ว
0: ปวดหลังแล้วโอ้ยเอาเน่งเน่งเน่ง
1: ใจเย็นๆยังใจเย็นๆคำดาวคำดาวคำดาว
0: เออ
1: นะเวลาคุณดูวิดีโอแล้วคุณเป ปุ๊บเลยคือชอบด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็จะไปต่อคิวแหละเข้าห้องน้ำ
0: เอ๊ะทำไมเพื่อนหายไปไหนหมด
1: ปวดท้องบ่อย
0: เออ
1: ครับ
0: ถ้าใครหายไปนานอ้าวเฮ้ย
1: ยังไม่ได้ครึ่งม้วนเลย
0: หายไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: บอกว่าอย่ามีงานเยอะๆนะครับจะได้มีเงินหลักพันกับเขาบ้างอ้าวสู้ๆนะครับพี่บ๊อบนะ
1: ครับให้กำลังใจครับ
0: เมื่อคืนที่มอนซาเหนือความคาดหมายครับปีแอร์แกสกลีคว้าแชมป์โพนะครับอ๋อคว้าโพใช่ไหมที่มอนซาอ๋อเอฟวันใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: บอกว่าถ้าคุณตุ๋ยกลับมาเจอภรรยากำลังแบบกลุ่มๆเนี่ยเป็นยังไงครับพี่จะทำยังไงบ้างครับพี่ก็ต้องดูเขาเนาะ
1: ก็หอมแก้มก่อนเลยอันดับแรก
0: นี่ดีมาก
1: ใช่ครับเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: มึนหรือยังอะไรเงี้ยก็ต้องสอบถามกันนิดนึง
0: เพราะว่ากินเยอะๆ
1: ได้ได้ที่หรือยัง
0: เพราะว่าถ้าว่าสมมตินะครับไปเนี่ยจะได้เมียใหม่ใช่ไหมหรือว่าไงฮะอ้าว
1: ก็อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุด
0: เป้าหมายสูงสุดเลย
1: เป้าหมายสูงสุดครับ
0: เพราะว่าแผนการเดินคือให้ไปยืนอยู่หน้าผาที่จะถ่ายรูปใช่ไหมให้ถอยนะครับ
1: คือต้องใช้แผนนี้แล้ว
0: เจ๊
1: แผนหนึ่งเนี่ยรอให้เจ็บให้ป่วยเองเนี่ย
0: ไอสักแอดยังไม่มีเลย
1: ผ่านมา20ปีแล้วไม่ป่วยเลยเจ๊
0: อ้าว
1: ผมเนี่ยไม่ดื่มไม่อะไรมาประมาณเกือบ3ปีแล้ว
0: เออ
1: ป่วยตลอดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างช่วงหลังๆคุณเจ๊เมื่อคืนก็มีเวียนหัวด้วยในช่วงระหว่างที่กำลังทำงานเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เวียนหัวแบบเหมือนกับคลื่นไส้นิดนึงอ่ะคุณเอมก็ถามว่ามันกลิ่นสีใหม่ๆหรือเปล่าพี่อะไรโน่นนี่นั่นพยายามดูแลผมนะ
0: ครับ
1: คุณเอมเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีนะก็คืออยากจะดูแลพี่ๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็แกเป็นคนที่ดูแลคนเป็นคนที่เฟรนลี่พี่แล้วก็สาวๆน้องๆเนี่ยจะชอบแกนะครับผู้ชายผู้หญิงชอบแกหมดเลยก็เนี่ยแกจะไปญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับกลับมาแกจะเป็นฉายาเนมญี่ปุ่นเพราะว่าแกไปทำข่าวที่เชียงรายก็ฉายาแกเนมเชียงรายไปทำข่าวซีเกมที่มาเลเซียก็เนมมาเลเซียคร
1: ับ คือเป็นคนอบอุ่นเนาะ
0: อบอุ่น
1: ใครๆก็อยากเข้าหาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าผมจะเตือนไว้นะ
0: ครับ
1: เขาจะอบอุ่นอยู่แค่ช่วงไม่กี่เดือนเป็นช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นเอง
0: เออ
1: หลังจากนั้นร้อนเลยครับ
0: ครับ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่า
1: อย่าไปเข้าใกล้
0: เขาใกล้จะนั้นได้ไห
1: ม
0: ใกล้จะเห็นว่าจะเข้าถูกประตูวิวาสู่ประตูวิวาใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นจะแต่งงานมีจงแจกโกจงแจกการแล้วนะ
1: ยังไม่ได้แจก
0: ยังไม่แจก
1: พิมพ์แล้ว
0: พิมพ์ชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียบร้อยแล้ว
1: ก็พิมพ์เฉพาะชื่อเจ้าบ่าวชื่อเจ้าสาวเนี่ยประไว้ก่อนครับเจ๊เรือนหอใกล้จะสร้างเสร็จแล้ว
0: แกสร้างบ้านใช่ไหม
1: สร้างบ้าน
0: ครับ
1: สร้างเรือนหออ
0: ๋อเรือนหอ
1: ก็เดินมาถามคุณป๊อปพัฒนพลทุกวันยังไงเรือนค่าเรือนหอป๊อปบอกอ้าวพี่ผมฟ้องพี่นะ
0: เอออ
1: ย่านะอย่ามาถามตรงนี้นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เคยมันฟ้องได้นะ
0: อ๋อแล้วการกู้ยืมเงินใช่ไหมพี
1: ่อ้าว
0: เอออ้าว
1: เรียบร้อย
0: อืมเออนะฮะโอ้ส่งเข้ามากันเยอะนะครับบอกว่าเปิดเอสพับดูชาวเก้บาเยนชอบผู้บรรยายมากครับท่านนายพลนิกรมากครับผมส่วนคนฝืนมากครับอ้าว
1: ท่านอะไรนะกอปอล่วน
0: ใช่คุณอากอปอล่วนนี่ก่อนชำนาญกุล
1: ครับ
0: นะครับคุณอาเนี่ยอ่านภาษาเยอรมันรู้จักภาษาเยอรมันเลยพี่โอ้โหป้ายเปิดเขียนยังไงรู้จักหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คำพีรู้หนังอย่างแท้จริง
1: ถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณพยองเดชคุณพยองเดชได้ไหมภาษาเยอรมัน
0: ได้ที่ไหนเล่า
1: ขาหมูเยอรมันอย่างเงี้ยได้ไหม
0: น่าจะได้อะครับ
1: ครับ
0: อวยพรให้วอลเลย์บอลหญิงได้ไปเอเชียนเกมเนี่ยครับเอาได้ไปแล้วนะ
1: ก็ไปเอเชียนเกมแล้วตอนนี้ก็
0: คือเหรียญทองมาให้ได้อ๋อประวัติศาสตร์เนาะ
1: ไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: หลังจากได้แชมป์เอเชียตอนนี้เป้าหมายต่อไปก็คือเหรียญทองเอเชียนเก
0: ม
1: นะฮะก็ออกเดินทางไปเรียบร้อยไปเมืองซากะประเทศญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: ไปเก็บตัวก่อนล่วงหน้าประมาณ10วันนะคุณเจ๋ง
0: แล้วจะไปซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นนะพี่
1: ใช
0: ่พี่อัศนีวสันชอบที่แกไปเล่นน้ำตาแดงหรือเปล่าเอาเนี่ยคนละคนนะฮะครับผม
1: น้ำตาลแดงมีแสดงด้วยเหรอ
0: ไม่ได้แสดง
1: อันนั้นพี่นี่เปล่าพี
0: ่ไอ้พี่ไอ้เมืองชัย
1: กิติเกษม
0: กิติเกษมเปล่า
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ผู้หญิง5บาปเหรอ
1: เออนั่นผู้หญิง5บาปคนละเรื่อง
0: น้ำตาลแดงใครวะ
1: น้ำตาลแดงพี่ที่เราไปเตะบอลกันไง
0: อ๋อพี่สมเด็จอันเดปัง
1: เออ
0: เออที่เราแซวพี่
1: ปังพี่ปัง
0: พี่ปังว่าโอ้โหพี่ปังโหบทนั้นพี่ต้องอ่านบทเลยอ่ะแสดงได้เหมือนมากเลยอ่ะ
1: เล่นเป็นธรรมชาติมาก
0: อินเนอร์มากเลยพี่
1: ใช่
0: แสดงจากใจ
1: แกบอกว่า พี่ไม่ได้แสดง พี่เป็นแบบนี้ พี่เป็นตัวตนของพี่เองแหละ
0: เออ
1: พี่เอาตัวตนออกมาใช้เลย
0: จากอินเนอร์เลยไม่ต้องอ่านบทเขาบอกว่าแสดงจากใจ
1: โอ้แต่แสดงดีนะ
0: แสดงดีมากเลยบทนั้นนะพี่นะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ผมชอบนะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในใจเลย
0: มันจบยังไงพี่ดูไม่จบสักที
1: เขาเป็นภรรยาเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วแหละคุณเจ๋งเพียงแต่ว่ามาทำเขาเรียกอะไรนะจัดกิจกรรมหรือว่ามาจำลองเหตุการณ์ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแฟนกันใหม่ๆอะไรอย่างนี้แหละสุดท้ายแล้วก
0: ็พี่ป๋าได้สุดยอดนะแสดงได้แบบรางวัลออสการ์ต้องเข้าแล้วแหละครับพี
1: ่ถ้ามีพวกสุพรรณหงษ์อะไรพวกนี้ก็ต้องแจกให้แกนะ
0: รางวัลแกแหละโหแกอ่านตีบทแตกอะ
1: ถ้าคุณเจ๋งเป็นกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยต้องมอบให้เลยใช่ไหม
0: มอบให้คนสุดท้ายเลยพี่เอาบอกแล้วอย่าปล่อยให้เบงนอนอิ่มนะครับ
1: ครับ
0: คอนเสิร์ตพี่ต้อมพี่โป๊ะเนี่ยพี่โจอี้น่าจะกดบัตรไม่ทันนะครับ
1: พี่ป้อมพี่โต๊ะ
0: พี่ป้อมพี่โต๊ะเซ่เอ๊พี่มาผิดคุณมิกนะฮะ
1: หรอพี่โจอี้กดบัตรไม่ทันหรอ
0: ไม่แน่ใจเนาะแกหาบัตรแมนยูอยู่พี่หาบัตรผีเหรอฮะผมเคยไปงานเลี้ยงบริษัทนะครับได้ทอง2สลึงเพราะพี่ที่แผนกแกไม่อยู่ในงานครับดูดีจริงๆครับพี่โอ้โห
1: ก็นี่แหละก็คือผมไม่อยู่ในงานก็เลยไม่ได้ iPhone 17
0: ก
1: ็หัวหน้าโทรมาบอกว่าผมเนี่ยได้ iPhone 17นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เพราะว่าไม่ได้อยู่ในงาน
0: ใช่ๆส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เนาะถามว่าคนไม่อยู่ในงานก็ไม่สามารถที่จะรับได้รับทองรับเงินรับรางวัลได้นะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เป็นเหมือนเป็นข้อกำหนดข้อปฏิบัติของเขาแหละแต่ว่าก็เสียดาย
0: เนาะ
1: เสียดาย
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่จับนะครับเขาบอกมาเอาข้อความทาง Facebook มีอะไรบ้างพี
1: ่ก็ทางบ้านฟ้าใช่ไห
0: ม
1: ที่ส่งความเมื่อสักครู่ผมเปิดละแต่ว่าขยับไปดูข้อมูลของวอลเลย์บอลหญิงมานิดนึง
0: เนี่ยบอกว่าพี่เจ๋งไปเอาไปเอามาก็ไม่ต่างจากเบียร์กันเดอร์นะครับอ้าว
1: ทำไมฮะ
0: เบียร์กันเดอร์ไงหมกมุ่นเนี่ยพี
1: ่เออใช่คุณเบกันเนอร์
0: เวลาส่งข้อความมาแล้วต้องสกรีนก่อนนะฮะ
1: เนี่ยมาแล้วเนี่ยข้อความของคุณเบกันเนอร์มาเยอะเลยใน Facebook อ่ะคุณเจ๋ง
0: ถามมาว่าแมนยูชนะหรือเปล่าทาง TikTok นะครับของ99นะแมนยูเตะวันนี้จ่าเตะ2ทุ่มเจอเอเวอร์ตัน
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณเบกันเนอร์บอกว่านึกถึง20กว่าปีก่อนผมซื้อหนังสือจุดๆๆผมเอา Star Soccer วางทับข้างบนครับ
0: ครับ
1: แล้วเอาไปให้เฮียคิดเงิน
0: ครับ
1: นะฮะแต่ตอนคิดเนี่ยเฮียยกโชหราเลยผมโคตรอายเลยครับ คือเอาหนังสืออย่างว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาไว้ข้างล่างแล้วก็เอาซาซ็อกเกอร์ทับไว้ข้างบนแล้วก็เอาไปให้เขาคิดตังค์แล้วก็พอเขาคิดตังค์เขาก็ดึงออกมาไงเขาก็เป็นปกติของเขาอยู่เขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่เราอายอ่ะ
0: เหมือนนี่ไงเอที่เราไปซื้อหนังสือรวมเงินนะพี
1: ่ครับ
0: ซื้อหนังสือปลูกใจเสือป่าด้วยกันรวมเงินคนละ10บาท20บาทพี
1: ่ครับ
0: แล้วไปดูด้วยกันนะพี่เนาะเพื่อน 3-4 คนนะพี่แล้วเราก็ไปปุ๊บเราไปจ่ายตังค์พี่จ่ายปุ๊บเนี่ยแล้วคุณยายไงคุณยายอาม่าใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เวลาแกจะคิดตังค์แล้วก็วางอยู่นั่นนะครับผม
1: มีกินสตี
0: ผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้หญิงก็มอง
1: แกก็คิดนานด้วยบางทีอ่ะ
0: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เรื่องนี้มันเท่าไหร่ได้ดูก่อนเฮ้ยอาเจกเอ้ยครับผม
1: เปิดหน้าข้างในดูอีก
0: หนังสือปอปาเนี่ยเท่าไหร่โอ้ยแล้วผู้หญิงอยู่ในร้านเต็มร้านหมดเลยแหละเรียบร้อย
1: คุณอายเหรอฮะ
0: อายสิตอนเด็กสิไว้กระทงเลยมอปลายมอต้นมอประมาณสักมอสามมอสี่มอห้ามอหกอ่ะช่วงนั้น
1: แต่คุณกล้านะผมไม่เคยเลยคุณเจ๋งผมมีแต่ยืมเพื่อนหรือว่าไปแอบไปหยิบของน้าของอาอะไรมาดู
0: อ่
1: ะแต่คุณไปซื้อที่ร้านเลยเหรอฮะคุณมุ่งมากเลยนะ
0: พอได้ของปุ๊บเนี่ยสอนสามไปกับเพื่อนนี
1: ่
0: ไปดูกันแล้วไปดูกันอยู่ด้วยพี่แอบดูกันอยู่ตรงนั้นเอแล้วนะเขาเรียกนะเอตรงเขาเรียกท่าด่านนะพี่ท่าด่านมันจะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงจะเป็นจุดชมพวกขายของมีร้านมีอะไรนะพี
1: ่ครับ
0: ก็เราไปอยู่ในมุมมืดพี
1: ่โอ้โห
0: ชีวิต
1: คุณโชคดีมากเลยนะที่ผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ถ้าเกิดมีสาวๆคนหนึ่งเดินผ่านมาทำไงฮะน่ะ
0: โอ้ไอ้
1: ไอ้หนุ่มวัยกระทง3คนกำลังดูสิโพอยู่
0: แล้วแบบโอ้ไอ้นี่ต้องหามุมดูเลยพี่ใต้ต้นโพ
1: เออ
0: โหชีวิต
1: โคตรอันตรายเลยแต่ว่าผ่านมาได้เนาะ
0: ผ่านมาได้ไง
1: เออก็คือแบบยับยั้งชั่งใจได้แหละ
0: ครับ
1: ไม่เคยทำร้ายคนอื่น
0: ก็พอแยกทางกันก็เอารีบกลับบ้านเลย
1: ทำร้ายตัวเองอย่างเดียว
0: เออ
1: ชอบพี่เน็ตลงภาพคู่กับลุงแอดดี้ในเฟซ แต่แถลงข้อความร่วมกับพี่แอดดี้แบบนี้ลุงแอดดี้ตัวลอยแน่นอนครับ
0: อ๋อเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
1: แกลงข้อความนะแกลงข้อความร่วมกับพี่แอดดี้ก็จริงๆแล้วใครได้มีโอกาสทำงานกับพี่แอดดี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นประสบการณ์เป็นเกียรติประวัติของตัวเองด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เขาระดับตำนานแล้ว
0: ตำนานพี่แอดดี้วินิสันลินการ์ดคุณอามิกจาโอระดับแบบที่เราดูตั้งแต่เด็กอะพี่นะคัชแม่นี่มีนะ
1: ประโยคที่แบบเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหม
0: นะคัชแม
1: ่ครับผม
0: ก่อนก็โทรมาอ้าวอะไรก็โทรมาแล้วมีงงมีงานให้จะได้มีสตุ้งสตางค์ไปจ่ายค่าเดินทางขั้นตอนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: โอ้จัดรายการดีมากเลยโอ้โหหามากเลยเราก็
1: จะชื่นชมใช่ไหม
0: เอออะไรก็เอ๊ะนึกว่ามีงงมีงานให้
1: ก็วันเมื่อวานเนี่ยผมดูแกลงกับคุณฟนตุงคุณฟนตรงแกเหมือนกับถ่ายคลิปกับพี่แอดดี
0: ้อ่
1: ะบอกเพิ่งรู้ว่าพี่แอดดี้เนี่ยเป็นคนใต้ด้วยเหรอ
0: เป็นคนเพชรบุรี
1: ก็ใช่แกก็พูดภาษาใต้พูดไปพูดมาบอกว่าพี่เป็นคนเพชรบุรี
0: แกฮาเหร
1: อฮ
0: ะโอ้แกฮาเหมือนทนายตั้มเลยนะพี
1: ่อยู่แกแกน้องบ้านพี่อยู่แกแก
0: อ๋อเหรออ
1: ยู่ในบ้านพี่อยู่ในอ๋ออยู่เพชรบุรี
0: คนไทยนี่เป็นคนตลกนะพี่นะพี่แอดดี้ก็ตลกนะแล้วก็ไอ้คุณทนายตั้มไอ้พี่ก็ไว้หนวดใช่ไหมกำลังสัมภาษณ์อยู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาโอ้ยเหงื่อออกเหงื่อออกเอาพัชด้าก่อนพัชด้าพัชด้าเช่นเหงื่อเช่นเหงื
1: ่อทำเป็นคนกันจอมพลังใช่ไหม
0: ใช่คุณกันเปล่า
1: ก็ตอนนี้เป็นคุณตั้มจอมพลังไง
0: คุณตั้มจอมพลังเหรอ
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ตลกยิ่งกว่านั้นนะคุณได้ดูที่ไปผลักจักรยานท่านอาจารย์หรือเปล่าผมไม่ได้ผลักผมไม่ผลักคุณดูดี
0: ๆเออเห็นมันกระทิ่มผม
1: ผมก็เลยตกใจ
0: เหรอ
1: แกล้มไปเองแกสำอ้อย
0: ครับโอ้แล้วล่าสุดก็ไปจับมืออะไรไปนักข่าวสาวของพีพีทีวีอะพี
1: ่
0: ระวังนะไม่ได้นะดูแกก็
1: ลุ่มล่าม
0: ลุ่มล่ามเหมือนกันนะเอา
1: แต่ว่าระวังโดนฟ้องนะคุณนะ
0: โดนฟ้องนะ
1: ใช่
0: หยอกพี่หยอกทำผิดก็ต้องรับผิดเส
1: ลูก
0: ผู้ชายหน่อยคนบอกว่าเรื่องที่พี่ตุ๋ยชวดได้ไอโฟนพี่เจ๋งเอามาขยี้ทุกรายการเลยครับพูดไปหัวเราะไปครับเอา
1: เหรอผมนึกว่าคุณฟังคุณฟังที่ส่งข้อความมาเลยนึกว่าเขาทราบเองนะเขาทราบมาจากคุณเหรอฮะ
0: ผมนี่ไงเป็นงานสักอย่างเหมือนได้ทองสักอย่างนี่แหละพี
1: ่
0: ไม่อยู่ในงานพี่เลยอดนะ
1: ครับ
0: ได้สลึงหนึ่งมั้ง
1: มัน
0: ไม่อยู่ในงานเลยพี
1: ่แต่จริงคุณได้ทองมาก็คุณก็ไม่รู้คุณค่าของทองแล้วฮะ
0: หมดใช่ไหม
1: เดี๋ยวก็หมดนะ
0: ผมเนี่ยจะเหมือน
1: ให้สาวๆหมดแหละคุณอะ
0: เหมือนรุดดี้พี
1: ่
0: เพราะรุดผมก็กลับมาพร้อมกับรุดดี้ไงรุดดี้บอกว่าเขาไม่ชอบอยู่งานนานๆพี่เขาชอบกลับไปบ้าน
1: ชอบเก็บตัวคนเดียวในมุมมืดๆอะไรเงี้ย
0: ก็เหมือนผมในยุคก่อนนะพี
1: ่ครับ
0: กลับไปแล้วนะครับผมอยู่ที่บ้านอยู่กับตัวเองอะ
1: แต่รุดดี้กับคุณนี่จะคนละเหตุการณ์กัน
0: คนละยุคไง
1: รุดดี้เนี่ยเขาจะเข้าไปในงานเสร็จแล้วขโมยฟอยล์ห่อปลากลับมาใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่ของคุณเนี่ยจะไปในเชิงแบบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งคุณก็อยู่มุมห้อง
0: อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วส่วนของแกเนี่ยก็คือขอแค่มีฟอย
1: คร
0: ับ ขอแค่มีฟอย
1: คร
0: ับ รุ่นดีก็อยู่ได
1: ้คุณผาสุกบอกว่าสวัสดีพี่ทั้งสองท่านค่ะคุณเจ๋งใส่เสื้อสวยค่ะ
0: นั่นแน่
1: มันต้องมีอะไรสักอย่างในใส่เสื้อสไตล์นี้ทีไรเนี่ยผมคิดได้เลยว่าคุณจะต้องมีบางอย่างที่จะต้องทำต่อเนื่องจากนี้
0: ไม่ได้ทำนะครับพอดีเสื้อนี้มันไม่ค่อยได้ใส่ฮะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของสาวๆอ่ะ
0: เหรอ
1: สมัยก่อนอ่ะคุณใส่เสื้อแบบเป็นเขาเรียกนะเสื้อชายทะเลอ่ะคุณก็ต้องไปชายทะเล
0: เสื้อฮาวาย
1: เสื้อฮาวายพาสาวๆไปเดินริมชายหาดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คุณปาวริสบอกว่าใครไม่รักหยองแต่บางเบ๋งรักหยองนะครับนะฮะ
0: โอ้ผมให้เพื่อนยืมหนังสืออย่างว่าพอเอากลับมาทำไมอ้าวเหมือนไม่กาวติดครับพี่ก็อาจจะน้ำเปล่าหรือว่าไงติดตรงติดน้ำเปล่า
1: ครับ
0: โดนแช่น้ำเปล่า
1: คุณเปาโลพิสารบอกว่าเสียงในวิทยุที่คุ้นเคยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับชลบุรีแพ้แบบไม่มี VAR ทำไมไม่นำภาพช้าในการถ่ายทอดสดมาใช้นะครับ
0: แล้ววันนี้เกมที่เชียงรายมีปัญหา VAR พี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: จริงๆแล้วมันมี VR ในไทยลีก1เนาะ
0: มี
1: แต่ว่าไทยลีก2เขาไม่มี VR
0: แต่เมื่อวานนี้มีปัญหาระบบ VR นะในคู่ที่เป็นคู่เชียงรายนะ
1: ครับ
0: อืม
1: คุณนุกูลบอกว่าวันนี้แมนยูจะบุกเคี้ยวท็อฟฟี่ได้ไหมวิเคราะห์หน่อยครับนะฮะ
0: อ่ะเดี๋ยวว่ากันในเบรกชั่วโมงหน้าดีกว่า
1: เบรกสุดท้าย
0: เนาะ
1: เบรกสุดท้าย
0: ยองแกบอกอายุโค้ชปาร์คพูดถูกตรงเป๊ะนะครับแกคนในวิกิพีเดียหรือเปล่า
1: เขาก็ต้องหาข้อมูลมานะคุณเจ๋ง
0: อ่
1: ะคุณเจ๋งเดี๋ยวเราพักกันครู่นึง
0: ได้เลย
1: ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับ
0: ครับผม
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชน

0: จางๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
1: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: 7นาฬิกา52นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
5: มาดูข้อมูลข่าวนิดนึงแล้วกันนะครับก็ใกล้แล้วนะสำหรับทีมไทยยามาฮ่าเรซินไทยแลนด์นะพี
4: ่ครับ
5: นะครับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียนะจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ทวีปเอเชียครับรายการเอเชียรถเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนะ2026นะครับในสนามที่5ครับก็สนามรอสุดท้ายนะเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียครับก็ถือว่าเป็นการลุ้นแชมป์ในหลายรุ่นนะพี
4: ่ครับ
5: นะครับผมโดยที่ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับยอดแข่งจากยอดทีมจากประเทศไทยก็ทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อให้นักบิดอย่างตีอนุภาพสามมูลนะครับในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc และไอเดียกิตติพัฒน์เขื่อนคำในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะครับซึ่งทั้งคู่ก็ทำงานอย่างยอดเยี่ยมนะพี
4: ่ครับ
5: โดยในรุ่นใหญ่นะพี่นะซูเปอร์สปอร์ต 600cc ครับแข่งขันกัน10รอบตีอนุภาพสามมูลพี่ออกจากกิจอันดับ2นะก็ขับได้อย่างสนุกนะพี
4: ่ครับ
5: ก่อนเข้าเส้นชัยอันดับ2นะครับตามหลังผู้นำเพียงแค่ 0.01 พี
4: ่ครับ
5: โอ้ตามหลังแชมป์แค่ 0.01 อ่ะ
4: แกขับสนุกนี่แกดูก็มาดีขับไปด้วยแหละ
5: เออใช่แกหาหรือเปล่า คือเรียกความเสี่ยงรักษาความเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมไงก็ร้างรองจ่าฝูงนะครับและไล่จี้ผู้นำเหลือเพียงแค่5แต่ฐานะโซนรุ่นเอเชียโปรดักชั่นหรือว่า AP 250cc ครับถือว่าเป็นงานหนักของไอเดียกิติพัฒน์หลังจากไปล้มในช่วงของการควอลิฟายพี่ช่วงต้นทีมช่างยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมก็เร่งแก้ไขกลับออกมาจับเวลาและคว้ากิจอันดับ10มาครองนะครับ
4: ครับ
5: ก็มีลุ้นที่จะปิดจ็อบคว้าแชมป์เอเชียในสามนี้ไปนะ
4: อืม
5: ก็ไล่แซงคู่แข่งจากกิจอันดับ10พี่โอ้โหและแซงเลยนะพี่ครับผมก่อนที่จะแซงเนี่ยโอ้แซงในกี่คันนะพี่แซงใน9คันเลยพี่นะ
4: โอ้โห
5: แซง9คันแล้วก็คว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครองอย่างสวยงามนะพี่นะ
4: ก็ยอดเยี่ยมเลย
5: เก็บเพิ่มเป็น162คะแนนนะครับทิ้งห่างคู่แข่งออกไป54แต้มจ่อแชมป์เอเชียเข้าไปทุกขณะครับเดี๋ยววันนี้จะแข่งเลส2นะในสนามที่5ครับของศึกเอเชียโรดเรซิ่งครับวันอาทิตย์นี
4: ้
5: ก
4: ็
5: จะแข่งเวลาไทย 13:00 น.นะครับเอเชียโปรดักชั่นก่อนนะและต่อด้วยรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ในเวลา 14:00 น.ก็ฝากติดตามกันได้นะครับ
4: ครับ
5: อืม
4: มาอีกหนึ่งข่าวดีของนักกีฬาไทยกันสั้นๆครับคุณเจ๋ง
5: ครับผม
4: ก็ฮิโร่แก้วตาทิพย์ครับนักฟิกเกอร์สเกตติ้งดาวรุ่งทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับคุณเจ๋ง
5: อ
4: ายุเพียง15ปีเท่านั้นเองก
5: ็
4: คว้าเหรียญทองแดงครับในการแข่งขันรายการระดับเยาวชนของสหพันธ์สเก็ตนานาชาติ ISU Junior Grand Prix Bangkok 2026นะครับก็เมื่อวานแข่งขันกันที่ IWIS International Training Center สุขุมวิทแถวๆอำเภอเมืองของสมุทรปราการนะครับก็มีนักสเก็ตติ้งดาวรุ่งจากทั่วโลกเลยมาร่วมแข่งขันแล้วก็ฮิโร่ของเราเนี่ยเริ่มต้นทำได้ 81.55 คะแนนอยู่อันดับ3นะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยในรอบฟรีสเก็ตติ้งก็ทำได้อีก 147.96 คะแนนรวมแล้ว 229.51 คะแนนก็ได้เหรียญทองแดงมาครองนะครับ
5: ครับ
4: เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกครับที่ได้สัมผัสเหรียญของการแข่งขันจูเนียร์กลางปรีอีกด้วยนะครับ
5: ครับผม
4: อายุเพียง

0: 15ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับ
1: ยินดีด้วยนะโอ้โหนักกีฬาไทยของเราก็สุดยอดและหล่อด้วยนะพี่
0: ใช่
1: เห็นภาพไหม
0: ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
1: โอ้โหหล่อเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ประมาณนี้ดูข้อความก่อนปิดเบรกนี้ครับคุณเจ๋ง
1: ก็เนี่ยผมดูข่าวเรื่องนาฬิกานะพี
0: ่
1: ส่วนอื่นๆก็เอามุกกับซาบิรายการนั้นพี่นะ
0: ครับ
1: ไปแข่งขันในแบดมินตันที่ประเทศอินโดนีเซียครับล่าสุดก็พลาดเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายพี
0: ่ครับ
1: ในการแข่งขันแบดมินตันนะครับระดับซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์2026ครับที่อินโดนีเซีย
0: ครับ
1: มุกครับออนิชาโจสถาพรพันกับซาบิซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์ครับซึ่งเป็นคู่หญิงอันดับ106ของโลกก็เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เจอกับคู่จากไต้หวันนะปรากฏว่าแพ้ไปนะครับ0-2เกมก็พลาดเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายนะครับข้อความนะครับบอกว่าหยองบอกว่าเคยไปช่วยพ่อแม่เก็บบ้านเช่าแล้วเจอนะครับผมนี่รีบซ่อนเอากลับบ้านเลยครับเรื่องเดียวในชีวิตครับพี่เจอหนังสืออย่างว่าเลยพี่
0: เจอโดยบังเอิญเหรอ
1: โดยบังเอิญไปเก็บค่าเช่าอ่ะพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ซ่อนไว้ใต้เตียงใต้หมอนอะไรพวกนี
1: ้เอาสมัยก่อนก็พูดตรงๆนะยุคก่อนก็เป็นแบบนี้นะพี่
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็มันไม่มีเน็ตไง
0: ไม่มี
1: ก็ต้องเป็นหนังสืออ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแอปไม่มีอะไรให้ดูเหมือนสมัย
1: ช่วงวัยรุ่นหนุ่มกระทงก็ต้องหนังสือวันนี้นะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมใช่ไหมฮะ
0: คุณปานบอกว่าขอความเห็นผอ.เบ๋งกับพี่ตุ๋ยลากไม้ระหว่างพี่หลี่หมิงกับป๋าแป๊ะเนี่ยใครหลอกกันครับแล้วก็คุณเขียงหมูกับคุณหยองนมนิ่มด้วยนะฮะคุณปานกระบี่ส่งมา
1: แต่ก่อนคุณหยองเขาหล่อนะพี่
0: ใช่
1: หยองนี่เขาผอม
0: ๆเอามีเวลามีช่วงเวลา
1: ใช่ๆเขาผอมเขาทรงเนี่ยจะเหมือนไหนนะผู้ชายไทยพี
0: ่
1: ทรงแบบหล่อเข้มเหมือนสารพงชาติย
0: ะ
1: ทรงนั้นนะพี่แกมาทำงานใหม่ๆนี่มีสาวๆก็กี้แกเหมือนกันนะ
0: ถ้าเทียบกับพี่โอ๊ตเขียงหมู
1: โอ้โหครับผม
0: ใครรอกันฮะ
1: น่าจะเป็นหยองแหละหยองเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนก็บอกสาวกรีดนะสิไม่รู
0: ้แล้วป๋าแป๊ะกับพี่หลี่หมิงอ่ะ
1: เอาต้องป๋าสิ
0: เอาแล้วคุณไม่สมัยก่อนพี่หลี่หมิงแกก็เป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่นั้นหน้าตาแกก็ดีใช้ได้นะยังสู้ป๋าไม่ได้เหรอ
1: หล่อตรงไหน
0: อ้าว
1: ก
0: ็หน้าคล้ายๆหลี่หมิงไง
1: เอาเหรอ
0: พี่เจ็บครับสิติของพยองเดชบรรยายทีมจากอ่าวไทยผลงานไม่ค่อยดีชลบุรีแพ้จากคุณเจฟขอนแก่นนะครับ
1: เดี๋ยวว่ากันในเบรกได้ดีกว่าพี่
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครบทรงชาติกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
1: ครับผม
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

วัสดีครับผมกนพัทครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: 8นาฬิกา3นาทีครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend นะครับ
6: ครับ
5: ยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมปัชรักครับคุณเจ๋ง
6: อ่ะมาในช่วงโมนิสอนะนะครับมาดูหน้า1ของ The Spinnerie
5: ครับ
6: ไทยรัฐหน่อยมั้ย
5: อ่าได้ครับ
6: เป็นยังไงเป็นยังไง
5: มาดูพาดหัวหน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วงเช้าวันนี้นะครับพระราชทานสิ่งของช่วยเนปาลดินถล่มมหาอุทกภัยสูญหาย 4,898 ดับ 1,344พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของนะครับก็ไปช่วยที่ประเทศเนปาล นะคุณเจ๋งเนาะที่เราเห็นภาพกันโอ้โหน้ำถล่มมาในเมืองเนี่ยมีผู้เสียชีวิต 1,300 กว่าคนเลยนะครับ
6: ใช่พี
5: ่พาดหัวใหญ่เรื่องของการเมืองครับสับหนูล้อมคอกส้มแขวะData Center เคยส่งหนังสือเตือนในปี67อนุทินปัดภูมิใจไทยเล่นเกมสภาช่วยยื้อชำแหละรายงานกกต.นะครับ
6: ครับ
5: อนุทินปัดเล่นเกมดึงรายงานกกต.กลัวฝ่ายค้านถล่มคดีหัวสว.เมินสิริกัญญาเย้ยกระแสตกปกรณ์ประเดิมคุยกับครม.อนุทินลุยปฏิรูประบบราชการดันดิจิตอลโกเวอร์เมนต์ลดช่องโกงนะครับเหมือนเขาจะลดจำนวนของข้าราชการลงนะคุณเจ๊
6: เลยรีทายใช่ไหมเห็นบอก
5: ใช่ครับจะให้กำหนดค่าตอบแทนให้แล้วก็จะลดปริมาณข้าราชการลงใช้พวก AI IT อะไรพวกนี้เข้ามาทดแทนนะครับก
6: ็
5: จะลดไซส์ของข้าราชการระบบราชการไทยนะครับค้ากามเด็กหญิง ยอดเดอะคิดส์ผิดซ้ำไม่เข็ดหลาบพบเหยื่อกว่า50รายตำรวจปคม.รวบยอดเดอะคิสนายหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามนะครับ
6: ครับ
5: โหแล้วนั่งดูฮะหน้าตาไม่มีสลดเลยครับเจ๋งโดนตำรวจเข้ารวบตัวนะฮะมีภาพด้วยไปหาดูเอาครับทางไทยรัฐนะฮะคนหน้าตาแบบนี้อะไรคุณเจ๋งเอาให้เข็ดเอาให้หนักเลยครับไอคนที่ทำให้คนอื่นแบบว่าคือค้ามนุษย์อ่ะใช้คำว่าค้ามนุษย์ดีกว่านะครับ
6: ครับผมเอาให้หนักนะ
5: ใช่วันเดียวจับ4รายยานรกล็อตใหญ่ปะทะเดือดกองทัพมดตั้งด่านไล่ล่าตามยึดสกัดกั้นเข้าพื้นที่ชั้นในนะครับ
6: ครับ
5: ก็ปราบไม่หมดสักทีนะคุณเจ๋งนะมันเข้ามาจะช่องทางธรรมชาติไงกองทัพมดแบกกันมาอย่างเงี้ยเดินมาตามป่าตามเขาเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยเข้าไป ไล่ล่าจัดการให้หมดนะครับพวกนี้นะไม่งั้นยามันเข้ามาในบ้านเราอ่ะคุณเจงม
6: ัน
5: ทำให้แบบเยาวชนเอ่ยอะไรเอ่ยติดยาเสพติดก็ทำให้เป็นปัญหาสังคมนะครับกระบะตกคลองวิศวกรดับสลดอีกรายปอร์เช่เจ้าของจอดไว้ถอยเองจมมิดนะครับ
6: ครับ
5: ก็มีภาพของ รถปอร์เช่ด้วยเขาบอกว่าจอดแล้วมันเป็นเนินน่ะคุณเจ๋งลืมล็อกเบรกมือรถมันก็เลยไหลถอยหลังลงคลองไปจมมิดคันเลยแต่ว่าเจ้าของปอร์เช่คงจะมีสตุ้งสตางค์นะคุณเจ๋งเนาะเปลี่ยนคันใหม่ครับสบายสบาย
6: เน
5: าะแค่นี้นะครับก็เปลี่ยนสัก2คัน
6: ครับ
5: คันนี้จมน้ำไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอ่ะประมาณนี้ครับพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
6: ส่วนของเดลิเนียลนะครับหน้าหนึ่งบอกว่าเปิดเออร์ลี่รับเงิน12เท่าล่อใจข้าราชการ2กลุ่มปรับคนงานเทคโนโลยีเงื่อนไขห้ามกลับมาทำงานรัฐอีกประกันชี้ไม่มีบีบไถ่เอกสารก็เรื่องที่บอกนี่ไงเรื่องของเออร์ลี่รีไทร์หรือว่าเกษียณก่อนอายุ
5: เอาจริงคนที่เข้ามาสอบเพื่อที่จะเป็นข้าราชการเนี่ยคุณจิงหลักๆเลยก็คือต้องการความมั่นคงในชีวิตมันสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการสาบุตรอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาได้จริงก็คือไปจนเกษียณอ่ะ
6: ครับ
5: คือพอเกษียณแล้วก็มีเงิน
6: บำเหน็จบำนาญ
5: ด้วยดูแลหลังเกษียณอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าให้เป็นเงินก้อนต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินดีๆนะจริงนะสมมติเราได้เงินมาก้อนอายุสัก55อย่างเงี้ยเราเกษียณก่อนล่วงหน้าไป5ปี
6: ครับ
5: เรามีเงินก้อนมาก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไปใช้ชีวิตต่อจากนี้ยังไง
6: เ
5: พื่อให้เงินก้อนนี้เนี่ยมันสามารถก็เรียกผลิดอกออกผลมาได้นะจริงไม่งั้นเนี่ยลำบากนะ
6: ใช่
5: ไม่ใช่ได้เงินมาก้อนหนึ่งผ่านไป2ปีหมดแล้ว
6: ครับ
5: แล้วหลังจากนั้นทำไงฮะ
6: ก็เหมือนกับไอ้พี่อะไรพี่โจ้ใช่ไหมพี่พี่โจ้ที่รับก็คือแกเอาไปก่อนใช่ไหม
5: เออร์ลี่จากช่องเก้า
6: เลยนี่แหละ
5: ใช่
6: เออร์ลี่จากช่องเก้าไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งแกได้อาจจะได้เงินไปก้อนหนึ่งนะพี่เนาะแล้วทีแกไม่สบายพี่เนาะ
5: ถูกฮะ
6: แกไม่สบายแล้วเราไปเยี่ยมแกพวกเราไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลพอเจอหน้ากันนะโอ้ก็แทนที่แกจะโอ้ดีใจทุกคนมาเยี่ยมเลยพี่เนาะ
5: ครับ
6: ประโยคแรกคือว่าอะไรพี
5: ่ประโยคแรกบอกว่าเงินพี่หมดแล้วนะเงินก้อนที่ได้มาเนี่ยพี่เอาไปซื้อกองทุนโน้นกองทุนนี้กองทุนนั้น
6: ครับ
5: ไม่มีให้ยืมเลยนะบอกเอาพี่มาเยี่ยมมาดูว่าพี่สบายดีไหมเป็นไงสุขภาพ
6: ครับ
5: ไม่ได้มีเจตนาจะมาเอาสตังค์ของพี่หรอก
6: กลัวเราไปยืม
5: กลัวเรายืมแต่ว่า
6: เงิน
5: ได้โอ้เงินก้อนก็เป็นล้านกันนะ
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่
6: หมด
5: แล้วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก 4-5 ปีแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะคุณเจ
6: หมดกับหญิงใช่ไหม
5: เห็นก็เดินอยู่แถวรัชดาเนี่ยฮะ
6: อ๋อเหรอ
5: มีคนเจอแก
6: อ
5: ๋
6: อเหรอ
5: ใช่ฮะเดินตัวผอมๆตาโหลๆหน่อยฮะ
6: ครับ
5: ถ้าเจอแต่เก่งก็ให้สตุ้งสตางค์ไงบ้างนะ
6: อ๋อเหรอคิดถึงแกเน
5: า
6: ะ
5: คิดถึง
6: คิดถึงนะ
5: มีอยู่ช่วงแกชีวิตแกดีแล้ว
6: ดีแล้วเนาะ
5: ใช่แกไปทำเป็นตอนนั้นไปเป็นพวกอะไรนะทำอินฟูอะไรอยู่พักนึงวิเคราะห์ฟุตบอลอะไรนี่แหละ
6: โอ้เห็นว่าโอ้ตอนนี้คือยอด Subscribe นี่คือเป็นหมื่นเป็นแสนเลย
5: ก็ทำได้สักประมาณ10-20 EP เองมั้ง
6: ครับ
5: งบหมดฮะเรียบร้อย
6: จบแล้วพอแล้ว
5: จบแล้วมันถึงเอาจริงทำพวกนี้มันมีเขาเรียกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแฝงอยู่นะ
6: จ
5: ริ งนะ
6: เ
5: ช่นค่ารถค่าน้ำมันค่ากินค่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีจ้างคนมาเข้ารายการกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้ตัวไงมันหมดไปโดยไม่รู้ตัวนะจริงนะ
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่แต่ว่าก็ไปติดตามดูจดจ้อทอล์กลองเข้าไปดูใน YouTube สนุกแกเวลาแกวิเคราะห์บอลเนี่ยสนุกจริง
6: อ๋อเหรอ
5: วิเคราะห์ตามความรู้สึกตัวเองเลยแหละไม่ต้องมีข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
6: จริงเปล่า
5: ใช่
6: อ
5: ๋
6: อไม่ต้องมีข้อมูลเลยจะวิเคราะห์เลยนะ
5: ถ้าแกชอบทีมชาติอิตาลีเนี
6: ่
5: ยแกก็จะบอกว่าอิตาลีดีที่สุด
6: เหรอข้อมูลเป็นไง
5: ทีมอื่นกากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปฟุตบอลโลกที่บราซิลอ่ะปี2016อ
6: ่
5: ะไปทำข่าวอ่ะอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่เลยฮะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลย
6: อ
5: ิตาลีตกรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วโอ้ซื้อเสื้ออิตาลีไปซะเยอะเลยฮะ
6: จริงป่ะ
5: เอาธงเอาอะไรไปฮะ
6: อ๋อแกชอบอิตาลีอ่ะนะ
5: เรียบร้อย
6: เออ
5: นะครับ
6: แต่ก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดเนาะ
5: ใช่ใช
6: ่
5: ผู้ชายที่น่ารัก
6: ไม่มีพิรุธภัยกับใครอ่ะเออแต่แกมีอยู่ช็อตหนึ่งที่วันนี้เชื่อว่าแกจะคนเราจะมีเหรียญสองด้านนะพี
5: ่ครับ
6: แต่คุณอารมณ์ดีคุยกับคนนี้แบบโหหัวเราะคิกๆนะพี่นะ
5: ครับ
6: แต่พอโดน

0: โดนคนปฏิเสธนะพี่โอ้แกก็ด่าเละเหมือนกันนะพี่
1: อ่าใช่
0: ที่แกไปซ้อมฟุตบอลอยู่ทุกวันนะพี่นะซ้อมฟุตบอลอยู่ทุกวันเพื่อจะหวังที่จะติดทีมอสมทไปเตะฟุตบอลอะไรนะแล้วรัฐวิสาหกิจครับอะไรนะ
1: ทีวีครับ
0: ทีวีครับเออแกไปซ้อมทุกวันพี
1: ่
0: หวังที่จะมัดใจโค้ช
1: อ่าแกเล่นแบ็คขวาตำแหน่งเดียวกับแกรี่เนวิลล์อ่ะ
0: แล้วเป็นไงพี่ประกาศพอประกาศรายชื่อมาโอ้แกติดเป็นคนแรกเลย
1: ก็คือเดือนนึงแกไปซ้อมทุกวัน
0: อ
1: ่ะปรากฏว่าคนที่มา2วันติดครับแกหลุดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะแกเลี้ยงบอลไปแล้วพอมีคนจะมาแย่งบอลแกเนี่ยแกเขี่ยออกข้างอะฮะแกเตะออกข้างอย่างเดียวเลยแล้วโค้ชถามว่าแล้วทำไมไม่
0: เซตเซตมา
1: เซตมาให้เซนเตอร์ก่อนก็ได้ให้กองหลังก่อนแล้วก็หรือไม่ก็โยนขึ้นไปปีกแกบอกว่าอะไรไหมฮะปลอดภัยไว้ก่อน
0: เอาเหรอ
1: โค้ชถ้าเกิดว่าเขามาแย่งบอลผมไปได้เนี่ยแล้วเขาไปยิงประตูโค้ชก็ต้องมาว่าผมอีก
0: ใช่ใช่ใช่คือ
1: นี่ผมปลอดภัยไว้ก่อนผมเตะออกข้าง
0: ให้เพื่อนเนี่ยมาถอยมาตั้งรับก่อน
1: ตั้งรับก่อน
0: ครับครับครับแล้วปรากฏว่าแกก็พอก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของโค้ชใช่ไหมพี
1: ่ถูกต้องครับ
0: แกหลุดจากทีมไปพี
1: ่
0: แล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่มีแรงเนาะก็เคารพการตัดสินใจของโค้ชเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เคารพด่าโค้ชยับเลยฮะโค้ชนี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยแต่แกไม่ได้ด่าต่อหน้านะ
0: พอพี่ฝ่าเกลือเลย
1: มาด่า
0: ครับ
1: แล้วทำไมตุ๋ยไปเอาคนแบบนี้มาเป็นโค้ชผมไม่ได้เอามาครับพี่นะแกก็มาระบายกับผม
0: ระบายนะ
1: คนแบบนี้เป็นโค้ชไม่ได้หรอกตุ๋ยวิสัยทัศน์ไม่ดีพี่มาซ้อมทุกวันนะคนมาซ้อมแค่ 2-3 วันติดแต่พี่ไม่ติดตุ๋ยต้องเคลียร์พี่นะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นโค้ชนะพี่นะเจอนักเตะที่ขยันซ้อมมีวินัยมาซ้อมทุกวันนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คนที่มาซ้อมแค่2วันแต่ว่าทรงบอลดีนะพี่ผมก็เลือกคนทรงบอลดีนะพี
1: ่เอาจริงๆอ่ะก็ให้แกติดไป
0: ครับ
1: สมมติว่าเอาแค่15คนก็ให้แกติดมาเป็นคนที่16
0: standby
1: ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายคือให้อยู่ในทีม
0: แต่ตัดไปเลย
1: อันนี้ตัดแบบว่าโอ้โค้ชก็โหดไปนะบางทีอ่ะ แกอุตส่าห์มาซ้อมทุกวันผมเห็นใจแกนะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าผมติดไง ผมติดตัวจริงไงผมก็เลยไม่กล้าไปพูดกับโค้ชนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะโดนไปด้วยฮะ
0: เอาหนูยันไม่ดึงเกมปล่อยผีซักฟอกเต็มที่ย้ำรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวหัวกสทช.ขออภัยศาลปกครองว่าพี
1: ่ครับ
0: ขออภัยศาลปกครองพี่
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะยบเรือรมต.เอี่ยวโกงสอบเสียหนูท้ายื่นปปช.ใช้ไอพีเดียไม่ผิดมท.4ยันเป็นระบบร่วมกันทั่วประเทศครับประมาณนี้แล้วก็มียกสามยุทธศาสตร์รับ data center
1: ครับ
0: สันติภาพสันติธานพี่แชร์โพสต์จัดระเบียบให้คุ้มค่าครับ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่ไม่เรื่องนี้พี่ data center พี่
1: ใช่ครับ
0: อ่ะ
1: มาดูพาดหัวกีฬาหน่อยเนาะ
0: ได้เลย
1: พาดหัวกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
0: ครับ
1: ตบหนุ่มสุดยอดต้อนกาตาร์ขาดแม้อันดับโลกรองเยอะด่านต่อไปชนเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ให้กำลังใจกันเนาะนะสำหรับนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยนะครับ
0: ครับ
1: ลอนดอนเดือดแน่ปืนปักหลักพร้อมรับเชลซีผีเยือนเอเวอร์ตันหงแดงคืนฟอร์มเก่งอีซักเหมาสองอัดม้าขาวนะครับ
0: โอ้โหเกมเดือดมาสุกนะ
1: เป็นทั้งโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ผลการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของ พรีวิวเนี่ยเดี๋ยวมาช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวให้คุณเจ๋งฟันธงลงสกอร์หน่อยนะครับนครปฐมเปิดตัวสโมสรลุยไทยลีก2ฤดูกาลใหม่แนวคิดปลุกพลังเสือป่านะครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะคำนี้มันคุ้นๆไหมฮะคุณเจ๋ง
0: เสือป่าเหรอ
1: ปลุกพลังเสือป่านะฮะ
0: คร
1: ับเคยได้ยินวลีนี้ไหมฮะตอนอ่านหนังสืออะไรสมัยหนุ่ม
0: ๆปลุกจากเสือป่า
1: เหรอเออๆคล้ายๆกันนะก็สโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดก็เปิดตัวสโมสรแล้วก็ทีมฟุตบอลสู้ศึกฤดูกาล2026ถึง2027นะครับ
0: ครับ
1: ทัพพาราไทยล้วนระดับโลกขั้นต่ำ24ทองทัพเอเชียนพาราเกมไทยจัดเต็มครับนักกีฬาดีกรีเหรียญพาราลิมปิกเกมส์แล้วก็แชมป์โลกลุยล่าเหรียญที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจากเอเชียนเกมเสร็จเนาะคุณเจ๋งเนาะก็จะมีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมต่อเลยนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์ทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็นักกีฬาพาราของไทยที่จะไปแข่งขันพาราเกมต่อด้วยในเดือนตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับพาดหัวกีฬาของไทยรัฐครับ
0: ส่วนพาดกีฬานะครับพาดหัวกีฬาของเดลินิวนะครับบอกว่าคาราชีบาโคล

0: ายึดตัวจริงไม่ง่ายเหตุกักโปโชว์ฟอร์มร่างทองเห็นว่าไอ้บาโคล่าลงมาไม่กี่นาทีพี่เป็นนักเตะที่อะไรคือจังหวะสปีดนะพี
1: ่ครับ
0: เร็วที่สุดแล้วนะตอนนี้นะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออจังหวะสปีดนะพี่
1: จังหวะวิ่ง
0: จังหวะวิ่งสปีดไปสปีดไปรับบอลเนี่ยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หนุ่มพิการตัดขาใจแกร่งพิชิตแข่งวิ่งเทรล174กิโลเมตรแล้วก็บอกว่าซาบาเลนก้าโวยกลิ่นกัญชาลั่นยาสูบในสนามเทนนิสอ๋อในศึกเทนนิสยูเอสโอเพ่นพี
1: ่
0: อารีนาซาบาเลนก้าโวยไง
1: มีคนไปสูบที่นั่นเหรอฮะ
0: เออมีคนไปสูบแล้วสูบบุหรี่สูบกัญชงกัญชาในสนามพี
1: ่
0: คือเหมือนฝ่ายจัดการแข่งขันยูเอสโอเพ่นในปีนี้เนี่ยจะเหมือนปล่อยพี่ให้ยูทูบเบอร์มาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรหลายอย่างเปิดเปิดไฟแล้วนักกีฬาก็ตีอยู่อ่ะพี
1: ่โอ้โห
0: และซาบาเลนก้าต้องไปบอกผู้สินว่าเขาได้กินกัญชา
1: จำได้เลยใช่ไหม
0: คือจำได้เพราะว่าซาบาเลนก้าก็ยิ้มเหมือนกันไม่ใช่เขาบอกว่ามันกลิ่นรู้เลยเป็นกัญชาพี่เขาก็สูบกันไงพี
1: ่ครับ
0: เออก็เลยเขาเล่นไม่ได้ไงมันบางคนไม่ถูกมันก็มันไม่ถูกจริตมันก็ไปเลยนะเออ
1: ช้างอยู่ที่ช่องเก้าเราไหมฮะหรือว่าไปที่อเมริกา
0: เนี่ยจะเป็นช้างแหละช้างกับน่าจะไปพี่ช้างกับลามน่าจะไป
1: ไม่เอานะช้างนะครับผม
0: มีหน้าหายหน้าหายตาไปนานนะช้าง
1: คิดถึงไหมคิดถึงไหม
0: รู้สึกยุ้ยสุดแพ้ซะแล้ว
1: เออ
0: มีหน้ากินกัญชาลอยมาได้ไกลเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะ
1: ครับผม
0: ในศึกยูเอสโอเพ่นนะครับ
1: อ
0: ้าวก็ประมาณนี้นะนะครับไปหาอ่านได้นะครับถามมาว่าตอนนี้สวัสดีครับคุณตุ๋ยคุณเจ๋งครับพี่บ่าวตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคิดถึงแกจังเลยจากคุณนิพนธ์ปืนโตเป็นยังไงพี
1: ่พี่บ่าวแกเป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้อยู่ที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่อยู่ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้
0: เองสิ้นเดือนนี
1: ้สิ้นเดือนนี้
0: ก็จะเกษียณแล้วพี่บ่าวเกษียณแล้ว
1: เกษียณอายุ
0: แล้ว
1: ใช่ครับก็จะพักผ่อนแล้วก็ทำสวนส้มโ
0: อ
1: นะฮะแล้วก็ดูแลภรรยาอยู่ที่หาดใหญ
0: ่ครับ
1: จังหวัดสงขลาถ้าไปเที่ยวแถวนั้นก็ไปหาแกได้ไปพักผ่อนที่บ้านแกเนี่ยคือบ้านเป็นบ้านสวนเลยนะคุณเจ
0: มส์เออเหรอ
1: ใช
0: ่
1: มีสวนส้มโอล้อมรอบเลย
0: ครับ
1: แล้วก็แกทำบ้านเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเลย
0: มีความสุขนะ
1: มีความสุขนะฮะ
0: ครับ
1: ในช่วงบั้นปลายของชีวิตครับในวัยเกษียณนะ
0: เออ
1: เราเองเนี่ยไปถึงปลายทางอย่างพี่บ่าวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสบายเหมือนพี่บ่าวหรือเปล่า
0: วันก่อนเนี่ยผมจัดรายการกับไอ้พี่ๆที่ทำข่าวด้วยกันมาตั้งนานแล้วโอ้เฮ้ยเรามาถึงแบบครึ่งเกินครึ่งชีวิตคนเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วนะพี
1: ่ประสบความสำเร็จแล้ว
0: เออโอเคแล้วพี่
1: แล้วอีกครึ่งข้างหลังทำไงฮะ
0: ก็ไม่รู้สิฮะแต่ว่าผ่านมาถึงจุดนี้เอาบางคนเนี่ยบางคนก็ไปก่อนได้พี่นะ
1: อืม
0: เพื่อนบางคนเออบางคนก็เขาก็ไม่ไปรอแล้วละอยู่ข้างบนนี
1: ่ครับ
0: แล้วก็มาถึงจุดนี้ได้แล้วโหนึกถึงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเนี่ยพี่ที่เล่าให้ฟังไง
1: ครับผ่านมาได้นี่ก็ถือว่า
0: ผ่านมาได้ก็ถือว่านะช็อตที่ไปปัดปืนเซาอะโอ้โหครับผมจนถึงทุกวันนี้ผมคิดในใจไปปัดเข้าทำไมฮะเกือบโดนแล้ว
1: ครับถ้าโดนป่านนี้ก็เป็นตำนานแล้วล่ะ
0: ตำนานไปแล้ว
1: คนอาจจะหลงลืมไปแล้วด้วยซ้ำไป
0: ครับผม
1: อาจจะไม่เป็นทรงศักดิ์วรรณวิจิตรอยู่จนทุกวันนี้
0: หรือว่าจังหวะที่พี่ลากไม้ไปเนี้ยครับผม
1: ถ้าโดนแทงสวนมาทำไง
0: โดนแทงสวนมาทำไมเขาไปเอาอะไรอยู่ในรถมาแล้วยิงสวนทำไมเออเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่
0: ารอดมาได้นะ
1: แต่ว่าเอาจริงถ้าแทงสวนมาก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับ
0: ทำไมฮะ
1: พอแทงมาปุ๊บผมหลบ
0: เฮ้ย
1: นะฮะผมก็เอาไม้โป๊ะเข้าไปนี่เลย
0: เหรอ
1: คร
0: ับ เขาไม่แทงเหรอพี่เขาออกมาเขายิงโป้งเดียวพี
1: ่ถ้ายิงนี่ผมก็เอียงไปอีกฝั่งนึง
0: เหมือนไม่ทิกเลย
1: อ่าใช
0: ่ครับผมนึกว่าเทียนูลีฟ
1: ทำอะไรผมไม่ได้หรอก
0: เหรอ
1: ผมอยู่ยั้งยืนยง
0: เหรอ
1: ครับผม
0: ตายยาก
1: ตายยากครับนึกว่าได
0: ้บุตรวิลิสเท่านั้น
1: ครับผม
0: เออมิเกลสันตัวเด็ดเลยครับลงไปทำให้ทีมชนะเลยเพราะก็ตอนนั้นที่นิโก้นะคิรัตมิเกลสันลงมาในที่75ใช่ไหมพี่ตามหลัง 2-3
1: ครับ
0: ตามหลังกลัดบักใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ตำลัง 2-3 แล้วก็มาแซงอีก2ประตู
0: ครับ
1: นะฮะนาทีที่80เนี่ยฟรีคิกของไคเดลยิงสวยมากยิงแบบเสียบสามเหลี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนำโชคของทีมก็พูดได้เหมือนก
0: ัน เออใช่ฮะ
1: เพราะว่าลงมาแล้วมันโหมันคึกคักมาก
0: อ
1: ่ะในช่วงท้ายเกมอ่ะ
0: ครับ
1: เอเวอร์สแบกก็ถือว่าทุกคนรวมใจกันสู้อ่ะแล้วก็สุดท้ายก็เก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับ
0: ครับผม
1: คุณสิงโตประสิทธิชัยนะฮะส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยช่วงหลังพี่เจ๋งเรียกเอ็มมาจัดรายการเอ็มไม่ยอมมาแสดงว่าเอ็มคงไม่เคารพพี่เจ๋งแล้วงวดล่าสุดพี่ตุ๋ยเสี่ยงโชคไหมครับโชคดีรักษาสุขภาพนะครับ
0: เสี่ยงโชคไหมพี
1: ่ก็เสี่ยงทุกงวดครับผม
0: เอาเหรอ
1: ไม่ถูกเลยคุณเจ๋ง
0: เอาเหรอ

0: งวดก่อนหน้านี้ผมถูก3ตัว3ตัวของของรางวัลที่1อ่ะ3ตัวท้ายตรงหมดเลยแต่ว่า3ตัวหน้าไม่ตรงครับ
1: ครับโอ้ย
0: เกือบโดนเหมือนกัน
1: ถ้า3ตัวท้ายเนี่ยคือได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: อ้าวไม่ได้
0: ไม่ใช่มันไม่ใช่รางวัล3 3 3ตัวท้ายไง
1: มันเป็นตัวท้าย
0: มันเป็น3ตัวท้ายของรางวัลที่1ที
1: ่
0: ว่าตรงเนี่ยไม่ใช่ว่ารางวัลเลขท้าย3ตัวไม่ใช่
1: เขาเรียกว่าจบบนใช่ไหมถ้าเออ
0: ถ้า
1: จะจดจะเลขบนใช่ไหม
0: ถูกถ้าเป็นหวยใต้ดินก็เป็น3ตัวบน
1: บนกับล่างได้
0: ใช่
1: แต
0: ่ว่าถ้า ถ้าลอตเตอรี่รัฐบาลเนี่ยไม่มีบนไม่มีล่างจริง
1: เอาเหรอ
0: นอกจากเราไปซื้อแยกต่างหากอ
1: ๋อที่เอาแต่ว่าถ้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวคือเขาก็จับต่างหากใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่เกี่ยวกับเลขรางวัลที่1
0: ถูกต้องครับ
1: อ๋อเป็นที่มาว่าทำไมบนกับล่างใช่ไหม
0: อ่าใช่
1: เพราะว่าคุณแม่แต่ก่อนสมัยก่อนเลยพี่
0: อืม
1: ไอ้บนออกอะไรล่างอะไรบนกับล่างมันคืออะไรวะครับ
0: อันนั้นใต้ดิน
1: อ๋อใต้ดิน
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอามาเป็นเลขท้าย3ตัวอะไรเงี้ยเป็นตรงเป็นโต๊ดอะไรมีอยู่ในระบบเขาอะ
1: ผมก็งงสมัยก่อนไอ้100คูณ200เท่ากับ200ผมก็มันใช่แต่มัน 2,000 ไม่ใช่ 20,000 ไม่ใช่หรอวะ
0: ทำไมคูณไม่ถูกอ่ะ
1: คูณไม่ถูกไง100คูณ200เท่ากับ20บาท
0: แต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจแล้วอ๋อ
0: ก็เข้าใจแล้วก็โอนไปเลยฮะคุณเจงงวดที่แล้วยังไม่ได้เคลียร์เลยครับ
1: เออครับผม
0: แล้วก็ที่ถามมาบอกว่าเอ็มไม่ยอมมาแสดงว่าไม่เคารพพี่เจงเหรอยังไงฮะ
1: เราเอ็มนี่หลักๆเขาขอมาจัดรายการแต่ผมก็การแกอยู่
0: อืม
1: เพราะว่าจัดกับแกแล้วมันเหนื่อย
0: เหนื่อยไงแกก็พูดเก่งอยู่นะเจ๋ง
1: ผมแบกแกไงเวลาเราส่งไปข้อมูลไปนะแกก็หัวเราะครับพี่พอเราจะเล่นตลกอ้าวซ้ายธรรมชาติขวาอะไรขวาขวาขวาขวาขวาอะไรครับพี่ขวาอะไรครับพี่เวลาจะเล่นมุกอังกฤษไงพี่อ้าว
0: แต่ก็ผมว่าบุคลิกอย่างเอ็มเนี่ยเหมาะสมที่จะสมมติว่าคุณทำคณะตลกนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเอ็มน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกได
1: ้อยู่เฉยๆอ่ะ
0: เป็นตัวแบบว่าตัวโดนอ่ะ
1: เหมือนปลาคาร์ล่ะ อยู่นิ่งอ่ะรับเงินเท่ากันวันก่อนเล่นมุกอ้าวโอ้ยภาษาอังกฤษคุณก็ได
0: ้เ
1: ยลโล่เยลโล่สีเหลืองแล้วอะไรต่อครับผมอ๋อสีแดงสีเหลืองสีแดงสักครั้งครับผมไปฉีดสักครั้งโอ้
0: เล่นนี้เราก็เล่นไปต่อไม่ได
1: ้โอ้ตายเลย
0: เออ
1: แกก็หัวเราะยิ้มอยู่คนเดียว
0: ก็เลยเบรกแกไว้ช่วงนี้อาจจะยังให้มาจัดรายการไม่เยอะมากเท่าไหร่
1: เออใช่
0: ครับผม
1: คืนนี้ปืนใหญ่ใส่ไม่ยากครับพี่เดี๋ยววันนี้อาร์เซนอลเจอเชลซี
0: อี
1: กแมตช์เลยตอน16:30
0: ครับ
1: ครับการสแกนของเรารายงานสดด้วยนะ
0: น่าดูมาก
1: ค
0: ู่นี้เพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะ
1: โอ้ชนะมาทั้ง2แมตช์นะ
0: ครับผม
1: เก็บได้6ตามเต็มทั้ง2ทีมเลยครับ
0: อืมเขาก็บอกอยู่ว่ากินแบ่งรัฐบาลเราประชาชนเขาไม่แบ่งเราต้องลงไปใต้ดินครับ
1: อ้าว
0: เอาจริงเนาะถูกยากมากถูกยากนะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนถูกทุกงวดนะคุณเจ๋งนะบางคนถูก10ใบอย่างเงี้ย
1: เห็นว่าคนถูกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวอีสานแถวเลยพี่อะไรไห
0: ม
1: แถวจังหวัดลุงจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
1: หมายถึงว่าเขาซื้อพวกอะไรนะพวกยี่ปัวว่ะพี่ใช่ไหมที่เอาไปขายอ
0: ่
1: ะเขาบอกใหญ่สุดอยู่ที่เลยมั้งเลยสักอย่างนี่แหละแล้วคนจะขายที่จังหวัดเลยอยู่แถวอีสานอุดรเยอะมากเขาบอกถูกเยอะ
0: มันต้องดวงจริงอ่ะนะเพราะว่าโอ้โหมันหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านเลยที่จะถูกเนี่ยหมายถึงรางวัลที่หนึ่งนะถูกยากแต่ว่าก็ยังหวังอยู่แหละฮะผมดูสดอยู่ตอนเอเวอร์สแบกแซงนำพี่ต่อยเสียงหลงเลยนะอ้าวพี่ต่อยไหนฮะพี่ต่อยนี่เป็นชื่อไม่ใช่ชื่อผมฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช่ครับผมโอ้ก็ตื่นเต้นนะจริงๆนะ
1: อ๋อตื่นเต้นนะ
0: สนุกมาก
1: ครับ
0: นักเตะทีมไหนเปิดธุรกิจอาหารตอบว่าฟู้ดทรัคแฟรงค์เฟิร์ตนะฮะจากคุณอัมซ่ามาอีกแล้วคุณเจง
1: ครับผม
0: เอาเบโต้ไม่พอใช่ไหมนี่มาฟู้ดทรัคแฟรงค์เฟิร์ตอีกแล้วนะคุณอัมซ่า
1: ผมรอเขาหน่อยครับอัมซ่าเพิ่งจะวันเกิด
0: ไอทรัคแฟรงค์เฟิร์ต
1: ไอทรัคคุณฮ่าคุณอัมซ่าอัมซ่าเนี่ยก็
0: เบอร์เดย์เหรอ
1: เบอร์เดย์อายุเท่าไหร่เห็นบอกมันก่อนอายุเท่า27 26 27อ่ะ
0: เอาไม่ใช่50กว่าแล้วหรออ
1: ย่างหน้าแกไปเฉยดิหน้าไป
0: หยอกนะคุณอัมซ่าหยอกเล่นนะฮะ
1: หน้าเหมือน50ฮะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: คุณตุ๋ยเช็คดูดีๆว่าเจ๋งเป็นแสดงตัวเป็นพัชระล้อมรื่นขึ้นไปรับไอพอนไปแล้วหรือเปล่าอ๋อไอโฟนไปแล้วหรือเปล่า
1: ผมก็ออกมาพร้อมคุณตุ๋ยนะฮะ
0: ครับผม
1: ออกมาจากงานก่อนเนี่ย
0: ก็ไปรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเหมือนกัน
1: ก่อไปก่อนพอออกมาก่อน
0: ผมเจอ
1: เพราะว่าตอนนั้นฝนมาตกวันจันทร์ที่ผ่านมาฝนตกจำได้ก็เลยต้องออกมาก่อน
0: ออกมาก่อนแต่ว่าถึงที่หลังถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่หลังผมนะคุณนะ
1: ก็พอดีขามออกมาเอ้าเจอผู้ชายคนหนึ่งฮะร่างท้วมนิดนึง
0: อ้า
1: วพี่เจ๋งไปทางไหนพี
0: ่ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่จะไปรับเนี่ยจะไปรับนักกีฬาวอลเลย์บอล

0: ลงหมายงานแล้วล่ะก็คือให้ไปลุ้น iPhone แต่ว่าจัดงานไปวอลเลย์บอลต่อ
1: ครับ
0: เรียบร้อยทามมิ่งมันไม่ได้กันไงจริง
1: ใช่ไหม
0: เขายังไม่ได้เริ่มแจกเลยแต่ว่าเราก็ต้องออกไปงานต่ออย่างเงี้ยโทษหัวหน้าเลยฮะ
1: ดอกแรกที่แล้วพี่จั๊บเพนเพชรไปออกข้างออกร้องข้างกำแพงแล้วนึกถึงพี่ตุ๋ยเลยครับจิตคุณนัทเรือใบอุ้ย
0: หน้าตาคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันนะ
0: ถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆเนี่ยยืนคู่กันเนี่ยดูไม่ออกเลยจริง
1: อ๋อเหรอ
0: คนไหนแจ๊บคนไหนตุ๋ยดูไม่ออกฮะเพื่อนๆนี่ก็ทักผิดทักถูกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอ็มเลตโลก็เหมือนพี่บอยมาพร้อมลุงหม่ำในชิงร้อยไงครับส่งรายไปเงียบกริบ
0: แต่ว่ามันก็หาที่มันไม่หานะคุณเจ๋งนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่เออ
0: ผมว่าคุณเอาเขามาจัดรายการคู่คุณบ่อย
1: ๆโอ้ฮ่าวันนี้ก่อนว่าเอาอุ้ยภาษาอังกฤษคุณก็ได้เหรอสีเหลืองอะไรเอ็มตอบกลับมาอ๋อสีแล้วก็สีแดงครับพี่เอา
0: สีเหลืองไม่เย็นโล่
1: เ
0: ออไม่มาทางนั้น
1: เป็นสีแดงซะงั้น
0: อ๋อไปอีกทางนึง
1: เออเอออ
0: าจจะ
1: ฉีกฉีก
0: ฉีกแล้วก็ตลกที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลย
1: ยิ้มอย่างเดียว
0: ครับผม
1: ครับผม
0: คุณณัฐชุดาบอกว่ากว่าทศวรรษประเทศตกต่ำที่สุดทุกด้าน
1: ครับ
0: ตัวการยังลอยนวลอะไรเนี่ยฮะพอทราบรายละเอียดเรื่องนี้ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: พ่อน้องมิ้นบอกว่านักบุญนายทุนคนอื่นมีหนวดอันนี้หมายถึงใครครับคุณใหญ่ทนายตั้มฮะที่แกใส่หนวดแล้วแกก็เอา
1: หนวดจริงแกเปล่าทนายตั้มเนี่ย
0: หนวดปลอมทีฮะ
1: หนวดปลอม
0: ใช่เมื่อวันก่อนยังไม่มีเลยทำไมจะดกดำอะไรไวขนาดนั้นครับเจ๋งครับผม
1: ติดหนวดแล้วก็มีผ้าผ้าชนะด้วยเหรอ
0: ผ้าชนะกระดิ่งสู้กระดิ่งชั่วซับเหงื่
1: อ
0: แกก็บ้านเราก็
1: คงว่างเดี๋ยวทรงอ่ะ
0: สนุกสนานกันไป
1: ครับผม
0: พี่เจ๋งคะเพื่อนบอกว่าอย่าอ่อนอัวและหนหวยคืออะไรคะจากคุณปุ๊จะเปิดขวดครับผม
1: อ่อนอวยกับผลหวยอ่อนอวยก็น่าจะประมาณอารมณ์อารมณ์แบบไอ้เสียงดังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ผลหวยก็คือแบบน่ารำคาญน่ารำคาญอะไรวันนี้พี่คือผลหวยอ
0: ่ะอย่าทำตัวแบบนั้นอ
1: ีสานดีนะผมเคยอยู่อีสานมาโดนฮะ
0: ก็เลยพอทราบความหมายบ้าง
1: พอจะหูอยู
0: ่ฮะพี่เคยเรียกชื่อเล่นหัวหน้างานตอนที่อยู่แบบที่ในสภาไหมนะฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์
1: อ้าวยังไงฮะ
0: เรียกชื่อเล่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็ท่านประธานสภาไงเรียกท่านผู้นำฝ่ายค้านว่าเทงเทงเทง
1: อะไร
0: โอ้ขึ้นเลยผมก็ไม่เคยเรียกท่านนะครับว่าท่านเปิ้ลนะครับ
1: อ้าว
0: อ้าวเรียบร้อยเลยนะฮะควรจะให้เกียรติกันในสภานะครับ
1: อ๋อเหรอต้องให้เกียรติกันเหมือนคุณนุ้ยไง
0: อืม
1: คุณนุ้ยเนี่ยเคยเล่นคณะเดียวกับคุณเป็ดเชิญยิ้ม
0: อ๋อคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
1: คุณนุ้ยเชิญยิ้มนะครับก็เวลาไปออกสื่อออกอะไรเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยครับผมพี่นุ้ยบอกว่าพี่เป็ดพี่เป็ดลงได้แล้วพี่เป็ดขึ้นเลยพี่เฮ้ยแต่ก่อนเคยร่วมงานด้วยกันทำงานด้วยกันไง
0: อืม
1: ไม่เคารพกันซะแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมเรียกอีกทีสิเรียกทีครับผมเรียกไอเป็ดนะครับผมเรียกดีสิไอเป็ดพี่เป็ดก็บอกว้ายหนูยังจำชื่อพี่ได้เป็นอย่างโมดีสิ
0: หา
1: ไหมคร
0: ับนะครับก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เกียรติกันซึ่งกันและกันแหละ
0: แล้วแต่เครื่องเล่นอะไรแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ
1: ์ครับ
0: ถ้าเล่นตลกอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้หมดแหละเราอย่างน้อยเล่นหงเล่นหัวอะไรกันได้แต่เวลาลงมาจากเวทีแล้วก็ต้องขอโทษขอโพยแล้วก็
1: ใช่
0: เป็นเรื่องของการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
1: ก็เหมือนพี่หนุ่ยก็คงเคารพพี่เป็ดเหมือนเดิมแหละ
0: ครับ
1: ลงมาเนาะ
0: แต่ผู้เจ๋งนี่ก็คือให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดแหละเนาะเวลาเจอหน้าเจอตากันก็
1: ยกมือเคารพทุกคน
0: ยกมือไหว้สวัสดีทุกคนแหละ
1: ยกเว้นอยู่คนเดียวพี่
0: ใครฮะ
1: พี่ลิมิง
0: ก็ป่าแปะถามว่าเจ๋งไม่คิดจะสวัสดีพี่เลยเหรอ เจอหน้าเขาเดินเข้ามากันนั่งคือไม่ทักไม่ทาย
1: เออครับ
0: คุณน้องนิดหนึ่งนะ
1: มือไม้อ่อนนะ
0: คุณเจอผู้ใหญ่คุณน้องมือไม้อ่อนหน่อยนะสวัสดีได้ไม่เป็นไรหรอกผมเจอพี่บีแหลมสิงห์เมื่อคืนผมยังสวัสดีพี่บีแหลมสิงห์เลย
1: เออเหรอ
0: ทั้งที่พี่บีเนี่ยน่าจะรุ่นเดียวกันแหละ
1: ครับอ๋อพี่บีหน้าแก่
0: ก็เอาจริงอย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่บีแกก็มีบุคลิกมีความหล่อแกอย
1: ู่
0: ใช่
1: เออ
0: ก็แต่เพราะผมเจอหน้าผมต้องชิงสวัสดีก่อนเพราะว่าให้ความเคารพในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เหมือนกันคนอายุเท่ากันบางครั้งผมก็ลืมหลงสวัสดีเลยพี่มันแบบมือไม้มันไปไง
0: ครับ
1: ครับผมบอกว่าอย่าสวัสดีอายุเท่ากันอะไรเงี้ย
0: เออ
1: ครับอ๋อคุณสวัสดีพี่บีเลยนะ
0: ก็สวัสดีหมอนผลสวัสดีเจอใครผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคือเราให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างงี้ไง

0: ครับ
1: แต่เราดูอายุเยอะก็จริงแต่เราหน้าตาเด็กไง
0: อ๋อ
1: ก็เลยดูไม่แปลกสักเท่าไหร่นะคร
0: ับ ว่าโดนแน่ครับอาร์เซนอลวันนี้โดนเชลซีแน่อ้าวลุ้นกันนะครับทำไมโลตัสเอ็กซ์เพรสทยอยปิดกันครับพี่เศรษฐกิจแย่ยิ่งเปล่าบอกมาไม่แน่ใจเนาะ
1: พี่เจ๋งไม่ลงภาพคู่กับหน้าหางตอนมาภาคลิเวอร์พูลที่99บ้างครับนะฮะจากคุณเบกันเนอร์นะครับปั่นโค้งๆไม่มีปั่นโค้งๆไม่เลือก
0: พอเหมือนเหมือนนัดอะไรนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาร่วมงานแล้วก็ถ่ายรูป
1: แล้วคุณต้องเขียนสตอรี่นิดนึง
0: เขียนว่า
1: ประทับใจในตัวหน้าหางอะไรยังไงบ้าง
0: เป็นเกียรติอย่างยิ่งที
1: ่
0: ได้ถ่ายภาพด้วยกัน
1: ครับ
0: ผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเคยฟังหน้าหางบรรยายฟุตบอลแล้วปั่นโค้งวันนี้ดีใจอย่างมากที่ได้รับเกียรติมาบรรยายด้วยกันอย่างนี้
1: หน้าหางเข้ามาเม้นก่อนเลยผมเพิ่งจะมาภาคเมื่อไม่กี่ปีนี้เองฮะคุณฟังเด็กๆคุณไปฟังตรงไหนฮะเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: บอกว่าบางเจ๋งเดี๋ยวนี้ลืมไทยลีกแล้วหรือยังครับพี่ไทยลีกก็พากได
1: ้เสื้อตัวอื่นเนี่ยยังไม่ซักเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับเฮียเจ๋งจากคุณนัชชุดา
0: อ๋อเหรอ
1: เอาแล้วเขาทราบได้ไงคุณนัชชุดาว่าเสื้อตัวอื่นของคุณเจ๋งยังไม่ซัก
0: ผมบอกเขาไงเมื่อกี้ไงบอกแกว่าผมเสื้อตัวนี้ไม่ได้ซักไง
1: บอกในรายการหรือว่า
0: บอกในรายการไง
1: อ๋อผมนึกว่าบอกที่ห้อง
0: ไม่มีผมอยู่คนเดียวโดดๆไม่รู้ไม่ผล
1: คุณซ่อนใครไว้หรือเปล่า
0: ครับ
1: เอาดีๆนะฮะ
0: ไปเข้าความจะไปดีกว่านักเตะคนไหนเราไม่ควรซื้อของด้วยอะไรฮะตอบลอยมาขายอะไรสักอย่างรอยมาขายโอ้คุณหลวงปู่ธร
1: อัน
0: นี้มุกคลาสสิกนะ
1: มาคล้ายๆกับคุณอัมซ่าเลยนะ
0: ลอยแล้วใครลอยเขาจะรู้หรือภาษาอีสาน
1: ลอยแปลว่าขโมยมา
0: ลอยคือขโมย
1: เออ
0: ลอยลอย
1: ลอยของลอยมาขาย
0: ลอยแต่ก่อนผมได้ยินคำว่าลอยแปลว่าอะไรว่าครับอ๋อลอยลอยลอยลอยมากลอยมากเลย
1: แฮปมาอะไรเงี้ยนะ
0: เออแฮปมา
1: ครับ
0: คือขโมยมาอ่ะภาษาอีสานอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินว่าพี่ตุ๋ยลบกระสุนได้เหมือนเดอะแมทริกซ์เลยครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จขอเชิญพี่ตุ๋ยขึ้นรถตู้ด้วยนะครับขอนัดเดียวกระสุนจากเรือรบไม่รู้ต้นปืนยังแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะกลุ่มเพื่อนเจงครับเอา
1: ทำไมโหดเหลือเกินครับผมพูดเล่นครับใครจะไปหลบกระสุนได้แบบนั้น
0: โดนเต็มๆสิ
1: เอกระสุนจากเรือรบนี่เรือรบอเมริกาหรือเปล่าฮะ
0: อ๋อที่นั่นใช่ไหม
1: ยกพลขึ้นบก
0: ครับเขาก็ไปเที่ยวของเขาเห็นว่าไปเที่ยวเที่ยวสถานที่สำคัญก็หลายที่นะพี่มาเที่ยวที่กรุงเทพก็มี
1: ครับ
0: เขานั่งรถมาดูวัดวาอารามอย่ามองไปว่าเขามาเที่ยวเฉพาะกลางคืน
1: ใช่
0: บางคนว่าอุ้ยมาแล้วเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้น
1: วัฒนธรรม
0: ทำเศรษฐกิจแท้เราเห็นว่าเงินสะพัดร้อยกว่าล้านนะพี่
1: ใช่แค่เรือมาจอดไม่กี่วันเท่านั้นเองเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็พาเที่ยวเขาจะมีความรู้ความรักอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ของเขาอ่ะ
1: ก็อยู่บนเรือมา8-9เดือน
0: เออก็ต้องมีความสูงเขาตามภาษาแหละ
1: ครับ
0: เขาก็ไปเที่ยวอะไรของเขาเลยพี่เนาะว่าไหมล่ะ
1: อ่ะถ้าคุณเจ๋งเป็นทหารอเมริกันที่อยู่บนเรือ8-9เดือน มาถึงพัทยาวันแรกเนี่ย3คำแรกที่คุณเจ๋งจะพูดเนี่ยคุณเจ๋งจะพูดว่าไงฮะ
0: ผมก็นอนนะครับผม
1: อ่ะผมถามว่าจะพูด3คำแรกผมก็นอน
0: ไม่เอาครับผมนอนครับ
1: คุณก็บอกว่าสนุกจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไห
0: ม
1: หรือว่ายังไงฮะ
0: ครับ
1: อยากไปเที่ยว
0: เอาเดี๋ยวหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วให้เกียรติเขาหน่อยสิเอ๊ะเราเนี่ยฮะสวัสดีครับทั้ง2ท่านนะครับฟังจากพิจิตรครับกำลังเดินดูน้ำในนาข้าวครับพี่โอ้โห
1: โหบรรยากาศมันมีความสุขนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: อยู่บนหัวคันนาเดินดูข้าวดูน้ำดูปูดูปลาคุณเจ๋ง
0: ตอนนี้ผมก็ชอบดูเลยพี
1: ่ดูอะไรฮะ
0: ผมชอบดูใน YouTube ที่เขาไปถ่ายบรรยากาศอยู่เถียงนาทำกับข้าวแล้วก็มีกลิ่นอายของต้นข้าวสีเขียวเขียวโคเจียพี
1: ่ลูกทุ่งหน่อย
0: มีเสียงกบเสียงเขียดเสียงใบไม้นะ
1: แสดงว่าชีวิตคุณหอยหาแล้วล่ะ
0: เออเนาะ
1: คุณหอยหาแบบว่าความสุขแบบเนี้ย
0: ครับอยู่นี่สบายสบายงี้แหละแล้วก็สักพักเนี่ยก็จะมีควันออกมานะฮะจากจากเถียงนาเลยพี
1: ่คุ้งข้าวเหรอฮะ
0: ไม่ฮะกัญชาพี
1: ่อ้าว
0: เปิดตัวออกมาโอ
1: ้นี่ US Open เขากำลังเป็นประเด็นอยู่
0: เป็นประเด็นอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วผมก็นั่งเคียงข้างกับช้าง
1: อ้าว
0: อ้าว
1: ช้างไหนฮะ
0: ช้างเราเลยพี
1: ่อ๋อ
0: ครับ
1: กินข้าว
0: ตาหวานมาเลยอ่ะ
1: เออก็จริงๆแล้วบรรยากาศแบบนี้มันมีความสุขนะคุณอย่างนะอากาศก็ดี
0: ครับ
1: อยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ทบทวนอะไรต่างๆผมอยากหาช่วงเวลาที่จะไปพักผ่อนแบบนี้บ้าง
0: อ
1: ิจฉานะบางทีเดินอยู่หัวคันนาแล้วดูข้าวเขียวขจีกำลังเติบโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะ
1: เดี๋ยวผมเกษียณอายุแล้วผมจะไปทำแบบเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะชวนคุณเจ๋งไปพักผ่อนด้วย คือเตรียมตัวไว้ได้เลยไม่ต้องเอาตุ้งตังไปเลยไม่ต้องเอา
0: เอาไปไหนก็ดีนะ
1: ไม่ต้องเอาไปเยอะอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมจัดไว้ให้หมดเลยจริงๆแต่ว่าก็จะเป็นพวกอาหารบ้านๆอาหารพื้นบ้านคุณทานได้ใช่ไหม
0: เออครับพวกงูอะไรพวกนี้
1: พวกเขียดพวกหนูพวกอะไรพวกนี้คุณกินได้ใช่ไหมหนูนาอะไรพวกน
0: ี้เอางูด้วยได้ไหมได้ไหม
1: ได้ผัดเผ็ดงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหายากแล้วคุณเจ๋ง
0: พอแล้วไม่เอาจะบ้าเหรอ
1: ครับผม
0: คนไหนกินงูเห่าฮะ
1: หายากหายาก
0: สวัสดีครับทั้งสองท่านบอกว่าท็อฟฟี่พอจะเสมอไหวไหมครับเจอมาอยู่วันนี้พี่เดี๋ยวว่ากัน
1: ใน
0: เบรกหน้าคุณจุ๋ยคุณตุ๋ยนะครับเคยอยู่อีสานมาโดนอะไรครับพี่
1: ผมไม่เคยไปอยู่ภาคอีสานนะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยภาคอีสานเยอะมาก
0: ครับ
1: นะฮะทั้งสกลนครขอนแก่น อุบลเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่สปป.ลาวเลยนะคุณเจ๋ง
0: เอาเหรอ
1: ใช่ฮะถ้าไปเที่ยวสปป.ลาวคุณเจ๋งจะไปเที่ยวเนี่ยติดต่อผ่านผมได้นะ
0: เอาเหรอ
1: ผมให้เพื่อนผมประสานงานเรื่องที่พักเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปประสานให้เพื่อนผมจัดการได
0: ้ครับ
1: เพื่อนผมเยอะแถวภาคอีสานผมก็เลยพอทราบคำศัพท์ทางท้องถิ่นภาคอีสานอยู่บ้างนะฮะพูดเนี่ยฟังรู้เรื่องหมดแต่ว่าผมเว้าไม่ค่อยเป็น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะคุณเจ๋งเว้า
0: ลืมหมดแล้วพี
1: ่เอาเหรอคุณมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วคุณไม่ค่อยได้เว้าแล้วใช่
0: ไหมไม่ค่อยได้เว้าภาษาอีสานแล้ว
1: เออ
0: แต่พอกลับไปเนี่ยเวลาเพื่อน คุยกันนี่พี่นะ
1: ครับ
0: คือฟังแล้วก็ฟังออกอยู่แล้วแหละแต่ว่าคำนี้ไม่ได้พูดนานนะพี
1: ่
0: เออแล้วก็แต่ก่อนนะคุณแม่บอกว่าอ้าวมาแล้วเนี่ยครูมาแล้วเนี่ยครูมันคืออะไรอ๋อพระสงฆ์พี
1: ่อ๋อยาครูคือพระสงฆ์
0: พระสงฆ์
1: ครูบาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้ครูบาเฉพาะครูบาก็คือคนที่เหมือนบวชแล้วบวชเสร็จแล้วก็เป็นครูบาใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละฮะเขาเรียกครูบา
1: ครับ
0: แล้วก็มีอะไรจังหันอะไรสักอย่าง
1: จังหันก็คือเหมือนอาหารเพลน
0: อาหารเพลน
1: ใช่
0: เรารู้จักกันนะ
1: รู้จักสิครับ
0: ภาษาอีสานไง
1: บวชเรียนมาแล้วตอนสมัยหนุ่มๆบวชเรียนมาแล้วใช่
0: ก็ภาษาอีสานมันจะแบบแปลกๆอ่ะดิ้นๆหน่อยอ่ะถ้าคนไม่อยู่ในพื้นที่เขาจะไม่รู้อ่ะพี
1: ่ครับ
0: แ
1: ถวพระราม9มีคาเฟ่น้องแมวน้องหมาไหมครับจากคนนั้นเรือใบพระราม9เหรอคุณเจง
0: ไม่แน่ใจนะ
1: แต่แถวบ้านผมมีแถวกรุงเทพกรีฑาซอย7
0: อ๋อที่จะมีให้คนชอบแมวชอบเลี้ยงแมวมาใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้วก็เป็นโรงแรมแมวด้วยนะ
0: ครับ
1: เวลาเราจะไปต่างจังหวัด
0: ไป
1: เอาก็มาฝากไว้แล้วก็เหมือนกับเสียค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: นะครับผมบางทีปล่อยไว้บ้านแล้วมันอึมันฉี่มันเลอะเทอะไงเจ๋งไม่มีคนดูแลเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เอาไปฝากไว้ที่ร้าน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าคาเฟ่แถวพระราม9ผมไม่แน่ใจนะคนนั้นเรือใบ
0: แล้วทำไมต้องเถียงกับนาครับพี่อ๋อไม่ใช่เถียงนาพี
1: ่กระท่อมน้อยปลายนา
0: เถียงไม่ใช่โต้เถียงหรือว่าทะเลาะเบาแว้งกับนาไม่ใช่อะ
1: ครับผม
0: เถียงก็คือเถียงนี่เป็นภาษาอีสานนะพี
1: ่
0: แต่ว่ากระท่อมปลายนาก
1: ระท่อม
0: น้อยที่มันอยู่กระท่อมน้อยกระท่อมน้อย
1: อาจจะมีแต่หลังคาไม่มี
0: ไม่
1: ม
0: ีสังกะสี
1: ไม่มีฝาบ้าน
0: ไม่มีรอบขอบชิด
1: ใช่
0: ไม่มีฝาบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: คุณไปใช้บริการบ่อยไหมตอนหนุ่ม
0: ก็
1: พาสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไรเงี้ยมีไหม
0: โอ้มันไม่มีมันมีไม่มีรู้อะไรนะ
1: ทำไมมันดูมันอย่างเงี้ยฮะ
0: มันโจงแจ้งกันไหนพี
1: ่ก็มันไม่มีใครมา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่มันสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอยู่รอบตัวเราอ่ะคุณเจ๋งพาสาวๆไปนั่งคุยกันอย่างเงี้ย
0: ไปนั่งแบบเล่นมุกกันนะพี่เนาะ
1: จับมือคุยกันอะไรเงี้ย
0: ไม่จับแล้วบ้างทำไมขนาดนั้นแล้วพี่ไม่จับแล้วบ้างไม่ต้องจับแล้วบ้าง
1: แสดงว่ามีนะครับ
0: ขึ้นบกเพราะต้องหาเสบียงไว้ด้วยครับพี่นะครับเพราะว่าต้องไปอยู่ในเรือเป็นปี
1: โอ้พวกนี้เขาเตรียมมาค่อนข้างจะ 100% แล้วล่ะ
0: เขาเตรียมอยู่แล้วล่ะเนาะ
1: ใช่
0: ไปลบไปอะไรนี่พี่เนาะมันก็เตรียมตัวอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: พี่เจงพี่ตุ๋ยคะขอเมนูถิ่นที่ถูกใจคนละ2เมนูค่ะ
1: เมนูคืออาหารเหรอครับ
0: น่าจะอาหารนะพี่เหรออ่ะส้มตำลาบอะไรพวกนี้ป่ะใช่มั้ย
1: ก็คุณเจ๋งก็ชอบกินพวกส้มตำลาบเนาะ
0: ใช่ๆผมจะชอบกินลาบกินส้มตำแล้วก็ชอบกินพวกป่นนะพี
1: ่ป่นก็คือน้ำพริกอะไรพวกนี้ใช่มั้ย
0: ป่นปลาอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือน
0: ยำปลาอะไรพวกนี้อย่าปลาทูอ่ะพี
1: ่ครับ
0: ชอบนะกินกับข้าวเหนียวข้าวอะไรเงี้ยร้อน
1: ผมก็จะชอบพวกผัดไทยอะไรพวกนี
0: ้
1: ถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ผัดไทยแล้วก็น้ำพริกกระปิอะไรพวกนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับ
0: ครับแล้วก็อาหารเวียดนามอะไรอย่างเงี้ย
1: อาหารเวียดนามคุณไปกินบ่อยเหรอฮะเนี่ยมีคนบอกว่าทางร้านอาหารเวียดนามฝากแจ้งมาว่าค่าบินอาหารยังไม่จ่ายนะครับ คิดขาดไปที่ซอยลาดประเขาที่ไปกินตอนกลางวันช่วงพักทำงานนะครับ
0: ครับ

0: คุณยุ้ยคองโก FC เบ่งรัชดาครับผม
1: ทำไมรู้ฮะอ้าว
0: โหข้อมูลเขาลึกแน่นมากเลยนะ
1: ลึกนะ
0: คุณยุ้ยคองโกเหรอฮะ
1: ทำไมใช่แป๊บเดียวผมไปแป๊บเดียวช่วงพักทำงานไปแป๊บเดียว
0: ทำไมใช้ฉายายุ้ยคองโกฮะคุณเก่ง
1: ก็น่าจะไซคองโกพี่หรือไงหรือว่าไง
0: คองโกนี่มันอันดับหนึ่งของโลกนะ
1: อันดับหนึ่งของโลกไง
0: ใช่ครับ
1: ก็ตอนบอลโลกไอ้พี่
0: อืม
1: ที่ยาคองโกมาไง
0: ครับ
1: โอ้ใช้ขาที่สามที่ป้องกันอะพี่บอลแตกเลยอะ
0: ผู้รักษาประตูใช่ไหม
1: ประตูไง
0: เออ
1: โมเซนย่ามันอยู่ในมุกแค่เบิร์ดใช่ไหมพี่
0: อืมปกติเนี่ยถ้าโดนตรงนั้นเนี่ย
1: ประตูของเดียคองโกอ่ะ
0: คนอื่นเนี่ยต้องมีเจ็บมีจุกกันบ้างนะ
1: โอ้โหเซฟด้วยขาเลยพี่สองขาไม่ไหวต้องมีขาที่สามอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยิงเสร็จเนี่ยไอ้ฟีฟ่าจะเปลี่ยนบอลเลยอ่ะบอลแฟบเลยบอลแตกเลย
0: แล้วเจ้าตัวไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรเลย
1: ไม่มีแข็งแกร่ง
0: โอ้โห
1: อาชา
0: เมื่อวานคุณตั้มกับคุณต้นเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอัศนีวสันต์ประมาณ40นาทีครับฮ่าฮ่าเขาถกเถียงกันใช้คำว่าถกเถียงกันดีกว่า
1: เอาเหรอ
0: ถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะ
1: เรื่องอะไรพี่
0: เขาบอกว่าเรื่องอัศนีวสันต์เนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปฟัง
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ย้อนหลังดู
1: ไม่มีหรือว่าไง
0: ครับ
1: เอาเหรอ
0: ทหารอเมริกันตัวใหญ่ๆเห็นทหารไทยฝึกดำรงชีพในป่ากินเลือดงูเห่าสดถึงกับเป็นลมไปหลายคนพี่ตุ๋ยสนใจไหมเมนูนี้จากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับ
1: อ๋อที่เขาจะมีเหมือนมาซบลบๆกันเลยพี่
0: ใช่
1: อเมริกากับไทยเขาจะมาลบๆกันจะมีวิธีเอารอดเอาตัวรอดจากเวลาที่เรา
0: ใช้ชีวิตในป่า
1: ใช้ชีวิตในป่า
0: ครับ
1: หรือว่าโดนบุกโดนอะไรต้องกินอะไรบ้าง
0: อืม
1: เห็นว่าต้องกินงูกินเลือดงูไหมพี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมอะไรสักอย่างนี้แหละ
0: ถ้ามันมีพวกไฟแช็กหรือว่ามันมีไฟที่จะทำให้สุกได้ก็ควรจะทำให้สุกดีกว่าคุณเจงผมดูภาพแล้วแกกัดคองูแล้วเลือดไหลออกมาตามปาก
1: เนี่
0: ยแล้วพวกทหารอเมริกาเขาก็เห็นแล้วก็เอย
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: แต่บางครั้งมันก็ สมมติเราไปอยู่แนวข้าศึกอะพี
0: ่ครับ
1: มันก็ต้องมันออกมาไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรกินเนาะว่าไหม
0: ก็กินข้าศึกเลยครับคุณเจง
1: โอ้จะบ้าเหรอมันใช่ซีอุยฮะครับก็ต้องระวังนะบางครั้งก็ต้องไปหาเจองูเจออะไรมันต้องใช้วิชานะพี
0: ่ครับ
1: วิชามนต์ดำไงที่ทหารเขาใช้นะ จ้องงูเนี่ยจ้องสักพักเนี่ยหายเลยพี
0: ่งูหายเลยฮะ
1: หัวหายแล้วโดนงับสิครับครับผมเรียบร้อย
0: งูอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นงับหัวเหมือนเอามุกสิงโตกับมุกงูมันรวมกันนะคุณเจง
1: เหมือนพี่เจงสวัสดีพี่เอกไงครับคิดว่าแกแก่กว่าอ้าว
0: คุณเอกคิมสกุล
1: คุณเอกนพดลนี่
0: อ๋อคุณเอกนพดลแต่ว่า
1: เขาอายุน้อยกว่าเราหนึ่งปี
0: น้อยกว่าคุณเจงอีกเหรอ
1: หนึ่งปี
0: อย่าใช้คำว่าน้อยกว่าเราเพราะว่าคุณเจงเนี่ยอายุน้อยกว่าผม
1: อ๋อเขาน้อยกว่าผมหนึ่งปีไหม
0: เป็นน้องชายของคุณเต่าน้อย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ว่าดูเหมือนเป็นพี่ชายนะ
1: เอา
0: เอาจริงแล้วคุณเจงก็สวัสดีเหรอ
1: สวัสดีมาใหม่ๆไง
0: แล้ว
1: โอ้เป็นพี่สวัสดีไหมล่ะ
0: ก็สวัสดีแหละแกใส่หมวกช่วงหลังๆอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: มีบุคลิกที่น่าเคารพอ่ะ
1: อืม
0: เนาะ
1: ครับ
0: ผมนึกว่าคุณเอกฮิมถ้าคุณเอกฮิมเนี่ยเขาอายุมากกว่าคุณเจ๋งอยู่แล้ว
1: อ๋อใช่ๆๆ
0: แล้วคุณเจ๋งเคยสวัสดีแกบ้างไหมเวลาเจอหน้า
1: เอกกับผมไม่มันอายุห่างกันไม่กี่ปีอ่ะพี่ก
0: ็
1: เลยไม่ค่อยได้
0: ไม่ได้นับถืออะไร
1: อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวเอกเขาว่านะ
0: ครับ
1: อ่ะนะครับประมาณนี้โอ้เด็กข้อความก็ส่งมาเยอะเลยพี่นะ
0: เยอะมากก็ทยอยอ่านนะครับ
1: กำลังทำไก่ต้มไก่มะนาวดองครับจากคุณอะไรคุณนัทพงศ์เขาบอกมาพี
0: ่อ๋อ
1: ไก่มันต้มไก่มะนาวคืออะไรพี
0: ่ต้มไก่ใส่มะนาวดองไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใส่ฟักอะไรพวกเนี้ย
1: อืม
0: ก็อร่อยนะ
1: ครับ
0: ถ้าทำเป็นเนี่ยอร่อยเลยคุณเจ๋งตามร้านอาหารเนี่ยผมก็ชอบทานนะมันเวลาซดน้ำซุปแล้วมันชื่นใจเดียคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ครับผมวันก่อนผมก็ทำแต่ผมทำแบบเป็นไม่ได้ใส่มะนาวดองอะคุณเจ๋งใส่ฟักเฉย
1: ๆครับ
0: นะครับ
1: นะโอตาวะทางเฟสก็มาเยอะนะพี่เชลซีบุกชนะอาร์เซนอลครับพี่โหจะดีเหรอระหว่างฉลองชัยปราเผากับรถมือแม่ร้านได้เด็ดครับพี่เด็ดไปแล้วพี่ครับผม
0: เด็ดไปแล้วหมายถึงว่าหยุดพักกิจการเน
1: า
0: ะ
1: พักกิจการเป็นการถาวร
0: ครับ
1: ครับพี่ตุ๋ยครับอยากทำกล้วยตากอร่อยครับพี่ทำไงพี
0: ่ก็เอากล้วยไปตากครับผมผมจะรู้จะแนะนำยังไง
1: โอ้แต่กล้วยตากแต่ก่อนผมชอบกินนะพี
0: ่กล้วยตากเนี่ยมีอร่อยๆเนี่ยพิษณุโลก
1: เอาเหรอ
0: กล้วยตากบางกระท
1: ุ่มหรือว่าหรือจะมาตากน้อยแน
0: ่บางกระทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เอาเหรอ
0: กล้วยตากบางกระทุ่ม
1: กล้วยก็ต้องอยู่จังหวัดตากที่พี
0: ่กำแพงเพชรก็อร่อย
1: อย่าปล่อยผ่านดิ
0: ผมจะเป็นแบบ

0: มอ่ะ
1: เออครับไปผ่าน
0: คุณจะไม่สนใจมุกุฎคุณเล่น2รอบเลยเหรอจะให้เอากล้วยไปตากไปจังหวัดตาก
1: จังหวัดตากไง
0: มันไกลคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: อืมก็ผมชอบกล้วยตากที่มันแช่อิ่มนะพี่
0: อ๋อที่ว่ามีน้ำผึ้ง
1: เออน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ร่อยดี
0: ก็เรียกกล้วยตากอบน้ำผึ้ง
1: เออ
0: ไม่ใช่แช่อิ่มแช่อิ่มมันจะเป็นอีกลักษณะนึงอีกแบบนึงครับ
1: ครับพี่ตุ๋ยบวชมาแล้วบวชกล้วยไข่อันสักอย่างคืออะไรให้กินไม่แน่ใจ
0: อ
1: ัน
0: นั้นบวชชีครับคนละอย่างนะบวชชีหมายถึงบวชชีกล้วยอะไรพวกเนี้ยคนละอย่างกันอันนี้บวชเรียนครับ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าบวชพวกกล้วยบวชชีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำเป็นนะคุณเจ๋งนะ
1: อ๋อเหร
0: ออร่อยที่สุดเนี่ยกล้วยน้ำว้า
1: อ๋อเหรอ
0: รองลงมากล้วยไข่นะทำกล้วยบวชชีอร่อยมาก
1: กล้วยบวชชีผมชอบกินกับน้ำหวานแล้วก็มีใส่สาคูด้วยพี่อันนั้นอะไร
0: คนละอย่างกันกล้วยบวชชีก็คือกะทิใช่แล้วก็น้ำตาลเคี่ยวแล้วเสร็จแล้วก็กล้วยใส่แล้วตอนท้ายก็จะมี
1: กล้วยแล้วก็น้ำสาคูนั่นอะไร
0: กล้วยสาคูมีด้วยเหรอ
1: มีที่ของเป็นของหวานนะพี่มีกล้วยด้วยแล้วก็มีสาคูด้วยพี่แล้วก็มีน้ำนิดนึงอ่ะมันหวานอ่ะเขาเรียกอะไรกล้วยของหวานสักอย่างไม่แน่ใจครับ
0: กล้วยสาคูน้ำหวานกันละกันอ่ะ
1: อ้าว
0: นึกไม่ออกครับ
1: เอ๊นะฮะมอนในสวนสมัยพี่ตุ๋ยไปเรียนแฮงเอาท์กันที่ไหนครับพี่อุ้ยแฮงเอาท์ด้วย
0: โอ้มี
1: เที่ยวที่ไหนประมาณนี
0: ้ร้านไม่เยอะตอนสมัยผมเรียนเนี่ยคุณเจ๋ง30ปีแล้ว
1: เหรอ
0: ก็ตอนหนุ่มๆเลยอายุ18 19อ่ะไปเรียนปี1อ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นช่วงเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเลยคุณเจ๋งผมเนี่ยรุ่น1นะ
1: ครับ
0: รุ่นแรกเลยอ่ะไปเรียนเนี่ยขึ้นรถ GMC ของทหารไปอ่ะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มาทำวิทยาเขตหนองอ้อเลยคุณเจ๋งยังไม่มีรถเมย์ตอนช่วงแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องนั่งรถ GMC ไปถนนยังเป็นดินลูกรังแดงๆอยู่เลยก็แฮงเอาท์นี่ก็จะอยู่แถวมอในก็คือแถวสนามบิน
1: ครับ
0: นะฮะก็จะมีร้านมีเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้มีเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอสมัยก่อนนะ
0: ใช่ชอบไปนั่งร้านเพื่อชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: ไปนั่งก็สั่งโค้กขวดหนึ่งก็นั่งทั้งคืนแล้ว
1: เขาไม่ว่าเหรอ
0: ก็ไม่ว่า
1: เหรอ
0: ที่ไม่ว่าอะไรเรารู้จักกัน
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: ก็เหมือนสมัยก่อนที่เวลาอยากจะดูบอลดูฟุตบอลนะพี่ดูบอลต่างประเทศเนี่ยมันมีต้องไปดูที่ร้าน
0: ครับ
1: ที่เขาฉายทางเป็นดาวเทียมเลยพี่
0: ครับ
1: แล้วไปต้องซื้อกับข้าวพี่ต
0: ั้
1: ง20บาท
0: ใช่
1: ดูเขาอ่ะ
0: ไ
1: ม่ชั่วโมงอ่ะพี
0: ่
1: ก็ต้องหน้าด้านนะเนาะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ก็เราไม่ค่อยมีสตางค์
1: ไง
0: ตอนสมัยเป็นนักศึกษาโอ้โหใช้จำกัดจำเขี่ยมาก
1: ๆถูกต้อง
0: ค่าห้องค่ากินค่าอยู่โอ้โหใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: เออบอกว่าพี่เจ๋งต้องคอยจอบหลอยอ่าวครับผมไม่มีชอบบรรยากาศแห่งการได้ล่ำเมรัยครับเขาบอกมา
0: บรรยากาศมันสนุกนะ
1: เออ
0: นึกย้อนไปเนี่ยบรรยากาศมันสนุกสนานไม่จริงๆรสชาติของสุราเนี่ยก็เป็นเรื่องต้องรองลงไปแหละคุณเจ๋แต่บรรยากาศมันต้องมีอ่ะ
1: สวัสดีครับทั้งสองท่านไต้หวันฝนตกหลายวันแล้วครับอ๋อเหรอ
0: ครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ก็ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนมั้งของเขานะพี่เนาะ
0: ครับ
1: คนอีสานมีลาบเลยถูกหวยบ่อยหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่ลาบลอยฮะ
0: คนละอย่าง
1: ลาบไม่ใบไม้ฮะอันนั้นอาหาร
0: อันนั้นลาบหมูลาบเนื้อในคนละอย่าง
1: ลาบโชคลาบโชคก็พอพาไอ้พอสเปาเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักสักครู่ไอ้พี่
0: ครับ
1: ช่วงหน้าวิเคราะห์บอลหน่อยไหม
0: มาดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ให้คุณเจ๋งฟันธงลงสกอร์กันหน่อยช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับ
1: ครับผม
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19 กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลัง ลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 7 3 6 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8:52 นครับมาในช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
2: ครับผม
1: ช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้ U20 ชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยของเราลงสนามด้วยนะ
2: เจออิรัก
1: ใช่ครับ
2: ตัดสินแชมป์กลุ่มเลยต
1: ั
2: ดสินแชมป์ที่จะเข้ารอบต่อไปนะ
1: เจออิรักเวลา 19:30 น
2: ขอแค่เสมอพี
1: ่ครับผม
2: ขอรอบในฐานะแชมป์กลุ่มเลย
1: ส่วนฟุตบอล VVD ซีเลออนซิกลีก1นะครับวันนี้มีเตะ3คู่อยุธยายูไนเต็ดพบราชบุรี FC เวลา 18:00 นนะครับลำพูนบาริเออร์พบอุทัยธานี FC 18:30 นและสุโขทัย FC พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 19:00 นนะครับ
2: ครับ
1: พรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้มี2คู่ครับคุณเจ๋งเอเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอน 20:00 แล้วก็อาร์เซนอลเจอกับเชลซีตอน 20:30 ครับผม
2: ครับ
1: อ่ะยังไงครับคุณเจ๋งคู่เอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
2: ก็แมนยูนะครับเพิ่งฟอร์มดีเลยพี
1: ่
2: โ
1: อ
2: ้ชนะอิสต์อย่างขาดลอยนะ
1: ชนะมา 5-2
2: ประตูต่อ2เลยนะครับขณะที่เอเวอ
1: ร
2: ์ตันนะ
1: คร
2: ับก็นัดล่าสุดเนี่ยไปเสมอบอลหมัดมา1-1ครับผม
1: ครับ
2: นัดแรกเนี่ยเปิดบ้านชนะพาเลต 2-0 เลยนะในบ้านตัวเองครับส่วนแมนยูเกมแรกแพ้เฮาเนาะ
1: ใช่แพ้ไป 0-2
2: ต่อ2นะครับก็สูสีพี่ฤดูกาลที่แล้วนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยเปิดบ้านแพ้แมนยูไป 0-1 นะพี
1: ่ครับ
2: แต่ว่าในบ้านแมนยูเอเวอร์ตันก็บุกชนะ 1-0 สูสีมากฮะในแมตช์นี้พี่นะครับเอเวอร์ตันตอนนี้ก็ต้องขาดคริสเตียนนอกาดนะที่บาดเจ็บอยู่นะครับส่วนแมนยูบาลิบานักเตะตัวใหม่ยังเจ็บข้อเท้ามาเทเดลิก็ยังเจ็บนะครับเจ็บหลังนะด
1: ิ
2: ยาโลบาดเจ็บอยู่แล้วก็อูกาเต้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับเมสันเมาส์เห็นว่ายังต้องเช็คโควิดนะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ตัวหลักๆก็ยังอยู่นะคุณเจ๋งนะ
2: ใช่ฮะ
1: ของแมนยูทั้งคอปปี้เมนูไบรอันเอมเบอร์โมบรูโน่เฟร์นันส์มาคัตแรดฟอร์ดแล้วก็มาติอุสคุนย่าก็น่าจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้มองยังไงครับคุณเจ๋งคู่นี
2: ้แมนยูก็นำทีมมาโดยเจมส์การ์เนอร์เนาะ
1: ครับผม
2: นะครับเบนแดนจอห์นสันนะครับคีแนนดิวบริฮอลแล้วก็ไทริกจอร์ดและเทรีเทียโน่แบร์รี่ฮะ
1: อันนี้เอเวอร์ตัน
2: เอเวอร์ตันนะ
1: ครับ
2: ที่พร้อมจะลงสนาม
1: เอ๊ะเห็นแจ็คกิลิชจะมาใช่ไหม
2: ใช่ฮะแจ็คกิลิชกลับมาไง
1: ครับ
2: นะครับก็แต่แมนยูเนี่ยฟอร์มดีในนัดที่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ไม่ง่ายที่ในการมาเยือนเอเวอร์ตันสูสีมากเกมนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: ยังไงฟันธง
2: สูสีผมว่าเกมนี้แมนยูไม่น่าชนะพี
1: ่แบ่งแต้ม
2: แบ่งแต้มมีสิทธิ์ที่จะเสม
1: อโอเค
2: ครับ
1: อ่ะคู่สี่ทุ่มครึ่งครับอาร์เซนอลกับเชลซี
2: โอ้โหคู่นี้เจอกันนะก็อาร์เซนอลเนี่ยชนะ2เกมติดต่อกันนะครับ2เกมแรกแชมป์เก่านะชนะโคนทรี 3-0 ก่อนแล้วก็บุกชนะวิลล่า 1-0 ครับอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีเกมกับสตาร์นะพี
1: ่ครับ
2: แชมเปี้ยนลีก
1: อ
2: าจมีห่วงไหมอาจจะปรับทัพไหมนะครับเหมือนบาเยิร์นเมื่อคืนที่ผ่านมาไงที่พักไฮริเคนและไมเคิลโอริเซ
1: ่
2: เกมนี้เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะมีการพักผู้เล่นแต่เกมเจอเชลซีเนี่ยเชลซีเป็นทีมที่ฟอร์มแรงชนะลูตเตอร์ทาวน์2-0แล้วชนะไบรตัน4-3แล้วก็บุกชนะฟูลแลม3-2นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเชลซีเสียประตูทุกเกมที่2เกมที่ผ่านมาในเกมพรีเมียร์ลีกและเสียเยอะด้วย
1: ครับ
2: เสียไปแล้ว5ประตูพี
1: ่
2: วันนี้ไปเยือนอาร์เซนอลด้วย
1: แล้วเพิ่งจะเสียเอนโซ่เฟร์นันเดสไปให้กับแมนซิตี้ด้วยนะ
2: ถูกต้องเมื่อวานเอนโซ่ก็ลงด้วยนะ
1: ครับ
2: ก็อาร์เซนอลไม่มีซาลิบาเลยพี่ส่วนที่เช็คฟิตมีกีมาไรส์มอสเกร่านะครับแล้วก็ทิมเบอร์ขณะที่เชลซีนะครับเฮนเดอร์สันมาโก้ปาเลสตรานะครับเจ็บอยู่แล้วก็มาเสร็จไคเซโดก็ต้องเช็คฟิตว่าจะพร้อมลงสนามได้หรือไม่นะครับเจอกันนะครับในเกมล่าสุดอาร์เซนอลชนะเชลซี 2-1 พี
1: ่ครับ
2: ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
1: เกมนี้สี่ทุ่มครึ่งคุณเจ๋ง
2: อาร์เซนอลชนะพี่เพราะว่า
1: แต่ที
2: ่ไม่น่าพลาด
1: เอมิเรตสเตเดียม
2: ไม่น่าพลาด
1: เล่นในบ้าน
2: เล่นในบ้านด้วยเชลซีเสียประตูเยอะด้วย2เกมที่ผ่านมาในเกมลีก
1: แต่เชลซีก็ฟอร์มก็แรง
2: สูสีเยอะก็จริงแต่ว่าเสียประตูเยอะเลยพี
1: ่ม
2: ันก็เจออาร์เซนอลที่เล่นในบ้านด้วยไง
1: คุณเจ๋งมองว่าจะออกทางอาร์เซนอล
2: อาร์เซนอลเฉือนจาก 2-1 1-0
1: ครับ
2: แต่อาจจะมีปรับทัพนะผมว่านะอาร์เซนอลนะเพราะมีเกมกลางสัปดาห์ไงนะครับ
1: ่ะก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่นะครับ
2: ใช่ฮะ
1: ส่วนการโชว์ซีเรียอาคืนนี้ยูเวนตุสจะเจอกับเอซีมิลานน่าสนใจครับ 1:45 ครับคู่นี
2: ้ครับผม
1: ส่วนบูเดสลีกาเยอรมนีก็คืนนี้ยังมีเตะอีก2คู่ครับ 20:30 ฮัมบูร์กเจอกับไมล์แล้วก็ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตจะเจอกับออสบวร์กในเวลา 20:30 นะครับ
2: ครับผม
1: ลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาจะไปเยือนบาเลนเซียตอน 20:15 นาทีนะครับ
2: บอลไทยด้วยนะพี่นะ
1: ครับผม
2: บอลไทยก็ลงเตะด้วย
1: ครับก็แจ้งไปแล้วสำหรับBVD ซีเรียลซิกลีก1บอลไทยมี3คู่นะครับที่ได้แจ้งเรียนโปรแกรมไปเรียบร้อย
2: สวัสดีครับแฟน99ตั้งแต่สมัยเฮียน็อตรายงานข่าวใหม่ๆครับแต่ไม่เคยเข้ามาคุยแฟนปืนตลอดการครับนี่โอ้โหตั้งแต่เฮียน็อตอยู่กับเราเลยนะ
1: ก็มาคุยกับเราบ่อยๆเนาะ
2: ใช่
1: หลังจากนี้ไปนะครับ
2: บอกว่าพี่เจ๋งครับฟันธงฟันปลอมฟันห่างอ้าวปืน99มีหรือเปล่าครับหยองไงฟันห่างไงครับ
1: เอาอีกแล้ว
2: เอาอีกแล้วหยองบอกโดนอีกแล้ว
1: คุณนุกูลบอกว่าวันนี้แมนยูจะบุกเคี้ยวทอฟฟี่ครับนะฮะ
2: จัดไปบอกว่าจะมีโอกาสกลับไปเลือกฟื้นฉลองชัยปลาเผาไหมครับคือทอดแค่ย่างนะฮะอ๋อจะจระเข้ย่างจระเข้ปิ้งอย่างนี้เหรอจะบ้าเหรอใครขายจระเข้
1: จระแข่ป่ะ
2: เออแข
1: ่ครับ
2: ครับ
1: อ๋ออรุณสวัสดิ์มาคุณสิงโตประสิทธิชัยอันนี้อ่านไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คข้อความทาง Facebook นะครับData Center ซุกน้ำมันรถนะฮะ
2: อ๋อเหรอ
1: จากคุณนัชชุดานะครับ
2: ครับอ่ะเวลาหมดแล้วพี่
1: อ้าวหมดแล้วเหรอ
2: หมดแล
1: ้
2: วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทุกช่องทางนะ
1: ครับ
2: ทางคลื่นแก้วกัสก้าของเราแล้วก็ทางแอปFacebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเรานะครับอย่าลืมติดตาม Subscribe กันด้วยนะวันนี้ผมและพี่ตุ๋ยต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบถึง7กันยายนในช่วงระหว่าง 6-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจมีน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวกสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโฟลว์ต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าผ่านระดับ33บาทต่อดอลลาร์ตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ1เดือนแตะ33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ทำให้ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับเพิ่มโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนโดยสัปดาห์ระหว่าง7ถึง11กันยายนนี้ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยทิศทางฟันโฟลต่างชาติและสถานการณ์ตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:07 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพค่ะทาง FM 99 Active Radio เครื่องมือไทยแข็งแรงวันนี้วันอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569ตอนน้อยมาแล้วค่ะพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต่อน้อยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับวงการกีฬาของประเทศไทยที่ตอนนี้เหมือนกับมีข่าวบวกและข่าวดีๆเกิดขึ้นทุกเกือบหลายวงการเนาะหลายวงการไม่รู้หรอกว่าเทนนิสน้องผู้หญิงน้องลวงข้าวเนี่ยกำลังเข้าสู่โหมดของการเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดแล้วรายการอื่นๆแต่รายการที่ค่อนข้างโดดเด่นเราต้องยอมรับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่เอาชนะจีนแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะรึกไว้แล้วก็ตามมาด้วยน้องทีมบีของทีมชาติไทยที่ไปต่อกรกับลีกในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเอาชนะลีกอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์ซึ่งมีทีมชาติผสมอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะมากแต่น้องรุ่นใหม่สามารถเอาชนะได้แล้วล่าสุดวอลเลย์บอลชายนะเมื่อวานนี้เต่าน้อยโอ้โหอาจารย์ได้ดูแล้วอาจารย์สะใจมากเลย
0: คือ
1: ท่านผู้ฟังกาตาร์เนี่ยเขาเป็นเวิลด์แรงกิ้งอันดับต้นๆของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอันที่2เราแข่งกับกาตาร์มา3ครั้งซ้อนเราแพ้30 30 31และครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นเต่าน้อยมองยังไง
0: เต่าดีใจมากเลยนะกาตาร์น่ะทีมอันดับของเขาอ่ะที่ดูข่าวเมื่อวานเนี่ยอันดับที่24ของโลกในขณะที่นักตบลูกยางชายไทยของเราที่62เราแข่งกับกาตาร์เฉพาะวอลเลย์บอลชายเราไม่เคยชนะเขาเลยแต่เมื่อวานนี้ต้องยกนิ้วให้โค้ชปาร์คกีวอนนะแล้วก็ผู้เล่นทุกคนเลยที่มุ่งมั่นที่ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็เด็กๆในทีมว่าถึงเขาจะอันดับสูงกว่าเราแต่เราก็มีสิทธิ์ชนะเขาได้เป็นไปได้ยังไงอาจารย์เราชนะไปอัชนากาตาร์ไปอย่างแบบขาดอ่ะ3-0ใส่จ่าอาจารย์มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชัยชนะของทีมไทยเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยขยับถึง10อันดับนะอาจารย์จากอันดับที่62อ่ะมาอยู่อันดับที่52ของโลกอาจารย
1: ์เป็นไปได้อย่างไรแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นในกลุ่มอาเซียนเพราะทีมไทยเป็นทีมเดียวของวอลเลย์บอลชายที่เป็นตัวแทนของอาเซียนน้องเต่าน้อยและท่านผู้ฟังและปรากฏว่าเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของไทยเนาะที่เห็นกันอยู่คนอื่นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ออกมาคอมเมนต์เชิงบวกและแสดงความยินดีแต่มีชาติเดียวอันนี้ผมไม่ได้ดราม่าต่อนะฮะแต่ผมจับตาดูการแสดงความคิดเห็นของคนเวียดนามซึ่งไม่ใช่คนทั้งประเทศแต่เป็นคนบางกลุ่มเขาบอกว่าสาเหตุที่ประเทศไทยชนะได้เพราะกาตาร์เอาเด็กรุ่นใหม่ลงเกือบทั้งทีมต่อน้อยเป็นไปได้ไงเด็กอายุ14ตัวเบลเลอร์เลยของกาตาร์ที่ผิวคำ้ำๆอ่ะนะฮะเขาบอกอายุเพียง 13-14 ปีลงมาแล้วก็ประมาทกับทีมไทยตรงนั้นผมถือว่าไม่ใช่ประเด็นประเด็นแบบนี้ชิงแชมป์เอเชียกาตาร์เขาจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้แต่โค้ชปาร์คจีวอนเขาออกมาบอกนะต่อน้อยเขาบอกว่าเขาพูดแบบเชิงน่าคิดอ่ะเขาเห็นทีมกาตาร์เล่นแล้วอ่ะมีความรู้สึกทีมกาตาร์ไม่มีความพร้อมที่จะลงแข่งใช้คำพูดนี้นะเต่าน้อยใช้คำพูดนี้เลยก็เป็นอีกเรื่องนึงเต่าน้อยฟุตบอลที่ไป U20 ไปกำลังชิงแชมป์เอเชียอยู่เนี่ยเราก็ผ่านด่านหินมาได้2ด่านแล้วเนาะวันนี้ล่ะครับท่านผู้ฟังทางทีมชาติไทยเนี่ยจะลงแข่งกับอิรักเป็นอีกด่านสุดท้ายเต่าน้อยขอเพียงแค่เสมอเราก็ได้เป็นที่1ของสายละนะเชียร์กีฬาไทยนะฮะเชียร์กีฬาไทยให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้รายการของเราคือรายการสภาพสุขภาพที่อยู่ใน FM 99 Active Radio ซึ่งแทรกอยู่กับรายการกีฬาแล้วสุขภาพกับการกีฬามันแยกกันไม่ออกท่านผู้ฟังก็เลยขอโปรยหัวเรื่องนี้ก่อนเต่าน้อยเคยไปนวดไหม
0: โอ้อาจารย์มันเป็นอะไรที่หนูชอบมากเลยนะแล้วต่อจะบอกว่าว่างเมื่อไหร่ก็ไปแล้วไม่นวดไม่ใช่นวดแค่ชั่วโมงเดียวอย่างหนูว่า2 ชั่วโมงขึ้นอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าหนูจะเอาเรื่องนี้มาคุยกัน
1: แล้วอาจารย์จะถามเต่าน้อยว่าเต่าน้อยเลือกสถานที่นวดหรือหมอนวดอย่างไรเต่าน้อยยังไม่ต้องบอกอาจารย
0: ์
1: เต่าน้อยยังไม่ต้องบอกอาจารย์แต่อาจารย์น่ะถามคำถามตัวเองอาจารย์ก็ชอบนวดเป็นครั้งคราวแต่เวลาเข้าไปในนวดเมื่อไหร่ปุ๊บนั้นเนี่ยอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะเราจะเลือกหมอนวดคนไหนที่นวดแล้วมันถูกหลักแพทย์แผนไทยนวดแล้วไม่เดี้ยงนวดแล้วไม่ระบมนวดแล้วถูกหลักนวดแล้วสุขภาพดีขึ้นไม่มีสิทธิ์เลยเต่าน้อยดูไม่ออกเลยนะฮะแต่สิ่งแรกที่อาจารย์เข้าไปคืออาจารย์จะหาไอ้ตัวประกาศของกรมแพทย์แผนไทยว่าสถานที่นวดนี้ได้ถูกหลักได้รับการรับรองจากกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็จะไปถามเจ้าของโรงนวดว่ามีหมอนวดคนไหนที่ผ่านการอบรมมาแล้วเขาบอกว่าอบรมทุกคนเลยไม่ผ่านอบรมอยู่ในร้านนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์นะเต่าน้อยไปเลือกหมอนวดคนมาอาจารย์รู้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่หมอนวดมืออาชีพและไม่ได้ผ่านการเทรนจากกรมแพทย์แผนไทยนวดแบบไม่ใช่มืออาชีพโอ้โหออกมาระบบหมดเลยเต่าน้อยเคยเจอไหมล่ะ
0: เคยอาจารย์เคยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกหมอนวดเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปด้วยนะเอาของเต่านี่ขออนุญาตนะเอ่ยชื่ออยู่2แห่งเต่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าเต่ามีเวลาเต่าจะไปที่เรือนสุภนิกาของกามหาวิทยาลัยรามคำแหงตรงนั้นเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอาจารย์เขาจะมีโซน
1: อันนี้ 100% 1,000% เลย
0: ใช่หมอนวดศูนย์วิชาการอยู่ศูนย์วิชาการกีฬาของศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเข้าไปอยู่ข้างๆสาธิตรามเนี่ยมันจะมีเรือสุภนิกาอันนี้น้องที่ออฟฟิศนี่แหละเป็นคนแนะนำหนูก็เลยไปใช้บริการแล้วก็จะรู้ว่าถ้าพี่เต่ามาเนี่ยพี่เต่าต้องการหมอนวดแบบไหนเน้นแบบไหนอะไรยังไงอีกที่หนึ่งที่เต่าไปคือของ Golden Place พระราม9มันจะมีร้านหมอนวดอยู่ร้านหนึ่งถ้าเราไปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราต้องการลงน้ำหนักแบบไหนอะไรยังไงหมอนวดประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะก็เป็นการเลือกที่จริตใครจริตมันเนาะคุณผู้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่เต่าไม่ได้บอกเขาว่าพอนวดเสร็จอะท้ายสุดแล้วเขาจะมาตบที่หัวตบนู่นตบนี่บอกเฮ้ยเท่าหัวพี่ไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องมากดนู่นกดนี่นวดแค่แขนขาก็พอเอาคุณผู้ฟังมาร่วมจัดรายการด้วยกันนะใครเคยไปใช้บริการหมอนวดหมอนวดแผ่นไทยนวดเพื่อใครเครียดคลายผ่อนคลายนะคะคุณผู้ฟังใครเคยไปใช้บริการนวดบ้าง RSS มาเล่าสู่กันฟัง4689899 Facebook YouTube ด้วยอาจารย์เคยนวดไหมล่ะ
1: เคยครับเคยแล้วก็ระยะหลังเนื่องจากไปเจอหมอนวดที่ไม่พึงประสงค์ก็เลยหายไปนวดตัวเองเต่าน้อยเดี๋ยวการนวดตัวเองทำอย่างไร
0: มีด้วยเหรอ
1: ถ้าจะไปนวดให้คนอื่นนวดนั้นเนี่ยเราจะเลือกอย่างไรแล้วที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนเนาะเต่าน้อย มันเป็นระดับโลกนะเรื่องนี้เพราะอะไรเราไม่หมอนวดไทยอ่ะมันกระจายไปทั่วโลกแล้วตอนนี้
0: ใช่
1: อันที่หนึ่งอันที่สองร้านนวดบางนวดบางร้านเนี่ยมันถูกแฝงมาด้วยเรื่องการ
0: ค้าประเวณีเอาพูดตรงเลย
1: การค้าประเพณีเอาพูดตรงๆใช่เต่าน้อยอาจารย์ก็เจอมาแล้วด้วยส่วนตัวแต่ไม่สามารถจะบอกได้นะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาเราเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งเลยครับเต่าน้อย
0: ค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: มา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาถอดรหัสความเสี่ยงนวดผิดวิธีกันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคประจำตัวโรคอะไรบ้างที่เขาบอกว่าเสี่ยงในการที่จะไปนวดขอบคุณข้อมูลนะคะจาก

0: ทางด้านของอาจารย์นายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะคะท่านก็ออกมาเตือนท่านออกมาท่านโพสต์ไว้นะคะโดย TNN Health เนี่ยเขาออกมาออกประกาศอาจารย์หมอศัลยกรรมสมองนะคะหมอประชาผ่าสมองที่เพจของอาจารย์หมอคุณฟังเคยอ่านไหมต่ออ่านประจำอาจารย์แล้วต่อรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผลจริงๆนะหมอศัลยกรรมสมองเตือนอย่านวดต้นคอโดยที่เราไม่มีความรู้เสี่ยงหลอดเลือดปริลิ่มเลือดอุดตันอุดสมองถึงขั้นอัมพาตได้เขาก็ชี้ไปที่5จุดห้ามนวดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสำคัญต้องเลี่ยงนะคะคุณผู้ฟังอาการเมื่อยล้าเป็นทุกคนนะคะแต่ว่าอาการเมื่อยล้าทั่วไปก็กลายเป็นประเด็นเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองท่านก็ออกมาเล่าถึงกรณีผู้ชายวัย54ปีค่ะอาจารย์มีอาการปวดต้นคอเล็กน้อยตอนหลังกินข้าวเมื่อเย็นน่ะแม่มานวดให้พ่อหน่อยให้ภรรยานวดแต่ว่าพอตื่นมาอาจารย์พบว่าซีกขวาของร่างกายอ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถพูดได้นะก่อนจะพบว่า
1: สรุปแล้วเมียนวดให้ผัวใช่หรือไม่
0: ใช่เมียนวดให้ผัวนะคะ
1: โอเคโอเคอ่ะต่อน้อยต่อ
0: ก่อนที่หมอจะพบว่าเส้นเลือดที่คอนั้นเกิดการปริแตกแล้วก็ลิ่มเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดในคอไม่ใช่ของเล่นอาจารย์หมอประชาเล่าให้ฟังว่าเคสนี้แสดงให้เห็นว่าการนวดโดยไม่มีความรู้เรื่องของด้านกายวิภาคโดยเฉพาะที่ต้นคออาจทำให้เกิดเส้นเลือดใหญ่ปริแตกหรือว่าหลุดออกจากผนังหลอดเลือดแล้วก็กลายเป็นลิ่มเลือดไหลไปอุดตันเลือดสมองแล้วก็ส่งผลให้เกิดอัมพาตถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ป่วยรายนี้ในวัย54ปีอาจารย์ต้องรีบเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกลดแรงดันในสมองเนื่องจากเส้นเลือดสมองส่วนหนึ่งตายไปแล้วอันนี้อ้างข้อมูลจาก CT สแกนนะคะคุณผู้ฟัง5จุดต้องห้ามในการนวดคุณหมอประชาบอกว่ามีข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมี5จุดที่ไม่ควรนวดคุณผู้ฟังจำไว้นะขมับในกระดูกบ้างเส้นเลือดปอดเปราะนะเส้นเลือดจะเปราะง่าย
1: อาจารย์นวด
0: ต้นคอ
1: เลยขมับ
0: โอ้ยไม่ได้อาจารย์หนูไม่ให้เขานวดเลยต้นคอก็เหมือนผู้ป่วยรายนี้ไงผู้ป่วยอะไรที่ให้เมียนวดต้นคอให้ไงมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองอันนี้ระวังเลยนะกระดูกสันหลังตรงอุ้งเชิงกรานเสี่ยงต่อการกระดูกเคลื่อนหรือหักรักแร้เหมือนกันนะจุดรวมเส้นประสาทและก็เส้นเลือดสำคัญท้องตรงท้องน่ะมันมีอวัยวะภายในแล้วก็เส้นเลือดใหญ่หากมีหลอดเลือดโป่งพองอาจจะปริได้เลี่ยงนะ5จุดที่ไม่ควรนวดนะคุณผู้ฟังขมับต้นคอกระดูกสันหลังรักแร้แล้วก็ท้องก็มีคำถามต่อมาว่าอ้าวแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ควรจะนวดคะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงค่ะอาจารย์กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกพุนกระดูกเปราะผู้ที่มีโรคเลือดหรือว่ากินยาละลายลิ่มเลือดเป็นมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องหญิงตั้งครรภ์เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุคือนวดได้นะไม่ว่ากันแต่ควรนวดโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนี้มีข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชบอกว่าการนวดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดสโตรกได้อาจารย์สโตรกจากการนวดจะทำให้จุดเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซ่อนอยู่ถามว่านวดอย่างไรให้ปลอดภัยล่ะการนวดไทยแม้เป็นศาสตร์ดั้งเดิมมีประโยชน์ในการคลายกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการปวดเมื่อยแต่ต้องอาศัยความรู้เรื่องของกายวิภาคการฝึกดมและใบอนุญาตหรืองานที่รับรองเพื่อป้องกันอันตรายด้วยการนวดของหมอมือสมัครเล่นอาจารย์นะคะทีนี้อาจารย์หมอประชาเขาก็เลยยกเคสนี้ขึ้นมาที่ให้ภรรยานวดในวัย54ปีผู้ชายคนนี้อยากให้ภรรยานวดคุณต้องให้ภรรยาไปเรียนก่อนนะเพราะการนวดผิดจุดอาจทำให้สมองตายแขนขาอ่อนแรงหรือพิการถาวรได้ค่ะอาจารย์จบคิดว่าการนวดเป็นการผ่อนคลายแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วมันก็นวดได้แหละแต่ไม่ว่าเวลาต่อไปนวดก็จะถามแต่ว่าเอาแบบไหนดีคะนวดแบบไหนดีคะเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อขอนวดแบบน้ำมันนะนวดแบบน้ำมันผ่อนคลายอ่ะ แต่ถ้านวดแผนไทยโดยไม่ใช้น้ำมันจะมันจะเจ็บมากแต่ถ้านวดด้วยมันแล้วก็

0: วดแบบผ่อนคลายมันจะรู้สึกเคลิ้มแล้วก็ผ่อนคลายจริงๆค่ะอาจารย
1: ์ต่อน้อย
0: อือ
1: เวลานวดน้ำมันเนี่ยต้องแก้ผ้าหมดเลยนะ
0: โอ้ยอาจารย์ก็ไม่ต้องพูดก็ได
1: ้เอา
0: ต้องมีผ้าปิดล่างปิดบน
1: มันเป็นเรื่องจริงอ่ะ
0: ก็ใช่
1: สรุปแล้วว่าใช่นวดน้ำมันหมด
0: นวดน้ำมันคือนวดน้ำมันหรือว่าสปานวดน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวแชร์คุณผู้ฟังนะเราก็จะมีเสื้อกล้ามของเราอะไปคือไซส์เต่าเนี่ยในร้านเขาไม่มีอยู่แล้วอาจารย์เต่าก็จะเตรียมกางเกงขาสั้นนะแล้วก็เสื้อกล้ามขาสั้นก็อย่าไปสั้นแบบว่าคือสั้นเฉพาะปิดปกปิดอะคุณผู้ฟังแล้วก็เสื้อกล้ามเสื้อเขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะอาจารย
1: ์
0: นั่นแหละให้เขานวดนวดคลึงคลึงอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีอาจารย์รู้สึกผ่อนคลายให้รางวัลตัวเองบ้างพอเราไปนี่ก็จะไปนวดก่อนวันเนี้ย
1: เราน้อยเวลาเต่าน้อยไปนวดเนี่ยหมอนวดเขาบ่นรับหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า
0: อาจารย
1: ์มันจับ
0: หมอนวดเขาดีใจนะหมอนวดเขาดีใจกดตรงนี้ก็โอ้ยกดตรงนั้นก็โอ้ยเขาบอกพอตรงลงพี่จะนวดคือเขาเห็นเราอ่ะเขาจะบอกว่าขอหมอแรงๆใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อย่ากดที่แรงพี่เจ็บเอาหมอแบบนวดแบบผ่อนคลายสบายๆอะไรเงี้ยแต่บางทีก็นวดไม่ถึงก็มีเหมือนกันอาจารย
1: ์ก็ถูกแล้วไงคือปกติแล้วเวลาหมอนวดเขาจับเส้นหรือเวลานวดที่มันจะผ่อนคลายเนี่ยมันต้องไปถึงปลายประสาทหรือตัวเส้นอะไรบางอย่างแต่ตัวเต่าน้อยไขมันที่บริเวณผิวหนังเยอะไงการกดลงไปเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปถูกเส้นประสาทได้อย่างไรเพื่อจะทำให้เกิดการผ่อนคลายแต่ผมว่าเขามีวิธีแหละท่านผู้ฟัง
0: มีวิธี
1: นะฮะก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยต่อจากเต่าน้อยนิดนึงนะฮะว่าวันที่เราฟังรายการเราแล้วเราอยากจะไปนวดเนี่ยหรือเคยไปนวดมาแล้วแล้วอยากจะไปนวดอีกแล้วเอาสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยไปแก้ปัญหาไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนภรรยาไปนวดสามีคนนั้นเนี่ยเราจะสังเกตการได้อย่างไรถ้าพูดถึงภรรยานวดสามีคนนี้เนี่ยนะมันเป็นบทเรียนราคาแพงนะเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นเพื่อนในออฟฟิศในสถานที่ทำงานหลายคนพักเที่ยงเสร็จมานวดต้นคอกันแบบมือสมัครเล่นนะเต่าน้อยอันนี้ก็ต้องระวังเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่คือถ้านวดแบบจับต้องผ่อนคลายนิดๆหน่อยๆอันนี้น่าจะได้แต่เล่นไปบีบแรงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณภรรยาจะแกล้งสามีหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่คงไม่มีใครแกล้งหรอกเนาะ
0: ใช่แ
1: ต่จะทำโดยไม่รู้โดยไม่รู้ตัว
0: อันนี้เราไม่ได้ว่าร้านหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการนวดแผนไทยหรืออะไรนะสิ่งหนึ่งที่เราระวังแล้วเนี่ยเราอยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการการนวดนิดหนึ่งก็แล้วกันเราคุณผู้ฟังคือต้องให้ความสำคัญกับหมอนวดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าโอ้เพิ่งไม่มีประสบการณ์แล้วมานวดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรามองว่ามันจะส่งผลแทนที่จะหายผ่อนคลายกับกลายเป็นหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราไปเจอนะจังเขาก็จะมีใบประกอบวิชาชีพใบผ่านการฝึกอบรมนะคะจากหลายๆหน่วยงานแพทย์แผนไทยหรือแม้กระทั่งของกทม.เองก็ตามเขาจะมีใบเซอร์แบบนี้ออกมา
1: ตอนนี้เต่าน้อยการที่คุณจะเลือกหมอนวดไทยให้ถูกหลักแล้วดีต่อสุขภาพคุณนั้นเนี่ยเวลาคุณเดินเข้าไปข้อแรกเลยคุณกล้าไหมที่จะขอดูใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขอันที่หนึ่งอันที่สองพอคุณเลือกหมอนวดแล้วปกติเรานวดเลือกไม่ค่อยได้นะเขาบอกว่าจะเอาตามคิวอ่ะพอได้คิวนายกนางขอขึ้นมาคุณจะกล้าขอดูใบรับรองใบวุฒิบัตรที่เขาผ่านการอบรมไหมคุณจะกล้าไหมอ
0: าจารย์
1: คืออันนั้นคือสิ่งที่มันค่อนข้างท้าทายเราอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องดูก็ได้สังเกตจากการนวดของเขาคนที่มีประสบการณ
1: ์
0: เขาจะนวดไม่ติดไม่ขัดแต่ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์เขาจะเงอะๆงะๆอะไรสักนิดหนึ่งอะนะ
1: อันนั้นคือการนวดครั้งแรกโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแบบไปแบบเสี่ยงอะเจอคนไหนก็นวดคนนั้นแต่ครั้งแรกที่คุณไปนวดที่ตรงนั้นแล้วคุณไปเจอบอกมันไม่ได้เรื่องเลยเงอะๆงะๆจับเส้นก็ไม่ถูกบีบแล้วก็เจ็บแต่ไม่ได้โดนปลายประสาทเส้นประสาทแล้วครั้งต่อไปคุณก็ไม่เลือกหมอนวดคนนั้นคุณไปใช้ความเสี่ยงในเต่าน้อยแต่คนแรกถ้าคุณเสี่ยงแล้วคุณไปเอาหมอนวดคนนั้นมาแล้วปรากฏเหมือนกับภรรยานวดสามีคนเมื่อกี้คุณก็ซวยอ่ะคุณก็บาดเจ็บอ่ะอันที่สองเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าหมอนวดคนนั้นเขามีความรู้จริง

0: สองแง่สองมุมอ่ะอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกโอ้ยผมขอเน้นขาก็แล้วกันเพราะผมน็อกกิ้งบ่อยแล้วขาผมชาเน้นมาที่ขาถามเดียวนั่นแหละแล้วตรงไหนอีกคะตรงไหนอีกครับอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องถามว่ามีโรคประจำตัวไหมอันนี้สำคัญมากเลยแล้วกินยาอะไรอยู่หรือไม่มีอาการชาอ่อนแรงนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมหรือเพิ่งกินข้าวมาเรื่องกินข้าวมาปุ๊บไปนวดเนี่ยอันตรายมากเลยนะเต่าน้อย
1: กินข้าวอ่ะกินข้าวไปนวดมีประจำเดือนแล้วไปนวดหรืออะไรพวกนี้อย่าหนูหนูได้รับคำเตือนคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอมีประจำเดือนแล้วไปนวดนะมันจะกระตุ้นให้แบบมีเลือดลมออกมาเยอะผิดปกติหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเต่านะคะอาจารย์เดือนไหนที่เต่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประจำเดือนยังมาไม่ปกติเต่าก็จะไปนวดอาจารย์อีกประมาณ2อาทิตย์อ่ะมันก็มาปกตินวดให้ผ่อนคลายนวดคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง
0: ก็มาแชร์กันอาจจะมีส่วนช่วยเต่าน้อยเพราะมันเป็นเรื่องของระบบการคลายกล้ามเนื้อระบบประสาทมันจะช่วยไปได้ทั้งระบบเลยอันนี้หมายถึงว่าการนวดที่ถูกต้องนะแล้วเมื่อกี้เต่าน้อยก็บอกมาแล้วว่าไอ้คนที่มีอาการบาดเจ็บเฉียบพลันปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังแล้วไปนวดเนี่ยพวกนี้ระวังให้ดีเลยนะฮะ มันจะหนีเสือป่าจระเข้นะเต่าน้อยปวดหลังปวดบ่าปวดคอแล้วไปเจอหมอนวดที่ไม่มีความรู้เนี่ยโอ้โหซ้ำเติมเลยท่านผู้ฟังอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับแล้วก็การเลือกหมอนวดให้ตรงกับปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเลยโดยเฉพาะพวกออฟฟิศซินโดรมท่านผู้ฟังใครติดนิ้วล็อกปวดสลักเพชรอะไรพวกเนี้ยโอ้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยคุณปวดสลักเพชรแล้วคุณเดินไม่ปกติแล้วคุณปวดแล้วคุณไปเจอหมอนวดผมเห็นมาหลายรายแล้วปวดมากกว่าเดิมเต่าน้อย
1: ปวดยิ่งกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ก็บอกแล้วดีเสือป่าจระเข้อะท่านผู้ฟังมีประสบการณ์เรื่องนวดห้ามพูดสองแง่สองมุมนวดแพทย์แผนไทยนะฮะนวดแพทย์แผนไทยจริงๆไม่ใช่นวดไปทางเรื่องเซ็กแอปพิวหรืออะไรต่ออะไรไม่ใช่รายการนี้ไม่ขอพูดถึงตรงนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางกฎหมายบ้านเมืองเขาดูแลอยู่แต่เราจะบอกว่าถ้าคุณจะเข้าไปนวดแล้วเพื่อสุขภาพจริงๆนั้นเนี่ยคุณจะเลือกหมอนวดอย่างไรแล้วคุณมีการฝึกปฏิบัติอย่างไรตรงนี้น่าจะมาแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเต่าน้อย
1: ใช่ค่ะช่วงหน้าอาจารย์เต่าเห็นข่าวนี้แล้วนะเต่าต้องเอามาคุยกับอาจารย์นะคะมีคำเตือนจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะ WMO แล้วก็เลขาสหประชาชาติเตือนว่าโลกกำลังอยู่ในเขตอันตรายของสภาพอากาศสุดขั้วอาจารย์ทั้งไทย PBS เอ่ยทั้งแนวหน้าออนไลน์เอ่ยโหหยิบยกประเด็นนี้เอามาพูดคุยกันโดยเฉพาะออกมาเตรียมมาบอกนะคะบอกว่าเตรียมตัวด่วนอังกฤษเขาเติมประชาชนของเขาตุนเสบียงรับมือกับเอลนีโยรุนแรงในรอบหลายสิบปีและหลังก่อตัวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะเดียวกันประเทศไทยนะอาจารย์ดูเห็นนะก็ควรจะเตรียมเหมือนกันนะอาจารย์ไม่ให้ตระหนกตกใจแต่ว่าสิ่งไหนที่ควรเตรียมไว้เต่าเองก็เข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มอาหารกระป๋องยาสามัญประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมีติดตัวติดบ้านไว้เหมือนกันอาจารย์แต่ว่าช่วงหน้าออกมาคุยกันเรื่องนี้สักนิดนึงพร้อมกับตอบคำถามเนาะคุณผู้ฟัง4689899 Facebook YouTube นะ SMS ก็สามารถที่จะพูดคุยกันช่วงนี้ขอให้สง่าพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอาจารย
0: ์สักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,000

0: 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะ9:33เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการนวดนะคะแล้วเราก็จะต่อยอดถึงเรื่องขององค์การสหประชาชาติไม่ใช่องค์การเรื่องของอากาศเนี่ยนะคะก็ออกมาเตือนเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณค่ะขอบคุณ NHLเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NHL Food นะคะอาจารย์กลับมาค่ะ
7: ผมคิดว่าเรื่องเอลนีโน่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วนะเต่าน้
6: อ
7: ยเต่าน้อยผมขอบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยตอนสมัยเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิผมเคยเจอภัยแรงหนักมากผมจำได้ตอนนั้น8ขวบ9ขวบไม่ถึง10ช่วยพ่อแม่ปลูกไร่ปอทำนาเชื่อไหมเต่าน้อยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนไม่ตกเลยติดกัน3ปีติดกัน3ปีเต่าน้อยแล้วไม่ได้ทำนาผมจำภาพที่พ่อผมและแม่ผมนั่งกอดเข่าแล้วก็ใบหน้ากังวลเพราะข้าวในยุ้งมันกำลังจะหมดที่เก็บออมไว้เมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกหลายคนผมจำได้เลยว่าพ่อกับแม่ผมให้กินข้าวต้
6: ม
7: เป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากข้าวต้มเพราะมันเป็นอาหารผู้ป่วยผมกินข้าวไม่ได้พ่อและแม่กินข้าวต้มเพราะว่าข้าวจะไม่พอกินต้องกินข้าวต้มให้หนักท้องเขาไว้ก่อนตอนนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้ตอนนั้นยังไม่มีคำว่าแอนดิโนแอนดิโยนะต่อเนี่ยมีแต่พอถึงปัจจุบันนี้ก็มาพูดเรื่องนี้กันอีกผมคิดว่าเฮ้ยเรื่องแอนดิโนเนี่ยมันมานานแล้วนะมันไม่ใช่เฉพาะเพิ่งเกิดนะก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับท่านผู้ฟังต่อไปเรื่องนี้ข่าวมันบอกมาว่าอย่างไรการเตือน
6: คุณผู้ฟังคะต่อหยิบข่าวนี้มาจากไทยทีดีเอสออนไลน์จริงๆมันมีหลายสื่อที่ออกมาแต่ว่าสรุปสถานการณ์อย่างนี้คุณผู้ฟัง WMO เขาเตือนรับมือกับเอลนีโญรุนแรงเป็นประวัติการใกล้เข้ามาแล้วนะคะคำเตือนขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะแล้วก็ UN และเลขาธิการสหประชาชาติก็เตือนว่าโลกกำลังอยู่ในเขตอันตรายนะของสภาพอากาศสุดขั้วอุณหภูมิผิวทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรากำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงแล้วก็พัฒนาเร็วสุดเป็นประวัติการสถานการณ์เอลนีโญในปีนี้อาจารย์เขาก็เท้าความให้ฟังเนาะเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วโดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเนี่ยสูงกว่าปกติถึง 2.6 องศานี้มีการคาดการณ์นะคะขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าประเมินว่ามีโอกาส 100% นะที่ปรากฏการณ์นี้จะลากยาวไปจนถึงอย่างน้อยกุมภาพันธ์ปีหน้าจ้ะถามว่าความโดดเด่นของเอลนีโญครั้งนี้คืออะไรเร็วกว่าปกติอุณหภูมิสูงกว่าผิดปกตินะคะปกติเนี่ยเอลนีโญก็จะไปแค่พฤศจิกากับมกราเท่านั้นนอกจากนี้ร้อนจัดรุนแรงอาจารย์ดัชนีความร้อนในสิงหาที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 องศารุนแรงกว่าเอลนีโญปีก่อนๆคาดว่าจะทำให้อุณหภูมิโลกทำสถิติสูงสุดในปีใหม่คือ2027 ถามว่าผลกระทบที่ผ่านมาคืออะไรผลกระทบที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้ไฟป่าในอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมารุนแรงมากขึ้นเปลี่ยนรูปแบบพายุไซโคนนะคะโดยพบพายุไซโคนก่อตัวพร้อมกันถึง4ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกจากญี่ปุ่นถึงฮาวายซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากถามว่าแนวโน้มในผลกระทบในอนาคตเนี่ยคือยังไงบ้างจะไปซ้ำเติมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้รุนแรงมากขึ้นผู้คนเกือบ50ล้านคนในชุมชนเปราะบางเสี่ยงต่อภาวะอย่างรุนแรงนะจ๊ะภาวะอะไรรู้ป่ะภาวะอดอยากอย่างรุนแรงภาคการเกษตรทั่วโลกผู้ฟังจะเผชิญสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้เช่นน้ำท่วมหนักนะภัยแล้งรุนแรงอย่างนี้เป็นต้นมีข้อเสนอแนะนานาชาติต้องเร่งวิจัยแล้วก็พัฒนาแบบจำลองสภาพอากาศเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมรับมือช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับหาทางลดโลกร้อนคุณผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเอลนีโญอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเรานะทางเหนือทางน่านหรือทางเชียงใหม่เชียงรายที่เราเห็นกันประจำคือน้ำท่วมน้ำหลากไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงแต่น้ำท่วมฝนตกหนักหรือแม้กระทั่งเนปาลเองก็ตามปฏิเสธไม่ได้นะว่านี่คือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
7: ์ที่เนปาลเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุคือก้อนน้ำแข็งคำว่าก้อนน้ำแข็งคือภูเขาน้ำแข็งที่สูงเท่ากับตึกประมาณ30กว่าชั้นนะท่านผู้ฟัง9กิโลนะฮะแล้วมันหักถามว่าทำไมภูเขาน้ำแข็งจึงหักเมื่อก่อนทำไมเขาไม่หักภูเขาน้ำแข็งที่ภูเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดในโลกอ่ะทำไมเพิ่งมาหักตอนนี้ก็เพราะความร้อนความอุ่น
6: ใช่ไห
7: มช่วยดูแลท่านผู้ฟังพอมันละลายน้ำน้ำแข็งละลายปุ๊บความเปราะบางก็เลยต้องเกิดขึ้นอ่ะเนาะเต่าน้อย
6: จริง
7: ต้องหักโค่นลงมาอันนี้จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอันนีโยจริงๆทีนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นนะเต่าน้อยอาจารย์ก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมอุณหภูมิมันจึงสูงขึ้นเขาบอกว่าลมในมหาสมุทรแปซิฟิกในแปซิฟิกเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเต่าน้อยพอลมมันพัดเคยพัดแรงๆน้ำทะเลก็เย็นแต่ปรากฏพอลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมันอ่อนล้าลงมันทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นพอน้ำมันไม่ค่อยพัดในเต่าน้อยมันก็เลยอุ่นซึ่งปกติถูกพัดไปกองทางตะวันตกแล้วก็เคลื่อนกลับมาทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจากตะวันตกมาเคลื่อนมาตรงกลางและก็ตะวันออกแล้วก็ส่งผลให้บริเวณนั้นเนี่ยมีน้ำทะเลที่อุ่นผิดปกติและตำแหน่งของเมฆฝนทั่วภูมิภาคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้นด้วยเหตุผลนี้อากาศก็เลยมีแนวโน้มที่ร้อนกว่าปกติอย่างที่เต่าน้อยบอกฝนมีแนวโน้มน้อยลงฝนทิ้งช่วงนะฮะน้ำลดลงผลกระทบจากการเพาะปลูกและผลผิดทางการอาหารเกษตรน้อยลงเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งไฟป่าแถมหมอกควันด้วยนะเต่าน้อย PM 2.5 เนี่ยมันเกิดจากเอลนีโญนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นต้นเหตุเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพโดยสิ้นเชิงทีนี้มันมีคำถามใหญ่เกิดขึ้นในเมื่อเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แล้วเราควรจะตั้งรับมันอย่างไรเหมือนที่เต่าน้อยทำนั่นแหละข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยจะบอกว่ามันมีหลักการของมันอยู่ว่าการตั้งรับเอลนีโญเนี่ยถ้าโลกฉลาดจริงๆต้องทำอยู่3น้ำ3อาหารแล้วก็3สุขภาพงงเต่าน้อย
6: งง
7: ท่านผู้ฟังงง
6: งงค่ะ
7: ตั้งรับเรื่องน้ำ3น้ำคือ1สำรองน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคไว้คุณจะเก็บโดยวิธีไหนเรื่องของคุณหรือประเทศไทยจะสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นอันนี้เป็นระดับชาติไม่ใช่ระดับครัวเรือนนะเต่าน้อยการสำรองน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภครัฐบาลไทยต้องหันมามองแล้วว่ามันจะมีแหล่งน้ำที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรเมื่อเอลนีโญมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอันที่สองใช้น้ำอย่างประหยัดมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องออกมารณรงค์อย่างจริงจังการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพอันที่สามน้ำที่สามก็คือเก็บน้ำฝนที่มันหล่นลงมาพอพูดถึงเก็บน้ำฝนนะเต่าน้อยอาจารย์นึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
6: ค่ะ
7: พระองค์เคยจัดไว้ว่าประเทศไทยเนี่ย ฝนตกมา100เมตรนึกภาพเอา100เมตรก่อนประเทศไทยเอาน้ำฝน100เมตรเนี่ยมาใช้ได้จริงๆแค่8เมตรที่เหลืออีก92เมตรไหลลงสู่มหาสมุทรหมดนี่วิสัยทัศน์ของพระองค์เนี่ยไกลมากกระตุ้นให้กรมชลประทานกระตุ้นให้คนทั้งประเทศไทยมองว่าเฮ้ยแล้วเราจะเก็บน้ำฝนจาก8เมตรให้มาเป็น20เมตรได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์ท่านผู้ฟังซึ่งน่าคิดมากๆเลยอันนั้นคือ3น้ำ2สัตว์ต่อมาคือเป็น3อาหารเหมือนต่อน้อยเป๊ะเลยวางแผนที่จะเก็บสำรองอาหารแต่ไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนนะการเก็บสำรองอาหารในระดับชาติอ่ะเต่าน้อยมันคงต้องมองมากขึ้นเช่นเวลาทหารเนี่ยเต่าน้อยถ้าเขาไม่เกิดสงครามเนี่ยทหารเขาจะผิดอาหารตุนไว้เยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีอสร. อยู่ที่บ้านโปร่งเต่าน้อยคงจำได้เป็นโรงผิดอาหารสำเร็จรูปเพื่อการตุนอาหารไว้ยามสงครามฉันใดฉันนั้นประเทศไทยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต้องมองเรื่องนี้ว่าเราจะเตรียมตั้งรับภัยแรงฝนน้อยเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดได้อย่างไรที่เราจะผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เก็บไว้ได้นานๆแล้วเอามากินเมื่อยามขาดแคลนอันต่อมาก็คือวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำอันต่อมาก็คือส่งเสริมพืชในน้ำน้อยที่ใช้น้ำน้อยและเป็นพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น3ตัวนี้คือ3อาหารไม่ได้พูดเรื่องการตุนอาหารไว้ในบ้านแต่เราพูดให้รัฐบาลไทยหันกลับมามองว่าเราจะเตรียมต้อนรับเอลนีโญในภาพรวมของประเทศได้อย่างไร3สุขภาพป้องกันความร้อนจะป้องกันความร้อนได้ยังไงในเดือนมีนาเมษาที่จะมาถึงนี้ดื่มน้ำให้เพียงพออันนี้เราพูดแล้วพูดอีกอันต่อมาก็คือเฝ้าระวังโรคและมลพิษที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะ PM 2.5หรือภัยที่เกิดจากไฟป่าที่เจ้าน้อยบอกไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วเรื่องภูมิอากาศมันจะไปผูกโยงกับน้ำไปผูกโยงกับอาหารไปผูกโยงกับโภชนาการและสุขภาพในที่สุดเตรียมไว้ครับท่านผู้ฟังแอลนีโญมันจะเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรารายการเราไม่ต้องการสร้างให้ใครเกิดความตระหนกแต่ต้องการให้สร้างความตระหนักถ้าไม่ตระหนักแต่ตระหนกอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาแล้วเราก็จะเจอปัญหาแอลนีโญที่รุนแรงมากขึ้นกว่านี้ครับต่อน้อย
8: สมัยก่อนแต่เป็นเด็กนะก็ออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามท้องไร่ท้องนาจะออกไปไร่จะออกไปนาเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ร้อนแสบแสบคันคันเหมือนสมัยนี้นะไปเจอแดดสัก20นาที30นาทีโอ้โหไม่ไหวอาจารย์จะเป็นลมเอาให้เพราะโลกมันร้อนขึ้น
7: อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเต่าน้อยพูดคนอายุ80 90เขาพูดคล้ายเต่าน้อยเลยตอนเขาเป็นเด็กอ่ะเขาอยู่กลางทุ่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็อยู่ได้ตากแดดนะฮะเข้าร่มเป็นครั้งคราวแต่คราวนี้ออกแดดแวบเดียวไม่ได้
8: มีคุณผู้ฟังทักทายมาขออนุญาตไปที่ YouTube ก่อนนะคะคุณรัฐศรก็สวัสดีอาจารย์คุณจรัญพรก็สวัสดีอาจารย์ทักทายแล้วก็มีคุณยูเซอร์ที่ว่าแชร์กันสมัยเป็นเด็กอาจารย์เขาบอกว่าผมทันตอนทำนาแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้าวแล้วก็มัดเอาไม้เสียบหามเข้าไปที่ลานข้าวลานข้าวที่ทำจากขี้วัวขี้ควายผสมน้ำทาลานดินให้เป็นปูนฉาบแล้วเอาข้าวที่มัดน่ะตีเอามาฟาดนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขนรับเป็นปี๊บเอาเข้ายุ้งฉางครับอาจารย์คล้ายๆกับลงแขกนะแล้วเราก็ทำข้าวต้มไก่เลี้ยงเพื่อนบ้านที่มาช่วยพอถึงนาคนอื่นเราก็ไปช่วยครับอาจารย์สมัยนี้ไม่มีแล้วแบบนั้นจ้างรถเกี่ยวข้าวแป๊บเดียวเสร็จอาจารย์หนูยังทันนะอาจารย์หนูยังทันนะไอ้ลานข้าวที่วัวที่ควายอ่ะเ
7: ออต่อน้อยมันมีความสุขตั้งแต่พ่อให้ไปกว่าไปกวาดขี้ควายในคอกอ่ะมันก็เหม็นนะเมสแล้วมันเป็นขี้ควายต้องไม่ใช่ขี้ควายแห้งด้วยขี้ควายที่ออกมาใหม่อ่ะท่านผู้ฟัง
8: เ
7: ละๆอ่ะ
8: เ
7: สร็จพ่อเขาก็ดายหญ้าถางปลาหญ้าแล้วก็ทำให้มันเรียบแล้วเราก็เทขี้ควายลงไปนึกภาพเทปูนซีเมนท่านผู้ฟังแต่มันเป็นขี้ควายแล้วก็ลาดหนาๆเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันตากแดดไม่ถึงวันมันก็แห้งแล้วหน้าที่เราต่อไปที่ต้องช่วยพ่อแม่ก็คือลงไปทุ่งนาแล้วไปเอาข้าวที่พ่อเขาเกี่ยวไว้เป็นฟ่อนแล้วมัด
8: ฟ่อน
7: มัดอ่ะ

0: ถ้ามาวางไว้บนลานเท่านั้นไม่จบสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดพ่อจะทำเอาข้าวที่เป็นมัดๆตั้งออกมาเป็นรอมข้าว
1: เออใช
0: ่รอมข้าวเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยท่านผู้ฟังใหญ่โตก็โหรานพ่อเอามาทับๆๆๆกันออกมาเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับบ้านแล้วเราก็ปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่งนอนชมตากแดดพระอาทิตย์สวยงามต่อน้อยแล้วพอถึงเวลาฟาดข้าวบ้านผมเรียกฟาด
1: เหมือนกัน
0: เรียกมันนวดข้าวเราไม่ได้ใช้รถไม่ใช้เครื่องจักรแต่เราใช้ไม้สองอันที่มันมีเชือกอยู่เชื่อมอยู่ตรงกลางแล้วก็มันผูกกับมัดข้าวแล้วก็ตีแล้วเป็นการลงแขก20-30คนตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับข้าวเม็ดข้าวก็ออกมาเป็นกองกองกองเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำกันสนุกสนานมีความกลมเกลียวสามัคคีเสร็จแล้วฟางข้าวที่เขานวดเสร็จเรียบร้อยอ่ะเขาไม่ได้เอาไปทิ้งทันทีนะเขาเอามีดตัดเชือกออกเอาไอ้เม็ดเขาเรียกอะไรเส้นตอกออกแล้วก็กองเป็นภูเขาแล้วให้ควายไปย่ำย่ำย่ำย่ำเขาเรียกว่าข้าวตีนควาย
1: คือ
0: นะเพื่ออะไร
1: สนุก
0: เม็ดข้าวมันหลุดออกมา
1: แล้วฟางข้าวเนี่ยอาจารย์สมัยเป็นเด็กหนูจำได้ยายหนูกับแม่หนูอะนอกจากเราจะเก็บฟางข้าวพวกนี้ไว้ให้วัวให้ควายกินยามแล้งแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเพาะเห็ดฟางด้วยนะอาจารย์เห็ดฟางแต่ไม่ได้เพาะเยอะเพาะกินในครอบครัวว่ามีความสุขหนูฟังแล้วจะทำเอาเสร็จฟางข้าวพวกนี้มาทำเป็นกระต๊อบเล็กๆ เล่นเฮียนน้อยอะอาจารย์เล่นเฮียนน้อยรู้จักคำว่าเล่นเฮียนน้อยไหมอาจารย์
0: ใช
1: ่เล่นขายของคุณผู้ฟังแชร์มาค่ะอาจารย์เรื่องนวดพี่ชายเคยให้เด็กเหยียบหลังให้ถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยครับอาจารย์อันนี้มาจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ครับ
0: ก็เหมือนกับภรรยานวดสามีนั่นแหละครับไม่มีความรู้เหยียบไปเหยียบมาเหยียบผิดท่ามันก็เลยไปเหยียบเอาเส้นประสาทหรือเอาเอ็นลำบมอักเสบก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็แชร์มานะคะคุณสีโลก็บอกว่าถ้าผมเมื่อยคอผมก็จะใช้แค่ครีมบรรเทานวดบรรเทาปวดเมื่อยที่มีขายทั่วไปซึ่งก็มีทั้งสูตรร้อนสูตรเย็นทาเบาๆสัก2รอบก็ดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องนวดแรงๆอาจารย์รู้ไหมว่าหนูอะพลาดมากปี2546ถูกส่งไปทำข่าวที่ลำปางลำข่าวที่ลำปางแล้วเขาเปิดเขาเรียกว่านวดอะนวดที่ลำปางดังมากหนูจำชื่อไม่ได้นั่นคือการหนูนวดครั้งแรกในชีวิตอาจารย์แล้วหนูก็ติดการนวดมาตลอดจนถึงทุกวันเนี้ยตั้งแต่ปี46อ่ะอาจารย
0: ์พูดเรื่องการนวดเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งนะเต่าน้อย
1: จริง
0: คนที่เคยนวดเนี่ยจะอยากนวดตลอดเวลาเลยมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วคนที่ไม่เคยนวดก็ไม่นวดเลยท
1: ั้
0: ง
1: ใช่
0: ครับเวลาคุณปวดเมื่อยแล้วคุณไปหาทางออกด้วยการนวดเนี่ยผมถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากคุณปวดเมื่อยวิธีการคือคุณต้องดูแลตัวเองว่าปวดเมื่อยระดับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะใช้ยานวดนวดด้วยตัวเองได้หรือไม่ถ้ามันรุนแรงขึ้นมากกว่านั้นคุณต้องไปพบแพทย์แล้วทำกายภาพบำบัดแต่การที่ก่อนที่คุณจะปวดเมื่อยนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยู่ในสภาพเหนื่อยนิ่งที่อยู่ท่าเดิมๆแล้วคุณก็จะปวดเมื่อยแล้วคุณก็ไปหาทางออกด้วยการนวดซึ่งผมถือว่าเสี่ยงสูงครับ
1: อาจารย์เร็วๆเลยนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาค่อนข้างเยอะหนูอ่านให้อาจารย์ฟังนะทาง Facebook แล้วก็SMS ไปที่น้องอาร์มค่ะเรื่องการนวดใครปวดได้พี่จ๋าลองบอกมาไปนวดบ่อยแค่ไหนถ้าแต่ถ้าอยากบรรเทาเรื่องปวดใจอยู่ไม่ไกลในคลื่นนี้ที่ผูกพันนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้ไปทำบุญวันเกิดมาเอาบุญมาฝากอาจารย์แล้วก็พี่เต่าด้วยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็
0: ครับน้องอาร์
1: มคุณโปเต้บอกว่าอาจารย์ครับผมไม่อยากไปนวดเลยครับเพราะเจอหมอนวดสวซึ่งมักจะโดนเหยียบเป็นประจำผมจะให้นวดขากับหลังนะออกกำลังด้วยการเดินเร็วๆขามันจะแข็งๆหมอมักจะบอกว่าเส้นมันอยู่ลึกเลยต้องเหยียบเยอะๆนะคะจากคุณโปเต้นะคะ
0: ใช่ๆผมก็เคยโดนนะฮะ
1: ข้อความทาง Facebook บ้างโอ้อาจารย์มาเยอะทีเดียวนะคะทักทายคุณสุภวรรณด้วยนะคะแล้วก็คุณสกายแมนทักทายกันแล้วก็มีจากขอนแก่นนะคะ คุณเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบบอกว่าผมก็นวดครับอาจารย์นวดที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยชั่วโมงละ250 บาทครับนะคะแล้วก็พี่ทูบทัชลุยก็มาเป็นบทกลอนไม่อยากไปให้ไกลถึงพัทยาเธอมาหาแล้วมานวดฉันได้ไหมไม่ปวดหลังไม่ปวดขาไม่ปวดไหล่แต่ปวดใจที่ดันไปหลงรักเธออาจารย์
0: แล้วจะนวดได้ไหมปวดใจ
1: นั่นน่ะสินะคะแล้วก็ทักทายคุณพ่อน้องน้ำผึ้งด้วยนะคะมีพี่มนค่ะก็ส่งข้อความมานะคะก็พูดถึงบอกว่าเรื่องนวดที่มันแปลกเคยไปนวดนะคะเคยไปนวดร้านระแวกที่ทำงานนะครั้งแรกในชีวิตเนื่องจากหุ้มงานหนักระบมไปหมดเลยครับอาจารย์ไปหาร้านนวดแต่มันก็แปลกนะหลังจากนั้นเพิ่งรู้ว่ามีนวดที่เรือนสุพรรณิกาใกล้เกลือกินด่างแท้ๆเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องนวดแบบหัดยืดเหยียดยืดก็ได้ครับอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้อยู่กลางดงแสงแดดสายลมเอื่อยในเช้านี้ใช่พี่มนต์ต่อก็ไปนวดที่เรือนสุพรรณิกาถ้ามีเวลาก็ไปตรงนั้นนะที่มรมรามคำแหงค่ะอาจารย
0: ์อ๋อเรือนสุพรรณิกาอยู่ที่มาลัยรามคำแหงอยู่ส่วนไหนมราม
1: อยู่ศูนย์กีฬาค่ะอาจารย์อยู่ศูนย์กีฬาอยู่ระหว่างสาธิตปฐมกับสาธิตมัธยมค่ะอาจารย์อยู่ตรงกลาง
0: อยู่ตรงนั้นเองครับ
1: ใช
0: ่ที่หนึ่งนะผมขอแนะนำไปที่กรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขตอนน้อยเคยไปไหม
1: เคยค่ะ
0: โอ้ใหญ่โตมโหฬารนะฮะแล้วก็ใช้ระบบออนไลน์ในการลงทะเบียนเขาทันสมัยมากเลยแล้วก็การนวดเนี่ยเรามั่นใจได้ 100% ว่าเป็นหมอนวดมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาทั้งหมดเลยครับท่านผู้ฟัง
1: จริงนะคะผู้ฟังจริงๆแล้วใครที่ยังไม่เคยนวดเนี่ยแนะนำอย่านะอย่าลองนะเพราะนวดแล้วมันจะติดจริงๆนะอาจารย์มันต้อง3เดือน1เดือนต้องไปนวดสักครั้งนึงอ่ะอาจารย์เพราะมีความรู้สึกว่ามันอยากผ่อนคลายแต่อาจารย์แนะนำบอกว่าก็ควรเลือกร้านดีๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญควรจะดูหมอนวดหน่อยจะแล้วกันเนาะอาจารย
0: ์แต่บางคนนวดแล้วติดนี่ไม่ได้ทัดติดเพราะการนวดนะเต่าน้อย
1: ติดเพราะหมอเหรอ
0: ติดไปติดหมอนวดผมไม่ได้พูดเรื่องเซ็กครับท่านผู้ฟังแต่ผมบอกว่าเฮ้ยเวลาเราอยากมีเพื่อนแล้วเราก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่มานวดเราสัมผัสเนื้อต้องตัวแล้วเขาคุยเนี่ยออกรถออกชาติแล้วก็ถูกจริตกันนะเต่าน้อยก
1: ็
0: กลายเป็นเพื่อนกันก็ไปนวดแล้วไปพูดคุยไปผ่อนคลายโดยไม่สนใจว่าเขาจะนวดถูกหรือผิดนะฮะอันนี้ก็มีเยอะนะเต่าน้อย
1: มีเอาหนูก็เจอคนบ้านเดียวกันเงี้ยคนอีสานบ้านเราอุ้ยเว้านู่นเว้านี
0: ่
1: พูดนู่นพูดนี่ถูกอกถูกใจถูกคออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟัง
0: อันนี้ผมว่าเป็นการนวดทางใจด้วยนะเต่าน้อย
1: นะคะนวดทางใจด้วยอีกนิดนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเกษียณนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์สง่าก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการเตรียมตัวการเกษียณเนี่ยเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเล่าทุกปีในช่วงกันยาเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าก็จะมาตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเกษียณสโมสรเกษียณสุขอย่างสำราญเนี่ยต้องทำอย่างไรเพราะมีผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเคยทำงานโอ้ตลอดชีวิตมาพอเกษียณแล้วเฉาเหงาเศร้าโรคซึมเศร้าถามหาจ้า
0: ก็สุขหน้าผมจะพยายามคัดหาสิ่งที่ผู้เกษียณแล้วสามารถเอาไปปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพและโภชนาการแต่เป็นเรื่องที่เรื่องอาชีพด้วยนะเต่าน้อยว่าเกษียณแล้วคุณจะทำอะไรเกษียณแล้วคุณจะวางตัววิถีชีวิตคุณจะเป็นแบบใดแล้วคุณจะต้องไปทำอะไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็พูดถึงว่าอยากให้อาจารย์นำเรื่องของเรื่องของการกินผู้สูงวัยมาฝากด้วยก็ดีนะครับอาจารย์นะคะแล้วก็คุณดาราพรก็บอกว่ามีโรคประจำตัวต้องระวังการนวดอาจเจ็บป่วยมากกว่าเดิมมาอะไรเนี่ยก็เดิมไม่เสริมชีพบางคนติดอาจจะเจอหมอนวดผิดวิธีดูให้ดีก่อนให้ก่อนใช้บริการอันนี้มาแชร์กันนะอาจารย์
0: ใช่ครับก็
1: นะคะ
0: เป็นอะไรที่เราจะต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็ขวนขวายหาความรู้แล้วก็ปรึกษาผู้รู้ว่า วันที่เราจะไปนวดนั้นเนี่ยเราต้องมีกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องความรู้ในการคัดเลือกแล้วถ้าไปเจอหมอนวดหรือไปเจอการนวดที่มันผิดวิธีและทำให้เราคิดว่ามีความเสี่ยงก็อย่าไปซ้ำเติมกับตรงนั้นอีกเลยถามว่าไม่นวดได้ไหมเป็นคนปกติไม่นวดได้ไหมได้ครับนวดไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตมนุษย์แต่ถ้าคุณต้องดูแลสุขภาพให้คุณเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปนวดเลยเต่าน้อย
1: แต่ไหมอาจารย์มีคนเคยพูดนะยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งแบบร่างกายมันเมื่อยมากๆต้องนวดบ้างนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่มันมีวิธี
0: ให้มันเป็นธรรมชาตินะเราเคยนวดให้ปู่ย่าตายายเราอะแบบธรรมชาติจริงๆก็คือขึ้นไปเหยียบแข้งเหยียบขาตัวเราก็ไม่ได้ใหญ่เล็กอะตรงนั้นแหละมันก็คือเป็นตัวนึงแล้วก็วันดีคืนดีตาก็บอกว่าไหนมานวดคอให้ตาหน่อยไหนมาเจ็บนู่นจับนี่จับขาอันนั้นแหละครับคือเป็นวัฒนธรรมของไทยที่มันถูกบ่มฟักมาในครั้งอดีตเนาะเต่าน้อยอุ้ย 9:58 นาทีเหลืออีก1คำข้อความเชิญนะฮะ
1: ไม่ค่ะไม่ข้อความก็บอกว่าแค่อาจารย์แค่ชอบดนตรีกีฬาชีวิตก็ไม่เหงาแล้วครับแล้วก็ฟัง FM 99ไปด้วยหายเหงาครับนะจากเฮียฮอค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเฮียฮ
1: อ
0: ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังวันนี้ผมเต่าน้อยขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัชดาชี้รัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิดสิโอกาสสร้างอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่ 1. มีโอกาสสร้างรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิต 2. โอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไป 3. โอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และ 4. โอกาสต่อยอดสู่อาชีพอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการและการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กระทรวงศึกษาธิการผนึกกระทรวงเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทสมาชิก 8.6 แสนรายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงสุดถึง 9% โดยมีสหกรณ์15แห่งหรือ 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% และจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาระหว่างนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายละหน่วยพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงเนปาลเร่งสร้างสะพานชั่วคราวหนุนภารกิจกู้ภัยกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากและดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์โดยสร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุดถึง17ตันและถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยน่าจะสร้างเสร็จภายใน5วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
4: หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนเราเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเลยแข็งแรงอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสริมมนต์ไม่ช้อยนางรำครับ SMS จัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องเอาใจสายสุขภาพก่อนเลยที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะฮะต้องมีเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องทำน้ำธัญพืชครับคาชิว่านะครับความจุ1ลิตรนะครับที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED นะฮะใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะครับทำให้การปั่นอาหารละเอียดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นยังทำได้ทั้งเมนูอื่นๆอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ว่าจะเป็นโจ๊กนะโจ๊กก็ได้อาหารเสริมเด็กก็ได้นะนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบในเครื่องเดียวเพียงราคา990บาทนะแถมฟรีตัวกระบอกน้ำคระแบบคระสี2ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสริมมนต์ผู้ช่วยนักรำครับ
2: สวัสดีครับผู้เกิดเกิดขึ้นมาในที่ผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศทั่วโลกครับสันติเสริมมนต์ผู้ช่วยนักรำความรู้ความอร่อยความอร่อยที่คุณทำและคุณทำที่สุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูรู้จักพระคุณของผู้มีอยู่จริงกับเราครับ
1: ครับผม
2: เอาคุณสังเกตนี้ผมคิดจะต้องเล่าเรื่องที่ผมกลับมาจากหลายแห่งครับที่เมืองชนไอ้ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคือเมื่อวานผมตั้งใจจะไปกินเป็นโปรยอุบุตที่บางพระเกิดว่าเยอะไม่ขายนะขายเพราะเสาที่แกอายุมากแล้วก็เลยไม่ได้ทานไปได้นะอร่อยมากจากนั้นผมก็เลยไปที่พัทยานะครับมีร้านดังๆที่ผมบอกว่าเป็นพวกผู้หลับนะรุ่นน้องไปเจอเขาทำเต้าหู้ทอดเจอร่อยมากครับ
1: เต้าหู
2: ้เต้าหู้ทอดเจนะเป็นเจนะอร่อยนะน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยก็เลยอยากจะแนะนำใครชอบกินในพวกอาหารเจเต้าหู้ทอดเจนะครับร้านแดงดำอยู่ที่พัทยาครับ
1: ตอนนี้ต้องเป็นนิยม
2: สองสามแห่งนะ
1: ที่ผมว่าทั้งหมดมีสามที่อาจารย์บอกเมื่อวานเน
2: า
1: ะ
2: พัทยากลาง
1: พัทยากลางดั้งเดิม
2: ครับดั้งเดิมแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ถนนสุขุมวิท
1: ใช่ที่ผมไปกินเนี่ยผมกินที่ถนนสุขุมวิท
2: ครับก็เลยกินสุขุมวิทชุมบ้านผม
1: อีกที่หนึ่งไม่ได้
2: ร้านเขาเปิดสาขาใหม่แล้วนี่ผมก็คิดถึงร้านสีเทามากเลยนะครับ
1: ร้านสีเทาบางเสล
2: ่ร้านสีเทาได้ไหม
1: ร้านสีเทาบางเสล
2: ่คุณบางเสล่นะครับเพราะว่าได้ข่าวแกไม่สบายนะครับก็ไปถึงแล้วปรากฏว่าจริงๆนะครับแกนอนติดเตียงเลย
1: อ๋อเหรออ
2: ่ะก็ผมกินพี่ชาวเขาเนี่ยเขาเป็นคนแรกนะครับของประเทศไทยผมบอกได้ยืนยันได้ทำปลาหมึก
1: ผัดไข่เค็ม
2: ผัดไข่เค็มอร่อยมากมากนะครับนะแต่ตอนนี้แกจะไปมีปัญหาในเรื่องของหัวใจนะครับเลยหมอให้แกไปนอนนอนแบบนอนติดเตียงอ่ะให้ยังยืนเด็กตัวนั่งกอดด่าแล้วก็แต่ที่ไหนได้ฮะไปถึงที่ที่จะเดินปลอเลยผมก็เลยบอกอาป้าถ้าสุดเท้ามันจะเดินได้บอกอ๋อติดเตียงอยู่ไม่กี่เดือนแล้วฉันไม่เอาฉันสองปีนะครับแต่ว่าฉันสู้ชีวิตฉันสู้ขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเธอก็ไปรักที่จักรยานราคาแพงและราคา เป็นล้านอ่ะมีออพอร์เช่นะครับตอนนี้เดินได้ละเดินได
1: ้โชคดี
2: อะไรนะ
1: โชคดี
2: ก็ดีใจมากแกแกคือเราต้องสู้นะลุงเกียรติถ้านอนติดเตียงแล้วไม่สู้มันก็ติดเตียงตลอดไปแล้วครับอย่าไปซ้ำอย่างนั้นยังป้าสิทธาเนี่ยโอ้ยแกเก่งมากเลยครับแกเก่งมากในเรื่องสู้ชีวิตเนี่ยเดินได้ละเดินต่อเลยคุยกันทำแรกก็ถามหาลูกชายผมเจ้าเพชรเพราะแกรักเจ้าเพชรมากเลยนะฮะอยากต่อเป็นลูกบุญธรรมเขาก็ไม่ให้แกนะครับแต่ที่สำคัญแกทำอาหารอร่อยมากน้ำปลาแกอร่อยมาก
1: ครับ
2: น้ำปลาเป็นน้ำปลาปลากระตักนะครับ
1: ซึ่งปลากระตัก
2: ละฝรั่งเขาเรียกว่าแอนโชวีนั่นแหละครับอร่อยมากละมากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าพอซื้อแกครับก็บอกว่าก็แบ่งให้นะครับนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะหรือระยะหลังนี้นะครับที่ร้านผมจะใช้น้ำปลากระตักอันโชวีเนี่ยนะครับของป้าสีเทา
1: คร
2: ับอร่อยคุณลุงเคยไปกินไหม
1: สีป้าสีเทาไม่ได้กินอ่ะ
2: สีเทาไม่สีทอง
1: สีเทาไม่ได้กินนะจ๊ะ
2: โอ้อร่อยมากจะไม่ได้กินแล้วแกไม่ได้ทำแล้ว
1: อ
2: ันนี้แกไม่ได้
1: อาจารย์บอกแกเลือกด้วยนะ
2: แต่เราได้น้ำปลาแกมาเราก็ดีใจเพราะน้ำปลาของแกนี่อร่อยมาก
1: อาจารย์บอกแกเลือกด้วยนะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยโมเฮงเป็นยังไง
2: อะไรนะ
1: อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าร้านป้าสีเทาเนี่ย
2: โอ้
1: ไม่ได้ขายทุกคนนะ
2: แกไม่ถูกใจแกก็ไม่ขาย
1: ก็นั่นแหละสิเรากล้าไปที่ไหน
2: ดูโมเฮงก่อนเขาไม่ถูกใจผมจะได้รวยใจไอ้ที่ตรงตลาดบางเสร่ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นของแก
1: ไม่แต่ที่ดินเลยมั้ง
2: ฮะ
1: ที่ดิน
2: ที่ดินเราเป็นเจ้าของตลาดเลยกี่นะครับแล้วตอนนี้แกก็ไม่ได้ทำอาหารผมบอกว่าได้เลยว่าผมบาสิทาวเนี่ยไม่ปลาหมึกผัดไข่เจ้าของแกเนี่ยกินมาไม่ต้องสัก40 ปีอ่ะอร่อยจริงๆเลยที่ได้ผมกินไม่เคยกินใช่ไหม
1: ใช่อ
2: ร่อยมากๆแกเก่งมากฮะแกเก่งเรื่องอาหารอาหารแบบเป็นคนมุ่งชนเนี่ย
1: คร
2: ับ รสชาติจะอร่อยนั่นกินได้ไงแต่ไม่รู้กินได้ผมได้น้ำปลาจะมาปลากระตักหรือปลาไอ้ฝรั่งเรียกอันเชอรี่นะครับ
1: อันเชอร
2: ี่ผมที่ร้านผมก็จะได้น้ำปลาจะมาทำอาหารอ้อเกือบลืมไปเมื่อวานผมไปร้านในแจ็ครสเด็ด
1: ครับรสเด็ด
2: ก็เมื่อวานผมพูดไปร้านใช่ไหมได้ไปกินไอ้ปลาโอ้โหอร่อยจริงๆไปหากินเลยนะครับปลาหมูสีหรือต้องมีอังเกอร์อร่อยจริงๆครับอร่อยมากแล้วก็อีกอันนึงแกมีแกงส้มพริกขี้หนูสดเนี่ยมันอร่อยจริงๆครับคุณลูกเกียรติ
1: ครับ
2: ไอ้ปูปูม้าแกแกหวานให้ผมได้เนื้อหวานเนื้อหวานมากเลยคุณลูกเกียรติ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ร่อยมากใครผมเลยนั่งกาแฟบางละมุนร้านในแจ็ครสเด็ดเนี่ยแหละครับ
1: ตลาดนาเกลือ
2: นาเกลือสำนักเกลือจะมึงไม่เคยไปกินแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้อร่อยฮะก็สมัยก่อนกินมาแต่ก็เป็นร้านเป็น
1: เพิงอ่ะคือเป็นอาหารเลยที่ไม่แพง
2: นี่ร้านแล้วก็เดี๋ยวนี้มีแอร์นะครับนั่งสบายกัดนั่งสบายอาหารเขาเนี่ยเนี่ยจะเขาทำเนี่ยเสน่ห์เขามีมากเลยคุณเกิดรู้ไหม
1: คร
2: ับ เรานั่งรอเขาจะมาเนี่ยเขาจะเข้าไปในครัวโขกน้ำพริกโขกอะไรจะนี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับยิ่งกิน
1: เมื่อวานบอกโขกหินไม่ใช่โขกหินโขกเหล็กนะอาจารย์เนาะไม่ใช่โขกที่เขาต่ำอ่ะ
2: โขกอังศิลาหรือโขกหิน
1: โขกหิน
2: เราจะโขกดินแบบส้มตำ
1: โคกดินส้มตามโคกหินเนี่ยเอาไว้ทำกับข้าวทำตำเครื่องแกงตำอะไรตำนี้อะไรแล้วโคกเหล็กมีไหมอาจารย
2: ์โคกเหล็กอะไม่รู้นะเคยมีเห็นผมไม่เคยมีร้านไหนทำกับโคกเหล็กเลย
1: ต่างประเทศอาจจะมีเน
2: าะอาจจะเป็นโรงงานต่างๆนะครับคุณเกียรติใครรู้ก็บอกมันนะครับเอสเวย์บอกมาว่าร้านไหนมีโคกเหล็กผมไปลองกินดู
1: เมื่อวานรู้สึกจะพูดถึงโคกเหล็กอย่างนี้โคกหิน
2: โคกเหล็กผมไม่ได้พูดเลย
1: ไม่ผมอาจจะพูดผิดไง
3: มีแต่พูดกระทะเหล็ก
2: อ๋อแล้วมันไอ้เหล็กคือเนี่ยกระทะเหล็ก
1: อ่ะสิเออเชฟกระทะเหล็กอ่ะ
2: ใช่ถ้าพวกกระทะเหล็กเนี่ยคนจีนก็ใช้นะครับมันจะไม่มีกลิ่นหอมเลย
1: ครับ
2: ข้าวนะครับก็ถึงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเออก่อนกลับมาเนี่ยในแจ๊ดนะปลาปลากระพงนะเออมา5ตัวโอ้สดมากผมนะมันเป็นปลากระพงไม่ใช่ปลากระพงตัวทั่วไปนะครับ
1: คร
2: ับ ก็เรียกว่าคังดาโอ้ยสงสัยคังชนหรือคังดาเลยสดมากครับนี่นี่ได้มา5ตัวหายากเลยได้ปลาเก๋ามาอีก4ตัวปลาเก๋า4ตัวก็แสดงว่าเออเราจะมีอาหารทะเลที่สดใหม่มากเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณสมเกียรติ
1: ครับ
2: เป็นสั่งพ่อคุณเลยแล้วก็จะได้เอาปลาของในแจ็คปูด้วยครับปูแต่ปูเขาบอกว่าฝากให้ผมมากินให้ลูกชายในเพื่อนผมได้กินทาน
1: ครับ
2: ก็โอเคถือว่าอร่อยมาก
1: เพราะนั้นใครที่ไปพัทยาอยากกินอาหารทะเลที่สดแล้วก็ไม่แพงนะไปที่ร้านแจ็ครสเด็ดได้เลย
2: ใช่ครับ
1: คุณชันตีไม่ช้อยนางรำการันตี
2: โอ้ยอร่อยอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงครับ
1: ครับ
2: นะครับก็เข้าไปนะครับดูในกูเกิลก็ได้ร้านก็ชื่อเนจัดรสเด็ด
1: ครับ
2: เบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้จดมา
1: ตลาดนาเกลือ
2: ตลาดนาเกลือใช่นะ
1: ครับถ้าใครไม่ได้ไปพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรออาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้ที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงจะมีอะไรให้กินบ้าง
2: แน่นอนครับผมก็มีได้ข้าวหอมมาได้ปลาสดๆมาเลย
1: ได้ครับแล้วร้านดำแดงตรงลงแดงดำแดงยังอยู่เมนูยังกินอะไรอ่ะ
2: ทำไมอ
1: าจารย์กินอะไรคุณผู้ฟังเอสเมสมาถาม
2: อ๋อไม่ครับผมกินแค่นั่งเก็บข้าวจะไปกินที่อื่นนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอาจากดำแดงไปหาพี่เท่าเนี่ยครับหลังจากกินของในแจ๊ค
1: กินมานะครับนาเกลือเสร็จก็ไปเข้าพญากลางจากพญากลางเสร็จก็ตีรถไปที่บางเสร
2: ่ใช่แต่นี่
1: บางเสร่โรงแรมมันเยอะมากนะตัวนี้อาจารย
2: ์ครับเพราะผมได้รับคำแนะนำจากโรงแรมที่โรงแรมครับราชานะ
1: เชฟราชา
2: เชฟราชาครับอาจารย์พูดจริงๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่ตรงบางพระมีร้านที่ชายทะเล
1: บางพระนะ
2: เขาบอกว่ามีอาหารอร่อยมากผมนึกบอกว่าศรีราชานี่สมัยก่อนผมอยู่นะครับมันมีร้านนาวาชายหาด
1: ครับ
2: นะเขาผัดเรือโป๊ะนี่อร่อยมากเลยนะที่เจ้าคุณอะไรเนี่ยที่จากโรงแรมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีร้านนี้ก็ดังนะผัดเรือโป๊ะที่ร้านชายทะเลบางพระ
1: ครับ
2: ผมก็ไปเลยเพราะผมอยากกินผัดก
1: ระ
2: เพาะนะครับร้านเขาก็ติดกับทะเลนะครับตรงนั้นผมเคยกับคุณนิวายาหยีเนี่ยไปซื้อปลาทูเขาจะขึ้นตอนกลางคืนนะตอนเย็นๆเนี่ยนะตอนเย็นๆขึ้นมาเลยเราได้มาปลาทูโอ้อร่อยมากเลยแต่ตอนหลังเราไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะคุณนิวาเอาซื้อปลาทูที่มหาชัยที่ก็อร่อยมากเลยครับเขาไปถึงร้านแล้วผมบอกว่าโอ้เราสั่งผัดเรือโป๊ะมานะครับผมบอกว่ามันก็แปลกร้านนี้นะครับผัดเรือโป๊ะเนี่ยใส่ไข่ปลาเรือเซียวใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่ปลาอินทรีนะครับมันก็ไม่เหมือนแต่ผัดเรือโป๊ะที่ผมเคยกินจากร้านนาวาใจหาซึ่งเขาเลิกไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมไปเจอร้านนี้อร่อยมากมากนะคือกุ้งเด็ดต้องอร่อยนะแกงคั่วปูหน่อไม้ดองยอดมะพร้าวอร่อยมากครับอร่อยมากอันนี้แนะนำเลยนะครับ
1: หมายถึงว่าใส่ในหน่อไม้ดองด้วยใส่ทั้งยอดมะพร้าวด้วย
2: ใช่ครับอร่อยครับผมแนะนำให้แนะนำนะครับแล้วก็มีเขามีเย็นตาโฟหม้อไฟเป็นเย็นตาโฟทะเล
1: ครับ
2: ใส่มาเยอะอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะครับเพราะแนะนำให้นะครับแต่ที่อร่อยมากคือแกงเผ็ดน้ำมันปลาเห็ดโคนอันนี้แปลกนะครับแกงเผ็ดเนี่ยผมก็ว่าที่นี่เขาไม่ได้ใส่มะพร้าวมะเขืออะไรเหนือกระทุ้งนี่แหละเขาเอาน้ำมันอ่ะเอาน้ำมันมาทำแกงเผ็ดน้ำมันปลาเห็ดโคน ซึ่งมันอร่อยมากผมขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปที่

0: ล้าน
1: ชายทะเล
0: เงินหนึ่งพันนะครับ
1: ร้านชายทะเลร้านชายทะเล
0: ใช่แล้วไอ้อีกอันหนึ่งหัวปลาขาวต้มยำนี่นะอร่อยมากเข้ามาสดๆเลยนะครับจดไว้เลยอีกอันหนึ่งนะครับขอแนะนำปลาเก๋าทอดนะครับทอดพริกขี้หนูไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับอันนี้ปลาเก๋าไปทอด
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยแต่อร่อยอร่อยครับจะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับส่วนใครชอบปลากระพงก็ดีปลากระพงทอดน้ำปลาก็พอกินได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็อยากจะแนะนำให้ไปร้านนี้นะครับอาหารทะเลก็สดมากเขาอยู่ในทะเลเลยแต่ของก็เล่าว่าเจ้าของชื่อคุณต้อเปิดขายมา40 ปีแล้วผมเคยเห็นร้านนี้จะไม่เคยเข้าพอดีโรงแรมเจ้าหนี้โรงแรมเนี่ยนะครับเขาแนะนำให้มาก็เลยไปกิน
1: โรงแรมเคปราชา
0: อะไรนะ
1: โรงแรมเคปราชาแนะนำ
0: เคปใช่ใช่ก็ไปนะเขาไปกินด้วยนะกินด้วยกันก็อร่อยมากครับยกเว้นในผักเด็ดโต้ว่ามันไม่ใช่ของเดิมอย่างที่ผมเคยกินมา
1: ครับ
0: เอาเบอร์โทรศัพท์ไป038
1: 038
0: 341
1: 341
0: 081
1: 0
0: เดี๋ยวนี้ละ0388ไม่ใช่นะขอโทษครับ038 341 964
1: 964ขอโทษทวนนะ038 341 964
0: คุณต้องอีกเบอร์นะฮะ081
1: 081
0: 865
1: 865
0: 2565นะครับ
1: 2565
0: ร้านก็เปิด3 โมงเช้า3 โมงครึ่งนะครับก็ปิดตอน3 ทุ่มเป็นร้านที่ผมแนะนำให้นะครับ
1: ติดทะเลเลยไหมอาจารย
0: ์ฮะ
1: ร้านติดทะเลเลยไหม
0: ติดนะนั่งก็ไอเรือที่ผมไปซื้อปลาทูมันขึ้นมาหน้าร้านเขาเลย
1: โอ
0: ้ไอตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยเย็นๆเนี่ยนะครับเรือเข้าปรากฏว่าผมก็เห็นร้านนี้แต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็มองข้ามไปแต่พอไปกินเขานี่ก็โอเคใช้ได้เลยทุกอย่าง
1: แถวบางพระร้านอาหารทะเลเยอะไหมอาจารย
0: ์โอ้ยบางพระหรืออาหารทะเลมันก็ไม่มีไม่กี่ร้านแล้ว
1: เนา
0: ะไม่เยอะแยะนะครับก็มันก็คงจะมีบ้างนะแต่ก็ไม่มากแหละแต่ร้านนี้ก็ไปบางพระไปบางบ้านนี่มันมีแถบติดกับภูเขาก็มีนะอันนั้นไม่ใช่อันนี้ติดกับทะเล
1: ครับ
0: ครับก็เป็นร้านหนึ่งร้านหนึ่งที่ผมได้ให้มาตรฐานเติบพิจารณ์เข้าไปการลงทะเบียนคร
1: ับ แม้เมนูแปลกๆนั่นเลย
0: โอ้ยดูมันก็มีเยอะอะไรคุณเกียรติแต่ที่ผมมาพูดมามันเยอะแยะเลยเอาอย่างที่ผมกินแล้วสั่งมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ร้านนี้เขาโด่งดังมา40 ปีแล้ว
1: เออไอ้ที่แกงคั่วน้ำมันเราไม่เคยเห็น
0: นั่นแหละสูตรผมก็แปลกแกงเผ็ดใช้น้ำมันผัดกับปลาเห็ดโคนอันนี้อร่อยนะครับคุณเกียรติท่านผู้ฟังอร่อยครับอันนี้มันก็ดีนะครับ
1: ไม่มีกะทิไม่มีอะไร
0: แกงเผ็ด
1: นะไม่มีกะทินะ
0: เออไม่ใช่เขาใช้น้ำมันแทนเลย
1: เหมือนผัดใช่ไหมจ๊ะ
0: คงมันทำนองนั้นแต่มันเป็นแกงนะมันผัดก็แห้งหน่อยอันนี้มีแกงมีน้ำไม่เราคลุกกับปลาเห็ดโคนเนี่ยนะผมชอบกินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยก็มากินร้านนี้ก็แนะนำให้นะครับท่านผู้ฟังเราไปที่บางพระมาร้านชื่อชายทะเลติดกับทะเลเลยครับน้องเห็น
1: ครับ
0: ตอนนี้เราไปเนี่ยโอ้ยสวยมากคุณยี่ว่าบอกพระอาทิตย์ตกดินตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็จะมองกันโอ้ยดีครับดีครับว่าอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปทานดูนะ
1: ครับถ้าแถวศรีราชาบางพระพวกเนี้ยมันจะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมเยอะไหมอาจารย
0: ์โอ้ยถ้ามันต้องศรีราชาพี่อย่างที่ผมไปเล่าเวลาศรีราชาเนี่ยพวกญี่ปุ่นเยอะมากเขาดูบอกว่าศรีราชาเนี่ยมันเป็นโอซาก้าในเมืองไทยมีคนญี่ปุ่นเยอะเลยครับครับถ้าศรีราชาใช่แต่บางพระมันไม่ได้ติดกับศรีราชา
1: บางพระยังเป็น

0: และอาหารอร่อยอาหารผมติดใจอาหารเขาเลยอาหารเขามีเชฟคือเชฟที่ผมเล่าไปเนี่ยครับเคยเล่าไปแล้วว่าเป็นตระกูลเลี้ยงมาจากเชฟทุกคนเป็นเชฟหมดเลยแต่ทำอาหารอร่อยมากครับอย่างเช้าๆเนี่ยอาหารเขามีทั้งไทยญี่ปุ่นมีผมชอบมีหลายอย่างเลยนะครับร้านนี้ก็แนะนำให้ได้นะครับครับมันมีวันนั้นก็ไปกินแล้วผมก็เป็นเขาทำอาหารแบบฝรั่งเศสนะไข่เบนเดดิกอะไรเนี่ยนะครับแต่ก็แปลกนะหาจ่ายไข่น้ำเลยแบบฝรั่งเศสผมเคยกินในฝรั่งเศสนะครับแต่ไม่ค่อยในบ้านเราไม่ค่อยได้เจอแต่ที่อร่อยมากนะไอ้เขาทำนี่นะครับมีไข่แซลมอนให้มันเยอะเลยเต็มเลยนั่นก็อร่อยอยู่แล้วแต่ที่ผมชอบมากคือผมชอบสโมกแซลมอนเข้าใจแต่เพียงว่าผมกินเนี่ยก็ยังว่ามันไม่เหมือนกับไอ้แซลมอนเนี่ยจากวายแซลมอนคือแซลมอนแบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติอร่อยผมคิดว่านี่เป็นสโมกแซลมอนจาก
1: ฟาร์ม
0: มาคือลมเย็น
1: คร
0: ับแล้วกินคุ้มค่าเลยครับ
1: อันนี้เป็นรถไฟเช้าใช่ไหม
0: เช้าที่ผมกินเช้าเพราะตอนกลางวันตอนเย็นผมออกมากินนอกอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังกับร้านโรงแรมเนี่ยเราเนี่ย
1: ราชา
0: อาราชา
1: เ
0: ป็นการของศรีราชาเลยคุณเกียรติ
1: ครับ
0: ดีครับผมก็พักตามที่นั่นคืนนึงที่หลับที่นอนก็สบายนอนหลับสบายเลยครับผมชอบมาก
1: แล้วใครที่จะเดินทางไปเที่ยวทางเนี้ยทางพัทยาศรีราชาไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีอย่างนี้มันเจริญแล้วก็มีที่พักเยอะนะ
0: ใช่แล้ว
1: บางทียังไม่ต้องอยู่พัทยาด้วยแค่ศรีราชาบางแสนศรีราชาบางพระอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับครับจริงผมตั้งใจจะข้ามไปศรีชัง
1: ขอศรีชัง
0: ใช่ครับผมว่าจะไปนอนสักคืนสองคืนแต่ไปไม่ได้มันเกิดมรสุมเข้ามา
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องรอไปเดือนตุลาก็ตั้งใจว่าตุลาผมจะไปที่สีชังเพราะสีชังนี่มีอาหารอร่อยเท่าที่ผมรู้มาฮะตอนชาวบ้านเอาพวกอาหารทะเลมาขายตั้งแต่เช้ามีหน้าที่เที่ยวมากครับในสีชังนี่มีหน้าเที่ยวมากเลยมีพระตำหนักสมัยรัชกาลที่ 5นะก็ยังสวยอยู่และเขาบอกว่าเข้าไปสีชังก็จะมีรถที่เรียกสกายแล็กแล้วก็เขาคิด500 บาททั้งวันเลย
1: พาเที่ยว
0: แล้วก็จะพาไปเที่ยวรอบสีชัง
1: สีชัง
0: สีชังนี่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดถึงมาเสมอเพราะคนจีนเนี่ยที่เดินทางไปจากเมืองจีน
1: สัวเถาจากอะไรเงี้ย
0: ใช่ก็จะมาเห็นสีชังอันแรกเลย
1: คร
0: ับ แต่หัวใจก็คนจีนเนี่ยสมัยอากงผมบอกว่าโอ้ยเราตายแล้วเราตายแล้วเพราะอะไรนะต้นหมากรากไม้คิ้วชุ่มไปทั่วเกาะสีชังเลยครับก็เลยเมื่อเราเป็นที่หมายรู้สึกจะจำไม่ผิดนะของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเมืองไทยเนี่ยไปตั้งอยู่ที่เกาะสีชังเพื่อตรวจโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามาอพยพเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็เลยอยากจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับ
1: จริงจริงข้ามไปไม่ได้ไกลนะจ๊ะเนาะ
0: ผมว่ามีเรือนะส่วนตัวไม่ของผมนะของเพื่อนรักก
1: ็
0: เป็นเรือส่วนตัวเนี่ยนะจากศรีราชาไปสีชังใช้เวลาสักเท่าไหร่นะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเรือแบบชาวบ้านเนี่ยใช้เวลานานหน่อยครับ
1: ครับผมนะเพราะนั้นการเดินทางไปทางเขาเรียกว่าที่ตะวันออกเลียบชายฝั่งทะเลเนี่ยนะ
0: ครับตะวันออก
1: ชลบุรีอาจารย์พูดถึงชลบุรีนะ
0: แล้ว
1: ก็ไปก็เป็นระยองเป็นจันทบุรีเป็นตราดเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมเที่ยวกันเยอะนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับตราดแล้วผมก็ไปแล้วเกาะช้างนี่ผมไปเลย
1: เดี๋ยวใครอยากถามอะไรนะ SMS มาที่4689899นะครับว
0: ่
1: าเส้นทางนี้อาจารย์เขาไปบ่อยแล้วก็เป็นเส้นทางที่เพื่อนฝูงเขาเยอะจริงๆไปทั่วประเทศนั่นแหละแต่จุดเนี้ยมันอยู่ใกล้กรุงเทพ มันก็จะเดินทางกันไปเรื่อย

0: ไม่ไกลไปตลาดเนี่ยผมก็บอกว่ามีผมจะไปอยากได้หมาหลังอ่านนะ
1: ครับ
0: นะครับคุณยวาก็ให้เลี้ยงผมโอ้ผมอยากหลังมันมากนะครับหลังหมาหลังอ่าน
1: นะแล้วก็อย่างไรก็ตามแต่ถ้าไปไหนไปไหนไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนนะครับถ้ามีน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะรสชาติเข้มข้นนะครับบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับมีเจ้าเดียวที่ได้รับตาเปิดพิสดารจากคุณสันติเสนมูลไม่ใช่ทางเรา
0: ก็ใช้ของดีนะแม่อารีผมไปเยี่ยมโรงงานก็เลยที่ปัตตานีใหญ่โตเลยคนมีตังทำเอาชื่อนะครับไม่เอากับมุงกับเลยกับไรละอร่อยผมชอบมากเลยแต่ที่ชอบมากเขามีน้ำปลาหวานมีสองอย่าง
1: ครับน้ำปลาหวานมีสองอย่าง
0: แบบ
1: ออริจินอลสีเขียว
0: ครับ
1: ไม่เผ็ดแล้วก็แบบสีแดงจะเผ็ดแซ่บพอดีพอดี
0: คร
1: ับ นะครับ
0: ข่าวว่าขายดีมากเลยฮะขาย
1: ใช่หาไปร้านค้าบางร้านก็สปาเกตตี้ก็หมดไม่มีเพราะนั้นตอนนี้นะครับใครอยากซื้อนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นวิลล่าเป็นโลตัสเป็นกูเม่นะเป็นวิลล่าโอเยอะซื้อได้เลยนะครับเข้าไปซื้อเซเว่นเนี่ยง่ายท็อปก็ง่ายนะครับมันมีใกล้บ้านเข้าไปเลยโลตัสก็ได้น้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงแม่ช้อยการันตีเข้าเดียวเท่านั้นนะครับ
0: นึกขึ้นได้ศรีราชาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าศรีราชาเนี่ยเป็นกำเนิดของซอสศรีราชานะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ชุดกำเนิดที่พวกจักรภาคขึ้นรักผมอยู่สุขลาภด้วยกันนะแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาไม่กลับมาค
1: ือ
0: ไอ้ซอสศรีราชาเดี๋ยวนี้นะครับพวกต่างประเทศในยูเนี่ยไปทำขายเลยใช้ชื่อของศรีราชาน ะครับมันไม่ใช่นะครับก็ถึงบอกว่าศรีราชาเนี่ยขึ้นชื่ออันนี้คือนะซอสพริกศรีราชาผมเคยกินมาเดี๋ยวนี้มีหลายพี่น้องเขาไปทำแยกกันขายนะครับแยกกันขายนะครับแต่ว่ามันก็ว่านไปใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปครับ
1: หลากหลาย
0: ครับผม
1: นะ
0: อ๋ออีกอันนึงศรีราชาสับปะรดไง
1: ครับ
0: สับปะรดศรีราชาอร่อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร
1: ่พื้นที่มันไม่ค่อยมีแล้วเขาไปทำโรงงานเยอะ
0: เป็นโรงงานเลยนะ
1: ต้องบอกเป็นโรงงานไปโรงงานไปอะไรแบบนี้อะไรสมัยก่อนต้องกินสับปะรดศรีราชา
0: ใช่เดี๋ยวนี้ผมอยู่บางชนเนี่ยเวลามาจากบ้านนะผมอยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยก็เรียกสะพานคู่นะหรือสะพานเกลียงใจยุทธเนี่ยผมเมื่อต้องไปศรีราชาเนี่ยไปซื้อไอ้สับปะรดศรีราชาสิ
1: คร
0: ับเดี๋ยวนี้ถ้ามีที่ไหนก็บอกกันผมก็จะพิจารณารถจับมาอยู่ที่เชียงรายมันไปเจอนางแร่แล้วโอ้ยมีสุดยอดเลย
1: อร่อยกว่าแล้ว
0: รูปเล็กเนี่ยหวาน
1: อร่อยกว่าไหมอาจารย
0: ์หวานฉ่ำแล้วก็หลังมันคนเราไปผสมกับพวกภูเก็ตเขาเรียกดูแลน่าพูดอะผมไม่ชอบเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนกันทั้งแหล
1: ่
0: ทั้งลายที่จริงลายก็ผมเด็ดจากในตัวเมืองเนี่ยไปถึงได้หลวงที่ผมอยู่เนี่ยสองด้านกลางเนี่ยจะมีร้านขายสับปะรดนางแร
1: ่ครับ
0: บางทีเขาก็คั่นเป็นน้ำให้เรากินดีครับกินสับปะรดชื่นใจดีๆครับ
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่อาจารย
0: ์ได้ครับ
1: นะ
0: มีอะไรก็ถามไ
1: ม่มีสิเบรกเข้ามานะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: นายที่นายออนทัวร์
2: หากพูดถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไม่พลาดคือตลาดกิมหยงค่ะศูนย์รวมสินค้าที่หลากหลายและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดธรรมดานะคะแต่เป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมและความคึกคักของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ที่แวะเวียนมาจับจ่ายของฝากและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะตลาดกิมยงโดดเด่นด้วยการเป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่2ชั้นที่เรียงรายไปด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของสดของแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและอาหารหลากรสชาติที่ชวนลิ้มลองค่ะโดยเฉพาะสินค้าอย่างผลไม้สดตามฤดูกาลขนมของทานเล่นและของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีให้เลือกสรรแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปจนถึงน้ำหอมและเครื่องประดับซึ่งนักช็อปสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วยค่ะตลาดกิมหยงไม่ได้เป็นเพียงตลาดแต่ยังเป็นเสน่ห์แห่งหาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันมีสีสันและหลากหลายของชาวใต้ค่ะที่นี่เปิดต้อนรับตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่ว่าจะมาช่วงไหนคุณก็จะได้พบกับความคลึกคลื้นและของอร่อยมากมายที่พร้อมให้เลือกซื้อกันใครที่กำลังมองหาของฝากหรืออยากสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอันมีชีวิตชีวาแบบนี้ตลาดกิมยงคือจุดหมายปลายทางที่คุณจะไม่ผิดหวังค่ะมาเดินเล่นที่นี่สักครั้งและคุณจะรู้ว่าคำว่าครบจบในที่เดียวเป็นอย่างไรค่ะ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
8: กลับมาช่วง2กับคอลเลอร์ไลน์นะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสุมนนะครับและผมสมเกียรติครับมีเรื่องดีๆบอกให้ฟังคือเรื่องของที่จะพากันไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะเขาเรียกว่าทริปเอ็กซ์คลูซีฟไม่ใช่เพื่อฮ่องกงสิไปเบอร์ไปประเทศจีนนะสำหรับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์นะที่คืนเม็ดวันโอเซเว่นเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปเขาเรียกว่าไปประเทศจีนสายชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนเลยนะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองครับน่าไปมากเฉินตูฉงชิ่งอู่หลงนะครับนำทีมโดยโอ้โหคนนี้ดังมากนะครับเป็นทีมมูโดยคุณเกตธัญไมแม่หมอมนขาวนะสถานที่การันตีสวยงามมากแน่นอนเพราะฉะนั้นจะพาไปเนี่ยนะเช่นภูเขาสีดรุณีนะครับอันนี้เป็นเรียกว่ารับลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุนฟ้านะนอกจากนั้นแล้วก็ยังพาไปโอ้โหอันนี้เสียวนะไปท้าทายความเสียวนะครับก็สามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งนี้เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนะทุ่ง

0: อุทยานเขานางฟ้านะดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนอกจากนั้นแล้วนะครับยังเสริมสิริมงคลนะครับพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปปลุกพลังครั้งยิ่งใหญ่มงคลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับที่วัดหลัวฮั่นนะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะถ้าใครเคยไปแล้วคงจะรู้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังพาตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์นะครับของพระธรรมกัมจั๋งนะครับพระธรรมกัมจั๋งก็เคยศึกษาแล้วก็เรียนที่นี่นะครับนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งชุนชีหลู่สุดชิคเราไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ6วัน5คืนนะครับออกเดินทางเนี่ยนะครับในวันที่24ถึง29ตุลาคมอาหารสุดพิเศษครับงานนี้ราคาเพียง 43,900 บาทนะครับเพราะนั้นคุ้มค่าครับไม่แพงเพราะนั้นการไปในครั้งนี้นะครับถ้าอยากจะไปเนี่ยต้องรีบติดต่อเลยนะเพราะเหลือ4ที่เท่านั้นเองนะครับโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข0814986322อีกครั้งครับ0814986322หรือที่ LINE นะครับ oa@net107จองด่วนแล้วครับก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับอันนี้บอกกันก่อนเลยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: น่าไปมาก
1: ครับไอ้ที่คุณพูดเนี่ยผมไปหมดแล้วนะคร
0: ับ เห็นไหม
1: หมดมีแค่ถามอะไรก็ถามจะอธิบายฟังเลยคร
0: ับ อยากรู้ถามได้หรือไม่ก็สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกมาดู SMS กันครับอาจารย
1: ์ครับได้ครับ
0: อาจารย์กุ้ยชายพนมสารคามกับตลาดพลูอันไหนอร่อยกว่ากันครับ
1: พนมสารคามกุ้ยชายเหรอ
0: พนมสารคามเขาจะมีไอ้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเนาะ
1: ไอ้มันใช่ทุกผม
0: ใช่ไม่แน่ใจ
1: แต่ผมตรงอย่าโกรธผมเลยผมเคยไปกินแล้วผมไม่ชอบเลยมันไม่ใช่เลย
0: ไม่ลิ้นใครลิ้นมัน
1: ผมว่าถ้ากุ้ยชายผมว่าตลาดพลูดีกว่า
0: ใช่ไหม
1: ฮะดีกว่าครับกุ้ยชายเนี่ยแล้วผมก็ชอบกินกุ้ยชายด้วยมากเลยครับ
0: นะฮะคืออย่างเรารู้ว่าที่พนมสารคามเนี่ยเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแล้วก็มีไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้ไส้อะไร
1: ไม่นะครับผม
0: มีที่เดียวเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่เข้ากันหรอกครับมันไม่เข้าเลยการจะโกรธผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่
0: อาจารย์
1: นี่ก็ตั้งใจไปกินนะ
0: อาจารย์ทุกกินมาแล้วทั่วโลกทั่วประเทศนะฮะเพราะฉันไม่ว่ากันลิ้นใครลิ้นมันอาจารย์
1: ที่อะไรอ่ะลังบุรีอ่ะที่ปักท่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆกับไอ้สถานีรถไฟอ่ะน
0: ะ
1: เขาปลูกต้นกุ้ยช่ายเองเลยคุณเกียรติ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาหยิบขึ้นมาแล้วก็มาทำนะครับนึ่งกุ้ยช่ายอันนี้อร่อยขอแนะนำนะครับอร่อยถูกใจผมมากเลยครับ
0: ลองไปกินดูนะครับ
1: ลองไปอยู่ปักท่อ
0: นะครับเปิดอยู
1: ่พูดถึงปักท่อมันจะไปแล้วเสียดายนะคือเดี๋ยวเนื้อที่อร่อยมากอ่ะปลาหอมมาก
0: ปลาหอม
1: เสียดายก็เสียชีวิตไปแล้วนะอร่อยมาก
0: แล้วลูกหลานขายไหม
1: ลูกสาวไปอยู่นะฮะยันนำนะฮะอะไรเนี่ยทำอร่อยฮะอร่อยมัน
0: ใครอยากกิน
1: นะครับอร่อยจริงครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวปลาหอนะ
1: ปลาหอ
0: ที่ปากท่อเหมือนกัน
1: อยู่ใกล้ๆ
0: ที่ร้านบางชายทะเลบางพระเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขา SMS มาบอกว่ายำถั่วภูก็อร่อยแล้วครับอาจารย
1: ์ครับเขาจำอร่อยดีที่หวานชอบเลย
0: อ๋อได้กินไหม
1: ครับจำชูแต่ผมเฉยๆนะเพราะว่ามันจะร้านที่หมอพระที่เรากินเมื่อวานนะก
0: ็พี่หวานกินไหมยำถั่วภู
1: กินคุณผู้ชายกิน
2: บางพระ
1: บุญบางพระยำดุดภูที
0: ่ชายทะเลบางพระ
1: อาจารย์ก็ถามบอก
0: เขาบอกมา
1: ครับกระตุ้นครับขอบคุณครับ
0: ครับศรีราชาศรีราชาเกาะศรีชังมีร้านเปิดหรือร้านอาหารแนะนำไหมครับอาจารย
1: ์ที่ศรีชังผมไม่เคยไปเลยครับไปดูจะไม่จะมาเขียนมาเล่ากันให้ฟังว่าแต่เขาเล่ากันว่าสีชังมีร้านอร่อยเยอะเลยร้านก็แบบชาว

0: านนะครับ
1: เป็นแบบชาวบ้านเน
0: า
1: ะ
0: ชาวบ้านนะเนี่ยคุณเกียรติรู้ไหมว่าชาวบ้านทำกับข้าวเนี่ยอร่อยกว่าร้านใหญ่ๆนะครับ
1: รสชาติเป็นแบบท้องถิ่นนะ
0: แน่นอนครับใช่เลยผมก็เนี่ยเห็นจตุราเนี่ยไอ้มรสุมมันไม่มีแล้วก็ไปได้แหละครับได้คุยกันเรื่องสีสังนะพี
1: ่คุณวังถามมาว่าแล้วเกาะร้านอาจารย์มีร้านอาหารอร่อยไหมคะ
0: เกาะร้านพัทยาไม่มีครับผมไม่เคยอยู่เกาะร้านแล้วไม่มีร้านอาหารอร่อยอะไรแล้วครับไม่มีครับขอโทษที
1: ถ้าใครรู้เส้นทางไม่เป็นไรอ่ะหมายถึงว่าใครที่อยู่เกาะร้านหรือใครที่ไปเที่ยวเกาะร้านคุณได้กินอะไรอร่อยบอกมาหน่อย
0: ครับได้ครับ
1: นะครับก็อยากให้จัดรายการร่วมกันนะจ๊ะเนาะ
0: ดีครับขอบคุณครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเส้นเนี้ยเส้นทางที่จะไปเนี่ยนะอย่างมันก็เจอเกาะสีชังก่อนถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วมันอยู่เกาะร้าน
0: เกาะร้านอยู่พัทยา
1: ครับแล้วก็เลยไปก็โอ้ไม่รู้มีเกาะอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเกาะที่คนนิยมไปเที่ยวกันที่เยอะเนี่ยก็เกาะช้างไหมอาจารย
0: ์โอ้เกาะช้างของอร่อยครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยทุเรียนเขาดังมากนะ
1: ทุเรียนในเกาะช้างนะ
0: โอ้โหอร่อยมากเลยครับไปเกาะช้างทุเรียนได้เลยทุเรียนพันธุ์อะไรนะวะ
2: เกาะช้าง
0: เคยเอาเกาะช้างนะ
1: มันเป็นพันธุ์อะไรฮะชะนีฮะ
0: คงจะเป็นชะนีใช่ใช่จะมีเยอะจังแต่ผมไม่นานให้ผิดที่นั่นนะครับ
2: มันออกเร็วดิออกก่อน
0: ใครแล้วก็มันออกมาก่อนใครเลยนะครับคุณเ
1: กียรติตอนนี้ผลไม้เยอะมากเลยนะพี่อาจารย
0: ์ครับ
1: มีแล้วมังคุดจากใต้มากันเต็มเลยอ่ะ
0: มาดีมากมังคุดเลยกินหลังจากกินทุเรียนแล้วนะครับท
1: ุ
0: เรียนมันร้อนแต่มังคุดมันเย็นผมคุณยี่หว่าชอบกินทุเรียนแล้วผมชอบกินมังคุดมังคุดมันเย็นผมชอบมากเลยนะแต่มังคุดผมชอบของนครศรีนะ
1: ครับ
0: ได้กินนะ
1: มังคุดคัด
0: มังคุดเขาทำเนื้อเสียบไม้อะ
1: มังคุดคัดไงอาจารย
0: ์
1: แพงมากเขาเรียกมังคุดคัด
0: คัดเหรอ
1: ชื่อเขาอ่ะ
0: คือ50 บาทต้นไม้ละ50
1: โอ้สามลูกก็50 บาทแล้ววะ
0: ใช่ใช่อ่ะ
1: แล้วหลัง
0: กินเลยนะครับมังคุด
1: แล้วตอนหลังคนเอามาทำอาหารเยอะ
0: เขาถึงบอกว่าทุเรียนเป็น king of food นะแต่มังคุดเป็น queen of food นะ
1: นะเพราะนั้นใครที่อยากกินมังคุดคัดเนี่ยถ้าไปนครศรีเนี่ยได้กินแน่โดยเฉพาะไปร้านไอ้ร้านเปิดพิสดารร้านขนมจีน
0: โอ้ดี
1: ขนมจีนนครนะซอยพันยม
0: อร่อยมากอร่อย
1: นั่นแหละของลุงสมบูรณ์นะเขาถามหาอาจารย์บ่อยมากถ้าไปนครศรีธรรมราชนะเป็นร้านใหญ่จีร้านใหญ่แล้วก็มีมังคุดคัดขาย
0: เออดีครับคือผมแม่ลิ้นผมนี่นะครับผมไม่ชอบอาหารที่ตะคอนมากเลยครับ
1: ชอบไหมฮะ
0: รสมันเข้มข้นของผมมันจัดจานดีนะครับ
1: ชอบหรือไม่ชอบ
0: ทางตังนี่มันจะอ่อนลงอาหารสุโขทัยของทางตังนี่อ่อน
1: อาจารย์ชอบแบบจัดจานหรือไม่จัดจานล่ะ
0: โอ้จะจัดจานเผ็ดเข้มบางทีอย่างนั้นยินดีนครเนี่ยสมใจจากเลยครับบอกร้านคุณสมบูรณ์เนี่ยอร่อยมากเลยคร
1: ับ ร้านคุณสมบูรณ์ก็ชื่อร้านขนมจีนนครนะอยู่ซอยพันยมอยู่ในเมืองกับข้าวเขาเยอะมากแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ขนมอะไรก็มีอะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีมังคุดคัดเนี่ยเขาให้ชาวบ้านเนี่ยเอามาขาย3ลูกแต่ก่อนไม้ละ10-20เดี๋ยวนี้มาแล้ว40-50 บาทแล้ว
0: 40ครับผมอยู่50ละ
1: แล้วร้านอาหารดังๆก็เอามาทำแกงอาจารย์เอามังคุดคัดมาใส่แกงส้มมั่งแกงอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมด
0: ไม่ได้เคยกิน
1: เนี่ยร้านอาหารในกรุงเทพอาจารย์
0: อ๋อหรอครับ
1: ฮะเขาเอามังคุดคัดมาทำเป็นอาหาร
0: มีร้านไหนบอกผมจะลองกินจะมาเล่าให้ท่านรู้ฟัง
1: ได้เดี๋ยวผมตามให้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกัน
0: ได้ครับพรุ่งนี้กินอะไรนะครับที่ร้านไม่ช่อยเดยหลวงนะเรามีอาหารทะเลมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับ
1: จ
0: ะทานกันเต็มที่แล้วก็น้ำปลาอย่างดีของมาสีเท้าเอาด้วยขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวอะแนะนำว่าคาชิวาเนี่ยนะครับรุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าโอ้ ดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่ไม่ได้ดีแค่หุงข้าวนะนะฮะอันนี้บอกเลยไอเทมลับของเขาเนี่ยของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำอ่ะตัวหม้อข้างในเขาเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับไม่มีความอัจฉริยะนะครับความสำคัญคืออัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าคุณจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะหรือว่านึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยรับการรับประกันนะฮะมั่นใจเรามีมอกด้วยแล้วรับประกัน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้รีบเลยครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทนะครับถูกมากนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับตอนนี้นะ990บาทเนี่ยสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมด้วยนะทันทีอีก2รายการก็คือไอ้ตัวที่ขี้มาแล้วก็มีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ย300นะครับเพราะฉะนั้นราคานี้นะครับโทรศัพท์เลย02-114-3390ด่วนเลยครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียครับอันนี้มีไว้เนี่ยใช้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีไว้รีบสั่งนะเพราะมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับเอาล่ะพรุ่งนี้นะฮะมาฟังว่าที่แม่ช้อยมีอะไรให้กินแต่ว่าพรุ่งนี้รายการกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99เป็นเพจของ FM 99นะครับเพจของเราเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงจะเป็นร้านอาหารที่อร่อยพรุ่งนี้เป็นร้านซุปเปอร์มังนะฮะเป็นร้านข้าวต้มที่อร่อยมากแล้วราคาไม่แพงนะครับปกติเขาขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์2ตอนสักประมาณ5โมงเย็น 5-6 โมงเย็นเนี่ยเขาจะขายถึงประมาณตี3นะครับแต่ว่าวันที่7เนี่ยเขาจะย้ายไปขายอยู่ที่ซอยหน้านิวาส48แถวตลาดโรงไม้นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ดูได้เลยนะครับว่าเขามีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างที่กินมานะฮะเมนูของคือเขาชื่อซุปเปอร์มังคำว่าซุปเปอร์มังก็คือพวกซุปเปอร์ต่างๆพวกเล้งต่างๆพวกต้มยำนี่โหมะนาวแท้พริกขี้หนูสวนแท้อร่อยมากขนาดมะนาวแพงๆกระสอบละหมื่นแม่ต่อยเจ้าของร้านเขาก็ยังสั่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวที่อร่อยของเขาคือยำปลาสลิดเขาอย่างเงี้ยเวลาเราสั่งเนี่ยเขาจะทอดทีละตัวนะฮะตัวใหญ่ด้วยเนื้อเยอะแล้วก็มายำโอ้โหน้ำยำเขานี่หอมเปรี้ยวหวานครบสูตรมันเค็มนะแล้วก็เขาก็จะมีเมนูที่เรากินแล้วเราชอบก็แกงคั่วหอยขมคือเขามีทั้ง อาหารที่กินกับข้าวต้มแล้วก็มีอาหารกินข้าวสวยด้วยแล้วข้าวต้มก็เป็นข้าวต้มอัญชันกับข้าวต้มขาวส่วนข้าวเนี่ยนะข้าวสวยแล้วก็มีตัวที่กินกับข้าวสวยอย่างก็หอยลายโอ้โหหอยลายเขาผัดได้หอยลายผัดพริกสดอร่อยมากนะร้านเนี้ยวันที่7กันยาเนี่ยเขาจะย้ายไปขายที่ซอยหน้านิวาส48ตรงตลาดโรงไม้นะครับแต่ถ้าวันนี้จนถึงวันที่6เนี่ยเขายังขายอยู่หน้าสตรีวิทย์2อยู่ดูได้พรุ่งนี้ครับ1ทุ่มตรงนะครับดูได้เลยครับรายการกินอย่างสมเกียรติครับหรือจะเข้าไปดูTikTok ของผมก็ได้นะครับปองปากหมาของแท้นะครับเข้าไปดูได้เลยก็จะมีเป็นแบบสั้นๆแต่ถ้าจะเป็นของเพจFM 99ก็จะยาวๆนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเดินหน้าเสกกลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์7เดือนระงับแล้ว 1,471 รายการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผนึกกำลังกับเจ้าของลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Shopee, Lazada, TikTok, Shop, LINE และ NextGen Commerce วาง4กลไกสำคัญเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล API แบบ Real Time เพื่อคัดกรองสินค้าการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และการยกระดับดำเนินคดีร่วมกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลถึงเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดออนไลน์ได้แล้ว140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการขายบนแพลตฟอร์มได้อีก 1,471 รายการทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368และควรตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าก่อนสั่งซื้อพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้เสมอรัฐบาลแจงป้ายทะเบียน TC และ QC วิ่งบนถนนถูกกฎหมายชี้เป็นรถทดสอบก่อนผลิตและรถตรวจคุณภาพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีภาพรถยนต์ติดป้ายทะเบียนอักษรภาษาอังกฤษ TC และ QCวิ่งบนท้องถนนโดยกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าเป็นเครื่องหมายอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความพร้อมของระบบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนผลิตจริงหรือจำหน่ายซึ่งป้ายทะเบียน TC หรือ Test Car ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตที่เป็นรถต้นแบบทางนี้หนังสืออนุญาตจะมีอายุ180วันโดยแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงมีอักษรข้อความ TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักระบุจังหวัดกรุงเทพมหานครและมีเครื่องหมายขอสออัดรอยดุลส่วนป้ายทะเบียน QC หรือ Quality Control ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพที่สุ่มตัวอย่างรถผลิตสำเร็จมาตรวจวัดคุณภาพก่อนจำหน่ายหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันโดยแผ่นป้ายมีลักษณะคล้ายกันแต่ใช้ตัวอักษร QC นำหน้าอย่างไรก็ตามการนำรถดังกล่าวมาวิ่งทดสอบบนถนนต้องพกสำเนาหนังสืออนุญาตมีหลักฐานการประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทหากฝ่าฝืนเงื่อนไขถือเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทสามีเครียดใช้มีดจี้คอภรรยาหน้าร้านสะดวกซื้อที่กำแพงเพชรเกิดเหตุระทึกที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายวุฒิไกรบุตรพรมอายุ30ปีเกิดอาการเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและน้อยใจที่ไม่มีใครสนใจหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจึงฉุดกระชากภรรยาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและใช้วิธีจี้คอเป็นตัวประกันท่ามกลางความตกใจของผู้คนกว่า100คนตำรวจสภ.คลองลานและฝ่ายปกครองกว่า20นายเข้าปิดล้อมและเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจนผู้ก่อเหตุมีอาการสงบลงและยอมวางอาวุธมีดเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะนายบอสประจำการเหมือนเดิมจันทร์ถึงพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์กับบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ฝากไปกดไว้ด้วยดูสดดูย้อนหลังบน YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับถ้าเกิดดูหรือรับชมผ่านทางรับฟังผ่านทาง YouTube แบบสดๆจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมมานะเบรกข่าวสารเกมเกี่ยวกับเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราวเหมือนเดิมเนาะก็ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Tip Radio เมื่อวานมีคำถามใน YouTube ขออภัยมีคำถามใน YouTube ที่ยังไม่ได้ตอบอยู่2อันจริงๆมัน4

ช้า5ข้อความแต่อันหลังมันจะเป็นเกี่ยวเรื่องฟุตบอลแบบแซวๆกันก็เลยข้ามๆไปแล้วกันเอา2คำถามที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับคำถามแรกคุณ21ซุปเปอร์ฮีโร่ถามว่าปีนี้จะมีถ่ายพรีเมียร์ลีกบนฟรีทีวีไหมพอทราบข่าวบ้างไหมเขาถ่ายแล้วนะครับแมตช์วีค2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีถ่ายมาตลอดนะครับเขาถ่ายทางช่อง Mono Max Sport TV ก็คือช่อง Mono 29เดิมนั่นแหละนะครับเขาจะถ่ายประมาณแมตช์วีคละ2คู่ก็คือวันเสาร์1คู่วันอาทิตย์1คู่โดยหลักการเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าติดตามรายละเอียดในเรื่องของสัปดาห์ไหนคู่ไหนอะไรเงี้ยเขาอัปเดตเป็นรายเดือนก็ไปดูได้บน Facebook Fanpage ของ Monomax Sport ก็ได้นะครับอย่างแมตช์วีคที่3ก็คือสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่5กับวันอาทิตย์ที่6คู่ที่ถ่ายทาง Monomax Sport TV ที่เป็นฟรีทีวีหรือว่า Mono 29เดิมนะครับก็จะเป็นคู่3ทุ่มวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเวนทรีซิตี้แล้วก็คู่วันอาทิตย์2ทุ่มนะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าไอ้คู่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดดูผ่านทางแอป Monomax ถ้าคุณสมัครตัวแพ็คเกจพรีเมียมคู่นี้จะถ่ายแบบ 4K ด้วยนะครับก็คือมันต้องแยกส่วนกันเนาะบนทีวีมันไม่ใช่ 4K อยู่ละแต่ดูฟรีทีวีได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกวันเสาร์1คู่วันอาทิตย์1คู่โดยเฉลี่ยจะเป็นแบบนั้นโดยเฉลี่ยจะเป็นแบบนั้นนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับ2แมตช์วีคแรกของเดือนสิงหาคมก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ในเดือนกันยามันจะมีทั้งหมดอยู่3แมตช์วีคก็เป็นแบบนั้นทั้ง3แมตช์วีคนะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นมีถ่ายก็คือช่องโมโน29เดิมนั่นแหละซึ่งปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Monomax Sport TV ไปแล้วครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคุณวรวุฒิวงศ์นะครับเสียมี 17T กับเสียมี 17T Pro ภาพนิ่งต่างกันไหมต่างสนใจ 17T เพราะว่าซูมออปติคอล5เท่ากันกับ 17T Pro จะถูกกว่าพอสมควรก็ถูกเพราะว่าเสียมี 17T ปีนี้ใช้คำว่าปีนี้ได้ไหมปีนี้ก็ได้ก็เขาอัปเกรดในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้เข้ามาให้เทียบเท่ากับรุ่นโปรนะครับคือจริงๆ Xiaomi 17T Pro อ่ะตัวเลนส์ชุดกล้องของ Xiaomi 17T Pro ครับมันเหมือนตัว Xiaomi 15T Pro เป๊ะๆเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับขณะที่ 17T Pro เนี่ยอัปเกรดในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้ให้ขึ้นมาเท่ากับรุ่นโปรแต่ว่าความแตกต่างระหว่างตัว Xiaomi 17T Pro กับ 17T ธรรมดาก็ยังมีเรื่องของเลนส์หลักตัว50ล้านอยู่นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันใช้คนละตัวเซ็นเซอร์คนละเบอร์ถ้าเกิดเป็นตัว Xiaomi 17T เนี่ยมันจะใช้เป็น Light Fusion เบอร์จำไม่ได้ละแต่มันจะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดที่เล็กกว่าก็คือ1ส่วน 1.55 นิ้วนะครับขณะที่ตัวของ Xiaomi 17T Pro มันใช้ Light Fusion 900มั้งซึ่งมันจะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าก็คือ1ส่วน3 1ส่วน 1.31 นิ้วประมาณนี้แล้วก็จริงๆจะมีเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่ไม่เหมือนกันด้วยในส่วนเลนส์หลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 17T ที่เป็น50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 1.55 นิ้วเนี่ยตัวระบบออโต้โฟกัสมันจะเป็นแบบ Face Detection ออโต้โฟกัสปกติแต่ว่าถ้าเป็น 17T Pro นะครับมันจะเป็น Multi Directional PDAF ซึ่งมันจะทำงานได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แสงมีความซับซ้อนก็คือมีความเปรียบต่างระหว่างความสว่างกับความมืดสูงหรือในที่แสงน้อยก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์กับตัวเลนส์เทเลโฟโต้ชุดเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะครับกล้องหน้าก็ตัวเดียวกันนะครับก็ต่างที่เลนส์หลักเพราะนั้นถ้าถามว่าภาพต่างไหมต่างต่างอยู่แล้วแล้วจริงมันก็ต่างด้วยตัวชิปด้วยนะครับเพราะว่าพอชิปมันคนละเบอร์เนาะเสียเมย์ 17T Pro มันใช้เป็นDimensity 9500นะครับขณะที่ตัวของ 17T ธรรมดามันใช้เป็นตัว Dimensity 8500 Ultra อย่างที่บอกคือชิปประมวลผลมันไม่ได้มีแค่ CPU GPU แต่ว่ามันมีตัว NPU มีตัวที่เป็น IFP ก็คือ Image Signal Processor อยู่ในนั้นด้วย Image Signal Processor ก็คือตัวประมวลผลภาพพอเบอร์ไอตัวชิปเบอร์ที่สูงกว่ารุ่นที่สูงกว่ามันตัวไอตัวของ ISP คือ Image Signal Processor ส่วนใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีกว่า
มันก็จะส่งผลกับภาพด้วยไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้อยเรื่องของการทำ HDR ประมาณนี้เพราะง่ายๆภาพก็ต่างนะครับภาพก็ต่างแต่มากน้อยกับราคาที่ต่างอันนั้นแล้วแต่คนจะประเมินแล้วกันประมาณนี้นะครับจบคำถามของเมื่อวานที่คงค้างไว้นะครับส่วนเรื่องบอลข้ามๆไปแล้วกันนะแบบไอโครงการก้าวทีละแต้มอะไรเงี้ยนะข้ามๆไป แล้วก็เมื่อคืนอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ก็ยินดีกับแฟนเดอะกันเนอร์ด้วยนะครับเฮ้ยแต่แอสตันวิลล่าผมแปลกใจว่ะเมื่อคืนแต่เมื่อคืนดูไม่จบเมื่อคืนดูได้ครึ่งแรกก็ดูได้เต็มครึ่งครึ่งหลังน่าจะดูได้ถึงแค่ประมาณนาที70-75ไม่เกินเนี้ยเราก็น็อกไปละแต่ว่าเอาเฉพาะครึ่งแรกก่อนผมว่าคือผมแค่รู้สึกว่าอัสซามิล่าเสียตัวผู้เล่นไปเยอะอ่ะเนาะเสียแบบหลายตัวไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะดรอปลงเยอะอ่ะหมายว่าฟอร์มโดยรวมหรือว่าแต่ว่าระบบเขายังดีเนาะการโต๊ะกงโต๊ะกลับแต่ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะก็อาจจะดรอปลงไปเยอะพอสมควรยังคิดว่าจังหวะหลุดของแม็กกินลูกนั้นแล้วจ่ายไปทางซ้ายผมจำชื่อซ้ายตัวใหม่ที่มาแทนโรเจอร์ไม่ได้นะถ้าเป็นมาร์แกนโรเจอร์ผมว่าลูกจังหวะนั้นน่าจะมีลุ้นกว่านั้นนะแต่นั่นแหละมันผ่านไปแล้วไงก็ยินดีกับเดอะกันเนอร์ด้วยนะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวสารของเราอย่างที่บอกเดือนนี้มหาโหดเข้าสู่2เดือนอันตรายของชาวเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายให้แล้วกันว่ากันยายนเกมอะไรออกใหม่บ้างเอาเฉพาะเกมที่เอาแค่แบบเกมที่ควรจะเมนชั่นถึงเนี่ยก็เยอะมากแล้วเยอะจริงๆเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปไล่กันเอา2เกมที่มันเรากำลังจะได้เล่นกันก่อนเร็วๆนี้ก็จะมี The Blood of Don Walker ใช่ไหมกับ Onimusha Way of Sword นะครับตัว The Blood of Don Walker เนี่ยมันจะออกวันที่3ก็คือวันมะรืนนี้นะครับส่วน Onimusha ก็จะเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมี2เกมนี้แล้วมันเป็น2เกมที่สไตล์คล้ายๆกันหมายความว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เหมือนกันกึ่งๆ Open World นิดๆเหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งThe Blood of Don Walker แล้วก็ Onimusha Way of Sword ซึ่งล่าสุดคะแนนรอบสื่อออกมาเรียบร้อยคะแนนใกล้เคียงกันมากเรียกว่านี่คือตาช่างว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาเลือกกินยาเม็ดแดงหรือเม็ดฟ้าแล้วอะก็คือเอา The Blood of Don Walker ก่อนนะครับ Blood of Don Walker คะแนน Metacritic เฉลี่ยจากสื่อหลายสำนักเฉลี่ยมาแล้วได้85เต็ม100นะครับหลายสื่อให้คะแนนสูงมากนะครับเช่น CG Magazine นี่ให้ 9.5 WCCS Tech ให้9นะครับ IGN เซอร์ไพรส์มากให้9นะครับ Game Spot ให้8 VGC ให้8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยคะแนนโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างสูง85เต็ม100คะแนน Metacritic ของ The Blood of Don Walker นะครับส่วน Onimusha Way of the Sword นะครับคะแนนเฉลี่ย Metacritic อยู่ที่86เต็ม100เฉือนไป1คะแนนท้วนซึ่ง IGN เมื่อกี้ให้Blood of Don Walker 9ใช่ไหมนี่ตัวแปรเลยเพราะว่าเขาให้ Onimusha 10ไปเลยพี่ IGN บอกนะครับ IGN แบบถูกเส้นมากถูกจริตมาก IGN ให้10เต็ม10ไปเลยนะครับพุทธสแควร์ก็ให้9เต็ม10กลางๆหน่อยลงมาก็มีพวกแบบเกมเรดาร์พลัสให้7เต็ม10 CG Magazine ให้8เต็ม10แต่คะแนนโดยรวม86เต็ม100สำหรับ Metacritic นะครับย้ำอีกที The Blood of Don Walker เปิดให้เล่นมันพฤหัสนี้นะครับวันที่3ส่วน Onimusha Way of Sword เปิดให้เล่นวันศุกร์ที่4ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ใช้คำว่าอะไรดีเลือกยากอยากให้ฟันธงก็อยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องละกันอยากจะเล่นสไตล์แบบเนื้อเรื่องแบบเป็นแวมไพร์ไหมเป็นยุคกลางทางฝั่งยุโรปไหมงั้นก็ไป Blood of Don Walker แต่ถ้าเกิดอยากเล่นแนวแอคชั่น RPG แอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ฉากหลังเป็นญี่ปุ่นหน่อยมีความแฟนตาซีเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็Onimusha Way of Sword นะครับแต่ว่าทั้ง2เกมจะลงทั้งคอนโซล PC เนาะ
ต่างกันตรงที่ว่า The Blood of Don Walker เนี่ยคอนโซลเขาจะลงแค่ PS5 กับ Xbox Series XS นะครับ PC มันลงอยู่แล้วส่วน Onimusha Valve Sword ก็จะเพิ่มในส่วนของ Nintendo Switch 2เข้ามาด้วยซึ่ง Nintendo Switch 2จะวางจำหน่ายวันที่4พร้อมกันกับ PS5 แล้วก็ Xbox Series XS เลยนะครับแล้วก็วันมะรืนนี้คือวันที่3ตอน2ทุ่มนะครับ Sony PlayStation ประกาศเตรียมทำไลฟ์ State of Play นะครับซึ่งจะเป็น State of Play 2อันไลฟ์ต่อเนื่องกันเริ่มกันตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ2ทุ่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตามเวลาประเทศไทยครับ State of Play ปกติก่อนพอจบ State of Play ปกติมันจะต่อด้วย State of Play Japan ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะมีเกมอะไรบ้างนะครับ State of Play ที่เป็น International เนี่ยเขาบอกแค่ว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็เกมใหม่จากที่อยู่ในเครือของ PlayStation Studio แล้วก็มีเกมพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบเปอร์ปาร์ตี้ด้วยแต่ว่าเน้นไปที่ตัวเกมจากฝั่งที่เป็น PlayStation Studio นะครับแล้วก็จะมีการเจาะลึกในส่วนของตัว Final Fantasy 7ภาคจบนะครับ Revelation ด้วยนะครับส่วน State of Play Japan นะครับก็หลักๆ ก็จะเน้นเกมทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียที่เป็นสตูดิโอในญี่ปุ่นกับเอเชียเป็นหลักประมาณนี้นะครับก็จะไลฟ์ต่อกันเลย ก็ถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือประมาณ2ทุ่มของวันพฤหัสนี้นะครับดูได้ทั้งบน YouTube แล้วก็บน Twitch นะครับก็ไปลองดูนะครับแล้วก็พอจบจาก State of Play ทั้ง2อันปุ๊บวันเดียวกันเลยประมาณ4ทุ่มคือคืนวันพฤหัสตอน4ทุ่มโคนามิก็จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งต่อไปเลยชื่อว่าโคนามิPress Start นะครับกดปุ่ม Start นั่นแหละตัวของ Konami Press Start จะมีความยาวราวประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีก็ที่เขาประกาศออกมาแล้วก็จะมีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Silent Hill Townfall นะครับ eFootball Kick Off Castlevania Belmont Curse อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็น Left Noir ด้วยนะครับก็เพราะจริงๆแล้วตัวหลายคนก็สนใจเพราะตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วมันก็เงียบไปเลยไม่มีการอัปเดตใดๆเลยซึ่งโคโนมิบอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตแน่นอนในงานโคโนมิเพรสสตาร์ท4ทุ่มวันพฤหัสนี้ดูไลฟ์ทาง YouTube ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่งาน State of Play เราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าของเกมล้นซ่าท้าอวกาศใช้คำนี้ได้ไหมว่าอินเตอร์กาแล็กติกนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุด Naughty Dog นะครับออกมาประกาศว่าตอนนี้ทำคัตซีนของอินเตอร์กาแล็กติกเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ในโพสต์นั้นน่ะเขามีการบอกว่า See you Space Cowboy นะครับซึ่งNaughty Dog อ่ะเนาะมันก็ถือว่าอยู่ในเครือของ PlayStation Studio อยู่เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Intergalactic ในงาน State of Play 2ทุ่มวันพฤหัสนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ส่วนอีกหนึ่งเกมใหญ่ Exclusive ของฝั่ง PlayStation ที่จะออกเดือนนี้ก็คือกลางเดือนนี้เลย15กันยายน Wolverine นะครับก็ล่าสุดนะครับทางด้านของทีมพัฒนาก็มีการสปอยมาเรียบร้อยว่าเตรียมเคลียร์พื้นที่บนเครื่อง PlayStation คุณให้ดีเพราะเตรียมเปิดให้พรีโหลดนะครับในวันที่8กันยายนคือพรีโหลดตัวเกมไว้ก่อนพอวันที่15ก็เปิดเล่นได้เลยไม่ต้องมาดาวน์โหลดแล้วหรือไปดาวน์โหลดอัปเดตอีกนิดๆหน่อยๆประมาณนี้โดยที่ตัวเกม Wolverine บน PlayStation 5จะกินเนื้อที่ประมาณ79.36 กิกะไบต์กับง่ายๆครับเตรียมไว้80กิกนั่นแหละโดยที่เขาจะเปิดให้พรีโหลดตั้งแต่วันที่8กันยานะแต่เปิดให้เล่นจริงๆคือ15กันยานะครับก็รอเล่นได้สำหรับบูเบอรินอีก1 AAA ประจำเดือนนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นเกม Exclusive ของฝั่ง PlayStation เขาอะนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับ
ไม่ว่าจะระดับชั้นไหนก็ตามเดือนนี้3เกมที่เข้ามา

ให้กดรับฟรีได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยสไนเปอร์อีลิทรีซิสแทนต์นะครับแล้วก็มี MLB The Show 26ก็คือเมเจอร์ลีกเบสบอลนะเนาะแล้วก็มีวอบบี้ไลฟ์นะครับแล้วก็มีเชนเอ็กโคก็ตามไปเก็บกันได้นะครับย้อนกลับไปเมื่องานเกมส์คอม2026หนึ่งในเกมที่ถูกเปิดตัวโชว์เทเลอร์โชว์เกมเพลย์ในงานแล้วสร้างความฮือฮาสร้างความไฮก็คือ Mega Man Duo Override นะครับการกลับมาของ Mega Man เพียงแต่ว่าการกลับมารอบนี้มันใช้ชื่อภาคว่า Duo Override มันก็เลยมีคำถามว่ามันถือว่าเป็นภาคหลักหรือเปล่าหรือมันเป็นสปินออฟเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ย Mega Man ภาคหลักภาคสุดท้ายที่ออกคือ Mega Man 11ออกตอนปี2018ผ่านมากี่ปีอะ8ปีก็ล่าสุดทางด้านของ Capcom ยืนยันแล้วนะครับโดยโปรดิวเซอร์ของMega Man คุณชินโกะอิซุมินะครับยืนยันว่า Mega Man Duo Override มันคือเกม Mega Man หรือว่า Rockman ภาคหลักภาคที่12คือจริงๆมันจะตั้งชื่อว่า Mega Man 12ก็ได้แต่เขาไม่อยากให้จังชื่อนั้นไม่อยากนับเลขอีกแล้วก็เลยเปลี่ยนจากตัวเลขของชื่อของภาคอ่ะให้เป็นชื่อแบบเป็นชื่อไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นตัวเลขอีกแล้วก็คือกลายเป็น Duo Override นะครับเหตุผลเขาบอกว่าพอตัวเลขมันพอมันยิ่งตัวเกมซีรีส์มันอยู่นานขึ้นมีเกมภาคใหม่ๆมาเรื่อยตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะสร้างความไม่สร้างความแบบไม่เปิดเหมือนกับเป็นการปิดกั้นเล็กๆสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่ลูกไม่เคยเล่นภาคก่อนๆจะแบบกระโดดเข้ามาเล่นก็รู้สึกเอ๊ะฉันต้องเล่นภาคเก่าก่อนไหมก่อนจะเล่นภาค12ฉันต้องย้อนกลับไปเล่นภาค11ไหมต้องย้อนกลับไปเล่นภาค10ไหมเหมือนแบบอารมณ์ดูหนังมาเวลแล้วมาดูซีรีส์นี้ฉันจะดูหนังรู้เรื่องไหมจะมีคนที่เป็นแบบนั้นอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ได้นับเลขอีกต่อไปแล้วนะครับก็ใช้ชื่อภาพของตัว Duo Override ไปเลยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็นับว่าเป็น Mega Man หรือว่า Rockman 12ก็ได้เนี่ยแหละเขาไม่ได้ใช้เลข12อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีหนึ่งคำถามมาอยากได้ความเห็นจากคุณผู้ฟังที่เป็นเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับคือเอางี้ก่อนก็คือล่าสุดทางด้านของ CD Projekt Red นะครับคือตอนงาน Gamescom อ่ะ CD Projekt Red ไม่ได้เอาอะไรเกี่ยวกับ The Witcher 4ไปโชว์เลยเพราะว่าก่อนงานเขาประกาศแล้วว่า The Witcher 4จะเปิดให้เล่นหรือว่าจะพร้อมวางจำหน่ายเปิดให้เล่นภายในปี2028ถูกป่ะปีนี้เราจะมีตัว The Witcher 3ที่เป็นฉบับ Remaster แล้วปีหน้าเราจะมีตัว The Witcher 3ที่เป็น DLC ตัวที่3ก็คือ Song of the Past แล้วก็ค่อยไปเล่นปี2028กับ The Witcher 4ถูกไหมทีเนี้ยพอ The Witcher 4ทางด้าน CD Projekt Red ประกาศว่ามันจะวางจำหน่ายในปี2028มันก็จะไปสอดคล้องกับตัวเลขที่บอกว่า Sony จะเลิกผลิตแผ่นเลิกจำหน่ายเกมในรูปแบบแผ่น Physical นะครับในปีตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปนั่นหมายความว่า The Witcher 4จะไม่มีแผ่นเกมแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากจบงาน Gamescom เนี่ย CD Projekt Red ออกมายืนยันว่า The Witcher 4จะมีการขายตัวเกมในรูปแบบที่เป็น Collector Edition หรือที่เป็น Deluxe Edition อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบ Physical เขาจะเรียกว่าเป็น Physical Edition แต่ Physical Edition ของ CD Projekt Red ที่ว่าเนี่ยของ The Witcher 4เนี่ยมันมีกล่องเกมให้แต่ข้างในไม่มีแผ่นเกมนะเป็นโค้ดก็จะเหมือนกับหลายๆเกมเหมือนตอนเนี้ยอย่าง GTA 6อ่ะถ้าใครซื้อบน Shopee ออนไลน์บน Lazada อะไรเงี้ยมันจะมีขายเป็นแบบกล่องแต่ข้างในกล่องไม่มีแผ่นเกมนะเพราะว่า GTA 6มันขายแบบดิจิตอลโอลี่ก็คือเขาไม่ทำแบบแผ่นเกมมาขายแต่เขาทำรูปแบบกล่องมาสำหรับคนที่อาจจะแบบมีบัตรเครดิตจะไปซื้ออะไรก็ตามแต่ข้างในจะมีโค้ดซึ่งเอาให้คุณเอาไปรีดีมเพื่อดาวน์โหลดคอนเทนต์อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยคำถามผมคือแบบนี้เรียกว่าฟิสิกอลไหม

0: ันก็ไม่ใช่พิธีกรไหมก็เลยอยากรู้ความเห็นทุกคนอันนี้เป็นเล่นๆแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อปลายเมื่อประมาณคืนมันสุกมั้งถ้าจะคืนมันสุกวันเสาร์ประมาณนี้นะครับอยู่ๆมันก็มีบนบน X หรือว่า Twitter เดิมนะครับอยู่ๆก็มีผู้ใช้ X ท่านหนึ่งโพสต์วิดีโอเกมเพลย์ที่เป็นเกมเพลย์ของ Iron Man ตัวเอกเป็น Iron Man บินโฉบเฉี่ยวดูน่าเล่นมากๆออกมานะครับแล้วมันก็มีการบอกว่านี่คือเกมจากทางด้านของ Motive Studio แต่ว่ามันเป็นการปล่อยออกมาแบบอันออฟฟิเชียลนะก็คือแบบเหมือนกับไปแคปเจอร์โมชั่นมาอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอมาอาจจะแบบหลุดจากเกมเพลย์ที่ไหนสักที่นึงแล้วตัวเองก็อยู่ในงานนั้นอยู่ในอีเวนต์นั้นอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วก็เอามาโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับซึ่งล่าสุดพอวิดีโอนั้นเผยแพร่ออกไปทางด้านของอิเล็กทรอนิกอาร์ตทำไมถึงเป็นอิเล็กทรอนิกอาร์ตเพราะว่าโมทีฟสตูดิโอถือว่าเป็นสตูดิโอที่อยู่ในเครือของ EA นะครับผลงานในอดีตเขาเคยทำพวกแบบ Star Wars Squadron เคยเป็นส่วนร่วมในการทำ Dead Space ฉบับรีเมคมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ EA ก็ออกมายอมรับว่านั่นคือฟุตเทจจริงๆเป็นฟุตเทจบิวล่าสุดที่มีการเล่นทดสอบกันภายในของตัว Motive Studio สำหรับเกม Iron Man นะครับEA ก็บอกว่าเสียใจเหมือนกันที่แบบตัวเกมฟุตเทจเกมเพลย์มันหลุดออกไปก่อนเวลาอันควรแต่อย่างน้อยมันก็เราก็ยืนยันได้ว่านั่นคือฟุตเทจจริงนะครับแล้วก็ฝากให้แฟนๆคอยติดตามแล้วกันว่าสำหรับเกม The Iron Man เนี่ยเราจะ announce เมื่อไหร่แต่เขายืนยันว่าน่าจะไม่นานเกินรอหลายคนก็มีลุ้นว่าอาจจะได้เห็นในงานเกมอวอร์ดนี้ไหมแต่ว่าดูเกมเพลย์มันดูน่าเล่นจริงๆนะสำหรับ Iron Man ที่ดูออกมาถ้ายังไม่ได้ดูลองไปหาดูหรือว่าไปดูที่เพจ The Boss ก็ได้ลงไปให้นะครับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆนั่นแหละยอมรับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆนะครับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพักเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปให้ว่าเดือนกันยายนนี้มีเกมอะไรออกที่น่าสนใจบ้างนะครับบอกกันเลยว่ากระเป๋าตังค์และบัตรเครดิตเกมเมอร์สั่นสะเทือนแน่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็ตามพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Magina on Tour
8: หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีค่ะดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองเมืองแห่งสายหมอกขุนเขาตะนาวสีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิดค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นเป็นที่มาขององค์เคลือบลายมังกรรวมไปถึงผ้าทอบ้านไร่และผ้าขาวม้าอันลือชื่อค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสะท้อนความหลากหลายของราชบุรี ที่ฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมมาสู่คนรุ่นหลังค่ะโดยในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการผลิตองค์เคลือบลายมังกรหลายเจ้าได้ปรับตัวเล็งเห็นถึงความสำคัญไม่อยากให้วัฒนธรรม

0: ต้องสาบสูญจึงมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโอ่งลายมังกรสินค้าขึ้นชื่อของราชบุรีค่ะมาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำโอ่งเคลือบลายมังกรรวมถึงการทอผ้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้เลือนลางจางหายไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เทคโนโลยี
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับช่วงครึ่งหลังนี้ขอขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะครับก็ฝากเหมือนเดิมติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆแคมเปญโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับตอนนี้ก็ถึงแม้เข้าเดือน9แล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเอเซอร์เดย์อยู่เขาจะยาวจนไปถึงกลางเดือนนี้เนาะเอเซอร์เดย์2026โปรโมชั่นต่างๆลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ที่Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th-th นะครับผมอ่ะมาลุยกันต่อ SMS 468 9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Tube Radio ผมตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปเกมออกใหม่เดือนนี้ละกันเนาะนะครับสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับของผมไม่เยอะเลยนั่งสงสารนะเห็นใจเลยไม่ได้ไปนานผมไปล่าสุดน่าจะ2ปีที่แล้วมั้งจบตำนานตึกนี้เลยไหมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าเขาจะแบบแลนด์ลอร์ดเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่คนเยอะนะโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อ่ะ เช้าสายๆอ่ะผมว่าคนเยอะอยู่นะคนก็ยังเดินอยู่นะผม2ปีแล้วยังไปเดินดูลำโพงอยู่เลยอ่ะจำได้ไปหาพวกลำโพง PA อะไรเงี้ยเออเสียดายมันเห็นข่าวแล้วก็แบบโอ้เสียใจคุณแซ่ตัวสุดท้ายอยากให้คนไทยสนับสนุนเกมแท้จะได้มีเกมภาษาไทยออฟฟิเชียลถ้าใครไม่มีเงินก็ใช้วิธีแบบผมเติมเงินในสตรีมเดือนละ150บาทก็ดีก็ดีก็ดีถือเป็นการอดออมแบบนึงเหมือนกันถือเหมือนคิดซะว่าหยอกกระปุกนะครับคุณครับเคปบอยครับได้ดูซีรีส์ Ashop for Killers ซีซั่น2แล้วหรือยังจบแล้วดูเพิ่งจบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ใช่วันจันทร์นี่วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วเ พิ่งดูจบผมชอบนะอาจเป็นเพราะว่าเราน่าจะสปอยได้ประมาณนึงคือตัวเอกนางเอกแล้วกันจองน้องจีอันนะครับคือภาคแรกน้องไม่ได้เก่งไงน้องแค่แบบครูรักรักจำอ่ะแต่ภาคเนี้ยน้องเก่งพอน้องเก่งเราก็มีความเอาใจช่วยน้องไงสนุกสนุกผมช่วงแรกเหนื่อยงงๆนิดนึงแต่ช่วงหลังสนุกละช่วงผ่านไปสัก 2-3 EP ผมว่าเนื้อเรื่องเริ่มกระชับขึ้นดีขึ้นแต่โดยภาพรวมผมชอบไม่แพ้ซีซั่นแรกผมให้เป็นปกติพอซีรีส์อะไรที่มันมีซีซั่น2มันมักจะไม่ค่อยดีเท่าซีซั่น1เนาะแต่ผมว่า A Job for Killer ซีซั่น2สู้ซีซั่น1ได้มันคนละมูดกันนิดนึงวิธีเล่าสปีดความเร็วในการเล่าต่างกันแต่ว่ามันได้ความเอาใจช่วยน้องจีอันนี่แหละดีอันนี้ชอบแล้วถ้าเกิดใครชอบน้องจีอันคือน้องนักแสดงครับผมจำชื่อน้องไม่ได้ครับมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ฉายอยู่ตอนนี้ก็คือ My Bad My Boss ว่าเรื่องนี้ก็ฮามากสนุกมากเราไปหาดูนะครับโตโหผมหมดแล้ว

แบบหัวเราะน้ำพุ่งอ่ะเอางี้ดีกว่ากินน้ำอยู่คือแบบพรวดออกมาเลยคุณครับเคฟขอบคุณพี่บอสมากครับที่เจิมให้ปืนมันปืนเหยื่อแหงมอยู่แล้วบอบอคุณโลไฟไมเนอร์ถ้าอยากดู TikTok ผ่านเว็บในคอมแบบเต็มจอแนวตั้งแต่จอหมุนไม่ได้เท่ากับต้องซื้อขาจับจอมาใช่ไหมใช่ถูกต้องซื้อขาจับจอดูด้วยนะครับคือไปดูข้างหลังจอก่อนว่าข้างหลังจอมีตัวเวซ่าเวซ่าเมาส์ไหมที่เป็นรู4รูอ่ะถ้ามีเวซ่าเมาส์ก็ต้องไปดูตามสเปคอีกว่าเป็นเวซ่ามาตรฐานอะไร75คูณ75 100คูณ100นะครับเพราะว่าปกติไอตัวขาจับจอแบบที่เป็นเวซ่าเมาส์อ่ะมันจะแบบ compatible หมดแหละแต่ก็เผื่อไว้ก่อนจะได้เลือกให้ตรงกันแต่ถ้าเกิดไปดูข้างหลังแล้วไม่มีเวซ่าเมาส์ก็ต้องไปเลือกขาจับจอแบบที่เป็นแบบจับจอจริงๆอ่ะไม่ใช่เวซ่าเมาส์มันจะเป็นเหมือนแคลมป์ไว้หนีบจอซึ่งมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้แต่ว่าถ้าจอไซส์ไม่ใหญ่มากคือไม่เกิน27นิ้วจริงผมแนะนำแค่ประมาณ22 24นะถ้าเกิดจะใช้ขาจับจอแบบที่เป็นหนีบจอนะอันนั้นก็พอได้นะครับก็ถูกต้องแล้วใช้ Windows 10ปรับแสดงผลแนวตั้งได้แน่นอนใช่ไหมได้ครับปรับ Vertical Display ได้อยู่แล้วปรับจาก Setting ใน Display Setting ได้เลยครับคุณแคลอรี่เบลอร์นะครับแรมแพงจะถูกลงตอนไหนครับเห็นราคาแล้วซื้อไม่ลงรีบซื้อเพราะเดี๋ยวจะขึ้นอีก ยังไม่มีใครรู้ครับแต่จากการประเมินคาดการเอาข้อมูลจากทั้งฝั่งของแบบคนที่เขาคุกคีอยู่ฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ไปพันวกรวมกับนู่นนี่นั่นวิเคราะห์ออกมาแล้วคาดกันว่า คาดนะไม่ได้บอกว่าตามนี้คาดกันว่าสถานการณ์จะเริ่มนิ่งคำว่านิ่งคือไม่ได้ถูกลงแต่มันจะไม่ขึ้นไปกว่านั้นประมาณนะกลางปี2028ก็คือปีหน้าก็ยังจะมีขึ้นอีกแต่ว่าราคาจะเริ่มนิ่งประมาณ2028แล้วอาจจะเริ่มปรับฐานราคาใหม่ก็คืออาจจะมีการปรับลงไปกว่าที่ขึ้นไปสูงสุดอ่ะแต่จะไม่ลงเข้าไปก่อนหน้านี้แน่ๆประมาณช่วงปลายปี2028ต้น2029ถามว่าทำไมถึงไปแบบนั้นเหตุผลก็คือตอนนี้เอา3ยักษ์ใหญ่ก่อนยังไม่เอาของพวกผู้ผลิตจากจีนนะเอา3ยักษ์ใหญ่ก่อนก็คือทั้ง Samsung ทั้ง SK Hynix ทั้ง Micron กำลังเร่งขยายโรงงานอยู่ซึ่งของ SK นี่ผมไม่ชัวร์แต่เอาของ Micron กับ Samsung เท่าที่ผมมีข้อมูล ก็คือโรงงานของ Samsung กับ Micron นะครับที่เขากำลังสร้างแล้วก็เร่งขยายอยู่ตอนนี้มันจะแล้วเสร็จเดินเครื่องทดสอบอะไรทั้งหลายน่าจะเริ่มเข้าสู่ full production ได้ประมาณช่วงไตรมาสแรกของปี2028หรืออย่างช้าคือไม่เกินไตรมาส3ของปี2028แต่ต้องบอกก่อนว่าโรงงานที่เขาจะตั้งอ่ะที่เขากำลังขยายเขาไม่ได้มาผลิตมันก็คงผลิตดีแรมด้วยแหละแต่เขาหลักๆที่เขาแบบให้เขาที่เขาให้ข่าวแล้วกันหลักๆก็คือเครื่องที่เขาจะลงเนี่ยเป็นเครื่องทันสมัยมากๆอะไรเงี้ยเพื่อลุยผลิตหน่วยความจำแบบที่เป็น HBM ซึ่งก็คือหน่วยความจำสำหรับที่เราเรียกว่าตลาด AI ตลาด Data Center ตลาด Enterprise อะไรเงี้ยถ้าถามว่าอ้าวแล้วดีแรมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเมื่อเขาก็ใหญ่ทำ HDM ก็คือปัจจุบันอะราคาดีแรมที่มันแพงขึ้นเพราะว่าเขาโยกกำลังการผลิตของดีแรมบางส่วนไปผลิตหน่วยความจำหรือว่าแรมแบบที่เป็น HBM สำหรับตลาด Enterprise ตลาด Data Center ตลาด AI เพราะว่ามันกำไรดีกว่าสัดส่วนจริงๆดีแรมก็กำไรพุ่งแต่อันนู้นพุ่งกว่าพอเขาขยายนั้นเสร็จก็คาดการว่าทั้ง Samsung ทั้ง Micron หลังจากขยายโรงงานเสร็จแล้วประมาณปี2028แล้วนะเขาก็น่าจะโยกกำลังการผลิตของ DRAM ที่เคยย้ายไปผลิต HBM กลับมาผลิต DRAM ก็เลยจะทำให้ปริมาณ DRAM ในตลาดถูกเติมมามากขึ้นเมื่อสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นดีมานด์ประมาณเดิมมันก็จะราคาถูกลงมานิดหน่อยประมาณนี้แต่นั้นคือการคาดการณ์นะแต่สิ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าก็คือในปีหน้ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ปีหน้าแน่ๆที่ราคาจะแบบนิ่ง
จะขึ้นได้อีกจะขึ้นได้อีกครับจะขึ้นได้อีกประมาณเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่เรื่องของกำลังการผลิตมันขึ้นด้วยราคาซัพพลายด้วยราคาหลายๆอย่างซัพพลายก็ปรับขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนั้นใช้คำว่าทำใจได้เลยคุณ HMN นะครับวันนี้ตลาดนักเตะวันสุดท้ายมันจะจบประมาณเท่าไหร่ตีห้าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมถ้าตามเวลาประเทศไทยนะครับเราจะได้ใครอีกไหมถ้าถามถึงตรงนี้กับข่าวล่าสุดที่บอกว่าบอร์ดผมบอกว่าเราจะไม่ขายกัคโปแน่ๆต่อให้แมนซิตี้ยื่นมาแล้ว80ล้านก็ตามเราจะไม่ขายเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคงไม่ซื้อปีกขวาแล้วล่ะก็คงมีเท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดจะซื้ออยากให้ซื้อแบ็คสักคนหนึ่งแบ็คซ้ายก็ได้แบ็คขวาก็ได้ขอแบ็คหนึ่งตัวขอแบ็คหนึ่งตัวเพราะว่าอย่างแบ็คขวาจริงเรามีคอร์เนอร์แบ็ครี่ก็จริงแต่คอร์เนอร์แบ็ครี่กว่าจะกลับมาก็คือนู่นเลยครับปลายปีเผลอๆหลังปีใหม่อ่ะหลังบ็อกซิ่งเดย์ด้วยกลับมาฟิตอ่ะก็อีกตั้งนานแล้วช่วงนี้ใช้ใครอ่ะโอเคเดี๋ยวโจโกเมสจะกลับมาภายในเดือนนี้เห็นว่ากันว่ามีสิทธิ์ลุ้นจะมีชื่อสำรองในนัดเจออิฟซอวิทด้วยแต่มันก็ยังไม่ฟิต 100% ไงแล้วมันก็เป็นโจโกเมสไงใช่ป่ะไม่ใช่แบ็คธรรมชาติอีกอะไรเงี้ยซื้อแบ็คไหมนะครับซื้อแบ็คไหมนะครับก็ตามนั้นนะฮะคุณให้เช็คเองบอกว่าแบบนั้นไม่เรียกว่าเป็นฟิสิกอลนะครับต้องมีแผ่นตลับเอาไว้ตั้งโชว์ถึงจะเรียกเป็นฟิสิกอลต่อแสงมาเห็นคล้ายๆกันคุณธนชัยสำหรับผมผมว่าไม่ใช่ฟิสิกอลครับและเป็นกล่องใส่แผ่นแต่ไม่มีแผ่นมีแต่กระดาษโค้ดจะทำเพื่อคือถ้าถามทำเพื่อเข้าใจก็คือสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่สะดวกในการใช้จ่ายด้วยผูกบัตรเครดิตกับระบบออนไลน์ใดๆแล้วก็ไปซื้อเดินไปซื้อแผ่นที่หน้าร้านเพียงแต่ว่าข้างในซื้อไปซื้อกล่องอ่ะซื้อเกมอ่ะใช่ไหมว่าซื้อเกมเหมือนกันซื้อเกมที่หน้าร้านแต่ว่าหรือคุณอาจจะไปซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้เปเลเตอร์ใดๆแล้วก็แต่ว่าข้างในไม่มีแผ่นไงมีโค้ดก็เอาโค้ดมารีดีมเอาประมาณนั้นเข้าใจได้อ่ะคือถ้าถามว่าทำเพื่อเข้าใจได้แต่อย่างผมแค่อยากรู้ว่าอย่างนั้นเรียกฟิสิกอลไหมเพราะว่า CD Project Red ตอนให้ข่าวไอ้เมื่อกี้เดี๋ยวไปเชื่อสิเขาใช้คำว่าเป็น Physical Edition ผมก็แบบเหรอโอ้โหพอเข้าไปดูรายละเอียดข่าวอ้าวมีแต่กล่องนี่ว่าไม่มีแผ่นแล้วมันจะเรียก Physical ได้ไงวะมันจะไปเรียก Collector Edition พอเข้าใจแต่เรียก Physical Edition ไม่ได้มันไม่มีแผ่นไงมันมีแต่กล่องเออประมาณนี้สวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณครับเกมสรุปเกมใหม่ว่าออกวันไหนเสร็จสรุปเกมใหม่ว่าออกวันไหนเสร็จแปลว่าอะไรวะช่วยสรุปผลสลากกินแบ่งให้หน่อยนะครับไม่เคยแบ่งให้ผมบ้างเลยเขาก็ไม่เคยแบ่งให้ผมเหมือนกันคุณนายชินเทอร์นี่พี่มอสโปรโค M8 ตัวสแลมดราก้อน6เจน3ที่กับ TCL ไม่รู้รุ่นไหนสแลมดราก้อน6เจน3ความจุเท่ากันราคาหลังรถพอๆกันเลยเลือกตัวไหนดีใช้งานทั่วไปไม่เกม TCL บริการมีการอัปเดตไหมมีแต่ไม่เท่าโปรโคบริการหลังการขายอะไรดีกว่าผมยังให้โปรโคดีกว่าเพราะโปรโคก็คือเสี่ยมี่เนาะก็เป็น SIS เหมือนกันนะครับคุณยาชินกำลังลังเลอยู่เพราะอยากจะลองใช้ TCL ที่เป็น Neck Paper แถมยังมีปากกาให้อยู่ไหมมีเคยใช้มือถือในเครือ Xiaomi ดูเหมือนรอมไม่นิ่งเท่าไหร่ผมว่า TCL ก็ไม่นิ่งเท่าไหร่ถ้าถามผมผมว่า TCL ก็ไม่นิ่งเท่าไหร่คือถ้าให้เลือกโดยของตัวโดยที่ตัดเรื่องแบบจอด้านทิ้งมีปากกาหรืออะไรก็ตามออกไปเอาเรื่องความคุ้มค่าโดยภาพรวมผมยังขอเลือก POCO M8 มากกว่า TCL Neck Paper 70แล้วกันนะครับด้วยความเป็น POCO อ่ะอย่างน้อยมันก็ยังมีอัปเดตให้อะไรอย่างเงี้ยยังหาเคสง่ายกว่าเลยเอาแค่เคสกับเรื่องพวกฟิล์มพวกอะไรข้างนอกยังหาง่ายกว่า TCL แน่ๆนะครับคุณ HMN บางคนอาจจะชอบไปซื้อร้านเกมก็ได้เพราะมันได้ฟีลว่ะก็ถ่ายบางคนอาจจะไม่มีแบบไม่มีบัตรเครดิตไม่อยากผูกบัตรเครดิตพอเข้าใจแต่แค่แบบมันอย่างนั้นมันไม่น่าเรียกฟิสิกอลมั้ยมันก็เรียกดิจิตอลแหละแต่มันเป็นดิจิตอลแบบที่แบบไปซื้อหน้าร้านเฉยๆอ่ะมันอารมณ์เหมือนเราไปซื้อโค้ดเติมเงินตาม7มั้ยแล้วก็ขูดอ่ะมันก็แค่อารมณ์เดียวกันมั้ยอ่ะมันไม่น่าเรียกฟิสิกอลมั้ยวะคือว่าเห็นข่าว CD Project แล้วก็คันปากนิดนึงแบบมันเรียกฟิสิคอลได้หรือวะอะไรประมาณนี้นะครับเหลือเวลา10นาทีถ้าจะทันมาดูเกมออกใหม่น่าสนใจในเดือนกันยายนนี้
อย่างที่บอกหลายคนรู้อยู่

ล้วกันยาตุลาคม2026ก็คือกันยานี้กับตุลาที่จะถึงนี้เป็น2เดือนที่เกมออกแน่นมากและเกมแบบน่าสนใจทั้งนั้นออกเบียดๆกันเหตุผลเพราะว่าเดือน11มี GTA 6ออกหลายคนก็หนี GTA มาสุดชีวิตอย่างล่าสุด Forza ครับ Forza Horizon ไอ้ญี่ปุ่นอะตอนนี้มันลงเฉพาะบน PC กับ Xbox ใช่ไหมแล้วมันมีข่าวว่าจะลงบน PS5 ช่วงปลายปี2026นี้ล่าสุดมีข่าวมาว่าอาจจะเลื่อนไปออกมกรานะครับอาจจะเลื่อนไปออกมกราคมหนี GTA บ้าบอจริงเชียวอ่ะมาดูกันมีเกมอะไรออกน่าสนใจบ้าง นะครับวันที่3เมื่อกี้เอาไล่วันไปแล้วกันวันที่เริ่มจากวันที่เท่าไหร่ดีจริงๆวันที่1ก็มีเกมหนึ่งน่าสนใจแต่โอเคอาจจะแบบเมืองไทยคนไม่ค่อยเล่นแนวนี้เท่าไหร่ก็คือWheelmade นะครับเกมแบบพวกแข่งรถแบบคล้ายๆ Hot Wheel อ่ะอารมณ์เหมือน Hot Wheel ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าก็ถือว่าเกมหลายคนก็ฝรั่งชอบแล้วกันคนไทยอาจจะเฉยๆแต่ก็หนึ่งในเกมที่แบบอ่ะน่าสนใจในเดือนนี้นะครับวันที่2จะมี Crimson Moon เกมแนวแอคชั่นกึ่ง RPG แอคชั่นเอเวนเจอร์กึ่ง RPG แบบ Dark Fantasy เอาจริงเดือนถ้ามันไม่มีพวกโอนิมุชะ Way of Sword ไม่มี Blood of Dawnwalker ออกไม่มีวูลองออกนะผมว่า Crimson Moon ก็เป็นเกมนึงที่หลายคนน่าจะแบบเก็บเงินไปลองมันได้นะตัวเกมมาลงทั้ง PC ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series นะครับในวันที่2กันยายนสำหรับ Crimson Moon นะครับแล้วก็ในวันเดียวกันอันนี้คอนโซลอื่นอาจจะเฉยๆแต่ Nintendo Switch 2อาจจะรอเล่นกันนิดนึงก็กับ Moonlighter 2 The Endless War นะครับแล้วก็วันที่3พูดไปแล้ว Blood of Dawnwalker นะครับจากทีมส่วนหนึ่งของอดีตทีมงานที่เคยสร้าง The Witcher ออกมาตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เนี่ยทำ The Blood of Dawnwalker นะครับมีระบบกลางวันกลางคืนพระเอกเป็นแวมไพร์แบบที่เป็น Day Walker ก็คือเดินกลางวันได้แต่กลางวันจะอ่อนแอมากๆเมื่อเทียบกับตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะแข็งแกร่งสุดๆเราก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี Wulong Fallen Dynasty อันนี้คนที่เล่นแนวแอคชั่นกึ่งๆ Soulslike น่าจะรอคอยอยู่แล้วสำหรับ Wulong Fallen Dynasty แล้วก็ในวันเดียวกันสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2 Exclusive เลยนะครับเกม Orbital เกมแบบ Co-op เล่น2คนพร้อมกันตัวการ์ตูนน่าสนใจมากๆสำหรับ Orbital นะครับแล้วก็จะยิงวันที่3ของ Nintendo Switch 2จะมี1เกมก็คือMy Hero Academy นะครับ All Justice ออก Exclusive บนเครื่อง Nintendo Switch 2ด้วยก็ไปรอเล่นได้ส่วนวันที่4ก็ยกให้พี่เขาคนเดียวนะครับ Onimusha Way of the Sword นะครับก็รอเล่นได้อันนี้ลงทุกเครื่องเลย PS5 Xbox Series Nintendo Switch 2แล้วก็ PC นะครับข้ามสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็จะมีฮาโลวีนนะครับไอที่เป็นนักฆาตกรหน้าขาวอ่ะนั่นแหละนะครับลงทั้ง PC ลงทั้งเครื่องคอนโซล PS5 Xbox นะครับแล้วก็จะมี Ova Magica เกมสไตล์ปลูกผักอันนี้จริงลงทุกเครื่องเลยแต่ว่าหลักๆ ก็แนวนี้ก็น่าจะอยู่บน Nintendo นะซึ่งอันนี้มันจะลงทั้ง Nintendo Switch 1 Switch 2เลยนะครับสำหรับ Ova Magica นะครับแล้วก็วันที่10จะมี Hot Wheels Infinite Infinite Rush อันนี้ก็น่าสนใจมากๆลง PC ลง PS5 ลง Xbox ลง Nintendo Switch 2วันเดียวกันจะมี War Dog นะครับ War Dog นะครับเกมแนวสงคราม First Person นะครับอันนี้ exclusive บน PC ก่อนนะครับแล้วก็วันเดียวกันอีกก็จะมีอะไรBroken Raw Dollar Line นะครับอันนี้ลง PC ลง PS5 ลง Xbox นะครับมี Takeover 2บนเครื่อง PC มีอะไรกะอะไรนะชื่อเกมอะไรวะ The Legend of Hero Tale ofฟอร์มซีโร่มันจะมี2ภาคเลยนะที่ออกก็คือทั้ง Tale from Zero แล้วก็ Tale to Ashura นะครับออกวันที่10เหมือนกันก็รอเล่นได้นะครับข้ามไปกลางเดือนก็จะแน่นอน Marvel Wolverine Exclusive บน PS5 วันที่15นะครับแล้วก็วันเดียวกันจะมี RuneScape Dragon Wild นะครับอันนี้ลงทุกแพลตฟอร์มเลย PC PS5 Xbox Nintendo Switch 2

0: นะครับใครชอบเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์แล้วช่วงนี้บ้านเรากำลังฮิตการ์ดการสะสมการ์ดอยากมีร้านการ์ดเป็นของตัวเองอ่ะรอเกมนี้ได้ TCG Card Shop Simulator นะครับลง Play 5ลง X ลง Nintendo Switch 2ลง Nintendo Switch เครื่องแรกด้วยประมาณนี้ แล้วก็จะมีเกมน่ารักน่ารักอย่าง Animal นะครับ Animal เนี่ยมันจะลงทั้ง PC คอนโซลและมือถือแต่มันลงไม่พร้อมกันบน PC กับคอนโซลลงวันที่16กันยาแต่ว่าบนมือถือทั้ง Android iOS จะเปิดให้เล่น23กันยานะครับแล้วก็จะมี Two Point Hospital Full Health Collection ตระกูล Two Point เกมโอเคอยู่แล้วอันนี้ก็ลงคอนโซลอย่างเดียวเนาะ PS5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ Nintendo Switch 2กลางเดือนก็จะมีอีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรออยู่คือ Fire Emblem Fortune Wave นะครับออกวันที่17แล้วก็ในวันเดียวกันยังมี Another Eden Begin ด้วยแต่ว่าอันนี้ลง PC ด้วยแล้วก็ลง Nintendo Switch 2ด้วยนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับ17กันยา Dev The Diver อัปเดตนู่นนี่นั่นผสมภาษาไทยแล้วก็ที่สำคัญคือลงบนเครื่องมือถือวันที่17ด้วยนะครับ Android iOS สำหรับ Dev The Diver นะครับไปดำน้ำกันเถอะนะจ๊ะแล้วก็วันที่17อีกบน Nintendo Switch 2จะมี Canboo Fantasy Versus Rising ออกด้วยนะครับแล้วก็ผัดไป1วันไม่ควรพลาด Lego Batman Legacy of the Dark Knight Nintendo Switch 2ก็ออกด้วยนะครับ22กันยา Exclusive บนคอนโซลอย่าง PS5 กับ Xbox กับ Dune Awakening นะครับแล้วก็จะมีอะไรวะ Graveyard Keeper ภาค2ออกด้วย22กันยาเหมือนกันข้ามมา24กันยาอันนี้ลงทุกเครื่องนะ Graveyard Keeper 2ลง Nintendo ด้วยนะครับแล้วก็24กันยา Control Resonance ลงทั้งบน PC บน PS5 บน Xboxแล้วก็วันเดียวกัน Silent Hill Townfall อย่าลืมว่า Silent Hill Townfall เป็นแนว First Person นะครับก็ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC วันเดียวกัน Dragon Quest 11 Echo of Illusive Age Exclusive บน Nintendo Switch 2ก็เปิดให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็24 Nintendo Switch 2 Shinobi Art of Vengeance จะมาลง Nintendo Switch 2แล้วใครยังไม่ได้เล่นบน Nintendo Switch 2ผมว่าเป็นเกมที่เหมาะเล่นบน Nintendo Switch 2มากเพราะมันจะสนุกมากๆนะครับแล้วก็จะมีเกมแบบพวกแบบน่ารักน่ารักอยู่หลายเกมเหมือนกันนะช่วงนั้นน่ะพวก Dragon Shelter Farming Camp Kalanoro อะไรประมาณนี้แล้วก็สำหรับชาวฟุตบอลทั้งหลาย25กันยา EA Sport FC 27ประธานเต้ขึ้นปกนะครับทุกแพลตฟอร์มออกวันที่25กันยายนคอนโซลลงครบทุกเครื่องแล้วก็แน่นอนบน PC ด้วยแล้วก็ไปช่วงปลายเดือนนะครับ29กันยา Minecraft Dungeon 2ลงทุกแพลตฟอร์ม Nintendo Switch นี่คือลงทั้ง1ทั้ง2เลยนะแล้วก็วันเดียวกันใครยังไม่มีซื้อซะแต่ถ้าใครมีรออัปเดตได้สำหรับ The Witcher 3 Wild Hunt Remaster ทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Nintendo Switch 1หมดยังพอยังโคตรเหนื่อยเลยเยอะมากนี่ยังมีแบบพวก Hell is Art บน Nintendo Switch 2อีกนะที่มันจะออกมีอะไรอ่ะ Song of Kimmerwick บน PC สิ้นเดือนเลย30กันยาแล้วก็มีตระกูล Tell อีกอะไรอีกโหเยอะมากเดือนนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบแนวไหนเลยมันออกมาทุกแนวให้คุณเล่นเลยอย่างเกมกีฬานอกเหนือจากตัว EA Sport FC อ่ะมันจะมีตัว NBA 2K 27ด้วยนะออกต้นเดือนนี้เลยออกวันศุกร์นี้วันที่4ถ้าจำไม่ผิดหน้าปกน่าจะเป็นไอเอเลี่ยนอ่ะตัวสูงๆของสเปอร์โอ้โหเยอะมากตายขอให้ทุกคนรอดส่วนผมกลับไปเล่น Star Wars เหมือนเดิมซื้อดองไว้ยังเล่นไม่ถึงไหนเลย Star Wars XCOM ผมตามนั้นนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีกับเดือนนี้นะครับกันยายนเกมออกเยอะมากๆวันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: คุมมลพิษติดตามกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9สกัดก่อนลงคลองตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคืนสุดท้ายทหารเรือสหรัฐอำลาพัทยาขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกเดินทางเช้าวันนี้ศึกษาธิการผนึกเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่าล้านล้านบาทเอลนินโยทวีกำลังแรงเพิ่มความเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีฝนหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้แล้วก็เราอยู่กันไปจนถึง 12:30 นนะคะกับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสิงห์ทุกวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวแรกไปกันที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเคสาทรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยมีนายอู่จื้ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานด้วยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนและได้กล่าวเปิดงานโดยแสดงความยินดีกับชมรม9สมาคมจีนว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับการเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจถือเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งที่นครเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งซึ่งได้มีโอกาสหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยนายกโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำสัมพันธ์ด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้ใจและพึ่งพาได้ของไทยแล้วก็ขอให้คิดว่าจีนนั้นคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาติน
2: ายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวอีกว่าการเยือนดังกล่าวนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันถึง15ฉบับรวมถึงการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูด้วยค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนตะวันตกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ยานยนต์พลังใหม่และพลังงานสะอาดนอกจากนี้นายกบอกว่าความร่วมมือนี้เป็นการเปิดประตูแบบ2ด้านโดยฝั่งหนึ่งก็คือการดึงดูดบริษัทจีนที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทยยกระดับอุตสาหกรรมอีกฝั่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำธุรกิจหาพันธมิตรและโอกาสในตลาดจีนเพราะไทยไม่ได้ต้องการเป็นเพียงตลาดหรือว่าฐานผลิตแต่ต้องการเติบโตไปพร้อมกันในฐานะหุ้นส่วนนอกจากนี้นายกยังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนในอีก60ปีข้างหน้าว่าต้องการให้เป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์นี้ขยายไปสู่คนรุ่นใหม่เทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เยาวชนมองจีนเป็นพื้นฐานแห่งโอกาสโลกไม่ใช่แค่พื้นฐานของบรรพบุรุษขณะเดียวกันอยากให้คนจีนรุ่นใหม่มองไทยเป็นประเทศที่สามารถเข้ามาลงทุนสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้รัฐบาลฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันทำให้สะพานแห่งนี้ก้าวกว่าเดิมและเพิ่มความหมายคำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอาศัยเชื้อชาติที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันช่วงท้ายนายกแสดงความยินดีในวาระครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าปีนี้ตนเองอายุครบจะครบ60ปีสัปดาห์หน้าก็แสยิดนะคะเช่นเดียวกันบอกว่าถ้า60ปีบอกว่าแก่ จะไม่คิดอะไรต่อแต่สำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องคิดเผื่อลูกหลานก่อนจะอวยพรให้สมาคมสมาชิกครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้มิตรภาพไทยจีนมั่นคงเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปค่ะ
1: ในขณะที่นายอู่จื้ออู่ได้กล่าวย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนว่าเหมือนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันทั้งชาวไทยชาวจีนได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีและร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ของไทยและจีนได้ถูกพัฒนาอย่างมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะจีนและไทยควรที่จะจับมือกันให้แน่นแฟ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพและจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและความผาสุกของพี่น้องทั้งสองประเทศซึ่งในช่วงท้ายนายอู่จื้ออู่ค่ะได้กล่าวอวยพรนายกรัฐมนตรีให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและประสบความสำเร็จในภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปค่ะ
2: คอพอติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9ค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอบอกว่าวันนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันที่บริเวณศูนย์ดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์แบงคอกนะคะย่านพระราม9หลังจากตรวจสอบก่อนหน้านี้พบปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบริษัทและก็ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกมีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองพระราม9ประกอบกับได้ว่าจ้างเจนโต้จำกัดนะคะเป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียปนเปื้อนโดยในพื้นที่บริษัทค่ะจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนเพื่อใช้สารกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องพื้นที่ภายนอกบริษัทมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณท่อระบายน้ำสกัดน้ำปนเปื้อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ในท่อดูดน้ำออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดออกไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีปล่อยออกสู่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์บอกว่าหลังดำเนินการเสร็จแล้วคอพอจะเข้าตรวจสอบสิ่งแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทท่อระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วค่าการลุกไฟเพื่อประเมินสารตกค้างและความปลอดภัยหลังการทำความสะอาดพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: 12:08 น.ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้ร้อยเอกหญิงภัทรลักษณ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งถือเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมกับบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางในการแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิกกว่า860,000รายแล้วก็มีเงิน ให้กู้รวมกว่า1,100,000,000 บาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% แล้วก็สูงสุดถึง 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% แก้ไขครูนั้นจะมองแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และระยะเวลาชำระยังไม่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็อาจจะกลับมาอีกซึ่งรัฐบาลจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนด้วยนะคะจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนระหว่างนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการและนางสาวปิยรัตยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการแต่ละหน่วยนะคะพร้อมกับเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะสำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนให้ไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวและการปรับแผนชำระหนี้การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอให้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดหาแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมาช่วยลดภาระการเงินของสมาชิกสหกรณ์และขณะเดียวกันการแก้หนี้ก็จะต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมแต่ว่าจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องที่เรียกว่าเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นมีสหกรณ์14แห่งนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิก914รายแล้วและในจำนวนนี้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิก864รายและนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์นั้นมีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดที่เรียกว่าการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมไปถึงภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณก็ได้นะคะซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่ทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ว่าต้องทำให้ครูนั้นมีหนี้สินที่บริหารจัดการได้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้เพิ่มเติมอีกค่ะ
2: คำคืนสุดท้ายสำหรับทหารเรือสหรัฐอเมริกาอำลาพัทยานะคะเมื่อช่วงเช้าขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอล์นค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเมืองพัทยาวันที่4หลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนท่องเที่ยวระหว่าง 2-6 กันยายนส่งผลให้ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการมีสีสันคึกคักค่ะหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบินUSS อับราฮัมลินคอล์นเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเปิดโอกาสให้กำลังพลทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาในที่สุดก็ถึงค่ำคืนสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมามีเรือกำหนดทยอยออกจากท่าเรือแหลมฉบังช่วงเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในเมืองพัทยาสิ้นสุดลงนะคะหลังตลอด4วันที่ผ่านมากำลังพลกระจายตัวท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสร้างความคึกคักแล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
1: ไปกันที่ไปดูสภาพอากาศกันนะคะทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ก็คาดว่าเอลนิโญนั้นกำลังจะทวีความรุนแรงมากก่อนที่จะแตะจุดสูงสุดปลายปี2569ซึ่งเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกศาสตราจารย์เซเลสเต้ซาโลซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติค่ะออกมาระบุในเอกสารล่าสุดว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมแล้วและคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนิโญกำลังทวีกำลังแรงจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะ ทาง WMO ระบุว่าผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตการพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ค่ะที่เอลนิโยนั้นจะคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่รายงานคาดการณ์อย่างชัดเจนในระดับนี้บ่งบอกถึงความสอดคล้องอย่างมากของระบบพยากรณ์ในเครือของ WMO โดยคาดว่าเอลนิโยนั้นจะทวีกำลังขึ้นอีกจนถึงระดับรุนแรงมากก่อนที่จะแตะสู่สูงสุดในช่วงปลายปีแล้วก็ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจะต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี2570นะคะสัญญาณการทวีกำลังเห็นได้นะคะจากดัชนีชี้วัดค่ะซึ่งวัดความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนค่าเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพิ่มเป็น2องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนที่ค่ารายงานในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมจะเพิ่มเป็น 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสเหนือค่าปกติอันนี้เป็นการสะท้อนการทวีกำลังแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันอุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงผิดปกติบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมเมื่อประกอบกับสัญญาณจากมหาสมุทรและบรรยากาศที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยหนุนให้เอลนิโญนั้นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแบบจำลองหลายระบบของ WMO ชี้ว่ามีโอกาสสูงที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกในขณะที่รูปแบบฝนมีแนวโน้มสะท้อนอิทธิพลของเอลนิโญในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างชัดเจนโดยเอลนิโญนั้นระดับจะรุนแรงมากขึ้นโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนอุณหภูมิและการหมุนเวียนของบรรยากาศในหลายภูมิภาครวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงจากน้ำท่วมภัยแล้งและอากาศที่ร้อนด้วยนะคะซึ่ง WMO ระบุว่าเอลนิโญระดับรุนแรงมากไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงในระดับเดียวกันเนื่องจากผลกระทบแตกต่างกันตามพื้นที่และฤดูกาลและยังอาจจะถูกปรับเปลี่ยนโดยปัจจัยขับเคลื่อนสภาพภูมิอากาศอื่นรวมไปถึงสภาวะในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยซึ่งอาจจะเสริมลดทอนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของเอลนิโญในแต่ละภูมิภาคค่ะก็สอดคล้องกับรายงานที่ระบุว่าปัจจัยภูมิภาคอื่นนั้นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มแล้วก็ระดับภูมิภาคของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ซาโลระบุว่าตลอด50ปีของ WMO ไม่เคยมีการระดมความร่วมมือในระดับนี้มาก่อนนะคะโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการพยากรณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานในระบบสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภูมิอากาศสำหรับการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงภาคเกษตรสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยากรน้ำด้วยนะคะ 12:18 ช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผู้ประกอบการที่มีปัญหาเรื่องของสินค้าปลอมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์ไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์พัฒนาแนวทางรองรับร้านค้าให้มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องนะคะไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินขย ขยายผลไปถึงเครือข่ายเบื้องหลังจากการดำเนินงานช่วงกรกฎาคมมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินปัญญาทางออนไลน์140คดีของกลาง 322,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย100,000มูลค่าความเสียหายนะคะ104ล้านบาทค่ะแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าขายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 1,471 รายการก็เป็นการสะท้อนการยกระดับปราบปรามสินค้าละเมิดจากตลาดนำไปสู่การป้องกันแล้วก็จัดวงจรการละเมิดนะคะความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยก็มี4ด้านด้วยกันนะคะประกาศสำคัญเลยประการแรกก็คือการปิดกั้นเว็บไซต์ถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะประสาน DE ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับหรือว่าลบเนื้อหาที่มีความเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ
1: ประการที่2นะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจะทำเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาประการที่4นะคะการยกระดับการดำเนินดีจากการจับผู้ต้องจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายโดยประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงไปยังผู้ที่จัดหาผู้นำเข้าผู้รับผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เพียงนำบริการสินค้าที่ตรวจพบออกจากแพลตฟอร์มเท่านั้น 12:21 น.พักอีกสักครู่ค่ะ
8: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูเรื่องของป้ายทะเบียนรถ TC แล้วก็ QC นะคะซึ่งนี่เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตแล้วก็ทดสอบคุณภาพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจากกรณีภาพปรากฏที่เห็นรถติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกชี้แจงค่ะว่าป้ายทะเบียนอักษร TC และ QC เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยทะเบียนป้าย TC และ QC มีความแตกต่างกันนะคะป้าย TC ใช้สำหรับทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารถมีคุณภาพมีมาตรฐานก่อนผลิตจริงทั้งนี้หนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตรถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกตัวอักษร TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงถึงชื่อจังหวัดมีเครื่องหมายขอไข่สเสืออัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวารถจักรยานยนต์ตัวแผ่นป้ายขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตรยาว22เซนติเมตรมี3บรรทัดค่ะบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร TC บรรทัดที่2ก็คือชื่อจังหวัดส่วนบรรทัดที่3เป็นตัวเลขไม่เกิน4หลักแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสือนะคะอัดรอยดุลที่มุมบนอันนี้เป็นในส่วนของ TC มาดู QC กันบ้าง QC เนี่ยใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างนำมาทดสอบคุณภาพก่อนออกจำหน่ายตัวแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสืออัดเป็นรอยดุลมุมล่างด้านขวาทางนี้ก็มีหนังสืออนุญาตนะคะหนังสืออนุญาตที่ให้ขับเนี่ยมีอายุ90วันนับตั้งแต่วันอนุญาตซึ่งการนำรถติดป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะคะเพราะว่าจะต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะบอกว่าปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นไปทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับ4โอกาสสำคัญก็คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสที่2ก็คือพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสที่3นะคะก็คือทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4ก็คือต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกนะคะรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนและประกอบอาชีพส่วนตัวได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้าเลยสมัครได้2ช่องทางก็คือสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าสร้างด้วยสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดด้วยนะคะโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดปี 3-5 และทหารกองหนุนเรือพลทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนนะคะวุฒิม.6 หรือว่าปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะไปที่เนปาลกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์สร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุด17ตันถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็น่าจะสร้างเสร็จภายใน5วันค่ะ
1: เครื่องบินขับไล่ขนาด2ที่นั่งของกองทัพอากาศกรีซประสบอุบัติเหตุระหว่างการแสดงบินส่งผลให้นักบินทั้ง2นายเสียชีวิตนะคะเป็นคลิปที่มีผู้เข้าชมไปถ่ายเอาไว้ได้นะคะก็เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในการแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศทานากราในกรุงใกล้ๆกับกรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีเท่านั้นจากนั้นในระหว่างเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนที่จะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่อง

0: LINE @FM99
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจFacebook, YouTube, Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
6: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio วันนี้ครับผมอยู่กับคุณริวจิตสัมบัติครับอาจารย์ริวสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คุณริว
5: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับแนะนำตัวหน่อย
5: ครับผมพี่ริวจิตสัมผัสนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะก็ขออวยพรก่อนละกัน
4: ครับผม
5: ก็ขอให้ผู้ฟังทุกคนนะเฮงเฮงรวยๆตลอดทั้งปีครับ
4: คืนนี้
5: เขาจะรับเจ้าแล้วนะ
4: นี่ไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากคุณริวหน่อย
5: โอ้ยอย่าใช้คำนั้นเลยนะ
4: ฮ
5: ะเอาเป็นว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานประเพณีจีนในหลายๆที่ในต่างประเทศด้วยก็เลยจะเอาทริคในค่ำคืนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังใครฟังอยู่นะฮะฝากคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันบอกต่อด้วยละกันนะครับสำหรับทริครับเทพเจ้าโชคลาภในค่ำคืนนี้ให้เฮงให้ปังฮะ
4: นั้นเบรกแรกเลยขอทริคดีๆหน่อยในการไปไหว้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจ่ายหรือวันไหว
5: ้วันนี้เป็นวันไหว้ครับ
4: วันนี้เป็นวันไหว้
5: วันนี้เป็นวันไหว้เขาจะเริ่มไหว้ตอนเช้า
4: ครับ
5: ตอนเช้าเนี่ยเขาถือว่าไหว้เจ้านะครับผมไหว้เจ้าแล้วก็พอตอนบ่ายสายๆเขาจะไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วตอนค่ำเนี่ยเขาจะไหว้ความพิเศษคือจะรับเจ้ากลับบ้าน
4: อ๋อที่บอกว่าท่าน
5: เพราะก่อนหน้านี้เขาจะส่งเจ้าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
4: ครับ
5: พอส่งเจ้าเสร็จเนี่ยเขาจะทำความสะอาดศาลเจ้าที่ศาลในบ้านทุกอย่างแล้วก็เอาฮู้เก่ายันจีนเนี่ยมีอายุแค่1ปีนะฮะ
4: ครับ
5: เขาจะเอาฮู้เก่าเนี่ยมาเผาทำลายเรียบร้อยแล้วก็เอาของใหม่ขึ้นในเช้าวันที่12ประดับของมงคลของฮวงจุ้ยขึ้นบ้านนะครับอันนี้คือโบราณเลยนะเขาจะทำแบบนี
4: ้
5: เสร็จแล้วกลางคืนเนี่ยเขาจะมารับเจ้ากันทีนี้ในการรับเจ้าเนี่ยคำว่าส่งเจ้านะมีหลายคนเข้าใจผิด
4: ครับ
5: ส่งเจ้าไม่ได้หมายถึงส่งเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือเจ้าตามศาลเจ้าขึ้นสวรรค์
4: ครับ
5: ส่งเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยของคนจีนเขาจะส่งแค่2เจ้าเท่านั้น1คือเทพเจ้าเตาไฟคนจีนก็ถือว่าการมีไฟหุงหาอาหารครอบครัวนั้นน่ะจะมีกินมีใช้เพราะนั้นในบ้านคนจีนสมัยก่อนเขาจะมีหิ้งไหว้เทพเจ้าเตาไฟไว้ในครัวก่อนทำมาค้าขายก่อนจะทำร้านอาหาร

0: เขาจะไหว้ก่อนแล้วก็ปักธูปเพื่อเชิญเจ้าเนี่ยให้การค้าขายราบรื่นนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่เขาจะไหว้ก็คือเจ้าที่หรือตีจู่เอี้ยนี่แหละที่คนเรารู้จักกันเจ้าที่มีหน้าที่ดูแลทุกสุขคนในบ้านจะคอยจดหมดเลยคนไหนดีคนไหนชั่วคนไหนทำบาปคนไหนในครอบครัวพ่อแม่ไม่รักกันตีกันคบชู้สู่ชาย
1: ในบ้านเรา
0: ใช่เขาจะมีหน้าที่จดในรอบปีทั้งหมดของเราเพราะนั้น1ปีคนจีนเลยมีธรรมเนียมว่าเจ้าต้องกลับขึ้นสวรรค์เพื่อไปรายงานเง็กเซียนฮ่องเต้ว่าบ้านหลังเนี้ยมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมคนไหนบ้านทำชั่วทำดีทำอะไรนะครับเพื่อจะสนองกรรมในรอบปีชงที่เข้ามา
1: ครับ
0: เพราะนั้นเขาจะมีธรรมเนียมการส่งทีนี้พอคนกลัวว่าเจ้าเนี่ยจะไปรายงานไง
1: ครับ
0: ก็เลยเกิดขนมเข่งขนมเขาเรียกขนมที่เราห่อเป็นสามเหลี่ยม
1: ครับ
0: พวกนั้นอ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนแป้งเหนียว
1: ๆครับ
0: ไหว้แล้วก็บอกว่าท่านทานอันนี้นะปากจะได้เหนียวๆจะได้ไม่บอกรายงานทั้งหมด
1: อ๋อเหร
0: อก็เลยเกิดธรรมเนียมขนมนี้ขึ้นมาในช่วงตรุษจีนพอเป็นวันนี้กลางคืนเนี่ยคนจีนที่เป็นคนจีนจริงๆคนจีนโบราณเนี่ยเขาจะเตรียมรับเจ้าเพราะนั้นจะต้องมีกระดาษอยู่หนึ่งอย่างที่สำคัญมาก
1: คือกระดาษ
0: ที่จะตั้งหน้าเจ้าที
1: ่
0: กระดาษที่เป็นรูปม้า
1: เพราะปีนี้ปีม้า
0: ไม่ใช่ฮะทุกปีจะต้องมีรูปม้า
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะเขาถือว่าเจ้าจะลงจากสวรรค์ต้องส่งพาหนะไปรับก็คือส่งม้าม้าเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลที่เป็นพาหนะที่เขาเชื่อว่าผูกพันอยู่กับเทพเจ้าจีน
1: ครับ
0: มีม้าแล้วก็จะมีหงมีนกพวกเนี้ยฮะที่เราจะเห็นว่าเทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยจะทรงม้าบ้างทรงนกบ้างทรงอะไรบ้างเขาก็จะส่งอันเนี้ยขึ้นไปเพื่อรับเจ้ากลับบ้านเพราะนั้นบางคนเข้าใจผิดนึกว่าส่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลเจ้าต่าง
1: ๆครับ
0: ไม่ต้องไปส่งเพราะท่านน่ะสูงอยู่แล้วแล้วท่านอยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราส่งท่านแล้วท่านจะไปไหนอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ส่งเจ้านั้นกันเขาจะส่งแค่เจ้าที่กับเจ้าเตาไฟแล้วพอตกกลางคืนคืนนี
1: ้ครับ
0: ระหว่างที่รอรับเจ้าที่เข้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าในรอบ1ปีเนี่ยจะมีเทพเจ้าอยู่องค์นึงจะมาดลบันดาลช่วยเหลือเศรษฐกิจการเงินเรียกว่าไฉเสินเหว่หรือไฉซิงเอี้ยคำว่าไฉตัวเนี้ยแปลว่าเงินไฉเสินก็คือเทพเจ้าแห่งการเงินการค้านะครับผมองค์เนี้ยจะเป็นปางเขาเรียกว่าปางบุญปางแห่งนักปราชญ์ปางแห่งคนมีสติปัญญาทำมาค้าขายเพราะนั้นท่านจะเสด็จมาแต่ละปีแต่ละรอบปีเนี่ยจะมาตามปีนักกษัตริย์นั้น
1: ๆ
0: เพราะนั้นปีนี้เข้าสู่ปีม้าท่านเลยเสด็จทางทิศใต
1: ้
0: ทิศใต้เรียกว่าทิศการค้าเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยจะออกไปทำมาค้าขายหรือเดินเรือไปทางไกลเนี่ยต้องอาศัยลมเหนือลมใต
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นทิศใต้ก็เลยเรียกว่าทิศแห่งการเงิน
1: นั่นก็แปลว่าในครั้งค่ำคืนนี้คนจะต้องหันไปทางทิศใต้เพื่อว่า
0: หน้าเราต้องหันไปทิศใต้โต๊ะวางตำแหน่งตรงทิศใต้ที่หน้าเราหันไปแต่การวางโต๊ะเนี่ยเขาห้ามวางอยู่ใต้ชายคา
1: ครับ
0: ต้องออกจากชายคาก
1: ลางแจ้ง
0: กลางแจ้งถ้าคนไหนมีบ้านที่มีดาดฟ้า
1: ครับ
0: ให้ขึ้นไปไหว้บนดาดฟ้าเพราะเขาถือว่ายิ่งใกล้ฟ้ามากที่สุดจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
1: แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราออกไปเป็นห้องแถวสมมุตินะ
0: ครับ
1: เป็นห้องแถวเราเอาไปตรงห้องแถวเราไม่มีดาดฟ้า
0: ครับ
1: เอาไปตรงห้องแถวเสร็จปุ๊บแล้วด้านหลังเราอ่ะเป็นทิศใต้จะทำยังไง
0: ด้านหลังเป็นที่ใต้ไม่ยากครับก็ตั้งโต๊ะแล้วก็ตั้งตรงหน้าบ้านเรา
1: ครับ
0: ตั้งตรงหน้าบ้านเราเลย
1: ครับ
0: แล้วเราก็หันหน้าเข้าบ้านตัวเองวางเป็นที่ใต้ครับ
1: อ๋อ
0: เสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาองค์พระเข้าบ้านทีนี้วันนี้เลิกงามยามดีที่เขาเชื่อกันนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเชื่อกันได้ยินเสียงไม่ต้องตกใจนะฮะ
1: คุณผู้ชมศักดิ์สิทธิ์เจ้าอยู่ในสิ่งนี้ว่าชายแล้วก็เขากำลังพูดไอ้ขนมเหนียว
0: เนี่ยมาแล้วขนมเหนียวเนี่ยเมื่อกี้กำลังพูดเลยว่าไอ้เหนียวเหนียวเนี่ยเขาไว้ติดสินบนเจ้าที่ไม่ให้ไปรายงาน
2: เอาล่ะวันนี้เป็นพิธีการหลายเรื่อง
0: ครับ
2: สวัสดีฮะท่านผู้ฟังครับท่านเป็นตัวรายงานตัวครับผมวันนี้อาจารย์ริวมาผมต้องรีบมาเลย
0: เรียกริวพอไม่ใช่อาจารย์นะ
2: ไม่ใช่อาจารย์โอเคครับ
0: โอเคครับ
2: ต้องมาเลยได้
0: คร
2: ับคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่พอด ดีว่าพี่บอยถามว่าเอ๊ะทำไมคนจีนเขาต้องรับเจ้ากันคืนนี
3: ้
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีส่งเจ้าเขาก็เลยรับเจ้าในค่ำคืนนี้นั่นเองนะฮะทีนี
2: ้3วันเนี่ยรายละเอียดเยอะมาก
0: เยอะๆแต่ว่าม
2: ีวันไหว้วันจ่ายวันอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมย่อให้สั้นๆ
2: จะได้รู้ประเพณีกันครับ
0: ใช่
3: ครับ
0: ครับผมเพราะนั้นเลิกงามยามดีคืนนี้เขาจะเริ่มกันตอน 5:30 เป็นต้นไป
2: วันนี้นะ
0: ไม่เกิน 1:00 เขาจะตั้งโต๊ะรับเทพเจ้าแห่งการเงิน
2: จุดประทัดไหม
0: จุดได้ครับจุดประทัดได้ครับ
2: ไม่ต้องตกใจถ้าได้ยินเสียงประทัด
0: ใช่แต่ก่อนจุดเนี่ยต้องรับเจ้าเข้าบ้านก่อนแล้วก็ถึงจะจุดการจุดประทัดคือการขับไล่สิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นในตุ๊กจีนเขาเชื่อว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่จะลงมาจากภูเขาเพื่อทำร้ายคนเรียกว่าตัวเหนียน
2: ตัวเหนียน
0: ตัวเหนียนเนี่ยจะเป็นสัตว์คล้ายๆปีเสียเขาจะมาเขาเรียกว่ารังควานให้คนไม่มีความสุข
2: ปีเสียคล้ายๆกิเลนเหรอคล้ายเสือเหรอ
0: ใช่ครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดธรรมเนียมว่าสีแห่งไฟ
2: ครับ
0: ก็เลยต้องใส่สีแดงเพื่อขับไล่ตัวเหนียน
2: โอ้การใส่สีแดงมีความหมายนี
0: ้ใช่แต่เผอิญว่าปีนี้มันเป็นปีม้าไฟ
2: ใส่สีแดงเนี่ยเพื่อขับไล่
0: ใช่
2: แต่ว่าไม่สีแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าสีแห่งโชคลาภไม่ใช่อย่างนั้น
0: คนจีนเนี่ย พ้องเสียงภาษาจีนอย่างนี้ครับคำว่าหงเซ่อหงเนี่ยแปลว่าสีแดงสีแดงเนี่ยแทนสีแห่งความเป็นสิริมงคลแต่พอมีตัวเหนียนหรือสัตว์ร้ายมาเนี่ยสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งไฟเพราะนั้นเขามองว่าสีแดงคือสีแห่งการขับไล่สิ่งไม่ดี
2: ได้ทั้งสองมุม
0: ได้ทั้งสองมุมเลย
2: ก็เลยนิยมสีแดงกันแต่ปีนี้เห็นคนใส่สีขาว
0: แต่ปีนี้เขาห้ามสีแดงกัน
2: อ๋อพอดีมีพระราชพิธีหรือเปล่าไม่เก
0: ี่ยวงานพระราชพิธีนี่เขาจบตั้งแต่วันที่22มกราที่ผ่านมาก็คือชาวบ้านสามารถแต่งตัวได้ตามปกติ
2: อนุญาตแล
0: ้
2: ว
0: แต่บังเอิญก็คือว่าปีม้าไฟเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเขาบอกเป็นไฟที่แรงอยู่แล้วเพราะนั้นการที่จะรับเจ้าในค่ำคืนนี้เขาบอกขอให้เป็นสีพาสเทลเพื่อเราจะได้รองรับพลังไฟที่จะมาในปีธาตุไฟ
3: ชมพูได้ไหม
0: ชมพูได้ขาวได้ไม่เอาดำ
2: ไม่ดำนะ
0: เขียวได้สีพาสเทลได้
2: ใครจะตั้งตัวตอนนี้นะครับนะฮะฟังอาจารย์ริวเลยนะ
0: แต่ข้อห้ามแค่
2: สินแสริว
0: ก็ไม่เขาห้ามแค่คืนนี้นะเขาห้ามแค่คืนนี้แต่พรุ่งนี้ใส่สีแดงได้ตามปกติไปไหว้ไปไป้เหนียนไปสวัสดีได
2: ้หมดเลยนะรับความนะเจริญรุ่งเรืองของพรุ่งนี้วันนี้วันไหว้พรุ่งนี้
0: วันเที่ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่จะไปหาญาติพี่น้อง
2: เราต้องออกจากบ้าน
0: แจกใช่
2: เขาจะออกจากบ้านกันเนาะ
0: ถูกแล้วก็เวลาออกเนี่ยคนแก่ตามธรรมเนียมสมัยก่อนเขาจะไม่ไปหาญาติก่อนสิ่งแรกที่เขาจะไปคือไปหาเจ้าไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลเจ้าเพื่อขอเลิกมงคลในการดำเนินชีวิตในปีนี้
2: ตั้งแต่เช้าเลย
0: ตั้งแต่เช้าพอเขาไปไหว้เสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับมากินข้าวกับคนในครอบครัวก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปตระเวนแจก
2: ไหว้เจ้าเรียบร้อยกลับบ้าน
0: กินข้าว
2: เสร็จแล้วก
0: ็ไปหาญาติพี่น้องไปอวยพรแล้วตกกลางคืนจัดปาร์ตี้งานเลี้ยง
2: โอ้เขามีงานเลี้ยงกลางคืนกัน
0: ถูกต้องบางคนเขาก็กินเลี้ยงกันต่อในช่วงกลางคืนเลยอย่างค่ำคืนนี้ตอนนี้ท่านในเมืองจีนก็จัดงานใหญ่มากจัดใหญ่มากเพราะว่าเขามองว่ากลางคืนคืนนี้ไฉสิงจะมาเพราะฉะนั้นพุไฟแสงสีต้องอลังการรับโชคลาภ
2: ไฉสิงท่านเป็นใคร
0: ไฉสิงคือเทพแห่งการเงินท่านมี2ปางนะ
2: เมืองไทยไปบูชาได้ที่ไหน
0: เยอะแยะเลยมีทุกศาลเจ้าเลยมีหมดเลย
2: ศาลไหนโอ้โห
0: ศาลไหนเฮงสุดเหรอ
2: ศาลไหนแบบ
0: เยาวราช
2: เยาวราชนะ
0: เยาวราชถ้า
2: เล่งในยี
0: ่ถ้าไฉสิงเยาวราช
2: ท่านผู้ฟังได้ประโยชน์อีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
0: ใ
2: คร
0: เ
2: นี่ยสายมูนะครับก็ไปเยาวราชไฉสิง
0: ใช่ฮะ
2: ท่านจะเป็นหน้าตาแบบไหนฮะ
0: หน้าตาท่านก็คือหน้าตาใจดีมีหนวดยาวๆใส่หมวกที่มีปีกออกด้านข้างสังเกตง่ายๆในมือจะถือก้อนทอง
2: ใส่ชิง
0: ครับแต่จะมีอีกปางหนึ่งที่หลังจากตุ๊ดจีแล้วปางนี้จะต้องวางอยู่ในร้านค้าประจำเขาเรียกว่าไฉสิงขี่เสือ บ้านคนที่เป็นเศรษฐีทุกคนส่วนใหญ่จะมีปางนี้วางไว้ประจำเพราะเขาบอกว่าในการทำธุรกิจ365วันไม่มีวันไหนดีทั้งหมดและไม่มีวันไหนเลวทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องวางไฉสิงขี่เสือไว้เพื่อเสริมดวงองนี้จะอยู่กับเราทุกวัน
2: แล้วเราไปรับได้ที่ไหนครับ
0: ตามสัญจร
2: เยอะเลยเอาขายค้าขายนะฮะช่วงนี้นะครับขายออนไลน์ได้ไหม
0: ได้หมดครับ
2: ก็เอาไปวางไว้
0: เขาตั้งเสริมมงคลแต่การตั้งไฉสิงต้องหันออกหน้าประตูบ้านประตูหลักสมมติพี่แท่งเข้าบ้านปุ๊บต้องเปิดประตูมา
2: ใจมากเลยกูบอยแขกรับเชิญคนนี้ผมชอบเรื่องพวกเนี้ยผมชอบอาจารย์จริงๆนอกจาก
0: เรียกเลยอยู่พอเรียกเลยพอ
2: นอกจากคุณริว นอกจากนอกจากทางจีนจริงๆนะทางอินเดียเงี้ยผมชอบเทพอ่ะอยากรู้ว่ามีรู้จักมีเพื่อน
0: มีครับ
2: มีอินเดียไหม
0: ไม่ต้องเพื่อนนะริวก็ได้ครับ
2: เ
0: ป็นเล่นจริง
2: เอาดิ
0: เพราะหลักการหลักฮวงจุ้ยไม่ได้ต่างกัน
2: อ๋อเหรอ
0: สังเกต
2: เทพพราหมณ์พวกอะไรเงี้ยเวลามีเทพอ่ะผมอยากรู้จักมากเลย
0: สังเกตไหมฮะ
2: เทพวิษณุนู่นนี่นั่น
0: ทุกพระองค์อ่ะจะตั้งเหมือนกันหมดคือตรงประตูใหญ่เราเข้าประตูใหญ่เราจะต้องเห็นเทพองค์หลักเป็นประธานเสมอ
2: วันตรุษจีนของทุกปีนับยังไงฮะนี่คือวันตรุษจีน
0: เขาจะนับวันชิวอีกชิวอีก
2: ของทุก
0: ป
2: ี
0: คือเดือนหนึ่งชิวอีกเขาเรียกว่าเดือนหนึ่งวันเริ่มต้นของปีเขาจะนับในเดือนถ้าในประเทศเราจะนับเดือนกุมภาพันธ์
2: ประเทศเรานะ
0: เขาจะนับตามจันทรคติน
2: ี่คือเดือนหนึ่ง
0: ที่นับชิวอีกมันจะเข้าสู่เดือนหนึ่งของปีของตรุษจีนที่จะเริ่มอย่างบ้านเราถ้าเป็นของไทยก็จะเริ่มสงกรานต์เป็นเดือนหนึ่งก็คือเดือนมีนา
2: ตุรกีจะเทียบเท่าสงกรานต์บ้านเราเหรอ
0: สงกรานต์บ้านเราเทียบกับตอนนี้พี่แท่งต้องแยกก่อนปีใหม่สากลก็คือที่เราฉลอง1มกราคมอันนั้นคือทั่วโลกนิวเยียร์แต่คนที่ไปดูดวงเนี่ยเขาจะมี2เลิกเลิกจีนกับเลิกไทยเลิกจีนเขาจะนับเดือนกุมภาของตุรกีเป็นเลิกแรกแต่ถ้าเป็นคนไทยถ้าดูดวงเขาก็จะเอาดวงของเขาในเดือนไทยก็คือสงกรานต์สงกรานต์คือปีใหม่เราเพราะนั้นปีใหม่ไม่เหมือนกัน
2: อย่างชาวคริสต์ท่านก็จะ25เหรอ
0: ไม่ชาวคริสต์ก็จะสากลเลยคือ1มกราค
2: ม1มกราค
0: มสากล25นั้นเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันที่นึกถึงพระเยซู
2: พระเยซู
0: ครับผม
2: แล้วอย่างพราหมณ์อย่างนั้นเขามีวันไหมมีวันแบบตรุษอย่างนี้ไหม
0: อินเดียก็จะมีเทศกาลของเขาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเทพเจ้าของเขาอย่างเช่นพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาหรือพระพิฆเนศก็จะมีคเนศจตุรถี
2: วันเดียวกันหรือต่างวัน
0: ต่างวันหมดเลยเพราะว่าแล้วแต่ว่า
2: เป็น
0: เทพองค์ไหนอย่างวัดแขกที่สีลมเราเนี่ยก็จะเป็นวันคเนศจตุรถีแต่เผอิญว่าเรามีวันแม่พระอุมาด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะมีการจัดงานต่อเนื่
2: อง
0: มาโดยตลอด
2: เอาละครับเนื่องในเทศกาลตรุษจีนวันนี้เราจะเน้นย้ำตรงตรุษจีนเนี่ยเนาะ
0: ครับ
2: นะฮะก็คือพอเราจ่ายผ่านไปแล้ว
0: จ่ายผ่านไปแล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะไหว้ละ
0: วันนี้วันไหว้เขาไหว้ตั้งแต่เช้าแล้วฮะตอนเช้าเขาไหว้เจ้า
2: เอาแล้วเห็นบอก
0: หมายถึงเจ้าในบ้านอันนี้เขาไหว้เจ้าในบ้านตอนเช้าตอนเที่ยงวันนี้ถ้าเป็นตามธรรมเนียมจีนดั้งเดิมตอนเที่ยงจะไหว้บรรพบุรุษนะครับเชิญบรรพบุรุษมาทานข้าวในบ้านเพื่ออวยพรลูกหลานตกเย็นคืนนี้จะรับเจ้ากลับบ้าน
1: คุณริวผมถามนิดนึงส่วนตัวในสมัยผมอยู่ต่างจังหวัดแม่กับพ่อเขาชอบไหว้รถเขาบอกว่า
0: พวกกระดาษเงินกระดาษทองที่เผาใช่ไหม
1: โอ้นี่เอาแบบเอาดอกไม้ต่ออะไรตั้งหน้ารถถ่ายหน้ารถไว้เลยอะไรประมาณ
0: อ๋อหมายถึงรถยนต์ที่เราใช้เนี่ย
1: ใช่ที่รถใช้รถธรรมากินต่างๆ
0: อันนี้เป็นธรรมเนียมคนไทยฮะเขาเรียกว่าไหว้แม่ย่านาง
1: อ๋อไม่เกี่ยวกับตุ๊จีน
0: ไม่ได้เกี่ยวกับตุ๊จีนแต่ว่าคนไทยถือว่าเป็นฤกษ์มงคลเป็นฤกษ์เริ่มต้นปีทำมาหากิน
1: ครับ
0: เพราะนั้นบางคนก็ไหว้ตั้งแต่ปีใหม่เอาพวงมาลัยเอาดอกกล้วยไม้ไปผูกหน้ารถแล้วก็ตั้งโต๊ะไหว้เพราะเขาถือว่าถ้าไม่มีรถไม่มีรถลาเหล่านี้เขาก็ไม่มีอาชีพก็คือรถมันใช้เป็นทั้งพาหนะแล้วก็ความปลอดภัยของคนในครอบครัวเขาก็จะตั้งโต๊ะไว้แล้วก็ไหว้คือไหว้แม่ย่านาง
2: ท่านผู้ฟังฮะสามารถจัดรายการร่วมกับเราได้นะ
0: ได้นะ
2: มีคำถามอะไรมาเลยนะครับแหมระดับ MVP มาเลยนะระดับ MVP จริงผมนี่ปกติจะทิ้งให้เขาจัดครึ่งนึงผมค่อยมาอันนี้ผมดิวมาเลยเพราะว่ามีหลายเรื่องอยากรู้แล้วผมเช
0: ื่
2: อว่าท่านผู้ฟังนะก็อยากจะทราบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตของท่านหรือมีความเกี่ยวพันเมืองไทยเศรษฐกิจนะปีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับใครจะเป็นนายกมันจะมีการ
0: พลิกโผไหม
2: พลิกโผไหมจะลงตัวกันหรือเปล่าแฮปปี้และจะอยู่กันยาวนานไหมแมนยูจะเป็นแชมป์เลยหรือเปล่า
1: เกี่ยวกันไหมล่ะ
2: ไม่รู้แหละก็ระดับจิตสัมผัสเราลองดูดิจิตจะไปถึงโอทัฟฟอร์ดหรือเปล่าทีมรักนะลิเวอร์พูลโค้ชจะโดนปลดหรือไม่โดนปลดหลายฝ่ายก็บอกปลดเถอะหลายฝ่ายบอกก็ใช้ได้
0: เดี๋ยวนะพี่แท่งครับจิตสัมผัสนะครับไม่ใช่เป็นผู้ไปตรวจสอบทุกอย่างในโลกใบนี้ได้นะ
2: จิตเราไปไกลได้แค่ไหนฮะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเขาต้องการให้เราพูดคุยกับเขาหรือเปล่าคำว่าจิตสัมผัสไม่ได้หมายความว่าผมรู้ทุกเรื่
2: อง
0: คือหมายความว่าถ้ามันมีอุปสงค์มาที่อยากให้เราช่วยเหลือ
2: คร
0: เราถึงจะรับรู้ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันผมก็คือคนธรรมดาน
2: ั่นก็แสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังส่งคำถามหรือว่าอยากให้เรารับรู้เนี่ยมีสิทธิ์มีโอกาสบ้าง
0: ก็ต้องดูครับเพราะว่า
2: อยากได้อะไรบ้างฮะข้อมูล
0: ผมไม่มีเลยครับเพราะปกติผมไม่ดูดวงให้ใคร
2: แต่ถาม
0: เรื่อง
2: คำถามกว้างๆพอได
0: ้ได้หมดครับ
2: นะครับ
0: สาเหตุที่ไม่ดูดวงเพราะว่าเพราะคนที่ดูเป็นก็จะรู้ว่าดวงไม่ต้องดู
1: ครับ
0: ยิ่งคุณดูดวงคุณจะยิ่งชีวิตแย่ลง
1: โอ้ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าคุณไม่เอาดวงอยู่บนขาตัวเองแล้วคุณจะเชื่อทุกอย่างที่คนคนหนึ่งพูดแล้วคุณอย่าลืมว่าหมอดูก็ยังมีกฎแห่งกรรมของตัวเอง
1: อื

0: พราะฉะนั้นเนี่ยการดูดวงไม่เปลี่ยนชีวิตคุณ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณหาคนแนะนำทางเดินชีวิตชีวิตจะเปลี่ยนคนละอย่างนะ
1: ครับ
0: ดูดวงคือคุณงมงายคุณอยากรู้แล้วคุณก็วินิจฉัยตามเขาแต่ถ้าสินแสคนโบราณจริงๆเขาจะแค่บอกว่าลือทำแค่นี้นะที่เหลือลือเดินเขาจะไม่บอกว่าคุณต้องเชื่อเขาทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วมานะตน 70% สำคัญกว่า
1: เหนือกว่าชะตาฟ้า
0: ถูกต้องในเมื่อเกิดเป็นคนแล้วเราเลือกเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเลือกเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องเกิดเป็นคน
1: พูดดี
0: อันนี้เรื่องจริง
1: มีเหตุผลฟังแล้วคิดตามนะครับ
0: ครับ
1: SMS นะฮะ4689899
0: ครับ
1: 4689899
0: 4689899
1: ส่งมานะฮะในชีวิตของคุณหรือว่าคำถามรวมๆอันไหนตอบได้ตอบนะครับอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่
0: ร
1: ู้นะครับนะฮะไปไม่ถึงนะครับอยากจะรู้เรื่องราวอะไรนะครับส่งมานะฮะอันไหนที่นะครับถามอาจารย์ได้เดี๋ยวผมจะถามให้นะ
0: เรียกริวเหอะ
1: ถามริวได้ก็จะบอกว่าริว
0: เรียกอาจารย์แล้วไปไม่เป็นเลย
1: รู้จักกันแค่ไหนนานแค่ไหน
2: ไม่เลยไปถ่ายที
0: ่เขามาถ่ายที่วิหารกวนอู
2: วิหารกวนอู
1: ที่ไหนอาจารย์ชวน
0: คือผมสร้างวิหารกวนอูอยู่ที่บางบัวทอง
1: โอ้ครับครับ
0: นะครับแล้วก็
1: เปิดใหม่
0: เปิดมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: โอ้ก็ถือว่านะยังใหม่อยู
0: ่ก็คือสร้างถวายในหลวงก็คือทุกที่ในวัดทั้งหมดผมยกให้เป็นสมบัติแผ่นดินหมด
1: อยู่ตรงไหนของบางบัวทองฮะ
0: อยู่ตรงซอยราชทุน9อยู่ซอยราชทุน9
1: มีหมายเลขไหมฮะไม่มี
0: ฮะ
1: ราชทุน9เลยนะ
0: ถ้าเกิดทุกคนเข้าไปใน Facebook ก็จะเจอได้ครับพิมพ์คำว่าวิหารอริยะเจ้ากวนอู
1: วิหารนะฮะ
0: อริยะเจ้ากวนอู
1: บางบัวทองนะครับนะฮะอาจารย์ลิวสร้างไว้นะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวได
0: ้เที่ยวได้ครับ
1: ไปไหว้ในนั้นมีสถานที่อะไรน่าสนใจบ้างครับ
0: หลักๆเลยคือองค์หลักๆเลยคือกวนอูครับเป็นองค์ที่ทำให้เกิดบาลันดี 300,000 ขวดมาอยู่ที่นี่ที่เดียว
2: เอาสิ
1: มีคน
0: คนมาแก้บน
1: มีคนไปขอ
0: คนขอจากทั่วโลกเลยตอนนี้แล้วงานที่นี่จัดครั้งหนึ่งเนี่ยคนมาไม่ต่ำกว่า
1: 4ปีมี 300,000 กว่าขวด
0: ถูกต้องครับแล้วคนที่แก้บนเยอะที่สุดคือไม่ใครพี่แท่ง
1: ใคร
0: เฮียนพพรเฮียนพพรเป็นคนสายพระนะไม่ได้
1: เฮียนพพรไหน
0: นพพรบุญลาโพนี่แหละ
1: ท่านเป็นใคร
0: ท่านคือกรรมการผู้จัดการทิพยประกันชีวิตเฮียนพพรที่สะสมพระแพงๆอะฮะ
1: ครับ
0: ท่านน่ะ
1: ไม่
0: ท่านน่ะไม่เชื่
1: อ
0: เพราะท่านปกติท่านสายพระ
1: ครับ
0: แล้วไปเจอในงานนึงแล้วท่านก็ถามว่าผมทำอะไรผมก็เล่าให้ฟังแกก็แอบไปแล้วแกก็ไปยืนท้าท่านกวนอูว่าถ้ามีจริงอ่ะ
1: เฮียนี่นะ
0: 4เดือนให้ได้หุ้น 1,000 ล้านแล้ว4เดือนแกได้แล้วแกถวายเหล้าคนเดียว 3,800 ขวด
1: โอ้โห
0: ทุกวันนี้ยังไม่มีใครล้มสถิติแกได้
1: โอ้โหจุดจีนนี่แน่นเลย
0: ครับตอนนี้มีแต่ช่วงนี้เป็นวันแก้เป็นช่วงแก้บนอย่างเดียวเลยคนมาแก้บนเยอะมากทุกวันนี้ผมยืนรับเหล้าอย่างเดียวเลย
1: กี่โมงเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
0: เปิดตั้งแต่10โมงเช้าปิด5โมงเย็น
1: โอ้โหชาวบางบัวทองอยู่แถวนั้นนะฮะก็โอเคนะครับแวะไปไหว้ไป
0: อย่างล่าสุดพี่แท่งเพิ่งมาแก้บน
1: ครับ
0: เขาขอไปเมื่อกลางปี100ล้าน
1: ครับ
0: 100ล้านแก้บนโดยการเอาเหล้ามาถวาย
1: โอ้โห
0: แล้วก็มีอีกคนนึง100ล้านหุ้นเขาจะล้มตอนเที่ยงคืนเขาโทรมาขอแล้วเขาได้ตอนนี้เขาถวายที่ดินกำลังสร้างวัดอยู
1: ่โอ้โห
0: โกบอยโกบอยไปดูมาแล้ว
1: ไปดู
0: มา
1: แล้วไปดูกำลังสร้างก่อนเลยนะผมต้องไปไหว้ผมต้องไหว้ผมชอบนะฮะแต่ว่าพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเรื่อง
0: ได้
1: เทพเจ้ากวนอูไม่เทพเจ้ากวนอูผมอยากรู้อย่างชัดเจนว่าท่านเป็นใคร
0: ปีนี้เขาไหว้คุณมีด้วยนะ
1: มีพุทธคุณยังไง
0: ได้
1: ครับนะฮะพักสักครู่สามทุ่มแล้วครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
0: ครับ
3: เรียกข้าว่าเสี่ยนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจล่าหลุมแก้วเปิดวงจรปิดโต้ถูกกล่าวหาตำรวจหลับทั้งโรงพักหลังพาคนเสพยามาส่งยืนยันมีตำรวจพร้อมปฏิบัติหน้าที่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มพลเมืองดีอ้างว่านำหญิงสาวที่มีลักษณะเป็นคนไร้บ้านและเสพยาเสพติดมาส่งสภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อหาทางช่วยเหลือช่วงกลางดึกแต่กลับพบตำรวจนอนหลับทั้งโรงพักซ้ำยังถูกตำรวจบางนายโวยวายข่มขู่จนพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นใน3วันพร้อมคาดโทษหากพบตำรวจนายใดปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานและจัดดำเนินการขั้นเด็ดขาดล่าสุดพันตำรวจเอกดุษฎีหิรัญรัตน์ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วได้นำภาพคลิปวงจรปิดของโรงพักที่อยู่ภายในจุดบริการประชาชนหรือห้อง Stop Service และบริเวณหน้าโรงพักมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนพร้อมพาชี้จุดเกิดเหตุเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงเวลา 5:29 นาทีของวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีชาย2คน1ในนั้นแต่งกายสวมเสื้อกั๊กคล้ายตำรวจและหญิง1คนขับรถยนต์เก๋ง1คันรถจักรยานยนต์1คันมาที่โรงพักโดยพาหญิงสาวอีก1คนมาด้วยเมื่อทั้งหมดเดินขึ้นบนสถานีตำรวจพบเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวันนอนพักอยู่ตรงโต๊ะประจำวันในขณะที่เจ้าหน้าที่10เวรและ100เวรอยู่อีกห้องจึงมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อได้จริงพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏตามคลิปอยู่ในจุดและตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนจะมีตำรวจนอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และแต่งเครื่องแบบหรือใส่ครึ่งท่อนซึ่งอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดระเบียบไม่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางตำรวจกำลังมีการตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงและจะพิจารณาทางวินัยพร้อมกำชับการปฏิบัติไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกผู้เสียหายทำธุรกิจครีมเข้าแจ้งความเอาผิดนักต้มตุ๋นสูญเงินนับล้านนางสาวสรัญญมนโกษาอายุ33ปีผู้เสียหายซึ่งผันตัวมาทำธุรกิจขายครีมจนมีรายได้หลักแสนเข้าแจ้งความถูกกลุ่มมิจฉาชีพชายหญิงแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัท900ล้านมีเดียหลอกลวงให้ร่วมลงทุนและจ้างทำการตลาดพร้อมทั้งพาไปดูบินไปดูที่โรงงานผลิตครีมขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนจนผู้เสียหายตายใจโอนเงินค่าจ้างและค่าผลิตสินค้ารวมกว่า3ล้าน8แสนบาทท้ายที่สุดไม่มีการส่งสินค้าตรวจสอบไปยังโรงงานที่จีนไม่พบการสั่งผลิตสินค้าแต่อย่างใดช่วงแรกผู้ต้องหาจะยอมทำสัญญาไกล่เกลี่ยชดใช้เงินคืนที่สภ.ปากเกร็ดแต่สุดท้ายกลับเดี๋ยวนี้นอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายรายอื่นตกเป็นเหยื่อพฤติกรรมเดียวกันสูญเงินกว่า10ล้านบาทขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2รายก็หาร่วมกันฉ้อโกงเครื่องบินขับไล่ตกในกรีซนักบินเสียชีวิต2นายผู้เข้าชมงานถ่ายคลิปเอาไว้ได้เมื่อวานนี้เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในงานแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศฐานกราใกล้กรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีจากนั้นในระหว่างการเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนจะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีดตัวออกจากเครื่องแรงระเบิดจากการตกส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุผู้จัดการได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เหลือทั้งหมดในตารางของช่วงสุดสัปดาห์นั้นทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร08

0: 3461
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซี1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุประโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 30 นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20 นาฬิกา 30 นาทีถึง22 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: กลับมากับเรียกข้าวว่าเซียนครับโอ้โหถือเงินไปก็ไม่ใช่ว่าจะรับทำบุญนะ
8: ไม่ได้รับ
7: ไม่เสี่ยง
8: เออไม่ได้
7: เลย
8: ไม่ได้ฮะ
7: เสี่ยงเป็นยังไงลักษณะ
8: ก็คือโยนไม้คนจีนเรียกว่าไม้เสียงป่วยก็คือไม้สองอันประกบกันแล้วโยนต้องโยนแค่ครั้งเดียว
7: หงาย
8: ถ้าคว่ำหงายภายในครั้งเดียวถึงจะรับแต
7: ่อ๋อต้องคว่ำและหงายอันนี้ได
8: ้ถูกแต่ว่าต่อให้รับแล้วคุณต้องไปหาช่างมาทำเองเพราะที่นี่ไม่จับเงินเรารับแค่ตอนที่คุณทำเสร็จเท่านั้น
7: ทำอะไร
8: ก็คือสมมติว่าอย่างบางคนเขาบอกว่าอ่ะตอนนี้ผมสร้างวัดอยู่บางคนบอกขอบริจาคประตูเขาต้องไปหาช่างทำประตูเองแล้วหลังจากเขาทำเสร็จแล้วผมรับแค่ประตูแต่จะไม่จับเงินว่าเราไปหา
7: แล้วเราต้องบอกแบบไหม
8: เราจะบอกแบบให้ว่าเรา
7: อยากได้อะไรไซส์ไหนยังไง
8: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกไปแล้วเงินคุณไม่พอคุณไม่ไหวคุณยกเลิกได้เราไม่รับ
7: โอ้โหโหใช่กว้างจะเป็น
8: ที่นี่เป็นอย่างนี้ฮะ
7: ครับ
8: ไม่นั้นเราคงเดินมาไม่ได้ขนาดนี้เพราะส่วนใหญ่ที่มาสร้างเนี่ยเป็นคนที่ขอพรแล้วได้ทั้งนั้นเลย
7: มาด้วยความถูกต้องความตรงนะครับฉะนั้นมันเดินหน้าแบบเจริญรุ่งเรือง
8: ตอนที่เขาตรวจสอบผู้วิเศษกันผมก็โดนก็มีสถานีโทรทัศน์ยกกล้องไปตรวจสอบ
7: ไล่สืบให้ตายก็
8: ผมให้ตรวจสอบหมดเลย
7: นะครับแล้วง่ายมากเนาะมันจบเร็ว
8: แล้วบัญชีที่วัดไม่เคยมีรับเงินใครเพราะนั้นเขาตรวจสอบได้หมด
7: ไปถามใครก็ไม่เคยมีใครไปได้บริจาค
8: ก็เขาสามารถถามได้แล้วแม้กระทั่งผมพูดอยู่ตอนน
7: ี้เจ้าที่ก็งง
8: คนก็ตรวจสอบได
7: ้งง
8: สัมภาระงง
7: อยู่ได้ไงเอาไม่เอาเลย
8: เพราะว่าสัมภาระงงฮะเพราะสัมภาระก็มาตรวจสอบผมต้องส่งภาษีทุกปีเพราะเป็นมูลที่ต้องส่ง
7: ครับ
8: เพราะนั้นเขาก็จะงงว่าค่าน้ำค่าไฟมาจากไหนก็คือผมจ่ายแต่ผมไม่มีบินใบลดหย่อนภาษีเพราะนั้นวัดก็ไม่เคยได้ออกใบลดหย่อนภาษีก็ไม่มีค่าใช้จ่าย
7: เท่าไหร่เท่านั้นจ่ายตรง
8: ๆผมไม่เอามาลดหย่อนตัวเองด้วย
7: โอ้โหฟังนะสําหรับฟังเนี่ยเจริญรุ่งเรืองทุกวันเนี้ยดูดิรักษามาตลอด
8: ครับ
7: มาเรื่องเทพเจ้ากวนอูท่าน
8: ได้ครับปีนี้เป็นปีแห่งการไหว้กวนอูเพราะว่าเป็นปีม้า
7: ปีนี้เลยเหรอ
8: ปีม้าเนี่ยกวนอูมีอาชาตัวนึงที่คู่ใจเขาก็คือม้าเซกเทาเพราะนั้นพอปีม้าไฟเนี่ยสินแสทั่วโลกเลยลงความเห็นว่ากวนอูคือผู้สยบม้าม้าไฟก็คือม้าสีม้าเขาเรียกอาชาสีเลือดเป็นม้าที่สมัยก่อนใช้ในการเดินทางได้หลายกิโลโดยที่เขาไม่เหนื่อยนะครับเพราะนั้นม้าเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดยอดที่คนปรารถนาต้องมีในการเป็นนักรบเพราะนั้นตอนที่ท่านกวนอูได้มาเนี่ยก็คือปราบม้าพยศนี้ได้เพราะนั้นพอเข้าสู่ปีม้าไฟปีม้าหมายถึงธุรกิจเพราะนั้นธุรกิจเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจะมีการปิดตัวจะมีอะไรมากมายร้อนเพราะนั้นคนจีนก็เลยจะไปไหว้กวนอูเพื่อขอให้เขาอะสยบอะไรที่มันหนักก็ขอให้เบาอะไรที่มันเบาก็
7: ธ
8: ุ
7: รกิจที่กำลังจะแบบ
8: อะไรประมาณนั้น
7: เสี่ยงล้มละลายหรือว่าขาดทุนย่อยยับ
8: ตอนนี้ที่ศาลเจ้ากวนหลินที่ล่วหยางก็นักธุรกิจใหญ่ๆไปไหว้หมดเลยเขาไปขอ
7: เทพเจ้ากวนอู
8: ไปขอว่าขอให้เป็นปีนี้รับแรงปะทะให้เบาหน่อยในธุรกิจเขา
7: ครับคือรู้ว่าร้อนแหละแต่ว่าเบาๆหน่อย
8: เบาๆหน่อยมันเหมือนพายุจะมาเราไม่มีทางหลบพายุได้หรอกแต่แค่คุณทำกำแพงรับมือไว้หน่อยโดนแต่อาจจะเสียหายน้อย
7: ครับ
8: แ
7: ล้วท่านความเก่งกาจของท่านอิทธิฤทธิ์ท่าน
8: คือ
7: ท่านกวนอูท่านเป็นใคร
8: เอาอย่างนี้ถ้าตามความเชื่อก็คือในโบราณที่เขาเล่ากันมากวนอูก็คือนักรบนะฮะที่มีความซื่อสัตย
7: ์
8: นะครับผมจงรักภักดีกับพี่น้องจงรักภักดีกับประเทศชาติเพราะนั้นพอท่านตายไปเนี่ยท่านก็ได้รับการยกย่องให้ขึ้นเป็นเทพเจ้า
7: โอ้ท่านเป็นคน
8: มาก่อน
7: ท่านเกิดใน
8: ป
7: ี
8: ท่านเกิดในปีคศ300ตอนนั้นเป็นยุคสามก๊ก
7: โอ้อ๋อ
8: สามก๊ก
7: ก๊ก
8: ก็คือประเทศตอนนั้นเขาแบ่งกันเป็นสามก๊กจะมีเล่าปี่แล้วก็จะมีกลุ่มของโจโฉนะครับเป็นสามก๊กก่อนที่จินซีฮ่องเต้จะรวมแผ่นดินแล้วก็ใช้เงินสกุลเดียวกันแล้วก็ใช้คำว่าจงกัวคือประเทศศูนย์กลางคือประเทศจีนเดียวกันเนี่ยในยุคสามก๊กเนี่ยมันคือการแตกแยกมาก่อน
7: จินซีเป็นรุ่นน้อง
8: รุ่นน้องมาอีกเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินทั้งหมด
7: แล้วก็แบบเห็นการแตก
8: ถูกต้องท่านก็เลยเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินเข้ามาแล้วก็กำหนดให้มีการใช้สกุลเงินตาในแบบเดียวกันสมัยก่อนจะเป็นแต่ละเจ้า
7: อยู่ก๊กไหน
8: ก๊กของเล่าปี่
7: อ๋ออยู่กับเล่าปี
8: ่อยู่กับเล่าปี
7: ่
8: แล้วก็ซื่อสัตย์กับเล่าปี่จนมันตายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้รับการยกย่องจริงๆไม่ใช่เพราะเล่าปี
7: ่
8: มันเกิดจากการที่ท่านมีกฎว่าตีเมืองไหนได้ห้ามทำร้ายประชาชนทหารปล้นฆ่าสะดมข่มขืนใครก็ตามท่านฆ่าทิ้งหมดท่านไม่เอาเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ที่ท่านมีต่อประชาชนในที่เขาไปตีได้เนี่ย มันเลยทำให้ตอนที่ท่านสิ้นเนี่ยทุกคนเลยวาดรูปท่านอ่ะไหว้ที่บ้านหลังจากนั้นก็เลยถูกยกย่องขึ้นมาเป็นเทพเจ้าทีนี้เริ่มมาเด่นดังชัดเจนจริงๆก็คือในยุคของช่วงรัชกาลที่5คือสมัยของเฉินหลงฮ่องเต้เข้าสู่ราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงเนี่ยพอเขาล้มราชวงศ์หมิงได้เขาก็ต้องหาสัญลักษณ์อะไรที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ภักดีหนึ่งในนั้นคือกวนอูก็เลยถูกสถาปนาขึ้นมาให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ในสมัยราชวงศ์ชิงก็คืออยู่ในยุคราชการที่5
7: โอ้ก็ประมาณสัก200กว่าปี
8: ใช่200กว่าปีที่ท่านได้รับการยกย่องสมัยก่อนท่านกวนอูเนี่ยจะมีอีก1องค์ก็คืองักคุย
7: ฮะ
8: นักคุยนี่คือเขาจะสักแม่เขาจะสักคำว่ากตัญญูรู้คุณแผ่นดินไม่ให้เขาเพราะนั้นเขาก็ได้รับการยกย่องมาก
7: ๆ
8: แต่พอวันนึงจีนมันมีการล่มสลายเปลี่ยนกษัตริย์ไปพอเข้าสู่ราชวงศ์ชิง
7: เปลี่ยนราชวงศ์
8: เขาก็เลยต้องสถาปนาหาคนมาเพื่อตอกย้ำว่าคุณต้องจงรักภักดีกับแผ่นดินก็เลยเป็นกวนอูปัจจุบันกวนอู
7: กวนอูขึ้นมา
8: ปัจจุบันศาลเจ้ากวนอูเป็นที่เดียวเป็นที่ที่สองในประเทศจีนที่ถือว่าเป็นสุสานชั้นสูงสุดและไม่มีวันทำลายทิ้งก็คือมีศาลเจ้ากวนอูกับศาลเจ้าของท่านขงจื
7: ้
8: อ คนจีนนับถือขงจื้อเอาปราดขงจื้อมาใช้ส่วนศาลเจ้ากวนอูเนี่ยก็คืออยู่ที่ลั่วหยางจะใช้ชื่อว่ากวนหลินวัดไหนที่ใช้กวนหลินได้หรือใช้คำว่าหลินตัวนี้ได้แปลว่านี่คือสุสานหลวงห้ามทำลายโดยเด็ดขาดก็คือเป็นตัวแทนบุญกับบูก็คือบูเนี่ยก็คือกวนอูปัญญาก็คือขงจื้ออื
7: มอื
8: มอ
7: ื
8: ม
7: อืมแล้วทำไมอาจารย์ถึงสร้างวิหารกวนอูเพราะว่าเทพเจ้าเขาเยอะไปหมด
8: เยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะอื
7: ม
8: เอาบางอย่างที่ผมพอพูดได้แล้วกัน
7: ได้ครับไปสัมผัสอะไรกับท่าน
8: เปล่าๆฮะคืออย่างนี้ผมมีท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์สร้างวัดเนี่ยเกิดจากการที่ท่านบอกว่าท่านอยากปกป้องแผ่นดินซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องของที่ท่านประชวรแล้วผมก็ไม่รู
7: ้
8: ทีเนี้ยท่านบอกว่าทำท่านที่ไหนก็ได้หันหน้าไปเพื่อท่านจะคุ้มครองแต่ผมไม่มีปัญญาเพราะผมอายุยังน้อยเงินก็ไม่มีผมก็เลยบอกท่านว่าผมไม่กล้าทำแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้ไหมสุดท้ายเนี่ยท่านก็โดนให้ผมไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งที่ศิริราชแล้วได้คุยกันแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยท่านจะต้องดูแลแล้วท่านก็ปฏิเสธบอกไม่มีทางไม่มีทางแล้วท่านก็ได้ดูแลจริงๆแล้วหลังจากวันนั้นมาเนี่ยผมรู้เรื่องมาโดยตลอดแล้วผมก็เสียใจพอหลังจากนั้นมาผมไม่ปฏิเสธท่านอีกเลยเริ่มทำเดินด้วยสองขาตัวเองห้ามขอห้ามเรียอะไรห้ามเปิดบัญชีรับเงินห้ามอะไรทั้งสิ้นผมเลยเริ่มขายของหาเงินแล้วเอามาสร้างวัดนี่คือจุดกำเนิด
7: ที่มาของวิหารกวนอู
8: ถูกต้องก็คือเริ่มด้วยกำลังของตัวเองแล้วคนที่เข้ามาเขาสำเร็จเขาก็ทยอยเข้ามาช่วยกันแต่ผมทำทั้งหมดก็คือยกให้แผ่นดินตอนแรกอะผมขอลาออกแล้วด้วยเพราะว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บถือว่าจบหน้าที
7: ่
8: ก็เลยจะถอนตัวออกแต่ทั้งคณะกรรมการจิตอาสาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวอุดมการเปลี่ยนขอให้อยู
7: ่
8: เป็นเชิงสัญลักษณ์ผมเลยอยู่มันจนถึงทุกวันน
7: ี้ขอแสดงว่าทีมงานมี
8: เป็นจิตอาสาเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนย่านนั้นผมดึงออกจากยาเสพติดผมส่งเรียนหมดเลย
7: อยู่บางบัวทองนั่นแหละ
8: ใช่ครับก็ดึงออกจากเด็ก
7: และผู้ใหญ่มีไหมฮะ
8: ผู้ใหญ่มีครับผู้ใหญ่นี่ก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ไหว้พระแล้วสำเร็จเขาก็มาเป็นแรงทานมาช่วยเหลืองานทุกเสาร์อาทิตย
7: ์
8: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆในย่านนั้นทั้งหมดผมรับมาเลี้ยง
7: เป็นเจ้าหน้าที
8: ่ให้มาเป็นจิตอาสาแต่ผมส่งเรียนคือผมไม่สนับสนุนการให้เงินแล้วเอาความเศร้าในชีวิตเขาเพื่อหาเงินผมสนับสนุนให้เขาทำงานแล้วผมให้เงินแล้วผมส่งเรียนก็คือจะบอกให้เขารู้จักหาเงินด้วยตัวเองโดยการเอาแรงกายเนี่ยไปดูแลชาวบ้านแต่เรื่องเรียนไม่ต้องห่วงพี่ริวรับผิดชอบหมดส่งเรียนให้ผมไม่อยากให้เขาเอาความเศร้าในชีวิตน่ะไปเป็นเรื่องในการที่ต้องพูดให้ใครมาสงสารแล้วให้เงินเขาผมอยากให้เขาภูมิใจในชีวิตเขาเองว่าอายุแค่นี้เขามาดูแลคนเขาก็ได้งานได้เงิน
7: พี่ริวอดีตชาติเป็นใครอ่ะ
8: ผมไม่ได้เป็นอะไรเลยในอดีตจริงๆเท่า
7: ที่เคยไหมเคยแบบเราล้ำลึกขึ้นได้ว่าเรา
8: ผมไม่เคยล้ำลึกฮะ
7: เป็นพระ
8: ก่อน
7: เป็นอะไรยัง
8: ก่อนที่จะเป็น
7: เศรษฐีเก่าเป็น
8: ก่อนที่จะเป็นริวจิตสัมผัสอ่ะ
7: ครับ
8: ผมเคย ถูกคำสั่งท่านกุนอูว่าให้ไปเปิดร้านอาหารเจพอผมไปเปิดปุ๊บปรากฏว่าเจ้าที่ที่นั่นไม่ให้ผมทำพอผมเริ่มทำปุ๊บผมฉี่เป็นเลือ ดแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ง่วงนอนยืนทำกับข้าวก็หลับอย่างนี
7: ้
8: จนคุณแม่บุญธรรมเนี่ยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปเชิญร่างทรงมาแล้วผมก็สรุปไปแต่ในตอนที่สรุปอ่ะท่านกุณอูพาผมไปเห็นมีพระรูปหนึ่งนั่งอยู่มีก้อนหินแล้วนั่งอยู่กับก้อนหินท่านถามว่ารู้ไหมนี่ใครผมบอกไม่รู
7: ้
8: ท่านบอกคือเธอหน้าที่ยังไม่จบก็กลับมาทำใหม
7: ่เป็นพระ
8: เป็นพระท่านบอกว่าเป็น
7: พระจีนพระไทย
8: เป็นที่ผมเห็นคือแต่งกายจีวรด้วยสีดำแต่ผมไม่รู้ว่าพระจีนหรือพระไทย
7: จีวรดำกูบอย
8: เป็นจีวรดำแต่ว่าโกนหัวนะแต่ว่าใส่จีวรดำท่านบอกว่าหน้าที่ไม่จบก็กลับมาทำซะ
7: ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
8: แล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นผมทำก็ทำตามคำสั่งท่านมาโดยตลอดว่าท่านให้ทำอะไรทำอะไรแล้วผมก็เดบมายืนในจุดนี
7: ้แล้วท่านจะมาตอนไหนตอนเราหลับเหรอฮะ
8: ไม่ฮะ

0: เหมือนอย่างนี้เลยถ้าจะมาก็มาเลยนั่งคุยกันอย่างนี้เลยนี่คือความชั่วส่วนบุคคล
1: โอเคหมายความว่าเรารู้สึกเองหรือว่าเราไม่ได้เห็นท่านหรอก
0: ไม่ต้องรู้สึกเลยครับถ้าท่านมาก็อย่างนี้เลยก็คุยเลย
1: เป็นเสียงไหม
0: มาอย่างนี้เลยฮะมาเหมือนพี่แท่งมานั่งอยู่อย่างเง
1: ี้ย
0: เราคุยกันใช่ครับ
2: ใช
0: ่ท่านกุนอูนี่แหละ
3: เป็นเงาหรือเป็นอะไรฮะ
0: บางครั้งท่านจะคุยกับเราผ่านความรู้สึกบางครั้งท่านมาให้เห็นจริง
1: ๆพี่ริวนอกจากเจอท่านกุนอูมีเจอใครอีกไหม
0: เจอแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการให้รับรู้
1: เขาจะมาให้เราช่วย
0: เรื่องอะไร
1: สื่อ
0: ใช่แต่ถ้าในชีวิตปกติผมรับรู้อะไรไม่ได้ผมไม่ได้นั่งสมาธิผมไม่ได้เน้นสวดมนต
1: ์
0: ผมใช้ชีวิตปกติหมดเลยกินข้าวดูหนังฟังเพลงได้หมดผมไม่ได้แบบมาเคร่งแบบนั้นไม่มีแต่แค่ต้องซื่อสัตย์พักดีแล้วก็ทำดีต่อสังคมนี่คือสิ่งที่ท่านข
1: อ
0: เพราะนั้นผมเลยไม่เนี่ยพี่แท่งจะเห็นผมแต่งตัวปกติมากเลยเพราะว่า
1: โอ้ลือจิตสัมผัสท่านจะเจอท่านกวนอู
0: ท่านจะไม่ให้มาทำอะไรที่แบบว่าเพื่อให้คนยกย่องเราถ้าพี่แท่งสังเกตข้อหนึ่งพี่แท่งพยายามจะเรียกริวว่าอาจารย
1: ์
0: ทำไมริวปฏิเสธเรื่องนี้ตลอดเพราะท่านบอกว่าเธอไม่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ใคร
1: เ
0: พราะอะไรเพราะท่านบอกว่าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ชีวิตเธอเปลี่ยนได้เสมอวันนี้ดีพรุ่งนี้เลวจะให้คนกราบไหว้เธอได้ยังไงถ้าอยากให้เขาไหว้รอให้ตายก่อนถ้าตายแล้วยังรักษาความดีได้จนชาวบ้านยกย่องเธอถึงจะมีคุณสมบัติให้คนเขายกย่องไม่ใช่ยกตัวเองเป็นอาจารย
1: ์แล้วย้อนยุคไปย้อนไปตอนนู้นน่ะมีชื่อไหม
0: ไม่มีฮะท่านมาเฉลยแค่ว่าเป็นแบบนี้
1: เนี่ยเธอเป็นนี่นะคนนี้
0: ใช่แต่
1: ไม่ได้บอกชื
0: ่
1: อ
0: ไม่บอกแล้วผมไม่เคยสนใจด้วยเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแค่มองว่าทำไมผมถึงทำอาหารเจไม่ได้เปิดร้านขายของไม่ได
1: ้
0: ทำไมผมจะหากินเหมือนคนอื่นปกติไม่ได
1: ้
0: ท่านบอกว่าก็บางอย่างมันถูกกำหนดมาก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเอง
1: เอาแรกนี่นานยังเจอท่านคุณอูมากี่ปีแล้ว
0: นานแล้วฮะตั้งแต่ป.3
1: โอ้ตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเครียดหรือว่าแบบไม่เอาไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเหมือนคนอื่นวิ่งเล่นทั่วไปไม่อยากเห็นอะไรเลยไม่อยากต้องมานั่งทำอะไรเพื่อใคร
0: คืออย่างนี้พี่แท่งคนชอบเข้าใจคนแบบริวอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นคนแบบริวที่ชอบแต่งเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็เล่าจนมันดูเป็นเหนือมนุษย
1: ์
0: ท่านกวนอูหลักๆมาหาผมอ่ะในวันที่ท่านมาหาเนี่ยท่านตกลงแค่สองเรื่องเรื่องแรกคือพาไปดูชีวิตมนุษย์เรื่องที่สองต้องคอยตอบคำถามของมนุษย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นสองครั้งที่ท่านมาหาเนี่ยท่านพาผมไปเรียนรู้ว่าหนังสือธรรมะที่มีชีวิตน่ะคืออะไรผมก็หาคำตอบไม่ได้จนท่านต้องมาพาไปดูว่าเธอเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่กินข้าวข้างถนนแต่ทำไมไม่ตายง่ายแต่ทำไมคนที่กินดีอยู่ดีมีบ้านอยู่แต่ทำไมป่วยเอาตายเอาตายเอา
3: เออเพราะอะไร
0: ท่านก็บอกว่าก็คนเหล่านั้นมีกรรมไงกรรมมันยังไม่หมดก็เลยตายไม่ได
3: ้ครับ
0: เพราะนั้นกินของเน่าของเสียท้องยังไงก็ไม่เป็นอะไรก็ต้องอยู่กินในสิ่งที่ตัวเองทำไว้แบบโสโครกแต่คนที่กินดีอยู่ดีแต่กลับฟุ่มเฟือยเงินทองแล้วเอาเงินทองเหล่านี้ไปใช้ในสิ่งที่มันอกุศลไปเที่ยวไปทำอะไรที่มันผิดต่อจรรยาธรรมเขาเหล่านั้นเลยต้องรับเคราะห์กรร
1: ม
0: ฐานบุญกุศลตัวเองเพราะนั้นท่านจะสอนเรื่องนี้มากกว่าท่านจะไม่มาแบบว่าเธอจะต้องไปองค์ลงทรงเจ้าเข้าผีไม่มีที่วิหารผมใครมาทรงผมเอาเงาตีเลย ผมไม่ต้อนรับอะไรที่มาทรงเจ้
1: า
0: คนไหนมาทรงปุ๊บเนี่ยผมมีเงาอันนึงสั่งไว้เลยว่าใครทรงนะฟาดเลย ไม่สนไม่สนว่าเป็นใครด้วย
1: อย่ามาทำพิธีอะไร
0: ไม่เอาเพราะตัวผมเองไม่ทรง
1: ครับ
0: แล้วก็โกบอยไปที่วัดแล้วโกบอยเป็นพยานได
1: ้
0: ผมจะมีกระดาษติดทุกจุดเลยเป็นแผ่นไวนิลเลยว่
1: า
0: ไม่ดูดวงไม่เข้าทรงไม่รับเงินไม่เลี่ยไรไม่ขอบริจาคถ้ามีคนทำแบบนี้โทรแจ้งความได้ที่เบอร์นี
1: ้
0: มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเลยแล้วแจ้งความจับได้เลย
1: แบบนี้โทรเรียกตำรวจเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: โกบอยไปถ่ายอะไรกันมา
3: ไปถ่ายก่อนบ่ายโกกับโกครับ
1: เมื่อไหร่จะได้ดู
3: ดูออนออนไปแล้ว
0: ออนแล้ว
1: นะออนแล้วนะออกก็เลย
3: ออนไปแล้ว
0: ครับ
1: โอ้
3: รู้สึกทึ่งแล้วสนุก
1: สนุก
0: เพราะนั้นเพราะนั้นผมเลยทำวัดสำเร็จตั้งแต่วันนั้นแต่ตอนทำไม่ง่ายนะฮะตอนทำผมโดนโกงด้วยนะ
3: ครับ
0: โดนโกงไปแล้วช่วงโควิดเข้าด้วย
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมแบบไปไม่เป็นเลย
1: แล้วเหมาโกง
0: แล้วก็มีคนที่ศรัทธาในตัวผมก็บอกว่านี่ไงกวนอูไม่ใช่ของจริงถ้าจริงแล้วทำไมโดนโกง
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยถามท่านว่าเนี่ยเขาด่าผมมาแบบเนี้ยท่านบอกว่าโถจะสร้างวัดทั้งทีอ่ะ

0: ถ้าเรื่องแค่นี้ผ่านไม่ได้อะแล้วเรื่องใหญ่ในวันข้างหน้าจะผ่านได้ยังไง
1: เข้มข้นเข้มข้น
0: มันก็คือบทพิสูจน์ว่าเธอมีความจริงใจหรือเปล่าถ้าเงินอยู่เหนือเหตุผลเธอจะเดินทางวัดไม่ได้
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเธอมั่นใจว่าองค์การเราเป็นของจริงให้ทำตามคำสั่งเราห้ามบอกห้ามเรียกร้องห้ามไปขอเงินใครผมถามว่าแล้วกูจะสร้างยังไงท่านบอกขายมะม่วงกวนผมไปรับมะม่วงกวนมาขายออนไลน์ช่วงโควิด
1: คิดไอเดียให้ด้วยว่าขายอะไร
0: ใช่แล้วพอขายปุ๊บเรื่องแปลกคือทุกที่ที่ช่างจะต้องจ่ายเงินจะได้พอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะ6ล้านผมหมดภายใน1ปี
1: สุดยอดเรียกข่าวเซียนวันนี
2: ้
1: มหัศจรรย์ล้น
0: ไม่มหัศจรรย
1: ์ไม่หรอกก็เป็นเรื่องราวนะฮะอีก1แขกรับเชิญเรานะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะพักสักครู่ครับ
2: พักสักครู่ครับ
3: เรียกข่าวเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่าย

0: ียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
1: มากันต่อครับพี่แท่ง
2: ครับมาแล้วเรียกข้าว่าเซียนนะครับเบรกสุดท้ายนะครับนะฮะกับแขกรับเชิญของเราเซียนลิวจิตส
3: รุปตุ๊จีนนี่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าตุ๊จีนทำอะไรพี่แท่ง
2: ต่อครับอาจารย
3: ์ครับคืนนี้นะครับใครจะรับไฉ่ซิงเอี๊ยะนะคร
2: ับ 30นาทีสุดท้าย
3: 5:30 น.เป็นต้นไปไม่เกินตี 1ตั้งโต๊ะนะครับหันหน้าเรานะฮะรับไปทางทิศใต้ปีนี้ท่านเสด็จทางทิศใต้เมื่อนำไหว้เสร็จแล้วนำรูปปั้นหรือรูปภาพเข้าบ้านแล้วให้ตั้งหันหน้าออกประตูใหญ่หันหน้าท่านออกประตูใหญ่ประตูเข้าบ้าน
2: ครับอยู่คอนโดนักศึกษาเด็ก
3: ๆได้หมด
2: ไม่ได้มีโต๊ะเต๊ะทำไง
3: อ่ะตั้งหันไปที่ประตูทางเข้าห้อง
2: ตั้งอะไรครับ
3: ตั้งองค์พระหรือรูปภาพก็ได
2: ้องค์พระอะไร
3: องค์ไฉสิงก็ได้หรือพระอะไรก็ได้ที่เราเคารพนับถือที่เราเอาออกมาตั้งโต๊ะรับเจ้าได้หมดเลย
2: พระพุทธได้ไหม
3: พระพุทธก็ได้ครับแต่พระพุทธอ่ะพระพุทธท่านเป็นผู้ไกลกิเลสเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องออกไปตั้งโต๊ะถ้ามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือเคล็ดลับก็คือเปิดไฟหน้าพระหรือไฟห้องพระให้สว่างคืนนี้คืนเดียวนะครับหันหน้าออกประตูแล้วก็บอกว่าขอเชิญพระบารมีท่านปกแผ่อำนวยอวยพรขับไล่สิ่งไม่ดีเสริมความสิริมงคลอ
2: ันนี้เผื่อไปถึงชาวพุทธด้วยนะ
3: ใช่ครับ
2: ที่ไม่ได้มีองค์เทพอะไรนะฮะ
3: บ้านใครที่มีห้องพระก็ทำได้
2: ห้องพระให้สว่างที่สุด
3: ใช่หลอดไฟในหิ้งพระ
2: ตั้งแต่ตอนนี้
3: ทำได้ครับ
2: เปิดได้เลยนะฮะทุกคน
3: หลอดไฟเจ้าที่ไม่ขาดหลอดไฟในห้องพระไม่ขาดเปิดไว้เพราะเขาถือว่าพระเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดไฟสว่างหมายถึงการรับความรุ่งโรจน์ในปี2569
2: เปิดไฟให้สว่างแล้วไงต่อครับ
3: สวดมนต์ไหว้พระได้เลยตามสบายถ้าคุณไม่ได้เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนคุณก็สวดบทอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลกับบ้านตัวเองเริ่มทำได้เลยครับไม่เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รับเทพเจ้าเชิดลาภ
2: นะครับนะฮะคาถาของ
3: อันนี้ก็ได้
2: คุณแม่บุญเรือนก็ได
3: ้ชินนบัญชร
2: ชินนบัญชรของสมเด็จโต
3: หรือว่ามงคล8ทิศเป็นการสวดเปิดธรณีมหาจักรพรรดิได้
2: หลวงป
3: ู่
2: ดูอย่างเงี้ยก็ได
3: ้ใช่หลวงปู่ดูพรหมัญโย
2: ครับหรือว่าจะอรหังสัมมาก็ได
3: ้ได้คือท่านกุนอูเคยบอกว่าบทสวดทุกบทสวดก็คือคำสอนเพราะฉะนั้นไม่สำคัญว่าเป็นบทไหนสำคัญว่าเข้าใจในสิ่งที่สวดไห
2: ม
3: แค่อรหังสัมมาอย่างเดียวถ้าเข้าใจก็สามารถมีพุทธคุณได
2: ้นะฮะความยาวแค่ไหนยังไงฮะ
3: ไม่จำเป็นสำคัญที่สุดคือหนึ่งจบนั้นต้องสวดด้วยความตั้งใจไม่ได้อยู่จำนวนจบที่สวดถ้าสวดร้อยจบแต่สวดเร็วเหมือนนกแก้วนกขุนทองบารมีไม่เกิด
2: ครับ
3: บารมีเกิดจาก
2: ตั้งใจให้ดีสมาธิให้ดีแล้วก็แน่วแน่นะครับนะฮะไปที่ห้องพระ
3: ครับ
2: เปิดไฟให้สว่างที่สุด
3: ใช่เปิดถึงเช้านะฮะถึงหกโมงเช้าเขาเอาเลิกหกโมงเพราะว่าหกโมงเป็นเวลาพระบิณฑบาต
2: เปิดตอนนี้จนถึงหกโมงเช้า
3: ใช่ส่วนห้องนอนอะไรปิดไฟได้ตามปกติ
2: ครับแล้วต้องขออะไรไหมฮะยังไงฮะ
3: ขอเลยครับก็ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจคุณก็เปิดไฟห้องการเงินคุณไว้ห้องที่เกี่ยวกับเงินคุณก็ขอเลยว่าขอให้เนี้ยเงินเต็มบ้านขอให้ธุรกิจการค้าอย่ามืดมน
2: ครับ
3: ยามเจออุปสรรคให้มีทางรอดได้เลย
2: นะครับ
3: ครับแล้วก็คืนนี้เขาจะใส่เสื้อสีชมพูรับเทพเจ้าไฉสิงเพื่อลดปะทะความร้อนแรงของปีม้าไฟ
2: นะครับไม่มีชมพูก็สีขาว
3: สีขาวสีเขียวสีครีมสีพาสเทลพรุ่งนี้ใส่สีแดงได้เลยครับไปอวยพรชาวบ้าน
2: ครับคุณบอยมีใครร่วมจัดรายการกับเราไหม
1: วันเราไม่ได้ถามอะไรครับ
2: ฮะ
1: เราไม่ได้ถามอะไร
2: ไม่ใช่ไงเผื่อใครจะส่ง SMS มาถามอาจารย์ไง
1: ส่ง SMS มานะครับ4689899
3: ยังมีเวลาใช่ไหม
2: ยังมีเวลานะครับอยู่ประมาณ23นาท
3: ีพี่แท่งยังอยากรู้อะไรอีกไหมถามได้นะ
1: ส่วนตัวผมว่า
2: การเมืองไทย
3: ครับ
1: ส่วนตัวผม
2: ได้เอาไป
1: ท่านกวนอูนี่จริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นฮ่องเต้ถูกไหม
3: ท่านเป็นคนธรรมดา
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นชุดท่านใส่ชุดมังกร
3: ครับ
1: มีมังกรซึ่งรู้ว่าฮ่องเต้เท่านั้นที่จะต้องใส่มังกร
3: มีฮ่องเต้กับเชื้อพระวงศ์ที่ใส่ชุดมังกรได้แต่สาเหตุที่ฮ่องเต้ใส่ที่กวนอูใส่มังกรได้เพราะว่าเฉียนหลงฮ่องเต้ต้องคัดเลือกคนที่จะมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์เฉียนหลงเสด็จไปที่มณฑลลั่วหยางแล้วเมื่อเลือกกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ก็เลยประทานยศให้เป็นต้าตี้หรือมหาราชก็เลยให้กวนอูสามารถใส่ชุดมังกร5เล็บได้ก็เลยเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งเดียวที่บอกว่าล้มไม่ได้ทำลายไม่ได้เพราะรูปปั้นที่ต้อนรับหน้าศาลเจ้าเลยคือกวนอูทรงเครื่อง

0: กษัตริย
1: ์ฮ่องเต้เลย
0: เป็นทรงฮ่องเต้เลยเพราะว่าท่านได้รับตำแหน่งแล้วป้ายนั้นก็ยังอยู่ตรงหน้าสุสานของท่านที่เป็นส่วนฝังศีรษะจะเขียนว่าแต่งตั้งกวนอูเป็นต้าตี้หรือมหาราช
1: ท่านเสียเพราะอะไร
0: ท่านเสียเพราะว่าท่านน่ะปกได้รับคำสั่งให้ปกป้องเมืองทีเนี้ยท่านหลงกลอุบายออกจากเมืองไปตอนนั้นท่านอายุมากแล้วแล้วโดนล่อออกไปแล้วทำให้ชาวบ้านน่ะถูกฆ่าตายทั้งหมดท่านเกิดความเสียใจก็เลยยอมให้โดนจับแล้วท่านก็เอามีดบั่นคอตัวเองหลั่งเลือดให้ทีนี้ฝ่ายตรงข้ามที่พอได้หัวแล้วก็เลยเอาหัวเนี่ยไปคืนโจโฉเพื่อจะให้โจโฉเนี่ยแตกกับเล่าปี่หรือว่ามีปัญหากันเพื่อให้เล่าปี่มาโจมตีโจโฉโจโฉก็เลยทำส่วนตัวแล้วก็สร้างสุสานให้ก็คือสุสานที่ไว้ศีรษะณปัจจุบันคือศาลเจ้ากวนหลินที่มณฑลลั่วหยางท่านยอมโดนบั่นคอฮะ
1: บ
0: ั่นคอก็คือประหารคอตัวเองเพื่อชดเชยกับชาวบ้านที่ท่านหลงกลแล้วออกไปเพราะฉะนั้นในเมื่อชาวบ้านตายเพราะท่านก็สละตัวเองส่วนที่เมื่อกี้พี่แท่งถามอีกองค์ที่ยืนอยู่ข้างๆจิวฉองเนี่ยพอรู้ว่านายตัวเองตายด้วยความที่ซื่อสัตย์ภักดีก็เลยฆ่าตัวเองตายตาม
1: โอ้โห
0: แล้วลูกท่านลูกบุญธรรมท่านก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอพ่อตายก็เลยตายตาม
1: โอ้โห
0: ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าคนจีนบอกว่าถ้าอยากได้ลูกน้องซื่อสัตย์ภักดีจะต้องไหว้กวนอู
1: บริวาร
0: บริวารจะภักดีอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นคนฮ่องกงถ้าพี่แท่งไปเที่ยวจะสังเกตว่าทุกร้านอาหารเลยจะมีกวนอูตั้งตรงประตูเปิดไปร้านอาหารเจอกวนอูทุกร้าน
1: เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มาก
0: เพราะนั้นปีนี้ที่เขานิยมไหว้กวนอูกันคือให้ลูกน้องบริวารเนี่ยพาให้ธุรกิจเราโต
1: ช่วยกันทำงาน
0: ให้เจอลูกน้องพักดีซื่อสัตย์
1: ไม่มาคอร์รัปชันไม่มาโกงไม่มาแบบว่า
0: ทุกวันนี้คอร์รัปชันมันเยอะ
1: ใช่อู้งานอะไรต่างๆ
0: ครับผม
2: มีสิ่งหนึ่ง
1: ใครล่อกวนอูไป
0: ใครเป็นพักเป็นพักฝั่งตรงข้ามที่จะวางแผนให้กวนให้เล่าปีกระโจโฉเนี่ย
1: เดียว
0: แตกกัน
1: อาจารย์ริวเราตอนเรียกว่าพักเลยเหรอ
0: เรียกว่าพักดีกว่ามันจะได้ตรงกับยุคสมัยไง
2: พักตรงข้าม
0: พักตรงข้ามนี่แหละ
2: จริงจริงจริงที่เราเห็นเนี่ยอาวุธคู่กายของท่านเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะ
0: ชิงหลงเย่ยเวียนเตาก็คือเงามังกรเขียวเซี่ยวพระจันทร
2: ์ที่เขาบอกว่าเงาเนี่ยบางทีก็วางแบบคว่ำบางทีก็วางหงาย
0: เรื่องนี้สำคัญนะ
2: ยังไง
0: ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอามาตั้งที่บ้านถ้าคุณตั้งเป็นห่วงจุ้ยจริงๆกวนอูไม่ต้องตั้งกระถางทูบไหว้นะครับมันจะตั้งได้2แบบถ้าตั้งกระถางทูบคือไม่เคลื่อนย้ายแต่ถ้าตั้งเป็นห่วงจุ้ยแก้ห่วงจุ้ยไม่ต้องมีกระถางทูบเพราะฉะนั้นเวลาแก้ห่วงจุ้ยเขาจะนิยมตั้งตรงประตูเข้าบ้านแล้วหันปลายมีดของเงาออกไปหน้าประตูเพราะคนจีนเชื่อกันว่ากวนอูฆ่าแต่คนชั่วพูดผีทั้งหลายยำเกรงเพราะฉะนั้นการตั้งเงาหันออกหน้าประตูนั่นหมายความว่ายามเราเคาะหามกำซัดหรือมีอะไรติดตามเรากลับมาท่านจะโปรเทคเราก่อน
1: อ
0: ันนี้คือแบบตั้งในบ้านแต่ถ้าเกิดสร้างวัดเหมือนผมอย่างเงี้ยคนที่จะสร้างวัดกวนอูต้องรู้กฎข้อหนึ่งไม่เอาเงาขึ้นโดยเด็ดขาดต้องเอาเงาลงเพราะว่าถ้าปลายเงาชี้ไปตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นจะไม่เจริญธุรกิจบ้านเรือนฝั่งนั้นจะพังเพราะฉะนั้นเวลาตั้งกวนอูก็ต้องเอาเงาลงนะครับหมายถึงเราไม่ลบกับใครเราเป็นวัดประมาณนั้น
1: เอางั้นดูให้ดีด้วยนะเวลาได้กวนอูมาดูนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นบ้านใครที่อยู่ใกล้ๆวัดกวนอูก็ไปลองดูนิดนึงว่าถ้าเป็นกวนอูยกมีดยกเงาเนี่ยตำแหน่งบ้านคุณเนี่ยอยู่ตรงที่มีดเขาไปหรือเปล่าน่ะถ้าไปเนี่ยถ้าสินแสที่มีความรู้จริงๆก็จะบอกว่าเลี่ยงอย่าสร้างโอกาสพังทลายสูง
1: นั่นเองนะโอ้โหเยอะแยะนะครับย
0: ิบย่อยสนุกครับ
1: สนุกมากความรู้นะมีอย่างเอ็น
2: เ
1: ลย
2: มาครับ
1: มีอะไรบ้าง
2: เขาบอกว่าตอนนี้ใช้รถทะเบียนถามใช้รถทะเบียน8138เกิดวันอังคารปีฉลู
0: ไม่ต้องอ่านแล้วแค่นั้นน่ะหน้าเงิน
2: หน้าเงิน
0: คนเนี้ยมีเรื่องเงินการใช้เลขทะเบียนรถหน้าหลังเหมือนกันเรียกว่าเลขลงศพ8หน้า8หลังเลข8คือเลข1ในฮวงจุ้ยคือเลขอินฟินิตี้หรือเลขการเงิน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอ8หน้า8หลังคือเลขลงศพนั่นหมายความว่าต้องหมุนหาเงินเพื่อคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเลขหน้าหลังแบบนี้ให้ระวังชักหน้าไม่ถึงหลังเก็บเงินไม่อยู
1: ่ครับเปลี่ยน
0: ไม่จำเป็นครับเพราะเขาบอกว่านี่ไง8 1อะไรนี
2: ่8 1 3 8
0: 8เนี่ยหาเงินพ่อครอบครัวเพราะเลขตรงกลางคือ1 3 1 3กับหัวเป็นเลขผีผมเลยสงสัยว่าคนนี้สูญเสียใครไป มีสูญเสียลูกหรือสูญเสียใครไป ที่รักไหม เพราะว่าวิญญาณเนี่ยยังห่วงว่าเขาจะอยู่ยังไงแล้วฐานะเขาว่าคือห่วงเรื่องการเงินเขา
2: เปลี่ยนสิทั้งนั้น
0: อ
2: ่ะ
0: อย่าเพิ่งเปลี่ยนฮะเพราะว่า
2: ไม่เปลี่ยนอีกเหรอ
0: เพราะว่าพี่แท่งผมไม่ชอบความ
2: ไม่ถึงหลัง
0: ผมไม่ชอบความงมงายฮะต
2: ้
0: องให้เขาตอบกลับมาก่อนว่าเลขนี้เป็นเรื่องนั้นจริงไหม
2: ลงทะเบียนลงท้ายว่าอะไรหมายเลขอะไร
3: ลงท้ายด้วยหมายเลข9541ครับ
2: ตอบฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะ
0: 8138นะครับ
2: คำถามต่อไป
3: คำถามต่อไปครับจะรบกวนนะขั้นตอนการไหว้แม่ย่านางหน่อยครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมีคำที่หลายคนในโลกโซเชียลสมัยใหม่จะบอกว่าแม่ย่านางมึงมาจากไหนรถมึงเป็นโลหะแล้วอยู่ดีมึงไปไหว้รถทำไม
2: ครับ
0: เพราะนั้นคนสมัยก่อนที่เขาเรียกพาหนะทั้งหมดเป็นแม่เนี่ยเพราะเขาหมายถึงผู้ปกป้องการที่เราอาศัยเครื่องบินสังเกตไหมพี่แท่งเครื่องบินน่ะตรงหัวเครื่องบินจะมีชื่อเป็นผู้หญิงหมดเลยไปอ่านดู
2: ครับ
0: เขาจะตั้งชื่อเป็นผู้หญิงหมดหมายความว่ามีแม่คอยคุ้มครองทีนี้แม่ย่านางมาจากไหนเราซื้อรถมาใหม่ๆรถออกมาจากโรงงานผีที่ไหนจะมาอยู
2: ่ครับ
0: ก็คือเทวดาประจำตัวคุณไงคุณซื้อรถมาแล้วคุณขึ้นรถคุณไหว้ คุณไหว้ขอให้แม่ย่านางปกป้องคือเทวดาประจำตัวคุณน่ะปกป้องรถคันนี้เพราะรถเป็นชื่อคุณแม่ย่านางเกิดจากแรงอธิษฐานเพราะนั้นการไหว้แม่ย่านางที่ดีที่สุดคือนอกจากการไหว้แล้วคือขับรถเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองด้วยในหลายๆเรื่องแต่การไหว้แม่ย่านางที่ดีที่สุดไม่ต้องถวายพวงมาลัยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นขึ้นรถมา เราก็ตั้งนะโมแล้วเราบอกว่าขอแม่ย่านางคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้เรามีตาหลังขอให้เรามองเห็นยามเกิดข้อหามกรรมซัดขอให้เราแคล้วคลาดพ
2: อ
0: นะครับผมแล้วก็ที่เหลือตั้งสติในการขับรถ
2: ไม่ต้องทำบุญถวายอะไรยังไง
0: ไม่จำเป็นฮะแล้วสาเหตุที่ผมไม่ให้ใช้ดอกไม้ในรถก็เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นภูมิแพ้ละอองเกสรที่ออกจากดอกไม้แล้วรถคุณเปิดแอร์ตลอด มันจะทำให้คุณง่วงเหงาหาวนอนขับรถขาดสติ
2: ครับ
0: ต่อมาคือในปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมฮะดอกไม้เนี่ยทำไมเหี่ยวช้าเพราะบางที่เนี่ยเอาฟอร์มาลีนเนี่ยไปแช่เพราะนั้นสารตัวเนี้ยจะระเหิดเข้าคุณเพราะนั้นมะเร็งต่างๆก็จะไปขึ้นได้
2: ใบเตยอะไรต่างๆที่พี่แท็กซี่ชอบไปไว้
0: ก็นั่นแหละเหมือนกันถ้าอะไรที่พี่ลองสังเกตดอกไม้จากธรรมชาติอยู่กับแดดทั้งวันถ้าไม่เหี่ยวคือแปลกก็แปลว่ามีบางอย่างแช่ไว้แล้วคุณเอาไปแขวนน่ะ
2: สารเคม
0: ีนั้นน่ะจะเข้ามาหาคุณบางคนบอกเอ๊ะทำไมป่วยบ่อยจังเลยทั้งที่ดูแลตัวเองดีคุณลืมไงไอ้ของที่อยู่ในรถคุณน่ะพวกละอองเกสรดอกไม้ต่างๆพอเราไม่รู้ว่าเราเป็นแพ้อะไรอ่ะเราขับรถจะเกิดอุบัติเหตุง่าย
3: เฮ้ยคุณลิวนี่เขาตอบมาแล้วครับพี่ชายเพิ่งเสียไปเมื่อปลายปีครับที่ทะเบียนรถ8138ครับ
0: จบเห็นไหม
2: เราไม่ให้เขาเปลี่ยน
0: ไม่ต้องเตรียมด้วย
2: แล้วต้องเปลี่ยนไหมอ
0: ะไรนะฮะ
3: ทะเบียนเพิ่งได้มา
2: 8138
3: ป้ายแดงนะครับป้ายแดงเขา3806
0: 3806อ่ะเป็นเลขที่ดีกว่า1838ทำไม1806ดีกว่าเลข3คือครอบครัวเลข8คือการเงินเลข0คือความว่างเปล่าเลข6คือความโชคดีนั่นหมายความว่าคนที่จากไปแล้วอ่ะจะคอยคุ้มครองคุณแต่ถ้าตราบใดที่เป็นเลข13อยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่าเจ้าของทะเบียนรถเนี่ยอาจจะกลายเป็นผีในวันข้างหน้า
2: อุ้ยโหยเปลี่ยน
0: คำว่ากลายเป็นผีในวันข้างหน้าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะฮะเลขหน้าเลขหลังคือการเงินถ้าเขาช็อตเรื่องเงินเขาจะคิดวิตกจิตตกหรือเปล่าเพราะนั้นเลขนี้เตือนให้รู้ว่าเขาเป็นคนนอนยาก
3: ครับ
2: เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลย
3: ฟังแล้วโอ้
0: ต้องถามเขาม
3: าไอ้นี่ไปคำถามแล้ว
2: คำถามต่อไปเอา
3: ไปถามคำถามที่แบบมองค้านกับเรื่องร่างทรงนะฮะเขาบอกว่าเอาเซียนที่ทรงล้างป่าช้าเนี่ยมาทรงเก็บกู้ทุนระเบิดแถวชายแดนได้ไหมครับ
0: คนถามเนี่ยคนถามถ้าจะถามแบบนี้เราต้องตอบตัวเองก่อนว่าสรุปแล้วคือคุณคือคนงมงายใช่หรือเปล่าเพราะถ้าคนงมงายเนี่ยจะตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าอะไรการเก็บทุ่นระเบิด
2: ครับ
0: ทุ่นระเบิดไม่ใช่วิญญาณทุ่นระเบิดไม่ใช่วิญญาณนะเขาไปเข้าสิงใครไม่ได้เน
2: า
0: ะการที่เขาเก็บล้างป่าช้าเนี่ยเขาสร้างใจกุศลคือช่วยผีไร้ญาติ
2: ครับ
0: ผีไร้ญาติเกิดจากคนจีนสมัยก่อนที่ชอบทำสุสานแล้วตอนหลังพอลูกรุ่นใหม่รุ่นหลานรุ่นใหม
2: ่เ
0: ก
2: ิดมา
0: ก็ไม่ไปไหว้จากศพมีญาติก็เลยไร้ญาติเพราะนั้นการเคลียร์สุสานจึงสำคัญเขาจึงทำพิธีให้เป็นธรรมเนียมเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นหรือว่าให้ศพนั้นจากไปสู่สุคติแล้วกลายเป็นผีไม่ไร้ญาติมันคือการแสดงน้ำใจเพื่อนมนุษย์ แต่การเก็บกู้ทุนระเบิดมันต้องเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องไปทำต้องใช้เทคโนโลยีเพราะว่าทุนระเบิดไม่ใช่วิญญาณการที่เราจะแสดงทัศนคติอะไรเนี่ยบางครั้งเราต้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราถามมันเรางมงายหรือเปล่าคุณบอกคุณไม่เชื่อความงมงายแต่สิ่งที่คุณถามน่ะมันงมงายกว่าความเชื่ออีก
1: ไม่รู้มาด้วยอารมณ์ขันหรือเปล่า
3: น่าจะ
1: มาเอาสนุกสนานกับเราหยอกเรา
0: อารมณ์ไหนก็ตามแต่พี่ลิวต้องให้สติทำไมต้องมีศาสนารู้ไหมคุณผู้ชมศาสนามีไว้เพื่อเป็นเครื่องกำราบด้านจิตใจถ้าตราบใดที่มนุษย์คิดว่าตัวเองทำแล้วถูกทุกอย่างเราจะแสดงความก้าวร้าวบนความถูกนั้นทั้งหมดเพราะเราจะเชื่อมั่นว่าการทำแบบนี้ถูกเพราะนั้นศีลธรรมจึงมาช่วยครอบงำความคิดด้านมืดของตัวเองว่าไอ้ที่ถูกอ่ะถูกมโนธรรมไหมถูกจริยธรรมไหมถูกหลักเหตุผลไห
1: ม
0: บางคนบอก ฉันเดินไปตบหัวคนอื่นเนี่ยกูคิดถูกอ่ะทำไมก็กูไม่พอใจกูอยากตบอ่ะเหมือนกันถ้าบ้านเราไม่มีกฎหมายคอยควบคุมการตบนั้นก็จะเป็นการตบไปได้เรื่อยทำร้ายใครก็ได้ทำไมต้องมีกฎหมายมากำหนดล่ะครับก็เพื่อไม่ให้เราทำผิดแต่กฎหมายเนี่ยมันครอบคุมไปถึงจิตใจไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์ถึงต้องมีศาสนาขึ้นมาเพื่อกำราบจิตใจด้านมืดของเราแต่การที่ผู้ที่อยู่ในศาสนาแล้วทำชั่วหรือทำตัวอย่างไม่ดีนั่นเป็นอาสวะกิเลสของเขา
1: ศาสนาเหมือนกฎหมายหัวใจป่ะ
0: ถูกต้อง
1: บ้าน
3: ี่ลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้ง
0: แม
1: ่คือกฎหมายของอารมณ์เนาะ
0: ถูกต้องครับมันต้องมันต้องมีตัวบางอย่างควบคุมอารมณ์มนุษย์เรา
3: ถามหน่อยครับพระเครื่องจะมีมูลค่าไปอีกนานแค่ไหนครับถ้าคนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจ
0: มีมูลค่ายังมีอีกนานเลยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการศาสนาเองนะครับผมสำนักพุทธเองก็เริ่มออกบัญญัติมาแล้วว่าห้ามทำวัตถุมงคลในวัดถูกไหมฮะ
1: ยิ่งไม่ให้ทำ
0: ยิ่งไม่ให้ทำ
1: ของ
0: เก
1: ่
0: าก็ยิ่งแพง
1: มันอันนี้เป็นเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์
0: ถูกต้องครับ
3: แล้วถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจอ่ะมันมีความเป็นไปได
0: ้เอาอย่างนี้โกบอยโกบอยลองบอกลูกซิที่ไม่สนใจพระแต่ถ้าโกบอยบอกว่าพระนี้มูลค่า10ล้านรับไหม
3: รับ
0: ล
3: ูกสนใจ
0: ถูก
1: คนสนใจเงินนั่นแหละพอคนสนใจเงินก็ตรงนี้มันก็มาด้วย
0: ถูกต้องครับถ้าตราบใดที่ของมันยังมีมูลค่ายังไงมันก็มีค่าครับ
1: อย่างเสื้อเห็นบางคนลื้อมาแทบตายแม่จะเอาไปเช็ดยังไม่ได้น
0: ี
1: ่มันเนวาน่าวงดังขายกันตั้ง1ล้านเหรียญ
3: เออ
0: ถูกต้อง
1: ก็มีค่าขึ้นมาแล้วก็ไปลื้อกันใหญ่เลย
0: เพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าไม่มีค่านะฮะแต่สังเกตไหมว่าวัตถุโบราณที่เกิดตามนครวัดหรือสถานที่เก่าๆที่เป็นความเชื่อทางศาสนาทำไมต่างชาติถึงอยากได้มาก
3: ครับ
0: ก็เพราะมันมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ไงครับคนคนนั้นไม่สามารถกลับมาเกิดแล้วทำใหม่ได้นะ
3: ครับ
0: เพราะนั้นของมันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเพราะนั้นตราบใดที่มันมีมูลค่ามันก็มีมูลค่าอย่างเช่นสมเด็จโตท่านจะจากไปแล้วกี่ปีก็ตามแต่ทำไมท่านยังแพงอยู่ทั้งที่เป็นแค่ก้อนดินพุทธคุณนั้นคือเรื่องนึงครับแต่มันมีมูลค่าเป็นตัวกำหนดไงตราบใดที่มูลค่ายังอยู
1: ่
0: ยังไงให้ใครใครก็เอาม
1: ันมีความหมายแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: นะครับนะฮะจะไว้ไหนก็เถอะก็รู้ว่ามีราคา
3: ครับสามก๊กอยู่หลังจินซีนะครับเป็นการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่น
0: อันนั้นแล้วแต่เลยครับผมจะไม่เถียงนะฮะเพราะว่าประวัติศาสตร์ลองไปดูกันเอาเองนะครับ เพราะว่าในสามก๊กไม่มีพูดถึงกำแพงเมืองจีน
3: คุณลิวครับเคยมีคนทักว่าผมมีองค์กวนอูคุ้มครองจะพิสูจน์ยังไงครับคุณลิว
0: โอ้โหไม่ยากเลยครับถ้าคุณมีกวนอูจริงคุณต้องเป็นคนพูดตรงคุณต้องเป็นคนซื่อสัตย์และคุณต้องเป็นคนพักดีถ้าคุณไม่มีใน3ข้อนี้ก็แปลว่ายังไม่มี
3: เหรออ
0: ย่าไปสนใจเลยครับจะมีองค์ไม่มีองค์ไม่สำคัญครับสำคัญที่เราทำตัวเองยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ในทุกอย่างในชีวิตเพราะทุกอย่างต้องเดินด้วยตัวเองไม่นั้นจะเกิดมาเป็นคนเพื่ออะไรการเกิดมาเป็นคนก็คือเพื่อเรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแค่แนวทางแต่สุดท้ายแล้วการเดินทุกอย่างขึ้นอยู่กับการลงมือกระทำของตัวเองและเราจะเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำนั้นในทุกๆเรื่องเอง
1: ครับ
3: คุณลิวครับทะเบียนรถ4979ดีไหมครับ
0: 4979เลข4คนเนี้ยให้ระวังเรื่องความคิดนะครับเลข4ในภาษาจีนแปลว่าสีสีคือความตายแต่ในขณะเดียวกันเลข4แปลว่าคำพูดเพราะนั้นคนนี้มีปัญหาเรื่องเป็นคนคิดเยอะคิดมากเพราะนั้นสุขภาพทางความคิดให้ระวังเรื่องอาการปวดหัวไมเกรนหรือปวดต้นคอบ่อยนะครับ979แปลว่าเดินไปไหนไม่ไกลสักทีก็แปลว่าเครียดเรื่องงาน นะครับเครียดเรื่องงาน
1: ยังอยู่กับที
0: ่มันเหมือนกับว่าต่อให้เป็นธุรกิจตัวเองก็ไปไม่ไกลต่อให
1: ้
0: เป
1: ็
0: นต่อให้เป็นคนทำงานก็ยังไปได้ไม่ถึงที่ตัวเองตั้งใจ
1: ตำแหน่งก็อยู่ที่เดิมๆ
0: ใช่และอีกอันนึงที่ผมสงสัย

0: เขามีเลี้ยงกุมารไหมมีไหว้พวกกุมารหรือเปล่าหรือว่าเคยเกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวกับการทำแท้งไหม
1: ขอท้าทายท้าทายอาจารย์หน่อยตอบมาครับตอบมา
0: ถ้าฟังอยู่ก็ลองตอบมาดูแล้วกันนะครับอันนี้ตามวิเคราะห์ตามตัวเลข
1: ครับ
0: แล้วเลขคันเลขรถคันนี้นะสี่นำหน้าให้ระวังเฉียดอุบัติเหตุบ่อย
1: ครับนะมีเฉียวมีชนมีเกือบไปแล้วเหยียบเบรกครับอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เปล่า
0: ตอบไม่ได้ต้องให้เขาเป็นคนตอบเอง
1: ตอบมานะครับ
2: ทะเบียนต่อไปครับ9008ครับ
1: เป็นเรื่องเลขไปซะละ
0: 9008นะครับเลข9หมายถึงอารมณ์แบบเด็กๆเลข9หมายถึงเด็กเลข0คือความว่างเปล่าเลข0คือความว่างเปล่าเลข8คือเรื่องเงินเพราะฉะนั้นคำตอบคือเรื่องเงิน
2: ครับ
0: นะครับ9นำหน้าหาเงินเพื่อลูก
1: ครับ
0: ทีเนี้ยผมสงสัยว่าถ้าเขามีลูกแล้วเขาต้องเหนื่อยหาเลี้ยงดูเองหรือเปล่า
1: หาเงินเพื่อเด็กเปล่า
0: แล้วแต่ถ้าเกิดเขาแต่ถ้าเกิดเขามีครอบครัวเป็นปกติผมมีคำถามสูญเสียลูกหรือยังไม่มีลูก
1: ม
0: ันมีเหตุผลฮะตัวเลขเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นน่ะ9นำหน้าจะเป็นแบบนี้บ่อย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เป็นคนขับรถแล้วชอบบ่นในรถขี้หงุดหงิดง่าย
2: ผมขับรถทะเบียน9กย
0: ให้โกบอยต้องบอกให้เขาตอบมาด้วย
1: ตอบมาด้วยนะตอบมาด้วยนะ
0: จริงไม่จริงด่าผมได้เพราะว่าผมพูดตามหลักของเลขที่ผมได้รับรู้ม
1: า
0: เพราะฉะนั้นจริงไม่จริงด่าได้หมดครับผมไม่งมงาย
2: ครับผู้ที่ลงท้ายด้วยเบอร์9541นะครับตอบพี่ริวมาหน่อย
1: มาโกบอยเดี๋ยวต้องเหลือเวลาเหลือเวลาให้ส่วนรวมด้วยนะ
0: 9979
1: ประเทศเราต่อไปเนี้ยมันจะเป็นยังไง
2: เอาแล้วดีไงโอ้พี่แท้งพูดเป๊ะมาพอดีเลยใครเป็นนายกครับประเทศไทยจะดีขึ้นไหม
0: ยากฮะ
1: ตอนนี้
0: ไม่ใช่หมายเขาถามว่าใครเป็นนายกแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นไหมผมบอกเลยว่าไม่ว่าใครเป็น
1: อ
0: ่ะก็ไม่ได้ต่างกัน
1: เอาเหรอ
0: แต่ถ้าเกิดวันนี้เป็นได้นะถ้าเกิดเป็นนี้เป็นได้แล้วผมมองเห็นนะผมอยากให้คนนี้เป็นมากเลยแต่พูดไปเราไม่รู้จะซวยป่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออ
1: ใครฮะชอบใคร
0: คุณสุภจี
1: โอ้ชอบคุณสุภจีทำไมชอบคุณสุภจีครับ
0: เอาก็เดี๋ยวก็ไม่รู้สิ
1: เออไม่รู
0: ้ผมไม่รู้ว่าเขาวางใครเป็นนายกเนาะแต่ถ้าผมเลือกได้ผมชอบคนนี
1: ้พอ
0: หนึ่งหน้าผากที่เขาเปิดหมายถึงเป็นคนจริงใจ
2: ครับ
0: สองแต่งตัวเป็นบุคลิกของผู้หญิงลุยนั่นหมายความว่าคนนี้ชอบทำงานเพราะนั้นชีวิตของเขาไม่เคยว่
1: าง
0: อันนี้ผมไม่เคยศึกษาประวัติเขานะ
2: ครับ
0: เพราะนั้นอำนาจที่อยู่ในมือเขาถ้าเกิดคนไหนได้เป็นนายกก็ตามแล้วใช้คนนี้เป็นประเทศชาติดีขึ้นในเรื่องของธุรกิจ
1: อ้าว
2: ดูหัวเฮงนะ
1: เอาละก็คือคนที่มีอำนาจในฐานะนายกถ้าดัน
0: ต้องใช้เขาเป็นนะ
1: แล้วเชื่อเขาแล้วให้เขาทำงานอย่างเต็มที่
0: ต้องใช้เขาเป็น
1: เรา
0: ส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่เรา
0: ส่วนใหญ่ประเทศที่ไม่เจริญเพราะผู้นำ ขาดหูที่มันหนักชอบเชื่อคนเลียแข้งเลียขาแต่ไม่ชอบเชื่อคนที่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณได้คนทำงานมาอยู่ในมือถ้าคุณเชื่อเขาแล้วคุณคอยผลักดันให้เขาไปถึงจุดที่เขาต้องทำ
1: ไม่แต่อย่างน้อยเนี่ย
0: จะเกิด
1: ก็เป็นมุมที่แบบไม่ค่อยเห็นนะที่เชิญคนนอกมีความรู้ความสามารถในมุมนี
0: ้
1: มาเพราะปกติถ้าได้รับโควต้า
0: ครับ
1: ก็จะส่งให้บ้านใหญ่นู่นนี่นั่นนู่นไปอ่ะเป็นรัฐมนตรี
0: พี่แท่งรู้ไหมว่าคำถามของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยชอบถามที่เหตุก็คือใครเป็นชอบถามที่ปลายใครจะเป็นนายกนี่นั่นแต่เวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบท่านกลัวที่ผลเพราะนั้นผลเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นเหตุจะใครจะเป็นช่างเขาเถอะแต่สำคัญคือเขาเข้ามาแล้วเขาจะทำอะไรต่อให้เป็นใครที่ไม่เคยเล่นการเมืองก็ตามแต่ถ้าเขาคนนั้นมาเพื่อประเทศชาติจริงๆประเทศชาติจะเจริญ
1: เพราะเขาตั้งใจจะมาทำ
0: ถูกแต่ถ้าเกิดถ้าตั้งใจเพื่อมากอบโกยอำนาจประเทศชาติก็จะอยู่แค่นี
1: ้
0: เพราะนั้นผมสนับสนุนคนทำงานมากกว่า
1: เพราะนั้นงงคืออย่างน้อยวันนี้เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นความแปลกใหม่ของพวกเราอะ
0: ถูก
1: ที่จะได้เจอคนที่อยู่นอกวงการเมือง
0: แล้วมาทำงานแล้วผมก็
1: คือมันรู้สึกตื่นเต้นและอยากเห็นนะ
0: แล้วผมอยากให้โอกาสด้วย เพราะว่าทุกวันนี้ที่เราถดถอยลงแล้วเราล้าหลังลงก็เพราะว่าพอใครขึ้นก็ประท้วงพอคนนี้ขึ้นคนนั้นประท้วงคนนั้นขึ้นประท้วงคนนี้ขึ้นประท้วงประท้วงกันไปประท้วงกันมาแล้วสุดท้ายประเทศชาติเดินยังไง
2: ครับ
0: เพราะนั้นให้ดูอเมริกาผมไม่ได้ว่าอเมริกาดีนะต่อให้ทั้มจะเป็นยังไงก็ตามแต่ประชามติมันเอาไปแล้วอะจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคนทั้งประเทศต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยถ้ามันจบแล้วเนี่ยมันเลือกได้แล้วเนี่ยคุณลองให้โอกาสเขาทำงานดูก
1: ก็ใช่ผมว่า
0: เออ
1: 1ปีก็รู้เรื่องแล้ว
0: 1ปีก็รู้เรื่อง
1: 1ปีก็รู้เรื่องแล้วโอ้แย่มากแย่กว่าเด
0: ิ
1: ม
0: แย่มาก
1: เราจะรู้เองจากงานของเราจากชีวิตของเราจากคนรอบข้างเดี๋ยวเรารู
2: ้แล้ว
1: ผมว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย
0: ่
1: าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์คนยังไม่ได้
0: แล้วผมเชื่ออย่างนึงอันนี้
1: ไม่งั้นมันไม่เดินไป
0: อันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเลยนะสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่ดีจริงอ่ะวันนึงพวกคุณก็จะขับไล่เขาอยู่ดี
1: อยู่ไม่ได้หรอก
0: แต่ขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการก่อนว่าในเมื่อมันสรรหามาแล้วให้เขาได้ทำก่อน
1: ผลลัพธ์อะไรมันจะออกมาเองแหละ
0: เดี๋ยวมันจะออกมาว่าหน้าฉากหลังฉากจะเหมือนที่พูดไหม
1: อะไรจับอะไรไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าตัวเลขสถิติหรืออะไรมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน
0: ผมเห็นคำทำนายเกี่ยวกับการในเรื่องนายกมาเยอะแล้วคนชอบไปถามสุดท้ายแล้วที่ทำนายมาได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
2: ครับ
0: ไม่ได้ประโยชน์เขาจะได้เป็นหรือเขาไม่ได้เป็นไม่สำคัญตรงที่ว่าเขาเป็นแล้วเขาทำปะหลักการอยู่แค่นี้เลย
1: นะครับก็เลือกตั้งกันไปเรียบร้อยก็ทีนี้ลุ้นแล้วล่ะ
0: การ
1: เลือกตั้งของเราชุดนี้มันเหมือนอะไรเรามีโค้ชฟุตบอลมา
0: ครับ
1: แล้วโค้ชฟุตบอลจะใช้นักกีฬายังไงเขาจะไปดึงใครมาเป็นนักกีฬาถูกไหมใครเขาจะดึงใครมาเป็นศูนย์หน้าใครจะดึงใครมาเป็นปีกเขาจะดึงใครมาเป็นกองหลังเขาจะดึงใครมาเป็นโกอ่ะนี่มันก็คือ
0: วิสัยทัศน์เขาแล้วล่ะ
1: เมเนเจอร์กับผู้เล่นของเขาละ
0: คร
1: ับ เราก็ต้องดูไปหรือดูการหนึ่ง
0: ความยุติธรรมและความแฟร์ที่สุดคือพวกเราคอยเฝ้าดู
1: ว่าเขาทำเรื่องมากเลยวันน
0: ี้
1: โอ้โหอยากจะจัดพรุ่งนี้ต่อหรือไม่ต้องเพิ่มอะไรนะต่อไปรีแลกไม่ต้องมาไหมดูไม่มีประโยชน์กันนะแบบคุยกันไปโม้เล่นมุกตลกอะไรเงี้ย
2: โบ๊ะ
1: ไอ้ช่วงท้ายอ
2: ่
1: ะอยู่ไปเนี่ยมนมัมมี่กับอู๋อะไรเนี่ย
0: เขาพิมพ์มาไหมไอ้ที่ถามไอ้เ
2: มื่
0: อ
2: กี้มี
1: ส่งท้ายหน่อยครับ
0: ผมอยาก
1: เวลาแล้ว
0: ผมไม่ชอบ
2: นี่เขาบอกว่าเบอร์เนี่ยไม่เคยเลี้ยงกุมารหรือทำแท้งครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย4979
0: ถ้าไม่มีก็จบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไงว่าเลขเนี้ยแต่เขาไม่ตอบเรื่องนึงนะว่าเขามีปัญหาเรื่อง
1: สุขภาพ
0: ไหมใช่
1: สุขภาพจิตครับ
0: เพราะเลขพวกนี้เป็นเลขเตือนทั้งนั้น
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกอาจารย์มาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
0: ได้ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: นะฮะหมดเวลาฮะ4 ทุ่มแล้วเร
0: ีย
1: กข้าวมาเสียนะฮะประจำวันจันทร์นะครับที่16กุมภาพันธ์นะฮะ
0: ต้องลาท่านผู้ชม
1: ไปก่อน
0: ไปรับเจ้ากัน
1: ไปฟังไปก่อน
0: ไป
1: ร
0: ับเจ้าฟังปัง
1: เปิดห้องพระให้สว่างสวยที่สุดตั้งใจสวดมนต์ให้สมาธิดีที่สุดในชีวิต
0: แล้วก็ก่อนนอนนะอีกนิดเดียวพี่แท่งเอาเงินอ่ะโปรยบนเตียงนอนบนกองเงินกองทองรับต้นปี
1: โอ้นอนไปถึงไหน
0: เช้าเลย
1: นอนตื่นเลยเอาขอให้ร่ำรวยนะฮะนอนบนกองเงินกองทองอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเฮงๆนะครับทุกคนนะวันนี้เรา3คนไปแล้วครับหมดเวลาแม่ไม่กำลังมันเลยนะ
2: ครับ
1: นะครับไปก่อนครับดีครับว่าเซียนครับกับเซียนของเราริวจิสมา
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันสมชัยเปิดรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36คดีหัวสวตั้งข้อสังเกตกรรมการแทบไม่ซักถามพร้อมตีกรอบกฎหมายผิดบิดเบี้ยวเพื่อการนักการเมืองผู้มีบารมีพ้นความผิดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการชุดที่15ชุดเดิมอาจจะมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ในชุด35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงานกลับไม่ค่อยซักถามดังนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีนายสมชัยกล่าวว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของคณะอนุกรรมการชุดที่36และขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจจะกระทำความผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะยาวจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งกรรมการแทบไม่มีการซักถามหรือข้อสงสัยมีเพียงมติรับทราบข้อชี้แจงทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาจากรายงานพบว่านายชวนาไตรมาสเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาหากมีการร้องให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่36ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรที่จะโหวต5คนที่บอกว่าไม่ผิดยกหมดกับอีก2คนที่บอกว่าไม่ยกหมดแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรไปดูว่าคำที่เขียนดังกล่าวมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในตอนแรกหรือไม่หากมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวแล้วใช้ตรรกะนี้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวในตอนต้นปิดฉากภารกิจเยือนไทยกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายกลับขึ้น USS อับราฮัมลินคอนบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่าง 2-6 กันยายน2560นายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสาคพิริยอมรนายอำเภอบางละมุงนายพชรชนันท์ผ่องผาดนายอำเภอศรีราชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประสานงานและเตรียมความพร้อมบริเวณเส้นทางและพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลกลับขึ้นเรือขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวภูเขาป่อหญ้าขอไปค่ะขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวเขาบ่อยาแหลมฉบังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมารอชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดออกจากประเทศไทยในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปผมคาทาทองไวยแทนนอยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญชลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
8: ครับผมก็เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาร่วมจัดรายการนะครับแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับหมายเลข4689899นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ www.youtube.com/watch นะครับแล้วก็ Motor In Trend Active Radio ครับ FM 99
9: ก็มีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะ
8: ครับ
9: ไลฟ์สดพร้อมกันนะครับ
8: ครับผมแล้วก็มีหัวใจให้คุณผู้ฟังด้วย
9: นั่
8: นเป็นไง
9: นะฮะนอกจากปัญหารถยนต์ที่มีเรื่องมีราวแล้วปัญหาหัวใจปรึกษา
8: ได้ครับนี่มันไม่ใช่รายการอะไรนะ
9: ขับไฟเดย
8: ์ขับไฟเฮ้ยคุณเอาชื่อเข้ามาเดี๋ยวพี่เขาโ
9: วก็วันนี้มันวันศุกร์ไง
8: วันศุกร์อ่ะ
9: วันนี้วันศุกร์ไงพี่เอ๊ะผมบอกไงขับซัตเทเดย์มันก็ต้องวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเอาละครับเมื่อวานนี้พี่เจ๊มีเรื่องอะไรค้างไว้
8: ค้างไว้เรื่องราว
9: ผมมีอีกเรื่องหนึ่งค้างไว้เหมือนกันอภิชาติก่อนคร
8: ับ
9: อ
8: ภิโชคก่อนเลย
9: ผมก่อนเลยอ่ะเมื่อวานนี้
8: เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไหมผมเท้าความหน่อยไหม
9: ส่งมาส่งมา
8: ก็คือเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะครับเรื่อง
9: เรา
8: ค
9: ุยกันเรื่องของตอนจะจบเลย
8: ใช่เราคุยกันเรื่องของสารเอดิทีฟนะครับหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับในรถยนต์ซึ่งพี่โจเนี่ยเขาทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้จำหน่ายช่องทางที่จำหน่ายก็คือเส้นทางยานยนต
9: ์
8: นะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามานะครับ
9: เดี๋ยวไม่ได้บอกว่าพี่ส่งที่ส่งเข้ามาไม่ใช่อะไรจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องที่ผ่านมา นะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่สงสัยมาก
8: เพราะว่าส่วนใหญ่บินผมว่ายังเข้าใจผิดกันอยู
9: ่เออว่ามังกรบินผมบอกเหลือแต่โจ้มังกรบินแล้วใช่ไหมใช่จริงๆผมไม่ได้มังกรบินนะ
8: ครับ
9: เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาดังมากต้องบอกว่าคุณเมฆนี่ดังมาก
8: ครับ
9: เมฆมังกรบินวันนั้นนี่เหมือนพวก
8: อินฟลูเอนเซอร
9: ์สื่อออนไลน์ยังไม่ได้ขนาดนี
8: ้ครับ
9: แต่เขาขายของแล้วเขาก็แบบ
8: มีรายได้เยอะอ่ะ
9: เขาเฟซบุ๊กตอนนั้นเฟซบุ๊กเขาไลฟ์ทุกวันไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีวลีของเขาแม่ทำไมมันดีจังอะไรเงี้ย
8: ครับ
9: คราวนี้พอไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาก็แบบมันก็มีคนดูเยอะคนดูเยอะขายดีแกก
8: ็
9: คนหมั่นไส้เยอะ
8: อืม
9: เค

0: คือเรื่องของเรื่องต้องบอกว่าเมฆเนี่ยมีคนหมั่นไส้เยอะมาก
1: ด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
0: ด้วยตัวเขาเองนะครับที่ขึ้นมาแล้ววันนี้ขายได้มีสตุ้งสตังคน
1: ครับ
0: คำพูดคำจาเงี้ยแต่ว่าของเขาก็วันนึงก็เกิดมีบรรดาแบบต้องบอกว่าคือเมฆกับผมไม่ได้รู้จักกัน
1: ครับ
0: เรารู้จักก็ดูเขาผ่านสื่อนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่คนที่ไปถล่มเมฆเนี่ยบางคนผมรู้จักที่หมั่นไส้ก็ไปถล่มอ่ะว่ากันไป
1: ครับ
0: แต่มันก็จะมีอีกพวกนึงครับที่ไปถล่มว่าไอ้สารนี่
1: มัน
0: เป็นแบบนี้แบบนั้นช่วงนั้นก็คือเฟซบุ๊ก
1: ไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยหลอกลวง
0: คนมันยังน้อยคนติดตามน้อย
1: ครับ
0: มันมีคนแรกไปทุบก่อน
1: ครับ
0: คนแรกทุบปากด่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้โดยใช้สื่อสแตนยน
1: ครับ
0: ถล่มปากผู้ติดตามขึ้นปุ๊บแล้วหยุด
1: ก็คือคนก็จะตามกระแสคอยไปในทิศทางเดียวกันว่าไปกล่าวหาว่าของเขาเนี่ยเป็นของปลอมหรือเปล่าไม่มีการพิสูจน์นี่นั่น
0: มันผ่าเสร็จปั๊บเขาหยุดเขารู้ตัว
1: ครับ
0: เฮ้ยมันไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: เขาหยุดแล้วเขาถอยส่งไม้ต่ออีกคนหนึ่งคนนี้มาเลยเป็นประมาณว่าผมเนี่ยคือคนที่รู้ดีมากๆรู้เรื่องของเคมีรู้เรื่องนู่นโอ้ถล่มปั้งถล่มทุกวันถล่มไม่หยุด
1: ครับ
0: ถล่มจนแบบ
1: คุณแม่เขาทนไม่ไหวละเขาก็ไปแจ้งความดำเนินการจับกุมให้เป็นคด
0: ีไม่ก็คือขึ้นสู้กันบนศาล
1: ครับเรื่องไปถึงศาล
0: สู้กันไปบนศาลเสร็จจนแบบว่าพอรู้ตัวว่าตัวเองแบบพลาดแล้วคราวนี้ก
1: ็คืออย่างนี้คือในการสู้กันชั้นศาลเนี่ยผลมันออกมาว่าน้ำยาที่คุณแม่จำหน่ายเนี่ยมันไม่ใช่น้ำยาหลอกลวงมันเป็นของที่มีประสิทธิภาพ
0: จริง
1: ใช่นะครับผู้ที่ไปโจมตีเขาเนี่ยแพ้ความชั้นศาล
0: แพ้ความในศาลเลยนะครับซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีอาจจะต้องแบบว่าถึงกับ
1: ต้องขอโทษ
0: เขากักขังเลยล่ะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้เนี่ยแต่ถ้ายอมขอโทษเขาก็ให้ไก่เกลี่ยถ้ายอมขอโทษก็จะไม่เอาความก็จะถอนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็คือสรุปแพ้คาบ้านเลย
1: ก็คือ
0: เต็ม
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันมีจริง
0: มันมีมันแล้วก็ไปใช้กันทั้งโลก
1: ใช่
0: นะครับคราวนี้
1: เพียงแต่ประเทศเราเนี่ยนายทุนเนี่ยเงินใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นตรงนี้เขาไม่ได้ทำมาขาย
0: วันนั้นมันไม่มีใครพอเรื่องมันจบที่ศาลเนี่ยมันก็รู้กันเองเขาก็อ่ะถ้าพี่ยอมขอโทษผมก็ยอมจบให้อย่างนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับมันแต่ว่ามันไม่มีกระแสต่อและจังหวะช่วงนั้นเขาก็เลยเหมือนถอยไปแล้วไม่ได้ทำ
1: ผนวกกับเรื่องของโควิดมาอะไรมาทุกอย่างก็เลยซาไป
0: ก่อนโควิดเยอะเมฆก่อนโควิดเยอะนะครับเขาก็เลิกไปอะไรไปอย่างเงี้ยไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเหมือนแบบทำต่อก็มีคนหมั่นไส้อีกไง
1: ครับ
0: ทำต่อก็โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของผมนั้นเป็นอัพเวลกว่าเขาไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ของผมก็อีกแบบนึงแต่ว่าคล้ายๆกันแหละคร
1: ับ ก็เลยต้อง
0: คลิกบอกพี่กันนี้ก่อนเผื่อไม่เข้าใจว่าเมฆไม่ได้แพ้นะแล้วน้ำยาของเมฆไม่ได้ไม่ดีนะ
1: ครับ
0: น้ำยาของเมฆมังกรบินนั้นดีแต่ที่เขาพูดจริงแต่ก็ลองคิดดูคนฟังแบบแม่ทำไมมันดีจริงๆเลยมันฟังเกือบทุนหน้าไปละใช่ปะก็ไลฟ์ทุกวันพูดทุกวันนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จในวันนั้นนะ
1: เดี๋ยวพี่โจจะโดนละจะมีคนหมั่นไส้
0: อย่าไปทำผมเลยผมเนี่ยทุกวันนี้นั่นจะบีบผมไปแต่รถผมไม่มีเสียงนะ
1: ครับ
0: แต่รถผมดังผมบีบปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนหันมาโกรธผมนะ
1: ครับ
0: หันมาโกรธหันแบบนึกว่าโปโลเทงบีบป๊อดๆไปแค่ไม่ใช่ของผมแต่ผมหลีเสียงสุดแล้ว
1: ครับก็แต่จะได้เข้าใจว่าน้ำยาประสิทธิภาพเนี่ยมีจริงนะครับหลายท่านเนี่ยซื้อจากห้างสรรพสินค้าพวกร้านประดับยนต์นะครับที่เราเห็นจากเยอรมันที่ MMS นะครับหรือว่าคุณจุ๋ยนะครับเข้ามาขายก็ถ
0: ูกอันนั้นเขานำตอนนั้นเขาเป็นถ้าเกิดรถที่เขาถือแบรนด์ใหญ่ๆก็จะต้องเป็นมินิเนี่ยมินิเขาไปขายคนเดียว
1: โตโยต้จี๊ปเนี่ยตอนนี้อยู่เขาหมดเลย
0: โลกีไอจี๊ปเจฟพวกนี้อยู่เขาหมดอันนี้คือเขา
1: ครับ
0: ใครเป็นคนที่เอาเข้ามานี
1: ่ก็คือเขานำนี่แหละผลิตภัณฑ์ทูนแอปยี่ห้อทูนแอปเข้ามาจำหน่าย
0: พี่กับติ๊บบอกว่านั่นเขาเมฆมังกรบินนี่โจ้มังกรพังงา
1: ผมรักพี่กับติ๊บครับผมชอบฉายานี้กรุณาขีดเส้นใต้ด้วยโจ้มังกรพังงา
0: พี่กติ๊บทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่กติ๊บ
0: พี่นะครับแล้วก็
1: คุณพี่บ่าวคนไทย
0: สวัสดีครับพี่นะครับ
1: ครับ
0: เผื่อจะได้แบบเข้าใจเมฆมัน
1: ครับ
0: เขาก็โอเคนะแต่ว่าคำพูดคำจาเขาอาจจะดูฟังแล้วแบบแม่นี่มันน่าจริงแล้ว
1: คือสังคมไทยเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้สังคมไทยเนี่ยไม่ชอบคนที่ภาษาไทยเขาเรียกปากแรง นะครับหรือเป็นคนที่พูดจาผงผางเป็นคนที่พูดจาตรง
0: แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไร
1: ใช่เป็นคนที่ใช้วาจาแบบไม่สุภาพคนไทยชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดครับพี่สวัสดีครับพี
0: ่เด็กๆเจอพี่ยกล้อโชว์หน่อยเขาก็ทำเขาก็ทำถ้าใครถ้าใครจำได้อะ
1: ครับ
0: ไอ้เอาไหนดิพี่โอ้โหมาแล้วพี่เขาเห็นขนาดวันนั้นเขามีขี่ S1000R S1000RR
1: ครับ
0: พี่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยเขาก็ทำโชว์เด็กนะครับแต่ผมไม่บอกนะว่าผลมันเป็นยังไงต่อ
1: ผมชอบฉายาพี่นะพี่กระติ๊บไม่ได้บอกว่าโจ้มังกรพังงาดอย่างเดียวนะแล้วก็มีสร้อยมาด้วยพี่โจ้มังกรพังงาดโยพี่มีด้วย
0: วันนี้รู้สึกแบบพี่ดูมีความสุขเพราะว่าน
1: ะดาวคืนฮะดาวคืนหลังจากโดนผมเป็นถูกฝ่ายถูกกระทำมานานนะคุณผู้ฟัง
0: โดนมานาน
1: อะต่อคือคุณผู้ฟังคนสังคมไทยชอบคนที่พูดจาเพราะๆวัตถุรสมาจาน
0: ะครับมีวัตถุรสมาจ
1: าใช่คนที่พูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าทางจำเลยทางสังคมอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเรียกต้นทุนทางสังคมคุณต่ำกว่าคนอื่นแน่นอนระหว่างคนที่แต่งชุดขาวหล่อกับคนที่นุ่งเกงยีนเสื้อยืดเนี่ยเวลาสองคนเดินมาเนี่ยคนจะให้ความน่าเชื่อถือนะไปที่คนแต่งชุดขาวหล่อดูดีมีชาติตระกูลก่อน แต่อย่าเราไม่ได้พูดกันว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนดีกว่ากันนะใช่ไหมครับ คุณเมฆเนี่ยก็โดนข้อหานี้แหละข้อหาหมั่นไส้
0: ใช่ใช่ใช่ เรียกว่าข้อหานี้ก็โดนถล่มยับตอนนั้นอ่ะ
1: ครับอืมแต่ก็
0: พี่บ่าวเขาบอกเมฆเป็นคนมาเดินกับผม
1: โอเค
0: แต่เขาโอเควันนั้นเขาเก่งวันนั้นเจ๋งมากของพี่เจี๊ยบของพี่เจี๊ยบ
1: เมื่อวานนี้ผม
0: ค้างไว
1: ้ผมเปิดไว้หน่อยนึงเรื่องของสถานการณ์ของตลาดรถยนต์เมืองไทยนะครับแล้วก็ตลาดรถยนต์ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าการมาของจีนเนี่ยคือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่แค่ผลิตใช้ในประเทศช่วง5ปีแรกเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศนะครับหลังจากนั้นพอผ่านมา5ปีเนี่ยเขาผลิตเพื่อจำหน่ายออกสู่นานาชาตินะครับก็ส่งผลกระทบทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเดิมอย่าง ICE หรือสันดาปภายในเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับผลกระทบหนักก็คือเรื่องของต้นทุนอันนี้ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเยอะนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ได้รับผลกระทบมากๆก็คือเรื่องของการคุมเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเชนทั้งหมดจีนเนี่ยจะใช้ซัพพลายเชนในประเทศทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคุมต้นทุนได้แต่ญี่ปุ่นหรือเยอรมันหรือใครก็ตามที่เข้ามาประกอบการในบ้านเราหรือจะไปประกอบการไปตั้งโรงงานทั่วโลกเนี่ยกฎหมายบังคับให้บริษัทเหล่านี้ต้องไปลงทุนแล้วใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศนั้นน่ะนะครับแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า 40%แต่ถ้าอเมริกาใต้เนี่ยคุณโดน 70% นะครับยุโรปเดี๋ยวคุณโดน 60% อย่างนี้เลยนะมันทำให้ต้นทุนต่างกันสถานการณ์พอผ่านไปนานปีเข้ารถญี่ปุ่นก็เลยดูเหมือนจะเริ่มไปไม่ได้ละราคาขายสู้เขาไม่ได้จีนก็เลยพังงาดนะครับครองขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของรถยานยนต์นะครับอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีติดกันละนะครับซึ่งล่าสุดทางญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การผลิตรถขายนะครับแต่มันคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขาเลยถ้าญี่ปุ่นเลิกผลิตรถยนต์หรือทำอุตสาหกรรมยานยนต์คุณผู้ฟังลองคิดตามว่าเขาจะไปทำอะไรกันกินไม่มีเลยนะคือมีแหละแต่ว่าอุตสาหกรรมหลักของเขาก็คือรถยนต์นะครับยานยนต์เขามีอุตสาหกรรมอื่นนะครับอุตสาหกรรมการทหารอุตสาหกรรมอวกาศเขามีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆเงินก้อนใหญ่เขาอยู่ที่รถยนต์เพราะนั้นเขาก็เลยมีการพูดคุยกันในกลุ่มบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหลายเนี่ยคุยกันแล้วก็หาทางแก้ทางว่าจะทำยังไงดีจะรับมือยังไงดีกับรถจีนนะครับการลุกตลาดของจีนแบบนี้ผลการประชุมนะครับหรือว่าผลการหารือนั้นมีข้อสรุปออกมาว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาแก้ไขด้วยการทำราคาให้ต่ำลงเพื่อเอาชนะรถจีนนะครับแต่เขาต้องปรับกระบวนการความคิดของญี่ปุ่นใหม่ทั้งหมดเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันถูกลงให้แข่งขันได้แต่สิ่งที่จะทำให้เขายั่งยืนคือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องใช้งานได้จริงและยาวนานไปอีกหลายสิบปีนะครับ เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คือหลายๆบริษัททางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยกำลังทำเทคโนโลยีใหม่มากมายทีเดียวอย่างเช่น Toyota

0: นะครับอันนี้เป็นรายงานจากนิเคอินะครับโตโยต้าเนี่ยผลิตมอเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับถ้าเปรียบเทียบการมอเตอร์จากฝั่งรถจีนเนี่ยน้ำหนัก50กิโลของโตโยต้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะหนักเพียงแค่7กิโลกรัมนะครับโดยให้พลังงานเท่ากันมันจะลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักตัวลดลงโดยรวมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บแบตให้นะครับและ2เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้นิกเกิลเมทัลโคบอลต์มาตลอดนะครับแต่เมื่อเทียบความหนาแน่นต่อพื้นที่แล้วเนี่ยยังไงมันก็สู้ลิเธียมไอออนฟอสเฟตไม่ได้ญี่ปุ่นตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วเทคโนโลยีใหม่กำลังมาทางนี้ทั้งหมดลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นแต่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่านะครับสองปัจจัยนี้ยังไม่พอนะครับทั้งฝั่งญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนโครงสร้างโลหะวิทยาที่ใช้ในการทำโครงสร้างเหล็กนะครับเหล็กเมื่อก่อนใช้เหล็กความหนาแน่นสูงซึ่งมีความแข็งและเหนียวมากนะครับแต่งานวิจัยล่าสุดทำให้ญี่ปุ่นสามารถผลิตเหล็กที่มีน้ำหนักเบาแต่เหนียวและแข็งได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแรงนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบบ1ชุดวิ่งได้พันกิโลขึ้นแน่นอนนะครับนี่เป็นกลเม็ดที่เขาจะเอามาสู้ปี2571เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของที่ฝั่งญี่ปุ่นออกมาเรื่อยๆในฝั่งนี้นะครับยังไม่รวม Mazda นะ Mazda นี่ไปไกลถึงขั้นเอาเครื่องยนต์ที่เขามีเนี่ยไปวิจัยใหม่นะครับใช้พลังงานที่เรียกว่าน้ำมันอะไรก็ใช้ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณพี่โจ้น่าจะเคยได้ยิน
1: ยังพี่ยังไม่ร
0: ู้น้ำมันอะไรก็ใช้ได้จะเบนซินหรือดีเซลใช้ด้วยกันได้หมด
1: เติมเข้าไปเลยมันผสมกันได้เลย
0: ใช่นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Mazda ซุ่มทำอยู่นะครับแล้วสำเร็จแล้วด้วยกำลังจะออกมาในเวลาไล่ๆกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอีก2 ปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันทางเทคโนโลยียานยนต์ที่สูงมากนะครับในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็รู้ว่าเรื่องที่ทำให้เขาแข่งไม่ได้อย่างหนึ่งคือความอุ้ยอ้ายในตัวบริษัทนะครับญี่ปุ่นมายกตัวอย่างนะครับญี่ปุ่นมาเมืองไทย1คนนะครับสวัสดิการเขาดีมากเขาต้องพาภรรยามาอยู่ด้วยถ้าลูกเรียนก็เอามาเรียนเมืองไทยด้วยบริษัทจะรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับมันเป็นต้นทุนญี่ปุ่นเขาเห็นว่าเวลาจีนมาเนี่ยจีนไม่มีนะจีนไม่มีครอบครัวมานะ
1: มาคนเดียวแล้วรถก็
0: รถประจำตำแหน่งไม่มีนะครับ
1: นั่งค่าให้นั่งแก๊ป
0: นั่งแก๊ป
1: เอาแล้วก็คือรถไฟฟ้าเอา
0: ใช่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้
1: จีนมาในบริษัทน้อยกว่า
0: ครับ
1: ไม่ได้มาแบบโอ้โหแบบ
0: เป็นบริษัทขนาดนี้
1: คือการมาอยู่เป็นผู้บริหารญี่ปุ่นแล้วมาอยู่เมืองไทยเนี่ย
0: ครับ
1: มันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะระหว่างที่อยู่ที่นี่
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนที่คุณอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็ขึ้นรถไฟฟ้าประธานบริษัทใหญ่ประธานบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นแค่หัวหน้าแผนกนะ
0: อือใช่ครับ
1: คุณมาอยู่ที่นี่คุณเป็นประธานนะ
0: ครับ
1: อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะตีครับต้องไปจองเองนะแล้วไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตกเย็นต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟ
0: ครับ
1: เมาแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับแต่อยู่ที่เนี่ย
0: ขึ้นรถไฟไม่ทันก็ต้องนอนบ้าน
1: นอนข้างถนนก็มีเอาจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเต็มไปหมดแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเป็นประธานอยู่เมืองไทยนะ
0: โอ้โหอย่าว่าแต่จองดังก๊อปเลยครับต้องปฏิเสธอ่ะปฏิเสธคำเชิญ
1: อ
0: ่ะ
1: ต้องอุ้มอ่ะ
0: มีคนเชิญเยอะมาก
1: คือถ้าเดินไม่ได้ก็อุ้มขึ้นรถอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแบบมันคนละเรื่องไงการได้มาอยู่ที่เนี่ยนะบางคนอยู่นานจนแบบว่าถ้าต้องถูกส่งกลับหรือว่าเปลี่ยน
0: ร้องไห้นะ
1: ร้องไห้มีร้องไห้นะคร
0: ับ
1: มีแบบโอ้โหแบบ
0: เหมือนแบบชีวิตนี้ตกจากสวรรค์แล้ว
1: เพราะว่าผมเคยไปเจอผู้บริหารที่เคยเป็นประธาน
0: ครับ
1: บริษัทไม่บอกว่าอะไรไปเจอไป
0: ที่ญี่ปุ่นสถานีรถไฟฟ้า
1: ไปเจอที่ญี่ปุ่นไม่ไปเจอที่ญี่ปุ่นก็จะมีงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวนี่แหละแล้วแกก็เป็นประธานเคยอยู่ไทยมาก็มานั่งวันนี้เนี่ยก็ผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าพ
0: ี่
1: ก็นั่งรถไฟฟ้ามา
0: ใช
1: ่แล้วก็ไปมานั่งเป็นหัวหน้าแผนก
0: ครับ
1: หัวหน้าแผนกเนี่ยไม่มีห้องนะ
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นก็คือห้องทำงานโล่งๆแล้วก็ตัวเองก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้แบบโอ้โหการที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ย
0: นี่คือขึ้นสวรรค์อะนี่แหละนี่คือความง่าย
1: บางคนที่มาอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็จำถึงจะเป็นเฮ้ยคุณต้องกลับแหละหมดวาระคือทำเรื่องขออยู่ต่อมี
0: ครับ
1: ผมไม่ขอกลับก็มี
0: ครับเนี่ยคือความอุ้ยอ้ายที่ฝ่ายญี่ปุ่นเกิดขึ้นแล้วเขากำลังจะปรับตัวด้วยนะครับกำลังจะปรับตัวเพื่อเขาก็รู้ว่าไอ้ต้นทุนส่วนหนึ่งเลยมันก็คือการบริหารจัดการในบริษัทเขาเองนี่แหละที่มัน
1: พี่ส่งกลับไปส่งกลับไงอ่างี้ผมไม่ส่งประธานส่งครอบครัวกลับไปก่อน

0: ูมันกลายเป็นภาคลูกภาคนี่เขาเลยนะ
1: ก็ไม่รู้ค่ะอาจจะต้องใช้ลดจำนวนคนแทนที่ญี่ปุ่นจะต้องมานี่ทั้งหมดก็อาจจะเอาคนไทยไปเรียนที่ญี่ปุ่นแทนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ปรับวิธีคิด
0: จะรั่วรั่ว
1: ไม่รู้ไงแต่เขาบอกเขาต้องปรับวิธีก็ถ้าเขาจะสู
0: ้สมองไหลอะไร
1: ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาส่งออกเทคโนโลยีแล้วเขาพร้อมแล้วนะครับแต่อะไรที่ยังต้องทำเองนะในญี่ปุ่นเช่นชิปเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดออกมาเท่านั้นเอง
0: เขาไม่ได้ชิปอย่างนี้นะเขาไม่ส่ง ECU มานะคร
1: ับ ใช่ครับ ECU
0: ECU เนี่ยมาจากญี่ปุ่นหมดนะครับใส่แพ็คเป็นลังมาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาถึงก็เสียบรถประกอบเสร็จเนี่ย
1: ครับ
0: ECU เนี่ยมาจากบ้านเราไม่มาบ้านเรามาญี่ปุ่นที่เหลือเนี่ยผลิตบ้านเราแล้วก็เสียบแล้วก็ติดเครื่องได
1: ้ครับ
0: อืม
1: นะครับก็เล่าให้ฟังว่าอีก3ปีเราจะได้เจอเทคโนโลยีเจ๋งๆจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอันนี้อีกเรื่องของภาษีที่สัมภาษามิตรยังแบบตกลงไม่ได้
1: เนี่ยก็ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสู้ด้วยวิธีการเนี้ยร้องนะครับหรือขอให้สัมภาษามิตรช่วยหน่อยให้แข่งขันได้ด้วย
0: เราเคยคุยเรื่องที่ว่าซัพพลายเออร์รวมตัวกันกับสมาคมชิ้นส่วนจำได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ไปรวมไปคุยไปอะไรเนี่ย
1: ม
0: ี9หัวข้อที่ไปยื่นขอ
1: ครับ
0: แต่กลายเป็นว่าเหมือนจะโดนแบบอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่ผมได้มานะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะมีการล็อบบี้ยืดออกไปอีกนะคือตกลงว่าจะทำให้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ภาษีรถจีนจะสูงขึ้นไหนปะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเดี๋ยวรถจะแพงขึ้นจากคันละ 300,000 บาทสมมุตินะคันละ 300,000 จะขึ้นเป็นรวมนู่นนี่นั่นภาษีสัมภาษามีภาษีมาไทยรวมแวดรวมเลยจะขึ้นเป็น 400,000 กว่าบาทใน1คันนะ
1: ครับ
0: 300,000ขึ้นประมาณแบบแสนเป็น 400,700 เงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ล้มก็ต้องเลยตามสัดส่วนขึ้นมาดิก็อาจจะมีการล็อบบี้ให้ยืดออกไปอีกพอยืดออกไปอีกเนี่ยมันก็การแข่งขันยาก
1: ครับ
0: พอการแข่งขันยากคราวนี้มันตอนนี้มันโอเวอร์ซัพพลายไง
1: ใช่
0: รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ผลิตมาไม่มีคนซื้อนะครับ
0: มันเริ่มขายไม่ได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: มันเริ่มตันคนซื้อมันเริ่มหมดมันก็เลยจะแบบคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรซึ่งไอ้ผมให้โควต้าคุณนะถ้าคุณขาคุณผลิตในบ้านเรา 10,000 คันเนี่ยผมให้โควต้าคุณ 10%
1: ครับให้นำเข้ามาได้ 10%
0: แต่คุณบอกเอ้ยงั้นทางนี้งั้นกับผมผลิตแสนเลยแล้วผมไม่ได้นำเข้า 10,000 คันไง
1: แต่คุณยังไม่ได้เริ่มผลิต
0: ใช่คุณแค่เป็นคำพูดไงคุณแค่เป็นแล้วก็
1: ขอเข้ามาขายก่อนเลย
0: 10,000
1: คัน
0: คันนี้เนี่ยต่อให้ไปเข้าเงื่อนไขนั้นคุณต้องให้เขาผลิตก่อนคุณจะผลิต 10,000 คันคุณก็ไป 1,000 คัน
1: ใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ย
0: 1,000 คันคุณก็ไป 10,000 คัน
1: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบเนต้าแล้วครับเอาเข้ามาขายก่อน
0: สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนเนต้า
1: เพราะการผลิตในบ้านเรามันต้องมีการลงทุนทำโรงงานมันต้องใช้เงินมหาศาล
0: ขอก่อนขอเหมือนกับซื้อ1แถม1
1: ครับ
0: เหมือนกันเลยซื้อ1แถม1งั้นผมขอของแถมก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้ออ ื
1: ม
0: เนี่ยมันเป็นอย่างงี้ไงถึงนึกออกมั้ยพี่
1: ใช่
0: แล้วนี่คือเอ้ยขอของแถมมาก่อนมันไม่ได้ตอนนี้คือมันเหมือนเป็นอย่างนี้อยู่คราวนี้การแข่งขันการต่อสู้มันก็ลำบากแต่ว่าคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นว่าตัดสินใจช้าเดี๋ยวแพงแล้ว
1: ครับ
0: เออไปอย่างนั้นไปอีก
1: อัน
0: นั้นใครที่เล็งๆอยู่จดๆจ้องๆอยู่กาดเริ่มตกนี่รีบสอยซะ
1: ครับ
0: นะครับก็ดูดีๆอย่าไปสอยมั่วเดี๋ยวมันหนีกลับแบบเนต้าน ะครับ
1: อย่างนั้นเลยเหรออ
0: ่ามีพี่ทัศพลบอกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: โจ
1: ครับ
0: พี่โจมังกรพงาดหรือจะสู้เจี๊ยบมังกรตาเดียวพี่ฆาตนาลีนี่ยังไงเป็นไงมีพี่ยังพี่มาซัดผมนี่พี่ดูพี่ทับผลทุกก่อนนะครับแล้วก็พี่อะไรเนี่ยเจออะไรนะรัชนนท์
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ทั้งสอง
1: ครับ
0: ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 มาแล้วบางไปอินมวกเหล็ก40นาทีใบสั่งน่าจะถึงอาทิตย์นี้ครับแล้วก็หัวเราะเปิดใช้3วันผมว่าโอเคเข้าใจได
1: ้มันยังไม่เรียบร้อยนะครับมันยังไม่เรียบร้อย
0: ใช้แค่สุกเสาร์อาทิตย์นะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมสุกเสาร์อาทิตย์แต
1: ่ขาไปวิ่งได้แต่ขากลับยังต้องลงที่อะไรนะมวกเหล็กป่ะปักช่อง
0: แต่ถ้าคุณมากำหนด80เนี่ยคุณทำทางด่วนวิ่ง80ตลกจริงตลกมาก
1: ครับ
0: ทางด่วนเนี่ย80ถึงแม้จะวิ่งฟรีคุณก็ต้องลองแบบทางด่วน
1: ก็ช่วงทดลองวิ่งไง
0: ทางด่วนก็ต้องแปลว่าทางด่วน
1: เขาก็บอกแล้วเขาบอกมันช่วงทดลองวิ่งก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันก่อน
0: พี่รถ80อ่ะยังไงก็เกินขับไปก็ไหลๆเหยียบมันก็ไหลเกิน
1: ใช่
0: เข้าป่ะคุณ100นึงนี่100นึง110เนี่ยผมว่ามันไม่เกินได้ไง
1: ครับ
0: แต่80เนี่ยโอ้โหพี่คุยเพลินๆอ่าทะลุแล้วโดนใบสั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานได้ยินอะไรแวบๆเกี่ยวกับน่านที่น่านไม่ใช่บ้านพี่เจี๊ยบนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผม

0: สิ่งอย่างถูกไหม
1: ในอดีตในอดีต
0: ในอดีตนะในอดีตนะแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตก็คือมีนาฬิกาปลอมเนี่ยมันไปถึงที่สวิต
1: ครับ
0: เป็นนาฬิกาที่มีแบรนด์ดังมาก
1: ครับ
0: แบรนด์ดังเลยแล้วก็เฮ้ยมันมาอยู่ในที่นี้ได้ไงจับไอ้คนนี้ที่ใส่นาฬิกาปลอมยุโรปใส่ของปลอมเข้าถูกจับนะถือกระเป๋าแบรนด์ปลอมเข้าโดนจับนะ
1: ครับ
0: ใส่นาฬิกาปลอมเข้าโดนจับไอ้นี่จับได้ปุ๊บย้อนเลยจับที่ไหนไล่ย้อนหลังไล่ไล่มาซื้อที่ไหนใครเป็นคนขายไล่ไล่มาเรื่อย
1: ๆ
0: สืบไล่มาเป
1: ็
0: นเส้นทางแล้วทำเป็นสารคดีสุดท้ายมาอยู่ที่เซินเจิ้นเป็นอะไหล่ชิ้นๆใส่ถุงนี่คือนาฬิกา1เรือนใส่ถุงใส่ถุงเหมือนแม่บ้านเย็บผ้าโหลไปรับมา
1: ครับ
0: เช้าไปซื้อกับข้าวส่งลูกซื้อกับข้าวใช่มั้ยรับนาฬิกามาประกอบนั่งประกอบในบ้าน
1: ครับ
0: ประกอบแล้วก็เอาไปส่งเป็นเรือนแล้วก็จะได้ตังค์แล้วก็เย็นก็ไปรับลูกก็ไปส่งอย่างเงี้ยซึ่งไปประธานบริษัทเนี่ยมาด้วย
1: ครับ
0: บริษัทนาฬิกานี่มาด้วยมาถึงทุบนี่อึ้งหมดเลย
1: ครับ
0: บอกว่าเฮ้ยถ้าที่บ้านผมเนี่ยนี่คือแบบคนที่แบบต้องมีเป็น
1: คลาส
0: เปิดด้านนี้เลยนะแต่ว่าคนจีนเนี่ยคือแม่บ้านตามห้องตามตึกใช้เวลาว่างประกอบนาฬิกาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ร้องบอกให้รัฐบาลจีนเนี่ยช่วยกวาดล้างนี่คือลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: รัฐบาลจีนบอกว่าถ้าผมกวาดล้างคนของผมจะตกงาน
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยง
1: เออ
0: เขาก็ไม่จับ
1: นี่เป็น
0: เขาก็ปล่อย
1: เป็นแนวคิดที่ขัดกันระหว่างทางฝั่งตะวันออกกับตะวันตกครับทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งตะวันออกแล้วกันตะวันตกก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคนคิดคนทำกว่าจะได้มาเนี่ยมันทดลองมันทำอะไรเป็นแบบวิทยาศาสตร์มาจนแบบเขาลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อทำมาแล้วเนี่ยมันต้องมีค่าลิขสิทธิ์มันจะมาใช้กันฟรีๆอย่างนี้ไม่ได
0: ้เขาประกอบเองเลยนะแม่บ้านนะแม่บ้านประกอบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยประกอบเป็นชิ้นๆได้
1: ใช่
0: แล้วชิ้นส่วนนาฬิกาเล็กไหมล่ะ
1: ครับถ้าคือจริงๆอ่ะทางฝั่งตะวันตกอ่ะเขาก็พยายามแหละแต่ผมว่าวิธีที่ดีสุดนะผมชอบอบังปากีเซเลกาโปย
0: เซเลกาโปย
1: นะเงียบๆเสียงเงียบ
0: ๆส่วนวันว่า EX 30ก็เขาคงไล่เปลี่ยนแบตไปเรื่อยๆครับ
1: อยู่ในช่วงการไล่เปลี่ยนแบตครับ
0: สิงหาใช่ไหม
1: ครับ
0: สิ้นเดือนสิงหาสิสิงหาถึงจะครบหมดทุกคัน
1: ครับใช่
0: ตามดิวนะครับ
1: ตามดิว
0: แบบไม่เกินสิ้นเดือนสิงหา EX 30ทุกคันจะถูกเปลี่ยนแบตหมดแต่ไม่การันตีว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม
1: นี่คุณพี่โอปุก69870บอกว่าเปิดมาดูพี่วันศุกร์ทีไรผมนึกถึงวันที่แผ่นดินไหวทุกทีครับ อยากเห็นอีกไหมพี
0: ่โอ้โหหัวใจจะวาย
1: อย่าถึงขั้นทิเบตเลยนะฮะเสียใจจริงๆขอแสดงความเสียใจจริงๆน่าเศร้าจริงนะภาวะโลกร้อนในที่สุดก็มาถึงตัวเราใกล้เข้ามาทุกทีนะครับ
0: อันนี้อะไรเนี่ยใช้กับรถดีเซลหรือเบนซินครับนี่คืออะไร
1: อ๋อน่าจะถามเรื่องของน้ำมันสาร
0: เบนซินดีเซล
1: ใช้ได้หมดคร
0: ับ แก๊สนะครับรถที่ใช้งานหนักๆก็จะคุ้มหน่อยนะครับดีเซลเก่าก็จะดีนะคร
1: ับครับอันนี้มีท่านถามว่ารถช่วยอะไรรถดีเซลเก่าอายุ10ปีบ้างครับ
0: โอ้มันต้องพี่ไปดูมันก็ช่วยมันจะช่วยได้เลยแหละที่ท่านเก่าๆนะครับมันก็จะลื่นขึ้นอะไรขึ้นอันนี้พี่ไปดูในคลิปเล่าในนี้เยอะเดี๋ยวก็จะบอกขายของ
1: อ๋อใช่
0: นะครับครับ
1: สวัสดีครับพี่ได้ข่าวว่าทั่วโลกยอดขายฉางอันลดลงเยอะมากจนคนตกใจจะมีข่าวหนีตามเมตาไปไหมครับแบบนี้กำลังเทียบฉางอันกับแจกคู่อยู่เลยแล้วสองยี่ห้อนี้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในไทยบ้างหรือยังครับหรือ CBU นำเข้าทั้งสองยี่ห้อเลยครับ
0: โรงงานประกอบครับโรงงานประกอบ
1: ยังไม่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะครับยังไม่มี
0: เป็นโรงงานประกอบครับก็มีโรงงานในโรงงานก็ต้องมีปั๊มชิ้นส่วนแหละแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโรงงานประกอบอย่างเนต้าไปแล้วใช่ไหมถังอัน
1: ชิ้นส่วนเขายังไม่ได้ปั๊มเมืองไทยปั๊มยิปปั๊มกี
0: ปั๊มมาแล้วมาประกอบที่นี
1: ่ใช่ส่งมาส่งทางเรือมาประกอบที่นี่หมดเลย
0: นะที่เขาบอกขันน็อตหยอดกาว
1: ใช
0: ่นะก
1: ็ใช่
0: ส่วนเจคู่ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับ
0: เดียวกันครับ
1: ครับ
0: ว่าประกอบในนี
1: ้แม้กระทั่งจีรี่เนี่ยจีรี่ที่บอกว่าร่วมทุนกับธนบุรีเนี่ย
0: จีรี่นี่นำเข้ามาเลยนะ
1: ใช่ไม่ได้ประกอบ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบนะ
1: ครับใช่ครับที่นู่นนะ
0: ตอนนี้ยังไม่เสร็จ
1: แต่ว่าระดับความมั่นคงทางบริษัทหรือว่าความเขาเรียกอะไรอ่ะความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะต่างกันนะครับจีรี่เนี่ยมีธนบุรีเป็นผู้ถือหุ้นด้วย
0: ฉางอันนี้ก็แบบผมถ้าถามผมนะ
1: ครับ
0: ผมว่าฉางอันก็ลุ่มลุ่มโดนโดน
1: คือบริษัทที่นู่นใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ทิศทางของฉางอันที่ผมตามอยู่เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะสวิตตัวเองไปทำโดรนมากขึ้นไปทำเรื่องของโรบอทไปทำหุ่นยนต์ ไปทำยูเมนนอยมาก
0: รถอยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนคุณก็ต้องยืนตรงนี้ก็มีแล้วก็เพิ่มแผนกไปดิ
1: ก็

0: าทับอีลอนมัสก์ยังทำเลยทำไมเขาทำไม่ได้
1: ใช่แต่ว่าคุณจะทิ้งรถไม่ได้คุณขายรถไปแล้วคุณจะทิ้งไม่ได้ไง
0: ก็เขาไม่ได้คิดแบบเรานี่เขาไม่ได้คิดแบบญี่ปุ่นไงคือญี่ปุ่นเนี่ยขายรถต้องเก็บอะไหล่สต็อกใช่ไหมครับมีความรับผิดชอบ
1: กฎหมายบังคับต้องสต็อกด้วยนะ
0: ใช่แต่จีนนี่คือขายแล้วขายเลยนะพี่จำภาพที่เราไปจีนแล้วรถไฟฟ้าจอดเต็มทะเลทรายได้ไหมล่ะครับถ้าเขามีความรับผิดชอบมันจะเกิดภาพแบบนั้นไหมล่ะครับ ใช่ไหมฮะนี่คือภาพที่คนไทยอาจจะยังไม่ได้เห็นนะนะ
1: มีพี่ก็ถามมาว่าการกำหนดความเร็วในการขับรถเป็นหน้าที่ของใครและข้อมูลอะไรเป็นข้อกำหนดครับการกำหนดความเร็วเขากำหนดจากระยะเบรกของรถครับใช้ระยะเบรกเป็นตัวกำหนดถ้าว่ารถเนี่ยคือตอนนี้เราไม่ได้มีการโละรถเก่าทิ้ง
0: ถ้
1: าเราอะนะอนุญาตให้ต่อทะเบียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นมันก็ต้องเฉลี่ยกันระหว่างรถเก่าที่สุดกับรถใหม่ที่สุดรถที่แรงที่สุดเบรกดีที่สุดกับรถที่ห่วยที่สุดและเบรกแย่มาก
0: ๆครับ
1: มันก็ต้องมาเฉลี่ยกันพอเฉลี่ยปุ๊บเอาระยะเบรกของรถทั้งหมดเช่นความเร็ว100กิโลเมตรคุณเบรกใช้ระยะเบรก200เมตร
0: ครับ
1: อีกคันนึงบอกระยะเบรกผม400เมตรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นตัวกำหนดว่าความเร็วของบนถนนบนไฮเวย์จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: เอาระยะเบรกเป็นตัวตั้งซึ่งพอรถเก่ามันก็ต้องมาถูกหารรวมด้วยสมมติว่าเรามีรถใหม่ๆซื้อใหม่ๆเลยอะรถไฟฟ้าเนี่ยเบรกดีเทคโนโลยีดีหมดเลยมีดิสเบรกมีระบบเอดาส
0: ครับ
1: เบรกหยุดแบบระยะเบรกสั้นเลย100เมตรในความเร็ว100เนี่ยเบรกได้ไม่เกิน100เมตรสมมตินะ
0: ครับ
1: กับรถอีกคันนึงโอ้โหผมก็ยังเบรกไม่อยู่เหมือนเดิมอ่ะ
0: ก็ต้องใช้200เมตรอ่ะ
1: เป็นทำเป็นดั้มเบรกเหมือนเดิมเงี้ยมันก็บอกงั้นรถรุ่นนี้เขาไม่ทำอย่างเงี้ยครับ
0: เขา
1: ไม่ทำว่ารถรุ่นใหม่สมมติว่ารถตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาได้ความเร็วเท่านี้เขาไม่ได้แจ้งแบบนี
0: ้ใช่
1: ๆรถต่ำกว่าปี2000ลงไปคุณได้ความเร็วไม่เกินเท่านี
0: ้ไม่
1: ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้กำหนดจากสเปครถ
0: ครับ
1: เขาเอาทุกอย่างมารวมแล้วก็บอกว่านี่คือเท่านี้พอ
0: ครับ
1: โดยที่ไม่ถามแล้วว่าแล้วผมซื้อรถมาดีๆแล้วผมจะวิ่งไง
0: ครับอ้าวอันนี้คือที่มาที่ไปที่พี่โจอธิบายอันนี้ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ใช่กำปั้นทุบดินหรอกตอบแบบข้อมูลนะครับจริงๆเลยเนี่ยการกำหนดความเร็วนะของรถยนต์นะครับเป็นหน้าที่ก็คือการออกกฎหมายนั่นแหละต้องมาจากกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักแต่ไม่ใช่ว่ากระทรวงคมนาคมคนเดียวนะกระทรวงคมนาคมจะกำหนดความเร็วรถยนต์เนี่ยเขาจะต้องมีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานศึกษานำข้อมูลมาถกกันในที่ประชุม
1: มีอะไรจราจรนะ
0: สำนักงานพัฒนาสำนักงานแผนจราจรสำนักงานไปยันถึงขั้นสำนักงานกายภาพและวิศวกรรมยานยนต
1: ์ซึ่งทั้งหมดมันก็คือเท่านี้
0: ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครับจะต้องเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการทำงาน
1: โดยใช้กฎเกณฑ์นี่แหละ
0: ใช่
1: เป็นตัวตั้ง
0: หาลือกันว่า
1: อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิดเองว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ย
0: อ
1: ันนี้เรื่องนึง
0: ใช่
1: ว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะใครก็
0: เขาก็เลยสมมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดความเร็วบนถนนหลวงนะครับพี่โจเนี่ยเป็นตำรวจจราจรพี่โจบอกว่าถ้าชนแล้วมันบาดเจ็บถึงตายเนี่ยเอาจริงๆ40กิโลเมตรก็ตายแล้วใช่ไหมแต่ผมเป็นแผนงานจราจรทางบกผมบอกว่าแต่ถ้ารถวิ่ง40กิโลเมตรทั้งประเทศเนี่ยมันจะติดหมดเลยนะ
1: ผมไป120เลยอ่ะ
0: เออเพราะนั้นอ้าวเจ้าพนักงานกายภาพวิศวกรรมถนนก็บอกว่าถนนเราเนี่ยรับได้เต็มที่ก็90มันก็เลื่อนแล้วครับมันก็เลยสมมติอันนี้สมมตินะมันก็เลยสมมติเอาอ่ะงั้นออกมาเป็นความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับเมื่อพิจารณารอบด้านแล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเอาเรื่องเนี้ยทำเป็นเขาเรียกยกร่างพ.ร.บ.ต่างๆนะครับส่งเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติเห็นชอบแล้วก็ออกเป็นกฎหมายที่เรารู้กันนั่นแหละนะครับ
1: แต่
0: ส่วนในขั้นตอนการทำงานอะไรอย่างที่พี่โจบอกไปนะคร
1: ับ แต่ควรจะเท่ากันทั้งประเทศ
0: มัน
1: ไม่ใช่เขตที่ร้อยหนึ่งเขตที่ร้อยยี่สิบ
0: ก็
1: ผมวิ่งผ่านมาผมวิ่งร้อยยี่สิบ
0: อันนี้ผมอธิบายได้ผมอธิบายได้
1: พอมาถึงตรงนี้อ้าวเดี๋ยวร้อยหนึ่งอ้าวโดน
0: ผมอธิบายได้ก็คือกายภาพทางถนนเนี่ยแล้ววิศวกรรมทางกายภาพมันไม่เหมือนกันคอสะพานความสูงนะครับความกว้างของเลนจุดเลี้ยวมันมีความแตกต่างหมดเลยไง
1: ไงใครจะรู้ชาวบ้านที่ไหนจะรู้พี่ยังไม่รู้เลยพี
0: ่ใช
1: ่พี่เจี๊ยบไปเชียงใหม่กับผมแม่พี่เจี๊ยบขับมาขากลับโดนใบสั่งห้าใบอ่ะพี่รู้ไหมล่ะ
0: ก็ผมไม่รู
1: ้เออใบสั่งตามกลับมา5ใบอ่ะ
0: ไม่ใช่คืออย่างนี้ประเด็นคือสิ่งที่เรากำลังพูดกันคือข้อกฎหมายที่เราทำที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงพี่โจขับรถเยอรมันโดนแบบนี้ไหม
1: เยอรมันเนี่ย

0: แต่มันมีขับเร็วขับเร็วแบบขับช้าถูกจับนะออโตบานเน
1: ี่
0: ยถนนออโตบานเนี่ยขับช้าโดนจับนะครับคุณต้องขับเร็วนะแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีลิมิตขับไปเลยเท่าไหร่ก็ได
1: ้ครับ
0: ที่คุณวิ่งได
1: ้มีลิมิตต่ำห้ามต่ำกว่า120
0: ห้ามต่ำกว่า
1: อะไรอย่างนั้น
0: ห้ามจี้ตูด
1: อ่ะ
0: การจี้ตูดเนี่ยถ้าเกิดกล้องเห็นตำรวจเห็นหรือคุณไปแจ้งไอ้รถคันนี้จี้ตูดคุณเนี่ยนะไปคดีอาญาหนักเลยเพราะว่ามันทำอันแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้ครับ
0: แต่บ้านเราไม่มีครับจี้ตูด
1: ใช่อันนี้คือที่ผม
0: แต่นั้นมันที่บ้านมันเจ๋งว่ามันวิ่งข้ามประเทศ
1: เขาประเมินจากสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วมันสอดคล้องกับชีวิตจริงการใช้งานนะครับแต่บ้านเราเนี่ยในยุคที่เราออกกฎหมายพรบจราจรเนี่ย
0: ปี2522ตอนนี้ปี2569กำลังจะ70
1: ยังดีกว่ากฎหมายทางศาลอ่ะคุณ130ปีย้อนหลังอ่ะพรบอ่ะ
0: โอ้เศร้าพูดแล้วเศร้าเบรกดีกว่า
1: อ่ะนะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาติดตามชิ้นที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับตรงไหนที่เป็นทางร่วมทำแยกคิดง่ายๆครับคันเว้นคันครับคุณผู้ฟังสลับกันไป
0: ถ้าเกิดว่าทางร่วมทางแยกอ่ะบ้านเราเนี่ยไอ้ถ้าผมเก่งผมไม่เข้าหรอกผมเจ๋ง
1: จริงมันเป็นความคิดที่ผิดนะ
0: ในจีนเนี่ยมันมีกล้องเลย
1: ใช่
0: ถ้าคันเว้นคันพี่ไม่ยอมปุ๊บ
1: พี่โดนเลย
0: ไปที่บ้านเลย
1: ตัวเลยครับ
0: ไม่มีจราจรอยู่
1: พี่
0: ต
1: ้
0: องอัตโนมัติเลย
1: ครับ
0: ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งสลับกันไปมันรถมันจะไม่ติด
1: ครับ
0: แต่ถ้ารถจะจ่อเข้าแล้วเข้าไม่ได
1: ้ครับ
0: นี้ไม่ให้ผมไม่ยอมผมจี้ติดเรียบร้อยพี่โดนเลย
1: คันเว้นคันนะครับแฟนรายการเราขอให้
0: ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งสลับกันไป
1: สร้างฉันทามติร่วมกันดีกว่านะครับเราจะเป็นคนดีขับรถด้วยกันนะครับ
0: อย่าไป
1: เจอคนบนถนนถ้าเขาอยู่บนทางม้าลายถึงจะไม่มีไฟห้ามอะไรก็หยุดให้เขาข้ามเถอะ
0: ช่วงนี้เห็นบ่อยมากนะ
1: ครับ
0: ที่แบบมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมเบรกทางม้าลาย
1: นะครับ
0: คนชนอะไรเนี่ย
1: เจอทางลุ่งทางแยกก็คันเว้นคันนะครับแล้วก็ให้สัญญาณไฟเลี้ยวด้วยเท่านั้นเองผมขอแค่3เรื่องนะครับ
0: เยอะไป3เรื่องเยอะไป
1: อันนั้นเรื่องเดียว
0: เรื่องเดียวเลย
1: มีน้ำใจให้การบนถนนนะครับเรื่องเดียวเลยมีน้ำใจให้การบนถนนนะครับสำคัญมากนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับมาดูข้อความทาง4689899นิดนึงนะครับบอกว่าประชุมเพื่อกำหนดส่วนแบ่งมากกว่านะผมว่ากำหนดให้ทำตามให้คนวิ่งเกินทอ3ยอดทอ3ยอดแม้ก็
0: โจพี่เจี๊ยบ
1: ไม่ขนาดนั้นพี
0: ่ได้ข่าวว่าจีนพัฒนามอเตอร์ EV ไปขั้นแล้วลดน้ำหนักใช้ไฟน้อยลง แต่ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม30เท่าทำให้อนาคตแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องมีความจุสูงก็ยังวิ่งระยะทางมากขึ้นจริงไหมครับน่ากลัวจากค่ายญี่ปุ่นจริงๆน่ากลัวสำหรับค่ายญี่ปุ่นจริงๆครับญี่ปุ่นก็ทำครับพี
1: ่ญี่ปุ่นก็ทำพี
0: ่ญี่ปุ่นก็ทำ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้ใครทำออริจินอลเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่มีเหมือนสมมติว่ามีใครคลอดไอ้เทคโนโลยีนี้ออกมาจีนก็ถ้าจีนซื้อญี่ปุ่นก็ซื้อตอนนี
1: ้
0: ต้องบอกว่า มีทั้งคู
1: ่ครับ
0: แต่คนที่ผลิตอ่ะมันจะมีคนเดียว
1: จีน
0: แล้วมันก็จะไม่บอกว่าใครแต่ว่าถ้าซื้อกูขายอย่างเงี้ยมี
1: ภาพกว้างภาพกว้างเป็นนี้ครับพี่เคคือถ้าเราเคยได้ยินคำนี้นะครับเรื่องเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีรถไฮบริดเนี่ยจะเป็นช่วงของการมาทดแทนในช่วงการเปลี่ยนถ่ายแต่ปลายทางของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต่างคนต่างไปพี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าทางยุโรปเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาอาจจะชอบพลังงานไฮโดรเจนก็ได้เพราะว่าทางโน้นเนี่ยไฮโดรเจนราคาถูกเขาหาได้ง่ายใช่ไหมครับ
0: ไฮโดรเจนมันแยกจากน้ำได้
1: ใช่ครับเขามีพลังงานใต้ดินมีอะไรหลากหลายมากจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องน้ำมันเขาก็ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักญี่ปุ่นเนี่ย
0: รถไฟฟ้าคุณขายในตะวันออกกลางไม่ได้
1: ใช่
0: คุณจะขายได้น้อยมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าเขามีน้ำมันเหลือเยอะมันขึ้นอยู่กับแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: ว่าประเทศเขามีอะไร
1: ครับ
0: มีทรัพยากรอะไร
1: เพราะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่แข่งขันจนกระทั่งเหลือแบบเหลือตัวรถไฟฟ้าไม่ใช่
0: ยังไงก็ต้องมีอยู
1: ่ต้องมีทุกอย่างละครับเพียงแต่ว่าต่างคนต่างไปแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานไฮโดรเจนจากญี่ปุ่นใช้ได้เร็วขึ้น
0: ไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันเสร็จนานแล้วแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเอาน้ำไปดึงน้ำออกเหลือแต่ไฮโดรเจนไว้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาออกซิเจนออกเลยไฮโดรเจนก็ใช้ได้เลย
1: ครับ
0: แต่ญี่ปุ่นไม่ทำแบบนี้อีกเป็นการไปโชว์เทคโนโลยีข้ามขั้นไปเอาคาร์บอนมอนอกไซด์มาแล้วแยกออกแล้วเหลือไฮโดรเจนมันทำให้ยากไง
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายกว่านี้แต่ก็เป็นแบบข้ามขั้นให้มันยากขึ้นไปซะอีกนะ
1: ครับล่าสุดเลยเมื่อเช้าเลยสดๆร้อนๆเพิ่งอ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกสิ้นสุดการทดลองระบบออโต้ไพลอตเรียบร้อยละคือทดลองเร็วกว่ากำหนด2ปี
0: โอ้ช้าๆไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่ไง
0: ถ้าหมดแต่ประชุมแล้วไม่
1: ทัน
0: นะครับ
1: เนี่ยตอนเนี้ยจากเดิมอ่ะ
0: จริงเขาเอาออโต้ไพลอตขาย
1: ใช่จากเดิมที่บอกญี่ปุ่นจะเริ่มในปี73เริ่มทดลองวิ่งใช่มั้ยนี่เมื่อเช้าปรากฏว่าผมเพิ่งอ่านข่าวยังไม่ได้อ่านเนื้อหาแล้วอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาเนี่ยสิ้นสุดแล้วใช้คำว่า end of เลยนะสิ้นสุดการทดลอง
0: จบแล้ว
1: จบแล้ว
0: เดี๋ยวจะเริ่มขายแล้วนะครับ
1: นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่มาเร็วก็ต้องบอกว่าขอบคุณจีนที่เป็นตัวกระตุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ไม่งั้นก็เขาก็จะคลองแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็กำหนดว่าแต่ก่อนรถเนี่ยบ้านเราไม่มีสลูปนะถ้าใครสังเกตนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีสลูปเนี่ยเริ่มมาจาก Honda ก่อน Honda จะถามนักข่าวว่าเฮ้ยคุณขับรถผมแล้วเนี่ย Accord เนี่ยคุณต้องการอะไรบอกต้องการสลูปทั้งคณะเลย
1: ครับ
0: คนที่เป็นตระกูลของ Accord ญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยผู้ผลิตออกแบบทุกคนมาหมดทุกภาคส่วนนั่งเลย
1: ครับ
0: บอกเลยว่าเมืองไทยไม่จำเป็นไม่ต้องมีสลูปหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นเมืองไทยมันเมืองร้อนสลูปเนี่ยมันต้องเมืองหนาวเวลาอยากรับแดดแล้วเปิดแล้วถึงจะมีแสงเข้ามาระบบอุ่นผมบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือความเท่ครับ
1: ครับ
0: ต้องมีเขาก็จะมีรุ่นนึงโดยเฉพาะตัวท็อปหลังๆก็จะมีตัวท็อปมาตัวในจีนเป็นไงล่ะ
1: ครับแก้ตัว V6 ตัวแรกเป็นตัวท็อป
0: ที่ตัวเล่นงูเห่าอะไรทุกอย่างนี่คือเริ่มมีล่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมพอ
1: ตอนนี้ประวานตัวแรก
0: พอตอนนี้เป็นไงรถจีนบ้านราคาแก้หมดตอนนี้บ่นร้อนหมดแล้วตอนนี้นะ
1: แต่มันต้องมีเพราะมันเท่
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นจะบอกว่า
1: ไม่ต้องหรอก
0: เอาไปแค่นี้พ
1: อ
0: ประเทศคุณใช้แค่นี้พอ
1: แม้แต่
0: เขาเป็นคนกำหนดว่า
1: ใช่
0: รถเราอยากได้รถสองประตูเอ้ยผมทำรีเสิร์ชมา
1: คุ
0: ณได้แค่สี่ประตู
1: ค
0: ือคุณเขาไม่ได้ฟังเรา
1: ใช่ครับ
0: เขาจะเอานี้ไป
1: แม้แต่เรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะที่ปัดน้ำฝนหลังอ่ะสักอันนึงอ่ะจะขอเพิ่มน่ะถามว่าทำไมทำรถ Honda Brio มาเนี่ยไม่ใส่ที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้
0: ถ้าเรื่อง Brio นี่นะอันนั้นมันก็พูดนู่นพูดนี่สุดท้ายก็ต้องใส่ถูกไหม
1: ใช
0: ่แต่วันนั้น
1: จะใส่มาให้เน
0: ี่
1: ย
0: แต่วันนั้นนะครับนี่ผมเล่าให้คุณฟังนิดนึงทีมเดิมที่เป็นทีมวิศวกรที่ผลิตรถ BO
1: ครับ
0: เวลานักข่าวขับรถเสร็จปุ๊บห้ามไปไหนทุกคนเข้ามานั่งรวมในห้องแล้วยกมือถามเลยญี่ปุ่นถามเราถามเขาถามไปถามมาจนสุดท้ายใครมีคำถามบ้างวันนั้นไปทดสอบ BO
1: Amaze ครับ
0: ถามเลยครับถ้าเกิดว่าทีมวิศวกรหรือว่าหัวหน้าวิศวกรใครก็ได้สักคนนึงนะครับ
1: ต้องนั่ง
0: ถ้าคุณต้องไปนั่งเบาะหลังที่เบาะหลังนะครับของ BO หรือ BO Amaze
1: ในเมืองไทย
0: แล้วถูกรถเมย์ชนท้ายคุณจะเลือกรุ่นไหนโอ้โหพี่กว่าจะตอบได้เกือบ5นาทีถามกันไปซุบซิบซุบซิบ

0: สรุปไม่มีใครนั่ง BO เลยนะ
1: ใช่
0: คนที่ออกแบบเองยังบอกว่าไปนั่ง BO Amaze เลยนะ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างน้อยก็มีท้ายเนี่ยขนาดมันออกแบบเองยังไม่กล้านั่งเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะเขาจะยัดเยียดคุณเดี๋ยวตัวนี้พอวันนี้มีจีนเนี่ยเขาถึงต้องรีบขยับ
1: ครับ
0: นะ
1: นะครับมีข้อความเพิ่มเติมมาทาง YouTube นะครับพี่จอยบอกว่าอ้อเดี๋ยวนะก่อนอื่นพี่จอย
0: ต้องเป็น
1: พี่เคซีนะบอกว่าทำเหมือนตอน M81 เปิดทดลองใช้นะก็คือ M6 นะ
0: คร
1: ับก็ทดลองใช้นะครับพี่ทดลองใช้พี่บาทดวงไทยบอกว่าป้าย80แต่ที่โดนใบสั่งคือ120กันนะครับนะครับ
0: พี่โอปรุง
1: ครับ
0: ผมใช้ MG ในไทยน่าจะเชื่อน่าเชื่อถือสุดก็เป็น CP
1: ใช่นะครับเป็นผู้รับทุนนะครับ
0: ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ
1: ครับคุณพี่ธนเดชนะครับส่งข้อความมาแล้วเปลี่ยนใจนะฮะพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้ถ้าถนนสายหลักวิ่ง120ถึง130แต่ถ้าถนนสายรองระหว่างอำเภอไม่เกิน100น่าจะเหมาะหมู่บ้านไม่เกิน50 60น่าจะดีครับพี่ก็ดีนะครับเป็นขั้นบันไดแต่ว่าการออกกฎหมายมันต้องออกโดยรวมไงพี่มันไม่สามารถออกแบบแต่ละเขตแต่ละอำเภอได้นะก็ขอบคุณครับพี่จอยที่แสดงความเห็นมาผมก็เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับพี่เลยนะครับคุณเวอร์มาร์กบอกว่าทั้งสองคนน้องเนเน่เข้ารอบผ่านเข้ารอบชิงน้องเนเน่กับพรุ่งนี้ไปรับไหมกันยายนผมคงไปไหนไม่ได้พี่ผมต้องไปพัทยาเพราะว่าเรือหลวงของอเมริกาจะมาแล้วเขาจะถามเลยคาราโอเกะอยู่ไหน
0: พี่สุรพันธ
1: ์ครับ
0: พี่ยังใช้โทรเลขอยู่ไหมครับโทรเลขเลิกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไปสนีไม่มีโทรเลขแล้วครับ
1: ครับ
0: โทรเลขนี่คือพวกนี่แหละช็อตพิเศษนี่คือโทรเลขครับพี่เสื้อดำช่วยพูดใกล้ไมค์หน่อยครับ
1: พี่เสื้อดำอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้ครับผมครับไมค์มันไม่ค่อยดูดเสียงพี
1: ่ครับหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อจำโมการโอ้ยขอบคุณครับพี่เจี๊ยบจะไปพัทยาเหรอครับจากพี่ทัศน์พลมาเลยลูกพี่ผมไปไหมครับพี่ผมว่าช่วงนั้นราคาน่าจะดี
0: พี่ธนเดชอะไรน่าลบเลยผมจะอ่านของพี่ซะหน่อย
1: ครับแล้วคนส่งโทรเลขจะทำไงครับไม่มีแล้ว
0: ไม่มีก็ส่งช็อตเมสเซจส่งจากมือถือเลยครับ
1: พลังงานโซเดียมพอจะทราบความคืบหน้าไหมครับจากคุณลีเวอร์บุตรพลังงานโซเดียมยังไม่สรุปออกมาขายนะพี่ทดลองแล้วทดลองอีกตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังหาจุดคุ้มทุนการลงทุนไม่ได้ก็คือมันเหมือนสถานการณ์โลกตอนนี้ผู้ลงทุนผู้ผลิตเนี่ยเขาลงทุนในเรื่องของเคมีตัวอื่นไปแล้วแล้วอยู่ดีๆจะเปลี่ยนกระบวนการการผลิตด้วยเอาหันไปใช้โซเดียมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกระบวนการการทั้งหมดเลยอ่ะแต่ไอ้ที่ลงทุนไปอ่ะมันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนน่ะอยู่ดีจะไปเปลี่ยนเลยน่ะมันไม่ได้ครับ
0: ทดลองกันทดลองไป
1: ครับในขณะนี้ก็คงต้องทดลองให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มก่อนณล่าสุดน่ะต่อหน่วยนะครับต่อพื้นที่เท่ากันเนี่ยสมมุติลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยได้ประมาณพลังงานนะครับได้อยู่ที่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโซเดียมตอนนี้จะอยู่ถ้าวันนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอ่านเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะอยู่ที่ประมาณ16-17% พี่ยังห่างกันพอสมควร 16-17% เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ต่างจาก20กว่าแต่ในแง่ของการผลิตมวลรวมเนี่ยเขาถือว่าต่างกันเยอะเขาต้องเอาผลิตภาพที่สูงสุดอ่ะพี่ไม่งั้นมันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วมันไม่คุ้มทุนในการลงทุนตอนนี้เขาก็เลยยังวิจัยกันอยู่ยังวิจัยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ใช้คำนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: นี่ปีนี้ของมีกับหน้าจอผมยังไม่
1: พี่ทัพพลบอกว่ารอผมไปด้วยไปหาลำไพ่พิเศษเฮ้ยได้ด้วยเหรอพี
0: ่ต้องขอบคุณนะผมขอบคุณพี่ธนเดชนะที่ส่งเข้ามาเมื่อกี้นะ
1: อ๋อพี่ธนเดชส่งข้อความเข้ามาเออ
0: ใช้แล้วกับอินโนวาดีเซลนะครับ
1: หมายถึงสารของพี่โจนะฮะครับ
0: ตัวนั้นนะตัวโจออยนะครับใช้ไปแล้วใช้กับเครื่องดีเซลเดิมๆเนี่ย
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยขับอยู่13กิโลลิตรใช้ไปแล้วก็ได้14กิโลลิตร
1: ครับ
0: ประหยัดขึ้น1กิโลเมตรสำหรับดีเซลราคาลิตรละ38บาทนะ
1: ครับ
0: เขาก็คิดมาให้นะครับ
1: ถ้าเป็น10,000กิโลเมตร
0: กิโลเนี่ยจะใช้ประหยัดไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เงี้ยก
1: ็ประหยัดไปเท่าไหร่
0: 10,000กิโล
1: ประหยัดไป 2,000 กว่าบาทนะ
0: 10,000กิโลก็ใช้น้ำมันจะ769ลิตรอันนี้แบบบรรยากาศยางเทียบนะครับ ก็ลดไปได้ไป 2,000 กว่าบาท
1: ขอบคุณพี่ธนเดช
0: พี่เดชนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณ
1: พี่เดชสาย2
0: ขอบคุณนะครับ
1: ส่งข้อความเข้ามาให้นะครับนี
0: ่เหลือเวลาอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ไงพี่เดชถ้าเกิดด้านเดี๋ยวผมส่งต้องส่งของชำร่วยแล้วแบบนี้ผมอ่ะ
1: นะรบกวนขอที่อยู่หน่อยฮะพี่เดช Mazda CX-8 ต้องเปลี่ยนโชคแล้วเอาเป็นยี่ห้ออะไรดีครับก็ประมาณหมื่นกลาง
0: CX-8 เขาใช้อะไรกันนะ CX-8 โอ้ผมนึกไม่ออกเลยตอนนี้นึกเร็วๆผมนึกไม่ออกเลยนะ
1: หมื่นกลาง
0: อะเคยิ้มกลาง
1: เคยิ้มมันก็ตัวนั้นมันก็
0: ไม่ได้มันมีนี่ครับ
1: 30,000 เลยนะ
0: มันมีตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าซากทำโชคแล้วญี่ปุ่นแล้วนะรถญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้ซาก
1: ครับ
0: คือเดิมทำเดิม
1: ที
0: เขาจะทำรถยุโรปนะครับ
1: คร
0: ับ BMW Mercedes เงี้ยแต่ซากน่ะมีของญี่ปุ่นซึ่งโชคซากเนี่ยราคามันจะใกล้ๆกับโชคสแตนดาร์ดตัวเดิม
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาจะปรับเซตความหนืดขึ้นมานิดนึงมันก็จะไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนกับรถสแตนดาร์ดแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบรถซิ่งรถอะไรนะมันเลเวลที่เขาเซตมาสูงกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงคือถ้าคนที่ชอบขับเร็วแล้วคิดว่าสแตนดาร์ดมันนุ่ม
1: ครับ
0: คุณลองไปดูซากราคาไม่แพงนี่รวมถึงรถญี่ปุ่นที่แบบถึงดีลที่ต้องเปลี่ยนแบบพี่ด้วยนะหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยซากทำ
1: ครับ
0: นะครับผมเคยลองนะผมเคยเขาให้มาลองแล้วผมก็เออให้มันหนืดขึ้นจริงไปลองมาแล้วมันแบบมันดีขึ้นกว่าโชคสแตนดาร์ดเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้แบบถ้าไปเทียบกับโชโลซิ่งเงี้ยไม่ได้
1: ผมได้ละตัวหมื่นกลางเนี่ยมีตัวเทยินตัวเอ็นดูโร่พี่หาชื่อให้หาไม่เจอจำได้ว่าเทยินนี่แหละแต่รุ่นอะไรไม่รู้เป็นรุ่นเอ็นดูโร่โปรนะครับอันเนี้ยประมาณ 16,000 ใช้ได้ลองดูนะครับลองดูแต่ว่าไปลองที่เขาใส่
0: จริงๆต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยแต่ละยี่ห้อ
1: ครับ
0: เขามีคาแรคเตอร์แบบไหน
1: ครับ
0: เทยินแบบนี
1: ้
0: ใช่มั
1: ้ยไอ้ตัวยูโรเนี่ยมันจะนุ่มหนึบ
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วว่ายี่ห้ออื่นเช่นแบบไอ้ตัวเขียวๆน่าอะไรนะอะไรเงี้ยเขาก็จะดูอย่างเง
1: ี้ยครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไอติมน้อมรับผิดครบรอบ1ปีโหวตอนุทินโดนประชาชนลงโทษผ่านการเลือกตั้งแล้วขอใช้เวลา3ปีที่เหลือเดินหน้าแก้ไขผลกระทบนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐวุฒิไสเกลืออดีตแกนนำคนแสดงออกมาระบุว่า MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ตัดสินใจผิดพลาดและการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกมุมหนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นและส่วนด้วยเหตุนี้หรือไม่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องของการหัวสวในช่วงแรกนายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ปฏิเสธว่าการตัดสินใจในวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและถือว่าสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นพนิดาหวั่นโยกย้ายผู้บริหารพนักงานสอบสวน DSI ก่อนกตชี้ขาด229รายนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนกล่าวถึงไทม์ไลน์การดำเนินคดีพิเศษที่24/2568การกระทำความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินเนื่องมาจากการเลือกสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าในวันที่3กันยายนที่ผ่านมามีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายอธิบดีและรองอธิบดี DSI โดยรายชื่อที่ปรากฏว่ามีการโยกย้ายในครั้งนี้ได้แก่พันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนนิรันดร์กิจรองอธิบดี DSIซึ่งเป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวน DSI ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงเลือกสว.และเป็นหนึ่งใน3พนักงานสอบสวนจาก DSI ที่ไปร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.และมีมติสั่งฟ้อง229รายที่เข้าข่ายกระทำความผิดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.โดยมีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีจุดนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปเพื่อบริหารงานบุคคลทั่วไปหรือกำลังพยายามที่จะกำหนดทิศทางคดีที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินหากกกต.มีมติว่าทั้ง229คนไม่มีความผิดสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ว่า DSI จะเป่าคดีที่ดำเนินการอยู่ในมือของตัวเองด้วยเช่นกันโดยอ้างว่าไม่มีมูลผิดจีนกู้ภัยฝนตกหนักดินถล่มในมณฑลเจียงซีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในอำเภอซุยชวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนหลังเกิดดินโคลนถล่มใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่วันเสาร์ขณะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลไต้ฝุ่นโซเดลทีมกู้ภัยถูกส่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงซ่อมแซมถนนและการสื่อสารรวมไปถึงย้ายประชาชนหลายพันคนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเผชิญอุปสรรคจากเหตุดินถล่มซ้ำและเส้นทางถูกตัดขาดจนทีมกู้ภัยต้องถอนกำลังออกมาชั่วคราวเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย12หลังคาในจำนวนนี้พังเสียหายสิ้นเชิง8หลังคาและมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนสูญหาย9คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแหมอยากจะให้อาจารย์มาไวๆจัง ไปกันที่เรื่องท่องเที่ยวนะฮะนาลิสครับเปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทั่วประเทศไทยในโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 5 Season 5นี่แหละนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนาลิสนะครับก็ประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะโดยพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2569ครับปูเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ Astro Tourism นะครับรูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกนะฮะก็สำหรับโครงการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์นะครับให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงนะฮะส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังจากทักทายอาจารย์แล้วครับอาจารย์สวัสดีฮะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งหลายนะฮะก็ฟ้ามืดผมเคยไปเที่ยว
7: ครับก็สำหรับ
8: ที่เขามันจะทำกันอยู่เนี่ย
7: ฮะสำหรับฟ้ามืดเก็บไว้คุยกันในรายการไหมฮะไปที่ฝนบอลกันก่อนไหม
8: ฟ้ามืดมันสนุกนะ
7: ครับ
8: เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะเอาผลบอลเนี่ยคุณเม่งว่าอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปกติ
7: ฮะ
8: เอาของสเปอร์ไม่ต้องห่วงอ่ะแฟนสเปอร์ทุกคนสบายใจได้ฮะนักเตะคนไหนมันเล่นหวยเตะลูกฟรีคิกกลายเป็นลูกฟิลโฟไปก็ซื้อใหม่ดิซื้อ
7: เออโอ้ยรวย
8: รวยคนรวยบอกว่ารถคันนี้มันหวยก็ซื้อรถใหม่มาแทนมันซื้อมาตั้งหลายคันแล้วเรามีทั้งรถบรรทุกกองกลางรถอะไรเต็มไปหมดนี่หวยก็นี่ซื้อแล้วซื้อแล้วใจแล้วนะฮะก็เดี๋ยว NDI ก็จะอพยพมานะฮะแทนนักเตะที่เตะฟิลโกคนนั้น
7: ครับก็สำหรับทีมใหญ่ก็ทำยากนะครับผลงานอย่างนี้เนี่ยไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลย
8: ลิเวอร์พูลก็
7: เซมเหมือนกัน
8: ก็น้ำซื้อนะไม่เหรอใช้แผนเดียวกันนะไม่เหรอซื้อนี
7: ่บาโคล่ามันมาอยู่แล้วก็เหลือแต่อิดไม่ได้ซานี่แหละผมว่านะ
8: จะซื้อไปดิซื้อคนไหนหวยก็ซื้อไปเปลี่ยนตำแหน่งไปเลย
7: ไม่ซื้อ
8: คนไหนหวยก็ซื้อใหม
7: ่ไอ้ทีมไม่ซื้อเนี่ยผลงานการเล่นดีดี
8: มันแค่เริ่มเปิดเหมือนเปิดขวดโซดาม องมันจะสู้ตอนแรก
7: ซื้อเนี่ยคุณซื้อก็ต้องมีกลิ่นเหมือนแบบเชลซีเหมือนมาเลสกาด้วยฮะ
8: คือไม่ต้องห่วงตอนซื้อนักเตะมาขนาดนี้นี่ต่อให้ผู้จัดการมันหวยก็เคลียร์มันออกไปนักเตะที่มีอยู่มันไม่ได้ไปเพราะผู้จัดการมีอยู่ท่วมทีมแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดหวยนะจะไล่ออกไปผู้จัดการใหม่มาให้มันรู้ไปว่านักเตะเยอะขนาดที่หมดไป400ล้านแล้วยังเล่นหวยอีกก็ไล่มันออกไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงยังไงแล้วก็ไปตกชั
7: ้
8: น
7: ในขณะที่ผีแดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะครับถึงจะแพ้ฮอลในนัดเปิดสนามแต่ก็เมื่อวานใช่ไหมวันก่อนทำมาได
8: ้เมื่อวาน
7: 5-2 ทำไปได
8: ้ดูหรือเปล่า
7: ไม่ได้ดู
8: ผมดู
7: ครับ
8: คือ
7: ผม
8: พูดตามตรงว่าต่อให้ผมเป็นแฟนผีแดงผมก็ยังใจตุ้มต่อมอยู่เพราะไอ้ครึ่งแรกเนี่ยมันโดนนำแล้วก็เล่นกันผมว่าไม่เอาอะไรก็ไม่รู้มีวูบๆแล้วก็เงียบแล้วไอ้ที่จุดพลาดของม้าขาวอีฟริชเนี่ยคือจู่ๆก็เป็นลื่นถ้าเกิดไม่โดนตีเสมอ 1-1 ในครึ่งแรกเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วไอ้นั่นก็ไปลื่นเล่นแก้เซ็งถ้าทางไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยโดนยิงตีเสมอก่อนปิดครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังมาก็อะไรก็ไม่รู้โซฟาเพราะงั้นจริงๆแล้วเราก็พอมันโซฟาแล้วทีมเล็กโดนนำมันก็รั่วนะฮะไหลเพราะฉะนั้นแฟนสีแดงอย่าเพิ่งดีอกดีใจนะครับดูแต่ผลสกอร์อย่างเดียวไม่ค่อยได้นะฮะ
7: มีลิเวอร์พูลนี่แหละที่ผมดูแต่ว่าก็ไอ้ที่เขาบอกบุกแหลกแจกสะบั้นก็งั้นๆนะ
8: ใช่ลิเวอร์พูล
7: ครับ
8: ผมว่ามันก็ครับ
7: มันไม่เกเก้นเพรสซิ่งเฮฟวี่เมทัลฮาร์ดคอร์เหมือนที่เจอเก้นคอฟทำอ่ะ
8: คือคำว่าเครื่องจักรสีแดงซึ่งเดิมทีเราเคยได้ยินก่อนสมัยเจอเก้นคอฟอีก
7: ครับ
8: มันหายไปหมดแล้วอ
7: ่
8: ะตอนนี้ this is and feel เป็นเหมือนกับ
7: อันนั้นผมก็ทัน
8: ห้างโลตัสที่ไหนก็มี
7: ชิวๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามเรื่อง
8: คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มทีมเนี่ยผมเสียดายที่สุดก็เสียดายฟอร์มหง
7: ส์อ่
8: ะผมว่าอันนี้ไม่ได้พูดกันถึงปี2ปีนะฮะ
7: ทำตั้งหลายปีเจอเก้นคอฟกว่าจะสร้างได
8: ้จริงๆก่อนเจอเส้นคอฟนี่ทีมมันก็ไม่ได้มันก็มีรูปแบบของทีมนะที่เขาเรียกกันว่าเครื่องจักรสีแดงอ
7: ่
8: ะยึดครองทั้งสนามบุกตลอดชนะว่ากันบอลมันดูสนุกคือหน่อยว่าตอนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า DNA ตรงนั้นเนี่ยหายไปกลายเป็นเล่นเหมือนกับทีมอื่นอ่ะก็คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเครื่องจักรบุกถล่มทุกคนไปทั้งทีมอย่างนี้แล้วซึ่งผมก็ว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คนดูบอลนะมันก็น่าเสียดายอยากเห็นแบบยุคนั้นกลับมาอีกแต่ก็ว่านักเตะเดี๋ยวนี้มันแพงอ่ะมันยิง
7: ลุยเต็มข้อล่อเต็มเหนียววิ่งจนจุดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีแล้วฮะเหมือนผีแดงเนี่ยก็ไม่มีแล้วไปไหนก็ไม่รู
8: ้ผมถึงบอกว่าผมเสียได้นะสมัยก่อนดูลิเวอร์พูลก็แพ้ชนะผมไม่สนอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เชียร์แต่ผมก็รู้สึกว่าผมดูสนุกเพราะว่ามันทุกตัวทุกคนเล่นต่อสามกันแล้วก็เป็นทีมที่ในนั้นแต่ตอนอันเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะ
7: คร
8: ับ ตอนนี้ก็ก็ทีมที่ใกล้เคียงตอนนั้นก็น่าจะตอนนี้ก็ต้องเป็นอาร์เซนอลมั้งอาร์เซนอลก็ยังไม่เหมือนนะฮะเพราะว่ามันจะบุกเป็นจุดๆมันไม่ถล่มยึดทั้งสนามขณะที่ถ้าเกิดตัวอีกทีมหนึ่งที่ใกล้เคียงที่เป็นคู่แข่งอาร์เซนอลปีนี้ก็แมนซี่อ่ะฟื้นเร็วจัง
7: ครับเพราะเพิ่มเผลอๆนี่จะมีเชลซีด้วยนะ
8: เชลซีหลังยังรั่วอยู่ชนะ2นัดเนี่ยจะดู
7: รอแ
8: ล้วแต้มเนี่ยนะ 3-2
7: 3-2ครับ
8: คือหลังยังรั่วขณะที่ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตัดสินกันที่กองหลังแล้วว่าใครหนึบตัวกันซึ่งอาร์เซนอลอาจจะได้เปรียบว่าเพราะว่าผมว่ากองหลังอาร์เซนอลค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าแม้กระทั่งเทียบกับแมนซี่ด้วยเชลซีซึ่งเชลซีนี่ยังหลังยังแปลกๆหน้าดีแล้วกลางก็ดีแล้วแต่หลังยังดูทำแม่งขณะที่แมนซี่เองหลังผมก็ยังดูทำแม่งนะ
7: แล้วฮาวล่ะครับอาจารย์ฮะจะมีเทพนิยายไหมเหมือนที่เลสเตอร์เคยทำไหม
8: ไม่มีอะเทพนิยายต้องใช้เงินยุคนี
7: ้หุยครับ
8: ยุคนี้ไม่มีเงินก็เงียบๆไปอยู่ไปวันๆให้ไปตกชั้นก็ได้แล้ว
7: ฮะก็ตอนที่ดูแมนยูในยุค ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่ก็ดูแล้วสวยงามดีนะดูแล้วก็สนุกดีถึงจะเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ก็ดูแมนยูเล่นก็เพลินดีเหมือนกันนะครับ
8: ใช่ฮะช่วงยุคนั้นท่านเซอร์อายุ84แล้วก็มันก็จบไปแล้วนะฮะยุคใหม่เนี่ยก็เป็นคันดิกก็น่าจะได้รับอิทธิพลกับท่านเซอร์มากที่สุดคนหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นลูกน้องมาตลอดนะฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูยังต้องปรับจูนกันอยู
7: ่
8: อีกหน่อยนึงนะเปลี่ยนแต่ว่าคือตอนนี้มันใช้แค่ตัว2ตัวแล้วก็คู่แข่งพลาดอ่ะมันยังไม่ใช่เป็นการ ลุยบุกอย่างแมนยูยุคแคนเซอร์อ่ะเพราะฉะนั้นแต่ก็รอดูฮะไม่ต้องห่วงเราฟุตบอลยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไป
7: ครับก็อ่ะก็ว่ากันไปพอหอมปากหอมคอครับคุยเยอะเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์รายการไปกลับไปเรื่องท่องเที่ยวดีกันดีกว่าอ่ะไปเห็นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักนิดนึงก่อนนะครับน้ำป่าท่วมที่ชะอมจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพอดีเลยนะฮะน้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทเรียบร้อยกันไปนะครับ
8: ก็ผมบอกผ่านรายการไปหลายหนแล้ว
7: ฮะ
8: ท่องเที่ยวก็ต้องระวังอยู่โดยยุคเฉพาะยุคนี้ที่ภัยพิบัติมาเร็วเหลือเกินฝนมันไม่จำเป็นต้องตกแบบพายุสังเกตได้ไอ้ที่มากันเนี่ยยุคไอ้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีแบบฝนโจมตีฉับพลันเข้าใจไหมฮะเราไม่มีที่หน้าที่ปัวเราก็ไม่มีพายุนะแล้วเป็นเรนบอมลงมาเพราะมันอยู่ดีก็ลง
7: คร
8: ับ เดอร์บลีก็อยู่ดีก็ลงเราจะไม่มีพายุจริงๆอย่างจังเลยความหมายของพายุในที่นี้คือ depression หรือโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่ส่งอิทธิพลต่อเมืองไทยแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นหมดแล้ว
7: ผมเห็น
8: เพราะฉะนั้นตกฟุบฟุบเนี่ยบอกยากมากต้องระวังกันเองว่าตรงไหนมันจะฟุบ
7: แล้วที่ลาวล่ะครับบ้านเต็นท์ท่วมโหยไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนเหมือนกัน
8: ก็ถึงบอกว่ามันในยุคนี้มันลำบากเสี่ยงมากกรมอุตุก็บอกว่าจะให้จังหวัดเสี่ยงมา 5-6 จังหวัดแล้วก็มีฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากนะก็บอกได้แค่นั้นแต่ก็จะเป็นระบุไปอำเภอเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่ายุคนี้มันต้องมองซ้ายมองขวาหาทางกันเองแล้วก็อะไรสิ่งเสี่ยงช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็มองไว้หน่อยอย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปจะรีบเร่งลงน้ำนะ
7: มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาเห็นผลฟุตบอลแล้วชื่นใจจังเลยครับอาจารย์เขาไปเขาเช็ดทีมไหนเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยจะสงสัย
8: คือเข้าใจไหมครับว่าฟุตบอลตอนนี้เล่นเหมือนเกมฟีฟ่าคือซื้อใครดีกว่าความสนุกของฟุตบอลคืออยู่ที่ว่าซื้อใครขายใครส่วนผลช่างมันก็ผมบอกแล้วว่าสเปอร์ไม่ตกชั้น
7: ผมเล่น
8: ไม่ได้มุ่งหน้าไปเป็นแชมเปี้ยนลีกนี่ว่าเขาก็พูดกันหมดแล้วว่าทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วและปีก่อนหน้านั้นอันดับ17เพราะงั้นเรามักน้อยฮะใช้เงินซื้อเยอะๆแต่มักน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบที่สุดแล้ว
7: ที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นแฟนตาซีลืมเลือกทีมนัดที่2ของพี่นึกขึ้นมาได้พออาจารย์บอก FM อะไรกันเนี่ยตกเลยน้ำเยอะบนบกก็น้ำท่วมอุทกภัยนะฮะน้ำเยอะในทะเลสัตว์น้ำก็ล่าเริงครับอาจารย์ฮะ
8: ล่าเริงผีก็ขึ้นมาตายอยู่หมดแล้ว
7: เอาออก้ายังร้องเพลงอาจารย์โพสอยู่ดีผมเห็นอยู
8: ่ออก้าเป็นคำชัดก้าเว้ยมึงไทยผมไม่เขียนแต่กลับไม่ออก้ามึงไทยแล้วก็ออก้าร้องเพลงไงใช่ร้องเพลงอยู่คำชัดก้าผมอยู่คำชัดทะเลคำชัดก้าผมก็ร้องเพลงนี่แต่ว่าอยากดูไปดูคลิปนะฮะทิ้งไว้ในเฟซบุ๊กอยากดูก็ไปดูกันเองก็จริงๆแล้วทะเลไทยตอนนี้ก็เดือนนี้เดือนเดียวก็วันบูด้าตายไปแค่4ตัวเองสบาย
7: ครับแล้วพยูนล่ะฮะ
8: ตายงี้10เดือนก็ 0,000 ก็สี่ก็ตายงี้10เดือนก็40ตัวมีวันบูด้าในอ่าวไทย60ตัวฮะก็ยังหายไปเกินครึ่งนึงแต่ไม่ละฮะไม่คงไม่ตายขนาดนั้นหรอก
7: 0,000จากประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ได้ถึง
8: จ
7: ากโลก
8: บูด้ามีเพียบเลยเดี๋ยวก็หลงมาไม่0,000ในประเทศไทยหรอกแล้วการมาบูด้ายังดีกว่าเยอะผมว่าดีกว่าพยูนเยอะพยูนยังเห็นเทรนด์ว่าใกล้เบี้ยงแล้วแต่วันบูด้ายังแค่มาเป็นวูบเป็นสัญญาณเตือนเฉยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเทรนด์ที่จะบอกว่าถึงขั้นมันเคลื่อนเต้อะไรเงี้ย
7: คุณหนุ่มนิยมส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ข่าวดีเมืองไทยมีเรื่องน้องเนเน่และวอลเลย์บอลหญิงไทยครับ
8: ใช่และนั่นเป็นข่าวดีครับถูกต้องเห็นด้วยครับส่วนน้องเนเน่จะควรจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์สัญญานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามสบายแล้วกันครับให้ชีวิตน้องเนเน่เป็นคนตัดสินฮะ
7: ได้ข่าวว่ารัฐบาลเขาไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้จ่ายแล้วนะฮะ
8: ก็ตามสบายก็ดีแล้วก็เขาสร้างชื่อเสียง
7: ครับ
8: คนไทยเป็นที่รู้จักก็ดีกว่าผมว่านั่นตอท้อก็รีบไปเซ็นดิ
7: รัฐบาลรัฐบาลนะฮะ
8: ตทท.ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี่ตทท.ไม่ใช่เงินภาษีผมอ่ะ
7: กระทรวงวัฒนธรรมแล้วผมว่าม าสายเพลง
8: นี่ยังไม่ร้องวัฒนธรรมไทยเลยว่าผมว่าตทท.น่าจะง่ายกว่าลิซ่าเขาเอาเพลงใหม่ไง
7: ครับ
8: ผมน่าจะได้รับการสนับสนุนจากทท.เป็นแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์ไม่ใช่เหรอเห็นไหม
7: ลูกจะหมดสัญญาแล้วนะฮะ
8: ทำสัญญาหมดเร็วจังวะ
7: ไม่รู้อ่ะ
8: แต่ขนาดยา
7: ทำผมก็คงหลายปี
8: ทำไมสัญญาหมดเร็วจังแต่ก็น้องลิซ่าเขาคงช่วยมั้งเพลงใหม่เขาสวัสดีค่ะไงคุณเหม่งเหม่งยังไม่เห็นอ่ะ
7: ไม่ได้ดูเลยฮะน้องเนเน่ที่ผมไม่ได้ตามเลย
8: ปล่อยมาจิ๊บ
7: ๆปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาฟิลฟรีคนที่เกี่ยวข้องใครอยาก
8: เป็นเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะเลย
7: อ๋อครับครับครับ
8: มีใส่ชุดมวยไทยมีเกลือนั่งนอนยิ้มอยู่บนตุ๊กๆด้วยนะผมว่าเดี๋ยวผมรออยู่เนี่ยยังไม่ปล่อยเพลงยังไม่ปล่อยเพลงปล่อยต้นเดือนต้นเดือนหน้า
7: ครับ
8: สองสามวันก็ต้นเดือนหน้าแล้วก
7: ็
8: รอดูกันส่วนวอลเลย์บอลไทยนะก็สุดยอดครับบอกได้ทีบอลเบิร์นผมไม่ดูผมดูวอลเลย์เพราะมันทับกับบอลอยู่นิดนึงก็ต้องบอกจริงๆว่าทุกคนทำได้ดีมากแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอพลิกฟื้นจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเรายังจะตกจากเวิร์ลแชมเปี้ยนเลยครับ
7: ไม่รู้เลยฮะถามผมผมไม่รู้อะไรผลก็ไม่รู้แต่สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้พุ่งพุ่ง
8: เฮ้ยไอ้นี่เพราะว่ามันสู้ตามกระแสนี่ว่า
7: ใช่ใช่
8: ไม่งี้ฮะแซนทอนไม่เป็นอย่างงั้นแซนทอนความจะเชียร์ใครก็ต้องแน่นปึ๊กเชียร์จริงไม่ได้เชียร์ตามกระแส
7: เปล่าก็ผมแค่อ่านตาม SMS ที่เขาบอกมา
8: ก็กลับมาไงก็มาชนะบราซิล
7: ไม่ว่าเลี้ยงลูกอยู
8: ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาจนไม่มีใครคิดเมื่อ 7-8 เดือนก่อนว่าเราจะกลายเป็นแชมป์แล้วก็ตัดเอาตั๋วทางลัดมุ่งหน้าไปโอลิมปิกได้เลยไม่งั้นเนี่ยการไปโอลิมปิกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ของเมืองไทยเลยเพราะว่าถ้าเกิดคัดเลือกแบบก่อนไอ้นี่เป็นแบบใหม
7: ่
8: ถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยโหดมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งเก
7: ี่
8: ยวว่าคู่ต่อสู้ร่างยากทุกคน
7: โอ
8: ้โหผมดูนักบอลเล่เจอของฝรั่งของบราซิลของแม่โอ้โหคือของเราเนี่ยไม่มีทางยังไงก็ตั้งสู้ขนาดตัวสู้ไม่ได้เป็นแบบว่าก็เราก็อาศัยความเก่งความทุ่มเทแล้วก็ทางลัดเป็นแชมป์เอเชียเข้าโอลิมปิกเลย28
7: ถ้าแก้กฎนะลดความสูงของอะไรนะเน็ตอ่ะเน็ตอ่ะตาข่ายอ่ะกั้นอ่ะกับวิธีเซตลูกเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยเผลอๆนี่แพ้กัมพูชานะดูกัมพูชาเซตลูกเปล่าวอลเลย์บอลเขาอ่ะ
8: ไม่ผมไม่สนใจกัมพูชาไม่ได้อยู่ในทีมที่โดดเด่นผมดูเฉพาะทีมเด่นผมไม่สนใจ
7: ผมว่าพอเถอะ
8: ความสนใจอย่างนั้นผมไม่มีความสนใจเลย
7: คุณ
8: ผ
7: ู้
8: ฟังสบายใจได้อาจารย์ทอนไม่เคยสนใจว่าใครจะขัดแย้งกับใครในด้านประเทศหรืออะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับผม
7: เอาขาคืนมาพอแล้วผมไม่สนใจละขัดแย้งกันไปก็ไม่ว่ากัน
8: ไม่ผมไม่สนใจตรงนั้นเมื่อการโวยวายใส่กันมันเป็นเรื่องผมเฉยๆส
7: ่
8: วนตัวผมคนกัมพูชาดีๆที่ผมเคยเจอก็มี
7: นะ
8: นักวิจัยไปช่วยเขาวิจัยด้วยสมัยก่อนสีนู้อยู
7: ่
8: เหม
7: ือ
8: นกันจะทำไงก็ทำกันไปผมไม่เกี่ยวไม่มีความคิดเห็นใดๆในเรื่องความขัดแย้งยกเว้นอเมริกากับอิหร่านสร้างขึ้นอีกแล้ว
7: ครับน้ำมันขึ้นโอ้โห
8: โอ้โหแต่อันนี้ที่สนใจนี่ไม่ได้เชียร์ชาติไหนนะฮะสนใจว่าผมได้รับผลกระทบความสนใจของผมจะอยู่ที่ว่าผมได้รับผลกระทบหรือเปล่าพอดีข
7: ั
8: ดแย้งมันส่งผลกระทบมาก็สู้
7: ๆผมว่าเผลอๆเนี่ยไออเมริกากับอิหร่านเขาจับมือกันนะเก่งกำไรน้ำมันน้ำมันทองเทิงเนี่ย
8: เออเราก็เคยคิดเหมือนกัน
7: มันงงงงงเด้งอะไรกันชอบกลก็ไม่รู้นะ
8: เหมือนสงครามยุ่งไหมสู้ทางโซเชียล
7: ครับ
8: ทาง X นะฮะเพราะงั้นก็ลองดูแล้วกันตอนไหนขี้หมูยังไงก็ตามเรานี่ก็90อ่ะเหรียญประมาณเท่าเดิมเลยไม่ลดมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับไปแล้ว
7: เขาลบกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
8: คุณลบแล้ว
7: คุณลงคุณลงก็ประกาศสงครามอ้าวต่อคุณขึ้นก็ อ่ะก็
8: ไม่ใช่ยอมรับ
7: มันคือความ
8: ยอมรับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับความปั่นป่วนของทั้งสงครามทั้งทบรวมฟ้าอากาศไปแต่ถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดวันนั้นก็ไปพูดมาเม
7: ื
8: ่อ3วันก่อนผมเพิ่งไปออกให้นั่นมาผมก็พูดบอกให้ก็ได้ผมไปลงทุนแมนมา
7: พู
8: ดกันตรงเห็นไหมการเล่นหุ้นของผมเนี่ยผมได้ออกลงทุนแมนลงทุนแมนเป็นเพียบยักษ์ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนก็เนี่ยพูดกันเรื่องเอลนีโยแล้วก็ผลกระทบต่างๆมันชอบใจกันใหญ
7: ่เน
8: ี่ยไม่ได้ยินแนวคิดผม
7: ครับ
8: อ่ะ
7: ไปกันที่ข้อความนะครับแอดคาราบาวช่วยน้องในนี่หนึ่งล้านบาทครับฮะดีครับดีครับ
8: ดีฮะเพีย
7: เงินคนอื่นก็เราก็พูดเนี่ยง่ายดีจะเงินตัวเองก็ความสุขผมบ้าง
8: ก็ใช่ไงก็ดีแล้วก็พี่แฮก็
7: ไปบอกให้ทท.ช่วยรัฐบาลช่วยฟอสเงินฟอสเงินคนอื่นเท่านั้น
8: มันจะบอกอย่างนี้มันไม่ได้เงินรัฐมันบางทีมันก็ต้องมีโครงการมีอะไรก็คือจริงๆพี่แฮช่วยกันไอ้จริงใช่ไหมผมไม่ได้ตามข่าว
7: ไม่รู
8: ้ได้รู้เหมือนกัน
7: ก็ผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกัน
8: ผมไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้น
7: อ่าฮะสวัสดีครับอาจารย์ธรคุณเหม่งไม่คุยเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับผมสงสัยมากเลยทำไมว่าจะพืชพวกหญ้าแทบทุกชนิดมันถึงโตเร็วเวลาหน้าฝนเมื่อเทียบกับต้นไม้หรือไม้ดอกพันธุ์เล็กทั่วไปที่เราปลูกกันขอบคุณครับก็ดีแล้วนี่ผมตอนนี้ผมก็เก็บหญ้าเก็บเยอะอะไรข้างทางกินเนี่ยช่วงเนี้ยในสวนตัวเองเป็นผักเล็กๆน้อยๆผักพื้นบ้านไม่ใช่หญ้าอย่างนั้นฮะ
8: มันชีวิตมันสร้างนะ
7: ครับ
8: คือมันไม่เหมือนต้นมะม่วงมะม่วงอายุมันยาวเมื่อพวกพืชผักพวกนี้อายุมันแค่สองสามเดือนมันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบโตตายเป็นเรื่องปกติ
7: ที่บ้านผมเนี่ยตำลึงเนี่ยเมื่อก่อนต้องซื้อกินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไปเด็ดกินก็เหลือจะกินแล้วครับ
8: ที่บ้านผมหมากินหมดแล้ว
7: อุ๊ย หมาอาจารย์กินตำลึงเหรอฮะกระโดดขึ้นไปกินบนยอดเลยนะฮะ
8: มันตัวสูง
7: มาผม
8: ลาบาดอมตัวสูงมันต้องอดยืนบนยอดก็ได้มันก็ยืนหน้าไปก็กินได้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากปลูกตำลึงอย่าเลี้ยงลาบาดอร
7: ์คนติดโควิดพุ่งก็พุ่งไปไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวแล้วนี่หลายหมื่น
8: ก็ตายไป8คนถ้าตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดนะฮะที่รายงานเนี่ยเป็นทางการ
7: ครับ
8: ก็จะก็จะต้องระวังตัวคุณเองคุณติดไปนี่สบาย
7: เรียบร้อยฮะ
8: ส่วนผมไม่มีฮะขนาดตอนที่เขาติดกันแหลกทั้งโลกผมจริงเฉยเลย
7: อะไรที่เป็นโรคเด็กเล็กๆที่เขาติดกันในโรงเรียนอ่ะผมก็มักจะเป็นไปด้วยแหละครับ
8: ใช่ไหม
7: หนีไม่ออกพวกไข้หวัดใหญ่ใส่ชั้น A B C อะไรอย่างเงี้ย
8: โรงเรียนแล้วนอนอยู่บ้านเร
7: ีย
8: นไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เกิดรู้ว่าเพราะลูกอาจารย์พวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์นี่วันนี้ผมจะไล่ออกให้หมดแล
7: ้
8: วจะทำอะไรลูกคนนั้นเข้าโรงพยาบาลตัวเองติดแล้วก็ลูกอีกคนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หายใน3วันแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นเขาเรียกวนลูป
7: แต่ผมแข็งแกร่งนะป่วยก็มาทำงาน
8: นะถ้าได้เรียกทำงานทำงานมันต้องได้ตังค์ดิ
7: พอละไปพักกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
9: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
10: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย ุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับมาฟังกันมาส่ง
8: ต่อส่ง SMS นะ
7: แต่ว่าสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันในรายการฮะเมื่อกี้ท่าน
8: ว่าไงรู้ไหมว่ามีคนฟังรายการเราเยอะด้วย
7: แล้วครับ
8: วันนั้นผมไปพูดมาเจอโอ้ยคุณอาจารย์ผม

0: ผลกระทบผมชอบมากผมก็เลยบอกไปว่าจะเกษียณแล้วโอ้ยจะเกษียณจะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นแค่เหมือนกับจิตวิญญาณที่ล่องลอย
1: สามีเพื่อนผมเนี่ยบอกผ่านภรรยามาว่าภรรยาเป็นเพื่อนมหาลัยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนติดหนึบรายการเราเลยนะเป็นทหารอากาศหรือเป็นทหารเรือสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันเป็นนักบินฮะไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปฟัง
0: นั่นแล้วการบินไทยไม่สปอนเซอร์รายการเรา
1: น่าจะบางกอกแอร์นะ
0: บางกอกแอร์ไม่สปอนเซอร์รายการเรา
1: เขาบอกว่าการบินไทยเขาบอกว่าอะไรนะไม่น่าจะใช่ทาร์เก็ตนะครับ
0: ไม่ใช่ทาร์เก็ตอะไร
1: ไม่รู้ไปคุยกันเอง
0: แฟนเพื่อนทอนนี่แข็งแกร่งเนาะไม่เป็นไรผมเพิ่งขายสปอนเซอร์ของผมได้เพราะงั้นตามใจคุณหมิงแล้วกันจัดรายการต่อไปแล้วกัน
1: ไม่มันต้องเป็นทีมของอสมทสิอันนั้นนะครับ
0: อย่างนั้นว่ากันไปเราไม่เกี่ยวข้องเราอยู่เฉยๆอยู่อย่างสงบ
1: คุณฮาวีคุณฮาวีบอกว่าวอลเลย์บอลไทยนี่เป็นกีฬาประเภทเดียวทีมเดียวเลยไหมครับที่อยู่ระดับโลกตะก้อไหมอ่ะ
0: แต่ก็มันก็ได้แต่ตะก้อมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นไงวอลเลย์เนี่ยมันเป็นกีฬาระดับโลกต้องยอมรับตรงนี้นะฮะเพราะว่าคนมันหลายแต่หลายประเทศแคนาดาเนี่ยนะคุณหนึ่งน้องนะไม่ใช่ผมน้องไปเนี่ยเมืองที่อยู่สุดห่างไกลเป็นเมืองหลวงของแสงเหนือนะฮะเขาเรียกว่าเยลโลไนส์นะฮะอยู่เหนือมากคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเยลโลเวนแก๊งแสงเหนือแต่พอดีน้องผมหลานผมเรียนอยู่แคนาดาสองคนน้องผมมันก็เลยไปบ่อยก็เลยไปเมืองนี
1: ้
0: ผมก็เมืองมันแทบจะไม่มีมันอะไรเลยเพราะมันมีไว้ดูแสงเหนืออย่างเดียวลงไปปุ๊บเจอคนขับรถที่มารับเป็นไกด์เนี่ยบอกโอ้วอลลีบอลไทยแล้วก็พูดอัจฉาลาพรมูสบาเขาดูไม่ได้แต่สมัยนั้นเป็นแฟนติดเนอร์เบอร์บอกชื่อนักวอลเลย์บอลไทยยุคนั้นได้หมดยุคนี้ยุคนั้นอะยุคที่รุ่งเรืองจริงยุคนี้ก็คงจะเดี๋ยวก็คงติดตามแล้วบอกนายแล้วบอกชอบมากชอบมากนี่ขนาดคนแคนาดาที่อยู่ในดินแดนอ้างว้างมีแต่หิมะนะแต่เขายังติดตามวอลเลย์บอลไทยเลย
1: ครับนี่อาจารย์มาวันนี้มาออกแนวล้นๆเลยนะฮะ
0: แต่ว่าแหละ
1: เกินร้อยไงใจเกินร้อยเออ
0: เกิดแม่งจะเป็นพอดีทีมรวยไง
1: ครับ
0: ซื้อนักเตะเพิ่มซื้อนักเตะเพิ่มแล้วก็มีกำลังใจ
1: เอาไปอุทยานฟ้ามืดกันหน่อยครับ15แห่งนะฮะมีหาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
0: เดี๋ยวนะทำไมชื่อแปลกจังชื่อเลยนะ
1: หาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรี
0: ผมไม่รู้จักนะฮะโทษที
1: ผาหรือเปล่าผาชมตะวันหรือเปล่า
0: ผมก็มางงว่าเกิดถ้าเกิดผาผมรู้จักทำไมชื่อหาดล่ะ
1: ไม่รู้เลยเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยผมก็อ่านตามนี
0: ้เอ้ยคุณเอาเก๋เอาคุณผู้ฟัง
1: จะไปตีอะไรหนูนะฮะ
0: อุทยานทับลานยังไม่มีแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำผมยังมึนมึนว่าแล้วทำไมมันชื่อหาด
1: โอ้แต่ผมก็ไปมาแล้วนะฟ้าเขาก็มืดจริงๆแหละแต่ว่าหาดชมตะวันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ที่เดียวกับที่ผมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมีขุนสถานครับที่นั่นขุนสถานผมก็ไปยืนมาแล้วเสมอดาวประมาณเนี้ย
0: ตอนนั้นมันก็มืดก็มืดนะ
1: มีน้ำพองภูผาเทิบภูเรือแล้วก็มีทางฝั่งของอุทยานเอ้ยที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ฟ้ามืดส่วนบุคคลมีโนนขันมากที่บ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยไปครับที่พะลวยนี่บีชลังกะโลจังหวัดสุราษฎร์ฮะอาจารย์เคยไปมั้ยยัง
0: ก็พะลวยเคยไปแต่ตรงนั้นไม่เป๊ะๆขนาดนั้นไม
1: ่อ๋อขุนเขาตำนานภัยรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทิเชียงใหม่ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนส่วนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสิริวิลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เคยไปนอนด้วยสมพวิเลจจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ชานเมืองอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปดูดาวเนี่ยมันก็ดูได้หลายที่นะ
0: ก็เอาไปว่าอย่างนั้นละกันส่วนตัวผมก็ยังมึนๆอยู่เพียงแต่ว่าเอาเข้าสารเลือกมาอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้จุดที่เป็นจุดเป็นรีสอร์ทนี่ไอ้ข้างๆมันมองไม่เห็นเหรอวะมันมองฟ้าไม่เหรอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรตามสบายเขาอย่าจะให้เขาใช้มีความสุขบ้างเดี๋ยว
1: ถ้าสงสัยต้องไปถามอันเนี้ยอะไรนะสถาบันวิทยาศาสตร์
0: ปล่อยเขาบ้างสงสารครับ

0: ดีทะลวงเลย
1: ลุกไล่เข้ามาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่ามันมี
0: ไปลุกไล่ในเฟซตัวเองบ้างเนี่ย
1: ไม่ผมไม่อยากจะทำอะไรเฟซผมมีความสุขดี follow 334,000 คนแล้ว
2: คร
1: ับ เพราะงั้นก็ไม่คิดจะทำอะไรใช้วิธีการอย่างเดิมๆเพื่อความชัวร์ไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปตามกระแสหรือโวยวายใส่ชาวบ้านเขาอยู่อย่างสงบแล้วก็ดูดเงินมาเรื่อย
0: ๆมีน้องๆแต่งชุดเซ็กซี่เขามีตั้งเกือบล้านหนึ่งฮะอาจารย์ follower
1: ตามสบายน้องแต่งเซ็กซี่ก็มีโผล่มาเรื่อยๆแต่อาจารย์ทอนอยู่คนเดียวมานานแล้ว
0: ค่ะคุณนัทธรณ์นัชชัยมาสวัสดีครับดร.ทอนพี่เหม่งสวัสดีครับโอ้ยวันนี้นี่อะไรเนี่ยฮะมาเต็ม
1: กลับมาที่ไอ้เที่ยวสตาร์เกสเซอร์ซิ่งก่อน
0: ท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับ Amazing Dark Sky
1: ผมไปมาแล้วนะผมเคยไปเมืองนอกผมไป2สามหนแล้ว
0: ครับ
1: เขาจะจัดเป็นทัวร์แล้วครับแล้วขึ้นไปแล้วจะมีหอดูดาว
0: อ
1: ยู่มืดตึ๊ดตื๋อเลยแล้วก็จะเห็นทางช้างเผือกมันจะมีช่วงเวลามันจะมีแอปดูทางช้างเผือกมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นสวยมากเมืองไทยเองเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตก็จะปัญหาของเราเนี่ยแสงเรามันเยอะก็อย่างที่เขาบอกว่ามลภาวะทางแสงเนี่ยก็ใช่อะแสงมันเยอะมันไม่มืดจริงไอ้ของผมไปเนี่ยโอ้โหเราต้องนั่งรถจากเมืองแต่เมืองส่วนใหญ่ที่เขาจัดเนี่ยมันจะเป็นเมืองในลักษณะเป็นเมืองห่างไกลอ่ะ
0: ครับ
1: เมืองห่างไกลพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่รอบๆมันจะเมืองทำมันหายากไงมันจะเป็นเมืองแล้วรอบๆเป็นร้อยกิโลนี่ไม่มีอะไรเลยมีเมืองอยู่กระจุกเดียว แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเรานั่งรถออกจากเมืองสักประมาณชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยเราเข้าไปในสู่ความมืดอย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยผมชอบดูนะฮะถ้าเกิดไปในพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันใช่ก็จะไปดู
0: จริงๆเขามีพื้นที่เก่าด้วยผมก็ไปดูมาหลายที่เช่นสังขบุรีนะครับเนินช้างศึกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีที่เขาเก็บช้างกันประจำพวกสายตากล้องอ่ะอย่างเช่นที่มอหินขาวที่ชัยภูมินั้นผมก็ไปมาแต่ไม่เคยไปอยู่ตอนกลางคืนกับเขานั่นเองแล้วก็จริงๆนะครับอาจารย์ถ้าฟ้าเปิดนะผมยืนในบ้านผมที่ปากน้ำประแสเงยหน้ามองขึ้นไปเนี่ยก็ดาวเต็มฟ้านะดาวล้านดวงมันมีจริง
1: คือดาวเต็มฟ้านี่จะคุยกับอาจารย์ทองเลยฮะอย่าลืมว่าผมอยู่ในจุดทะเลนะผมเคยนั่งเรือเดินสมุทร
0: โอเคผมก็ไม่ได้ขิงอาจารย์นะผมแค่เล่าเฉย
1: ๆว่าไงไอ้ดาวเต็มฟ้ามันกี้กอก
0: อาจารย์ขิง
1: ถ้าเกิดจะดูถึงแก่นเนี่ยไอ้พวกสตาร์เกสซิ่งทัวร์เนี่ยต้องทางช้างเผือกเลยนะ
0: โอ้ครับ
1: ถ้าไม่ใช่ทางช้างเผือกนี่อย่าดาวเต็มฟ้านี่เรื่องปกติ
0: มันจะไปดูด้วยตาเปล่าเห็นได้ยังไงทางช้างเผือกอาจารย
1: ์ทำไมคุณบอกคุณหนึ่งว่าไม่เห็นวะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอไม่รู้
1: เงินเจ้าแววเลยผมดูไม่รู้กี่ที่แล้ว
0: แต่ดูไม่รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกหรือเปล่าล่ะ
1: รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกมันทางฟ้าเป็นแนวดาวนี่จะรวมกันเป็นแนวเป็นเส้นเลยแต่ว่าคุณหนึ่งไม่เคยเห็นฟ้าใสจริงถ้าเกิดฟ้าใสจริงจะเห็นเป็นทางช้างเผือกเห็นทั้งอันเลยเห็นแบบชัดๆเห็นจนตกใจอ่ะเห็นจนนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเลยนี่ไม่ต้องขยับตัวยกเว้นยุงกัดเท่านั้นเองมีถ้าเราไปดูแล้วกันแต่เมืองไทยเขามีเดี๋ยวนี้มีแอปดูทางช้างเผือกเราเปิดดูเด็กแต่เมืองไทยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าของเราที่มุดจริงขนาดนั้นเนี่ยหาค่อนข้างยาก
0: โอเคฮะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้1กันยายนไทยช่วยไทยเดือนที่4มาแล้วอี
1: เดือนสุดท้ายป่ะ
0: อันนี้นะเดือนสุดท้ายใช่ด้วย
1: ไหนนโยบาย4ต่อ4ปีผม
0: ถามใครอะฮะ
1: ไม่รู้ผมอุตส่าห์ไปตะโกนอยู่ในลงทุนแมนด้วยซ้ำ
0: โอ้ท่านรองนายกท่านไหนดูนะ
1: ท่านรองเอกเนี่ย
0: เพื่อนกันเพื่อนไอ้คนรู้จักใครนะผมไม่รู้จัก
1: ไม่เป็นเพื่อนขนาดนั้นเจอกันเป็นระยะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใหญ่ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยใช้คำว่าเพื่อนได
0: ้
1: เพราะว่าเนี่ยโตมาด้วยกันแต่ท่านรองเอกมิติก็หวังว่าต่อไปเด้อคิดอะไรมาก
0: ครับ
1: ถึงเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนจาก60 40เป็น50 50จะได้เข้าใจง่ายก็เพิ่มเป็น 1,200
0: ฮะนี่เอฟเฟคของเรืออับราคาอินลินคอนนะฮะ US Navy ยกพลขึ้นบกนี่เขาเริ่มไปกวดขันเลยนะเห็นฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วขำขำนะ
1: อยู่กันเงียบๆพอขึ้นมาก็เขาใช้เงินเราก็ดีใจเจอแค่นั้นยกเว้นมันโหดร้ายผิดกฎหมายจริงๆก็ไปว่ากัน เขาไอ้พวกเรื่องอะไรต่างๆก็ไปตามกันแล้วกันแต่ก็อย่าไปตามทำเป็นให้มันใหญ่โตนะแค่นี้ก็ติดเชิงเงินละนาวแล้วนะอย่าอันไหนที่มันไม่ได้รุนแรงจริงๆก็จะไปหาเรื่อง
0: เอาไหมแต่ไม่ลงรายละเอียดเลยเหรอ
1: ไม่ลงลงทำไม
0: ก็จะคุยอะไร
1: ก็คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องจำใสเรื่องเจ็ดลงใจยุคนี้มีแต่เรื่องโหดร้าย
0: เอาแต่นิดๆได้ไหมแต่นิดๆได้ไหมห้ามค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ไม่สาธารณะค้าได้ที่ฮะ
1: ก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะ
0: อุ้ยแต่ว่าไปเนี่ยพัทยาเขามีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทานอาหารบนเรือลอยอยู่กลางอ่าวพัทยาเงี้ยก็ดีนะครับไปปาต้งปาร์ตี้กันที่เดียวฮะทำไมครับ
1: ยังไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มีเขาเป็นทหารเรือจะให้เขาไปนั่งกินข้าวปาร์ตี้บนเรือช่วยกันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วย
0: เออจริงจริงจริงอันนี้ยอมครับ
1: ลูกกี่เดือนแล้วพอขึ้นฝั่งได้คุณเบ่งแนะนำให้กลับไปปาร์ตี้อยู่บนเรืออ
0: ืม
1: คนแปลว่าไม่เคยนั่งเรือนานๆเนี่ย
0: อ
1: ืมนั่งเรือนานๆไหม
0: ไม่เคยอย่างมากก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมง
1: ไม่
0: เกินนี
1: ้ไอ้นั่นไม่เล็กนั่งเรือนั่งเรือเขาอยู่กันสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เป็นเดือนนี่ทหารนี่เขาอยู่มาตั้ง200วันแล้วผมจำไม่ผิดขึ้นฝั่งได้จะเอาเท้าปากฝั่งไม่กลับหันกลับไปมองทะเลด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ในทะเลเพียงพอแล้วเขาขึ้นฝั่งเขาเรียกขึ้นฝั่งว่าเขาไม่เรียกว่าขึ้นฝั่งแล้วลงทะเลใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลืมความคิดของคุณเหม่งไปแล้วบุกเข้าไปปาร์ตี
0: ้
1: อย่าไปคิดมากปาร์ตี้ตามบาร์ตามอะไรก็บุกเข้าไปให้หมดใช้เงินเยอะๆเอาเงินหวาดไปรอบ
0: ๆในประเทศต่างชาตินิสัยไม่ดีนี่เอาเรื่องนี้เลยดีกว่านี่ท่านนายกลงนามและประกาศเป็นราชกฤษฎีกามาแล้วฮะ
1: ก็ดีแล้วคนทำตัวไม่ดีมาข่มขู่คนอื่นในประเทศเราไม่เห็นกฎหมายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนั้นก็ควรจะในประเทศให้นั้นเห็นด้วย 100%
0: อืมครับอาจารย์ธรไปดูออก้านี่แต่ว่าเขาที่อื่นๆเขาก็มีชวนดูหลายอย่างนะกระทิงอาจารย์ไปดูมาแล้วนะฮะแล้วก็มีชวนดูเหยี่ยวอพยพด้วยนี่ก็เริ่มเข้า
1: ชุมพรใช่ไหม
0: ใช่นะฮะจุดชมวิวเขาดินสอตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรพอดีผมเปิดดูพอดีเลยก็เลยพูดซะหน่อย
1: ผมดูตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มเปิดเป็นกิจกรรมโดยซ้ำ
0: เหยี่ยวที่ชุมพรกับเหยี่ยวที่ท่าไอ้จันทบุรีฮะขุงนี่เป็นเหยี่ยวเดียวกันไหม
1: ทั้งหมด
0: ครับโอเค
1: เป็นนักดูนกขนาดต้องจดบันทึกสปีชีส์อ
0: ๋อโอเคครับครับแต่ว่าก็เหยี่ยวก็เยอะดีนะครับอาจารย์ฮะ
1: ไม่ใช่เราไปดูเอาความเยอะเขาไม่ได้ดูเอาสปีชีส์
0: อืมแต่ทำไมชอบดราม่านะโยนหนังไก่ให้เขาก็ดราม่าว่าให้อาหารมันไม่หาทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หาอาหารกินเอง
1: ครับมันก็ไม่ควรจะโยนหนังไก่ให้แต่แค่นั้นเองไม่เห็นเรื่องดราม่าอะไรเลย
0: ที่โยน
1: ให้อาหารสัตว์ป่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว
0: ที่โดนหนังไก่ทอดให้นกนางนวลกินตรงบางปูสะพานแดงที่ดอนหอยหลอดไม่เห็นบ่น
1: แต่เรื่องที่เรียกประเพณี
0: โอ้ มันมีเส้นบางๆกั้นหรือเกณฑ์แบ่งกันยังไงนะ
1: คือผมไม่รู้เรื่องของคนอื่นส่วนตัวผมไม่เคยให้อาหารสัตว์ป่าเลยแม้กระทั่งแคบหมูให้นกนางนวลผมก็ไม่ให้
0: ไม่ให้แคบหมูแพงกินเอง
1: เออจริงยังไงผมก็ไม่ให้แม
0: ่
1: คนอื่นจะทำอะไรก็เรื่องของคนอื่นก็รู้กันอยู
0: ่
1: แต่เรื่องธรรมดามากเรื่องที่รู้กันอยู่ทำไมผมไม่ทำ
0: อืมครับอาจารย์คิดยังไงกับหนังกับท่องเที่ยวครับหนังกับการท่องเที่ยวหนังนี่คือภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ
1: ก็
0: ใช้เป็นโลเคชันเนี่ยมาถ่ายหนังในประเทศไทยเราก็ได้เงินไงเผยแผ่ออกไปเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศด้วยก็เป็นเรื่องดีนะ
1: ก็เป็นเรื่องดีฮะถ้าไม่
0: แล้วถ้าเป็นหนังผีนะฮะมีฉากที่คนทำไม่ดี
1: หนังอะไรก็ได้ที่มันมาถ่ายเมืองไทยแล้วจ่ายตังค์แล้วนี่มีเรื่องนึงนี่เรื่องอะไรวะมันเข้าที่ไหนไม่รู้เรื่องที่เป็นกระบี่แล้วก็ดำน้ำเข้าไปในถ้ำแล้วก็เจอฉลามยักษ์ไรเงี้ย
0: อ๋อไอ้คนนักแสดงที่หัวเกรียนๆใช่ไหมฮะ
1: ผมจะไปจับได้หัวใครตัวดีผมไม่ดูนักแสดงผู้ชายอยู่แล้วฮะ
0: ย้ำกันอีกทีท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะปีนี้เห็นเขาบอกว่าก็300กว่าเรื่องแล้วนะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันผ่านแล้วทักเดือนแล้วตอนที่เขาประกาศเนี่ยฮะ
1: เพื่อนผมก็เคยทำอยู่ไปช่วยกองถ่ายหนังเขาก็ต้องมีทีมงานเมืองไทยอยู
0: ่ไทยแลนด์ยูนิตนี่เก่งมากต้องบอกเลย
1: เพราะเราทำกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นฐานรองก็เหมือนกับหรือคือถ่ายหนังกับสร้างโรงรถผลิตรถยนต์มันก็เหมือนกันอ่ะสปายเชียนค่อนข้างเข้มแข็ง
0: แล
1: ้วก็คือโลเคชันก็สวยใช้ได้อาจจะไม่ระดับโลกเพียงแต่ว่าลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดจะไปถ่ายหนังที่มาชูปิชูอะไรเงี้ยต้องใช้ใช่ไหมมันต้องสร้างหลายหมดหาโอ้ยใครทำโน่นทำนี่ของเรานี่มันมีหมดแล้วแล้วก็ใช้ปากต่อปากบอกกันไปเรื่อยๆเพราะงั้นพวกโปรดักชันของเรามันรองรับเนี่ยมีหมดครบทุกอย่างนะฮะแล้วทุกคนก็รู้ดีมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นลงทีมถ่ายหนังเมืองนอกมาเมืองไทยก็สบายใจว่ามีอะไรทุกนั้นนู่นนี่นั่นมีหมดการเดินทางสะดวกสบายดารามีโรงแรมนอนมีทีมกองถ่ายสนับสนุนภาคท้องพื้นท้องที
0: ่
1: ล่ามเริ่มหาเงินง่ายใครเป็นอะไรมีโรงพยาบาลชั้นสูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวอย่างมันสถิติมีครบครับ
0: ไทยรวมกับวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมขนอ๋อก็ส่งเสริมอยู่แล้วโขน
1: ก็ส่งเสริมอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ไปได้ระดับหนึ่งมันจะต่อได้แค่กลุ่มเดียวครับยุคนี้ใครยังไปดูขอนท่านจะไม่ชอบจริง
0: แต่นี่เขาจะกำลังจะชวนดูขอนพอดีเลยแหมอาจารย
1: ์ไม่ใช่ก็จะมีคนกลุ่มเงินมันการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มไงฮะ
0: ใช่ชวนไปดูขอนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางสิริเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะครับจะมีจัดแสดงวันที่5ถึงพฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวก็คงมีข่าวทยอยออกประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็ลองไปดูกันใครที่ชอบดูโขนนะฮะสมัยเด็กติดตามคุณแม่ไปดูโขนที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติประจำเลยผมอะทุกวี
1: คใช่ไงฮะมันก็จะมีกลุ่มคนก็คือจะมีกลุ่มที่โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็ยังชอบกันอยู่ดูโขนบ้างดูละครร้องเพลงบ้างอะไรนะต่างๆเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะเพียงแต่ว่าในความหมายของผมก็คือว่ามันจะให้ส่งเสริมเป็นระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่ขนไม่ดีป
0: ั
1: ญหาคือมันก็คงดังสู้น้องลิซ่าไม่ได้
0: เ
1: พราะว่าความนิยมมันในโลกยุคนี้มันต่างกันไป
0: ผมจะต่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกอย่าไปยุ่งกับเขาอีกโอ้ยเอาไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่ง
1: อยู่อย่างสงบอาจารย์เรามุ่งหน้าทางนี้ฮะอยู่อย่างสงบ
0: ไม่จะประเทศอื่นจะมาเคลมว่าเป็นของเขาไม่ได
1: ้
0: ผมไม่เห็นด้วย
1: กันมาสบาย
0: คุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับถ้ารัฐบาลสั่งให้กรุงเทพปิดไฟทั้งเมือง5นาทีจะมองเห็นทางช้างเผือกไหมครับ
1: ไม่ได้ไม่เห็นนะเพราะไม่มีใครทำ
0: แต่กรุงเทพก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะ
1: คือไม่มีใครทำเนี่ยสั่งได้ไงใครจะทำ
0: สั่งไม่ได้มีแต่ขอความร่วมมือ
1: ขอความร่วมมือก็ไปทำ
0: ครับถูกคุณเชียร์ลิ
1: วงโยกร้อนนี่ไม่เห็นปิดกันเลยปีอ่ะมันจะมีชั่วโมงดับไฟอ่ะผมก็ยังเห็นสว่างสวยกันอยู่
0: นะฮะคุณเชียร์ลิวพูลส่งเข้ามาครับอ้าวทีมอาจารย์ไม่เอากัปโป้แล้วเหรอครับแมนซี่เขาจะเอาแล้วนะครับทีมอะไรอ่ะทีมจานทีมอะไรอ่ะฮะไอทีมที่อยู่ท้ายตารางอยู่ตอนนี้ป่ะ
1: คือนี่ไม่เราไม่จะคัดพ่อก็คือเกิดแมนซี่ก็ใหญ่ได้ยังไงเขาไป
0: อ๋อมามูดก็มาแล้วซาวินโยก็มาแล้ว
1: ส่วนตัวเองก็ไม่ได้ชอบคัดโปรขนาดนั้นนะผมว่าคัดโปรเขาไม่คือถ้าเกิดตัวเองไปไม่ได้ก็ส่งอ่ะแต่ไอ้ส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ค่อยมา
0: ครับ
1: มาแต่ตัวเองไปไม่ได้ค่อยส่งอะไรประมาณนั้น
0: ถ้าราคานี้80กว่าล้านเนี่ยก็ให้เขาไปเถอะผมว่านะดีฮะราคาดี
1: ก็ถ้าหยุดราคาเลยนี่ก็ลองดูแล้วกันแฟนผมนี
0: ่ครับแล้วจะไม่พูดอะไรทั้งหน่อยกับทีมตัวเองแล้วฮะ
1: ื้อแล้ว
0: เออซื้อแล้ว
1: NDI เออ NDI ดีผมว่าสมมติส่วนตัวผมชอบ NDI มากกว่ากั๊กโบอีก
0: จาก
1: ไม่เพราะว่าเขาเล่นกับทีมเมลก็ต้านอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่มองหาเพื่อนร่วมทีมด้วยก
0: ั
1: ๊กโบนี่เอาไปก็ไปอยู่แถวมุมที
0: ่
1: ไม่เคยถ้าเกิดโชคดีก็เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงเองอะไร

0: ประมาณเนี้ย
1: ม
0: ันก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้ผมก็ว่าผมส่วนตัวผมชอบ MDI มากกว่าด้วยซ้ำผมว่า MDI เขาชอบเขายังมองหาเพื่อนเนาะพยายามคิดจะส่งมากกว่าอะไรเงี้ย
1: ไปวิ่งที่สวนสาธารณะตอนกลางคืนในกรุงเทพส่วนไหนครับวิ่งไปอากาศอุณหภูมิก็ไม่ค่อยต่างจากตอนกลางวันสักเท่าไหร่เลยครับเป็นเพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นเพราะซูเปอร์เอลนีโญไงบอกตั้งหลายคนละเชื่อกันสิ
1: ไม่ใช่เพราะโดมอะไรนี่เหรอโดมที่มัน
0: โดมไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งด้วยซูเปอร์เอลนีโญเป็นเหมือนเตาไฟโดมเป็นเหมือนการปิดฝาถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ต้มแซกนะต้มแซกก็จะเข้าใจเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญก็เหมือนกับสถานคุกตอนที่เราปิ้งปลาหมึกเราก็เลือกปิ้งปลาหมึกเอาหม้อใส่แล้วก็ไปต้มแซกแล้วก็เอาลมพัดให้ฐานมันคู่แรงขึ้นจากนั้นเอาฝาปิดหม้อก็เป็นโดมฐานแรงขึ้นก็คือซูเปอร์เอลิโยฝาปิดหม้อก็คือฮีทโดม
1: ฝากอาจารย์บอกคุณเองนิดหน่อยครับให้ต่อไทยช่วยไทยไปอีก4ปีครับ
0: ครับถ้าเกิดผมบอกได้ผมก็ที่ผมตะโกนอยู่ในรายการอยู่ทุกวันนี้แปลว่าอะไร
1: เอาไอ้เบอร์ที่อยู่ในมือถือล่ะ
0: ไม่ทุกคนมีหน้าที่เขาก็เก่งพอผมจะไปบอกเขาใช่ไหมขนาดผู้ว่าเพื่อนผมก็ไม่เคยบอกอะไรเลย
1: เขามีคณะกรรมการคณะทำงานคณะรัฐบาลมั้ง
0: ผมไม่ชอบใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งยกเว้นถ้าเกิดผมได้ตังค์ผมได้ใช้
1: ไม่ที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ต้องรับฟังเฉยๆแหละแล้วเขาก็ไปเข้าคณะกรรมการ
0: เขาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอก
1: ฮะ
0: เป็นความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่อยู่แล้วทำโพดิ
1: แอส
0: ซ่าหน่อยพอซีซีเอาไหมเดี๋ยวทำโพลเลยผมรับประกันว่ายังไงก็เกินครึ่ง
1: วันนี้เหมือนเรามาเถียงกันหรือเปล่าอาจารย
0: ์เราไม่เถียงกันเราแค่พุ่มบอกความจริงให้โลกรู้เท่านั้น
1: แอสซ่ามิล่ากับอาร์เซนอลใครจะชนะโอ้ยไม่น่ารอดนะแอสซ่ามิล่า
0: ใช่ก็ไม่น่ารอดผมก็คิดอย่างนั้นโกเกอร์ก็ขายหมดแล้ว
1: เรียบร้อยเกลี้ยงไปหมดแล้วผู้จัดการทีมเขาชื่ออะไรนะน่าเผลอๆจะลาออกด้วยผมว่า
0: คุณนายคุณนายก็สู้ๆแล้วกัน
1: ครับ
0: ไอ้สองคนที่ย้ายไปอยู่เชลซีก็เป็นหลักๆกันนะบอกแกโรเจอร์เลี้ยงขลวงกันไปเลยจะลูกแรกคือเชลซีโอเคสู้ๆนะคุณนาย
1: ฮะเที่ยวเกาะหน้านี้ไปเกาะไหนดีครับจานโอ้ยเกาะสีชังไหมขึ้นลมแรงก็ยังกลับมาได้
0: ประมาณนั้นแหละเกาะเกร็ดก็ไม่เร็วนะง่ายดี
1: ใกล้ไป
0: แล้วแต่ไปเกาะไหนก็ใกล้ๆอย่าไปไกลลมมันมาเยอะอ่าวไทยก็อย่าประมาทบางทีเรือดูวานก็เพิ่งยกเลิกไปเพราะว่าขนาดวิ่งเรียบฝั่งยังโดนคลื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ไปไหนก็ดูพยากรณ์เองแล้วกันครับ
1: ครับในขณะทางกับการทางฝั่งของบนบกพวกกีฬาทางน้ำก็คึกคักนะผมเห็นมีพวกงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยโอ้โหทยอยกันเยอะแยะเลยอย่างที่ท่าน้ำชีวัดอัมพวันารามบ้านท่าศาลานี่ฮะเขาจัดแข่งกันที่ตำบลชีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมากันเยอะแยะแล้วฮะมีแบ่งสายแบ่งลีกกันด้วยนะ
0: แล้วในกีฬาแข่งเรือยาวนี่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้จริงนะ
1: ครับมีหลายสนามด้วย
0: ไปดูกันผมเคยดูหนึ่งแต่ก็สนุกปีแต่จริงๆกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่ปีนี้ไม่ค่อยมีก็คือก็เรียกว่าถกกระโปรงแล้วก็เดินจับไปถึงคอนโดจาก BTS
1: โอ้ก็ยังไม่มีฝีมือผู้ว่าหรือเปล่าทำให้กีฬาทางนี้หายไป
0: น้อยไม่เห็นเหรอฝนมันดูเหมือนจะตกมันก็ไม่เห็นยอมตกก็ถึงบอกว่ามันคืออากาศมันแปรปรวน
1: ครับ
0: มรสุมมีไอพายุมีพายุชาติไม่เข้าเลย
1: อืมฮะก็ผมว่าดีแล้วเมื่อก่อนนี่ตามจุดที่เป็นน้ำท่วมถ้าฝนตกก็ท่วมอ่ะมันในกรุงเทพก็ชี้จุดได้เลยนะมีหลายที่หน้าสมทรเราก็มีอยู
0: ่ใช่ก็รู้กันอยู่ก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำนา
1: อ๋อก็ไปตกในพื้นที่เกษตรกรรมแทนดีครับ
0: โอ้โหถ้าเกิดเลือกได้ขนาดนั้นเราก็สบายใจแล้วอาจารย์ทอนได้เปลี่ยนอาชีพแน่น
1: อ
0: นไม่ต้องวิ่งลอกพูดบูดพูดดีออกรายการเรื่อยๆเราจะตั้งค่าตัวให้แพงกว่านี้แล้วรู้สึกบริการสังคมเยอะเกินไปแล้ว
1: แต่ผมไม่สู้นะ
0: อ๋อไอ้นี่เป็นจักรบอกแล้วไงไอ้นี่เป็นสันทนาการ
1: ส่วนตัวของอาจารย
0: ์เป็นสันทนาการไม่ใช่เป็นการหาทำอาชีพเงี้ยเลิกไปนานแล้ว
1: ครับ สเปอร์ซื้อทีมซื้อตัวเยอะ

0: เยอะขนาดนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ได้ไปชิงแชมเปี้ยนชิพได้แน่ครับ
1: โอ้โหพวกคนไม่มีเงินก็พูดอย่างนี้แหละ
0: ดูอย่างลิเวอร์พูลผมซิ
1: ก็มาลองคิดง่ายๆตอนนี้เราซื้อรถก็โรลส์รอย
0: อ่
1: ะแล้วก็มีคนขับเมื่อคนขับไม่เก่งก็ถีบมันออกไปแล้วก็ซื้อคนขับแล้วก็จ้างคนขับใหม
0: ่แล้วไปขับไปต่างจังหวัดนะ
1: รถ
0: แดง
1: ก็คือโรลส์รอยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนคนขับเฉย
0: ๆ
1: คนขับเพราะงั้นบอกว่าคนเดิมสมิงเดิมที่ไม่เก่งก็เอาไปดิเอาคนใหม่มาขับรถก็รถคันเดิมเข้าใจยังนี่ปรัชญาการทำทีมแบบคนรวยก็ทำกันอย่างนี
0: ้ลงมาอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วใครเขาจะมาขับ
1: โรลส์รอยมันไม่ลงแชมเปี้ยนชิพหรอก
0: ครับ
1: จ
0: ริงเหรอ
1: เออจะลองดูแล้วกัน
0: อุ้ยครับดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้พอของปากของพอกันได้นี้ดีกว่าครับอาจารย์ฮะ
1: แต่เดี๋ยวเราดูแล้วกันแล้วกัน
0: ครับ
1: ซื้อมันอีกตัวเห็นบอกว่าจะซื้อเพิ่มอีกตัวนึงแค่นี้มันยังไม่พอเงินมันยังไม่หมดเจอโรลส์รอยแตกเดี๋ยวก็รู้กันเองโอเค
0: พอเถอะสำหรับนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาประชุมพรรคภูมิใจไทยวันหยุดรับมือฝ่ายค้านใช้เวทีถกงบ70เป็นที่ซ้อมศึกซักฟอกรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายพรบ.งบประมาณปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันพรุ่งนี้จนถึง9กันยายนซึ่งต้องจับตาการรับมือส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นหลังมีกระแสข่าวว่าเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีหลายเรื่องได้แก่หัวสว THAI Passport และทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหนุ่มร้องสู้คดี9ปีถูกยัดข้อหาขับเสพผลโรงพยาบาลยืนยันไม่พบสารแต่ตำรวจไม่ลบประวัติทำชีวิตพังนายฟลุกอายุ32ปีเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังชีวิตได้รับผลกระทบอย่างหนักตกงานมาหลายปีจากกรณีถูกตำรวจสน.ยานนาวาเรียกตรวจปัสสาวะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อปี61แล้วพบว่าปัสสาวะสีม่วงทั้งที่เจ้าตัวยืนยันไม่เคยเสพสารเสพติดนายฟลุกเล่าว่าวันเกิดเหตุตนได้ขอตรวจร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันโดยโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างปัสสาวะใหม่เพื่อนำไปตรวจหาโดยละเอียดแต่ในระหว่างรอผลตรวจตำรวจส่งตัวเข้าศาลซึ่งตนได้ยืนยันความบริสุทธิ์และขอประกันตัวออกมาสู้คดีอย่างไรก็ตามระหว่างกระบวนการชั้นศาลตนกลับต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดส่งผลให้ต้องลางานบ่อยครั้งจนถูกให้ออกจากงานต่อมาในวันสั่งฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องและคืนเงินประกันขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนายฟลุกจึงเข้าใจว่าคดีสิ้นสุดลงแล้วแต่ไปสมัครงานกลับถูกปฏิเสธเนื่องจากตรวจสอบประวัติพบคดีอาญาในปี2561ในระบบเมื่อไปติดต่อสอบถามที่สน.ยานนาวาจึงทราบว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปแล้วและไม่ได้ทำเรื่องถอนประวัติออกจากระบบให้ลูกชายร้องช่วยเหลือแม่ป่วยอัลไซเมอร์ติดเตียงถูกคนดูแลทำร้ายร่างกายที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายไหมกทม.นายวิชพลรุ่งแสงฉายอายุ45ปีเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราบุตรชายของนางสมบูรณ์รุ่งแสงฉายอายุ78ปีมารดาซึ่งเป็นผู้เสียหายพร้อมนางสาววัลลีรุ่งแสงฉายอายุ40ปีภรรยาร่วมกันเดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดขอให้ติดตามพี่เลี้ยงใจร้ายซึ่งได้จ้างมาดูแลแม่ที่ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเวลารวม10เดือนก่อนพบว่าพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายแม่เป็นเวลานานพบร่องรอยเขียวช้ำทั่วตัวและเมื่อเปิดคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบว่ามีความพยายามเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกมารดานายวิชพลเปิดเผยว่าในตอนแรกว่าจ้างหญิงคนนี้มาดูแลแม่แค่6วันจ่ายค่าแรงวันละ800บาทซึ่งก็พบว่าดูแลเป็นอย่างดีไม่มีรอยฟกช้ำจากนั้นตัดสินใจว่าจ้างตั้งแต่4ตุลาคมปี68เป็นต้นมาจนถึงเดือนสิงหาคม69โดยจ่ายเป็นเงินเดือนเดือนละ 26,000 บาทโดยจัดให้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับแม่เพื่อให้ดูแลได้อย่างสะดวกและตอนหลังมาสังเกตเห็นว่าแม่มีรอยฟกช้ำรอยเขียวช้ำตามร่างกายมาโดยตลอดจึงตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วได้เจอภาพสะเทือนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุพรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กับสวัสดีคุณฟังนะครับกลับมาพบกับจอสนามบอลไทยเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มาพบกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนเข้าไปแล้วนะก็ผ่านยังรวดเร็วเข้าสู่ปลายปีอีกแล้วนะครับวันนี้มาประจำการผมมันกล้าขวัญแก้วนะครับแล้วก็คุณตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ก้าแล้วก็แฟนๆ M99 ด้วยนะฮะเมื่อกี้พี่ก้าถามว่าดราม่าเรื่องอะไรหมายถึงเรื่องของคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์เหรอ
0: ใช่ใช่ผมเห็นเขามีดราม่าแหละที่คอนเสิร์ตกันเนี่ย
1: อ๋อมันเป็นดราม่าเพราะว่าพื้นที่ Impact Arena มันซุด
0: ครับ
1: เป็นพื้นที่นั่ง
0: ไ
1: ม่ใช่พื้นเวทีนะ
0: ผมเห็นแล้วที่เขายกพื้นขึ้นมาตรงกลางแล้ว
1: เขายกพื้นขึ้นมา
0: แล้วก็อีวาง
1: เป็นในโซนของ VIP แล้วมันยุบยุบแล้วมันก็แก้ไขได้ไม่ทันในคอนเสิร์ตรอบแรกเลยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคนก็รอกันนะรอกันไปประมาณชั่วโมงครึ่งจากตอนแรกที่ว่าจะเริ่มเล่นเนี่ยตอน 1:00
0: นครับ
1: รอไปชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฝ่ายจัดก็ไม่ประกาศอะไรด้วยเขาก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วสักพักโอเคเล่นต่อเล่นได้แต่ระหว่างที่เล่นเนี่ยก็มีปัญหาอีกเรื่องพื้นนี่แหละสุดท้ายยกเลิกเลย
0: นะ
1: ยกเลิกเลย
0: พี่ป้อมประกาศเองอ่ะ
1: ใช่พี่ป้อมก็ดูเหมือนจะเซ็งๆเนี่ยก็เสียใจแหละแต่ว่าคือคนที่มีตั๋วในรอบนั้นน่ะก็เดี๋ยว
0: มีเขาจัดใหม่ให้ใหม
1: ่ใช่มีแก้ตัวให้ในวันพุธหน้าพุธที่9กันยายนก็
0: แต่ว่าเขาดูเลขตั๋วใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ว่าตรงที่ฟุตหรือว่าตรงที่นั่งไหมที่ดูไม่ค่อยถนัดเนี่ยให้ดูใหม่หรือว่าให้ดูทั้งหมดเลย
1: ก็ให้ดูใหม่เลยใครมีตั๋วในรอบวันนั้นน่ะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดเลยก็คือเหมือนได้ดูฟรีประมาณ
0: เพราะวันนั้นมันก็ดูกระท่อนกระแท่นดูไม่จบไม่เส้นอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องไปดูใหม
1: ่มันก็เล่นต่อไปได้ก็จริงอ่ะแต่มันมีจังหวะที่ต้องหยุดไงหยุดเพื่อเคลียร์คนอ่ะในโซนที่หน้าตรงนั้นอ่ะเพราะพื้นมันซุดอยู่
0: แต่เหมือนอีกวันเขาเล่นได
1: ้อีกวันเล่นได้ปกติแก้ไขได้แล้ว
0: สรุปวันเสาร์ที่มีกี่วัน
1: ก็จะมีประมาณสักหกรอบ
0: ของเก่าอ่ะ
1: ของเก่า
0: สองวันอ่ะกี่วัน
1: ของเก่าหมายถึง
0: ก็ที่เล่นไม่ได้วันนึง
1: แล้ว
0: ก็
1: เล่นได้วันนี้คือรอบแรกเลยนั่นแหละเดี๋ยวจะไปชดให้
0: รอบอื่นแล้วรอบอื่นเน
1: ี่ยรอบอื่นปกติ
0: ก็คือกี่รอบไง
1: ก็คือรอบเดียว
0: ไม่มีเพิ่มไหมยังไม่มีเพิ่มอ่ะ
1: ไม่มีก็คือรอบที่มีปัญหาเรื่องพื้นซุดนั่นแหละ
0: ครับ
1: เขาก็จะไปชดให้ในวันพุธที่9ไง
0: ครับแต่ว่ารอบใหม่
1: รอบ
0: ใหม่ยังไม่มียังไม่เริ่ม
1: ก็เริ่มปกติไงจัดปกติ
0: ก็รู้แต่ว่ามีหลังจากที่เข้าใจกันไหมเนี่ยคือผมไม่รู้เอาไปว่าผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกี่รอบและ
1: รอบ
0: นั้นน่ะมันเล่นไม่ได้แล้วไม่จบแล้วรอบที่2 3 4อ่ะเล่นไปหรือยังผมจะถามอย่างงี
1: ้เล่นไปแล้ว
0: นั่นแหละว่าเล่นได้กี่รอบ
1: ปกติก็เล่นได้มาเนี่ย2รอบแล้ววันนี้ด้วย
0: ก็คือเป็น3เก่า
1: เป็นรอบที่3
0: ที่ไม่ได
1: ้
0: วันนี้เป็นที่3
1: วันนี้วันที่3
0: ก็2รอบที่2ได้
1: แล้วเดี๋ยววันอังคารที่8มีอีก
0: แ
1: ล้วก็วันที่9เนี่ยเป็นรอบที่ชดเชยให้จากคนที่ดูรอบแรกแล้วแบบว่ามีปัญหาเรื่องพื้นสุดไง
0: ครับ
1: ก็โอ้โหถือว่า
0: ใครมีบัตรก็โชคดีไป
1: ใครมีบัตรก
0: ็แต่ว่าบัตรรอบวันแรกก็โชคไม่ดีไป
1: น่าจะเซ็งหน่อย
0: ว่าโอ้โหคนเรากว่าจะเตรียมตัวได้แบบหนึ่งต้องแบบเตรียมที่จะเคลียร์งานเคลียร์นู่นเคลียร์นี่แล้วก็อยู่เพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตเดินทางไปเตรียมตัวอีกอะไรอีก
1: อย่างพวกเรา
0: เพื่อนัดอะไรอีก
1: อย่างพวกเราไม่มีปัญหานะพี่เพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพไงแต่ว่าคนต่างจังหวัดที่เขามาในรอบวันนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วพี่รู้ไหมว่ามีคนมาจากต่างประเทศด้วยนะฮะ
0: บินมาอีก
1: บินมาด้วยนะฮะ
0: แล้วใช่ไง
1: แล้วปัญหาคือเขาต้องมีไฟกลับก่อนวันที่9ครับเขาดูต่อไม่ได้
0: นั่นไงใช่ไง
1: อันนี้เขาก็ต้อง
0: กระดามาไปอีก
1: เอาบัตรไปขายต
0: ่อ
1: หรือไม่ก็ต้องเป็นคืนให้กับฝ่ายจัด
0: คือคนอยากจะดูมากกว่าขายแล้วก็ถึงขนาดบินมาต่างประเทศแล้วคงไม่ได้หวังขายบัตร2-3 พันเราแบบหวังเราได้ตังค์
1: เขาอยากดู
0: แ
1: ต่จริงๆแล้วมันก็มีวิธีคือเขาอาจจะต้องเอาบัตรไปแลกกับคนที่ได้ดูในรอบก่อนที่จะถึงวันที่9ไง มันก็พอจะแก้ไขได้อยู่ก็ต้องลองโพสต์แต่ว่าตั๋วผีก็โหราคาสูงมาก
0: เท่าไหร
1: ่โห4-5 พัน6-7 พันอะแต่ว่าเดี๋ยวเขามีไลฟ์สตรีมให้นะAIS ก็จะไลฟ์สตรีมในวันอังคารที่
0: พวกก็โทรมาขอผมงานผมก็บอกผมจะไม่มีได้ไงเขาบอกขอ

0: น้ำแป้งให้หน่อยผมบอกอ่ะแล้วไปเกี่ยวอะไรวะพวกก็เลยส่งมาให้ดูว่านี่ไงเมืองไทยสปอนเซอร์ผมก็อ้าวสวยแล้วกู
1: แล้วเป็นไงพี่
0: ผมก็เลยต้อง
1: พอทัก
0: ติ้งทักไปบรรดาโมบรรดาโมพวกขอบัตรดูคอนเสิร์ตหน่อยอะไรหน่อยไหวไหมมาดามแป้งยังไม่มีตั๋วเลยครับพี่ก้าบอกโอ้โหพูดงี้ก็จบเลยมาดามโม
1: ไม่จบนะ
0: ครับมาดามโมคือ
1: เห็นรูปมาดามแป้ง
0: หน้าห้องมาดามแป้งเป็นพีอาร์ประจำตัว
1: มาดามแป้งอาจจะไม่มีตั๋วแจกแต่ว่าเมื่อวันก่อนมาดามแป้งไปดูด้วย
0: ก็เขาเมืองไทยเขาเป็นสปอนเซอร์นะ
1: แต่ผมแนะนำให้พี่ติดต่อสิงนะเพราะว่าสิงสปอนเซอร์ใหญ่กว่า
0: ใช่ไหมสิงก็ติดต่อขอชิ้นส่วนไม่ได้เพราะว่าจะขอสปอนเซอร์จัดกอล์ฟอยู่เดี๋ยวไปขอนี่เยอะบอกงั้นเอาบัตรคอนเสิร์ตไปดูเลยแล้วก๊อปปีหน้าแล้วกันนะ
1: เ
0: ออสวยกู
1: งั้นไม่ได้
0: ไม่ได้ผมไม่ดูนะผมดูอยู่บ้านดูไลฟ์สตรีม
1: งั้นดูไลฟ์สตรีมแล้วกัน
0: เดี๋ยวผมเปิด YouTube ฟังพี่ป้อมแล้วผมฟังแต่เด็กแล้วผมก็เสียตังค์กับแกไปเยอะเพราะว่าตอนเปิดร้านเนี่ย
1: มาดิ
0: เนี่ยแกมมี่มาเก็บตังค์ผมเนี่ยปีนึงเกือบ 70,000 นะ
1: ลิขสิทธิ์นะ
0: เออ75,000
1: เออ
0: นี่ค่าผมดูได้หลายรอบเลย
1: เออ
0: แต่อันนี้ไม่ได้ดูตัวเลยนะผมฟังแค่นั้น
1: ผมก็นึกว่า
0: จ่ายตังค์ไปเยอะ
1: นึกว่าพี่เสียตังค์ซื้ออัลบั้มของพี่ป้อมอัศนีตั้งแต่ชุดแรกๆเออก็ยาวมาเลย
0: แต่เทปผมมีชุดแรกๆสมัยแบบผมมีแน่2เทปผมจำได้1ก็กุมใจไม่มีรอลิงเนี่ยผมมีเทปเนี่ยแล้วก็บ้าหัวฟังไม่ทันยังเด็กไปแต่เคยฟังแต่ว่าไม่มีตังค์ซื
1: ้อ
0: แล้วก็มาหลังบ้าหัวฟัง
1: ชุดแรกเลย
0: ชุดแรกของเขาเลยแหละถ้าใครเกิดไม่ทันเนี่ยผมจะบอกวิธีโปรโมทให้มันก็เป็นการโปรโมทที่แปลกๆนะเขาเอาเสียงตีกองเอามาโปรโมทเพลงแล้วเขาก็ตื้อดื้อดื้อดื้อตื้อตื้อดื้อดื้อดื้อตื้อตึงตึง
1: ตอนนั้นคือไม่ได้เข้าแกมมี่
0: ตื้อตื้อดื้อดื้อดื้อตึงตึงแล้วก็ไม่มีใครรู้จักว่าเป็นอัศนีวสันต์อะไรแล้วก็โปรโมทแค่นี้
1: คืออินโทร
0: โปรโมทอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอะแล้วก็มีในทีวีแล้วก็มีเสียงตื้อดื้อๆแล้วถึงค่อยปล่อยมาคำว่าหอฟังไปไหนอะไรเนี่ย
1: แต่คือมีเสียงกองก่อนสองเดือน
0: แล้วเป็นเสียงออแกนด้วยตื้อดื้อๆตื้อตื้อเคยฟังใช่ป่าวฟังมันไออินโทรมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีกองตีสองทีตึ้งตึ้งอะไร
1: โอ้โหโปรโมทแบบนี้2เดือนเลยพี
0: ่เออว่าเพลงของใครเพลงอะไร
1: ตอนนั้นพี่เด็กมาก
0: ก็มันน่าจะม.1ใช่มั้ง
1: อืม
0: พอได้ยินพอได้ฟังแล้วแหละแกมมี่อะไรก็ไม่รู้จักหรอกอยู่ต่างจังหวัดทีนี้ก็ค่อยเปิดตัวเพลงมาก็ดังอยู่เพลงนี้แล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยนะก็ผมฟังไปไหนแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นมาแนวใหม่อ่ะเป็นเพลงที่มันเมื่อก่อนที่ดังๆ
1: ก็คือมาไล่กันมาวัยรุ่นในยุคนั้นอ่ะ
0: ก่อนอัศนีนี่อะไรรุ่นนั้นเนี่ยมันก็ฟังลูกทุ่งอะไรกันอยู่แล้วก็ฟังพี่แอดฟังคาราบาวอะไรอย่างงี้กันอยู่
1: เพื่อชีวิตนะตอนนั
0: ้นฟังพี่ป้อมนี่เพิ่งมาแล้วบั้มแรกตอนนั้นมันก็เป็นเพลงเหมือนจินตนาการคำว่าบ้าหอบฟางเนี่ยมันก็อะไรของเขาวะเพลงดังชุดนั้นมีเปล่าไม่มีนะแล้วเขามาดังชุดสอง
1: ใช่ครับชุดแรก
0: ก็เคยสัญญาของพี่ป้อมไอ้พี่โต๊ะอะไรพวกนั้น
1: วันนี้เราคุยกันยาวเลยนะ
0: ง่ายไหม
1: เมื่อ
0: วานผมได้เกริ่นไปแล้วว่าคุณตั๋วที่เขาสามารถคุยจากเวียดนามคุยคุณโต้งเพื่อนเขาตั้งแต่8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็น
1: FC ผมไลน์บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยกำลังโดนพี่วันก้าเผาอยู่นะฮะรู้ตัวไหมฮะตอนนี้ ผมก็ว่าทำไมผมจามชอบกลบอกในรายการเลยฮะลองเปิดไปดูได
0: ้โอ้ไลน์ตัวมัน
1: เออไลน์มาบอกเลยแจ้งข่าว
0: โดนแล้ว
1: เออโดนแล้วเรื่องคุยโทรศัพท์เนี่ยยาวแล้ว คุณตัวยาวแน่นอน
0: เพราะว่ามันเหตุจากความไม่ดีของคุณ
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะคุณไม่ไปตอบ SMS อาร์มซ่
1: า
0: ผมก็ต้องมาล่ายาวว่าสาเหตุที่ไม่ตอบเพราะเวลาคุณคุยเงี้ยคุณจะไม่ค่อยดูจ
1: อ
0: ผมก็หันหน้ามาคุยกันแล้วคุณก็ไปเรื่อยผมก็คุยเนี่ยผมก็ชวนคุยอะไรแล้วก็จบรายการหมดพอดีไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาภาก็บอก2 อาทิตย์แล้วเนี่ยนี่ดีนะเขาให้ขนมคุณมากินเป็นผมแก้งเอาเกลือยัดใส่โดนัทเนี่ยเคี้ยว2 คำ 2 คำ
1: ขอบคุณอาร์มซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวลืมนะครับแบบเอาโดนัทมาฝาก2กล่องใหญ่เลยให้กับทีมงาน FM 99นะ
0: ตรงไปตรงมากว่ารุดดี้เยอะบอกว่าให้ก็ให้
1: ให้ก็
0: ให
1: ้
0: ไม่ให้รุดดี้บอกว่าให้แล้วก็เงียบ ไม่มีความจริงใจ
1: ติดต่อ
0: ไม่ตรงไปตรงมา
1: ตอนที่ติดต่อง่ายขึ้นไหมครับ
0: เหมือนเดิมติดต่ออย่างเดียวคือส่งรูปเด็กมานวดไหมพี่นวดไหม ส่งทั้งวันแล้วก็ แล้วก็หายเงียบไปก็หายแล้วก็โอนก่อน500ดิมันจำอะไรผมก็โดนไปแล้วโดนบ่อยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เงียบเหมือนเดิม
0: มิดจริงๆอ่ะ
1: แม
0: ่มิดจริงๆรุดดีเนี่ยบอกได้เลยคุณได้ข่าวว่าหลวมตัวเยอะนะช่วงหลังเนี่ยคุณโกเขารายงานมาแล้วว่าคุณเป็นหลงคารมรุดดี
1: ้นิดหนึ่ง
0: โดนคืน
1: นิดหนึ่งครับพี่ส่วนมากจะได้พี่ก้าเนี่ยมาช่วยเตือนสติ
0: อ่ะก็พูดได้แค่นี้เห็นไหมผมก็บอกแล้วว่าอัมซ่าเขาแบบบอกเอามาให้รุดดี้อ่ะเดี๋ยวอันนู้นเอานี่โอ้โหพูดหวานเจี๊ยบพูดจ้าวสวยหรูเคยได้กินไหม
1: ไม่เคยครับ
0: ใช่ไหมคุณนึกดูดีๆคุณนึกดูดีๆไว้เดี๋ยวจะหาว่าผมอัม
1: เฮ้ยแต่บางทีเขาไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้พูดเลย
0: ไม่ได้
1: พูดเลยไม่ได้พูดเลยครับไม่ต้องหวัง
0: แต่มันมีบ้างแหละว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมนู่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้
1: แต่ยังพี่ก้าจะต้องเจอเยอะเพราะว่าพี่ก้าจะต้องแบบว่าเขาอาจจะต้องมาขอความช่วยเหลือพี่ต้องมีการแบบว่า
0: พี่เดี๋ยวเอานุ่มมาให้นี่ให้สุดท้ายเป็นแม่เขาที่เขาแม่เขาเย็บกางเกงขาสั้นสีดำอะไรเนี่ยผมจำได้เอามาให้ผมก้าขอบใจมากนะดูแลรุดดี้แม่เย็บมาให้นี่แม่เย็บกับมือเลยนะเอาเกงให้ผมตัวผมนี่น้ำตาซึมเลยผมแต่ใจจะพูดใจจะขาดแม่ผมไม่เคยได้อะไรรุดดี้เลยเนี่ยมีจะช่วยอย่างเดียวนี่ของแรกแม่ให้เนี่ยผมจะเก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวใส่กรอบเลยครับไม่กล้าใส
1: ่ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าพี่ผมว่าพี่น่าจะติดค้างเขาเมื่อชาติที่แล้วอะ
0: ถ้าคิดอย่างนั้นก็สบายใจนะ
1: สบายใจ
0: ผมว่าน่าจะเยอะผมคงไปขอพวก
1: เขาด้วยน่าจะเยอะอยู่ฮะ
0: ชาติที่แล้วอะ
1: อุ้ยนี่เราเกินมาเกือบ20นาทีนะไม่ได้คุยเรื่องบอลไทยเลยนะพี
0: ่นั่นแหละดิเพราะแฟนศรีสะเกดอุตส่าห์มารอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: เปิดเพลงศรีสะเกดแบบรอเลยนะเมื่อวานนี้ก็เนาะ
0: โก้ชิงเปิดไปก่อนไงโก้ไปชิงเปิดอะไรอ่ะ BG หรืออะไรอ่ะเอ้ยท่าเรือชิงเปิดท่าเรือเมื่อวานนี
1: ้
0: ทีเด็ดเขาผมก็เลยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ต้องต้อนรับศรีสะเกดที
1: ่น้องใหม
0: ่ขึ้นมาใหม่2ทีมเลยมีทั้งสองทีมด้วยใช่ไหม
1: ผมแจ้งผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะไทยลีก1เนี่ยเมื่อวานเชียงรายนะฮะเปิดบ้านเอาชนะชลบุรีไปได้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนี่แหละครับเจอกับศรีสะเกษน้องใหม่ก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่1การท่าเรือครับบุกไปเอาชนะน้องใหม่ราศีสลายครับแชมป์ไทยลีก2เมื่อฤดูกาลที่แล้ว2ประตูต่อ1แล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยระยองนะเล่นในบ้านเอาชนะพีทีประจวบไปได้1ต่อ0เมื่อวานเนี่ยก็มีดราม่าเยอะมากเลยอ่ะโดยเฉพาะคู่ของเชียงรายกับชลบุรีต้องเข้าคู่
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นท
1: ี
0: เด็ดของเราทั้งคู่
1: ทีเด็ดเลย
0: คุณโก
1: ้ทีเด็ดเลย
0: ให้ทีเด็ดชลบุรีไปเรียบร้อยโอ้ยมรณา
1: พ่ายไปครับประตูโทนเม็ดเดียวฮะจากดักลาสที่หลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงฮะก่อนเกม
0: หลุดเหรอ
1: ก็หลุดฮะหลุด
0: หรือไม่หลุด
1: หลุดครับหลุดเพราะว่าก่อนเกมเนี่ย
0: ถือว่าได้ประตูหลุด
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแจ้งว่า VAR เจ๋งฮะ
0: เออ
1: นัดนี้ไม่มี VAR ฮะโอ้โหเหลือเชื่อครับเป็นนัดประเดิมสนามไทยลีกนะฮะแล้วก็ความพร้อมเนี่ย3เดือน4เดือนที่เตรียมมาเนี่ยมาพังครับในนัดเปิดฤดูกาลน่ะ
0: เ
1: กิดอะไรขึ้นนะพี่ก้าเมื่อวานมี2คู่นะที่ VAR ใช้ไม่ได้ก็คือคู่ของเชียงรายกับชลบุรีแล้วก็มีปัญหาจริงด้วยครับมีประตูชัยที่มันเกิดปัญหาที่ว่ามันล้ำหน้าแต่ว่า VAR เช็คไม่ได้แล้วก็อีกคู่นึงเป็นคู่การท่าเรือกับราศีสลายอันนี้ก็ไม่มี VAR แต่โชคดีว่าไม่มีเหตุการณ์ดราม่า
0: ก็จะพูดว่าเป็นประตูแล้วถือว่าเป็นความสวยซวยของชลบุรีก็ว่าได
1: ้
0: เพราะคิดว่าถ้ามี VR นี้น่าจะ
1: โอ้โห
0: น่าจะไม่ได้ประตู
1: ล้ำหน้าแน่นอนครับแหมไปขนาดนั้นแล้ว
0: คือมันเป็นบอลที่ครอสเข้ามาจากหลังใบหน้า
1: ครับ
0: ยี่พอบอลตกเนี่ยตัวที่จะคนถึงบอลจังหวะแรกพาสไปให้เนี่ยมันก็เตะโดนแบบเฉียวๆเหมือนกระดกบอลให้บางๆแต่โดนไม่โดนอ่ะไอเนี้ยมันก็อยู่ที่ผู้เล่นผู้ตัดสินและอยู่สนามมันใกล้ๆที่สุดอ่ะก็จะเห็นไม่เห็นแล้วแหละแต่ว่าก็ถือว่าถ้าดูจากจอก็น่าจะโดนบ้างแหละนะและนี่มันก็เป็นการว่าพอโดนแล้วเนี่ยตัวที่วิ่งเนี่ยสอดขึ้นมาคือดักลาสใช่ไหมที่ยิงอ่ะ
1: ครับเพราะว่า
0: บอลก็ยิงก็หลุดก็คือเป็นจังหวะที่ถ้าโดนเนี่ยเขาจะล้ำ
1: ล้ำใช่
0: แต่ถ้าวิ่งไปจากข้างหลังสาดมาเนี่ยไม่ล้ำ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนั้นแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังไงมันก็น่าจะมีการสะกิดโดนก่อนจังหวะแรก
1: เฮ้ยแต่ผมดูจังหวะนี้แล้วจากภาพช้านะครับคือประตูของเชียงรายเนี่ยเขาเตะยาวแล้วก็เล่นเร็วนะฮะ มันก็เลยทำให้ไ
0: ซแมนเนี่ย
1: วิ่งไม่ทัน
0: เตะไม่ทัน
1: เตะเร็วมากกูได้บอลปุ๊บเตะเร็วเลยแล้วบอลเนี่ยข้ามครึ่งสนามมาเลยแล้วมันมาตกใส่โรบินโญ่ผู้เล่นของเชียงรายพยายามจะเอาบอลลงแต่ว่า
0: แต่ผมว่าเขาน่าจะป้ายต่อไม่แน่ลงหรอก
1: เ
0: ขาป้ายต่อแหละ
1: มันก็แต่จังหวะมันก็คล้ายๆก้ามกึ่งอาจจะอยากจะป้ายต่อเลยหรือว่าอยากจะเอาบอลลงแต่ดูภาพช้ามันโดน มันโดนนิดหนึ่งสัมผัสบอลบอลมันเปลี่ยนทิศทางแล้วหลุดไปถึงดักลาส
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้ดักลาสเนี่ยเข้าไปยิงประตูได
0: ้ก็คือ
1: แล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยไลแมนเนี่ยเขาไม่ได้ยกธงแล้วมุมมองของผู้ตัดสินในสนามไม่ทันนะพี่ค่ะตอนเตะข้ามมาเนี่ย
0: ยังอยู่กรอบเขตโทษอยู่
1: เพิ่งจะวิ่งออกจากกรอบเขตโทษมานิดเดียวอ่ะพี
0: ่ออ
1: มันจะไปเห็นได้ไง
0: ก็นั่นผมไม่บอกว่าความโซยอของทางชลบุรีก็เกิดขึ้นในการไม่มีเวลานัดนี้พอดีแต่ชลบุรีก็ทำเรื่องแล้วนะจะขอลงโทษผู้ตัดสินแล้วก็ประท้วงการทำหน้าที
1: ่ผมทายเรื่องหน้าได้ไหมพี
0: ่ครับ
1: ผู้ตัดสินน่าจะโดนน่าจะโดนหลายเกม
0: แต่เอาข้อจริงนะถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยชลบุรีสู้ไม่ได้จริงซึ่งเชียงรายก็เปิดเกมบุกเกือบอะไรก็คิดไว้ว่าสงสัยจะโดนสักลูกอ่ะคิดในใจแล้วก็โดนจริงๆซึ่งชลบุรีครึ่งแรกเนี่ยสู้ไม่ได้ครึ่งหลังเนี่ยเค้นฟอร์มกลับมาเนี่ยพอได้มั่งแต่ว่าโอ้โหเล่นเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าก็กลับไปแก้ไข
1: หมายถึงว่า
0: ปรับเยอะเลย
1: ชลบุรี
0: อืม
1: เพราะว่าที่เมื่อวานนี
0: ้คือขึ้นบอลเหมือน VIP บอล VIP
1: ค่อยๆเล่นไปเรื่อย
0: มันเหมือนเล่นเหมือนนำอ่ะเล่นแบบว่าแบบอย่าให้เร็วอย่ากระแทกแรงให้ที่ตีนนะเพราะว่าวิ่งไม่ไหวบอลเวพีคือตัวเนี่ยผมเวลาลงเล่นผมต้องสั่งเลยบอกว่าไม่ใช่แค่ให้ที่ตัวครับตัวให้ที่ตีนเลยบอลเนี่ย
1: ห้ามเผื่อนะเผื่อไปก้าวเดียวก็วิ่งไม่ทัน
0: ระดับเวพีเล่นไม่มีเผื่อเลยครับประมาณนี
1: ้ให้ที่ตัว
0: ให้แบบว่าลากเอาพอได้บอลแล้วปุ๊บไปเดี่ยวเลยนะขึ้นริมเส้นฝั่งซ้ายชะลอรอเพื่อนเติมรอให้เต็มเหมือนขึ้นมา
1: คือเพื่อน
0: ขึ้นมาเสร็จก็เติมแต่ว่าก็กลายเพื่อนจะเติมมันครบอ่ะมันก็ดึงรอแล้วมันมีด้วยอ่ะผมเห็นโค้ชเฮงเมื่อก่อนเจอหน้าผมเนี่ยตอนเมื่อก่อนทำหนังสือด้วยกันเหมือนค่ะวิธีเล่นที่มีศักยภาพคือการโต้ขับแบบฉับพลันการเล่นเกมลุกที่รวดเร็วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรูปแบบแล้วก็จะมาเทรนให้ผมดูการวางหมากขึ้นกระดานเนี่ยทำให้ผมดูประจำแต่ผมดูชมพีแกเมื่อวานนี้มันไม่ใช่เหมือนที่พี่เฮงพูดเลยครับ
1: เออ
0: ชมพีของพี่เนี่ยทำไมมันขึ้นบอลอย่างนั้นน่ะ
1: แล้วไม่ไปบอกโค้ชอ้นเหรอครับพี่เฮง
0: นั่น
1: น่ะดิว่าให้เร็วกว่านี้หน่อย
0: จะไม่บอกก็ไม่ได้เพราะแกนั่งดูบนบล็อก VIP ทุกนัดแล้วแกก็ต้องไปติวไปสอนให้แหละแล้วขึ้นบอลอะไรอย่างนั้นเนี่ยขึ้นแบบเหมือนเข้าใจแบบบอลเซตแบบต้องขึงไม่บอลขึงอ่ะต้องรอข้างหลังขึ้นมาเติมให้เต็มก่อนแล้วค่อยเซตซ้ายขวาทางเคาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มันบอลโต้กลับไม่เร็วไม่รวดไม่เร็วแล้วผมถามจะไปยิงเขายังไง
1: ยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนชลบุรีเขาโอเคไหมกับนัดแรก
0: เขาก็ด่าเป็นผมพูดนี่แหละครับเล่นเหมือนนำเล่นเหมือนนำชลบุรีแต่ดูแล้วคือเขาก็พูดว่าคือมีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าแฟนๆที่ดูบอลคู่ชลบุรีเชียงรายคิดว่าลูกนี้ล้ำหน้าไหมครับอะไรเงี้ยบางคนบอกไม่ล้ำแล้วก็ขีดเส้นเป็นรูปสามเหลี่ยมคางหมูยกเส้นตรงหลบเป็นข้างหมู
1: หลบดักลาสนะ
0: ใช่ อะไรก็อะไรแบบให้ขำไม่ขำอ่ะ
1: อ๋อแบบลงเพจฮ่า
0: เลยอะไรก็มีแต่ว่าก็แล้วก็แฟนเชียงรายก็มาเม้นว่าผมแฟนเชียงรายครับผมก็มองว่ายังไงก็ล้ำครับก็แฟนเชียงรายก็ยอมรับว่าล้ำมีบางคนก็แซวว่าดีนะที่เป็นชลบุรีถ้าเป็นเชียงรายเสียหั่นคงโพสต์แล้ว ผมอันนี้ขำอันนี้ก็ฮากว่า
1: อันนี้ฮา
0: ไม่มีโพสต์เลยนะไม่มีโพสต์นะรอบนี้
1: บอกว่า
0: เสียหันไม่โพสต์นะ
1: โค้ชหันไม่ได้โพสต์อะไรใช่ไหมผมเชื่อเลยว่าแฟนชมพูต้องออกมาแซวใช่ไหมมาเยอะแน่ทำไมโค้ชหันไม่โพสต
0: ์ไม่โพสต์หันไม่โพสต
1: ์ทำไมดูเงียบไป
0: ลองเป็นเชียงรายโดนดิโอ้โหประมาณ10โพสต
1: ์แต่จริงๆแล้วเมื่อวานเชียงรายรูปเกมดีกว่าจริงๆน่าจะยิงให้เยอะกว่านี้นะ
0: แต่ว่าแฟนชมพูก็บอกว่าขึ้นบอลโอ้โหช้าแล้วก็ เล่นเหมือนนำอะไรเงี้ย

0: เนี่ยแต่ว่าทรงนี่ก็แพ้ก็เขาคิดว่าไม่ไหวอะบอลก็เกมแรกก็ไม่ไหวจริงๆมีของตัวลุกตั้งเยอะไม่ใช้เกิดประโยชน
1: ์
0: ใช่ไหมฮะจริงอะของตัวลุกชมบุรีนี่โหดดูดันทั้งนั้นนะแต่กลายว่าเขาแบบไปขึ้นบอลช้าไม่ทะลุทะลวงอะเล่นชิวอะเล่นชิวไปหลายคนบอกเล่นชิวเออมันก็ใช้คำนั้นได้
1: ต้องการหนึ่งแต้มอะพี่นัดประเดิมสนามแล้วความฟิตนักเตะมันยังไม่เข้าที่ด้วยแหละเนาะ
0: แต่ผมว่าเขาขึ้นบอลช้าอย่างนี้เนี่ยต้องไปแก้เรื่องการเซตอะว่าคุณอาจจะต้องปรับว่าไม่ต้องขึงอะไม่ต้องแน่นอนอะแต่ว่ามันต้องดุดันรวดเร็วกว่านี
1: ้
0: อืมเวลาจะเอาแล้วยิ่งเล่นแบบประตูคืนก็ต้องก็การถามว่าบอลคนทีมจะเสียประตูอะส่วนใหญ่มันก็เกมลุกก็ต้องทำไงก็ต้องเล่นเร็วใช่ไหมให้คู่แข่งจับจังหวะไม่ทันคือต้องเข้าทำเร็วอันนี้ค่อยๆเข้าทำเหมือนอาร์เซนอลยุคก่อนอะเซตนั่นเซตซ้ายเซตขวาเซตขวาเซตซ้าย
1: ผมว่าแฟนชลบุรีเขาน่าจะอารมณ์เสียเหมือนกันนะถ้าจริงๆเราเล่นให้เร็วกว่านี้อาจจะโดนด่าน้อยกว่านี
0: ้
1: ไม่ชัวร์แต่เร็วได้ไหมพี
0: ่ก็มันก็ต้องควบคู่กันไป
1: แต่ว่า
0: ไม่ใช่ชิวขนาดนี
1: ้
0: ของก็มีอะไรก็มีมันก็ชิวไป
1: เดี๋ยวก็ว่ากันทีนึง
0: คู่ของ
1: ไอ
0: ้
1: เร
0: ื่
1: องของการไอ้ไปฟ้องพุทธสินนะพี
0: ่ก็ทำหนังสือไปแล้วแหละทางชลบุรีก็ได้ทำ
1: แต่ผมมีชื่ออยู่เนี่ยพุทธสินเกมนัดนี้นี่คมกฤษนะฮะคุณคมกฤษผลประสิทธ์นะพุทธสินและส่วนผู้ช่วยพุทธสินเนี่ยวรัญญูชมโกศลเดี๋ยวรอ
0: คือฝั่งนั้นนะฝั่งที่ควรจะเห็น
1: อ่ะฝั่งที่ควรจะเห็นนะแต
0: ่ฝั่งที่ยืน
1: ดูจากภาพช้าคือวิ่งไม่ทันนะ
0: เห็น
1: บอลมันเร็วมาก
0: โยกตัวแล้วโยกกำลังโยกเลยยังโยกตัวอยู่น่าจะ
1: วิ่งไม่ทัน
0: ตัวรองสุดท้าย
1: แล้วไม่รู้ว่าเห็นมันมุมนั้นมันรู้มันเห็นโรบินโย
0: คือบอล
1: ผัดบอลจ่าย
0: ไอ้ที่จังหวะล้ำอ่ะมันก็อยู่กลางสนามเป๊ะพอดีด้วยนะกลางสนามหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่กึ่งกลางนะหมายถึงว่าจากริมเส้นฝั่งนู้นกับริมเส้นฝั่งเนี้ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเลย
1: มันเป๊ะมากนะทุกอย่างอ่ะ
0: กลาง
1: จังหวะ
0: นรกมาก
1: เพราะถ้าตามกฎแล้วพวกสาวประตูออกบอลยาวมาเนี่ยยังไงไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วฮะถ้ามันถึงทางตัวของดักลาสเลยเนี่ยแต่ว่าดูจากภาพช้ามันไปสัมผัสผู้เล่นของเชียงรายอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งก็นะฮะสวยไปฮะแล้วก็คู่ต่อไปศรีสะเกษหน่อยไหมพี
0: ่ครับ
1: เมื่อวานนี้แหมน้องใหม่พี่ก้าที่เชียร์อยู่นะ
0: เปล่าก็ให้กำลังใจแล้วกัน
1: ให้กำลังใจนะช่วย
0: หมายถึงว่าศรีสะเกษก็ขึ้นมา2ทีมเปลี่ยนเพลงให้เพลงดุดันเลยทีเดียวแต่ก็มองว่าไม่ง่ายสำหรับเกมนี
1: ้โหก็ไม่ง่ายจริงฮะเพราะว่าเจอกับแบงคอกแล้วที่ไม่ง่ายคือมันมีฟ้าแลบด้วยคร
0: ับ
1: คู่นี้แล้วเกมมันต้องเบรไวประมาณสัก30นาที
0: ก็เมื่อวันเทพก็ฝนตกแหละแต่ว่าในช่วงกลางๆเกมเนี่ยแถวรัชดาแถวลาดพร้าวแถวเนี้ยซาแล้วนะแต่มันน่าจะเป็นหนักแถวรังสิตก็คือสนามแบงคอกสนามบีจีเนี่ยสนามเดียวกันเนี่ยมันก็เลยกลายว่าตรงนั้นต้องเบรกเกมหยุดไปแต่ว่าทางแบงคอกก็นำไปแล้วนำไปสุดกู่ไปแล้ว
1: 3-1แต่ว่า
0: ไป1-0ไป2-0ไป3-0แล้วก็เหมือนมาโดนจุดโทษเป็น3-1แล้วก็เกมหยุดนะเกมหยุดก็หยุดไปกับฝนเลย
1: แล้ว
0: หลังมากลับมาเตะใหม่เงียบเลิกเลยเหมือนเลิกแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แพทริกไอตัวยิงจุดโทษของศรีสะเกษก็โดนใบแดงด้วย
0: ครา
1: วนี้ก็จบเลยฮะ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่พี่ได้ดูลูกยิงจุดโทษเขาป่ะ
0: ได้ดู
1: เหนือชั้นมากนะ
0: ครับ
1: เป็นการยิงจุดโทษแบบไม่ถอยอ่ะ
0: ซ
1: อยเท้าอยู่กับที
0: ่อ๋อ
1: ซอยเท้าอยู่ที่ลูกบอล
0: เหรอ
1: เฮ้ยผมไม่เคยเห็นนะมันยิงยากมากเลยนะลูกเนี้ย
0: ก็เดี๋ยวส่งไปให้เอ็มเบปเป้ดู
1: โอ้
0: ไม่เคยยิงให้ลิมาดิด
1: ใครยิงแบบนี
0: ้ลูกชี้เป็นชี้ตายแพ้หรือเสมอแต่เป้ยิงเรียบร้อยให้เขาเซฟ
1: แล้วประธานเป้ยิงไงพี่ถอยหลังก็ล่ะ
0: ยึกแบบยึกจริงเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องนี้หลายทีแล้วว่าผมเห็นในไอ้ยึกเนี่ยมันประมาณ 50% อะที่ส่วนใหญ่จะพลาดหลังๆเนี่ยยึกเนี่ยประตูอ่านทางออกไปแล้วมันยึกจักยึกจักแล้วประตูเขาไม่กระโดดก่อนไงไม่กระโดดดุ้งแดงดุ้งแดงสุดท้ายไอ้คนยึกอ่ะมันไม่มีหลักไปเองอ่ะก็กลายว่าแบบยิงไม่ค่อยเข้ามุมหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เล็งมุมอยู่แล้วพวกยึกอ่ะมันเป็นการวิ่งเพื่อ

0: ำดับเลยตอนแรกเลย
1: หมายถึงบรูโน่ฟานันเหรอพี่
0: ใช่
1: ของแมนยูอ่ะ
0: ใช่จอมตำนานยึกที่แบบดึงกันกระโดดกึ่งกึ่งกั้งกระโดดเด้งเด้งเด้งแล้วก็ก่อนจะยิงอ่ะ
1: มันก็มีหลายคนนะพี่
0: แต่ก่อนหน้านั้นเหมือนว่ากดอ่ะเขาห้ามยึกใช่ไหมห้ามหลอกห้ามอะไรต้องวิ่งเข้ามายิงตรงๆแล้วยิงเข้าไปเลยแต่เหมือนบรูโน่ก็เป็นการเหมือนกับเป็นคนที่มาแก้กฎที่ทำให้คนอื่นรู้เห็นว่าเอ้ยไม่ผิดกฎทำได
1: ้บรูโน่นี่มันมากระโดดก่อน
0: ใช่ใช่ไหม
1: ถ้ายึกยึกก็เนมาร์ก็ยึกยักเยอะนะกว่ามันจะยิงอ่ะเนมาร์บราซิลอ่ะ
0: แต่ว่าผมว่าบูโน่เนี่ยผู้เปิดจักรวาลใหม่ไอ้ลูกไอ้ยึกเนี่ยกระโดดกระดองแดงน้องแดงก่อนแล้วมายิงแล้วก็ค่อยนั่นแล้วผู้สินก็ให้ยิงอ่ะไม่ว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แต่มันก็มีพลาดบ้างนะ
0: ก็ใช่
1: บางทีมันก็ไม่เข้า
0: แล้วไอ้คนอื่นไอ้บอลโลกก็ไม่เห็นไอ้พวกมาเรียนแบบไอ้เตะแบบเนี้ยเยอะส่วนใหญ่ไอ้พวกกระโดดดึกดักดึกดักเนี่ยพลาดทั้งนั้นแหละพี่เป้ก็เหมือนกันเรียนมาดิผมนั่งดูอยู่เรียบร้อยยึกยักยึกยัก
1: แต่เนี่ยนักเตะศรีสะเกษคนเนี้ยลองไปดูนะฮะไฮไลท์ลูกยิงจุดโทษแม่พิเศษมาก
0: ครับ
1: ไม่ถอยหลังนะซอยเท้าอยู่กับที่ตรงลูกบอลเลยแล้วก็ยิงเลย
0: อันนี้ได้แต่ว่าจริงเขาก็ไม่ได้แนะนำนะเขาไม่เพราะว่ามันยิงยาก
1: ไง
0: เพราะว่าไม่ควรทำมันทำให้บอลไม่ค่อยแรง
1: แล้ว
0: มันยังไงก็ไม่แรงเท่าวิ่งมายิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: แล้ว
0: หนักบอลอ
1: ่
0: ะ
1: ยิงประตู
0: แล้วก็มันบีบมุม
1: ครับ
0: คนยิงอยู่แล้วสมมติมุมมันมีอย่างเงี้ยคุณยืนอยู่กับพี่คุณแบบไปวิ่งซอยเท้ายิงให้มันแบบได้ความแม่นยำมุมกว้างเนี้ยมันก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้โคตรยากเพราะผมดูแล้วเนี่ยกำลังขาเขาต้องดีมากเพราะลูกบอลที่ออกไปเนี่ย
0: ต้องแรงด้วย
1: ถือว่าแรงนะพี
0: ่ไม่ผมว่าไม่ใช่ว่ากำลังขาเหมือนว่ามันได้ต้องได้เหลี่ยมดีการเหวี่ยงเท้าจากข้างหลังคือเหมือนกับยืนกันที่แต่ว่าต้องเหวี่ยงไปไกลๆแล้วให้มันกระแทกบอลเนี่ยใช่ไหมต้องปักเข้าไปอะไรเงี้ย
1: และประตูผู้รักษาประตูที่เขายิงเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้รักษาประตูแบบว่าแหมกะเร็วกะลาดนะนี่ก็คือปฏิวัติคำใหม่นะฮะมือหนึ่งทีมชาติไทยนะฮะโอ้โหหลอกหายเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเมื่อวานที่พิเศษฝั่งของแมงคอกก็คือว่าเป็น2ประตูของวิรเทพป้อมพัน
1: โอ้ไม่ยิงนานไม่ได้ยิงมานานมาก
0: แล้วเขาขึ้นสถิติให้ดูแบบโอ้โหเป็นประตูจอมแอสซิสต์และจอมยิงประตูของแมงคอกในเกมเมื่อวานนี้เลยทีเดียวแล้วขึ้นสถิติเล่นทั้งหมดแมงคอก100นัดแอสซิสต์23ยิง2ประตูก็คือ2ประตู
1: ก็เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะยิง
0: แล้วเล่นไป100นัดมียิงไป2ประตูผมยังงงว่าเฮ้ยจริงเหรอวะ
1: ในรอบ2
0: ปีเล่นยังไงไม่ยิงประตูเลยวะ
1: ไม่ยิงก็
0: แสดงว่าเขาไม่ขึ้นไปกรอบกับโทษไม่ส่องไม่อะไรเลยแล้วเมื่อวานไปจับพัชภูไปหลงไปยิงยังไงเข้าก็งง
1: ยิงไกลอยู่ลูกนึงยิงไกลอย่างสวยเลย
0: ไปดูสถิติเขา100นัด2ประตูอ่ะผมงงเลยว่าอ้าวมันอยู่กองกลางไม่ยิงเลยกองหลังก็ยังมียิงนะ
1: พี่แดนคงเตือนสติบอกว่าต้องยิงแล้วนะเตอร์นะต้องยิงแล้ว
0: แสดงว่าต้องมีการติวบ้างแล้วว่าเป็น
1: พยายามยิงไกลยิงไกลหน่อย
0: ตัวรับก็ยิงไกลยิงอะไรบ้างหน่อยผมรู้แกไม่ยิงเพราะอะไรแกนักฟุตซอลฟุตซอลก็จ่ายซ้ายจ่ายขวาจ่ายซ้ายคลองหนึ่งเขาไม่ฟุตซอลถ้าไม่เล่นหนามใหญ่ก็ไม่ยิงไกลหรอกเพราะว่าสนามมันกว้างสนามมันยาวเขาก็ไม่ยิงไงเพราะวิริเพชรป้อมพันธ์นี่ดังไม่ใช่ดังเหมือนว่าเขาเกิดจากฟุตซอลนะเขาเล่นระดับฟุตซอลลงฟุตซอลลีกมาก่อนแล้วก็ย้ายไปเล่นฟุตบอลเขาก็เลยแบบเป็นคนคลองบอลเทคนิคดีซ้ายขวาแล้วก็เลยไม่ยิงไกลประมาณนั้น
1: ใช่ครับก็ปลดล็อกสักทีนะ
0: ครับ
1: เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตแดนกลางทีมชาติไทยฟีฟ่าอาเซียนเหมือนกันนะผมดูแล้วสำหรับวิรเทพป้อมพันธ์เนี่ย
0: ปล่อยเปล่าดีกว่าผมคือไม่ได้ว่าใครเก่งไม่เก่งหรอกเอาว่าใครจะปล่อยไม่ปล่อย
1: ปัญหาใหญ่คือปล่อยหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ถ้าให้นับต
0: ั
1: วผู้เล่นเนี่ยชุดใหญ่ทีมชาติไทยแต่ละคนเนี่ยโหน่ากลัวน่ากลัวงั้นเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือสโมสรจะปล่อยหรือเปล่า
0: น่ากลัวจะไม่ปล่อย
1: ผมว่าน่าจะปล่อยมาครึ่งนึงอ่ะปล่อยมาสัก10คนก็ยังดี
0: ครับ
1: นะให้แฟนๆอุ่นใจ
0: คู่ต่อไปที่ผมดูก็จะเป็นคู่ประจวบกับระยอง
1: ครับ
0: คู่ปิดท้ายเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วก็สมเหตุผลก็ถือว่าระยองเล่นได้ดีกว่าหน่อยนึงนะครับก็กลับมาที่ประจวบเป็นทีมที่ไปเยือนแล้วก็ไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่เหมือนเดิมแต่เมื่อวานก็มีลูกจังหวะหน้าตีเสมอได้เหมือนกันจังหวะของเมนเดสล็อกเข้าฟึบแบบกองหลังลื่นหลังหักไปแล้วมันก็ฝนตกกันทั่วเลยนะของประเทศไทยเมื่อวานก็จะเปียกๆหน่อยจะลื่นๆนิดนึงล็อกฟึบหลบไปหมดแล้ว

0: แกปั้นโอ้โหเบิร์ดไปไหนไม่รู้ประตูเหลือประตูลงประตูก็ไม่ทันแล้วอ่ะยิงโอ้ลูกนั้นก็จืดเลยก็มีโอกาสอยู่บ้างประจวบแต่ก็ตามตีเสมอไม่ได้แต่ถือว่าระยองก็ดุดันกว่ารู้สึกว่าระยองเขาจะมีสถิติที่สวยหรูในบ้านถ้านับข้ามจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาไม่แพ้ใครมาเขาเหมือนจะชนะ7นัดเลยว่าไม่แพ้ใครมา7นัดแล้วนี่แหละ
1: หมายถึงตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว
0: ตั้งแต่ข้ามมา
1: โค้ดโบยังอยู่นะฮะ
0: ใช่ไ
1: หมเพราะว่าฤดูกาลนี้เปลี่ยนเป็นโค้ดโดนัทแล้ว
0: ใช่
1: ก็ยังแรงต่อเนื่องนะในบ้าน
0: ก็ทรงบอลใช้ได้เลยโค้ดโดนัทก็เป็นคนทำบอลใช้ได้นะ
1: ก็เป็นอดีตโค้ด
0: ระยองได้ดี
1: สุโขทัยนะครับ
0: ก็เป็นอดีตโค้ดของทุกทีมที่ไม่ทีมใหญ
1: ่อุ้ยดับซ่าโค้ดเตี้ยได้นะเมื่อวานนี
0: ้เหมือนแกคมไปทั่วแล้วเหมือนกัน
1: โอ้แหมแพ้เฉยเลยครับจวบเอาพิการแป๊บเดียวนะต้องพักก่อนนะ
0: เอายังไม่ครบทุกคู่นี่เหลือท่าเรือ
1: ท่าเรือ
0: ราศีสไล
1: ท่าเรือนี่ผมก็ไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่า
0: โดนไปก่อน
1: บุกไปชนะได้ 2-1 เล่นแบบไม่มี VAR ด้วยแต่ก็ยังถือว่าโชคดีไม่มีดราม่าอะไร
0: ก็โดนไปก่อนแล้วก็มาไล่ตีเสมอ
1: ครับ
0: ครึ่งแรก 1-1
1: พีระดลนะพีระดลยิงได้
0: แล้วก็ท้ายเกมของครึ่งหลังก็มาเบียดยิงเข้าป้ายไป2-1
1: เมื่อวาน
0: เก็บ3คะแนนได
1: ้จูดซุนซับเบลก็เปิดตัวด้วยไหม
0: ครับ
1: ได้ลงนัดแรกให้การท่าเรือแล้วแต่ไม่ได้ยิงนะเมื่อวานไม่ได้ยิง
0: ก็ดูเหมือนว่าพวกตัวต่างชาติของท่าเรือเนี่ยก็เป็นตัวที่ดุดันก็ช่วยทีมได้เยอะเมื่อก่อนก็เหมือนจะเจ็บกันไปเยอะเลยไม่ค่อยจะช่วยรอบนี้มารู้สึกจะช่วยได้เยอะนึกว่าโค้ดอูดเอาซะแล้วเหงื่อตกก็สังเกตว่าโค้ดอูดเนี่ยผมจะรู้ทิศว่าเวลาเขาเครียดเขาจะเป็นไง
1: เป็นไง
0: เขาใช้น้ำประมาณ30 ลิตรล้างมือนั่นแหละ
1: ล้างมือเลยนะไม่ล้างหน้าก็เท
0: ก็นั่งเทผมก็นึกว่าจะกินแล้วเขาก็ล้างแล้วก็เปิดฝาแล้วก็วางถ้าพักมานั่งใหม่ข้างสนามแล้วเปิดขวดแล้วก็ลินล้างมือแล้วก็ดูแล้วก็ปิดฝาใหม
1: ่
0: สังเกตก็ด
1: ูผมไม่เคยสังเกต
0: ยองถ้าไม่มีน้ำอะไรเงี้ยแกเค็มไม่ได
1: ้
0: มีขวดน้ำอ่ะผมต้องมาวางให้นักบอลมาวิ่งกินวางให้โค้ชล้างมือ
1: ผมว่าให้แกเอาถังน้ำเนี่ยไปไว้ใกล้ๆกันเลยแล้วก็เปิด
0: ผมว่าเปิดแล้วก็เล่นของแบบสับพีติโยอะไรเปล่า
1: ไม่แน่อาจจะมีส่วนคาถา
0: ทางมี
1: อ
0: ะไรเงี้ยอ
1: าจจะมีส่วนคาถา
0: ผมว่าแกเล่นของนะโอ้โหเนี่ยนครนครเนี่ย
1: มีโอกาสครับมีโอกาส
0: อ่ะเอสเบสเดี๋ยวคุณก็ไม่อ่านให้เขาอีกเนี่ย
1: อ่
0: านไปก่อน
1: งั้นเดี๋ยวอ่านก่อนเบสดีกว่านะพี่นะหรือว่าใครจะส่งมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับ 468-9899 แล้วก็รวมถึง Facebook YouTube ของ FM 99ด้วยส่งมาคอมเมนต์กันหน่อยนัดแรกไทยลีกคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวข้อความแรกจากอาร์มซ่าไม่อ่านแล้วงอนแน่เพราะว่าไปกินโดนัทกันแล้วด้วยภรรยาของอดัมไม่ขยับนะฮะวิก้าวิตัวอาร์มซ่ามาแล้วแล้วก็นักเตะคนไหนพูดภาษาอีสานครับวิก้า
0: อาร์มซ่าว่าปีเตอร์สู
1: จริงๆปีเตอร์สูสนะ
0: ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้
1: ใช่ไหมอดีตนักเตะบุรีรัมย์นะ
0: สูสมันต้องแบบนักเตะคนไหนชอบกินก๋วยเตี๋ยว
1: ปีเตอร์สูสแล้วก็มีกรจากอาร์มซ่าบอกว่าแวะทักทายหายเหงาเราหันษาได้เวลามาทักรักคืนนี้เอาขนมไปฝากมาอีกทีสวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อทักทายจากอาร์มซ่าเขาเอาโดนัท
0: มากินไปค่อนอันละขอบคุณมากครับ
1: ใช่พี่ก้ากินไปครึ่งหนึ่งยังที่เหลือมันหวานไงแกก็เลยวางไว้ก่อน
0: เออทยอย
1: แล้วก็แฟนสีเกตเชียร์บอลเมาพร้อมกอดตั้งสโมสรถึงอยู่ลีกไหนเข้ามาด้วยใจไม่ต้องจ้างไม่ต้องเกณฑ์ถึงมาน้อยหรือมามากอารมณ์ร่วมใส่เต็มจากจืดเองฮะ
0: ก็
1: วันมาเยอะนะพี
0: ่ก็ใน
1: แฟนสีเกตมาเยอะมาก
0: ฟังสแตนหลังโกของที่สนามบีจีแน่นเลยนะเต็มบล็อกเลย
1: ผมว่าเกือบพันอะ
0: บล็อกก็เป็นพันอยู่แล้วเป็นพ
1: ัน มาเยอะกับแฟน
0: สีเกตก็ปกติเหมือนเมื่อก่อนดูไทยลีก2อ่ะเห็นแฟนมาพึบเต็มสนามเลยเหมือนไปสนามสุรากรมาบอกอุ๊ยแฟนบางทีเดินเข้าสนามตกใจว่าวันนี้สุรากรมีงานหรือเปล่าเนี่ยทำไมไปเกณฑ์แฟนบอลมาจากไหนปกติเขาจะมากันหลอมแหลมมาสุรากรที่ไหนได้หันไปดูแฟนทีมเยือนกันเลย
1: เทียบเลยผมว่าคน
0: ประมาณ 80%
1: ในกรุงเทพน่าจะเยอะนะที่มาทำงาน
0: โอ้โหทั้งนั้นแหละเขาเรียกกูปรีพัฒน์ถิ่นไงกูปรีพัฒน์ถิ่นเขาจะมี
1: จังหวะเขามาเชียร์แล้วก็เชียร์กันมันมากเมื่อวานนี้
0: ครับ
1: แล้วก็น้องตัวเฮียวันอาทิตย์ก่อนมาจัดกับรูดดี้ไม่อ่านข้อความสักคนเลยเหรอคุยกันเยอะไปจนหมดเวลาเลยนะส่งแล้วที่อาร์มซ่ามาบ่นเนี่ยนะอะไรเงี้ยวันนี้จัดหน่อยนะลาดลี
0: ลาปูน
1: ลาปูนนี่ลาดลำพูนนะ
0: น้องเขียนว่าละปูนลาปูนนี่ของคนเหนือเขาเรียก
1: ลาปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยนะ
1: บุรีแลมแล้วก็
0: แห่นี่คือแพ้ป่ะ
1: แห่น่าจะแพ้ฮะ
0: แพ้นี่แห่นี่มันต้องถ้าใช้คำถูกเลยแล้วก็สแลงได้นะต้องใช้ว่าแป
1: ้ครับ
0: คนแป้คนแป้เฮโลนี่
1: น่าจะเทโล
0: อ
1: ๋
0: อเทโล
1: เทโลแพ้กับเทโลนี่ไทยลีก2นะ
0: แกนแจ๊บุรี
1: แกนนะแจ๊บุรีอะไร
0: หยางบัว
1: หยางบัวนี
0: ่หนองบัวป่ะ
1: หนองบัวนะน่าจะหนองบัว7/100โอ้โหรหัสโค้ดของพี่โบยก็ดูทรงแล้ว
0: เมื่อวานยังไงเมื่อวานเหมือนแกจะพอได้นะของแกเนี่ยแต่ว่าน่าจะไปสวนท่าเรือแหละน่าจะไปตายท่าสีเกต
1: เมื่อวาน
0: ราศีสไล
1: เมื่อวานผมเจอพี่แมวสมยศ
0: ครับ
1: เขาก็ไปภาคไทยลีกคู่เชียงรายกับชลบุรีและพอจบปุ๊บแกก็บอกว่าแหมลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นคู่แบงคอกเหลือทีมเดียว
0: อ๋อภาคแกภาคอ่ะ
1: แกภาคคู่เชียงรายกับชลบุรีไงแต่ก็บอกแกลุ้นคู่ของไอ้เนี่ยแบงคอกกับศรีสะเกษ
0: แม้สมยศแหละ
1: เพราะว่าไม่รู้ว่าเกมมันจะเล่นต่อหรือเปล่า ฟ้ามันแลบมาแล้วก็โดนสั่งหยุด
0: อันนี้บอกพี่ก้าพี่รุดดี้พูดออกไลฟ์ VG Sport ในขณะภาคเจลีกว่าพี่รุดดี้มีข้อมูลพี่ก้าเยอะนะระวังเอาคืนจากอัมซ่า
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่พูดพี่ผมพูดชื่อผมเลยบ้าปะเนี่ย
1: จริงปะเนี่ย
0: กูไม่ได้จัดวิทยุนะ
1: ฮะ
0: ไอ้นี่มันแค้นขนาดนั้นเลยวะ
1: เขาก็เคยพูดชื่อผมนะเห็นอัมซ่ามาฟอร์ม
0: ใน VG Sport เลยภาคบอล
1: ด้วย
0: เนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกับเกมอะไรนะ
1: เออแล้วก็
0: พูดจริงว่ะตัวเนี้ย
1: พูดคุยตอบโต้กับ FC ที่เขาเม้นมาในคอมเมนต์ฮะ
0: มันชิวขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: ชิวมากฮะ
0: เอาใครจะจ้างก็จ้างเถอะแบบนี
1: ้สวัสดีครับนักก้านะแล้วก็พี่ตั๋วด้วยเริ่มวีคแรกเชิดดำทำฟาวซะแล้วนะฮะ
0: จากนทพก็เป็นคอลัมน์ของฟุตบอลสยามนะแสดงว่าเป็นแฟนบอลสยามมั้ยเนี
1: ่
0: ย
1: อ๋อแฟนรุ่นเก่าเหรอของพี
0: ่ไม่รู้ไม่อาจจะไม่ใช่แต่ว่าเขาอาจจะเคยได้ยินมั้ง
1: และเรื่องของเชิดดำเนี่ยพี่ก้ามีอะไรจะฝากไหมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่า
0: อย่ายาวเอาให้จบอยู่เรื่อยเวลาเรื่อยเวลาแล้วก็พี่ก้าแม่งใจผมเลยเงินพี่ก้าดีไหมอัมซ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ขอบคุณ
1: แตงกิ้ว
0: แล้วก็ขอให้สมความสำเร็จ
1: ครับผม
0: ในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจแล้วกัน
1: เช่นกันครับไม่เจ็บไม่จนนะอัมซ่าแล้วข้อความหายไปแล้วตอนนี้
0: อ่ะพักเบรกสักครู
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวมาพบกันเบรกที่สองนะครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซีลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชกุลสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัน
0: ท์ทุกตัว
1: เบรกที่สองเบรกเร็วมากพี่ก้าบอกให้หาผลฟุตซอลยังเปิดไม่เจอเลยครับพี่เอาโปรแกรมไปก่อนไหม
0: ผมรู้แต่ผลเจทีซักเมื่อวานยิงยิงไป10-1
1: โปรแกรมวันนี้ฟุตซอลไทยลีกมีเตะกัน4คู่นะคะก็จะมีนนทบุรีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบูเวฟชลบุรีนะ
0: ลำไยใครจะไปดูลำไยนี่แวะไปได
1: ้แวะไปได้ลำไยน่าจะมาเชียร์กับตันช้างนะฮะที่ลำโพสเตเดียมนะ
0: ครับ
1: บ่าย 3:30 คู่แรกเลยแล้วก็คู่ที่2เป็นภูเก็ตยูไนเต็ดพบกับเกษมบัณฑิตนะนี่เตะ 18:00 น.นะครับแล้วก็การท่าเรือเจอกับแบงคอกFC ผมจะคอยติดนะแบงคอก BTS ตลอดเลยนะ
0: เปลี่ยนสปอนเซอร์แล้ว
1: แต่ก็ไม่เขาถอนสปอนเซอร์ไปแล้วนะครับแต่หกโมงนะ
0: ไม่ได้ถอนหมดสัญญาครับแล้วเปลี่ยนผู้บริหารอะไรไปแล้วคุณวสันต์อะไรก็ไม่ได้ทำแล้ว
1: แบ็กเพิร์ลคู่สุดท้ายเป็นแบ็กเพิร์ลเจอกับราชพัฒน์เพชรบุรี2ทุ่มครึ่งนี่เป็น4คู่นะฮะโปรแกรมฟุตซอลไทยลีกในวันนี้นะส่วนผลเมื่อวานนี้ยังหาไม่เจอแหมพอไม่ได้ภาคนี่นะก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร
0: ่
1: เมื่อวานนี้ห้องเย็นนะฮะเอาชนะสุราษฎร์ธานีไป 3-0 นะพี่ก้า
0: ครับ
1: นี่จะไม่แพ้มาแบบเนี้ยชนะมาติดต่อกัน18เกมแล้วนะห้องเย็น
0: นี่ถ้าฟาบริซิโอบนห้องเย็นท่าข้ามเฮ 3-0
1: ถ้าฤดูกาลนี้นี่เขาไม่มีการเพลย์ออฟนี่ผมว่าห้องเย็นน่าจะม้วนเดียวจบอะคว้าแชมป์ไปเลย
0: เขาคิดถูกแล้ว
1: ใครคิดดู
0: จะสนุกทีม
1: ไปถึงฝ่ายจากคิดว่าห้องเย็นน่าจะไม่มีทีมไหนต้านอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเก่งขนาดนี้ต่อให้เพลย์ออฟก็ไม่มีใครดับเขาได้ฮะว่ายังไงเขาก็น่าจะติดแชมป์
0: แต่ว่าไม่แน่บางทีมันบอลนัดเดียว
1: ส่วนผล
0: นัด
1: อีก2คู่นี่ JT ทัพทีมของพี่ก้าที่พูดถึงเมื่อกี้ก็เอาชนะนครปฐมไปโอ้ทำไมชนะน้อยจังอ่ะพี่10ประตูต่อ1
0: โอ้ยหวานเขาเป็นต่อต้อง6ประตู
1: โอ้โหยิงขาดเลยนะ
0: เป็นศึกหนีตายท้ายตารางนะ
1: อ่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นราชนาวีนะฮะแพ้คาบ้านเลยให้กับธรรมศาสตร์ไป3ประตูต่อ6ก็3คู่เมื่อวานนี้และเดี๋ยววันนี้แฟนฟุตซอลตามอีก4คู่นะฮะ
0: คือถ้าตก2เนี่ยมันก็จะคือนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะไปแล้วเพราะมีแต้มเดียวตอนนี
1: ้ครับ
0: นี่ก็เหลือนนทบุรีราชนาวีเกษมบัณฑิตนครราชสีมาเจอทีทักก็แต้มก็ไล่ๆเรียงๆกันไปอยู่นะครับก็นี่นะแต่ท่าเรือนี่ตกมาท้ายตารางนี่จะได้เพย์ออฟกับเขาหรือเปล่าเนี่ย
1: ปีนี้เหรอพี
0: ่
1: ผมว่าเดี๋ยวก
0: ็พอเพย์ออฟเนี่ย4ทีมใช่ไหมเป็นห้องเย็นราชพัฒน์เพชรบลูเวฟแล้วก็แบล็คเพิร์ลมันธรรมศาสตร์ก็ชนะมาแต่ว่าก็ยังอยู่กลางๆตารางกับท่าเรืออยู่นะ
1: ยังมีลุ้นนะพี่เพราะแบงคอกทีมอันดับ6ในโซนใช่ไหมในโซนเพย์ออฟเนี่ยห่างจากท่าเรือ4แต้มเอง
0: เขา6แล้ว4
1: สองไงเอ้ยสามไง
0: ฮะเอาสี่ป่า
1: สามถึงสี่ป่ะ
0: ก็สี่ทีมป่าหมายถึงอ่ะ
1: อ๋อเอาแค่สี่ทีมเหรอ
0: ใช่ผมว่าสี่ทีมป่า
1: ก็อันหนึ่งสองเนี่ยไปรอก่อนตัดเชือก
0: ก็ไม่หมายว่าหนึ่งสองสามสี่ไง
1: เราไม่ได้เอาหนึ่งกับสองไปรอตัดเชือกเหรอ
0: ไม่ใช่
1: แล้วก็สามสี่ห้าหกไปมาไขว้กันอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเจอ
0: กับ
1: ห
0: นึ่
1: งสองที่ไปรออยู่
0: ผมนึกว่าเขาก็ไปเป็นกลุ่มไขว้ใหม่
1: เอางั้น1กับ2ก็ไม่ได้เปรียบอะไรเลยดิก็เอา1กับ2ไปรอรอบตัดเชือกเลย
0: อันนี้ไม่รู้นะ
1: ผมคุ้นๆมานะ
0: ไม่แม่น
1: ผมคุ้นๆมานะได้ยินมานะอ่ะก็มีข้อความเพิ่มเติมมาพี่ก้าบอกว่าหวัดดีฮะบอลทีมทีมบอลไทยมาเที่ยวอยุธยามาดูบอลตอนนี้ฝนตกหนักครับตอนบ่ายอากาศดีแต่เย็นฝนไม่ถูกใจครับจากน้องบอล
0: ไม่ถูกใจคือฝนตก
1: อันนี้คือประมาณว่าทีมบอลไทยมาที่อยุธยามาดูบอล
0: ทีมบอลไทยคือทีมเว็บบอลไทยหรือว่าทีมบอลไทยไหนท
1: ีมชาติไทยอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับไม่ระบุว่าสโมสรหรือว่าทีมชาติด้วยอ่ะอาจจะพิมพ์ตกหล่นนะฮะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะครับลุงอามคนอะไรอายุ50แล้วหน้ายังเด็กอยู่เลยจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง อันนี้ชม
0: กันซะแล้ว
1: อันนี้ชมใช่ไหม
0: เนี่ยเล่นกันซะแล้ว
1: เดี๋ยวระวังอามซ่าจะงอนนะฮะโอ้โหส่งข้อความแบบนี้มาเนอะแม่ใจร้ายมาก
0: คู่ของวันนี้
1: วันนี้
0: พีวีก็หน่อย
1: ไทยลีกโอ้พี่ก้าเมื่อวานเข้าเป้าไปกี่คู่ครับ
0: ก็มีท่าเรือทีมเดียวแหละ
1: ที่เข้านะฮะ
0: ชื่อเมื่อวานนี่คิดว่าประจวบก็น่าจะได้พอได้แล้วก็ชลบุรีพอได้เดี๋ยวนี้ให้คุณตั๋วแก้ตัวดีกว่า
1: โอ้ยถ้าผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าเป้าตลอดนะ
0: อันนั้นไง
1: แต่ส่วนใหญ่คือถ้านัดแรกเนี่ยจะผิดบทนะฮะสวนได้เลยฮะ
0: อ๋อ เขาบอกแก้ตัวก็ส่งไปแล้วพี่ทีมงานจอสนามบอลไทยครับวันนี้ผมมาที่อยุธยาและมาดูบอลอยุธยาเตะครับน้องบอลนี่จังหวะเต็มแล
1: ้
0: ว
1: อันนี้ข้อความแบบว่า
0: ทีมรายการทักรายการเราขอบคุณครับ
1: วันนี้มี3คู่นะครับก็มีอยุธยาเจอกับราชบุรีจะเตะกันในเวลา18นาฬิกานะ6โมงเย็นแล้วก็ลำพูนเจอกับอุทัยธานี6โมงครึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุโขทัยจะพบกับบุรีรัมย์ในเวลา1ทุ่มตรงเลย บุรีรัมย์ก็ได้รับข่าวดีฮะเมื่อวานนี้ปลดโค้ชอีกแล้วพี่ก้าปลดโค้ชอีกแล้วเมื่อวานนี้ไปแล้ว
0: อีกแล้วเลยเหรอ
1: ไปแล้วครับ
0: โอ้ยเขาไม่ได้ปลดนานแล้วนะ
1: โอ้โหพี
0: ่ก็มันตั้งแต่ปีที่แล้วนี
1: ่ก็โอ้ยไม่นานหรอกโค้ชส่วนใหญ่มันก็ต้องอยู่สัก 3-4 ปีป่ะนี่ปีเดียวมันก็เร็วนะมันเร็วไปแล้วพี
0: ่แล้วจะที่เจ็บก็คือจะเปิดฤดูกาลแล้วไม่ปลด
1: ปลด
0: หมายว่า
1: เตะ1วัน
0: เตรียมทีมเตรียมแรงมาให้โค้ชคนนี้เตรียมแล้วพอจะเตะพรุ่งนี้เหมือนวันนี้เตะแล้วปลดเมื่อวาน
1: อันนี้
0: ก็คงมีความขัดแย้งอะไร
1: อันนี้มี2มุมก็คือประมาณว่าเดี๋ยวรอปลดก่อนเตะ1วันดีกว่าให้เจ็บใจเล่นๆกับอีกแบบนึงก็คือทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเพิ่งจะทะเลาะกันเมื่อวานนี้แล้วก็ปลดเลย
0: ผมว่ามันยังไงก็น่าจะเป็นอย่างที่สองนี่แหละ
1: นะ
0: แล้วถ้าให้คุณทายอ่ะทายเรื่องอะไร
1: ผม
0: คุณทายแบบ
1: ไม่รู้
0: แบบไม่ถูกใจไม่ถูกคือไม่ถูกใจท่านประธานแน่เลยล่ะอันเนี้ยเรื่องเนี้ย
1: แต่เห็น
0: ว่าโค้ชจะงอนเองหรือว่าไม่ถูกใจท่านประธานเรื่องอะไร
1: ถ้าเห็นกระแสเขาบอกลาออกเองด้วย
0: ก็ใช่
1: อาจจะงอนอะไรบางอย่างคงจะงอนออกเลยดีกว่าแยกย้าย
0: ส่งให้ผมเดาสมมติผมเดา
1: พี่ก้า
0: เดานะ
1: เดาแม่นพี่ก้าเดา
0: ไม่เดาหรอกเดี๋ยวหาว่าสมมติว่าเอาแบบไว้จดโพยมานี่จะไป11คนพวกนี้ลงปึ๊บปั๊บอย่างนี้นะโค้ชบอกอะไรนี่ไม่ตรงนี้ไม่ได้ต้องมาอย่างนี้โค้ชบอกเอาตามนี้แหละบอกไม่ได้ผมไม่ได้ไปไม่ได้มึงก็ไปเลยเดี๋ยวไปก็ได้วะแบบก็ทำมาเรื่องนี้ถ้าเรื่องอื่นจะมีเรื่องอะไรจะมีเรื่องอะไรอันนี้สมมติ
1: ถ้าในมุมของผมนะผมคิดเหมือนพี่ก้าเลยฮะ
0: มันจะมีเรื่องอื่นไหมถ้าไม่ถูกใจอยู่ดีก็เปลี่ยนเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่มีอ่ะผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องนี่แหละ
0: หรือว่าแบบ
1: จากตัวแหละผมว่านะ
0: หรือว่าแบบว่าครึ่งหลังเริ่มไอ้ให้เล่นอย่างนี้นะเพจครึ่งแรกครึ่งหลังอะไรเงี้ยแล้วคนบอกเอ้ามึงสอนเองเลยอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันน่าจะเป็นมานานแล้วล่ะเพราะว่านี่มันอยู่กันมานานแล้วก็เขาอยากให้เล่นอย่างนี้เนี่ยน่าจะรับกันได้แล้วล่ะเรื่องแบบเนี้ยไอ้โพยจริงก็น่าจะรับกันได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่หรอกโพยแต่ละโพยมันก็ในแต่ฤดูกาลอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก่อนที่มาร์คแจ็กสันจะเข้ามาคุมทีมเนี่ยออสมาร์ลอสเนี่ยก็ไปแบบฟ้าผ่าเหมือนกันคุณซื้อคนเก่าของบุรีรัมย์ขนาดคนนั้นเนี่ยคว้า4แชมป์นะครับก็เริ่มต้นฤดูกาลมาแค่เดือนเศษก็แยกย้ายกับบุรีรัมย์แล้วก็มาร์คแจ็กสันเนี่ยเข้ามาคุมต่อปีที่แล้วคว้า3แชมป์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้อยู่ฮะไปฮะก็เดี๋ยวเห็นเขาว่าเอาเอมเมอร์สันโค้ดเยาวชนอดีตโค้ดของเชียงรายพี
0: ่ใช่แต่ว่าไม่ใช่งั้นก็ได้ข่าวว่ามีแคนดิเดตโค้ดใหม่มาแล้วชื่อมาริโอซินวาเป็นโค้ดชาวโปรตุเกสซึ่งเคยเป็นนักเตะดังนะ
1: คือเตรียมไว้
0: แล้วเคยเล่นน้องเคยเล่นปอร์โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยนะแล้วก็ป่าก็เพิ่งไปหามาเลยไปหามาแล้วก็คุมทีมเป็นโปรตุเกสมาแล้วก็เคยล่าสุดเหมือนจะคุมที่ซาอุอัชมานอะไรเนี่ยอายุ46ปี
1: เปิดตัวนัดหน้าเลยผมว่าเพราะวิลัมทำอะไรเร็วอยู่
0: เพราะว่ามันต้องขึ้นทะเบียนก่อนโค้ชก็เหมือนนักเตะก็ต้องขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันซึ่งมันจะหมดเวลาขึ้นทะเบียนแล้วต้องรีบ
1: แสดงว่า
0: ขึ้นทะเบียน
1: เขาก็รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีปัญหากับโค้ชคนเก่า
0: เปล่าเขาเพิ่งหาใหม่เลย
1: มาอย่างเร็วเลยนะ
0: ใช่โอ้โหโค้ชมีเยอะในโลกนี้อยู่ว่าจะเอาแบบไหน
1: ผมว่าเขาคงพวกนี้ยื่นโปรไฟล์รอให้บุรีรัมย์พิจารณาอยู่แล้วแหละ
0: ก็มีอยู่แล้ว
1: ก็จิ้มเลยพอตอนนี้เอ้ยว่างแล้วมาได้เลย
0: อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าคนที่จะคุมไปพังๆก่อนก็เป็นเอเมอร์สันไปคุมไปก่อนแล้วกัน
1: แล้วตอนนั้นอิชิอิอยู่ก็
0: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะโค้ดก็คนเดิมอยู่แล้ว
1: คนไหนก็
0: ที่ออกไปเป็นผู้ช่วยโค้ดก็คนเดิมอยู่แล้ว
1: ไม่น่ามีปัญหาวันนี
0: ้
1: นัดแรกของบุรีรัมย์เปลี่ยนโค้ช
0: แค่ไปเซ็นชื่อแล้วก็ไปยิงข้างสนามเรื่องอื่นก็เดี๋ยวจัดการให
1: ้โอ้โหง่ายจังเลยเนี่ย
0: อ่ะเหลืออีก2นาทีแล้วไม่ทันแล้ว
1: อ่ะผมไม่เลยอ่ะฟันธงอ่ะพี่ก้าอยุธยาฮะวันนี้เล่นในบ้านเจอกับราชบุรี
0: ราชบุรีก็ดูว่าฟอร์มเขายังคงเส้นคงวาเหมือนปีที่แล้วไหมนะถ้าเหมือนเดิมก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าดูว่าจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปไหมอย่างเหมือนจักรพันธ์ก็โรยราขึ้นทุกวันเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะมาหวังจักรพันธ์อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือจะปรับใหม่ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูจัดที่เป็นคนแรกอีกทีใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าถือว่าถ้าโครงเดิมอ่ะเขาแข็งแกร่งอยู่เขามีแต่พัฒนาขึ้นไปไปเล่นระดับบอลถ้วยเอเชียด้วยใช่ไหมครับ
1: อือ

0: แต่ยุทธยาก็มีฮึดบ้างแหละเล่นในบ้านนิดหน่อย
1: แต่แข็งนะพี่ยุทธยาในบ้านในมุมมองผมก็คิดว่ามันเป็นเกมนัดแรกด้วยทุกอย่างมันอาจจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้านแล้วก็อยุธยาก็ได้เปรียบเรื่องของสนามแล้วก็แฟนบอลด้วยนะก็มองแล้วน่าจะยันอยู่ครับราชบุรีแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดไงแต่นัดเนี้ยดูแล้วน่าจะได้แค่แต้มเดียวฮะพี่ก้าคะแนนเดียวเท่านั้น
0: เจ้าแบบเจ๋ง
1: ใช่ฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งลำพูนเจอกับอุทัยธานี
0: ครับก็ลำพูนผมว่าน่าจะมีผลสำหรับการที่ไม่มีอนันต
1: ์
0: เพราะเขาช่วยได้เยอะสำหรับเกมรุกผมว่าก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันสำหรับแพ้ลำพูน
1: ก็เจอกับอุทัยธานีที่เป็นทีมที่เล่น
0: ไม่ค่อยง่ายแต่อุทัยก็ไม่ได้ทีมใหญ่มาก
1: แต่อุทัยก็เป็นทีมที่เล่นนัดเยือนไม่ดีนะพี
0: ่ครับ
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ลำพูนอ่ะปีที่แล้วเขาก็เก็บแต้ม
0: หาเก้าแล้ว
1: ไปทางนั้นอ้าวแหม
0: แล้วก็อีกอันนึง
1: ให้เป็นลำพูนแล้วกันคู่เนี้ย
0: แล้วก็บุรีรัมย์อ่ะไม่มีโค้ชผ่านไหมก็ควรจะผ่านนะ
1: ผ่านครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่าก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าโค้ชตัวจริงก็อยู
0: ่แต่ที่น่าดูก็คือทีสองสตูลเจอกับการนัจบุรีเนี่ยนี่ปักสังซอ
1: าจารย์ปัก
0: นะยังไงอ่ะหมดเวลาแล้ว
1: อ่ะโอเคครับ
0: วันนี้ผมมันกล้าผลแก้คนตรวจชูศักดิ์วงศ์ธนีลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ

0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารอากาศญี่ปุ่นแลนดิ้ง F2 จอดไทยครั้งแรกแวะเติมน้ำมันที่สนามบินอุตภเปาจะมีเครื่องบินรบ F2A ทัพปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น JASDFแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยวันนี้หมู่บินผสมของ JASDF มีกำหนดแวะจอดเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศเวียกาเดียน26ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง9ถึง21กันยายนนี้โดย JASDF ออกแถลงการระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึกร่วมกับอินเดียโดยกองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F2A ทับ B Viper Zero จำนวน5ลำเครื่องบินลำเลียง C2 2ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135ของกองทัพอากาศสหรัฐอีก2ลำการเดินทางมาถึงประเทศไทยของ F2A ทับ B ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นมายังประเทศไทยครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติการแวะจอดของ F2A ทับ B ที่อุตภเปาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจับตาในความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยญี่ปุ่นและสหรัฐก่อนที่หมู่บินญี่ปุ่นจะเดินทางต่อไปยังอินเดียสุสานยิวสร้างความหวาดผวาธุรกิจบ่อกุ้งต้องจับกุ้งตอนกลางวันแทนจับกลางคืนชาวบ้านกังขาทำไมมีการนำศพมาเพิ่มผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดเรื่องสุสานยิวติดบ่อกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตำบลสะเบ็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศภายในชุมชนเงียบเหงามีเพียงทีมงานของกำนันน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลสะเบ็ดใต้ที่ให้สารวัตรกำนันเอกชัยจัดเวรตรวจตาดูแลรถที่เข้าออกผ่านหน้าประตูสุสานยิวซึ่งยังคงเป็นปกติและแทบไม่มีชาวบ้านขับผ่านถนนเส้นนี้เหมือนเคยเปลี่ยนไปใช้ถนนในซอยข้างๆแทนเจตามเจ้าของธุรกิจบ่อกุ้งบอกว่ารู้สึกกังวลใจยอมรับว่ากลัวผีกำลังจะต้องจับกุ้งที่มีไซส์ขนาดตามที่บริษัทต้องการขายสร้างรายได้แต่ตอนนี้ตั้งเครื่องสูบเตรียมสูบน้ำออกจากบ่อกุ้งเพื่อที่จะให้แพกุ้งนำทีมมาจับกุ้งในเวลากลางคืนแต่มีความกังวลเพราะต้องเปลี่ยนเวลาจับกุ้งจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพราะคนจับ

0: กุ้งกลัวผีพร้อมเผยว่ากังวลและตกใจมากพอทราบว่ามีการตรวจพบศพเพิ่มทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางอำเภอไม่อนุญาตให้สร้างสุสานห้ามทำรั้วใดๆจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านด่วนโดยชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งด้านจิตใจและอาชีพต่างๆทั้งรับจ้างจับกุ้งเจ้าของบ่อกุ้งเป็นทุกข์มากโดยในวันจันทร์นี้จะติดตามว่าในอำเภอบางคล้าจะชี้แจงความชัดเจนในการขออนุญาตอย่างไรใครอนุญาตและจะดำเนินการอย่างไรกับศพที่นำมาฝัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: ปอดไกด์ดำเนินรายการโดย
4: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบหนังสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นมือไทยแข็งแรงนะครับนี่คือ Spot Guide Weekend นะครับวันนี้6กันยายน2569นะครับคุณฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้นะครับวันนี้พงพัฒนะครับตัวสำรองมาแทนคุณพี่โอ๊ตวิทยากรการะเวนะครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยต้องมาไม่มาไม่ได้นะครับคุณเจษฎาศรีวิเศษนะครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
6: สวัสดีพี่โจอี้ครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะฮะแม่วันนี้เสียงอาจจะเซ็กซี่หน่อยนะ
5: ทำไมผมต้องเข้ารายการน่ะคุณต้องเข้าซิ
6: เพราะว่าไหนๆก็เพิ่งมานั่งแล้ววันนี้สภาพร่างกายนี่ผมประมาณสัก 60%
5: เหรอคุณไม่ผ่านการทดสอบความฟิตยังไง
6: ไม่ผ่านการทดสอบความฟิตเพียงแต่ว่าคือเหมือนกับตัวผู้เล่นเนี่ยพี
5: ่
6: ในทีมเนี่ยมันมีเท่านี
5: ้อ๋อเหรอ
6: มันกระทันหันน่ะต้องส่งลงเล่นไปก่อนถ้าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พี่โอ๊ตพิธีกรจัดนะ
5: ครับ
6: ผมบอกพี่โอ๊ตจัดคนเดียวอันนี้เห็นว่าเป็นพี่โจอี้นะ
5: ดีนะไม่ใช่โอ๊ตแต่เป็นอี้นะ
6: โอ้โหคือผมเนี่ยตั้งแต่ไปภาคบอลเมื่อวานก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่ากลัวเสียงจะหายนะครับปรากฏว่าวันนี้ช่วงบ่ายเสียงมันเริ่มหายไปเลย
5: ก็
6: แต่ว่าวันนี้อ่ะก็เดี๋ยววันนี้มาจัดแต่ว่าวันพรุ่งนี้นี่ส่งใบลาแล้วนะครับ
5: ครับ
6: แจ้งพี่หมอเมาไปแล้วว่าขอพักจันทร์อังคาร
5: อ๋อ
6: ขอกลับมาอีกทีวันพุธก็แล้วกัน
5: คือตอนนี้ต้องระมัดระวัง
6: เอาชัว
5: ร์นะครับเพราะเนื่องจากว่าไข้หวัดใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยโควิดจะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนจะกลับมา
6: ครับ
5: รีเทิร์นนะครับกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ในการจัดอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนะเขาก็ตอนนี้เขามีมาตรการนะ
6: ครับ
5: ให้ระมัดระวังเพราะว่าคือถ้ามันกลับมาเนี่ยวัคซีนเราฉีดกันไปแล้วล่ะแต่ว่าดูเหมือนมันจะกลับมาม
6: ันก็เป็นโรคประจำถิ่นนั่นแหละ
5: ถูกต้อง
6: ง่ายเขาก็มียาต้านปกติเพียงแต่ว่ามันไม่เฉพาะโควิดไงพี่จอยมันก็มีพวกสายพันธุ์เอ
5: ถูกต้อง
6: สายพันธุ์บีมันก็เหมือนเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา
5: ใช่
6: ทั่วไปเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวัง
5: ครับ
6: แต่ผมเนี่ยจะเป็นประจำเลยนะผมจะเหมือนเข้าพวกทัวร์นาเมนต์สำคัญแหละตอนบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังจะเข้าเอเชียนเกมพี
5: ่
6: สัปดาห์หน้าเนี่ยเอเชียนเกมบางชนิดกีฬาแข่งแล้ว
5: ถูกต้องครับ
6: ประเภททีมถูกไหม
5: ใช่ครับ
6: เนี่ยทันทีเลย
5: คือ เราจะเริ่มถ่ายทอดสดเอาเอเชียนเกมไหนๆพูดแล้วนะครับ10กันยายนนี้จะเริ่มถ่ายทอด
6: ใช
5: ่ว่าไปนะอาจจะเป็นกีฬาไทยหรือไม่นักกีฬาชาติอื่นๆก็ได้จะเริ่มตั้งแต่10กันยายนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูนักกีฬาไทยนี่ว่าไปสัก14กันยายนฟุตบอลหญิงมาละ
6: เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็กีฬาชนิดแรกก็จะเป็นบาสเกตบอล
5: และ
6: ฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เห็นโปรแกรมนะก็รอติดตามได้เพราะว่า M-Quad เราก็ถ่าย
5: ครับ
6: T-Sport 7เขาก็ถ่าย
5: ถ่ายหลายช่องนะ7ช่องโดยประมาณ
6: T-Sport นี่ก็ช่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้ว
5: ใช่ครับ
6: แต่ว่าช่วงแรกขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: นี่เราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับ
6: ครับ
5: ถึงเวลา 18:00 น.บอสเจ๋งสั่งมาเท่านี้
6: ครับ
5: ก็คือเดี๋ยว 18:00 น.คงว่าไปเรื่องฟุตบอลใช่มั้ยล่ะ
6: ใช่
5: ทั้งไทยลีกทั้งพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวจะทยอยเล่นกันไปจนโอ้โหจนดึกดื่นค่ำคืน
6: ดังนั้นช่วงเราก็ไม่ต้องแตะเยอะเพราะว่าช่วงหน้านี่ไม่แน่ใจว่าบอสเจ๋งมากับใครถ้าไม่น้องเจมส์ก็พี่แป๊กหรือเปล่า
5: ประมาณนั้นประมาณนั้น
6: จะมาต่อรายการเรานะ
5: นะครับแต่ก่อนอื่นนี่ขอบคุณน้องอามด้วยนะ
6: ทำไมฮะ
5: อามซ่านี่
6: ใช่
5: เพราะว่านำขนมนมเนยนะครับมาฝากทีมงาน FF99 นี่ทุกท่านเลย
6: ครับ
5: นะครับวางเอาไว้แล้วก็นี่ เหลือไม่เนี่ยข้างนอก
6: ก็บอกน้องอามว่า
5: ครับ
6: คือตอนแรกน้องอามบอกจะรอบอกไม่ต้องรอเพราะว่าพี่น่าจะมาใกล้ๆจัดรายการก็เลยฝากไปที่ชาวจอดสนามบอลไทยเลย
5: ครับ
6: จะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้องอามด้วยครับขอบคุณด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องอามด้วย
5: เหรอ
6: เป็นวันเกิดน้องอาม
5: วันนี้ตรงวันใช่ไหม
6: หรือ
5: ช่วงนี
6: ้เป็นช่วงนี้เป็นวันเกิดน้องอามแต่เอาโดนัทมาฝากคืน
5: นะก็ขอให้มีความสุขนะ
6: ครับ
5: เช่นเดียวกับทุกท่านเลยนะครับให้มีความสุขนะครับในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะกีฬานี่ก็มีความสุขใช่ไหมพี่เจมีความสุขดีป่ะนี่เพราะว่าเข้าสู่ช่วงคือจากบอลโลกมาใช่ไหม
6: ครับ
5: เดือนนี้นี่ต้องเอเชียนเกมใช่ไห
6: ม
5: แล้วก็พรีเมียร์ลีกหรือลีกที่เรายอดนิยมนี่ก็เปิดลีกกันหมดละ
6: ไทยลีกไง
5: ใช่
6: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเลยนะ
5: มีประเด็นอะไร
6: โอ้โหการตัดสินของผู้ตัดสินนี่โดยเฉพาะไอ้คู่เชียงรายกับชลบุรีนี
5: ่ครับ
6: เหลือเชื่อจริงว่าไลแมนไม่เห็นคือล้ำแบบหัวโดขนาดนั้นน่ะมันก็บางทีมันก็ต้องโดนมีภาพวิจารณ์นะ
5: ครับ
6: ผมดูสดอยู่ด้วยนะพอดีผมกำลังไลฟ์สดแล้วก็เปิดคู่นี้ไปด้วยแต่ไม่ได้เปิดเสียงผู้บรรยายนะมองด้วยตาเนี่ยยังรู้ว่าล้ำหน้าปรากฏเฮ้ยเพราะมันไม่มี VR พี่ผมตัดสินเป่ายาวให้ก็คือต้องให้นะ
5: ครับ
6: แม้ว่าภายหลังผมรู้ว่าเขาล้ำนะผมว่าภายหลังเนี่ยผู้ตัดสินรู้นะผมคิดในใจงานเข้าแล้ว
5: คือไม่ได้ใช้ VR ใช่ไหม
6: ครับ
5: ไทยลีกนะแต่ปรากฏว่าผู้ตัดสินเนี่ยกับคือเวลาตัดสินแบบมี VR กับไม่มีเนี่ย
6: ครับ
5: มันต่างกันนะ
6: ใช่
5: เวลาเราจะลงไปทำงานเนี่ยเกมนี้ไม่มี VR นะเราต้องอัพตัวเองขึ้นมาไม่มีผู้ช่วยแล้วอ่ะแต่พอมี VR มันจะตัดสินอีกแบบหนึ่งแสดงว่าผู้ตัดสินอาจจะแบบคือคล้ายๆว่าละเลยลืมเลือนไปป่ะ
6: ก็เป็นไปได้
5: ใช่ไหม
6: คุณภาพอ่ะเอาดีกว่าเป็นเรื่องคุณภาพ
5: น่าเห็นใจจริงๆเลย
6: ก็เลยเป็นสีสัน
5: ครับ
6: แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมผมว่าไม่มีใครเกินวอลเลย์บอลถ้าเราจะพูดภาพรวมเหมือนก่อนเนี่ย
5: ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
6: ใช่ก็ถือว่าโอ้ชื่นมื่นมากสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวนี่สำเร็จต่อเนื่องตั้งแต่ CV League
5: ครับ
6: ทั้ง2รายการถูกไหม
5: ใช่
6: ทั้งที่ฮานอยแล้วก็ที่เชียงใหม
5: ่2สัปดาห
6: ์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยที่เทียนจิน
5: ครับ
6: ที่เราไปโอลิมปิกเดี๋ยวลุ้นวอลเลย์บอลชายนะครับรู้สึกวันนี้จะพักเนาะหลังจากเมื่อวานชนะ
5: ครับก็ชนะ
6: พักวันหนึ่ง
5: ชนะกาตาร์ไป3-0เซตใช่ไหมเดี๋ยวเกมที่2นี่เดี๋ยวดูโปรแกรมก่อนนะ
6: พรุ่งนี้เจอเกาหลีใต
5: ้นะครับวันที่7กันยายนนี่เดี๋ยวเจอกับเกาหลีใต้นะในเวลาประมาณ15 นาฬิกาก็ดูวอลเลย์หญิงไปแล้วเนี่ย
6: ครับ
5: เหมือนกันนะพอวอลเลย์ชายที่ชิงแชมป์เอเชียนะได้แชมป์ก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกอ่ะ
6: ใช
5: ่เหมือนกันชายหญิงไหวไหม
6: ก็โอ้โหแต่วอลเลย์บอลชายมันคนละแบบสิ
5: ถูกต้อง
6: คือปบกันทีทุบกันทีนี่แต้มมันจบไว
5: หนักหน่วงรุนแรง
6: คือมันเลยไม่แปลกใจว่าเรตติ้งเนี่ยนะมันก็ต้องยอมรับว่าหญิงสนุกกว่าเพราะมันมีแรนลี่ไง
5: เอาแล้วแบบคนดูวอลเลย์บอลเนี่ยนะไม่ดูความดุดันหนักหน่วงผู้ชายอ่ะผู้ชายเล่นมันต้องแบบสนุกซะอย่างนั้นป่ะหรือความนิยมมันทำไมมัน
6: ก็ถูกแต่ผมว่าพอมันเป็นเรื่องของเลี้ยวแรงเรื่องของกล้ามเนื้อ

0: นี่ย
1: ครับ
0: บางทีมันมีความได้เปรียบนะ
1: อืม
0: อันนี้โดยส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าหญิงเนี่ยพอมันจบกันไม่ได้ในแต้มเดียวเนี่ยเรื่องของวิธีการมันจะมีส่วน
1: อ
0: ันนี้ในมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชียร์วอลเลย์บอลชายกันต่อ
1: ครับ
0: อ่ะเราก็รีแคปกันครบถ้วนวันนี้ลาไปก่อนนะฮะ
1: ยังแซ
0: ่แล้วโอ้โหขอจัดสั้นได้ไหมเราวันนี้ อ้าวก็ช่วงแรกผลงานของนักกีฬาไทยนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมดูนี่สัปดาห์นี้ถ้าไปกอล์ฟก่อนพี่โจอี
1: ้
0: ฝ่ายหญิงนี่ไม่มีแอลเบเยทัวร์นี่พักการแข่งขันนะครับ
1: น้องน้องกอล์ฟนี่ผมเห็นเปโนนะอภิชยาย
0: ุ
1: บ
0: อลก็เตรียมไปเช่นเกม
1: เขาเซลฟี่ตัวเองใช่ไหม
0: ครับ
1: โพสเดินทางกลับมาไทยป่ะเพื่อเตรียมที่จะไปเล่นเอเชียนเกม
0: เพราะอย่าลืมว่าเอเชียนเกมของเราที่หางโจนี่กอล์ฟเราได้2ทองนะ
1: ครับ
0: บุคคลหญิงก็คือน้องเปียโนนี่แหละ
1: ใช
0: ่พี่อายุบอลแล้วก็ทีมหญิง
1: ทั้งบุคคลทั้งทีมนี่ได้2เลยนะ
0: เปียโนนี่2ทองนะ
1: ครับ
0: ในเอเชียนเกมผลที่แล้วเนี่ยแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็ไม่มีในทัวร์พอดีส่วนชายเนี่ยสัปดาห์นี้มี DP World Tour นะครับรายการ European Master ที่สวิตเซอร์แลนด์เราไปกัน2คนก็เกียรติอภิบาลรัฐเป็นคนเดียวที่ผ่านตัดตัวนะครับล่าสุดเล่นมาจะครบละเล่นมา17หลุมนี่วันนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์นะครับสกอร์ล่าสุด4อันเดอร
1: ์ครับ
0: 51ร่วมตอนนี้ก็เล่นใกล้จะครบ18หลุมนะครับส่วนผู้นำเนี่ยโอ้โหพี่โจอี้คลาสสิกมากเลย
1: ทำไม
0: พี่โจอี้ยังจำพอเคซี่ได้ไหม
1: จำได้
0: โอ้โหนี่แกพอเคซี่ในวัยเท่าไหร่เกิด77อ่ะ49ปีคือเอาง่ายๆว่าปีหน้าเนี่ยพอเคซี่ไปเล่นซีเนียร
1: ์49ใช่จะเลข5ละใช
0: ่ปีหน้านี่พอเคซี่เนี่ยเล่นซีเนียร์ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ในวัย49ปีเป็นผู้นำในรายการนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกนะวันสุดท้าย
1: ครับ
0: น่าจะเป็นรายการหลักรายการเดียวนะ
1: พอเคซี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วมันมีนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งผู้ชายนี่พอลอรี่ใช่ป่ะ
0: อุ้ย
1: ชื่อนั้นป่ะ
0: ใช่
1: นานมากแล้วนะเนี่ย
0: ถ้าลอรี่เนี่ยผมว่าต้องมี70 อันนี้พี่ลึกเลย
1: ไม่น่าเอ่ยขึ้นมาเลย
0: ครับ
1: นานมากนานมากครับ
0: อ่ะกอล์ฟน่าจะประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: แบดมินตันไม่เหลือแล้วนี
1: ่แบดมินตันนี่เชียร์วิวนะวันที่ตีกับแอนทอนเซนใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้ดูสินำไปก่อน1เกมแอนทอนเซนก็มาแซงชนะไปในอันนี้รอบ8คนมาถึงวันอาทิตย์นี่ไม่มีนักกีฬาแบดมินตันของไทยอยู่เลยนะ
0: ไม่เหลือ
1: ที่ China Master
0: ใช่
1: นะครับก็น่าเสียดายรายการพอสมควรนะ750นะครับก็น่าเสียดายแหมไม่งั้นก็จะได้ฟังภาคต่ออ
0: ุ๊ย
1: คิดถึงป๋ายาวแล้วก็
0: เออเหรอฮะป๋าถึงไม่ค่อยได้มาเลยนะป๋า
1: แต่ป๋ายาวนี่ไม่ค่อยภาคคู่ไทยนะส่วนใหญ่จะเป็นสุจิตาไง
0: อ๋อ
1: น้องตาภาคนะครับก็อันนี้แบดมินตัน China Master นะครับก็เช่นเดียวกันแบดมินตันเดี๋ยวต้องเตรียมตัวละจะไปเอเชียนเกมเหมือนกัน
0: แบดมินตันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดที่หางโจเราไม่มีทองเนาะไม่มีไม่มี
1: นึกตอนนี้สดๆเลยไม่มีนะ
0: เพราะว่า12ทองเนี่ย
1: ครับ
0: เราลองนึกกันไหมพี่
1: อ้าวแหม
0: 12ทองเนี่ยตะกร้อแน
1: ่ๆ
0: 4ทองอ่ะใช
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงทีมชายทีมหญิงตะกร้อ4แน่ๆ
1: จะไปได้เทควันโดอ่ะ
0: กอล์ฟเนี่ย2ใช่ไหม
1: เ
0: ป็น6
1: ครับ
0: เทควันโดเรามีน้องเทนนิส
1: มีหยู
0: แล้วก็น้องหยู
1: ใช่
0: เป็น7เป็น8เท่าไหร่วะม
1: ี
0: เรือใบ
1: กีฬาทางน้ำถูกต้อง
0: เรือใบ
1: เรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยแถวเนี้ย
0: 2หรือ3เหรียญประมาณเนี้ย
1: เออ
0: แล้วก็อีก1
1: e-sport e-sport
0: ลูกจ่าเม้งอ่ะ
1: ทดีคีน
0: สงสัยสกุล
1: อ
0: ่ะวินนี่ครบอ่ะนะ
1: ทดีคีน
0: ไม่ใช่ว่าความจำเราใช้ได้นะพี
1: ่1โหลพอดี
0: 12ทอง
1: 1โหล1โหล12ทอง
0: ล่าสุดนี่ Meet the Place รอบ6วันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้ตามเนี่ยเขาลงเขาประเมินล่าสุดเท่าไหร่เนี่ยพี่
1: เขาสรุปรวบรวมมาแล้วเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านไปเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ครบทั้ง6ครั้งละของ Meet the Place Asian Games 2026นะครับ
0: ครับ
1: ขโมยมานะนี่14เหรียญทอง
0: อุ้ย14นี่ตั้งแต่รอบ5แล้วนะแสดงว่ารอบ6ไม่มีเพิ่มเหรอ
1: ไม่มีเพิ่ม
0: อุ้ย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จับตามองเนื่องจากว่าทางการกีฬาประเทศไทยพี่ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการเนี่ยบอกว่า15เหรียญทองตั้งเอาไว้นะครับ15แล้วก็ดูซิสมาคมทุกสมาคมที่ไป Meet the Press เนี่ยกับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ว่ากันไปความหวังมีไหมเหรียญทอง1บวกมั่ง2เยอะไปอะไรอย่างนี้นะมาออกที่14ก็ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตรงกันก็ได้นะครับ14กับ15ก็ดูซิว่าเมื่อถึงเวลาจริงจะใครจะตรงกว่าน
0: ี่ผมกำลังพยายามนั่งนึกว่ามันจะมีกีฬาอะไรที่มันจะงอกขึ้นมาจากหางโจ้เนาะ
1: ครับ
0: ที่มาทองเนี่ยเอากรีธาระหว่างได้ไหม
1: อยู่หวังได้แต่พอแถลงจริงเนี่ยอาจจะไม่กล้าพูดว่า1
0: อ
1: าจจะแบบบิวภูริพ
0: ลไม่ถ้าในมุมมองพี่โจอี้อ่ะที่มันจะงอกมาจากหางโจ้อ่ะ
1: งอกมาจากหางโจ้ต้องเป็น
0: ที่จะเป็นทองได้เลยอ่ะ
1: ต้องเป็นเทคบอล
0: อ๋อเทคบอล
1: เทคบอลไม่ได้งอกธรรมดาด้วยนะ
0: น่าจะงอกเยอะ
1: 3เหรียญทอง
0: ตะกร้อน่าจะยังยืนพื้นเน
1: า
0: ะ
1: ตะกร้อเขายืนไว้4
0: แบดมินตันก็ต้องใช้ว่ายังไงวิวก็ต้องลุ้นอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: วิวบิวอ่ะทายังไงก็ต้องลุ้นทอง
1: ทั้งวิวทั้งบิวอีสปอร์ตอยู่เดิมก็ต้องคงไว้กอล์ฟคงไว
0: ้เรือใบเนี่ยพูดจริงๆพี่พื้นที่ข่าวก็ไม่เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้ว่าถ้าน้องๆสายข่าวเนี่ยเขาตามลึกนี่ฝนเนี่ยที่นาโกย่านี่เป็นไง
1: แต่โดยมาตรฐานนะเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ย
0: เราดีนะ
1: ถ้าจะหวังผลงานได้เนี่ยนะครับต้องไปล่วงหน้าสัก7-10วัน
0: มันจะต้องรู
1: ้สภาพอากาศกระแสน้ำต่างๆนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำผลงานได้ดีระดับเหรียญทองนี่แหละอย่างครั้งที่แล้วนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับเรือใบนี่2เหรียญแบบนี้เป็นต้นอีกอันนึงที่ยังงอกขึ้นมาเออนึกออกละยกน้ำหนัก
0: ใช่ใช่ใช่ยกน้ำหนัก
1: บอกไว้นานแล้วว่าเขากลับมาจากปารีสแล้ว2024เนี่ยเขาได้เหรียญเป็นที่น่าพอใจ
0: ก็น้องๆเหล่านั้นเนี่ยมานั่งในห้องจัดนี้แล้ว
1: เออ
0: ให้ผมกับพี่หมอเมาสัมภาษณ์แล้ว
1: เออนี่ไง
0: เออดังนั้นก็มีลุ้นเอเชียนเกม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะงอกมาอีกอันนึงและเขาหวังนะจะงอกไม่งอกไม่แน่ใจแต่เป็นกีฬาเดิมที่เราหวังเอาไว้มากนะครับ
0: ครับ
1: คือมวยสากล
0: โอ้แต่คนที่แล้วเราไม่ได้เลย
1: นั่นแหละ
0: โอ้ถ้าแบบนี้พี่โจอี้14ก็ต้องใช้คำว่ามันก็มีโอกาสถึงนะ
1: มีโอกาสถึงเพียงแต่ว่าเรามาดูแล้วนี่นะ15หรือ14เหรียญเนี่ยในเอเชียนเกมสัก 7-8 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงมากสูงจนเกินไปซะด้วยซ้ำเนื่องจากว่า15นี่เราไม่เคยไปถึงเลยนะนับตั้งแต่เราเป็นเจ้าภาพเองตอนนั้นที่ได้24เหรียญทองนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ย14มากที่สุดเท่าที่เราเคยทำได้แล้วตอนนั้นเนี่ยที่ได้14ก็เนื่องจากเกิน10เนี่ยตะกร้อเราชัวร์มาก
0: ครับ
1: ทุกครั้งนี่4ตลอด4ทอง4ทองตลอดเป็นฐานให้เราเนี่ยไปถึง10ได้แต่ครั้งนี้ตะกร้อก็ดูแกว่งๆหน
0: ่อ
1: ยแกว่งๆหน่อยก็ดูเอ๊ะมันอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
0: 4เกม
1: ก็เลยหวังจากเทคบอลที่งอกขึ้นมาที่เจตถามนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันลุ้นกันหน่อยว่าจะได้ไหม15นี่เรียนตรงว่าตึงมาก
0: ส่วนรอบนี้นักกีฬานี่เรายังเป็นเรคคอร์ดไหมฮะเพราะจำได้ที่หางโจนี่เราไปกันเยอะมากเลยนะ ได้ข่าวว่ามากกว่าจีนแล้วฮะที่ญี่ปุ่นเป็นไงพี่โจยี
1: ่ญี่ปุ่นนี่ไปสัก600เกือบ700
0: ไม่ครั้งที่แล้วไหม
1: แถวๆนี้นะ
0: อุ้ย
1: 600-700เนี่ย
0: มากกว่าญี่ปุ่นไหม
1: หางโจนี่ไม่แน่ใจว่าม
0: ากกว่านักกีฬาญี่ปุ่นไหม
1: แต่มันเป็นอย่างนี้พี่เจและท่านผู้ฟังนะครับ เมื่อก่อนนี้เราไป
0: นี่คุยพี่โจอี้เรื่องแบบนี้อ่ะชอบ
1: คือเราไปซีเกมเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องส่งให้หมด
0: เ
1: พราะว่าเป็นแบบเราจะเริ่มต้นพัฒนาต้องไปจากซีเกมก่อน
0: ซีเกมนะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปคือเอเชียนเกมเมื่อก่อนนี้เราแบบแบ่งตามกีฬาผลงานดีถึงจะส่งไปไม่มีคำว่าหาประสบการณ
0: ์ครับ
1: เนื่องจากงบประมาณเรามีจำกัด
0: ครับ
1: แต่พอเวลาผ่านไปครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้เนี่ยเงินเรามีเยอะแล้วพี่เจตเงินเรามีเยอะแล้วส่งได้เยอะ
0: ครับ
1: คิดซะว่าเรามีตังค์แล้วเราไปหาประสบการณ์จากเอเชียนเกมมาแล้วกันเพราะซีเกมเนี่ยมันเล็กแล้ว
0: ครับ
1: เล็กเดี๋ยวนี้เรามีตังค์เยอะไปได้เมื่อก่อนนี้นะพี่เจตนะเขามีคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเสร็จแล้วเขามีคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาด้วย
0: ครับ
1: คุณต้องเตรียมก่อนแล้วมาคัดเลือกเผลอๆผมไม่ส่งคุณไปนะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไปถ้าพอได้ก็ไป
0: มันเลยเป็นปรากฏการณ์ที่หางโจคนที่แล้ว
1: คราวนี้มันมากไปหน่อยหาประสบการณ์เยอะไปหน่อย
0: เ
1: หรอจนท่านสีจิ้มผิงได้สงสัย
0: แต่ได้ข่าวว่านักกีฬาก็ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่เบานะ
1: ใช่
0: อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพี่หมอเมาพูดนะฮะ
1: แล้ว
0: เดี๋ยวไปลงพี่หมอเมาแล้วกัน
1: เอาไปว่าโดยภาพรวมแล้วเรามีตังค์เยอะขึ้นแล้วกันแล้วก็พอที่จะจัดสรรไปให้สมาคมกีฬาเนี่ยพอที่จะไปเอเชียนเกมได
0: ้โอเค
1: เอาแบบนี้แล้วกันนะ
0: วิพิโจอี้เราลืมหนึ่งชนิดไปได้ไง
1: อะไร
0: ที่มีโอกาสงอกเป็นเหรียญทอง
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงไง
1: เหรียญทองเลยเหรอ
0: ถูกต้องพี่มันต้องถูกไหม
1: เพราะตอนนี้เราแชมป์เอเชียไง
0: มันก็ต้องถือว่าหวังได
1: ้
0: ด้วยฟอร์มนั้นนาทีนี้นะ
1: ครับ
0: ด้วยฟอร์มนั้นนาทีนี้เพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมเนี่ย
1: ครับ
0: สามครั้งหลังสุด เราติดเหรียญตลอดนะ

0: ับ3ครั้งก่อนหน้านู้นทองแดง2ครั้งก่อนหน้านู้นที่จาการ์ตาเงิน
1: แล้วถึงเงินใช่ไหม
0: เงินครับ
1: อุ้ยจำไม่ได้ละ
0: ดีสุดของเราคือเงินแล้วก็มาทองแดงที่หางโจ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 3ครั้งหลังสุดเราติดเหรียญหมด
1: ครับ
0: หนนี้จากฟอร์มทุกอย่างแม่จะบอกว่าไม่หวังทองไม่ได้
1: ทำเป็นเล่นไปใช่ไหม
0: ประวัติศาสตร์มันต้องสานต่อภายในเดือนเดียวนี่เป็นไงเป็นไง
1: ไหนไหนแบบของกำลังขึ้นนะแต่ไหนจะพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นขออีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหรียญทองได้นะครับยูยิสุ
0: ครับ
1: นะครับฝากเอาไว้ในอ้อมใจนะครับผมดูมิสเตอร์เพจเนี่ยเขาบอกมีคูราชด้วย
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่ายูยิสุเนี่ยเขาพิสูจน์ฝีมือมาพอสมควรแล้วจากเวิลด์เกม
0: ครับ
1: เวิลด์เกมที่ไปแข่งที่เบอร์มิงแฮมอเมริกานะเขาได้เหรียญทองมา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆมายูยิสุนี่แล้วยิ่งที่บอกว่ามีความหวังเหรียญทองนั่นแต่ว่าเขาไม่ได้มีความคาดหวังมากสักเท่าไหร่ความกดดันมีไม่มากนัก
0: ครับ
1: แบบเนี้ยซุ่
0: ม
1: อาจจะไปถึงเหรียญทองได
0: ้
1: นะครับ
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: ก
0: ็ไหนๆพูดถึงวอลเลย์บอลเมื่อสักครู่แล้วนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะให้น้องต้องพัดนี่เนี่ย
1: ม
0: าจ
1: ั
0: ดแทนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เจ้าอี้ต้องเนี่ยเขาตามทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
1: ครับ
0: ทั้งทริปทั้งการซ้อมเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะคร
1: ับ
0: ต้องท่านนี่จะจัดกับพี่หมอเมาต้องเนี่ยมาแทนผมแล้วก็จะได้เล่าถึงบรรยากาศของทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
1: จากเทียนจินน่ะเหร
0: อต้องเข้าไปด้วยตลอดทั้งทริปเลย
1: เอ้ยดี
0: เขาไปเกาะติดตั้งแต่เดินทางพร้อมกัน
1: ครับ
0: ไปถึงปุ๊บซ้อมก็อยู่ด้วยถ่ายคลิปเอาเบื้องลึกเบื้องหลังมาจนถึงวันที่ได้แชมป์
1: นี่เป็นความสำเร็จสูงสุดนะครับ
0: คุ
1: ณฟังและพี่เจตนะวอลเลย์บอลของเรานี่ได้แชมป์เอเชียใช่ไหม
0: ครับ
1: ได้ไปโอลิมปิกซึ่งมันแหมผมพูดหลายครั้งละเขากลับมาจากเทียนจินเนี่ยนะต้องจัดรถแห่เขานะ
0: ครับ
1: แบบนั้นเลยนะคิดว่าพอทำได้ไหมแต่อาจจะไม่ได้คิดไว้ก่อน
0: มันดึกไป ตอนนั้นมาเท่าไหร่ 3-4 ทุ่มใช่ไหม
1: ผมคิดยังไงรู้ป่ะ
0: เออ
1: แห่ซะอีกวันหนึ่งต่อมาแล้วเข้าทำเนียบไปรับเงิน
0: อ
1: ันนี้จะลงตัวถ้าคิดก่อนนะแบบว่าแห่เลยเพราะความสำเร็จในครั้งนี้นี่มันสำคัญ
0: หมายถึงว่าแห่ในคืนนั้นเลย
1: ไม่แห่ตอนเช้ากลับมาแล้วนอนก่อน
0: อ๋อโอเคเพราะว่ากลับมานี่กว่าจะไปทำเนียบในวันที่3เลย
1: ถูกต้องมันมีคิวต้องพบนายกใช่ไหมแหมอยากทำอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่นึกออกนะพี่เจนั้นเราแห่
0: กีฬาประเภททีมเราเคยมีไหมพี
1: ่เราแห่นักกีฬานะเอาแห่นะแล้วแห่ทีมชาติไทยตอนได้เหรียญแชมป์อาเซียน
0: อ
1: ่ะซิโก้เจยิงมาเลย์อ่ะลูกเกมนั้น
0: อ
1: ่ะได้จากมาเลย์กลับมาแล้วเราแห่นะแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกที่เราแห
0: ่
1: ที่เหลือไม่ค่อยมีนะที่จะมาแห่แต่ความสำเร็จครั้งนี้ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะกีฬาทีมที่ไปโอลิมปิกอ่ะถ้าไม่ใช่ฟุตบอลกับบาสเกตบอล
0: เพราะฟุตบอลมันมีช่วงหนึ่งเหมือนถ้าย้อนอดีตจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้คุริฟายเข้มข้นอะไรสักอย่างไหมผมคุ้นอย่างนั้นอ่ะ
1: ก็เรายังไม่เกิดอ่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้าเข้มข้นไหนก็ต้องถือว่าวอลเลย์บอลหญิงกับทีมแรก
1: ใช้
0: คำนี้ได
1: ้ที่ผ่านไปเนี่ยบาสเกตบอลเคยไป1956
0: โอ้โหแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีทั้งเชิญทั้งอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะ
1: บาสนะฟุตบอลก็เหมือนกันกับ1968ที่เม็กซิโก
0: ตอนนั้นควอลิฟายไหมพี
1: ่ควอลิฟาย
0: อ๋อควอลิฟายเหมือนก
1: ันควอลิฟายนะครับก็คือเนี่ยดูสิมันเรายังไม่เกิดนะ1968นะเห็นไหมเอาล่าสุดนะที่เราประเภททีมที่ไปได้นะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยของเราทำได้ในครั้งนี้มันจึงเป็นความสำคัญแล้วเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม
0: เดี๋ยวรอลุ้นในเอเชียนเกมก็ชุดประมาณนี้แหละ
1: ครับ
0: ผมว่าจีนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกันอีกในเอเชียนเกมเนี่ย
1: แล้วมันทำใหเอเชียนเกมครั้งนี้นะที่นาโกย่าเนี่ยมันคึกคักใช่ไหมพี่เกศนะคนไทยที่ดูถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยก็แบบตื่นเต้นนะตื่นตัวที่อยากจะดูก็วอลเลย์ด้วยแล้วก็อีกอื่นๆอีกหลายชนิดกีฬารวมทั้งเนี่ยลุ้นเหรียญทองว่ามันจะถึง15ไห
0: ม
1: 14แต่ใจจริงผมนะ10บวกก
0: ็ถ้า15นี่เป็นสถิติถูกไหม
1: ใช่10บวกก็สบายใจละอยากให้ได้ถึงเลข2หลักเหมือนที่เราเคยทำมาได้ตลอด
0: ครับ
1: เหนื่อยบอกตรงว่าตึง
0: อุ้ย
1: ตึงมาก
0: เอ้ยน้องเหนือจากนั้นเขายังมีอันดับ6อันดับแรกในเอเชียถูกไหม
1: ครับ
0: เขาจะมีเป้าหมายเรื่องของอันดับด้วย
1: ถูกต้อง
0: อ่ะก็ถูกแล้วแหละมันก็ต้องแพลนแบบนี้แหละ
1: ท็อป6แล้วก็ท็อปอันดับ1ของอาเซียนนี่คือกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว
0: ้ครับ
1: นะให้มีข้องใจอยู่อย่างนึงอ่ะ
0: ฮะ
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ
0: อะไรฮะ
1: ฟุตบอลน่ะปรึกษามาหลายรายการแล้ว
0: ครับ
1: ตกลงเขาทำจริงใช่ไหมยศกรเล่นไทยลีกเสร็จแล้วบินไปเตะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแล้วบินกลับมาเตะไทยลีก แล้วก็บินไปกับ
0: เมื่อกี้พี่เดินสวนกับจอสนามบอลไทย
1: ลืม
0: ว่าก็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่ายศกรเมื่อวานเพิ่งลงนี
1: ่เรียนตามตรงนะผมคิดว่าตอนแรกที่เขาคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาผมคิดว่าเขาพูดเล่นนะว่าเตะไทยเหลือเสร็จแล้วไปเตะ
0: เ
1: อเชียนเกมแล้วบินกลับมาเตะไทยเหลือแล้วบินกลับไปเล่น
0: ม
1: ัน
0: ต้องขนาดนั้นเลยเนี่ยถูกไหม
1: ผมคิดว่าเขาพูดเล่นนะปรากฏว่าเอ้ยไปมาเขาจะทำจริงแฮะ
0: ครับ
1: เสียดายเมื่อวานซื้อมันสุกเนี่ย
0: อ
1: ยากจะไปห้ามโค้ดวังสักนิดนึง
0: อุ้ย
1: ว่าอย่าทำนะ
0: แล้วฮะ
1: มันไม่ค่อยเวิร์กนะพี่วังนะแต่พี่วังไม่ได้ไปมีแต่เพลสอ่ะก็เลยมาถามเจท่านผู้ฟังไปด้วยว่ามันน่าทำไหมแบบเนี้ย
0: โอ้โหก็ไม่รู้อ่ะแต่เมื่อวานในลงสนามอยู่เลยอ่ะ
1: แล้ว
0: ยศกรเนี่ย
1: เอ
0: าจริงก็มันเป็นสิทธิ์สโมสรไง
1: ครับ
0: คือถ้าเราไปบอกว่าไม่ควรก็มันก็เขาก็จำเป็นต้องใช้อ่ะ
1: เจง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่สำคัญคือผมคุยกับหลายท่านนะนักข่าวน้องๆเนี่ยบอกเห็นเป็นเรื่องปกติไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: ในการในยุคนี
1: ้ไอ้การอยู่หลีกหนึ่งแล้วไปเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วกลับมาเล่นลีกแล้วกลับไปเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: คืออาจจะมองว่าบิน5ชั่วโมงไปไหมก็ไม่ได้ไกลมากอย่างนี้ไหม
1: คือเรามองว่ามันคือคนหนึ่งจะเล่น2รายการในเวลาเดียวกันเนี่ยโฟกัสมันไม่ได้
0: เข้าใจ
1: มันไม่ได้หรอกและที่สำคัญคือว่าทำลายนักกีฬา
0: คือมันไม่รู้ว่าจะเป็นมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีทั้งกับชลบุรีและทีมชาติ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: นึกออกไหม
1: เ
0: พราะมันกรอบนะพี่นักเตะเดินทาง
1: นักกีฬาไม่ได้พักเนี่ยผมว่ามันเป็นการทำลายนักกีฬาอย่างหนึ่งเหมือนกันมันดูแล้วเป็นกังวล
0: อ
1: ่ะคือถ้าเป็นคนรุ่นเก่านะเขาเห็นคุณเตรียมทีมแบบนี้เนี่ยนะเขาจะว่าคุณนะว่าคุณทำอะไรกันอยู่แต่ปรากฏว่ายุคนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเหรอ
0: ครับ
1: เหรอห้ามทันไหมเนี่ย
0: น่าจะอย่างนั้นแล้วแหละน่าจะตามนะ
1: จริงๆด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังเห็นคิดเห็นเป็นยังไงนะครับคุยกันว่าได้นะ4689899เพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมกำลังจะเริ่มแล้วเราก็มีหน้าที่แบบโหมโรงอ่ะโหมโรงให้คนอยากดูเยอะๆและกีฬาที่เราอยากจะดูกันเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกที่เป็นกีฬายอดนิยมอ่ะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยผมจะคาดหวังผลงานจากทีมฟุตบอลไทยได้ถึงไหนเอเชียนเกมจะถึงไหนใช่ไหมคือเราอยากจะให้ไปได้ลึกที่สุดเหมือนที่อาจารย์หลังน่าจะเป็นอาจารย์หลังพูดเมื่อวันที่มีเดอะเพรสเนี่ยบอกว่าก็รอบ8ที
0: ม
1: อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดไปถึงรอบรองแล้วนะเจตเราคิดไปถึงการลุ้นเหรียญเนี่ยเหมือนที่เราเคยทำได
0: ้เอเชียนเกมเราไม่เคยได้เหรียญเนาะ
1: ไม่เคย
0: ฟุตบอลชายรอบรองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ4ครั้ง
1: ประมาณ4ครั้งโดยประมาณ
0: ที่จำมันก็คือบ้านไอ้ก่อนบ้านเราแล้วก็บ้านเราอ่ะ
1: ก็เมื่อก่อนได้ตอนปักกิ่งอ่ะ1990
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อที่เราไปยิงวันชาติใช่ไหม
1: ชนะในวันชาติ
0: แล้วก็มีโกลเด้นโกลเนี่ย
1: โกลเด้นโกลโคตรวัง
0: ในบ้านเรา
1: ปัจจุบันในบ้านเรา98
0: แต่ว่าเราก็ไปตกรอบรอง
1: ใช่
0: แล้วก็ไปชิงทองแดงแพ
1: ้
0: อะไรทำนองนี
1: ้แล้วทำได้อีก2ครั้งตอน2002ที่ปูซานนะครับแล้วก็2014ที่ซิโก้พาทีมไปได
0: ้
1: ที่4ที่อินชอน
0: ดังนั้นเป้าหมายทีมฟุตบอลชายก
1: ็
0: คือเหรียญประวัติศาสตร์
1: ถูกต้อง
0: ไม่ว่าจะเหรียญอะไรเนาะ
1: ใช่
0: ไม่จริงๆผมว่าโดยความเป็นยู23เนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ควรจะแตะได้สักครั้งได้เหมือนกัน
1: แหมมันพอได้แล้วคุณดูฟุตบอลยู20ทุกวันนี้เนี่ยชุดเนี้ยยังโอเคเลยเห็นไหมมันไปได้เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยตรงการเตรียมทีมนี่แหละ
0: อ่ะไหนๆก็พูดถึงยู20แล้วพี่เจ้าอี
1: ้
0: เดี๋ยววันนี้นี่ถูกไหม
1: ช่วงไหนทุ่มครึ่งใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะลงสนามเจออิรักทุ่มครึ่งนะครับไหนๆก็พูดไปเลยก็เป็นเกมสำคัญคือถามว่า6แต้มของเรา
1: พอไหม
0: มันก็น่าจะเข้าแล้วนะเพราะว่า1 2มันเข้าเลยไง
1: ครับ
0: โทษ1 1
1: เข้าเลย
0: แล้วก็2เนี่ยเอา7จาก8
1: ครับ
0: ซึ่ง6แต้มมันควรเข้าทีนี้ถ้าเราเจออิรัก UAE นัดสุดท้ายอ๋อเขาจบไปแล้วนี่พี
1: ่
0: UAE เขามีแค่3แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าแล้ว
1: เราอย่างน้อยก็ที่2
0: อยู่ที่ว่า1หรือ2
1: ที่ดีที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: โอ้ย6แต้มยังไงเข้าแน
1: ่
0: ตอนนี้อยู่ว่าจะนึกเข้า1หรือเป็นอันดับ2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้เจออิรักตอนทุ่มครึ่ง
1: เล่นที่ชลบุรีนะ
0: ชลบุรี
1: เห็นมั้ย20อยู่20ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าแหมน่าส่งชุดนี้ไปเล่นเอเชียนเกม
0: อุ๊ยอุ๊ยทำแบบญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเขาก็ใช้ยู20มั้ย
1: จริงแบบนี้แหละ
0: อุ๊ย
1: คือ
0: พี่คุณเรามีแต่ก้าวข้ามอาเซียนนี่เราก้าวข้ามเอเชียเลย
1: เราเตรียมทีมเนี่ยนะเดี๋ยวคุณก็จะมีปัญหาเรื่องนี่มันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย
0: ์
1: ปล่อยตัวไม่ปล่อยตัวอีกจริงๆจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ย

0: 4ครั้ง
1: โอ้โหมีครั้งประทับใจพี่ไหนๆก็คุยแล้ว
0: ถ้าประทับใจต้องบ้านเรา
1: อ๋อที่บ้านเรา
0: ผมยิ่งกับทำข่าวอ
1: ี
0: ก
1: คนที่บ้านโยนให้สวยๆแล้วนะ
0: ผมไม่ได้ทำข่าวอย่างเดียวพี่เจ
1: ตอ๋อครับครับ
0: ผมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วย
1: อุ้ย
0: เออ
1: ก็เลยประทับใจเป็นพิเศษ
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ในบ้านเรา
0: ผมขับรถส่งของทุกวัน
1: อุ้ย
0: ผมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1: แม่อุตส่าห์โยนสวยนึกว่าแบบว่าพี่ต้องประทับใจที่บ้านเราที่สุดเพราะว่าอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ภรรยา
0: อ๋อไม่ได้สิเพราะตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงาน
1: โอ้โห
0: โอ้ยพูดไปแล้วมันย้อนกลับไปไกลมากเลยแต่ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บเรื่องของนักเตะไทยให้หมดเลยไหมพี
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะได้เป็นบอล นอกเลย
0: ดีมาก
1: วันนี้ก็เป็นเบาๆสบายๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็เอาเมื่อวานก่อนประวัติศาสตร
0: ์อะไร
1: นิโคลัสมิเกลสันไง
0: นี่ไง
1: เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ต่อจากใครนะพี่ยุคพี่อ่ะ
0: ต่อจากพี่เฮง
1: ครับ
0: นะครับวิทยาลาภกุลที่ผมเพิ่งอ่านหนังสือเข้ามานะเนี่ย
1: เป็นไง
0: ซุปเปอร์เฮง
1: ครับ
0: นะครับ1979เนี่ยเขาไปแข่งเอ้ยเขาไปเล่นบุนเดสลีกาที่เยอรมันนะครับกับแฮร์ธาเบอร์ลิน
1: ครับ
0: นะครับสุดยอดมากเลยเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ไปเล่นในลีกยุโรปลีก1ด้วยนะไม่ใช่ลีกรองนะครับเว้นไป47ปี
1: ครับ
0: นิโคลัสมิเกลสันทำเดินรอยตามมา
1: โอ้โห
0: นะครับเมื่อวานนี้
1: อยู่ในสนามเท่าไหร่15นาที
0: เออและที่สำคัญคือเอลเวอร์สแบกผลงานดีด้วย
1: แซงชนะด้วย คือลงมาแทนเจ้ากุนเ
0: ทอร์
1: ที่เป็นคนที่แย่งตำแหน่งกับลูกโซ่เนี่ยแหละปรากฏว่าตอนนิโก้ลงมานี่ทีมตาม 2-3 ปรากฏ80ตีเสมอเจ้าคีเดลตัวเก่ง
0: ครับ
1: นาทีสุดท้ายทดเจ็บประตูชัยครับโ
0: อ
1: ้ทำเป็นเล่นไปนะเอเวอร์สแบกนี่2นัด6คะแนนเต็มนะ
0: ถูกต้อง
1: เฮ้ย
0: แล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าคุณต้องไปดูเขาเลย
1: เ
0: จอกับบาเยิร์นมิวนิก
1: อุ้ย
0: เนี่ยนะ
1: มันเอาจริงนะพี
0: ่มันคึกคักจริง
1: ๆคือโอกาสโดนมีสูงแหละ
0: ครับ
1: ไอแต่ว่าบาเยิร์นนี่ก็ไม่ชนะนะ
0: เขาเพิ่งไปเสมอมาเนี่ย
1: เกมล่าสุด0-0แต่ผมกำลังจินตนาการว่าสมมติถนัดหน้าแล้วโดนแล้วไม่รู้ยังไงอ่ะแต่มีภาพของนิโคลัสลงมา
0: ครับ
1: วิ่งไล่บี้ไมเคิลโอลิเซ
0: ่ไอ้ยะ
1: วิ่งไล่ลุยดีอาร์ส
0: ฝั่งเดียวกันป่ะโซ่แบ็คขวาเนี่ย
1: ก็ต้องเจอดีอาร์ส
0: เจอดีอาร์สเ
1: ตะเคนอย่างเงี้ย
0: นี่นะนี่เราคือเราฝันไว้นานแล้วนะ
1: ครับ
0: นักเตะไทยไปอยู่ในลีกอย่างเงี้ยพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีก้าเนี่ยลาลีก้าที่มุ้ยเคยทำได้เนี่ยนะโอ้ต้องติดตาม
1: นั่นคือนิโคลัสเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวันดีสานะครับส่วนวันนี้เจนลีก2เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดี
0: ทำไม
1: จริงๆซัปโปโรวันนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งนะที่ส่งนักเตะไทย2คนลงสนามก็คือเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติแล้วก็เจ้าเปาธีรพัฒน์ปลื้มทองนะครับปรากฏว่าครึ่งแรกตามหลังโตชิกิ 0-2 แล้วครึ่งหลังพี่โค้ชเปลี่ยนไทยคู่เลย คือเปลี่ยนทั้งเช็คทั้งเปาออกและทีมเหมือนจะดีขึ้นนะชิราอิมาตีไข่แตกแต่หลังจากนั้นครับโดน2ประตูรั่วนี่ยังไงไปเปลี่ยนนะ
0: เปลี่ยนผมบอกนี่แหละก็เป็นแบบนั้นแต่ก็ถือว่าแหมอันนั้นมันเป็นเกมลีกเกมนึงถือว่าเราได้โอกาสก่อนไง
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าโอเคนะลงไปคุณจะทำได้หรือไม่นี่ก็แล้วแต่เกมนั้นแล้วแต่วันนั้น
1: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยกำลังเตะอยู่นะครับโอมิยะอดีจาของเจ้าแบง
0: ค์
1: สมนัตเหมือนตาปรากฏแบงค์ลงตัวจริงนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่นาที74เกมยัง 0-0 แบงค์โดนถอดออกแล้วนาที66เท่ากับว่าอยู่ในสนาม66นาทีไปเยือนบอร์บริกนะครับสโมสรใน J2 เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละเอาตามเน้นๆประมาณนี้แล้วกันเพราะจริงๆถ้าตามไปถึง J3 ด้วยเวลามันจะไม่พอ โอเคน่าจะประมาณนี้เนาะส่วนฟุตซอลเนี่ยผมว่าช่วงนี้แล้วเขาน่าจะอัพกันไปแล้วถ้างั้นเราเบรกไหมพี
0: ่ดีมาก
1: พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่าน SMS นะครับแล้วเดี๋ยวเราไป5ลีกใหญ
0: ่
1: โอ้โหวันนี้เข้มข้นนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

0: คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: อ่า 17:39 นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณเราไป SMS กันหน่อย
5: ดีมาก
4: ตัดเลี่ยนหน่อยตัดเลี่ยนหน่อยพระยาของกระดำไม่ขยับครับป้าเจดพี่โจอี้อัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนอยู่โรงแรมตอบอามารีฮัตชินสันวงเล็บโอมารีจากอัมซ่า
5: แถวไหนอามารีเนี่ย
4: เป็นไง
5: พี่อาร์ม
4: เพชรบุรีไหมอิ่มกันไหมไหนบอกหน่อยนะพี่จ๋าได้เวลาเอาขนมฝากน้องพี่อยากมอบให้สองหนุ่มหล่อดูดีแถมให้ฟรีให้ทีมงานอิ่มท้องชัวจากอัมซ่
5: าเดี๋ยวต้องไปละเดี๋ยวต้องจัดสักนิดนึง
4: พี่เจดก็จะหยิบไปหนึ่งรู
5: ครับ
4: นะฮะวันนี้พี่โอ๊ตพากบอลคู่ไหนไม่ทราบครับ คือคุณ106นี่เป็นแฟนพี่โอ๊ต
5: FC
4: พี่โอ๊ต
5: ใ
4: ช่บางทีก็บอกว่าวันนี้พี่โอ๊ตเข้าตึกทรู
5: ครับ
4: โอ๊ตก็บอกไม่ได้เข้านะครับ จะไปเอาจากไหน
5: ลองเปิดตามหาดูนะแหมเสียงพี่โอ๊ตตามจับไม่ยากนะครับ
4: คุณพี่มนหงยิง2แล้วผีของเราต้องยิงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับว่าที่แชมป์เปิดก่อนจืดเอง
5: ในหงเขาคึกคักนะโอ้ยิงอีซักนี่ยิงทั้งสองลูกนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับ
4: แล้วคุณพี่มนนี่คืออะไร
5: คุณพี่มน
4: มีหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโค้ดลับอะไรเปล่าไม่แน่ใจนะ
5: ครับ
4: พี่เทียนท่าฉลองมาแล้วนะครับวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลตาเจดนั้นมาแน่นอนในวันนี้อุ้ยพี่โจอี้เบิกบานสำราญดีใจสุขีอยู่คู่อยู่สันอยู่สร้างสรรค์สปอร์ตไกด์วันอาทิตย์จิตแจ่มใสสบายใจไม่ไกลได้ผูกพันข่าวมากมีกีฬามามุ่งมั่นสุขใจกันวันนี้ที่มีดีจากพี่เทียนท่าฉลองนะครับโอเคนะวันนี้ 60% ก็สะดุดไปทีนึงคืนนี้มันอยู่ของกระผมจะคว้าสามแต้มออกจากถิ่นท็อปฟี
5: ่
4: เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันป้าวันเกิดหนูเมื่อวานย่างเข้า27แล้วนะจากอัมซ่า
5: ย่าง27เหรอน้องอาร์มเหรอ
4: วินี่เด็กกว่าพี่รอบนึงเหรอ
5: 27เองเหรอ
4: วินี่น้องอาร์มนี่เด็กกว่าพี่เจ็ดรอบเดียวเอง
5: จริงป่ะใช่แน่นะ
4: ไม่จริง
5: ของเราย่างเหมือนกันแต่ย่างไฟแรงไปหน่อย
4: ป้าหนูลืมบอกเชื่อมารีโดน 4,000 นะ
5: เฮ้ยเหรอ
4: ไม่เป็นไรค่าจัดหลักแสนน้องอาร์ม
5: วันหลังจุดๆมาสิแสนอะไร
4: คืออยากจะเขาเรียกว่าทอนคืนคลื่นบ้างเกรงใจรับมาเยอะแล้ว
5: สุดยอดจริงๆเลย
4: อยากให้ลูกโซ่นิโคลัสเจอกับไมค์อ๋อไมคอนกาโดโซ่ครับผมเกมหน้าอุ้ย
5: แต่ไมค์เขาเจ็บนี่พักสักระยะหนึ่งนะที่อ่านข่าวเจอนะ
4: แต่ถ้าจับไม้จับมือข้างสนามก็ไม่รู
5: ้
4: ว่ากันนะฮะ
5: น่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ย
4: ขอตารางเจทูหน่อยครับทีมแบงค์มีโอกาสเลื่อนชั้นไหมครับทีมเช็คไปจะตกชั้นไปเจสามไหมครับอุ้ยแต่ว่าโอมิยะอดิจานี่ต้องถือว่าเป็นทีมแต่งนะ
5: ครับ
4: ในการที่จะเลื่อนชั้น
5: แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสเลื่อนชั้นไหมก็ต้องบอกว่ามีต้องบอกว่ามีนะครับ
4: คือด้วยความเป็นเรดบูลแล้วพี่เนาะโอมิยะนี่ยังไงมันเรื่องของเม็ดเงินอะไรเงี้ยเขาเป็นทีมแต่งเลื่อนชั้นอยู่แล
5: ้
4: วแต่ถามว่าซัปโปโรด้วยความที่เป็นอดีตเจนึงอ่ะผมว่ามันก็แต่เพียงว่าฟอร์มช่วงหลังไงไม่ดีเจ้าตารางเหรอ
5: ส่วนเช็คเปาจะตกชั้นไปเจสามไหมครับเนี่ยก็ต้องตอบว่ามีเหมือนกันถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงว่าดูกันยาวๆนะครับ
4: มันเพิ่งเตะมา5นัดเองอ่ะ
5: ใช่
4: เดี๋ยวผมดูตารางล่าสุดโอมิยะอาดิจานี่
5: ครับ
4: อุ้ยซัปโปโรพี่โจอี้อันดับ17อ
5: ่
4: ะทางโซนตกชั้นอันดับเดียวอ่ะ
5: ถึงบอกว่ามีแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มนะครับ
4: ส่วนโอมิยะอาดิจาเนี่ยล่าสุดเอาเรียลทามเป็นจ่าฝูง
5: ครับเห็นไหม
4: น่าจะประมาณนี
5: ้ครับ
4: เดี๋ยวออนไลน์ค่อยเก็บช่วงท้ายไหม
5: เดี๋ยวค่อยว่ากันไป
4: เอามันนอกเดี๋ยวพี่เยี่ยมเชิญเลย
5: ทำไม
4: เอาลีกไหนกันดี
5: คุณจะไปลีกไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอไทยลีกเล่นเนี่ยนะ
4: อ๋อใช่เราลืมไทยลีก
5: ต้องบอกโปรแกรมไทยลีกก่อน
4: นะไทยลีกไหนไหม
5: เออ
4: เชิญครับ
5: โปรแกรมไทยลีกนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยแหมเมื่อกี้นี้ทางเจาะสนามบอลไทยว่าไปแล้วนะ
4: ใช่
5: เติมให้อีกสักนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว18นาฬิกานี่เดี๋ยวน่าจะเป็นบอสเจ๋งป่ะที
4: ่
5: จะเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์จะมีโปรแกรม
4: 3คู
5: ่3คู่ด้วยกันอยุธยาพบราชบุรี18นาฬิกานะครับส่วนลำพูนวอริเออร์เนี่ยพบกับอุทัยธานี18นาฬิกา30นาทีแล้วก็สุโขทัย FC พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ19นาฬิกา
4: จะได้เห็นฟอร์มบุรีรัมย์เนาะ
5: ครับ
4: ในเกมแรก
5: อันนี้ไทยลีกนะส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยคืนนี้
4: ครับ
5: 2ทุ่มตรงแล้วพี่เจตรอคู่นี้ใช่ไหม
4: อุ้ย
5: เอเวอร์ตันกับแมนยูไนเต็ด
4: ผมคาดว่าจะนอนนะฮะพูดจริงเอาจริงพี่โจอี
5: ้
4: อันนี้สารภาพออกอากาศเลยนะ
5: ครับ
4: ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ทำงาน
5: อ่
4: ะผมก็ไม่ได้ดูบางคนก็บอกว่าค
5: ุ
4: ณทำอาชีพนี้เป็นนักวิเคราะห์คุณต้องดูทุกเกมไม
5: ่
4: จริงเสมอไปนะครับ
5: คุณก็สัญญากับคุณรู้ฟังไว้สิ
4: เอาเวลาไปพักผ่อนนะแต่ถามว่าหลังจากนั้นเรามาดูย้อนหลัง
5: คุณต้องเอาอย่างคุณสมชายสายลมที
4: ่
5: ปู่ของผม
4: ครับ
5: ฟุตบอลโลกที่ผ่านไป104นัดเสียเงินไม่มีปัญหา
4: ครับ
5: สัญญากับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเลยว่าผมจะดูไฮไลท์ครบทุกคู
4: ่เอาจริงก็เก่งนะ
5: มันก็ต้องแบบนั้นแหละถูกไหมส่วน4ทุ่มครึ่งนะครับ22นาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลครับแชมป์เก่าเจอกับเชลซีครับในเกมลอนดอนดาร์บี้นะ
4: เอาทัศนะเบาๆเดี๋ยวไหมพี่โจอี
5: ้น่าดูน่าดู
4: มองยังไงมองยังไง
5: ใครบอกว่าบรูโน่เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเดือนสิงหาเนี
4: ่
5: ยใช่ป่ะเครื่องติดแล้ว
4: ครับ
5: ไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกจะบุกไปเคี้ยวทัฟฟี่ดูแล้วก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ามันเป็นไปได้ป่ะสำหรับแฟนแมนยูอย่างพี่เจดอ่ะ
4: ก็ผมก็ยังเหนื่อยอยู่นะ
5: เหนื่อยอยู่อะ
4: เอาจริงวันเจออิฟสวิตเนี่ย
5: ครับ
4: มันก็มีจุดเปลี่ยนไง
5: คือ
4: จังหวะลื่นอ่ะแล้วก็ผมว่ามันสุดท้ายมันเข้าทางแต่ว่ารายละเอียดเกมเนี่ยผมว่ายังดูไม่ค่อยลงตัวนะในม
5: ุ
4: มมองแล้วก็มาเจอบอลของเดวิดมอยเนี่ยเคี่ยวลากดินนะว่าจะปล่อยอิริมันเอ็นดีไอใช่ไหมไปซิตี้แต่ว่าด้วยวิธีการของมอยอ่ะผมว่าแมนยูจะเล่นยากมากในวันนี้นะ
5: ใคร
4: ที่คาดหวังบาเลบาเนี่ยคุณยังไม่ได้เห็นนะฮะถ
5: ้
4: าไม่เจ็บไม่ซื้อฮะ
5: ทำไมเป็นอย่างนั้น
4: ทีเห็นไหมท
5: ี
4: ซิตี้อ่ะคนดึงเอลิอาเดอร์สันมาเล่นเลยไหม
5: ครับ
4: เล่นเลยใช่ไหมเอนโซ่เฟอร์นันเดสเล่นเลยไหมเล่นเลย
5: เอนโซ่ตอนแรกว่าจะไม่ลงนะแต่แบบเอาลงเลยแล้วกัน
4: ซานโดโตนาลีเป็นไงสเปอร์ซื้อนั่นซื้อไปสเปอร์ลงเลย
5: โอเค
4: แมนยูซื้อบาเลบานนั่งก่อนเจ็บไม่เข้าใจเหมือนก
5: ันแต่ดูเอเวอร์ตันนี่เกมที่เจอกับบอนมัดเกมที่แล้วอ่ะไม่ค่อยดี
4: ครับ
5: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูเนี่ยเขามาแล้วนะเหมือนเขาบาบูโน่เขาจูนเครื่องติดละ
4: ครับ
5: นักฟุตบอลยอดเยี่ยมด้วยต้องมา
4: ผมว่าเสมอก็ไม่แย่แล้วมองในมุมแล้วกันผมยังไม่ค่อยเชื่อบอลชั่วโมงนี้นะ
5: ครับ
4: ผมว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร
5: ่
4: ส่วนคู่ดึกอาร์เซนอลเชลซีโอ้โหนี่บิ๊กแมตช
5: ์บิ๊กจริง
4: ๆ
5: นะอันนี้อาร์เตต้าเจอกับชาบีอลองโซเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านี่เขาเพื่อนกันเลยนะ
4: ใช่
5: ผมเห็นรูปตอนเด็กๆเหมือนเขาถ่ายรูปอยู่ด้วยกันนะที่สเปนนะน่าดูมาก
4: แล้วก็พอมอสเกราน่าจะลงไม่ได้อาจจะได้เห็นคอนซ่านะเนี่ย
5: ครับ
4: อาร์เซนอลเนี่ย
5: คอนซ่าใช่ไหมที่เพิ่งย้ายมานะ
4: ส่วนตัวรุกพวกโซลิสคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้มันก็ต้องใช้อ่ะ
5: ครับ
4: ใช่ไหม
5: ที่เกมที่แล้วนี่ดูเหมือนจะ เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่
4: ใช่
5: จากที่โซลิสเขาดีมาตลอดนะ
4: ตั้งแต่ปรีซีซั่น
5: นะครับแล้วก็เล่นคอมมูนิตี้ชิวอะไรเงี้ยเล่นดีแต่พอเกมที่แล้วกับแอสตันวิลล่านะ
4: ดูจะเป็นเอเซ่หรือเปล่า
5: ดูไม่ค่อย
4: เล่น
5: เท่าไหร่ก็เลยดูว่
4: า
5: คนเลยคิดถึงเอเซ่ขึ้นมา
4: ก็เป็นไปได้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ต้องเลือกนะครับส่วนเชลซีเนี่ยแม่3ตัวข้างบนนี่คือไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ยังไงอลองโซ่ใช้3ตัวนี้แน
5: ่
4: ถูกไหมพี่
5: ใช่
4: โคพาเมอร์มอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็ชัวเปโดเนี่ย
5: ใช่
4: ส่วนห้องเครื่องเนี่ยผมว่าเขาถูกใจลิสเจมส์นั่นแหละ
5: นะ
4: ก็พอปล่อยเอนโซ่ไปไงก
5: ็
4: ต้องใช้ลิสเจมส์กับลาเวียแล้วก็มีมักซองลาครัวนะครับ
5: ครับ
4: ที่ไปดึงมาจากพาเลสก็เป็นแกนหลักในระบบของชาบีอลองโซ่เลย
5: แต่ดูแล้ว ปืนใหญ่ปืนใหญ่แน่นกว่าดูแล้วแน่นกว่า
4: คือเชลซีวันเจอไบรตันเนี่ย
5: เกมนั้น
4: ผมว่าถ้าต่อยสัก10นาทีนี่มีโอกาสโดนนะคือก็ยังดูยุบอยู่นะ
5: สนุกนะแต่ว่าพอเชลซีหวังมันทำไมมันละหลวมแบบนั้นน่ะ
4: เนาะ
5: ถูกยิง3ประตูแบบนั้นนะครับทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่นะแต่เกมดาร์บี้เขาต้องเสมอกันเป็นสูตรหรือไงเชียร์อาร์เซนอลดีกว่า
4: ฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะ 2-1 นะ
5: ครับก็ดูแน่นกว่าดูแน่น
4: เห็นด้วยเห็นด้วยมีโอกาสจะไปทางอาร์เซนอลนะครับ
5: ครับ
4: บุนเดสลีกาเมื่อคืนนี้บาเยิร์นไม่น่าเชื่อนะ
5: ตอนนี้บาเยิร์นนี่เขาต้องคาดหวังใช่ไหมว่าแบบโอ้ลงมาแล้วต้องยิงถล่มทลายอ่ะต้องชนะทุกแมตช์น่ะแบบนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะครับที่ศูนย์ศูนย์ใช่ไหม
4: ผมไม่แน่ใจว่าบาเยิร์นยิงประตูไม่ได้ในมุมว่ายิงประตูไม่ได้อ่ะพี่ครั้งล่าสุด
5: เมื่อไหร่ใช่ป่ะ
4: เนี่ยพี่โจอี้เนี่ยถ้าผมอยู่กับพี่โอ๊ตนี่ไล่หาสถิติ
5: ต้องหาสถิติใช่ป่ะ
4: เนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะผลสุดท้ายที่บาเยิร์นลงสนามแล้วยิงไม่ได้อ่ะ
5: ครับ
4: คุณผู้ฟังจริงๆผมว่าพวกทีมเขาอะไรสายข่าวเยอรมันเขาน่าจะเล่นข่าวนี้แล้วแหละแต่ว่าผมนี่ยังไม่ได้เช็คนะแต่ว่าต้องหลัก
5: ต้องไปหลายฤดูกาลเลยใช
4: ่พี่มันโอ้โหมันพี่นึกออกบาเยิร์นยิงไม่ได
5: ้
4: เดี๋ยวผมเช็คให้
5: เมื่อวาน
4: ก็
5: เสมอกับชาเก้ไป0-0นะครับสำหรับบาเยิร์นมิวนิกนะครับโอ้โหก็ทำให้คนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยสำหรับทีมระดับเต็งนะของบุนเดสลีกานะครับแต่กระนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้นี่บุนเดสลีกามีลงสนามนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะดูโปรแกรมก่อน
4: โอ้โหคุณผู้ฟังผมดูตอนนี้ย้อนกลับไปแน่ๆเก
5: ือ
4: บปีไม่มีนะครับ
5: คือปียังไม่มียังไม่พบใช่ไหม
4: ประมาณ25นัดย้อนหลังยังไม่มีนะโอ้โหอันนี้ดูจากแอปง่ายๆนะ
5: ครับแต่คืนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับฮัมบูร์กเจอกับไมซ์นะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งนี่ไอสักแฟรงเฟิร์ตเจอกับอัลส์บวกนะครับสำหรับเกมบุนเดสลีกานะครับ
4: แฟรงเฟิร์ตก็เปลี่ยนทีมเยอะนะครับ
5: ครับ
4: อัลส์บวกก็เหมือนกัน
5: เ
4: ออก็บุนเดสประมาณนี้ละกัน
5: ครับ
4: เซเรอาเมื่อคืนนี้มันมาก
5: เหรอ
4: โดยเฉพาะคู่อินเตอร์มิลานพี
5: ่เห็นเขายิงกันระเบิดเถื่อนใช่ไหม
4: คือผมดูแวบๆนี่นาโปลียังบุกนำ 2-1 เลยนะ
5: ครับ
4: ฮอยลุนน่ะยิงด้วย
5: ลืมเข้าไปแล้วหรือยัง
4: คือนาโปลีนำ 2-0 แล้วก็ลาวตาโรมายิง 1-2 ปรากฏว่านาที82มาคุสตูราม
5: ครับ
4: ตีเสมอแล้วเหมือนจะจบ 90+2 อินเตอร์แซงนะครับ
5: นี
4: ่ลาวตาโรมาร์ติเนสนาโปลีแพ้2นัดติดเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้โคโม่
5: เอ้ยโคโม่เขา
4: ของพี่เชสอ่ะ
5: เนื้อตัวดีนะเนี่ย
4: ทำดี
5: ทำด
4: ีก็เป็นคู่หลักส่วนโรม่าก็ยังดีต่อเนื่องนะครับเหย
5: ีย
4: บชนะอาตาลันต้า 2-1 ส่วนวันนี้ไฮไลท์น่าจะเป็นยูเวนตุสมิลาน
5: ครับ
4: ยูเว่ของลูชาโนสปาเลตติเจอกับเอซีมิลานของรูเบนอโมริมขวัญใจพี่โจอี
5: ้ตี 1:45 นะครับยูเว่กับเอซีมิลาน
4: ใช่
5: ขวัญใจใครรู้ไหม
4: ครับ
5: รูเบนอโมริมเนี่ยขวัญใจคุณสุริยะกุลธำรง
4: อุ้ย
5: หมายยาว
4: อ๋อพอมาคุมมิลานเขาชอบเหรอ
5: คือทันทีที่อโมริมมาเซ็นสัญญามาคุมเอซีมิลานเนี่ย
4: ครับ
5: เขาทำภาพรอไว้เลย
4: เหรอ
5: แซกอโมริม
4: อุ้ยเอาจริงนะ
5: เผื่อใช้เผื่อใช้
4: ขนาดฤดูกาลที่แล้วไปดึงอเลกรีอ่ะ
5: ครับ
4: ที่เคยพาทีมได้แชมป์กลับมาคุมยังเละนะ
5: เออ
4: แต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งสปาเลตติและอโมริมพาทีมชนะ2นัดรวดนะครับ6คะแนนเต็มทั้งคู่นะ
5: เห็นไหมล่ะ
4: แต่ว่ายูเว่วันนี้นี่เคนันยูดิสไม่น่าเล่นได
5: ้ครับ
4: เดี๋ยวนั้นก็จะเป็นลองดาวโคโลมูนี่โจนาธานเดวิดนะครับส่วนมิลานโอ้ทีมสมบูรณ์เลยพี่โจอี
5: ้
4: ลูเบนล็อบตัดชีกนี่อโมริมชอบมาก
5: ครับ
4: ลูก้าโมดิชแล้วก็ข้างหน้ากอนซาโลรามอส
5: นี่ตัวนี้เราชอบเลยนะครับคือคนที่เห็นอโมริมเขาฝากผลงานไว้กับแมนยูไนเต็ด
4: ครับ
5: ก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะขับไล่สายส่งแล้วไล่แล้วไล่อีกกว่าจะไปเนี่ยพอเขาไปเริ่มงานใหม่เริ่มชีวิตใหม่เนี่ยจริงๆก็ผมคิดว่าควรให้กำลังใจเขานะ
4: ครับ
5: แล้วก็จับตามองเขาอะโอเคว่าพอเขาเปลี่ยนสถานที่ใหม่แล้วจะเป็นยังไงมันจะคล้ายๆแบบนี้ไหมอาร์เนอร์สล็อตอย่างนี้ไหม
4: ครับ
5: ผลงานเขาดีนะอยู่กับลิเวอร์พูลอะแต่ปรากฏว่าฤดูกาลที่2เนี่ยกับ กับแย่แล้วก็ถูกขับไล่นั่นแหละเราคิดว่าโค้ชเหล่านี้อยู่ในระดับที่ระดับท็อปอ่ะที่โอเคก็อาจจะทำงานที่หนึ่งไม่ได้แต่เขาทำอีกที่หนึ่งเนี่ย
4: ครับ
5: อาจจะดีก็ได้เหมือนเอริกเทนฮากอะไรประมาณนั้นแหละพี่เจตเห็นมันผมไหม
4: พอพูดถึงเทนฮากนี่ไม่เห็นด้วยเลยโอ้ยคนอื่นมียกตัวอย่างเยอะแยะ
5: แล้วสุดท้ายเนี่ยผมสมมติเทนฮาก็เหมือนกันใช่ไหม
4: ครับ
5: เอาคนไล่ออกจากแมนยูไนเต็ดไปเนี่ยเขาถึงขั้นจะไปคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะ
4: ครับ
5: เห็นไหมล่ะคือผมคิดว่าเขาอยู่ในระดับท็อปนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับ
4: ที่จะขึ้นมาพวกเนี้ย
5: ได้รับงานแล้วเขาทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้ก็ต้องแยกทางกัน
4: ครับ
5: ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีเขาไม่เก่งอะไรแบบนี้เนี่ยอมริมช่วยพิสูจน์คำพูดผมหน่อยนะ
4: อุ้ย
5: เดี๋ยวคืนนี
4: ้เดี๋ยวรอดูคืนนี้เลย
5: คืนนี้ลุ้นนะคืนนี้ลุ้น
4: ถ้าใครจะชนะ3เกมติดหรือเปล่า
5: ครับ
4: ลาลิก้าสเปนโอ้โหต้องถือว่าหลังจากพลิกล็อกก่อนหน้านี้เนาะ
5: ครับ
4: ตั้งแต่คืนวันนู้นนะพี
5: ่
4: มาดริดไปแพ้เบติส
5: เออ
4: แล้วก็เมื่อคืนปลาหมีนะมาดริดก็ไปโดนบินเบาถลุงซะ0-3
5: เออ
4: โอ้โหนะครับ
5: ขึ้นได้
4: แล้วก็คู่ดึกก็พลิกอีกเรือดำน้ำสีเหลืองเนี่ย
5: ครับ
4: เรียแล้วก็โดนลาคอรุนยาซูเปอร์เดปอนี่สมัยยุคเราในพี่โย
5: อ
4: ีคลาสสิกนะ
5: เล่นดีนะลุ่งเรืองเลย
4: ลาคอรุนยาเนี่ย
5: ชุดนั้นอ่ะ
4: โอ้ย
5: ลาคอรุนยาใน
4: รอยมาคายไหม
5: ใช
4: ่นะ
5: ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะ
4: แล้วผมก็มีริคเควเม่ด้วยสักตัวนึงอ่ะผมชอบซื้อมาเล่นบ่อย CM มาเมื่อก่อนนะคุมทีมในออนไลน์อ่ะ
5: แหม CM
4: ใช่ไหมมี
5: ลืมไปแล้ว
4: ลอยมาขายใช่ไหม
5: ลอยมาขายเลยใช่อยู่คอลอนญา
4: อ่ะส่วน 3:15 วันนี้บาร์เซโลนาจะไปเยือนบาเลนเซียนะครับโอ้โหบาเลนเซียนี่ข่าวร้ายคืออูมาซาดิกกองหน้าเนจิเรียไปเจ็
5: บ
4: ก็คงต้องใช้ฮูโก้ดูโร่มาเล่นส่วนบาซ่าเนี่ยเต็มสูบราฟินญาลามินยามาลกอดอนดานี่โอโมเปรีแถมได้โรดรีไปอีก
5: คือตอนนี้ก็แบบเนี้ยบาร์ซ่าก็คล้ายๆบาเยิร์นหวังว่าชนะไม่พอนะคุณต้องยิงถล่มทลายด้วย
4: ใช
5: ่สามสี่ลูกอะไรแบบนั้นนะ
4: แล้วผมดูเนี่ยนักเตะบาร์ซ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันท็อปฟอร์มต่อเนื่องแต่บอลโลกพี
5: ่
4: เนี่ยพวกแก๊งสเปนเนี่ย
5: ถูกต้อง
4: มันต่อเนื่องมาจากบอลโลกเลยลามินยามาลเนี่ยเล่นดีทุกนัดเลย
5: ครับ
4: โอโมเนี่ย
5: เดี๋ยวเรากอดดอนก่อนเดี๋ยวเรากอดดอนก่อนยังไม่ค่อยกล้ายิง
4: ครับ
5: แต่แอสซิสต์ได้ดีมาก
4: ก็น่าจะเป็นคู่เอกคู่เดียวเนาะ
5: ครับ
4: ส่วนลีกเอิงหลังจากที่เปเชเรียบร้อย
5: เป็นอะไรเนี่ย
4: พวกกลายเป็น3นัดของลุยส์เอนริเก้นี่
5: ครับ
4: ยังไม่ชนะเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
4: โอ้นัดล่าสุดก็โดนโมโนโกแซงนะครับ
5: มันเกิดอะไรขึ้น
4: ส่วนคืนนี้ก็น่าจะเป็นมาร์เซย์ไหมเฮ้ยโดนมาร์เซย์ไปเล่นอ๋อไม่ใช่
5: คืนนี้แหละ
4: อ๋อคืนนี้ตีหนึ่งสี่ห้า
5: ใช่มาร์เซย์เจอกับปารีสเอฟซีเอฟเซนะเอฟเซป่ะ
4: ต้องเดินตรงไม่ได้ต้องเซนะ
5: ต้องเซหน่อยอย่าผลักนะเดี๋ยวเซ
4: มาร์เซย์นี่ปล่อยกรีนวูดไป
5: ครับ
4: ก็จะเหลือใครอ่ะอีกก็ไปซาวามินฮาริสเบียร์ฮอยเบียร์ก็ยังอยู่นะครับส่วนปารีสเอฟเซข้ามไปมันมีตัวดังตัวนึงแอลจีเรียผมชอบมากเลยอีรันเคปบ่าวเลือกภาพมันทีหนึ่งส่งคล้ายๆริยัดมาเรสพีผิวๆหน่อยดังสุดแต่ดูแล้ววันนี้ก็สูสีนะ
5: ครับ
4: น่าจะประมาณนี
5: ้นะสำหรับลีกยุโรปนะ
4: ถ้าลีกใหญ
5: ่ก็เนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วดูกันตั้งแต่เย็นย่ำไปจนถึงโอ้เช้าพรุ่งนี้เลย
4: พี่ติดครบหรือยังอ่ะทุกค่ายครบไหม
5: ผมติดทุกค่ายหรือไม่เนี่ยไม่รับประกันนะแต่รับประกันผมจะดูไฮไลท์ให้ครบทุกคู่นะครับ
4: แน่นอน
5: เดินตามคุณสมชายสายลมนะครับ
4: เราก็ไปเก็บข้อความออนไลน์ส่งท้าย
5: ครับ
4: โอ้บุรีรัมย์นี่เปลี่ยนโค้ชได้เขาได้โค้ชใหม่ยังไงพ
5: ี่เนี่ยมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่า
4: ได้ยัง
5: บุรีรัมย์เปลี่ยนโค้ชหรือยังเมื่อกี้ตอนเดินสวนออกไปกับนายกวันก้ากับคุณตัวเฮียเนี่ย
4: ครับ
5: เปลี่ยนพูดอะไรเลย
4: เอา
5: อาจจะใช้โค้ชรักษาราชบุรีและกาญจนบุรีไปก่อน
4: อุ้ย
5: นะ
4: เดี๋ยวนี้ไปเร็วด้วยทันด่วนถึงแล้วด้วย
5: แต่ดูแล้วไทยลีกเนี่ยนะ
4: ครับ
5: จะหาคนไปแข่งกับบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้พี่เห็นว่าแบงคอกไหวป่ะหรือว่าท่าเรือ
4: ผมว่ายังยากถ้าดูจากการบุรีรัมย์พี่ไปดูตัวต่างชาติ
5: อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชไม่ค่อยอยู่ในความสนใจสักเท่าไหร่ใครก็ได้ใช้ไปก่อนถ้ายังไม่ดีนะโอ้ย
4: ประธาน
5: ให้ลุงเนไปก่อนคือแบ เดี๋ยวให้แบงคอกกับท่าเรือเนี่ยเขาคือกันแบบบี้ติดๆ
4: แล้วเขาชนะทั้งคู่นะ
5: เดี๋ยวบุรีรัมย์จะแผลงฤทธิ์เอง
4: คุณชาวนาบอกว่าทักทายมาคุณพ่อน้องมิ้มบอกมีเคยมีเคสธีรธรนะก็บอกพี่โจอี้มาก็ตามนั้น
5: แต่เรียนให้ผู้ฟังว่าเคสธีรธรเนี่ยเขาติดทีมชาติชุดใหญ
4: ่
5: ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนจากนั้นเนี่ยเขาบินภายใน3วันเนี่ยเขาบินมาเล่น4เกม2011ที่อินโดนีเซียนะครับแล้ว
4: คือมันเป็นทีมชาติต่อทีมชาติ
5: ต่อทีมชาติแล้วก็ทำครั้งเดียวแล้วก็ผลงานก็ไม่ดีเห็นไหมล่ะ
4: อันนี้มันไปกลับไปกลับ
5: อันนี้ไปแล้วกลับไปแล้วกลับเหมือนบาลังพูประตูน้ำเนี่ยผมเลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร
4: ่สวัสดีคุณสนธยานะครับคุณชาติคุณสกายแมนบอลยุโรปมีรายการสดแล้วใช่ไหมก็เบื้องต้นเสาร์อาทิตย์ถูกไหมพี่อ๋อแชมเปี้ยนลีกมีไหมมีใครรู้ไหม
5: เออ
4: เพราะว่าเดี๋ยวรอบลีกมันจะกลับมาวันอังคารแล้วนี
5: ่กลับมาสัปดาห์หน้าใช่ป่ะ
4: นี่ไงเดี๋ยวลองถามท่านผอเลยว่าคืนวันอังคารมีซ็อกเกอร์ไลท์หรือเปล่านะ
5: เดี๋ยวฟังต่อเนื่องไปเลยนะ
4: สวัสดีคุณปลั๊กในยูทูบนะครับแล้วก็คุณชาวนันคุณอาแบบไม่ทันละอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกัน
5: ข้อความทาง YouTube เดี๋ยวอ่านหมดนะแล้วก็ทาง Facebook นี่เดี๋ยวตามไปคลิกไลค์นะครับ
4: ครับวันนี้เวลาหมด
5: ครับ
4: พี่โจอี้ผมเจตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: 1-6-7-6 Soccer Live Report18:05 นะครับต้อนรับเข้าสู่ Soccer Live Report นะครับในช่วงแรกครับของวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่แป๊กพูนพัฒน์ใจมีอารีและผมทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับพี่แป๊กสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็สบายดีครับ
0: อ้าวมาสบายจะมาได้ไ
1: งอ่ะถูกต้องนะครับเออนะมึงไม่ได้เจอกันนานเนาะแหมอะไรจะขนาดนั้น
0: ก็อย่าเจอบ่อยเลยพี่ฮัลโหลไงฮะ
1: เออนะ
0: เ
1: ราเลือกการยามดีเน
0: า
1: ะ
0: ตอนแรกเนี่ยเราวางแผนจะรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ที่จะออกสตาร์ท
1: คู่เร็วสุดคือ6
0: แมตช์เดย์หนึ่งที่แมตช์เดย์ที่1ในวันนี้เนาะคู่แรกเนี่ย18:00 น.
1: อ่ะถูกต้องครับ
0: วันอาทิตย์นะ
1: ถูกต้องครับ
0: ปรากฏว่าเป็นไงพี
1: ่เลื่อนเรียบร้อยนะครับเกมคู่แรกที่ตามโปรแกรมเนี่ยจะเตะกันตอน6โมงเย็นนะครับ18:00 น.ก็คืออยุธยากับราชบุรีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ที่อยุธยาตอนนี้กำลังรับมือกับฝนตกหนักอยู
0: ่
1: นะครับตอนแรกนี่เขาเลื่อนเป็น6โมงครึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยทางดูทางเพจของไทยลีกก็ได้นะครับก็เลื่อนเป็น1ทุ่มละนะครับก็คงต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคู่แรกที่จะเตะกันก็จะเป็นคู่ลำพูนนะครับเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีตอน 18:30 น.
0: นี่เราไปดูในเอสเพย์หน่อยพี่เป็นยังไง
1: เออไม่รู้มีภาพสดให้ดูบ้างเนาะ
0: มีนะพี่
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่เลื่อนไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าก็น่าเสียดายนะครับสำหรับเกมเปิดฤดูกาลนะครับที่บ้านของอยุธยา
0: ก็นึกในฝนตกอะเนาะ
1: ฝนตกฝนตกมันช่วยไม่ได้
0: เมื่อวานนี้ทรูแมนคอร์ก็เลื่อนนะพี่นะเหมือนจะเลื่อนเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าคะนองนี่นะฮะ
1: ต่อไม่ได้ไง
0: ต่อไม่ได้ไงนะครับแต่ว่าไทยลีก2ก็น่าจะมีบ้างพี
1: ่
0: มีไหมมีไหม
1: ไทยลีก2ก็ดูตามโปรแกรมก็ได
0: ้ดูตามโปรแกรมให้นะครับ
1: เพราะว่า
0: ไงบ้าง
1: โปรแกรมเนี่ยวันนี้ก็เตะกันเยอะนะครับอย่างส่วนของไทยลีก1นอกจากคู่ของอยุธยากับราชบุรีที่จะเลื่อนไปเป็นทุ่มหนึ่งอะเนาะแล้วก็คู่ของลำพูนกับอุทัยนะครับตอน18:30ก็จะมีคู่ตอน1ทุ่มอีกคู่หนึ่งก็คือบุรีรัมย์แชมป์เก่าจะบุกไปเยือนสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยลีก1ก็จะมี3คู่วันนี้นะครับส่วนไทยลีก2นะครับ BYDC 5ลีก2เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกตอน18:00 น.นะครับโปริสเทโรนะครับเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับเช่นเดียวกับคู่ของไชน่าทอนบิลนะครับเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะครับจากนั้น18:30 น.นะครับหนองบัวพิชยะนะครับเจอกับเกษตรศาสตร์ FC แล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่1ทุ่มนะครับ PT สตูลเจอกับพลังการคู่นี้หลายคนอยากจะดูเหมือนกันนะครับว่าโค้ดปาร์คใช่ไหม
0: โค้ดปาร์คทางซอไง
1: ประเดิมมาก็เดี๋ยวรอดูนะไปเยือนสตูลนี
0: ่ครับ
1: นั่นก็เหนื่อยอยู่นะ
0: ไม่ง่ายนะ
1: ก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นี่เป็นในส่วนของไทยลีกของเราเนาะ
0: ใช่ฮะก็ตอนนี้เราดูทางเพลย์สปอร์ต6นะพี่บริเทโรนะครับกับเมืองเลยไทยลีก2อยู่ที่0-0เป็นยังไงพี่สนามบุญญาจินดาใช่ไหมเป็นยังไงโอ้เสื้อเลยนี่เสื้อขาวเนี่ย

0: ล้วนเลยนะถ
1: ุ
0: งเท้าสีน้ำเงินนะครับขณะที่ปริเตโรในชุดเสื้อสีแดงกางเกงขาวและถุงเท้าขาวนะครับยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับเกมนี้เข้ามาคุยกับเรา2คนหน่อยเนาะนะครับแม่ตอนแรกเราก็จะตามติดคู่18นาฬิกาเนาะ
1: ใช่
0: อยุธยากับราชบุรีไปก่อนว่าคู่นี้ต้องเลื่อนไป1ชั่วโมงนะครับเพื่อจะมาเตะพร้อมกับสุโขทัยกับบุรีรัมย
1: ์
0: ที่เปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับในก่อนเตะแค่24ชั่วโมงเอง
1: แปลกก็เมื่อวาน
0: มันยังไงมันยังไงเป็นอะไรก
1: ันไม่รู้เหมือนกันเนาะ
0: ม
1: ันไม่มีปีไม่มีขุยนะแล้วก็ไม่รู้นะว่าแฟนบอลบุรีรัมย์เขาตะคิดไม่ใช่ตะคิดตะขวงนี่เขาเรียกว่าพอที่จะระแคะระคายบ้างด้วยหร
0: ือเปล่าไม่แน่ใจว่า
1: เพราะว่าม
0: ีปัญหาอะไรกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรนอกจากเกมของเครื่องทั่วไปธรรมดาเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอจะเปิดฤดูกาลนั้นปลดซะงั้นนะครับตอนนี้เห็นบอกเป็นใครนะเอเมอร์สันใช่ไหม
0: ของแล้วสตีเซเลอร์ป่ะ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: อดีตโค้ชยู20เราอ่ะ
0: เออเหร
1: ออดีตเขาอยู่20อ่ะที่บอกผมนั่งอ่านกระดูกบอกว่าทำงานอยู่เป็นทีมของบุรีรัมย์แต่ปี2024แล้ว
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละคุมชั่วคราวไปก่อน
0: เอเมอร์สันเป็นดาซินวาใช่ไหม
1: เออ
0: ที่ไม่ข่าวใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่มาคุมชั่วคราวขัตตาทัพเพราะว่าเขาก็อยู่กับบุรีรัมย์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี้เห็นบอกมีโค้ชผู้สัมประตูด้วยเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เหมือนก็โค้ชคนคู่อ่ะในช่วงที่จะรับผิดชอบทำชั่วคราวไปก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนโค้ชคนใหม่ก็โค้ชโปรตุเกสชื่ออะไรนะโมโรซิวาอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะยังไม่มีการยืนยัน
0: มีข่าวนะนะครับอ่ะก็ผมดูบุรีรัมย์ล่าสุดก็เหินฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี
1: ่
0: นะครับเดินทางเรียบร้อยนะครับไปถึงทะเลหลวงสเตเดียมเรียบร้อยเช
1: ็
0: คอินนะฮะมีคุณเดวิดชิดชอบนะครับใส่กางเกงขาสั้น
1: ตามสไตล์นะ
0: ตามสไตล์แล้วก็ใส่ชุดบุรีรัมย์นะครับน่าจะเป็นเอเมอร์สันเปเรล่านะคุมนะพี
1: ่ประมาณนี้
0: ประมาณนี้ก็จะเริ่มเวลา19
1: นาฬิกาน
0: ะครับ
1: ผม
0: ติดตามกันนะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเขาว่ากินง่ายแล้ว3แต้มวันนี้จะกินง่ายไหมนะนี่เป็นไงเพจบุรีรัมย์เขาบอกมา
1: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยนะ
0: เหรอจริงป่ะ
1: เพราะมันก็มีขายทั่วไปก็อร่อยดี
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอาจจะเผ็ดหน่อยบอกไปด้วยนะไม่ถึงว่าไปเยือนเขานะ
0: ไปเยือนนะ
1: อย่าใส่พริกเยอะเดี๋ยวเผ็ด
0: เดี๋ยวเผ็ดนะ
1: เดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวเผ็ด
0: ก็บุรีรัมย์นะครับให้โซรานนิจาโนวิชและเอเมอร์สันเปราร่าดาซินวาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้สอนร่วม
1: ถูกต้อง
0: ทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: เป็นแคทเทคเกอร์โค้ชพี่ก็คือรักษาการเป็นการชั่วคราวใช่ไหมเขาเรียกได้ขัตตาทัพใช่ไหมเบล
1: ขัตตาทัพ
0: ครับถ้าแคทเทคเกอร์ก็คือคุมแบบไม่กี่นัดใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าอินเตอร์นิมก็คืออ
1: าจจะยาวหน่อย
0: จะยาวหน่อย
1: อาจจะยาวหน่อย
0: อืม
1: นะครับก็ดีไม่ดีอาทิตย์หน้าก็อาจจะมีโค้ชแล้วก็ได้
0: เ
1: พราะว่าเขาคงไม่ทำอะไรแบบผุนผันโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะคิดไว้แล้วแหละ
0: เห็นว่าปิดดิวเอาบาโลซิวามีคนส่งเข้ามาพี่
1: นั่น
0: แ
1: หละดิ
0: ก
1: ็นั่นก็คือตามข่าวหมดเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันตามข่าวหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนี่เขาคือไข่นะเป็นโค้ชโปรตุเกส
0: มีข่าวใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: เขาปิดดิวแล้วใช่ไหมโค้ชโปรตุเกสในวัย49ปีนะครับ
1: น่าจะคนนี้แหละ
0: มีข่าวว่าเข้ามารับงานนะครับคุมทีมบุรีรัมย์พี่อดีตนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นชาวโปรตุเกสนะเคยเล่นกับออโต้บาวิสต้าน้องและกาดิสครับประสบการณ์เคยคุมสโมสรอย่างสตาคาร่าอาร์เมเรียบาวิสต้าและปอโต้ชุดยู19พี่
1: ล่าสุดนี่คือสโมสรอะไรครับอัลนัชมาเหรอ
0: ในซาอุดิอาระเบีย
1: นะที่ซาอุดิอาระเบีย
0: อ๋ออันนี้เราดูใน AI นะครับก็ให้มา
1: อัลนัชมานะครับ
0: ครับ
1: มีเกียรติประวัติไห
0: ม
1: ไม่มีนะในฐานะโค้ชนะไม่มีแต่ในฐานะนักเตะเนี่ยนะครับก็เคยอยู่ปอโต้
0: ครับ
1: เฮ้ยถ้าได้แชมป์ปอโต้กับปอโต้ในยุค 2003-2004 นี่ก็ยุคมูรินโญ่สิจริงนะเนี่ย2003กับ2004อ่ะ
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่ในยุคของมูรินโญ่นะ
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนี่ไง
0: นี่เขาส่งมาปิดดีลแล้วครับอดีตแชมป์ยูฟ่าชุดจามู
1: ใช่
0: ยูฟ่าครับใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็ก็น่าจะประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้รักษาการไปก่อนนะ
1: ใช่ครับผม
0: ครับผม
1: นัดแรกเนาะ
0: นัดแรกนะรักษาการไปก่อนนะสำหรับมิจาโนวิชและเอเมอร์สันเป็นระดับดาซินวานะ
1: ครับ
0: ร
1: ัก
0: ษาการคู่เลยนะครับก็วันนี้บุรีรัมย์จะใส่ชุดเสื้อสีชมพูนะพี่
1: ใช
0: ่เห็นมันก่อนก็ไปอะไรนะไป

0: ปรีดิชันกันด้วยการเข้าเนี่ยนะเป็นอบรมแล้วก็ไปละลายพฤติกรรมกันอะ
1: ละลายพฤติกรรม
0: เข้าแคมป์เข้าแคมป์เห็นในพูดภาษาไทยแล้วสักอย่างก็น่ารักดีนะแคมป์ของบุรีรัมย์นะครับ
1: ก็เสริมทัพพอประมาณอ่ะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: เออทางบุรีรัมย
0: ์ก็วันนี้นะครับตัวจริงก็ใช้นิวแอธลีตนะครับส่วนหลัง3นะครับมีนาธานนะครับมีลาดาโควิชแล้วก็ลูก้านะเป็นกัปตันที
1: ม
0: ส่วนนะวิงแบ็กนะครับฝั่งซ้ายเป็นสลักนะครับฝั่งขวาเป็นนาบาโร
1: ่
0: ตรงกลางครับธีรธรเล่นคู่กับโกลันคาวซิช
1: ครับผม
0: นักรุก3คนนะครับโรเบิร์ตซูสุภชัยใจเด็ดและ
1: บิโซลี่นะฮะ
0: ส่วนโมย่าสำรองไหมพี่ใช่ไหม
1: มี
0: ไหม
1: โมยาโน่เหรอ
0: เออ
1: โมยาโน่
0: สำรองไห
1: มแล้วก็รวมถึงนักเตะมายานันยอดสังวาน
0: น
1: ะครับจากพันไพสุวรรณ
0: ครับ
1: นะครับนี่คือนักเตะใหม่เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามีชื่อของดิคาสเนาะ
0: สำรองเนี่ยทีเด็ดเลยนะบุรีรัมย์เนี่ยใช้ได้นะครับคู่นี้ก็เตะเวลา19นาฬิกานะพร้อมกับคู่ของอยุธยากับราชบุรีนะครับซึ่งเรื่องแข่งขันเป็น1ชั่วโมงนะสำหรับใครที่เพิ่งจะเปิดรับฟังมานะครับทาง FM 99ของเรานะครับก็ขออภัยด้วยนะตอนแรกเราจะเข้ามารายงานอยุธยากับราชบุรีไงปรากฏว่าเลื่อนไปก่อนนะครับ
1: ช่วยไม่ได้
0: เดี๋ยวตามเราพูดกับอุทัยธานีก่อนแล้วกันนะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: เพราะเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงนะครับใช่ไหมพี่
1: ใช่ถึง2ทุ่ม
0: 2ทุ่มนะ
1: 2ทุ่ม
0: 2ทุ่มนะฮะเออนะครับอ้าวส่วนวันนี้นอกจากฟุตบอลระดับสโมสรแล้วนะครับก็จะมีฟุตบอลอยู่20ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในกลุ่ม F นะครับซึ่ง
1: นัดสุดท้าย
0: ก็ชิงแชมป์กลุ่มอะเราขอแค่เสมอก็
1: ลอยลำ
0: แล้วพี่
1: ใช่แต่ทำไมนัดสุดท้ายก็ไม่เตะพร้อมกันเนาะ
0: เ
1: พราะว่า
0: อันนั้นตกรอบไปแล้วหรือเปล่า
1: เออมันก็อาจจะมีส่วนด้วยแหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเขาเตะจบไปเรียบร้อยแล้วนะUAE กับเติร์กเมนิสถาน
0: ครับ
1: ก็เป็น UAE ที่ชนะ 3-2
0: ม
1: ันก็เลยทำให้สถานการณ์ของไทยก็เลยสบายขึ้น
0: ครับ
1: สมมติถ้าหากแพ้ก็6แต้มเท่ากันกับอิรักแต่ว่าก็น่าจะได้ผ่านเข้ารอบแหละ
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าหากเป็นอันดับ2เนี่ยก็เอาทั้ง7ทีมเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับจาก8กลุ่ม
0: ล่าสุดเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยชุด U20 ก็เดินทางถึงสนามชมบุรีสเตเดียมเรียบร้อยก่อนทำศึก AFC U20 Asian ครับ2027กลุ่ม F รอบคัดเลือกนะพี
1: ่
0: นัดที่3เจอกับอิรักในวันนี้เวลา 19:30 นะครับก็ UAE ก็ชนะไปแล้วนะพี่
1: ใช่
0: ชนะเติร์กเมนิสถานไป 3-2 ใช่ UAE เปล่าที่เตะโหดในเกมแรกกับเราพี่เล่นหนักมาก
1: แต่เราก็ชนะมาได้
0: ใช่
1: แต่เราก็ยังชนะมาได
0: ้ครับผมก็วันนี้เราจะใส่ชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: ประตูก็ชุดจะเป็นชุดสีทองนะพี่สีทองไงนะฮะวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับโดยเฉพาะโอ้นักเตะดังก็หลายคนนะพี่เจ้าเฉินไงเดชพลบุกผาไงในนี้ก็ตัวดังไงนะนะครับก็เป็นตัวเก่งของเราเลยตัวนี้นะฮะวันนี้ก็รู้แล้วก็ติดตามกันนะครับ
1: ใช่นะครับก็มีหลายคนได้จับตามองนะอย่างวิชาญอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงผู้สาวประตูเนาะ
0: อ
1: ย่างภูมิระพีอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: คุณตาคุณตากันดีกับทีมเยาวชน
0: ต่อฮะครับผมเอาลำพูนกับอุทัยไหมพี่เป็นไงบ้างอ่ะ 18.30 ย่างเดี๋ยวเราดูรายชุมรายชื่อเป็นยังไงบ้างพี่
1: จัดไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกมนะครับที่ลำพูนวอริเออร์เนาะก็เจ้าถิ่นนะครับผู้สาวประตูนะครับลำพูนนะก็เป็นนนม่วงงาม นะครับแนวรับก็มีโจนัสชัวเบ้นะครับชาลีคลัฟแล้วก็โดมินิกชาร์ตนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีฉัตรมงคลทองคีรีนะครับวิทยามูลวงนะครับมีสุรัตน์สุริยชัยนะครับมีฮาร์ฟมีโมเมตออสมันนะครับนี่เป็นตัวปั้นเกมคนสำคัญแล้วก็จะมีทางนัททีน้อยวิไลนะครับของหน้าก็จะเป็นทางลุยส์มาชาโดนะครับส่วนฝั่งของอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีนะครับก็มาในระบบกองหลัง4คนนะก็จะมีทางไคเกซานโตสนะครับเป็นผู้สัมประตูนะครับอุทัยธานีนี่ตัวต่างชาติเยอะนะนะครับไคเกซานโตสนะครับผู้สัมประตูนะครับแนวรับก็มีทางชอนเทวุกนะครับยืนคู่กับคายเมกิราโดนะครับทางขวาเป็นจักรกิจเวทพิรมนะครับทางซ้ายนะครับเป็นชลาลัมโบสชลาลัมบุสนะครับก็มีมิดฟิลด์นะครับเป็นรัตนากรไมคามินะครับโรเบร์ตินโญแล้วก็มีเบนจามินเดวิสนะครับตัวริมเส้นก็มีอิสกิเอนุโมโตะนะครับแล้วก็เทรนบูฮาเกียนะครับกองหน้าเป็นวิลเลียนลีร่านะครับก็ในอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะ เริ่มคิกออฟแล้วนะครับตอน 6:30 นะครับจริงๆนี่รายชื่อ11ตัวจริงนี่ก็มากันจะว่าไปแล้วก็คือครบถ้วนแล้วนั่นแหละนะครับอย่างคู่ของทางอยุธยาเนี่ยคู่นี้ก็มีประกาศรายชื่อออกมาละ นะครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็จะเตะกันตอน 6:00 นนะฮะเดี๋ยวลองมาดูรายชื่อ11ตัวจริงนะครับของคู่นี้ด้วยแล้วกันนะครับก็คือคู่ของอยุธยากับทางราชบุรีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะรออินเทอร์เน็ตก่อนนะฮะอยุธยากับราชบุรีก็11ตัวจริงนะครับ
0: ครับ
1: ทางฝั่งของอยุธยาเจ้าถิ่นนะครับในระบบ 4-3-3 นะผู้สาประตูเป็นวรุษเมฆมุสิกนะครับแนวรับมีฮวงฮุนโซนะครับกับดิโก้บริโตนะครับทางขวาเป็นพัศกรเบี้ยวทุ่งน้อยนะครับทางซ้ายวะรินทรจำนงวัดมิดฟิลด์นะครับมีคาริมพาริชฮิโรตกะมิตะนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันส่วนแนวรุกนะครับ3คนก็มีจักริดลาบตะกูลนะครับลูคัสเซราฟิมแล้วก็วิลเลนโมต้าอันนี้เป็นกองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมา
0: ครับ
1: นะครับของทางอยุธยานะครับส่วนราชบุรีนะครับผู้สาประตูเป็นกำพลนะครับแนวรับ
0: ทีมชาตินะกำพลนะ
1: เหนียวหนึบนะ
0: ครับ
1: นะครับแนวรับก็มีโจธานนะครับยืนคู่กับทาเร็กอัตกูลนะครับนี่ก็เป็นกองหลังตัวใหม่เหมือนกันนะครับทางซ้ายเจสซี่เคอร์แรนนะครับทางขวานะครับเป็นไซฟานแฟมิสเคอร์เคน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะ
0: เหมือนใน27นะใช่ไหมเจสซี่เคอร์แรนบ้างหรือว่าคนละคน
1: ทางขวา
0: อ๋อทางขวา
1: เป็นตัวด
0: ั
1: ตเป็นตัวดัต
0: ครับผม
1: ใช่นะครับมิดฟิลด์มีกฤษณะนนท์ศรีสุวรรณนะครับกับธนวัฒน์สุจิตถาวรนะครับแนวรุกมีเอกนิษฐ์ปัญญานะครับสตาร์ตัวจริงเลยนะครับโจนาธานวีเอร่านะครับแล้วก็เอ็นจีว่ากองหน้าเป็นบูโน่เมนเดสตัวใช้ได้เลย
0: กับตาก็เป็นเจ้าการนะธนวัฒน์สุจิตถาวรเอกนิษฐ์ปัญญานะครับเล่นฝั่งขวา
1: สตาร์ตัวจริงเลยวันนี้
0: สตาร์ตัวจริงฝั่งขวานะ
1: ครับผม
0: นะครับของราชรีนะครับคุณดีก็เตะเวลา19:00 นนะครับนะครับประมาณนี
1: ้
0: อ่ะนะครับส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะแต่ว่าก็ตามไทยลีก2แล้วกันพี
1: ่ฮะ
0: นะครับบรรยากาศที่บริเตโรกับเมืองเรือยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับนะตอนนี้นะก็ตอนนี้เตะ2คู่เนาะนะครับชัยนาทกับแพร่ก็ยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับผม
0: บ
1: ริสนี่ปีที่แล้วนี่จบอันดับ5นะนะครับก็พลาดเพลย์ออฟไปนะครับรวมถึงทางไชน่านะครับก็แพ้ในรอบเพลย์ออฟเหมือนกันไชน่าที่เตะอยู่ก็จบอันดับ6นะครับเมื่อวานนี้เห็นเกมที่ปัตตานีนะโอ้โหสุดยอดนะ
0: เป็นไงพี
1: ่ที่เสมอกับ BG เกมสนุกเลยนะครับดูไฮไลท์ไม่ใช่หรอกแต่ว่าบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิ
0: ม
1: อย่างที่หลายคนคาดหวังเลยนะครับเกมที่เรนโบว์สเตเดียมที่บ้านของปัตตานี
0: ก็เมื่อวานนี้เขาเตะที่สนามเตนิสเหลือนนท
1: ์อ๋อเหรอ
0: สงขลาเขาย้ายเพราะว่าเขาตัดสนามอยู่
1: อ๋อ
0: เหมือนกับ
1: แต่คนเต็มเลยนะ
0: ใช่ใช่ที่สนามเตนิสเหลือนนท์ที่สงขลาเพราะว่าสนามเหมือนเขากำลังปรับปรุงเพื่ออยากได้มาตรฐานประมาณนั้นแหละส่วนบ
1: ุ
0: รีรัมย์เอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์เอราชิสไลน้องใหม่
1: อ
0: ่ะที่เมื่อวานนี้ลงเตะก็เตะที่เขากระโดงนะพี่ที่บุรีรัมย์สเตเดียมไงนะครับทีมไลซิสไลทีมแชมป์ไทยลีก2อ่ะที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกน้องใหม่หรือผลงานจะยังไม่ชนะเลยพี่ก็แพ้ทั้งอ่ะแพ้ทั้งสีเกตแล้วก็แพ้ทั้งนี่ไง
1: แพ้ท่าเรือ
0: ท่าเรือด้วย
1: ที่แพ้ท่าเรือ
0: ถูกต้องนะครับ
1: สีเกตก็แพ้ทูแบงคอก
0: ถูกต้องแล้วปัตตานีก็นี่ไงปัตตานีก็ไป
1: เสมอ
0: ไงพี่ปัตตานีเสมอ BU เอ้ย BG ใช่มั้ยล่ะ
1: เสมอ BG
0: 0-0 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสีเกตก็แพ้แบงคอก 1-3 โดยใบแดงด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ไลท์สไลด์ก็แพ้ท่าเรือไป1-2นะครับ
1: ใช่
0: ประมาณนี้นะครับส่วนรายชื่อทีมชาติไทยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามาได้ยังน่าเดี๋ยวประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วกันเนาะนะครับว่า
1: เพราะแต่ทุ่มครึ่งอะนะ
0: แต่ทุ่มครึ่งอะเนาะนะครับรายชื่อจะประมาณสัก18:30 นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอยู่20ลงเตะกับอิรักอยู่20ในนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกในกลุ่ม F ของศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับชุดแชมป์ยูฟ่าเทพยาแห่งปอร์โต้ชุดนั้นมีใครบ้างพี
1: ่
0: วิเตอร์บาย่า
1: ผู้สัมปทาน
0: ผู้สัมปทาน
1: ก็มีอย่าง
0: จอร์ดคอต้าไหมคอต้าที่เขาจากมาแล้วคอต้าแบ็คขวากัปตันทีมอ่ะ
1: ไม่แน
0: ่
1: นะครับกองหลังก็จะมีอย่างคาร์บันโย
0: ครับ
1: เป็นคาร์บันโย
0: คาร์บันโยมี
1: ก็ตินย่า
0: ครับผม
1: ตัวที่ยิงฟรีคิกใส่แมนยู
0: ใส่แมนยูอ่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าตอบจากความทรงจำนะ
1: แล้วก็มีตัวนี้ไงไอตัวแบ็กอะเฟเรล่า
0: ใช่ไหมชื่อพอโลเฟเรล่า
1: เออนะครับก็ที่จ่ามูพามาเชลซีหลายตัวนะ
0: ใช่ใช่ใช่มีใครล่ะ อันนี้ไอ้ปอโลเฟเรล่าบอกว่าตอนที่มูรินโญ่ไปเปิดตัวกับเชลซีเขาบอกกับภรรยานะจำได้ว่า20ล้านปอนด์ย้ายมาจากปอร์โตมาอยู่เชลซีแบ็คขวานะครับปอโลเฟเรล่าบอกว่าพี่รักบอกแฟนเก็บกระเป๋าเราจะไปลอนดอน
1: ไปลอนดอน
0: ใช่แล้วก็มีแม็กคาร์ทีไหม
1: เบนนี่เหรอ
0: เบนนี่แม็กคาร์ทีไหม
1: ครับ
0: นี่ต่อจากกระทรวงจำนะไม่ได้หาข้อมูลไทย AI หรือว่าใน Google หรือว่าอะไรนะ
1: เบนนี่เหรอ
0: แม็กคาร์ทีไหม
1: เดี๋ยวผมดูกัน
0: แต่ก่อนโอ้โหมันนานแต่ว่าที่ยิงใส่แมนยูเลยพี่ที่ฟรีคิก
1: มีนะ
0: มานิดดาเวดมานิเช่
1: เบนนี่มี
0: ใช่ไหม
1: เบนนี่มีครับ
0: แต่จากคนทรงจำนะจอร์จคอต้ามี
1: จอร์จคอต้าม
0: ีนี่ก็จากไปแล้วจากไปเมื่อปีก่อนอ่ะ
1: หอนี่อีกตัวหนึ่งโคตรเก่งเลยเป็นกองหลังแบ็คขวาสิบูซิงวานี่ก็อยู
0: ่อ๋อครับ
1: บูซิงวาก็อยู
0: ่
1: เจอเซ่บูซิงวา
0: โจเซ่บูซิงวาที่ไปถีบใส่โจเซ่เบเดยูนนะตอนอยู่เชลซีอ่ะที่เบเดยูนเขากำลังครึ่งบอลอยู่บริเวณมุมโถงไงบูซิงวามาเลยฮะเดินยันเลยฮะ
1: โจเซ่บูซิงวา
0: คร
1: ับ โรเฟเรล่าเนี่ยพวกนี้ตัวดังๆเขาคอสซินยา
0: อืม
1: นะครับก็ตัวดีๆเยอะนะโอ้นี่ไงคูมิเนี่ยนูโนวาเลนเต้นี่ก็เก็บตัวเก่งเลย
0: ครับ
1: อีกตัวหนึ่งเซโจคอนไซซาวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีกองหน้าอย่างเป็นนี่แมคคาที่นะครับเฮ้ยมีคนนี้ด้วยอันเดวิลัสโบอาส
0: เป็นผู้ช่วยป่ะ
1: เป็นนักเตะเลยเนี่ย
0: เอ้ยจริงเหรอ
1: เนี่ยเขาบอกโลนยืมมาจากลิโออาส
0: อ๋อเหรอ
1: นะครับเป็นมิดฟิลด์เบอร์39
0: แต่ว่าเดวิลัสโบอาสเนี่ยเป็นผู้ช่วยของมูรินโญ่อยู่เชลซี
1: ต่อมาใช่
0: ใน
1: ยุคต่อมา
0: ครับ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ก็เรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของเขาย
0: ุคทองเลยก็ไปดูผมยังดูไม่จบเลยมี3ตอนอ่ะไอ้มูรินโญ่ใน Netflix อ่ะ
1: น่าดูอยู่นะ
0: ยังไม่ได้ต่อพี่ไม่ใช
1: ่
0: หมดไปก่อน
1: เอาล่ะ
0: พอดีมันดูบอลดูอะไรแล้วก็มันจะดูอะไรก็เลยไม่มีเวลาดูฮะนั่นแหละนะครับกําลังจะดูตอนที่มูรินโญ่เขาเป็นคุมทีมมาดริดสมัยแรกไงนะครับก็อ่ะบอลไทยคุณเจ๋งก็มานะครับอุ๊ยบอลนอกคุณเจ๋งก็มาบอลไทยก็
1: มา
0: ครับชอบครับภาคสารนั่นๆนะครับอุ๊ยอย่าชมกันเยอะเนี่ยฮะฮาหน่อยใช่ไหมคุณจืดเองก็เซ็งตั้งแต่นี่แหละฮะเราจะดูบุรีรัมย์ไม่ใช่คู่นะใช่ไหมพี่
1: ราชรี
0: ราชรีไง
1: อยุธยา
0: อยุธยาไง
1: อ
0: ยุธยาเล่นในบ้านเนาะฝนตกนะพี่
1: เจอฟ้าฝนเข้าไป
0: เจอฟ้าฝนเข้าไปอ่ะ
1: ก็ผมนั่งดูเทปนั่งดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นคู่เมืองทองก็เลยไปดูหน่อย
0: ครับ
1: ที่เมืองทองไปยืนอุตรดิตถ์
0: อ
1: ่ะโอ้โหสนามเล่นตุ้มเป๊ะเลยบอลแทบไม่กระเด้งอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็โดนบ่นอยู่เหมือนกันนะครับเพลงแต่ก็บอกว่าอุตรดิตถ์เป็นทีมน้องใหม่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาเนาะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะเรื่องการจัดการอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่
0: ม
1: ึงทองก็ไม่แพ้นะ
0: ใช
1: ่นั่งดูอยู
0: ่ฝนตกหนักฮะเขาประกาศมาตอนแรกเนี่ยจะเลื่อนไป 11.30
1: ใช่
0: ล่าสุดขอเลื่อนไปเป็นเวลา 19:00 นครับ
1: ครับผม
0: ของโค้ชจักรฤทธิ์นะครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็ติดตามกันนะหัวเขาบอกลมฝนตกหนักมากนะพี
1: ่ดีไม่ดีต้องรู้
0: ดูแลตัวเองด้วยนะนะครับสำหรับใครที่ไปที่สนามครับ
1: นะครับก็ไทยลีก2ที่เตะกัน2คู่ก็ยัง0-0อยู่หมดเลยนะครับชัยนาทกับแพร่แล้วก็โปลิสเทโรกับเมืองเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนมีอะไรต่อพี่มีอะไรอีกไหม
1: ก็ไม่มีนะก็จริงๆก็เดี๋ยวพวกโปรแกรมบอลต่างประเทศก็เดี๋ยวก็จะเริ่มสัก2 ทุ่มเหรอเนาะ
0: ครับผม
1: ก็จะเริ่มเป็นต้นไปอ่ะนะ
0: ส่วนบอลต่างประเทศนะครับตอนนี้จะมีแชมเปี้ยนชิพไหมพี่มีไหม
1: จะต้องดูนิดนึง
0: ดูนิดนึงเป็นยังไงลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับในตอนนี้นะก็วันนี้เนี่ยบิ๊กแมตช์หลายคู่นะนะครับหมายถึงว่าพรีเมียร์ลีกก่อนพรีเมียร์ลีกก็มีเดี๋ยวเอเวอร์ตันเจอแมนยูนะครับ2 ทุ่มและอาร์เซนอลเจอเชลซีนะครับ
1: อ๋อแชมเปี้ยนชิพมีแล้วนี่
0: มีหนึ่งคู่ไหม
1: มีหนึ่งคู่นะครับเบอร์มิงแฮมกับวูฟนะครับเห็นสกอร์ล่าสุดขึ้นมาเห็นว่าเป็นวูฟนะครับที่บุกไปนำอยู่1-0นะ
0: ครับ
1: ออ
0: ถามว่าคู่แรกวันนี้เตะหรือยังครับไทยลีกตอนแรกจะเตะนะ18:00 นก็อยุธยากับราชรีฝนตกหนักฮะเลื่อนไป1 ชั่วโมงครับเตะ19:00 นพร้อมกับคู่สุโขทัยกับบุรีรัมย์นะครับแชมเปี้ยนชิพก็หนึ่งคู่นะเบอร์มิงแฮมกับวูฟ
1: ใช่ตอนนี้1-1แล้ว
0: 1-1แล้วนะ
1: 1-1นะครับเล่นที่บ้านเบอร์มิงแฮมนะครับผ่านมาแล้วประมาณ26 นาทีนะครับก็เตะกันตอน18:00 นนั่นแหละนะครับ1-1
0: นะ
1: ครับ
0: มีเอลิซีเนเธอร์แลนด์นะครับโกลนิงเกนก็เสมอกับทเวนเต้2-2นะครับผ่านมา54 นาทีนะพี
1: ่
0: แต่ตอนนี้นะก็ พยายามที่จะรายงานให้ทราบนะครับสวัสดีครับนักแป๊กคนรอลุงเจ๋งคนโก้นะครับและแฟนกัสก้าทุกท่านคืนนี้ยาวไปฟังสดตลอดทั้งคืนทีมงานทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอนครับผม
1: วันนี้อาร์เซนอลศึกหนักนะ
0: ศึกหนักนะ
1: เชลซี
0: เ
1: จอลอนดอนดาร์บี้แมตช
0: ์โอ้ย
1: สนุกนะคู่นี้ผมว่าน่าจะเสมอ
0: มันแน่นะบ้านอาร์เซนอลเนี่ยสี่ทุ่มครึ่ง
1: แล้วให้อาร์เซนอลแล้วกัน
0: เหร
1: อบ้านใครบ้านมันแต่เชลซีของคุณชายน่ากลัวนะ
0: แต่เสียประตูเยอะพี
1: ่แต่หลังดูรั่ว
0: ๆเสียประตูเยอะ
1: แต่หลังดูรั่วๆแต่ว่าดูเล่นเล่นดูดันดีอยู
0: ่ครับ
1: เล่นสนุกเล่นสนุกนะครับ
0: นะฮะพี่ไปเรียนยุคที่แมนยูมีรูนี่ลิเวอร์พูลมีตอร์เรนต์อัสตอมีอันดีอาชาวินเชลซีมีด็อกบาร์ยุคนั้นทีมมันกระเด็ดเขารอบลึกยูฟ่าแทบทุกทีมครับมันมากย
1: ุ
0: คมิลเลนเนียมใช่ไหมยุค 2000
1: แต่จนถึงตอนนี้ก็ถือว่าทีมอังกฤษก็รักษามาตรฐานได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: คนต้าก็5ทีมเนี่ย
1: เราดูจากค่าสมประสิทธิ์ก็รู้แล้วนะได้เล่นแชมเปี้ยนลีกที5ทีม6ทีมอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามันสม่ำเสมอดีมากนะครับก็ช่วยกันทำผลงาน
0: ใช่นะฮะก็ยุคนั้นก็รูนี่เนี่ยมาทีหลังโรนโดใช่ไหมพี่
1: อ่ะถูกต้องครับโรนโดมาก่อน1ปี
0: มาก่อน1ปีแล้วก็รูนี่มาเพราะรู้เอาจำได้รูนี่เนี่ยเข้ามาตอน2004
1: ก็คือตอน
0: ยูโรไง
1: ที่เป็นเท้าแตกอ่ะ
0: เท้าแตกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วโรนัลโดก็ไปเฉิดฉายในยูโรมาแล้ว
0: ครับ
1: ก็ในอันเดียวกันแหละรูนี่เขาเท้าแตกแล้วเขาโดนหิ้วไปไง
0: แล้วดิมิต้าเบอร์ตอฟเลย
1: ก็ต้องมาก่อนนั้นไหมอ่ะยูโมก็จำทำลายอะไรมากไม่ค่อยได้แต่น่าจะมาก่อน
0: เบอร์ตอฟไปจากสเปอร
1: ์ใช่
0: เ
1: บอร์ตอฟก็มีเตเวสอะไรพวกเนี้ย
0: ม
1: ันก็จะมาชนกันทั้งหมด
0: ครับ
1: นะครับเบอร์ตอฟเตเวสโรนัลโดรูนี่อะไรพวกเนี้ยยุคไร้เทียมทานของแมนยูเนี่ยเตะ
0: ยุคคลาสสิกตอร์เรสย้ายมาน่าจะปี2007นะย้ายมาจากแอตเลติโกมาดริดทางที่ลิเวอร์พูลตอนนั้นก็ไม่มีตังค์นะดิยุคทอมฮิกกับจอร์จเล็กจูเนียร์ไงยุคนั้นก็สโมสรก็มีปัญหาเรื่องของการเงินแต่ว่าลิเวอร์พูลไปดึงฟาเดลโตเรสมาเป็นหรือว่าโกลเด้นบอยเลยพี
1: ่โ
0: ค
1: ตรเก่งมากยุคที่อยู่กับ ลิเวอร์พูล
0: วันเดอร์คิดของแอตเลติโกมาดริดเป็นกัปตันทีมแอตเลติโกตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะ
1: เก่งจริงตอร์เรส
0: ใช่
1: ชอบ
0: ครับนัดแรกก็ยิงใส่เชลซีอ่ะผมจำได้เลยลูกแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านเจอเชลซีเจอราดจ่ายไซก้อยเหมือนคนที่กักโปรจ่ายให้อีซักเมื่อคุณประสิทธิ์ผ่านมาจ่ายงั้นเลยพี่จ่ายตรงบริเวณกลางสนามอ่ะแล้วจ่ายบริเวณฮาฟสเปซพี่ให้กับตอเรสตอเรสเดี๋ยววิ่งตีคู่ไปกับใครพี่ทาเบนฮาอิม
1: โอ้โห
0: ไม่รู้ทาเบนฮาอิมเนี่ยก้นหนักเลยฮะหนักต้องแล้วเจอตอเรสสปิทต้นจัดจ้านสักขนาดนั้นจะเหลือเลยครับพวกคน
1: กำลังห้าวด้วย
0: ตอเรสแต่งนี้แป๊บเดียวพี่ตอนนี้แป๊บเดียวแล้วก็เอียงยิงไปที่เสาสองยิงเรียบผ่านจะเป็นปีเตอร์เชฟปีเตอร์เชฟพยายามที่จะปิดเสาแรกแล้วเอียงยิงไปที่เสาสองท่านจำได้นะประตูแรกของตอเลนผมเฮ้ยมาเลก้าคนนี้มันใช่ได้
1: เก่งดีตอเลนอ่ะอย่าให้ข้ามนะผมชอบมากจะมาข้ามบอลนะฟุบฟุบมาแล้วไปเลย
0: โอ้โหยุคนั้นคือล่างทองจริงนะ
1: เก่ง
0: ฟาเดลตอเลส
1: เป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ผมชอบ
0: นะ
1: ตอเล
0: สใช่นี่สองพันเจ็ดเป็นไงแต่ค่าตัว20ล้านไหมเดี๋ยวผมดูก่อน
1: มันก็จะแพงในเวลานั้น
0: โอ้ยแพงเลย
1: แต่มันจะไม่โอเวอร
0: ์แต่ว่าจำได้ว่าย้ายไปเชลซี50ล้านปอนด์ใช่20ล้านปอนด์พี่
1: แฟนบอลแทนลิเวอร์พูลจริง
0: ใช่ก็เบอร์9เลยพี่โหดังมากตอนเรสยุคนั้นอ่ะ
1: มาแทนใครไหม
0: ตอเรสเดี๋ยวตอเรสย้ายมายุคไหนวะอ๋อตอนเล่นย้ายมาก่อนโซเรสไงตอนนั้นกองหน้า
1: ราฟา
0: อ๋อราฟาเนี่ยเข้ามาแรกๆพี่ราฟาเข้ามาปี2004-2005ใช่ไหมฤดูกาลนั้นน่ะแล้วก็อ๋อเขามีนี่ไงพี่กองหน้าอย่างอาชิเบชิเซ
1: ่
0: มีใครล่ะเอโมโรเลยพี
1: ่
0: โมเรนเตสอันนั้นยืมมาเป็นใครอีกอ่ะ
1: แต่ซิเซ่ใส่เบอร์9ไหม
0: เจ๊เจ๊เสร็จเบอร์9ใช่วอลเลนเมสสมัยเซอร์อ่ะพี่สมิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วใครอีกอ่ะกองหน้าไม่เคยมีอ่ะไฮริคิวก็เป็นกองหน้า
1: ก็ไม่ได้
0: น่
1: าธรรมชาติ
0: เป็นฟอร์เวิร์ดอ่ะเป็นเซคันด์อ่ะฟอร์เวิร์ดอ่ะประมาณนั้นแหละ
1: ก็มีซิเซ่เป็นหน้าเป้าอ่ะนะ
0: ใช่แล้วซิเซ่ไม่ใช่นักเตะที่ทานั้นดึงมาด้วยไงลาฟาดึงมาด้วยเพราะว่าเขาดึงมาล่วงหน้ามั้งไอซิเซ่
1: ชิบิลซิเซ่
0: ชิบิลซิเซ่เนี่ยดึงมาจากจะเป็นโอแซโอแซไหมจำไม่ได้เหมือนกันที่กีรูเขาคุมนะพี
1: ่โอแซ
0: กีรูกุนซือขวดเท่าอ่ะคุมอ่ะแล้วก็ซื้อมาลงหน้าแต่ว่า อุริเยไปก่อน
1: ลาฟามา

0: ขา เขาจะเปิดทีวีให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนนั้นทูชั่นหรือน่าจะทูชั่นนะ
1: เปิดให้ดู
0: ก็เปิดให้แฟนๆอะไรกับคนก็ดั้ง
1: ก็ยืนดูได
0: ้ไอเราก็เฮ้ยเราหาที่ดูอ่ะพี่เออก็ไม่ดูไงคุณเลมากูดิก้าโอ้โหอย่างหัวพี่ยิงเป็นเข้าใช่จำได้เลย
1: แต่อัชวินก็เก่งนะครับอยู่กับอาร์เซนอลแต่ว่าอัชวินก็มีปัญหาแบบบางทีเรื่องความเสมอๆเนาะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับแต่ว่าเขาเป็นนักเตะ
0: อยู่ไม่กี่ปีนะอันเดชวินนะมีปัญหาในการปรับตัวฟอร์นักเตะรัสเซียนักเตะยูเครนจะมีปัญหาในการปรับตัวขณะเชฟชินโก้เชว่ายังปาไม่ไหวเลย
1: อย่างสเปอร์ไปซื้อใครพอลูเชนโก้มาเงี้ยถ้าจะไม่ผิดสเปอร์ซื้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่เซเกเรบอสอย่างเงี้ยพี
1: ่เรบอส
0: มาเงี้ยสเปอร์ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: ใช่ทั้งที่อยู่ที่อื่นก็ดี
0: ก็เข้าคู่กับเชว่าไงดินาโมเคียพี
1: ่ถูกต้อง
0: โรมานอฟสกี้คุมอ่ะจำได
1: ้ช่วยกันยิงอ่ะนะ
0: ยกดันนะเชลซีด็อกบาร์ต่อจากโชว์สงครามเลยนะด็อกบาร์เนี่ยได้รองแชมป์ยูฟ่าครับกับโอลิมปิกมาร์เซย์หรือเปล่าพี่แล้วแพ้ใครพี่แพ้บาเลเซียไงยูฟ่าครับปีย
1: ุคคูเป
0: ้2004
1: คูเป้หรือลาฟาย
0: ุคลาฟาก็ลาฟาได้แชมป์ยูฟ่าครับเนี่ยก็เลยมาเฮ้ยเดี๋ยวรุ่นเป็นบาเลเซียชนะพี่ต้องดูยูฟ่าครับ2004ปีรุ่นเป็นบาเลเซียชนะมาร์เซย์นะด็อกบาอยู่มาร์เซย์จำได้แล้วก็ด็อกบาก็มาอยู่นี่ไงไปอยู่กับเชลซีใช่ไหมพี่
1: ปี2004
0: บาเลเซียชนะไหม
1: บาเลเซียชนะ
0: 2-0ใช่ไหม
1: ใช่บีเซเต้กับมิสตา
0: โอ้โห
1: แต่ยิ่งพูดยิ่งนานนะ
0: ยุคคลาสสิกเลยแล้วก็ด็อกบาเป็นนักเตะที่โจเซ่มูรินโญ่พอเขาย้ายไปคุมเชลซีไงพี่
1: เขารีเควสใช่ไหม
0: รีเควสคนนี้เลยแล้วโรมันอับราโมวิชถามว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันใครบอกว่าอยู่ไม่ต้องพูดสรรพคุณนะอยู่กีบมันนี่มากีบมีเดอะมันนี
1: ่
0: ครับผมให้เงินเฉพาะชั้นมาก็พอเขาจะไปซื้อคนนี้
1: ฮะ
0: แล้วดูล็อกบาร์ดิโอ้โหโหดมาก
1: เก่งมาก
0: เก่งจริง
1: เป็นโค้ชสไตรเกอร
0: ์ครับ
1: ครบเครื่อง
0: ครบเครื่องแล้วมาเข้าคู่กับมูรินโญ่ด้วยมูรินโญ่เป็นโค้ชที่เข้มมากก็ใน Netflix เนี่ยเขาเล่านะว่าจอห์นทอร์รี่ JT กองหลังกับทีมจอมแกร่งของเชลซีเขาบอกว่าเขามีการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าทีมแพทย์ Medical Team บอกว่าคุณต้องพักมูรินโญ่เข้ามาในห้องเตะตัวแล้วเนี่ยเข้ามาในเดสซิ่งรูมบอกว่าขอบคุณทีมแพทย์นะขอบคุณป้าปุ๊บเห็นเจ้า JT จอห์นทอร์รี่กำลังปฐมพยาบาลอยู่เลยเนี่ยข้อเท้าอยู่ไงเนี่ยครับไม่มองจอห์นทอร์รี่เลยสายตาไม่มองเทอร์รี่เลยแล้วก็เดินออกจากห้องไปเทอร์รี่รู้ตัวแล้ว
1: บอกว่าไม่มีทางเลือก
0: ทีมแพทย์ครับฉีดยาให้ผมนะครับฉีดยาให้ผมตายไปเถอะหมอนี่คือคำขอของคนไข้ฉีดยาบรรเทาอาการบาดเจ็บผมหน่อย
1: ผมต้องเล่น
0: ผมต้องเล่นต้องไปซ้
1: อม
0: ทีมแพทย์ถามเฮ้ยอายุนัดคุณเคซี่คุณบ้าเลย
1: บ้าเปล่านัด
0: บ้าเปล่าคุณบ้าเปล่าฉีดให้ผมนะครับเฮ้ยบนโยกเขาไม่พอใจเขาฉีดยาจิตยาแก้บรรเทาความบาดเจ็บนะพี
1: ่
0: แล้วก็ลงไปเล่นลงไปซ้อมมูรินโญ่แบบมันต้องอย่างนี้ น
1: ี่
0: คือนักเตะของฉันอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ที่เท่าที่เจที่เล่าให้ฟังนะโอ้มันมากเราดูแล้วโอ้โหมีจิตวิทยาสูงมากนะ
1: บางทีเขาอาจจะไม่อยากเห็นอะไรมากนอกจากว่าอยากรู้ว่าใจคุณจะคิดยังไง
0: สู้ผมเพื่อผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคอยพร่ำบอกกับแฟรงค์ลาพาร์ตว่าอยู่เนี่ยคือเบสมิดฟิลเดอร์อินเดอะเวิลด์เลยพูดอย่างนี้เลยพูดตลอดจนลาพาร์ตบอกอย่าชมเยอะจะรออยู่แล้วพอแล้ว
1: เขาเรียกว่าจนเชื่
0: อ
1: ซ
0: ึ่
1: งแฟนก็เก่งจริงอะนะ
0: เก่งจริง
1: ในยุคเขาอะนะในยุคพี
0: ค
1: ของเขาอะ
0: ครับ
1: ไม่มีมิดฟิลด์ตัวไหนจะทดสอบ
0: ก็เหมือนหลุยส์อะไรพวกนี้นะพี่จำได้ไหมที่ไปคุยกับโคเซ่เลเยสอะในสนามฝึกซ้อมอะเฮ้ยตอนนั้นย้ายจากเซบียาไปอาร์เซนอลใช่ไหมอะไรพวกนี้เนี่ยในระหว่างคุมทีมชาติสเปนฝึกซ้อมอยู่พี่บอกทางโคเซ่เลเยสว่าเองอะเก่งกว่าไอ้จุด
1: ๆ
0: ก็คือองลี
1: อ
0: ะที่เขาพูดสับสามไม่สุภาพอะพี
1: ่
0: แล้วไปที่มาที่สื่อในอังกฤษสื่อในสเปนก็เล่นอาร์เรโกเนสตอนนั้นไหนพี
1: ่
0: แต่อาร์เรโกเนสเขาจ่ายไปแล้วเนาะก็บอกว่าคุณจะขอโทษไหมอาร์เรโกเนสไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างนะที่บอกว่ายูเก่งกว่าองลีอีกแต่พูดองลีถึงเป็นไอ้จุดๆไงประมาณนั้นแหละ
1: เข้าใจ
0: มันมากอยู่นะนี่คือจิตวิทยาของโค้ชตัวนั้น
1: ของผมเป็นโค้ช
0: ก็บริยกพาทีมเชลซีได้แชมป์พี่เป็นเอ็มพีสองสมัยไง
1: น่าจะรอบ50ปีจะไม่ผิด
0: ใช่ปี2000
1: ก็มาก็ได้เลยได
0: ้2004-2005ซึ่งได้ลีกคัพนะได้ลีกคัพด้วย
1: ดับเบิ้ลนะ
0: ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะครับเอฟเอคัพจะแพ้มั้งฝนตกกับเมืองเลยยังไงพี
1: ่ฝน
0: ครับ
1: ฝนตกกันหนาวลงมานะครับ

0: ยังไงฮะตอนนี้เราดูทะเลสองอยู่นะโปลิเทโรกับเมืองเลยนะครับที่เมืองยะจินดาครับฝนตกลงมาหนักมาก
1: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่าที่พิพาตอนนี้ฝนตกหนักเลยพี่
1: น่าจะมีลมด้วยอย่างนี้เต็มลมแต่ยากเลย
0: ลมแรงและฝนตกหนักมากไหวหรือเปล่า
1: แต่ว่ามันก็จะจบครึ่งแรกแล้วนะ
0: อ
1: ีกไม่ถึง10นาทีก็อาจจะฝืนเล่นไปก่อน
0: นะ
1: นายจะบอกว่าอย่าคุยเรื่องเก่า
0: เรื่องเก่าเฮ้ยเรื่องเก่าพอได้แต่ว่าเราเป็นใหม่มันเราไม่ได้ตามนะพี่อายุนั้นผู้ดำรงเราก็มันตามบอลอย่างเดียวไงมันไม่มีงานมีการไม่ได้มีรับผิดชอบอะไรหลายอย่างแล้วเราแค่เรียนกับ
1: มันดูเยอะเนาะ
0: เรียนกับเที่ยวกับเพื่ออะไรเงี้ยมันก็ดูกีฬาดูในสปินสตาร์สเกอร์ผู้ดำรงแล้วก็ดูตลอดเลยมันก็จำได้ไง
1: มันจะมีหลายโมเมนต
0: ์หลังๆจำไม่ค่อยได้เว้ยเฮ้ยบางครั้งจำชื่อผู้บรรยายจำชื่อโค้ชทำไมความจำเสื่อมหรือเปล่าว่า
1: เออนะ
0: เอาจริงๆนะพี่มาคันนี่นักเตะมันชื่ออะไรเนาะอะไรเงี้ยจำไม่ได้พี่ปอนเดโตโรกับเมืองเลยยังไงพี่เตะต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวไทยลีก2เนี่ย
1: ยังเตะอยู่ยังเตะอยู
0: ่เตะอยู่นะ
1: ครับก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนก็ยังสู้อยู
0: ่สู้อยู่นะ
1: ครับแต่ดูจากภาพเธอตกหนักพอสมควรครับแต่ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันใกล้จบครึ่งแรกแล้ว
0: เออแต่ก็มันพอเตะได้เนาะ
1: มันก็ยังเตะได้อยู่มันเพิ่งตกเลย
0: ได้พี
1: ่นะครับส่วนไทยลีก2อีกคู่นึงเตะมาแล้วนะหนองบัวกับเกษตรศาสตร
0: ์เดี๋ยวดู
1: นะครับผ่านมาประมาณสัก10นาทีละก็0-0นะครับเอาเป็นว่าไทยลีก2ที่เตะกันทั้งหมด3คู่เนี่ยนะครับก็0-0หมดเลย
0: ลำพูนกับ
1: อุทัย
0: อุทัยเป็นไงเอา1-0มั้ยดูจังหวะนี้ก่อน
1: ทำไมส่งช้า
0: โอ้โห
1: ผู้ใดครับนี่
0: อุทัยป่ะพี่เข้ามือประตูนะนะครับ
1: เบอร์7
0: นนเพอร์เพิลบิวตี้ฟูลพี่นนม่วงงาม
1: เพื่อพูดวิจิตรฟู
0: ใช่ไหม
1: เออโหส่งช้าไปหน่อยนะ
0: เ
1: นี่ย
0: เดี๋ยวเราตัดไปดูไทยลีกดีกว่าพี่
1: นะฮ
0: ะเมื่อคืนคู่แมนซิตี้นะหังพากับบุรุษผู้กินกุ้ยช่ายขอเรื่องตำนานกุ้ยช่ายนะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับผมนะหังไม่น่าใช่นะนะหังน่าจะน่าจะบรรยายลาลิก้ากับฟุตซอลป่ะ
1: ไม่น่าใช่ซิตี้เออไม่น่าใช่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าใช่นะ
1: ไ
0: ม่น่าใช่
1: ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ผมดูอยู่ผมดูครึ่งนึง
0: ใช่ไหม
1: ใช่พรีเมียร์ลีกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วด้วย
0: ครับใช่
1: เออ
0: แล้วมันก็คนโอ้คนแล้วนั่นเลยไม่น่ามีเลยพี่
1: ใช่ใช
0: ่ครับส่วนที่ลำพูนเนี่ยไม่มีอะไรนะพี่ฝนไม่ตกนะ
1: ใช่ครับ
0: ผ่านมาประมาณ11นาทีครับยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับนี่เป็นยังไงก็โอ้นักเตะต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะ
1: คู่นี้เหรอ
0: ลง7คนเลยใช่ไหม
1: แต่ก็เยอะนะ
0: ของลำพูนลงกี่คนเนี่ยพี่โดมินิกช้าใช่ไหมพี
1: ่
0: ชาลีครับเยอรมันอังกฤษครับบราซิลฟลิเป้ใช่ไหมพี่บราซิลและมูฮัมหมัดออสมานนี
1: ่
0: กองหน้าชาวซีเรียกับทีมไง
1: ก็เยอะแยะเต็มไปหมด
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้มันโควต้ามันกระจุยเลยใช่ไหมล่ะ
0: เจ็ดคนไงฟลิเป้หลุยใช่ไหมนะฮะอันนี้ของลำพูนนะเนาะนะครับส่วนของอุทัยนะอุทัยก็น่าเยอะนี่ไงไข่เก้ก็บราซิลเลย
1: คู่เซนเตอร
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: จะดูจังหวะนี
1: ้
0: ของอุทัยก่อนโอ้โหแม่จังหวะที่ปาดมาครับของอิโนโมโตะนะครับจะ
1: เป็นตัวเข้าชาร์จ
0: ไม่ได้จังหวะนี
1: ้นะครับบูฮาเกียเนี่ยเป็นคนทะลุขึ้นมาทางขวาเหมือนจังหวะก่อนอันนี้เลยที่เราดูมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยมองดูแล้วนะครับเห็นอิโนโมโตะเนี่ยมาทางเสาไกลแล้ว
0: โอ้โห
1: แต่โดนสกัดออกไปก่อน
0: อิสกิอิโนโมโตะนะพี่กองหน้าชาวญี่ปุ่นหมายเลข9ของอุทไทยโอ้โหโดนเตะทิ้งไปก่อนนะใครเตะทิ้งไปก่อนโหจิ้มไปนิดเดียวพี่
1: ใช่
0: เป็นหมายเลขเจ็ดโดมินิกชาติ
1: อ
0: ันนี้เยอรมัน
1: เตะมุมนะครับของลำพูน
0: ครับ
1: ตั้งแต่เราเปลี่ยนมานี่ก็บุกอยู่ข้างเดียวเหมือนกัน
0: เออไออุทัยทำไมใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็น
1: ไออุทัยสิ
0: อุทัยเป็นทีมเยือนนะ
1: อุทัยอุทัยบุก
0: เออ
1: ไม่ใช่ลำพูน
0: ครับ
1: ก็ลำพูนนี่ไงโมต้าก็ลำพูนถูกไห
0: ม
1: ก็อยู่ยุทธยา
0: ครับ
1: อนันต์ก็ไม่อยู่แล้ว
0: นี่ไงแล้วตะกอนใหม่คามิไอ้นี
1: ่
0: นี่ไงสวมปลอกแขนกับตะทินมานะอดีตนักเตะของบุรีรัมย์ไงที่ย้ายมาจากบุรีรัมย์นะพี่ครับผมเออนะฮะก็ รัตนกรใหม่คามิเป็นนักเตะ
1: เอ้าโมงเข้าไหมเข้าเข้าจวนได้แล้ว
0: โอ้โหจะลุกเตะมุมร้อย
1: โอ้สกัดแม่จริงบอลมันเข้าเท้าแล้วนะกองหลังของทางลำพูนนะครับแต่ว่ามันสกัดออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็บอลเนี่ยค่อยๆไหลข้ามเส้นประตูเข้าไปนะครับขึ้นนำเรียบร้อยนะครับอุทัยธานีครับ 1-0 กามาคุมด้วย
0: ใช่
1: นาทีเท่าไหร่เองเนี่ยนะผ่านมา10กว่านาทีเอง
0: ครับ
1: โอ้โหเซ็งเลย
0: เซ็งเลยนะ
1: เออนะครับเอาดูจากภาพช้านะครับ
0: นี่เตะบอลเข้าไปแล้วก็หมายถึงน้องเกมอ่ะโอ้ยนน
1: เนี่ยเข้าประตูตัวเอง
0: นนม่วงงามพี่
1: ออกมาปากมืดด้วยนะครับแต่กองหลังนี่โชคร้ายนะครับเบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์4หรือเปล่าหรือเบอร์ไหนชัวเบ้เหรอ
0: รัตนกรเนี่ยเปิดเตะมุมไปทางฝั่งซ้ายนะแล้วมีโถมมานนเนี่ยออกมาไม่เจอบอลพี
1: ่
0: ออกมาไม่เจอบอลแล้วบอลเป็นใครหม่งเข้าพี่บอลชนเสาเสาแรกแล้วกระโดดไปเสาสองพี่
1: ใครมาชาโดป่ะทำเข้าประตูตัวเองอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เนี่ย
0: หรือว่าเป็น
1: เบอร์21นัทธีน้อยวิไล
0: นัทธีน้อยวิไล
1: เออนะครับ
0: วิงแบ็คขวา
1: โชคร้ายนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยมาหาเขาแล้วก็กระเด้งเข้าประตูตัวเองไปเอ้าเฮ้ย
0: โอ้โห
1: เกือบตีเสมอทันควัน
0: ลำพูนเกือบตีเสมอทันควันแต่ว่าไม่ผ่านใครแก้นะมาดูของอุทัยธานีอ่ะโอ้โหแกสูงยาวเหลือเกินนะอยู่เรื่องนี้ก็ออสมานเปล่ายิงเมื่อกี้
1: อ่ะครับโมเมนต์ออสมาน
0: เกือบตีเสมอทันควันนะฮะจังหวะที่แต่งด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายบริเวณเส้น18หลาพอดีครับตรงใกล้ๆกับกรอบเขตโทษโอ้โหยิงตรงนี้ไม่ผ่านไคเก้ครับ
1: นี่ใส่บอกกับตันทีมด้วยนะครับโมเมนต์ออสมานเมื่อสักครู
0: ่ใช่
1: เอาไปแล้วครับบวกเยอีกแล้วครับทางขวาขึ้นมาเดียวนะครับทางซ้ายโอ้โหไม่ทันแล้วนะครับเบนจามินเดวิสนี่วิ่งคู่ขึ้นมานะครับแต่ว่าโดนรวบไปเรียบร้อยเลยครับบูเกีย
0: บูเกียนักเตะมอต้าเหรอพี่ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ไอ้ทางขวานี่ขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับคราวนี้จับบรรยาไปหน่อยนะครับก็เลยสุดท้ายเนี่ยต้องไปรวบเขา
0: ครับไอ้ดุริยาอุทัยเนี่ยดูดีมีอนาคตนะ
1: จังหวะโต้กลับดี
0: ใช่เออนะครับ
1: ก็นำแล้วนะครับอุทัยธานีนะครับปลุกมานำลำพูนนะครับ1ประตูต่อ0
0: อ๋อแล้วตันตะกอเนี่ยเพิ่งย้ายไปพี่จบเกมชุดแชมป์ซีเกมปี2017ที่มาเลเซียก็อยู่บุรีรัมย์ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลูกสนามเน
1: า
0: ะก็เลยย้ายมาอยู่กับอุทัยธานีนะครับในฤดูกาลนี้โอ้เล่นสวนปลอกแขนกับแต่ทีมเลยนะ
1: นักรัตนากรใหม่คามิ
0: ใช่ส่วนหมายเลข9ใช่ไอ้หมายเลขอะไรพี่เมื่อกี้เทรนเนอร์บัวฮาเกียพี่
1: เบอร์7ป่ะ
0: เบอร์7
1: ม
0: อต้าพี่โอ้โหมอต้าเขามาเล่นในไทยนะ
1: ก็ย้ายมาอยู
0: ่
1: อยู่อยุธยา
0: ครับ
1: ใช่ไหมใช่สิ
0: บัวฮาเกียใช่ไหม
1: บัวฮาเกียมาอยู่นี่มาอยู่กับทางอุทัยเทรนบัวฮาเกีย
0: ครับ
1: เป็นมอต้า
0: เ
1: พผมฟังเป็นโมต้า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มอต้าประเทศมอต้าโอ้โหมอต้ายังมาเล่นเมืองไทยคิดดูด้วยกัน
1: เอเจนต์ดี
0: เอเจนต์ดีเน
1: า
0: ะ
1: หามา
0: ใครๆก็อยากมาเมืองไทยเนี่ยเคยเห็นไหมนะที่มีสื่อต่างประเทศที่เป็นของมาเลเซียหรือสิงคโปร์ที่เข้ามาสัมภาษณ์นักฟุตบอลต่างประเทศนักฟุตบอลต่างชาติว่าทำไมเขาถึงชอบเมืองไทยก็บอกว่าเป็นเพราะแพ้เนี่ยแฟนบอลไม่ว่าน่ารักและแฟนบอลน่ารักมากแฟนบอลในเมืองไทยบอกว่าไม่เป็นไรสู้ไห
1: ม
0: ก็สัมภาษณ์นี่ไงพี่สัมภาษณ์เจ้า
1: ทาวเซน
0: เอ็ดวาร์ดทาวเซน
1: อ
0: ะตอนอยู่พลังการตอนที่แพ้ท่าเรือเลเทอตอนนั้นที่สนามเลเทอพี่แพ้แล้วก็บอกว่าโอ้โห
1: เจ็ดแปดศูนย์อะ
0: ก็แทนที่นะแฟนบอลจะด่าจะว่านะปรากฏว่าแฟนบอลไม่เป็นไรสู้ไหมน่ารักดี
1: คือเขาเห็นความทุ่มเทของนักเตะเขาก็จะไม่ว่า
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าคุณลงไปทำหน้าที่ของตัวเองก็แฟนบอลก็ให้กำลังใจนะครับตอนนี้ไปอยู่ประจวบ
0: ใช่
1: แฮปปี้เลยนะเมืองทะเล
0: ครับ
1: นะครับสำหรับทางทาวเซนก็นัดแรกแพ้ไปละโดนระยองเข้าไปนะครับทางประจวบ
0: ใช่ฮะนะครับเอ๊ะรายชื่อ U20 มายังพี่มีไหมไอ้นิดตาเนี่ยเซฟเป็นยังไง U20 ของเราลงเตะตอนต้นเครื่องนะนะครับของโค้ชโบ้ไงจากบันปี
1: เ
0: ล่นดีมากนะ
1: ก็ชนะ2นัดรวดเนาะ
0: ใช่
1: ก็รายชื่อออกมาเรียบร้อยนะครับเราเจอกับอิรักตอน1ทุ่มครึ่งนะครับที่ชลบุรีนะครับก็ผู้รักษาประตูนะครับ ไล่ตามเบอร์มาแล้วกันนะครับก็จะมีพวกสับโตเป็นภูมิระพีนะครับที่เหลือก็จะมีทางจีรพงษ์ช่างสกุลนะครับสุรเชษฐ์กีขุนทศ
0: ครับ
1: ศิวกรพลสันนะครับพิชยะคงศรีนัตกรรัตนสุวรรณ
0: ครับ
1: นะครับธัญกรแสวงสุขจักรพลอุปการะนะครับศิวาพิกุลหอมภูรินัทภูลกำลังนะครับแล้วก็นภัสชุมปัญญาน ี่คือชื่อสวยตัวจริงนะครับเราเจอกับอิรัก
0: ครับ
1: ก็อาจจะไม่ถึงกับกดดันมากนักนะครับเพราะว่าน่าจะเข้ารอบแหละไม่น่ามีปัญหานะครับในการเข้าก็ไปเล่นรอบสุดท้าย
0: ใช่พี่ยะคงศรีเป็นกัปตันทีมนะพี
1: ่ถูกต้องครับ
0: กาก้าไงที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ2ขวบนี่ที่เป็นหลานของนี่ไงพี่ชัยคงศรี
1: คงศรีใช่ไหม
0: หลานตาเลยพี่หล่อเลด้าใช่ไหมสมัยก่อนพี่อดีตดาราเอเชียอดีตกองหน้าทีมชาติไทยไงพี่ชัยคงศรีนะครับก็เจ้าเกมรัตนกรอะคาเดมี่บุรีรัมย์กว่าทุกแชมป์กับบุรีรัมย์กามารีเควสเองยกรายไพ่2015กามากับบุรีรัมย์อ๋อพวกกามาก็เลยคุมอ๋อเข้าใจแล้ว
1: ก็รู้
0: มือก็ดีไงพี
1: ่รู้กัน
0: อ๋อกามาก็เลยไปดึงเจ้าเกมมาพ่อกาบาก็เคยคุมบุรีรัมย์ใช่ไหมล่ะ
1: นะฮะนี่เป็นกัปตันทีม
0: อ๋อเข้าใจแล
1: ้
0: ว
1: เอามาแล้วเป็นกัปตันทีมเลย
0: กัปตันทีมแล้วเนี่ยไอ้เจ้ารัตนกรใหม่คามิ
1: อ
0: ่ะใส่เบอร์ละ25ใช่ไหมนะครับก็อยู่ที่1 0นะอุทัยนะครับนำอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ดนุพลไม่ได้ลงเหรอพี
1: ่ไม่มีชื่อนะ
0: มีชื่อสำรองไหม
1: เท่าที่เช็คดูนะ
0: เอาเหร
1: อส่วนเป็นตัวสำรอง
0: เบอร์สำรองใช่ไหมพักไหมพี
1: ่ดนุพลบุปผาใช่ไหม
0: เออใช่ได้พักเหรอ
1: เป็นตัวสำรอง
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: เอาให้พักเหรอเอ๊ะทำไมพักไม่แน่ใจโค้ชโบ้เนาะ
1: เป็นตัวสำรอง
0: เหรอก็พอดีน่าจะให้พักมั้งหรือว่าอาการเป็นจะไม่แน่ใจเนาะ
1: แต่คนที่ทำสองประตูในสองนัดแรกก็ลงหมดนะศิวกรแล้วก็ศิวะ
0: ครับ
1: ลงหมด
0: นะฮะอ่ะส่วนลำพูนกับอุทัยธานีอุทัยเนี่ยบุกมากกว่านะพี่นะอากาศดีด้วยที่ลำพูนนะอุทัยบุกมากกว่าด้วยนะนี่ไงเจ้าเกมพี่วันนี้ส่งโปรแกรมกับทีมนะฮะนี
1: ่แล้วนัดนี้มี VAR ไหม
0: ไทยลีกมีพี่
1: แล้วมันมีแต่ว่าไอ้เมื่อวานเนี่ยมันมีปัญหาม
0: ีปัญหาคู่ทุนไม่ครบ
1: โอเคไอ้เชียงรายไง
0: เชียงรายไหม
1: เชียงราย
0: เชียงรายเออลูกจะมีปัญหาม ีปัญหาเรื่องวียาฮะ
1: เรื่องระบบเรื่องระบบ
0: ใช่ส่วนไทยลีก2เนี่ยรับชัยนาทฮอนบินกับแพร่นะครับชัยนาทนำ1-0นะและโพลิเทโรนะครับกับเมืองเลยก็อยู่ที่0-0นะครับพักครึ่งแรกแล้วหนองบัวกับเกษตรศาสตร์เป็นยังไงพี
1: ่2-0ครับเจ้าถิ่นนำ
0: ครับ
1: ผ่านมา20นาทีเสร็จนะครับหนองบัว2นะครับเกษตรศาสตร์0นะครับอย่างนี้คู่นึงนะตอน1ทุ่มก็คือสตูลกับกาญจนบุรีนะครับ
0: โอ้ยพลังโอ้น่าดูนะโค้ช
1: ปาร์ค
0: หังซอแม่ว่า
1: ถ้าประเดิมดีก็โอเคไปนะ
0: ครับ
1: มันจะมีแต่เจ้ากับเจ๊งหรือเปล่าเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็น่าดูไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหน
0: ใช่
1: นะครับกันมาโค้ชปาร์ค
0: ครับเบนเดวิสสวมปลอกแขนมาตั้งนานนะครับเจ้าเกม
1: นัก
0: ตะกอนมาปีแรกใส่แทนเบนเลยอ้าวก็จะมองเรื่องของความเป็นผู้นำหรือเปล่าหรือว่าไงเบนเดวิสอาจจะดูเง
1: ียบไป
0: นี่ไงได้บอล
1: พอดีโอ้โหจ่ายสวยหลุดมาอีกแล้วครับบัวเกียร์ทางขวา
0: บัวเกียร์ทางขวาเล่นดีนะพี่เนาะ
1: เปิดจังหวะแรกมาไม่ถึงนะครับเยนุมโต
0: ะโอ้ชมไม่ได้ฮะเปิดลูกนี้เกือบออกฮะ
1: โอ้โหลูกนี้ใจค
0: อ
1: ตูมสกัดตูมเดียวเลยครับ
0: ครับ
1: ลำพูน
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องของผมว่านั่นแหละความพิพิธนามแหละเบนเดวิสไม่ค่อยพูดอ
1: ่
0: ะ
1: เงียบๆอ่ะนะ
0: เงียบๆฮะจะพูดเยอะก็ตอนอยู่กับแฟนจะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยนะฮะใช่ไหมพี
1: ่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น
0: อากาศดีนะเออน่าดูพี่คู่พลังการเนาะ
1: น่าดู
0: พิธีสตูลกับพลังการเดี๋ยวเราไปดูหน่อยปาร์คฮังซอน่าจะเป็นไฮไลท์อีก
1: แวะไปหน่อยนะ
0: เดี๋ยว
1: แวะไปดูหน่อยนะ
0: ช่วยไปดูหน่อย
1: แต่ทุ่มหนึ่ง
0: สดทาง AS Play นะสวัสดีเข้ามาคู่แรกวันนี้เตะหรือยังคู่แรกเตะแล้วนะแต่เป็นคู่ลำพูนกับอุทัยนะฮะ

0: พราะว่าอยุธยาเนี่ยฝนตกครับก็เลยต้องไปเตะในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนคู่อยากดูคู่นั้นพี่เนี่ยพลังการเนาะ
1: ออกมาแล้วพอดีเลย
0: ดูเลยครับอากาศดีพี่นี่ไทยลีก2นะสตูลเนี่ยไปเยือนสตูลใช่ไหม
1: ไปเยือนสตูล
0: พีทีสตูลกับพลังการ FC นี
1: ่สตูลเพิ่งขึ้นมาไหมเนี่ยนั่งดูอันดับในปีที่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในไทยลีก2นะ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ขึ้นมาไหมหมอผีอะเดี๋ยวก่อนสตูลพลังการวันนี้มาในชุดเสื้อสีฟ้านะฮะนี่ปากหันซอ
1: โคตรปากโคตรปาก
0: พันธุพงศ์วงศามาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะพี
1: ่เออผมไม่ทันสังเกตนะไม่สังเกตไม่สังเกตดูแต่โคตรปากอยู่เมื่อกี้
0: ใช่ไหม
1: นะคร
0: ับ เอ้ยเห็นแวบๆน่าจะใช่นะพี
1: ่กองหน้านี่ตัวเล็กๆคือบาโจอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้โหได้ตัวดีมาซะด้วย
0: ใช่พี่เอ้าอ๋อมาเป็นทีมงานสตาร์โค้ดเหร
1: อ
0: ไอ้พันธุพงศ์วงศา
1: อดีตกองหลัง
0: อดีตกองหลังของไอ้เมืองทองบุรีรัมย์แบงคอกอ่ะพี
1: ่อดีตกองหลังทีมชาติไทยนะ
0: อ๋อมาเป็นทีมงานของปาร์คฮังซอพี่ใช่ไหมใช่พี่อ๋อมาเป็นผู้ช่วยบวกสอนในปีนี้อะพี่พันธุพงศ์วงศานะครับจอร์นบาโจ้ใช่พี่มาอยู่เนี้ยกองหน้าร่างจิ๋วนะของมาดากัสการ์ฮะ34ปีแล้วพี
1: ่เร็ว
0: ฟูแต่ก่อนแข็งตำนานสุโขทัยนะตัวจริงด้วยวันนี้ฮะ
1: ถูกต้องครับเห็นแล้วเมื่อสักครู่นะครับสตาร์ตัวจริง
0: ถูกต้องจะตัวก็42นะ
1: โค้ชชนะเฉลิมศักดิ
0: ์โอ้ดูสนามครับที่บรรยากาศ
1: สวยนะ
0: คนเต็มนะถ้าไปเล่นไปตัวนี้จุได้กี่คนนะพี
1: ่แล้วก็ย่าสวยด้วยนี่ครับคนนับผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชชนะ
0: ยังหนุ่มอยู่แล้วชนะเฉลิมศักดิ์อู้ดูอากาศดีที่สตูลพี
1: ่
0: แล้วดูคนเต็มเลยนะ
1: ใช่เอาเร็วเลย
0: เกียงไกรผู้ตัดสิน
1: ครับผม
0: พิพานันจารุกรเลยฮะทำหน้าที่นะนะครับเดี๋ยวเราพยายามตามคู่นี้เลยกันนะตามหลายคู่เลยกันโอ้โหว่าทลิกสองก็น่าดูแล้วพี่
1: ใช่
0: ว่าไหมส่วนอื่นๆก็เอเลโรซี่นะครับโกลเด้นเกิลกับเทวันเต้ก็ยังอยู่ที่2ต่อ2นะครับแล้วแชมเปี้ยนชิพ
1: ก็จบครึ่งแรกแล้วนะครับก็2ประตูต่อ2เหมือนเดิมนะครับเบอร์มิงแฮมกับวูฟนะครับเสมอกัน 2-2 วูฟนี่นำแล้วนำอีกนะแต่ก็โดนเบอร์มิงแฮมนี่ตามตีเสมอนะครับได้สำเร็จทั้ง2ครั้ง
0: ครับ
1: นะครับจบครึ่งแรกแล้วนะครับ 2-2
0: 2-2 นะ
1: ครับผม
0: ครับเดี๋ยวผมอยากดูคู่นี้ก่อนอยากดูปาร์คฮังซอก่อนสไตล์เขามีไงฮะนี่ภาพตัดไปเขาต้องพระเอกของงานต้องคนนี้เลยนี่
1: น่าจะกดดันเหมือนกันนะความคาดหวังสูง
0: อ๋อแน่นอนสิน
1: ะครับทุ่มขนาดนี้
0: จากแอคชั่นจะมีแอคชั่นบีบผู้ตัดสินไหมนะครับมีปะทะคารมอะไรเกิดขึ้นกับทีมงานผู้ตัดสินไหมในช่วงคุมทีมนะเหมือนตอนอยู่เวียดนามไหมฮะ
1: ต้องเลื่อนชั้นนะ
0: ก็ต้องเลื่อนชั้นอยู่แล้วนี่ คุณหมอประวัติบอกว่าก็ไม่ได้กดดันนะ
1: ต้องเลื่อนต้องเลื่อนช
0: ั้
1: น
0: ก็เหมือนกับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไม่ได้ไทยไงก็ไม่ได้อะไรมากมายนะก็ขอให้ได้แชมป์นะเอเชียนเกมไงหลังจากได้แชมป์เอเชียมา
1: แล้วก็ตกมาหมดแล้วนะ
0: มีคนปาแต่ไป
1: ปาร์คฮังโซน่ากลัว
0: อยู่พลังการก่อนนะอย่าเพิ่งกลับเกาหลีใต้นะยี่มีข่าวว่าอะไรเกาหลีใต้จะแต่งตั้งเป็นโค้ชคนใหม่อยู่เน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: เหร
0: อของมิงโบไง
1: ของมิงโบ
0: อยู่ไม่ได
1: ้เละเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยบอลโลกอะเละเรียบร้อยอยากดูสไตล์เขาเนาะปกติเขาเล่นหลังสามนะปาร์คฮังโซเมื่อกี้ไลน์อัพขึ้นมาเป็นไงพี่กราฟิก
1: มันไม่ได้ขึ้นมาเป็นถังนะดิ
0: น่าจะหลังสามนะสไตล์ของฮังซอมีวิงแบ็กอะ
1: แต่เคยอ่านบทสัมภาษณ์ที่บอกว่าถ้าใครไม่ฟิตก็อยู่ไม่ได้นะ
0: โอ้เห็นว่านักเตะซ้อมเนี่ยอ้วกเลยอ้วกอะเพราะซ้อมหนักมาก เน้นพละกำลังอ่ะ
1: อันนี้คือผ่านแล้ว
0: ปลาทางซอย
1: คนที่ยังเหลือรอดนี่คือผ่านแล้วนะคุณผ่านทดลองงานนะผ่านโปร
0: ใช่อ่ะโอ้ได้เกมไทยลีก2กับเกมไทยลีก1มีหลายคู่ที
1: ่
0: น่าดูเลยพี่อุทัยธานี2-0แล้วนะพี
1: ่โอ้โห
0: เปลี่ยนมาดูไทยลีก2แป๊บเดียวเนี่ย
1: นะครับ
0: ล่าสุดอุทัยธานีก็โหเล่นดีเหลือเกินนะครับผม
1: อ๋อนี่
0: ดีร่ายิง
1: ใช่
0: วิลเลียนดีร่ากองหน้าชาวบราซิลฮะ
1: ครับผม
0: ยิงให้อุทัยนำ2-0นะครับผ่านมาในทีเท่าไหร่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฮะ
1: อ
0: ุทัยบุกดำลำพูนแล้ว2-0ครับนะฮะ
1: ก็กามาคุมมาด้วย
0: โอ้โห
1: เจอทีมเก่าเนี่ย
0: สุดยอด
1: เจอลำพูนนะครับ
0: เออนะกามาก็อยู่เมืองไทยเยอะนะนานเหมือนกันนะอยู่23ก็เคยคุมนะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าพี
1: ่ครับผม
0: ครับพักกันสั้นๆนะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตั้งต่อหลายคู่เลย
1: หลายคู่เลยนะครับแต่ตุ้มหนึ่ง
0: พยายามที่จะสลับสเปรย์มาแล้วกันนะมีบุรีรัมย์ก็น่าสนใจก็น่าดูนะ
1: ถูกต้องครับแชมป์เก่า
0: ลังกาเนี่ยก็น่าดูนะฮะ
1: ราชบุรีก็ด้วยเหมือนกัน
0: โอ้โ
1: หราชบุรีไม่รู้เป็นไงเหมือนกันเนาะสถานการณ์ที่อยุธยา
0: ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้พักกันสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในศึกไทยลีกนะครับ
2: Soccer Live Reportจูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application

0: เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Soccer Live Report
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของ Soccer Live Report นะครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ
3: ได้เลย
2: ถึง2ทุ่มนะฮะ
3: นะครับอ่ะเพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่มเขาจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะพี่
2: ครับซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ป่ะ
3: ก็2คู่เลยวันนี้แมนยูกับเอเวอร์ตันใช่ไหมล่ะแล้วก็
2: คู่ดึก
3: อาร์เซนอลเจอเชลซีครับผม
2: นะครับก
3: ็แล้วชื่อจะมาแล้วมั้ง
2: มาแล้ว
3: มาแล้ว
2: เอาเลยไหมล่ะ
3: ได้เลยรอเลยฮะครับ
2: ก็ไลน์อัพนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเอเวอร์ตัน
3: เอเวอร์ตันไปเยือน
2: เจอกับเอเวอร์ตัน
3: ครับ
2: นะครับเกมที่เอเวอร์ตันเนาะนะครับผู้สาวตูนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยก็จะมีพิกฟอร์ดนะแนวรับก็จะมีทาคอฟสกี้นะครับยืนคู่กับเบรนเวตนะครับทางซ้ายนี่เป็นมิโคลินโก้นะครับทางขวานี่เป็นโรนะแล้วก็มิดฟิลด์นะครับเป็นเจมส์การ์เนอร์นะครับยืนคู่กับอาร์มสตรองนะครับแนวรุกมีเบนนันจอห์นสันจอห์นสันนี่จอห์นสันอะไรเนี่ยเบรนแดนจอห์นสันจริงด้วยนะครับเอาย้ายมาแล้วเหรอ
3: ของนี่ไง
2: จากพาเลทนะ
3: ใช่
2: จากสเปอร์ไปพาเลท
3: ก่อนอืมใช่ใช่
2: นี่
3: ไ
2: ปอยู่เอเวอร์ตัน
3: ครับ
2: นะครับก็นี่ครับเป็นแดนจอห์นสันนะครับทางซ้ายนะครับเป็นทาริกจอร์ดนะครับแล้วก็มิดฟิลด์นะครับเป็นทางดูบรีฮอลนะครับกองหน้าเป็นเจโนแบรี่นะครับก็ได้เป็นชุดดีสุดเขาแหละนะครับพวกเอเวอร์ตันส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีลัมเมนนะครับผู้สาประตูแนวรับนะครับเป็นทางดิซันโดนะครับยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับทางซ้ายนะครับที่มีข่าวว่าลูกชออาจจะไม่ฟิตเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสตาร์ทตัวจริงเหมือนเดิมทางขวาเป็นดาโลนะครับดาโลนี่เป็นตัวจริงนะครับนัดที่แล้วนี่เป็นมัสราวีนะครับมิดฟิลด์นะครับคู่เดิมเลยนะครับก็คือเมโนนะครับยืนคู่กับติเลมันแนวรุกนะครับซ้ายรัชฟอร์ดขวาเอมเบอร์โมนะครับกลางนะครับก็เป็นทางบรูโน่นะครับกองหน้าเป็นมาติอุสกุนย่าก็น่าจะเปลี่ยนแค่ดาโลคนเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้สตาร์ทเป็นตัวจริงแบ็คขวานะครับแทนมัสลาวีนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมหมดนะครับมีคุณย่ายืนเป็นกองหน้าเหมือนเดิมนะครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าในตัวสำรองนี่มีเมสันเมาส์นะหายเจ็บกลับมาได้นะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วนะครับตัวสำรองที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะครับพวกอันเดรซานโตชเชสโกนะครับดอกูโยโรอะไรพวกนี้เหมือนเดิมเซ็กซี่นะครับส่วนฝั่งเอเวอร์ตันนี่มีแจ็คกิลิชนะวันนี้ก็วันนี้เป็นตัวสำรอง
3: สำรองใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่นะครับมีชื่อมาเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับ
3: ครับ
2: ก็คู่นี้เตะกันตอน2ทุ่มนะครับที่บ้านของเอเวอร์ตันนะครับ
3: ครับก็เดี๋ยวตามรายงานสดนะในซ็อกเกอร์รีพอร์ตในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดทางออนไลน์ด้วยนะครับทางบ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะนะครับ YouTube และ Facebook นะครับฝากติดตามกันนะครับลำพูนกับอุทัยนะครับท้ายครึ่งแรกครับอุทัยยังนำอยู่ที่2ประตูต่อ0ครับและที่เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ 7-8 นาทีนะนะครับสุโขทัยกับบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่0ต่อ0แต่ว่าคู่อยุธยากับราชบุรีเอ๊ะทำไมยังไม่เตะพี่เอ๊ะยังไงซิ okay. แต่เมื่อกี้ฝนตกนะที่กรุงเทพมหานครนะขับรถขับรากันระวังนะ
2: ก็คือมันต้องเคลียร์สนามด้วยนะถูกไหม
3: ครับ
2: อ้
3: าวมันเตะไม่ได้ป่ะพี
2: ่แล้วก็ยังเลิกคู่อยู่นะตอนนี้มีปัญหาเรื่องสัญญานิดนึง
3: ครับ
2: เอางานเข้าแล้ว
3: งานเข้าแล้ว
2: เมื่อกี้ยังดูอยู่ดีๆจะเปลี่ยนช่องจะเปลี่ยนคู่จะเปลี่ยนคู
3: ่เปลี่ยนคู่นิดเดียวเราดูไม่ได้แล้วอ้าวเรียบร้อยอ้าวคู่พลังการเราพี่เป็นไงพี
2: ่พลังการมาด่วน
3: อ้าว
2: ปิดเปิดใหม่ไหมล่ะ
3: อ้าวเราปิดเปิดใหม่พี่อ่ะเรียบร้อย
2: เราปิดได้เลยไหม
3: เราปิดไปใหม่ดิอ่ะไม่ได้อ่ะอ้าว
2: มาปิดละ
3: อ่ะลองดูสิ แต่ว่าสุโขทัยกับบุรีรัมย์นะครับเริ่มมาแล้วประมาณ9นาทีนะยังอยู่ที่0ต่อ0นะครับแต่อยุธยากับราชบุรีเดี๋ยวดูสัญญาณก่อนเป็นยังไงได้ไหม
2: เดี๋ยวรอรีบูทแป๊บหนึ่ง
3: รีบูทแป๊บหนึ่งนะฮะ
2: ใช่
3: แม่เอ๊ะทำไมสกอร์ไม่ขึ้นมาฮะ
2: ใช่แล้วก็
3: หรือว่าเตะได้หรือเปล่าเพราะฝนตกหนักนะคู่นี้ตอนแรกจะเตะตอน18นาฬิกานะ
2: แล้วก็อุทัยใน3แล้วโอ้โหแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ย10นาทีแล้ว
3: ครับ
2: นะครับแต่อยุธยากับราชบุรีเนี่ยยังไม่ขยับ
3: เบนเดวิส
2: เออเอาเบนเดวิสยิงนะครับ
3: นา
2: ทีที่39
3: เอาปลอกแขนกลับขึ้นมา
2: เขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะ
3: เออ
2: นะไม่ต้องมามีเขาเรียกว่าแบบภาระอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดดันก็นาที39
3: ครับ
2: นะครับเบนเดวิสบวก30แล้วโอ้โหไม่น่ามีปัญหานะ
3: อ
2: ืมสบายๆแล้วล่ะนะครับสำหรับทางอุทัยธานีนะครับนัดแรก
3: ก็30นะนาทีที่39นะครับส่วน
2: ไทยลีก2
3: ด้วยเนาะไทยลีก2เป็นไงพี่
2: ไทยลีก2ก็คู่ไชน่ากับแพร่นะครับเข้าครึ่งหลังแล้วนะครับประมาณสัก5นาทีก็เป็นเจ้าถิ่นไชน่านะครับที่ยังนำอยู่1-0นะครับโปลิสเทโรกับเบืองเลยยัง0-0อยู่นะครับหนองบัวพิชยะนะครับกับเกษตรศาสตร์นะครับเข้า5นาทีสุดท้ายนะครับก็หนองบัวนำอยู่2-0แล้วก็คู่สตูลกับกาญจนบุรีนะครับเริ่มเตะกันตอน1 ทุ่มนะครับผ่านมากำลังเข้านาทีที่10แล้วก็ยัง0-0อยู่นะครับ
3: นะเรายังฝนตกอะพี่ขออภัยด้วยฮะสัญญงสัญญาจะมีปัญหาเล็กน้อยแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนี่รอแป๊บหนึ่งฮะแล้วดูแมนยูเลยดีกว่าพี่
2: แมนยูยังไม่มา
3: แมนยูไม่มาแล้วแป๊บฮะยังไงไม่ผมอยากดูพลังการเนี่ยอยากดูพลังการนะว่าสไตล์ของ
2: โคตรปาร์กนะ
3: ปาร์กฮังซอเป็นยังไงมาม
2: าแล้วแหละ
3: มึงต้องมาแล้ว
2: มีปัญหาแล
3: ้วยังมีปัญหาเซ่ ได้ไหมได้พี
2: ่บางทีเรื่องมาแล้ว
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเค
2: นาทีที่สิบ
3: เหมือนกับเวลาเรามีปัญหาแล้วก็ปิดเครื่องไปก่อนได้ไหม
2: ใช่ใช่
3: เหมือนคอมพิวเตอร
2: ์ถือว่าเป็น
3: เวลาคอมพิวเตอร์เรามีปัญหารีบูตเครื่องเลย
2: ฮะก็เป็นท่าไม่ตาย
3: แต่ก่อนจะได้ว่าตอนเรามีปัญหาเรื่องของสัญญงสัญญาณโทรไปบริษัทเจ้าของแล้วจะว่ารีบูตหรือยังครับพี่อีก5 นาทีนะ
2: ส่วนใหญ่ต้องรีบูต
3: รีบูตหมดแล้วมันไม่ได้อะทำไงอ่ะ
2: ปิดเปิดเอาไว้ง่าย
3: ใช่
2: นะครับรีสตาร์ทนะครับ
3: บรรยากาศเป็นไงวิ่งสุพัฒน์ไหมพี
2: ่เดี๋ยวดูนิดนึงอะเนาะน่าดูอยู่
3: ขอดูก่อน
2: นะครับแล้วก็เดี๋ยว
3: ดูแฟนบอลที่สตูลพี่น่าจะที่ก็คนเต็มเลยนะ
2: ใช่
3: ดูลานจอดรถเดี๋ยวพี่โอ้โหรถเนี่ยจอดมาแบบจอดต้องจอดข้างทางอะหลังสามน่าจะหลังสามนะพลังการสไตล์ของปาร์คฮังซอเนาะนะครับก็อย่าอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะคุณนี้ครับบอกว่าขอดับคะแนนหงแดงกับพีได้หน่อยค่ะเป็นยังไงเป็นไงพี
2: ่เดี๋ยวนิดนึงเฮ้ยเขาชนะแล้วนี่ลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลน่าจะดีกว่าไหมอ่ะ
3: ครับ
2: เพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่นเยอะกว่าไงแล้วก็ยังไม่แพ้ด้วยเนี่ยส่วนแมนยูมันแพ้ไปแล้วไง
3: ลิเวอร์พูล
2: ลิเวอร์พูลตอนนี
3: ้ก็เสมอ2-2 2 นัดแล้วก็ชนะ2-0ไง
2: มี5 แต้มจาก3 นัด
3: ครับ
2: นะครับแมนยูเตะนี่เล่น2 นัดเนาะนัดแรกก็แพ้ฮาวไป
3: ครับ
2: นัดที่2ชนะอิปสวิชนะครับตอนนี้ก็มีอยู่3 แต้มสมมุตินะสมมุติว่าแมนยูวันนี้แมนยูเนี่ยแต่ชนะก็จะเล่น3 นัดเท่าลิเวอร์พูลแต่ว่าจะมี6 แต้มก็จะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปแต้มหนึ่งแต่ว่าเอเวอร์ตันเล่นมา2 นัดฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ1-1มีอยู่4 คะแนนแล้ววันนี้เล่นที่บ้านเอเวอร์ตันด้วยก็คงไม่ง่ายหรอกนะครับ
3: นะฮะก็ติดตามนะครับเดี๋ยวพวกเราดูพลังการเป็นไงวิ่งสุพัฒน์ไหมยังสู้ๆนะดูพลังการก่อนพี่น่าจะเล่นวิ่งแบ็กนะพี่ดูทรงอะนะชุดเสื้อสีฟ้านะพลังการผมว่าไปดูบุรีรัมย์ดีกว่าพี่ทำไมไม่วิ่งสุพัฒน์เลยอะเอ๊ะ
2: เพิ่งเริ่มได้สิบนาทีเอง
3: เอาเหร
2: อ
3: ดูบุรีรัมย์ดีกว่าดูบุรีรัมย์ดีกว่าไหมจะขับสุโขทัย
2: จัดไป
3: นะกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
2: ต้องให้เกียรติแชมป์เก่านะ
3: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยดีกว่าน
2: ี่ไงสตูลเขาเพิ่งเลื่อนชั้นมา
3: อ้าวมีเช็ควิยาแฮนด์บอลซะแล้วบุรีรัมย์กำลังจะได้จุดโทษนะได้ไหม
2: เรียบร้อยแล้ว
3: จุดโทษเรียบร้อยมิสซูรี่กำลังจะซัดจุดโทษครับจังหวะแฮนด์บอลครับผม
2: 13 นาทีผมเปิดมาได้จังหวะพอดีเลย
3: ครับมิสซูรี่ครับ
2: เข้าหรือไม
3: ่สกอร์เด้งแล้วพี่
2: เด็ด จริงหรือเปล่า
3: เด็ก

0: แล้วสกอร์เด้งแล้ว
1: เด้งแล้วนะโอ้โหยิงนิ่งจริง
0: มิสซูรีนาที14พี
1: ่เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: กับ
0: ของมิสุบชัยเนี่ยเปิดไปแล้วไปติดผู้เล่นของสุโขทัยนะครับน่าจะเป็นยานวิตต่อป่ะกองหลังบาซิลอ่ะพี่ทำแฮนด์บอลและผู้ตัดสินก็ให้จุดโทษนะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ครับผม
0: ครับ 1-0 ชิปไปตรงกลางเลยตรงกลางไหมเนี่ยกิติพันธ์แสนสุขประตูของสุโขทัยเหมือนทิ้งน้ำหนักไปทางฝั่งขวานะยิงตรงกลางพี่โอ้โหจิตใจเอาม
1: ัน หิ
0: ด
1: ม
0: าก
1: ใช
0: ่เอามันหิดมาก
1: ก็ต้องรอจนผู้สาวประตู
0: โอ้โหเยือกเย็นมากครับมิสโซลี่ชิปตรงกลางเลยมาเล่นทีมชาติไทยไหม
1: ก็ยิงไม่ได้แรงเท่าไหร่นะ
0: เออ
1: เรียบร้อยแล้วบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วนะครับ
0: เรียบร้อยนำเร็วเลยนะ
1: ก็เห็นนั่งดูสถิติเล่นไม่แพ้นักเปิดฤดูกาลมา16ปีตั้งแต่สมัยที่เป็นชื่อการไฟฟ้า
0: ใช่ไหม
1: น
0: ั่
1: นแหละคือที่แพ
0: ้ก็เหมือนกับเมื่อวานนี้ไงที่ทีมบาเยอร์เนี่ยพี
1: ่
0: ที่ไม่ยิงไม่สามารถยิงประตูได้เป็นครั้งแรกเดือนพฤษภาคมในรอบ64นัดพี
1: ่
0: หรือว่า428วัน
1: เพราะว่าผู้สาวประตูของชาเก้คือ
0: ลอริสคาร์ลูดเนี่ยเมื่อวานนี้เซฟอุดตุดเลยฮะโดยเฉพาะเซฟลูกยิงของเฮลิเคนเฮลิเคนยังงงว่าโอ้โหภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงไม่อยากเชื่อพี่เซฟเฉยเลยอะ
1: แมนเอาท์เดอะแมตช์นะ
0: แต่เชื่อว่าคาร์ลูดน่าจะแบบทางการบ้านมาพี่ว่าเฮลิเคนเนี่ยชอบยิงไปที
1: ่
0: บริเวณสามเหลี่ยม
1: จุดโทษเหรอ
0: มาไม่ได้จังหวะนี้
1: จังหวะยิงใช่ไหม
0: คือบอลมันคุกคิกอะแล้วก็บอลทะลักมาหาเฮลิเคน
1: ก็คือตำแหน่งดี
0: บริเวณไอ้หัวกะโหลกพี่ใกล้ๆหัวกะโหลกอะยิงตรงนั้นนึกว่าเข้าไปสามเหลี่ยมแล้วคารุสผู้ปัดเฉยเลยอ่ะ
1: อาจจะรู้มุม
0: ครับ
1: นะครับก็ฟื้นคืนชีพ
0: เนาะ
1: เพราะว่ามึงก็อยู่ชาเก้ก็ได้รับความไว้วางใจนะ
0: ใช่ใช่
1: ได้รับความเชื่อมั่น
0: ก็เหมือนไอ้เจ้าคารุสเนี่ยเหมือนได้คลีนชีทเยอะเหมือนกันพี่ตอนอยู่ชาเก้ฤดูกาลที่แล้ว
1: ที่แล้ว
0: ทีมเนชั่นกลับมา
1: ที่เป็นแชมป์อ่ะนะ
0: เออเขาบอกได้คลีนชีทสิบกว่าแมตช์อ่ะ
1: มาเยอะนะ
0: 33ตอนแรกสัญญาเขาเนี่ยสัญญาเหมือนระยะสั้นพี่ล่าสุดเนี่ยต่อสัญญาไปแล้วนะจนถึงปี2028อ่ะก็ดีใจกับเจ้าตัวด้วยแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยครอปจะมาหรือเปล่าไงเออเดี๋ยวจะครอปเลยพี่เพราะว่าชาวเก้แมตช์แรกไปแพ้ออกซ์บวร์กแพ้ 2-3 เลยแพ้กลับมาแต่ว่าเมื่อวานนี้แบ่งแต้มกับ
1: บาเยิร์น
0: ได้นะครับ
1: ก็ใช้เวลาหลายปีนะ
0: โอ้โห
1: สงสาร
0: จอยไปเรื่อยอ่ะเออเสียทรงไปตั้งแต่ปี2018นะพี
1: ่
0: ย้ายไปเบซิกตัสย้ายไปนิโกโซ
1: ไม่ได้
0: ลงเพราะว่านักเตะตัวหลักเจ็บพวกนิกปงนิกโป๊ะอะไรพวกนี้พี่เจ็บใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็ไม่ดีอีก
0: นั่นแหละได้เลยทุกจะเป็นลงเล่นรอบชิงลีกคัพไหมหนึ่งนัดอ่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะ
0: คือ
1: มันจะอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วนะครับ
0: ก็ดีใจกับ
1: คาริอุส
0: คาริอุสด้วยเนาะคนเรานะใช่พี่
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะ
0: ส่วนบุรีรัมย์ก็สบายๆพี่โอ้โหบรรยากาศที่ทะเลหลวงพี่เฮ้ยใช่ไหม
1: ใช่ทะเลหลวงครับก็บรรยากาศดีเลยแล้วก็ดูโอ้โหแฟนบอลเต็มเลย
0: เต็มน่าจะล้นนะพี่เขามาดูเนาะ
1: อู
0: ้ดูสิ
1: ก็เยือน
0: โอ้โหนี่ขนาดไอ้อัฒจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคาเลยพี่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอัฒจันทร์หลักครับพี
1: ่
0: โคยังเต็มอ่ะคิดดูเลย
1: ใช่เขาโชคดีไม่มีฝน
0: เออไม่มีฝนด้วยนะ
1: เพราะว่า
0: โอ้โหได้ดูอัฒจันทร์ฝั่งหลังประตูอ่ะ
1: เต็มหมด
0: เต็มหมด
1: เพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกจะมีฝนเหมือนกันก็น่ากลัวอยู
0: ่เนาะเขามาดูบุรีโอ้โหดูหลังประตูพี่หลังประตูสองฝั่งเนี่ยคนเต็มเลยนะ
1: เต็มเปี๊ยะ
0: จุดได้กี่คนเนี่ย 9,000 เกือบหมื่นนะพี่สนามนี้ก็มาดูแชมป์เก่าเนาะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับมาดูบุรีรัมย์นะครับอุทัยก็จบครึ่งแรกแล้วนะ
1: สาม
0: สบายสบายครับบุกมานำลำพูนอยู่ที่3ประตูต่อสุโอวันนี้นนท์ม่วงงามโดนไปแล้ว3เมล็ดนะฮะนนท์เพอร์เพิลบิวตี้ฟูลเนี่ยครับ
1: พีเพิลเราพีเพิล
0: พีเพิล
1: เพอร์เพิล
0: โอ้โหบุรีรัมย์เกือบ2จังหวะที่หลุดเข้ามานะนะครับอันนี้เป็นนักเตะใหม่เลย
1: ต้องดูเบอร์โอ้โหเบอร์ก็ไม่ค่อยชัดเลย
0: น่าจะเป็นนาบาโร่ป่ะ
1: มาร์กนาบาโร่เบอร์22
0: ครับนักเตะสเปนโอ้ไม่ตกเข้ามาข้างในคัดแบ็กกลับมาให้บิสโซลี่บิสโซลี่ขออยู่นะฮะแต่นาบาโร่แกเหมือนยิงไปที่เสาไกลฮะ ธีรพรนะโดนเข้าจากข้าง

0: หลัง
1: บูริโร่คู่โปริสเตโรนี่เจ้าถิ่นนำแล้วนะ
0: ครับ
1: โปริสนำเมืองเลยนะครับ 1-0 เหลืออีกครึ่งชั่วโมง
0: ครับผมอิตาเบยุติยามันไม่ขึ้นสกอร์มาพี
1: ่น่าจะยังเตะไม่ได้
0: เตะได้ไหมอาจจะผมดูบุรีรัมย์ก่อนไม่ใช่อยุธยา
1: ครับผม
0: ครับ
1: เพราะนี่ไง
0: ก็เตะได้
1: เ
0: ลยไง
1: เตะเลย
0: อ๋อแต่เตะช้าพี่เขาน่าจะเตะตอน 19.15 เอ้ย 19:15
1: ก็เลทไปอีก15นาที
0: เลทสรุปแล้วเลททั้งหมดเนี่ย1 ชั่วโมง 15 นาที
1: โอ้โหเตะมานี่น้ำกระจุยนะแต่บอลยังเด้งอยู
0: ่โอ้โหจังหวะนี้เข้าโอ้โหโหดมากแดงไหมอ่ะ
1: เบอร์4อยุธยา
0: อื้อหือ
1: สอง
0: โอ้ยยกเท้าสูงด้วยแม่อยุธยาเบอร์4พี่ปาลิชยกเท้าสูงในหงายปุ่มด้วยนะพี่โอ้โหเช็คใบแดงไหมอ่ะเช็คไหมจรทานเข็มดีบอกเอ๊ะน่าจะเช็คก่อนนะอาจารย์นะเพราะยกเท้าสูงนะ
1: ใส่เอ็นจีว่าน่าจะรอด
0: รอดเหรอโ
1: อ้รอดรอด
0: รอดเฉยไปเ
1: ฮ้เรากราฟิกว่าขึ้นใบอะไรหรือเปล่า
0: ขึ้นไหมมีเช็คไหมโอ้แต่จังหวะนี้คือด้วยความน้ำฝนตกหนักเลยพี่เน
1: า
0: ะ
1: ฝนตกหนักแล้วก็เตะน้ำกระจาย
0: น้ำกระจาย
1: นะแต่ยังเตะได้อยู่นะบอลมันเด้งอยู
0: ่
1: นะครับก็เริ่มมา5 นาทีนะนะครับ
0: จุลธารกับตันไหมจุลธารเข็มดีอ๋อกับตันเป็นธนวัฒน์สุจิถาวรเป็นเจ้ากัน
1: เบอร์8
0: ครับวิ่งไปเฉาะน้ำไปวิ่งไปน้ำกระจายเลยฮะ
1: ก็เหมือนยังมีฝนอยู
0: ่ฝนจะตกอยู่ไหมอยุธยาโอ้โหดูพื้นสนามที่เจอน้องไปด้วยน้ำฮะ
1: ยังมีน้ำอยู
0: ่จะมีน้ำอยู่เนาะ
1: ยังรีดได้ไม่หมด
0: นี่โคตรเจี๊ยบโคตรเจี๊ยบ
1: แต่ก็เตะได้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไง
0: สมชายไม่วิไลนะแล้วโคโยวอลุสิมาคานะฮะเห็นไหมอ่ะยังไม่เห็นนะ
1: ยังครับ
0: โอ้โหฝนยังตกอยู่เลยนะพี่ดูหลังประตูดิขอยุทธยายังมีน้ำอยู่เลยนะ
1: แต่บอลไหลไม่เหมือนคู่ไอ้เมืองทองอ่ะโอ้โหเมืองทองกับอุตรดิตถ
0: ์ใช่ไหม
1: โอ้ยหลุดไปสวยแล้วครับ
0: โอ้โห
1: เอ้า
0: โอ้ยเกือบสกัดเป็นเหลี่ยมเข้าไปตัวเองครับจังหวะนี
1: ้แม่จังหวะสกัดของทอเล็กอักโกนนะกองหลังตัวใหม่ของราชบุรีนี่สกัดเกือบเข้าไปตัวเอง
0: โอ้จังหวะของอยุธยาที่เข้าไปทางฝั่งขวาครับ
1: นะครับ
0: เป็นพัสกรเบี้ยวถุงน้อยเบี้ยวทุ่งน้อย
1: เบี้ยวทุ่งน้อย
0: พัสกรเนี่ยดิ้นเข้าไปในกระชากเข้าไปในบริเวณกอบกีทวดฝั่งขวาแล้วตบเข้ามาอักกูลนะฮะนักเตะใหม่หมายเลข3ใช่ไหม
1: ใช่
0: เกือบสกัดผิดเลยเข้าประตูตัวเองฮะกำพลได้หลงทางไปแล้วฮะนะอจุติยาได้เตะมุมครับทางฝั่งขวาม
1: ิตะ
0: ฮิโรทากะมิตะนักเตะญี่ปุ่นนะมาเล่น
1: โคราชไงโคราชตกชั้นเฮ้ยเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อย
1: เลยครับโอ้โหเปิดอย่างแม่น
0: 2ครับฮวงฮยอนซูกัปตันทีมจากเกาหลีใต้ฮะโอ้โหมิตะนะครับเปิดไปที่เสา2ครับเปิดจากฝั่งขวานะให้ฮวงฮยอนซูมงเข้าไปจ่อๆครับ
1: มงคนเดียวเลยอ่ะ
0: 1-0ครับอยุธยานำแล้ว
1: ตรงเสา2นะครับไม่รู้ประกบตัวกันยังไงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ราชบุรีนะครับตรงนี้หลวมเลยแหละนะครับเพราะว่าฮวงฮยอนซูนี่โบกสบายๆเลยนะครับตรงเสาไกลดูภาพช้านะครับมิตานะครับเปิดไปนู่นเลยครับเสาไกลแล้วก็โอ้โหวิ่งมาโบกสบายๆคนเดียวนะครับแนวรับของราชบุรีเนี่ยไปออยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับไม่มีใครประกบตัวเสาไกลเลยนะฮะดูครับเปิดไปสวยด้วยนะครับมิตาโบกสบายมากลูกนี
0: ้โด
1: ยปัญญาแล้วครับกำบลโบกเน่งๆเลยนะครับขึ้นนำ1-0แล้วนะครับเจ้าถิ่นอยุธยาปีที่แล้วจบอันดับ10นะเรียกว่าสบายๆเลย
0: ใช่ได้นะ
1: นะครับ
0: ก็โหเปิดไปที่เสาสอนะพี่มงจ่อๆ1-0ครับอยุธยานำเรียบร้อย
1: ราชบุรีก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะปีที่แล้วนี่ดีมากเลยนะครับได้เล่นอีลิตด้วย
0: ใช่ก็3ทีมาพี่ได้เล่นนะ
1: ใช่ปีนี้ก็จะเหนื่อยหน่อย
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ชัยนาทก็ตอนนี้นำแพร่แล้ว2-0นะครับ นี่โคจีฟนะสมชายไม่เป็นไรฮะโคโย่งอยู่ไหมอ่ะไม่เห็นเลยยังมีโคโย่งเลย
1: อย่าง
0: เงี้ยออกมาไหม
1: ยังไม่จับ
0: อย่างนะ
1: ใช่วันนี้หล่อเลยนะครับฮงยอนซูกองหลังกัปตันทีมชาวเกาหลีใต้อันอื่นๆเป็นไงบ้างมีลีกไหนเริ่มกันบ้างหรือยัง
0: มีไหมมีไหม
1: ก็
0: แหมไทยเหล็กวันนี้ก็เจอสภาพฝนเนาะเอเลเวเรซี่เนเธอร์แลนด์จบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: โคนิงเกนกับเทเวนเต้ก็เสมอ2ต่อ2นะครับเดี๋ยวตอนสองทุ่มครึ่งจะมีบอนเดสก้าหนึ่งคู่นะฮัมบูร์กเจอไมน์นะครับและคู่สี่ทุ่มครึ่งครับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตเจอออกซ์บวร์กครับวันนี้หลักๆก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกพี่เนาะ
1: ครับ
0: คู่สองทุ่มเอเวอร์ตันเจอแมนยูนะฮะ
1: แล้วแชมเปี้ยนชิพเป็น
0: เทเวนเต้จบเท่าไหร่ครับพี
1: ่สองสองป่ะเมื่อกี
0: ้สองสองไงพี
1: ่
0: ทำไม
1: กับโกลเด้นเกน
0: กับโกลเด้นเกนเสมอสองต่อสองนะ
1: ครับผม
0: กระเพ
1: ิ่มนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็ยังสองสองเหมือนเดิ
0: ม
1: ครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเบอร์มิงแฮมกับวูฟคู่เดียวที่แต่ในวันนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: โอ้โหนี่บอลหลายคู่มากเนี่ยนะไม่รู้จะดูอะไรนะไทยลีก1ไทยลีก2
1: คือมันนัดเปิดฤดูกาลด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เออเยอะมาก
1: เอออย่างบุรีรัมย์แชมป์เก่าก็น่าดูอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับราชบุรีกับอยุธยาก็น่าสนใจนะครับ
0: ถึ
1: งทีมหนึ่งไทยลีก2อย่างพลังการ
0: ครับ
1: เนี่ยโมต้า
0: คุณยายมาใช่ไหม
1: ใช่มาจากลำพูนลำพูนโดนเรียบร้อย
0: โมต้าโดนใบเหลือง
1: เออแต่เมื่อกี้ไม่เห็นมีกราฟิกขึ้นมาเลยนะ
0: เออ
1: จังหวะที่เข้าสองเท้าใส่อ่ะ
0: ครับมาลุ้นฟรีคิกก่อนนะครับของราชรีได้ไหมเอ็นจีว่าอยู่ที่บอลนะฮะ
1: โดนเร็วเลย
0: ฟรีคิกนาทีที่10นะครับเช่นจีว่าไหมไม่ใช่เป็นเอวิเอร่า
1: วิเอร่า
0: โอ้โหยิงเลยที่ประตูกำแพงโอ้จะซ้ำไม่ได้ครับทางราชรีโอ้โหดูสภาพสนามพี่เวลาจ่ายก็ต้องออกแรงเป็น2เท่านะเพราะจ่ายแล้วมันไปติดน้ำไง
1: ติดฝน
0: ที่สนามกีฬาอบต.นะของอบจ.นะของทางอยุธยานะฮะ
1: เอาเตะสกัดกันเองเตะสกัดแล้วไปโดนกันเองเขาบอลเด้งอ่ะเกือบเข้าทางของทางอยุธยา
0: ดูบุรีรัมย์ไหมพี่หรือว่าดูอะไรดีผมไม่รู้จะดูอะไรนะครับ
1: เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลย
0: เออ
1: บุรีรัมย์ก็ได
0: ้ครับ
1: ดูแชมป์เก่าหน่อย
0: อย
1: ู่ทางนี้ใช่ไหม
0: ดูแชมป์เก่าหน่อยไหม
1: จัดไปครับผมเอาอีกแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณ
0: อีกแล้วครับผมอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วค้างอีกแล้ว
1: สูตรเดิมไหม
0: สูตรเดิมพี่ครับผมมีแพ้กันแล้วเน็ตของเราสงสัยต้องไปดูคู่ลิเวอร์พูลเอ้ยคู่แมนยูเลยพี่มาไหม
1: ก็อีกครึ่งชั่วโมง
0: อีกครึ่งชั่วโมงแล้วกัน
1: ใช่นะครับก็สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะก็บุรีรัมย์ก็ยังนำสุโขทัยอยู่หนึ่งศูนย์นะครับจากจุดโทษของพิซซูรี่นะครับแล้วก็คู่ของน้ำพุ่มเรือกับอุทัยเนี่ยยังพักครึ่งอยู่นะครับอุทัยบุกนำอยู่ 3-0
0: ครับส่วนไทยลีก1นะครับที่เตะในเวลานี้นะครับก็มี3คู่เนาะ
1: ใช่
0: อุทัยก็อย่างที่บอกไปนะนำก็มีประตูหมดเลยนะทั้ง3คู่นะฮะแต่อุทัยวันนี้น่าจะหวานเจี๊ยบนะพี่
1: ใช่ 3-0 แล้ว
0: 3-0 แล้ว
1: นะครับก็ดูแล้วน่าจะสบายๆเล่นดีด้วยนะครับในครึ่งแรก
0: เล่นดีกว่าเยอะเลยอ่ะประตูแรกของอุทัยได้เนี่ยเขาให้นับทีน้อยวิไลเป็นคนสกัดผิดเด็ดเข้าตัวเองนะอ๋อจังหวะนู้นนั้นใช่ไห
1: ม
0: จังหวะไม่คุกคลิกใช่ไหม
1: ใช่มันก็เด้งมาแล้วมาโดนไงโดนแล้วมันไหลเข้าแล้วมันเตะสกัดไม่ทัน
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าโชคร้ายไปนับที
0: ส่วนประตูที่2เบเดวิดจ่ายเลยพี่ให้ลีล่านะยิงเข้าไปแล้วก็ประตูที่3เป็นเบเดวิดยิงเข้าไปนะฮะแล้วเป็นบูฮาเกียเป็นคนแอซซิสต
1: ์
0: อ๋อมิน่าวันนี้เล่นดีนะ
1: เล่นดีทางขวา
0: ฝั่งขวาบูฮาเกียของไทยธานีไงนะครับ
1: ก็เปิดมาได้ดีดูดัน
0: ใช่นะครับแปลว่าจะย้อนกลับไปที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็ผ่านมา นาทีที่28นะครับยังนำอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับจุดโทษของกิเยเม่วิโซลี่นะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็มากกว่านะ 69% พี
1: ่
0: นะครับก็โอ้โหค่า XG อ่ะพี่ครับเอคาดการณ์จะเป็นประตูนะ 1.04 อ่ะ
1: ก็ได้1ลูกแล้ว
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามนั้น
0: ครับเป็นไปตามนั้นนะนะครับก็ไปเรื่อยๆนะฮะครับผมตอนนี้ผมรอสัญญาณก่อนน่าจะต้องดูแมนยูแล้วโดยตรงครับครับ
1: จัดไปมาม
0: าหน่อยมาหน่อยสัญญาณมีปัญหาแล้วขออภัยฝนตกด้วยล่ะนะครับ
1: บอลก็ยังมีไม่กี่คู่นะ
0: อ
1: ย่างที่เรารายงานไปนะครับนอกจากไทยลีกที่เตะกันโครมๆอยู่นะครับบอลยุโรปก็ยังไม่แทบจะยังไม่สตาร์ทกันเลยก็นอกจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่นะครับเซเรียอานี่ก็เดี๋ยวเริ่ม2ทุ่มเหมือนกันนะครับ
0: มีใช่ไหม
1: ใช่นะครับโฟซิโดเน่เวเนเซียนะครับปาร์มากับมอนซ่านะครับอันนี้เป็น2คู่ที่เตะกันตอน2ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับบิ๊กแมตช์ก็จะอยู่ที่ตี 1:45 เลยนะครับยูเว่เจอกับมิลาน
0: ตี 1:45 นะวันนี้นะ
1: ถูกต้องมาดูบุรีรัมย์อีกทีนึงนะครับเกมผ่านมาเข้าครึ่งชั่วโมงแล
0: ้
1: ว
0: โอ้แต่ว่าโรม่าเนี่ยดีเลยพี่9นัดเฮ้ยไม่ใช่3นัดที่9แต้มเต็มนะ
1: ชนะรวดแล้วยิงเยอะด้วย
0: ยิง10ลูกเสียแค่1
1: ยิงเยอะด้วยเพิ่งเสียนัดล่าสุดมั้งชนะใครไปรู้ว่า 2-1
0: โรม่าเนาะ
1: ใช่มาดี
0: ดิบาร่ายังอยู่นี่ใช่มั้ย
1: ยังอยู่
0: เมื่อวานชนะไอ้แอตแลนต้าเนี่ยยิงแซงชนะ
1: โอ้โหโอ้โหประตูนี่โดนเตะอัดท้องไปแล้วมั้งเนี่ยนี่แต่จังหวะตามน้ำนะ
0: อันนี้เราดูคู่
1: บุรีรัมย์
0: บุรีรัมย์นะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับจังหวะขึ้นมาทางขวานะครับเปิดก็มาตรงกลางในบิสซอรี่โมงชงกลับไปนะครับใครเดินเข้ามายิงนะเตะเข้าไปที่ท้องของผู้รักษาประตูเออนะซูมั้ยนั่นแหละเตะแบบยั้งๆหน่อยนะครับ
0: ปีเตอร์ซูพี่เตะใส่นะใช่ไหม
1: ใช่แต่เข้าไอ้นี่ครับซี่โครงเลยนะครับของทางวรุษเมมุสิกนะครับผู้รักษาประตูของที่ไม่ใช่สิคนละทีมนะสุโขทัยนะสุโขทัยโอเคทำไมรายชื่อผมมันมั่วอย่างนี
0: ้มั่วไหมโอ้วันนี้ประธานสโมสรมาด้วยนะประตูกิติพันธ์ป่ะพี
1: ่คุณอะไรนะ
0: สมศักดิ์เทพสุทินนี่บางครั้งมันจำไม่ได้มานั่งชมเกมด้วยมันจะให้เป็นประธานไม่ได้เป็นใช่ไหมเป็นไหมเหมือนจะไม่ได้เป็นนะพี
1: ่แต่มีช่วงหนึ่งแกเขาเรียกว่าไงมาดูมาซ้อมมาอะไรนะเคยเห็นอยู่นะ
0: ครับประธานจะอีกคนหรือเปล่าใช่ไหมประธานเป็น
1: เหมือนประธานที่ปรึกษาในเรื่องนี
0: ้คุณอนงวันเป็นประธานสโมสรทีมข้างข่าวไฟนะโอ้โหเด็กเกมก็เล่นกันสนุกกันนี่เนาะบุรีรัมย์เอาหยอดเข้ามาทางฝั่งขวาโอ้โห
1: แรงไปเยอะ
0: ไกลเหลือเกินวันนี้น่าจะล้นนะพี่ดูทรงกันเนาะโอ้แต่บุรีรัมย์ก็ซื้อเยอะจริงนะเห็นไหมตอนเปิดตัวพี
1: ่
0: โอ้โหไม่รู้ใครเป็นใคร
1: ก็ถ้าพูดถึงนักเตะไทยหลักๆก็อย่างอนันต์นะนะใครนะนิคัสใช่ไหมอีคัส
0: อีคัส
1: สันหลนอีคัส
0: มาจากประจวบ
1: ดูแฟน
0: บอลบรรยากาศ
1: ที่ทะเลหลวง
0: โอ้โห
1: แน่นจริง
0: ๆแน่นจริงฮะ
1: นัดเปิดฤดูกาลแล้วเจอแชมป์เก่าด้วยนะ
0: หลังประตูยังแน่นคิดดูด้วยกัน
1: เกมใหญ่เลย
0: ที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะประมาณ 9,000 เกือบหมื่นอะโอ้เห็นธีรธรเล่นก็ยังเล่นได้สบาย
1: นะ
0: ว่าไหม
1: ไม่ช้าไม่อะไรด้วยนะ
0: ครับไปแบบสบายๆนะเลยวันนี้ก็ดันมาเล่นมิดฟิลด์นะฮะแบ็คซ้ายไม่เล่นละตอนนี้ธีรธรโอ้โหดู
1: บิสโซลี่
0: เนาะคล่องมากเมื่อกี้เนี่ยโท พื่อนจ่ายมาเหมือนจะโดนสุโขทัยตัดบอลได้แต่ว่าแกวิ่งตัดหน้าเฉยเลยอ่ะโอ้โหบิโซ

0: ูดถึงบุรีรัมย์นี่วันนี้สุพนัทที่ไปอยู่กับอะไรโอริยะใช่ไหม
1: ใช
0: ่สตาร์ตัวจริงนะก็น่าจะได้เหมือนกันวันนี้เล่นไม่จบเล่นไปประมาณสัก1ชั่วโมงกว่า
1: วันนี้ตัวจริงเลยไหม
0: ตัวจริงแล้วเป็นคนที่ทำให้คู่แข่งโดนใบแดงด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ช่วงท้ายก่อนจบครึ่งแรก
1: ครับ
0: แต่ว่าน่าจะได้นะกลับมาเล่นครึ่งหลังนี่ตัวเขาเล่นเยอะกว่าแต่ว่ายิงไม่ได
1: ้
0: น่าจะได้ต่อขึ้นมาเรื่อยๆครับฝั่งของบุรีรัมย์นะครับสุภชัย
1: ครองบอลมากกว่านำอยู่ก็ยังนั่งครองบอลมากกว่านะสุโขทัยแทบจะไม่ได้ครองบอลเลยฮะนี่จะพอจะขึ้นหน้าไปก็โดนตัดฟาวไปก่อนนะครับสุสลักไข่ประกวดไปตัดฟาว
0: ก็ขาดเลยอ่ะลูกนี้นะครับเข้ามาอัดไว้ก่อน
1: ใส่อาเบโต้กูเวียโอ้นักเตะบราซิลของสุโขทัยมาเยอะจังเลยฮะมีคนนี่พี่วันนี้ลงครบ7คนเลยพี่โอ้โห
0: ก็ตั้งคือตั้งแต่
1: 1 2 3 4 5 6 7 7คนเลยอ่ะโควต้า7คนบราซิล7คนเลยอ่ะวันนี
0: ้บราซิลหมดเลยใช่ไหม
1: บราซิลหมดเลย
0: แล้วก็ที่เหลือ4คนเป็นนักเตะไทย
1: มียานวิกตอร์มีลวนอาเบโตกูเวียลูคัสบาริโ
0: ต้
1: มูริโลกุสตาโวอาปิสและเจฟเฟอร์สันบราซิลหมดเลย
0: ก็คือ7คนเลย
1: ครับ
0: ชอบบราซิลชอบบราซิลนะครับของไทยมีอยู่4คนนะครับไปกองหลังซะ3แล้วก็ผู้สับประตู1
1: ครับ
0: ตอนนั้นบราซิลหมดมาแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูจังหวะนี้ของสุโขทัยออกด้านแล้ว
0: แต่หลังบุรีรัมย์แข็งครับลูกนี
1: ้คดีดูก้อป่ะคดีดูก้อ
0: โอ้โหตันอยู่
1: เลยฮะ
0: คุณยอดแข็งหน้าลูกนี
1: ้โอ้โหบางมิดเลยนะคดีดูก้อนะบาง
0: เจฟเฟอร์สันเจฟเฟอร์สันนี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะ
1: โอ้โหเจฟเฟอร์สันก่อนหน้าตัวใหญ่ของสุโขทัยเกมเหลือประมาณ10นาทีสุดท้ายนะสุโขทัยกับบุรีรัมย์นะครับก็สุโขทัยเนี่ยโควต้า7คนพอดีเลยไอ้พี่บุรีรัมย์ก็ใช่ย่อยนะบุรีรัมย์เนี่ยก็เอานักเตะไทยลงมีธีรธรที่ศาสลักษณ์และสุภชัยแต่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีจะใช้โควต้าไทยป่ะ
0: ใช่ถูกใช่ครับเพราะว่าถ้าหากรวมจริงมันจะเป็น8ใช่ไหมล่ะพอตัดกันแล้วก็ออกก็เหลือ7นะครับแรงจากผู้สับประตูนี่ก็ทุริต
1: ใช่
0: นะครับของหลังอย่างระดาโควิชนะครับนาธาน
1: อ
0: าจจะวันนี้เติมขึ้นมาก่อนครับบุรีรัมย์สุภชัยไหม
1: ยิงไงสุภชัยยิงตัวนี้ติดบล็อกสุโขทัยเอาหน่อยจะได้สนุกหน่อยปล่อยให้บุรีรัมย์เขาบี้มาตั้งแต่ต้นเกมฮะขึ้นมาครับ
0: ก็พอตัวต่างชาติเยอะมาก็มันก็จะสู้ได้นะ
1: ครับ
0: ก็จะสู้ได้ดีขึ้นแล้วกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเอานักเตะมาเสิร์ฟได้ดีแค่ไหน
1: ใช่เบงพลากแมนยูอยากเชียร์เอเวอร์ตันออกนอกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงจะไปเป็นพนักท่านจุนนะฮะให้เสียงมาใส่กับคุณเอกดับบดลนะฮะตอนประมาณเดี๋ยวเราจะออกอาจจะออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเข้ามารับช่วงต่อก็ฝากต่อนะตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: รายงานสดการแข่งขันฟุตบอลนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับเอเวอร์ตันกับแมนยูมีไลฟ์สตรีมมิ่งทางออนไลน์ด้วยนะทางเฟซก็ยัง YouTube นะครับติดตามได้เกมไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะพี่เกมคู่นี้มันไหม
0: ไปดูโคตรไป
1: ไม่เหมือนชาวเก้เจอบาเยิร์นเมื่อคืนเลยฮะฟีฟ่ารอบนี้ทีมชาติขอกลางตัวสูงใหญ่เบนจามินวิริเทพเสกสรรนะครับประมาณนี้วิริเทพเมื่อวานนี้ก็
0: 2ลูกใช่ไหม
1: 2ลูกเลยอ่ะ
0: ที่เล่นมาเป็น100ยิงไม่ได้อ่ะ
1: เล่นดีมามีชิปด้วยนะนี่เป็นไงสุดยอด
0: มานัดแรกก็ซัดเลยนะครับไอ้อาเซียนคัพอ่ะนะชุดใหญ่เลย
1: ครับน่าก็มันฟีฟ่าเดย์ด้วยพี
0: ่ยังไม่ประกาศรายชื่อ
1: เนาะ
0: จะดูทางไหนยังไม่รู
1: ้โอ้ยครับ ทางอันนั้นยังได้เลยอะ
0: ลิขสิทธิ์ใช่ไหม
1: โมโนโอ้โหจากไฟหลอกจากไฟยิงนะปีเตอร์ซูป่ะปีเตอร์ซูจากไฟยิงตัวนี้โอ้โหบอลหลุดสอไปครับบุรีรัมย์เกือบ 2-0 โมโนบอกว่าโอ้โหยังเขาราคาเอาเรื่องอยู่นะ
0: แต่เขาไม่เปิดตัวเลขนะ
1: ใช้ได้อยู่นะนะครับแต่ฟีฟ่าเองก็น่าจะอนุญาตให้นักเตะเข้ามานั่นได้เนาะก็สโมสรไม่มีสิทธิ์ที่จะรับนักเตะได้นะเพราะมันตามกฎไงพี่ก็สุโขทัยกับบุรีรัมย์0-1อยู่นะนะครับบุรีรัมย์ยังนำอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับอ้าวแล้วเหมือนจะ2-0พี่
0: เอา
1: เด้งมา
0: เร็วอีกแล้วอ่ะ

0: จะเด็ดมามิสซูรี่โอ้โหมิสซูรี่พี
1: ่ลูกที่สองครับ
0: โหดมากฮะ
1: คมมากลูกนี
0: ้โอ้โหคราวนี้คือผมเรียกว่าอีซักฮะ
1: ยี่ยงเงี้ยนะ
0: จังหวะนี้ยังไงพี่แต่งบอลได้น่ากับเขตโทษนะ
1: โชคนะครับ
0: ยิงด้วยซ้าย
1: นะครับบอลจากสุภชัยนะครับสุภชัยนี่แทงเข้ามาในกรอบเขตโทษให้มิสซูรี่รับนะแล้วสุภชัยก็วิ่งทะลุขึ้นไปนะ
0: ครับ
1: มิสซูรี่ไม่แทงทะลุต่อนะครับพลิกตัวมาหมุนนะหมุนตัวยิงนะแล้วเสียบเสาเลย
0: แล้วบอลจากปีเตอร์ซูบริเวณ
1: พวกปีเตอร์ซูนะไม่ใช่สุภชัย
0: ปีเตอร์ซูพี่ปีเตอร์ซูเนี่ยก็เหมือนจะเบิ้ล 1-2 แต่ว่ามิสซูรี่ไม่
1: ให้
0: ไม่ชิ่งคืนครับเจ้าตัวแต่งเข้าซ้ายครับบริเวณหัวกะโหลกได้ยิงด้วยนี่โอ้โหยิงคมมากครับไปทางซ้ายมือนะของกิติพันธ์แสนสุขประตูของสุโขทัยรับไม่ไหวครับยิงแบบไม่ได้โด่งมากนะนี่ยิงเรียดอ่ะยิงแบบประมาณระดับหัวเข่าเน
1: า
0: ะ
1: หัวเข่ารับใหญ่
0: แล้ว
1: เป็นบอล
0: กระแทงโอ้โหมิสซูรี
1: ่ก็สองลูกแล้วนะครับ
0: ดูดันจริง 2-0 ครับผมเรียบร้อย
1: ก็
0: โอ้โห
1: ไม่น่ามีปัญหาไหม
0: ดูดันมากลำพูนกับอุทัยอ้าวพี่ล่าสุดนะครับลำพูนไล่มา1-2นะ
1: 1-3
0: เอ้ย1-3ขออภัยลำพูนไล่มาแล้วดูแล้วก็น่าจะบุรีรัมย์วันนี้น่าจะ3แต้มนะดูทรงสุโขทัยไม่สู้เลยพี่หรือว่าไงอะหรือว่าสู้ไม่ได้หรือว่าไงโอ้บาซิลตั้ง7คน
1: ก็สู้อยู่นะแต่ว่า
0: เ
1: ราเต็มแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ส่งลง7คนเต็มเลยโคต้านี้ฮะ
1: ก็พอมีจังหวะได้โต้ได้อะไรบ้างแต่ว่าก็ยังขาดจังหวะสุดท้ายอยู
0: ่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ใครยิงเนี่ยของ
0: ลำพูนใช่ไหมลำพูนไล่มาไอ้โรดิโก้มาดันยาวพี่
1: โรดิโก
0: ้50ฮะให้ลำพูนไล่อุทัยมา1-3นะนาทีที่50นะครับตอนนี้เกมผ่านมานาทีที่53นะครับสุโขทัยยังไงฮะนักเตะบราซิลเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ได้บุกเลยนะ
1: ก็ได้แค่พาบอลขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได
0: ้
1: นะครับโอกาสยิงประตูนี่ทริตยังแทบจะไม่เห็นเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: เอเรดิวซี่นะครับก็มีอีก2คู่เนาะนะครับตอนนี้นี่อาร์เซนอลนะครับบุกไปนำฮิรวินแล้วนะครับ1-0นะครับ
0: เ
1: ริ่มมาประมาณสัก10นาทีละแล้วก็มีเบลเยียมนะครับอยู่ชั้น1นะฮะก็เป็นเกนนะครับที่นำทีมอะไรครับเนี่ยเซอร์เคิลบรูคเหร
0: อ
1: 1-0
0: ครับ
1: นะครับเข้าต้นครึ่งหลัง
0: โอ้เดี๋ยวบิสซูรี่เมื่อสักครู่เนี่ยยิงโหดมากพี
1: ่ยิงคมกริบเลย
0: ยิงคมกริบมากนะ
1: แชมเปี้ยนชิพก็ยังเสมออยู่เบอร์มิงแฮมกับวูฟนะครับยิง4ลูกแต่ครึ่งแรก
0: อบุรีรัมยิงไกลโอ้โหบิสซูรี่เหมือนจะไม่ค่อยนั้นกับทางนักเตะใหม่คนนี้เท่าไหร่นะพี่นะใช่ไหมเอ๊ะอะไรนะนาบาโร่ป่ะ
1: นาบาโร่
0: มาที่22อ่ะแกขึ้นมาขวาแกยิงเลยฮะแล้วบิสซูรี่ผายมือเลยกับไอ้ปีเตอร์ซูอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะหน้ากรอบเขตโทษไม่เปิดนาบาโร่ยิงไกลเฉยเลยอ่ะ
1: ก็เล่นเองหลายจังหวะไปหน่อยนะครับมาร์คนาบาโร่ครับจังหวะเติมขึ้นมาทางขวา
0: แบ็ควิงแบ็คชาวสเปนนะ
1: ยังไม่ค่อยประสานงานเท่าไหร
0: ่เนาะดูสุโขทัยเล่นเหมือนเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าน
1: ัดแรกไหม
0: นัดแรกไหมหรือว่าไงหรือว่ายังไม่เข้าระบบกันเท่าไหร่ดูสิโดนบริรัมเนี่ยตักได้ตลอดเลยฮะเล่นสบายเลยนะดูสิไม่ได้โดไม่ได้เบรคไม่ได้เพรสอะไรเลยนะฮะบริรัมก็ต่อบอลก็คือเหมือนเดินนะพี
1: ่แล้วมันเป็น
0: บริรัม
1: เลยนะ
0: ดูสิ
1: คือการที่เป็นบาซิลหมดเลย7คนเนี่ยก็อาจจะไม่ดีก็เลยนะ
0: มากไหม
1: มันอาจจะต้องการความหลากหลายหน่อยไหมนะครับ
0: อาจจะมีมิดฟิลด์พวกพลังเทอร์โบอะไรอ
1: าจจะมีแอฟริกันหน่อยไหมอาจจะมีเอเชียไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: บาซิลก็สไตล์แบบบาซิเลียนอ่ะ
1: มันก็จะเหมือนกันหมด
0: โชว์อะไรวันนี้เนาะดูสิเนี่ยบุรีรัมย์ใน2-0ก็ยังครองบอลแบบบางครั้งเดินจ่ายบอลเลยนะไม่ใช่วิ่งนะ
1: ก็เล่นค่อนข้างสบาย
0: เนี่ย
1: นะครับไม่ได้เพรสหนักเท่าไหร่
0: พอเนี่ยก็มา
1: เอาโดนอีกไหมเนี่ย
0: โดนอีกไหม3-0ไหมแล้วเจมตัวนี้โอ้โหไม่ได้ฮะเป็นโกลันคาวซิชจังหวะที่ธีรธรนะครับยกให้โกลันคาวซิชหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะ
1: ก็นี่ก็คือต่อบอลสบายๆเลย
0: ใช่
1: นะครับก็เคาะกันไปเคาะกันมาเนี่ยครับพอได้จังหวะนี้ก็ยกเข้าข้างในเลยเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เช็คลายรับหน้าดีด้วยนะครับเขาสิจังหวะจับบอลแรกมันก็เด้งไปนิดนึงนะครับใกล้ผู้รักษาประตูนะครับเลยต้องรีบยิงก็กำลังจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับนาทีสุดท้าย 2-0 นะครับบุรีรัมย
0: ์สบายพี่ไม่นี่ดูแล้ว สุโขทัยก็ต้องแรกหน่อยนะ
1: ก็ถ้าเอาคืนได้สักลูกนึงก็น่าจะสนุกขึ้น
0: ครับ
1: ชัยนาทนี่ 3-0 แล้ว
0: โอ้โห
1: นะครับนำแพร่
0: นะ
1: ใช่อันนี้คือไทยลีก2นะครับ
0: ครับ
1: จะบ้านนะชัยนาทนำแพร่ 3-0 นะครับโปลิสเทโรก็นำเมืองเลยอยู่ 1-0 นะครับ2คู่นี้นี่เข้าช่วงท้ายเกมแล้วนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีสุดท้ายหนองบัวพิชยะนะครับนำเกษตรศาสตร์อยู่ 2-0 นะครับเริ่มครึ่งหลังมาได้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็คู่ของนี่ไงกาญจนบุรีครับกระพริบแวบๆ แล้วนะครับช่วงทุกเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยเตะพร้อมบุรีรัมย์นี่แหละเป็นกาญจนบุรีนะนำ 1-0 โอ้นำแล้วนี่นำตั้งแต่นาที30แล้วนะครับบุกไปนำสตูลดู1ประตูต่อ0
0: ครับ
1: นะครับชื่อปลายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะผมต้องหาชื่อภาษาไทยก่อนเดี๋ยวอ่านผิด
0: ขอฟังสถานการณ์ทีมชาติไทยชุด U20 กับอิรักด้วยครับไม่เห็นจะพูดเลยนะครับประมาณนี้เลื่อนหรือเปล่าครับก็สถานการณ์ของเรามี6เนี่ย
1: 6
0: อิรักมี3
1: 3ครับ
0: เพราะอิรักไม่แพ้แมตช์นึงอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แพ้เติร์กมั้ย
1: แพ้เติร์กมั้ง
0: นั่นแหละสถานการณ์ตอนนี้คือเราขอแค่เสมอ
1: ก็เป็นอันดับ
0: แต่แล้วตอนนี้อ่ะพี
1: ่แต่ตอนทุ่มครึ่ง
0: สองทุ่มครึ่งอ่ะพี่แต่แล้วเดี๋ยวก็อาจจะให้แต่บุรีรัมย์3เลยพี่เรียบร้อยศาสลักไขประโคนะครับหลุดไปทางฝั่งซ้ายบริเวณกรอบเขตโทษแล้วหรือว่าจ่ายถวายพานะครับขวางไปให้กับวิโซลี่ครับวิ่งมายิงจ่อๆนะครับทับอินเข้าไป 3-0 ครับแพทริกของกิจเมย
1: ์
0: วิโซลี่ครับ
1: สุดๆเลย
0: โอ้โหโหดมากเรียบร้อยพี่ดูสิโอ้โหทับอินเขาเรียกแบบนี้เข้าฮอตไหม
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวต้องดูจังหวัดศาสลักทำไมหลุดไปแบบนั้นได้ทางฝั่งซ้ายดิใครจ่ายอ่ะต้องดูอ่ะพยายามดึงแล้วนะแต่ว่าดึงแนวรับของสุโขทัยดึงศาสลักแต่ว่าศาสลักเร็วนะครับขอที่จะทิ้มไปบริเวณเสาสอง
1: ใช่
0: เสาไกลให้บิสเลย์วิ่งมาเข้าฮอตจ่อระยะหกหลาประตูอยากท่าบ้านฮะ
1: ก็นักเตะสุโขทัยก็มองเลยนะครับทำไมแบ็คตำแหน่งก็เป็นแบ็คซ้ายอ่ะหายไปนะครับให้บิสโซลีได้วิ่งเข้าไปยิงสบายๆเลย 3-0 นะครับช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับบุรีรัมย์คนยิงของกาญจนบุรีนี่เป็นปิยนัททอดสนิทนะนะครับนาที30นำอยู่ 1-0 นะครับ
0: ครับ

0: เมื่อกี้ใครยิงนะพี
1: ่วิสลี
0: ่ปีนัทพัสดิ์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อน้องบอสป่ะไปเป็นพี่น้องกับนี่ไงเจ้าแบงก์อ่ะ
1: โปรเชส
0: โปรเชสไงใครพี่ใครน้อง
1: โปรเชสเป็นพี
0: ่โปรเชสพี่ใช่ไหม
1: ใช่สิ ใช่สิ
0: ใช่ไหมแต่จำได้เป็นพี่น้องกันอ่ะ
1: ใช่โปรดิวเซอร์เป็นพี
0: ่โอเคก็จำไม่ได้แล้ว
1: ก็จบครึ่งแรกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ที่ทะเลหลวงนะครับก็เป็นฝั่งของแชมป์เก่าบุรีรัมย์นะบุกมานำสุโขทัยนะครับสวยงามเลย
0: 3-0
1: นะครับคนยิงคนเดียวครับนี่ครับกล้องจับไปที่พระเอกในครึ่งแรกนะครับกีเม่ดิสโซลี่
0: ครับ
1: นะครับแพทริกเลย
0: เจฟฟิสันเป็นไงพี่เจฟฟิสันเป็นไงพี
1: ่ก็ไม่เห็นเลย
0: ครับก็สบายอ่ะ3-0นะบุรีรัมย์
1: แล้วแหมสุโขทัยต้องปรับเยอะเลยนะครับตัวต่างชาติเยอะก็จริงนะครับบราซิล7คนแต่ว่าดูแล้วยังไม่ค่อยเป็นทีมอะไรสักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: ครับเดี๋ยวให้เตรียมตัวให้จุนดีกว่านะครับเดี๋ยวจุนเข้ามาแล้วนะครับให้รายงานคู่ต่อไปนะพี่นะ
1: จัดไป
0: ครับ
1: ห
0: มาเปล่าหมาเปล่าเป็นไงให้ดู 4K เลยจูนเป็นไงเพียร์ดู 4K เลยเอาย้ำรายชื่อกันอีกครั้งหนึ่งเลยพี
1: ่ได้
0: ได้เลยเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกให้แล้วกันนะครับสุโขทัยกับบุรีรัมย์พักครึ่งแรกนะอยุธยากับราลีอยุธยานำอยู่ที่1-0นะอยุธยากับราลีตอนแรกจะเตะ18:00 นแต่ว่าเลื่อนมาเตะตอน19:15นะฮะ
1: ครับผม
0: ลำพูนกับอุทัยนะครับนาที62นะครับลำพูนตามหลังอุทัยอยู่ที่1-3ครับส่วนเอเวอร์ตันกับแมนยูใกล้แล้วนะพี่
1: ถูกต้องครับก็แต่กันตอน20:00เนาะนะครับ11ตัวจริงนะครับฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับของเดวิดมอยส์นะครับผู้สาประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับแล้วรับมีทาคอฟสกี้นะครับยืนคู่กับเบรนเวตนะครับทางซ้ายเป็นมิโคเลนโก้นะครับทางขวาเป็นโรนะครับมิดฟิลด์เป็นอาร์มสตรองยืนคู่กับการ์เนอร์นะครับตัวรุกนะครับมีเบนนันจอห์นสันนะครับมีดูเบอรี่ฮอลนะครับแล้วก็ทอดิกจอร์ดกองหน้าเป็นเจโน่แบรี่ส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้สาประตูเป็นลัมเมนนะครับแนวรับเป็นลิซานโดยืนคู่กับแม็กควายนะครับทางซ้ายลุกชอทางขวาดิโอโก้ดาโลนะครับมิดฟิลด์เป็นติลมันยืนคู่กับเมนูตัวรุกนะครับก็มีแรดฟอร์ดซ้ายนะครับบรูโน่ตรงกลางเอมเบอร์โมทางขวากองหน้าเป็นมาเตอุสคุนย่านะครับนี่เป็น11ตัวจริงนะครับพรีเมียร์ลีกคู่แรกในวันนี้นะครับ
0: ใช่ฮะนะครับเป็นไงพี่เปลี่ยนไหมอ่ะแมนยูเปลี่ยนไหม
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดก็เปลี่ยนดาโลนี่แหละนะครับวันนี้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับน่าจะแทนทางมัสวีนะครับจากนัดที่แล้วนะครับที่เจอกับอิปสวิชนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้นี่มีเมสันเมาส์นะครับฝั่งของแมนยูเต็ดนะกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในขณะที่เอเวอร์ตันนะครับมีแจ็คกิลิชนะครับนั่งมานั่งสำรองเหมือนกันนะครับวันนี้ก็กลับมายืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่เบอร์10เหมือนเดิมนะฮะ
0: ครับอุทัย4-1แล้วเนี่ย
1: ดูดันนะ
0: ดูดันนะ
1: ของกามา
0: ของกามาโอ้โหเป็นวิลเลียนวิล่ายิงลูก2
1: เนี่ยลูก2ของตัวเอง
0: ดาวเตะชาวบราซิเลียนนะกองหน้าเดวิสัน2ปีชาวบราซิล
1: ครับ
0: ประตูที่2ของตัวเองครับให้อุทัยนะครับบุกนำลำพูน4-1
1: ครับแล้วก็ที่กาญจนบุรีนะครับ
0: เป็นไง
1: เรานี่ไม่ค่อยได้รีเฟซเท่าไหร
0: ่
1: ก็แล้วกำลังจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับหน้าช่วงเวลาบาดเจ็บสตูนนำ2-1สตูนนำ2-1
0: อ้าว
1: เออ
0: ป๋าโคตรป๋าร
1: ีเฟซทีเดียว2-1เลย
0: ยังไงโคตรป๋า
1: ก็
0: ยังไง
1: ถ้าเราดูจากเนี่ยครับไลฟ์สกอร์เนี่ยนะคือสตูนเนี่ยยิง2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับพลิกแซงเลยนะครับ 2-1
0: เรียบร้อย
1: ในห้องจะเป็นยังไง
0: เรียบร้อยพักเครื่องยัง
1: กำลังละเออฮาร์ปทามละฮาร์ปทามละ
0: ฮาร์ปทามเลยนะ
1: ใช
0: ่เออ
1: นะครับเออน่าจะระเบิดแล้วมั้ง
0: โดน
1: เพราะว่ามันโดน2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอ่ะ
0: โดนแน
1: ่
0: มากลางซอฮะครับแฮร์ไดเออร์แน่ฮะเฮ้ยยู20ของเราเป็นไงพี่มีไหมอ่ะ
1: เออเดี๋ยวดูสกอร์
0: ดีเดี๋ยวดูสกอร์ก่อนเดี๋ยวให้ชุดต่อไปเข้ามาตามพรีเมียร์ลีกดีกว่าฮะคู่2ทุ่มก่อนนี้ก็ใกล้เตะแล้วนะครับบรรยากาศยอดเยี่ยมฮะมีไหมยิงสด
1: ข
0: นาดทีวีนะ
1: เออนั่นน่ะสิเป็นไงบ้างเนี่ย ดูไลฟ์ได้ยังไง
0: ใช่ไหมมีไหมก็ยังศูนย์ศูนย์มั้งตอนนี้เนาะอ้าวอิรักนำไทย1-0เรียบร้อยพี
1: ่นำแล้วเหรออ
0: ้าวเริ่มเกมมาเพียงแค่10นาทีครับอิรักได้ประตูนำ1-0ครับผมเป็นจังหวะที่อับบาสโอกาอิลี่ครับพาบอลไปถึงสุดสุดหลังนะพี่ก่อนที่จะจ่ายให้กับโมอาเมลอาโอชาวีฮะยิงด้วยซ้ายจ่อเข้าไป
1: อ
0: ้าวอิรักนำแล้ว1-0ผ่านมาเท่าไหร่นาที23แล้ว
1: เขาเตะกันตอนทุ่มครึ่ง
0: ครับอ้าวยังไงพี
1: ่ก็เข้ารอบอยู่แล้วแหละถ้ามีซีเรียสนะ
0: อันดับ2ที่สุดใช่ไหม
1: มี8กลุ่มเอาอันดับ2ที่สุดทั้ง7ทีม
0: ครับ
1: ถ้าอิรักชนะก็มี6แต้มเท่ากันก็ยังไม่แน่นะนี่ครับแต่เราไม่ได้มีปัญหาหรอก
0: ครับ
1: นะครับยังไงเข้ารอบอยู่แล้วแต่เพิ่งรู้ว่ามันมีไอ้ลีก development phase ด้วยนะรู้ใช่ไหมคือถ้าหากเป็นทีมบวยอ่ะ6อันดับที่แย่ที่สุดอ่ะคุณต้องไปเล่นในไอ้ development phase ด้วยนะใน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ในครั้งหน้าร อบเลือกครั้งหน้าแต่ว่าอันนี้พูดเฉยๆยังไงไทยก็คงไม่เป็นทีมบวยอยู่แล
0: ้
1: ว
0: น่าจะไปมั้งน่าจะได้ผมว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: แต่ว่าตอนนี้โดนไปแล้วนะยิงสดทางทะเลทีวีช่อง32นะ
1: ก็ติดตามได
0: ้อ๋อเขามีไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะพี
1: ่มีปะ
0: YouTube ก็มี
1: อ๋อโอเคก็ทั่วถึงเลย
0: อ๋อถ้าแป๊บแอปเนี่ยเป็น True Vision Now พี
1: ่อ๋อ

0: อเคติดตามดูกันนะครับให้กำลังใจกันเพราะว่าน้องๆก็ทำได้ดีอยู่นะ
1: ใช
0: ่ๆสองวันที่ผ่านมา
1: โดนไปแล้วนะครับ0-1นะพี่ส่วนบรรยากาศที่ว่าตั้นกับแมนยูเป็นยังไง
0: ฟ้ากำลังคึกคักแล้ว
1: ฟ้าแดดจำใส่นะ
0: ไอ้ว่าตั้นเล่นดีนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับ2นัดมี4แต
1: ้
0: มแมนยู2นัด3แต้ม
1: ครับ
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายเจ้าถิ่นน่าจะภาษีดีกว่า
1: เนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ออกตัวไว้ก่อน
1: เฮ้ยเอาตัวไว้ก่อนนะ
0: เอาตัวไว้ก่อน
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: วันนี้เป็นไงเสมอเพราะว่าเกมนี
0: ้นะก็อย่าแพ้แล้วกัน
1: อย่าแพ้นะ
0: อย่าแพ้แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถามมาลำพูนเป็นยังไงบ้างครับพี่ลำพูนถามมาพี
0: ่สี่หนึ่งนี
1: ่สี่หนึ่ง
0: ทีมเยือนทำนะ
1: ลำพูนตามหลังอุไทยสี่หนึ่งจ้ะ
0: ต้องบอกว่า
1: ตามหลังสี่นะ
0: ใช
1: ่ตามเรียบร้อยจ้ะวันนี้อุไทยโหดมากฮะรู้ทีมของอินสเตกามาม
0: ีคุณ2 9764บอกว่า20แล้วครับนี่ทีมชาติไทยหรือเปล่า
1: ฮะ
0: ไม่มีเมสเสจมานะข้อความมาบอก20แล้วครับ
1: อ้าว
0: 20จริงไหมไม่รู้นะ
1: โอ้ย20จริงๆด้วยพี่นาที19พี่อีรักนำห่าง20ครับจากการยิงของฮาซันเอาตาเลบีพี
0: ่
1: โอ้โหเรียบร้อย20นะผ่านมาเท่าไหร่26นาทีย
0: ังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: นะครับก็เราบวก2ตอนนี้ก็เหลือ0แล้วผลต่างประตูได้เสีย
1: เออ
0: นะครับ
1: อ้าวตอนนี้มาแล้วฮะนักเตะของเอเวอร์ตันนะครับกำลังเดินลงสนามเดี๋ยวเราขออนุญาตออกก่อนเลยเนาะเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเข้ามาต่างกันต่อเนาะ
0: ครับผม
1: ครับบูโน่แฟนนันมาแล้วกับลาเมนนะครับเดี๋ยวให้จุนรายงานต่อนะครับอย่าลืมนะครับติดตามทางกัสป้าของเรานะครับมีไลฟ์สดสตรีมมิ่งด้วยนะ
0: ครับผม
1: ทาง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้พี่ปั๊กและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับSoccer Live Report ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตสดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ขณะนี้เวลา 20:00 น.
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569รอบหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแขวจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางพูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน

0: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 02-5736-1673 Soccer Live Report.สวัสดีครับ20:07 นะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของซักลารีพอร์ตนะครับช่วงนี้อยู่กับผมจุนมินกวินแล้วก็พี่เอกนพดลเชิดชูกลวงครับ
1: สวัสดีคุณจุนครับสวัสดีทุกฟังทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราตามเกมพรีเมียร์ลีกคู่แรกนะครับเกมที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมนะครับเอลตันแมนยูครับยัง0-0ผ่านมา6 นาทีนะครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปพูดถึงไลน์อัพให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเจ้าถิ่นประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นมาริโลนะครับซ้ายเป็นมิโคเลนโก้คู่เซนเตอร์เจมส์ทาคอฟสกี้กับจาร์เล็ตแบนเวตนะครับตรงกลางมีแฮร์ริสันอาร์มสตรองนะครับมีเจมส์กาเนอร์นะครับด้านบนก็เมื่อนั้นจอห์นสันได้ออกสตาร์ทตัวจริงในลีกเป็นนัดแรกกับเอเวอร์ตันนะครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นทาริกจอร์ดนะครับตรงกลางคีนันดูสบลินฮอร์หน้าเป้าก็จะเป็นทางเจโนบาลีนะครับส่วนแมนยูของไมเคิลคาริกไม่เปลี่ยนจากเกมนัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะอีฟวิดมา 5-2 นะครับประตูก็เป็นทางเซนเนอร์ลาเมนส์นะครับแบ็คขวาเดียโก้ดาโลซ้ายลูกชอคู่เซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กควายกับทางริซันโดมาติเนสนะครับตรงกลางยูริเทอร์มานส์กับคอปปี้เมนูนะครับด้านบนมีแบนแอมบูโมทางขวานะครับซ้ายมาคัตแลชฟอร์ดตรงกลางบูโนแฟนเดสและก็หน้าเป้าเป็นทางเมดูสคุนย่านะครับวิญญาณนี้เป็นทางด้านของพอลฮาวเวิร์ดนะครับส่วนผู้สินหลักเป็นจอห์นบรูคส์ครับ
1: เอเวอร์ตันเกมที่แล้วนี่ใช้คำว่าโกงความตายมานะครับทาคอฟสกี้ยิงตีเสมอท้ายเกมครับเสมอกับบอลหมัดส่วนแมนยูนี่กดอิปสวิชแบบขาดลอยเลย 5-2 นี่วันนี้เราอยากเห็นฟอร์มด็อกเตอร์แลสด้วยเนี่ย
0: นัดที่300ในลีกของเจ้าตัวด้วยนะแต่ว่าจังหวะนี้บูโน่ตวัดด้วยขวาบอชนคานครับ
1: เกมที่แล้วแฮตทริกนะครับบูโน่โอ้โหเอี้ยวตัวเหมือนจะแปรนะครับบอลไปชนคานเอาเลยเอเวอร์ตันจะสวนกลับเร็วมาแบบดุเลยนะครับแมนยูปีที่แล้วเจอกันเนี่ยเล่นที่บ้านของเอลตันเนี่ยแมนยูบุกมาชนะ 1-0 นะ
0: แล้วถ้าบ้านแมนยูล่ะ
1: ก็เอลตันก็บุกมาชนะ 1-0 เล่นบ้านใครทีมนั้นแพ้
0: ครับผม
1: ครับโอ้บูโน่จังหวะยิงเนี่ยหูต้องกระโดดแปรครับบอลมันเนี่ยประมาณเอวลูกเนี่ยแหมถ้าเลือกเอี้ยวตัววอลเล่น่าจะดีกว่านี้นะครับ
0: นี่ก็มักจะทำผลงานได้ดีในการเจอกับทางเอเวอร์ตันนะครับสำหรับทางบรูโน่แฟนเดส

0: โอ้โหแล้วเมื่อกี้ก็ทักทายได้น่ากลัวเลยครับยิงไปชนคานครับเอเวอร์ตันนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับพี่เอกนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าดูสิพอซัดด้วยซ้ายติดบล็อกแล้วยังตามไปเก็บบอลได้ไหลมาทางซ้ายในกรอบเขตโทษไทจอร์ดจะเปิดติดบล็อกนิดนึงบอลลอยโด่งไปบาลีล้มลงไปในกรอบเขตโทษผู้สินบอกไม่มีอะไรครับให้เล่นต่อไป
1: ไม่กว่าอีกแล้วครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีเช็คแต่ว่าเกมยังไม่เป่ายังต้องลุยต่อครับ
0: ทาคอฟสกี้เปิดหนุนขึ้นไปทีนึงยังติดศีรษะของฮาริมักไกวครับดูสิพอให้ออกซ้ายมาทริกจอจะพลิกไปโดนตัดฟาวครับจังหวะนี้
1: จะมีเช็คหรือเปล่าดูมีจังหวะเกิดเหตุในกรอบเขตโทษจอร์ดเนี่ยจังหวะเปิดแล้วฉลับ
0: แต่มันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่
1: หรือเปล่าข้างหลังนั่นแ
0: หละเต็มที่ผมว่าลิซันโดเข้ามากระแทกนิดนึงแต่ว่ามันก็ดูเบาบางมากไม่น่าจะมีอะไร
1: ก็ทิ้งตัวด้วยนะครับสกอร์ล่าสุดในลีกเอิงฝรั่งเศสทัวร์นำสตาร์บุก 1-0 นะครับ
0: เอเวอร์ตันเปิดฟรีคิกเข้าไปครับมงสกัดได้แลชฟอร์ดอาร์ครับยังตามมาเล่นต่อริมเส้นด้านซ้ายจะไปจังหวะนี้โดนทางจอห์นสันนะครับเข้ามาสกัดรับบอลก็ไปโดนทางแลชฟอร์ดออกข้างเป็นบอลทุ่มของเอเวอร์ตันครับ
1: สิบนาทีกำลังจะผ่านแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมีเบรกอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ได้ไปหนึ่งแตกครับ
1: ครับ
0: เลือดกำเดานะครับทางฮาริมักไกวครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงแล้วไปมงปรากฏว่าจมูกเนี่ยไปปะท้ากับไททอยของเทโนบาลีนะครับ
1: สนามใหม่เอเวอร์ตันเนี่ยเสียงเชียร์ดังมากนะครับเป็นสเตเดียมที่เขาเรียกว่าที่นั่งเนี่ยทุกทิศทางเลยเหมือนกัน
0: เปิดขึ้นมาครับคอบบี้เมนูโดนเข้าจากด้านหลังจังหวะนี้ได้ฟาวแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต
1: ็ดโดนเข้าจากด้านหลังครับเจมส์กาเนอร์ครับ
0: นี่ก็เด็กเก่าแมนยูนะครับเจมส์กาเนอร์เมนูครับบลูโน่เคาะโยนกลับหลังแรงแล้วก็ไม่ตรงกับเพื่อนอย่างดีที่ไม่ออกนะครับแม็กไกวยังตามมาเก็บบอลได้ที่มุมทงด้านขวาเปิดยาวขึ้นหน้าไปครับติดบันเวทเอเวอร์ตันเสยต่อไปทีนึงแต่ว่ามาเข้าทางดาโลเก็บบอลได้ครับฝากมาทางซ้ายลูกชอให้ต่อมาซ้ายสุดเลยครับมาคัดแลชฟอร์ดแลชฟอร์ดเข้ามาตรงกลางครับเมนูให้ต่อมาคุณย่าให้แลชฟอร์ดพลิกมาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่ให้ลึกเกินแล้วครับบอลไปเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: สวมเสื้อหมายเลข9นะครับทางหน้ามาคัตแลชฟอร์ดเกิดตอกซ้ายเป็นตัวจริงยืนในตำแหน่งริมเส้นทางซ้ายผู้แต่แมนอยู่ก็เข้าเพรสเร็วเลยครับดันโลไปทำฟาวเทเลกจอร์ดนัดที่แล้วที่เล่นกับบอลหมัดก็ถือว่าผลงานในจีจ้าใช้ได้เลยนะครับนี่แทนเอดีไอได้เลยไหม
0: ก็จริงๆในฤดูกาลนี้ทางจอร์จะมาเล่นซ้าย NDI จะโดนไปทางฝั่งขวาแต่นี่ก็ได้แจ็คกิลิชมาแล้วไงแต่ดูแล้วแจ็คกิลิชน่าจะเล่นฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับ
1: ไปเล่นจอร์ชันก็ยืนขวาไปวันนี้แต่ว่าเกมลุกพวกนี้มัน
0: สลับสลับ
1: ได้วนได้หมดนะครับ
0: วันนี้แจ็คกิลิชแล้วก็เมดแลนไนส์นะครับมีชื่อสำรองส่วนแมนยูก็เมสันเมาส์นะครับหายเจ็บกลับมามีชื่อสำรองในเกมวันนี้นะครับ
1: คุณตัวนี้สื่อบอกสนามท็อปฟี่เฟี้ยวกว่าเชลซีอีกครับผมใช้เกือบครึ่งซีซั่นอะ
0: ใช้เกือบครึ่งซีซั่น
1: ในการอ่านชื่อฮิลดิกินสันสเตเดียมแรกๆเนี่ยโอ้ต้องเปิดดู
0: จังหวะนี้จะไปดูสปอร์ตโดนเมนูเกี่ยวไว้ก่อนเอ้าล้มคว่ำลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: เข้าบอลกันดุมากครับคู่นี้
0: เมนูบลูโน่ให้มาเตลมันฝากออกซ้ายอ้าวแต่มีผู้เล่นแมนอยู่เจ็บอยู่ในวงกลมกลางสนามแล้วมีใบเหลืองด้วยครับแฮริสันอาร์มสตรองครับโดนใบเหลืองไป
1: ฟุตบอลไทยตอนนี้ที่แข่งอยู่นี่อุทัยหนีลำพูน 4-1 นะครับอยุธยากับราชบุรีพักครึ่ง 1-1 ส่วนบุรีรัมย์ 3-0 ครับโอ้โหบิโซลี่แฮตทริกนะครับเอเวอร์ตันต้องจับ

0: ตายบูโน่นะครับเหลืองเลยครับอาร์มสตรองเดวิดมอยให้เล่นแต่เกมแรกนะไอ้เจ้าอาร์มสตรองเนี่ย
1: ก็เกือบจะไปฟอร์เรสต์แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แหมเอเวอร์ตันก็ไม่ขายนะครับแฟนบอลเรียกร้องให้เก็บทางแฮซันอาร์มสตรองไว้
0: ลุ้นแชมป์ได้ไหมปีนี้แชมป์คาราบาวอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พอได้พอได
0: ้ FA คาราบาวได้อยู
1: ่เมนูถ่ายออกขวามาครับเอบูโมแต่ว่าไปติดทางเบนเวตมิคโคเลนโกเปิดทิ้งขึ้นหน้าไปครับจะให้บาลีติดศีรษะของคาริบักไกวเมนูเมนูเอาเปิดติดดูสปิฮอบอลมาอยู่ที่ทาริจอร์ดขึ้นมาจังหวะนิดเหมือนเลี้ยงติดเท้าไปนิดนึงเสียจังหวะไปชิงจังหวะกันอยู่สุดท้ายเป็นแมนอยู่ได้บอลมาแล้วครับบรูโน่แฟนเดสจะให้ออกซ้ายด้านบนติดทางมันโลครับก็เซ็นขาดจากไฟบวกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแล้วครับ
0: ครับเกิดน่าจะยืนขวายาวๆนะเฮลตันจริงมีปัญหากับแบ็คขวานี่สักพักแล้วนะครับ
1: ก็ได้เมดและไนส์มานะเดี๋ยวดูว่าจะแย่งตำแหน่งได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้มีชื่อสำรองไปแล้วนะครับเมดและไนส์แล้วก็ยังมีเจคโอไบอันนะครับที่ก็ก่อนหน้านี้ก็เล่นแบ็คขวาให้กับเอเวอร์ตันมาในช่วงหลังนะครับแต่ว่าจังหวะการเติมเกมก็อาจจะมีปัญหาหน่อยแล้วครับว่าหลักๆจะเป็นเซ็นเตอร์ธรรมชาติมากกว่าทิ้งเข้าไปด้านบนครับเอฟเวอร์ตันจะให้แฮนสันอาร์มสตรองแต่ว่าลุคชอครับขบเข้ามาตัดบอลได้ก่อนดาโลดาโลเจออาร์มสตรองแย่งบอลไปครับดูสวิฮอจะเคาะย้อนหลังไปให้มิโคเลนโกติดเอมบูโมออกข้างเป็นบอลชุ่มเอฟเวอร์ตัน
0: ต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับเอมบูโมเอเวอร์ตันจังหวะแมนยูได้บอลก็เข้าไปเพรสเร็วนะครับดูในช่วง15นาทีแรกยังสูสีแต่ว่าจังหวะจ่ายเป็นของแมนยูนะครับบูโน่ยิงไปชนคานเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลเอเวอร์ตันดีกว่านะ60-40โอ้โหจอร์ด
1: ไปกับบอลได้ดีนะครับทาริกจอร์ดยังคล้องบอลอยู่ให้มาที่ดูสบิฮอกลับมาที่จอร์ดจอร์ดเปิดติดทายบูโม่เอาแต่เอเวอร์ตันก็เอาบอลกลับไปได้เร็วครับกลับมาที่ดูสบิฮอร์ใหม่แฮร์ริสันอาร์มสตรองออกขวามาครับเบนโลจอห์นสันย้อนกลับมาก่อนครับที่ทาคอฟสกี้ครับผู้ช่วยเอเวอร์ตันในเกมนัดล่าสุดนะครับตีเสมอให้เอเวอร์ตันได้ในเกมกับบอลมัดเอ้าโอ้โหจังหวะนี้เกือบสั้นเกินครับมิโคเลนโกยังแก้ไขได้ถึงบอก่อนและคืนให้บันเบด
0: จ่ายลูกนี้เกือบเสียครับบันเบดยังดีที่เพื่อนเนี่ยมาช่วยแก้ไขไว้ได้นะครับ
1: วันนี้นี่พี่เอกชอบทีมไหนเป็นพิเศษ
0: ผมชอบแมนยู
1: อุ้ย
0: เพราะแมนยูนัดที่แล้วเนี่ยฟอร์มเยี่ยมเลย
1: บุกชนะเลยไหมอ๋อมันต้องบังคับบุกชนะนี่ใช่ไหมวันนี้
0: เหมือนปีที่แล้วก็โอเคสัก 1-0
1: คอบบี้เมนูฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในเกมที่เอเวอร์ตันบุกชนะที่โอทาฟอร์ดแมนยูคุมโดยอโมลิมนะครับส่วนเกมที่บุกมาชนะที่ดีฮิวคินสันนี่ไปทางด้านของฮิวดิคินสันนี่เป็นทางไมเคิลคาลิกนะ
0: ครับก็ทำทีมได้ลงตัวนะครับตั้งแต่ย้ายมาคุมแมนยูทำทีมแมนยูนี่ไปติดถึงอันดับ3ลุยแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับ
1: อาจจะประเดิมกับน้องใหม่อย่างฮัลซิตี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็แก้ไขได้ในเกมนัดล่าสุดแล้วครับที่เปิดโอทาฟอร์ดถล่มเอาชนะอีฟสวิชไป
0: ฮัลซิตี้เล่น3นัดยังไม่เสียสักตัวเก็บไป7แต้มอ่ะ
1: ดาโลโยกมาเข้ากลางมาครับทิเลมานส์ง้างยิงไกลลูกนี้แต่ว่าแม่ตรงกรอบแต่ว่ามันก็ตรงตัวทางพิกฟอร์ดครับรับเข้าซองไป
0: เป็นเสติยิงตรงกรอบแต่ว่าโอ้โหยิงไกลมากนะครับลูกนี้ก็รับสบายครับพิกฟอร์ด
1: บันเวทให้มิโคเลนโกครับบาลีเล่นกับทาริกจอร์ดจอร์ดเปลี่ยนแกนไปฝั่งขวาสุดครับจอห์นสัน
0: ทง
1: ออฟไซด์ครับ
0: พยายามจะเปลี่ยนแกนวางบอลยาวนะครับไม่ได้เช็คไลน์ครับเบรนท์จอห์นสัน
1: ก็สลับกับทางทูไวท์แมคนิวนะครับแมคนิวไปพาเลสแล้วก็ตัวเข้ามาอยู่กับเอเวอร์ตันก็พังประตูได้แล้วนะครับให้กับเอเวอร์ตันในเกมฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพนะครับแมนยูยังเคาะกันอยู่ตรงกลางสนามครับทิลมานโอ้โหแตกหนีมาสวยครับทิลมานให้ขึ้นหน้ามาคุณย่ายิงไกลติดบันเวทครับบอกกระเด้งมาตรงนี้ดูสิว่าสไลด์มาสวยอ้าวแต่ว่ากลับมาแย่งบอลได้เร็วครับมาดูสคุณย่าบรูโน่แฟนเดสเล่นกับคาบิเมนูลุคชอ
0: สีน้ำเงินลงไปกันเต็มเลยนะครับแมนยูพอทำช้าก็เอลตันเนี่ยน่าขอไปโทษเพียบเลยครับต้องหาช่องเลยครับแมนยู
1: แรชฟอร์ดครับย้อนกลับหลังไว้ก่อนฮาร์รี่แม็กไกวร์เล่นกับเมนูบรูโน่มีพื้นที่งางซัดฉลับศีรษะมันเบ็ดก่อนนิดนึงนะครับทำให้บอลมันโด่งออกหลังไป
0: พิกฟอร์ดนี่โวยเลยครับระยะซ้อมเลยครับบรูโน่พื้นที่ว่างงางซัดโอ้ยเอาหน้าอกเซฟนะครับแน่เหมือนเวทฉลับแล้วก็โด่งข้ามคานแล้ววิถีพุ่งตรงกรอบด้วยนะครับ
1: คืออย่าให้ได้งางครับบรูโน่แล้วยิงแฮตทริกมาด้วยนิดน่ากลัวนะฮะ
0: เตะมุมทางซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: บรูโน่เนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของแมนยูในการเจอกับเอฟตัน13นัดเนี่ยถึง11ประตูนะโอ้โห
0: อันนี้อีกสักลูกนึง
1: ใจเย็นแต่มุมทางซ้ายเปิดมาลูกนิดอย่างเป็นมันโลมงสกันที่ไปยิงสวนเลยครับปิดบล็อกครับโอ้โหดาโลอัดด้วยขวาน่ากลัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายบาลี่มงย้อนไปให้ทางจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: ลูกยิงของดาโลดีที่ไม่ฉลับใครนะครับเนี่ยไปติดบล็อกเล่นของเอเวอร์ตันครับถ้าชัดแลบเนี่ยมีสิทธิ์ปริ้นเข้าได้เลยครับ
1: ดันเวทโอ้โหทิ้งขึ้นไปด้านบนเหมือนเปิดไปให้ลัมเมนรับสบายครับโอ้โหดาโลไม่จับเลยครับตะบันด้วยขวาบอไปติดขาซ้ายของทาคอฟสกี้นะครับ
0: ถ้าคุณย่าถึงก่อนนี่สกิดเปลี่ยนทางนี่หายเลยนะครับทำไมมันดีเลยไม่ตรงกับทีวีครับโอ้ถ้าไลฟ์แบบเนี้ยผ่านทาง YouTube นี่ยังไงก็ดีเลยอยู่แล้วนะครับ
1: แลชฟอร์ดอ๋อครับได้บอลสุดเส้นด้านซ้ายเปิดเข้ามาแปะด้วยขวาโด่งข้ามคานไปอีกครับมาดูสคุณย่าโอ้โหโอกาสทองของแมนยูไม่ได้ครับ
0: ด็อกเตอร์แลชแผงลิสแล้วครับเอ็มโบโมเนี่ยวางข้ามฟากไว้ให้แลชฟอร์ดไม่ล้ำด้วยนะครับมุมธงหูแตะลอดขามาดื้อๆไหลมาดาโลยิงไม่ได้แล้วคุณย่าซัดลูกนี้โอ้โหเกือบ 1-0 ครับเดี๋ยวดูว่าเป็นเซฟหรือว่ายิงออกไปเองครับโอ้ยแปรเชิดข้ามคานไปเอง
1: โอ้โหแต่ดูแล้วมันโลดนี้น่าจะเอาแรชฟอร์ดไปอยู่ครับเมื่อกี้โดนแตะหนีดื้อๆเลยโอกาสยิง6ครั้งไปแล้วนะครับแมนยู21นาทีเอลตันครั้งเดียวยังไม่ตรงกรอบแมนยูเนี่ยตรงกรอบไป1ครั้งจากโอกาส6ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มต้นมาก็
0: ใจเย็นคุณจะสั่นได
1: ้ดูแล้วมีโอกาสเหลือเก
0: ิน
1: จ
0: ะสั่นจะสั่นเพิ่งผ่านมาครึ่งทางเองครึ่งแรก
1: ยังมีเวลาให้โดนมากกว่านี้เขามีเมนูครับได้บอลมาโอ้ตอนนี้บอลเป็นของแมนยูเปิดขึ้นไปด้านบนติดมาเรนโลเอฟตันเก็บบอลได้ครับอาร์มสตรองให้โลโมโหครับขอบุกบ้างขึ้นมาทางขวามาเรนโลมองอยู่นะครับในกรอบเขตโทษดึงจังหวะรอเพื่อนเติมแล้วครับย้อนกลับมาก่อนอาร์มสตรองดูสปิฮอร์ดึงย้อนกลับมาครับให้การ์เดอร์มิโคเลนโกออกซ้ายสุดครับทาริกจอร์ดเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเปิดไม่ขึ้นเลยครับแมนยูสกัดมาเข้าทางเอ็มโบโมแล้วก็เรียกฟาวจากทาริกจอร์ดได
0: ้บอลเบลเยียมนี่จบแล้วนะครับเกนบุกไปชนะเซอร์เคิลบลู 3-0 นะครับส่วนเกาโชเนี่ยโฟซีโนเน่ขึ้นนำเวเนเซีย 1-0 นะครับปามาบอนซ่ายังไม่ยิงเลยครับกล้องจับมาที่แจ็คกิลิชครับ
1: ก็กลับมาในฐานะยืมตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับคุยกับแฮกนี่วันนี้ก็มีชื่อสำรองนะครับนี่ก็มิดฟิลด์ตัวใหม่ที่ดึงมาจากมิดเดิลสเบิร์ด
0: เอ้ยแฮกนี่อีกตัวหนึ่งก็เล่นดีนะสองเกมที่ผ่านมา

0: We don't talk of splinters anymore, do we?
1: Tillmans. ลิซานโดมาติเดสดูโน่โดนชิดหลังเร็วจากทาคอฟสกี้ต้องรีบคืนหลังไปก่อนอากวายครับให้ขึ้นมาทางขวาเอบูโมนิโคเลนโกตามบี้อยู่ด้านหลังไม่ยอมให้พลิกครับต้องย้อนกลับไปที่แม็กควายใหม่นะครับให้ขึ้นมาตรงกลมกลางสนามบรูโน่วางออกซ้ายไปครับแลชฟอร์ดติดเครื่องแล้วครับแลชฟอร์ดให้มาลูกชอเติมมาในกรอบโทษหักเข้ากลางมาโดนกวาดไว้ได้ก่อนครับโดยเจมส์การ์เนอร์โอ้โหเกือบถึงบรูโน่แฟนเดส
2: ผู้ทำชิงลูกสูตรสวยมากครับบรูโน่และฟอร์ดคัทแบ็กกลับมาเกือบได้จบครับแล้วรับเอเวอร์ตันไม่เผลอครับ
1: แต่ว่าลูกนี้เปิดลึกหลุดออกหลังไปเลยครับ
2: โอ้ที่สองไทยก็มันนะกาญจนบุรีล่าสุดเหมือนตีเสมอสตูล2สอนะครับนี่คนปากคนปากทำ
1: สตูลนี่บ้านพี่แมวนี่ใช่ไหม
2: ใช่หนองบัวจบแล้วนะครับชนะเกษตรศาสตร์2-0ตกหล่นคู่ไหนก็เอสเวสมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับbrought into a
1: shape session he didn't touch the ball I'm told เอฟตันค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางซ้ายนิโคเลนโกบาลีแต่ว่าจะดีดบอลออกซ้ายก็ไปเข้าทางดาโลครับย้อนกลับหลังไปที่ลาเมนส์ให้ขึ้นมาครับบรูโน่ตรงกลางสนามเอ็มบูโมเอ็มบูโมจับห่างตัวไปหน่อยครับแต่ก็ยังเป็นบอลทุ่มนะครับบอลไปโดนการเนื้อปั๊มหลุดออกข้างไป
2: ก็มีเร่งมีผ่อนนะครับแมนยูโดยรวมผ่านมา25นาทีเนี่ยโอ้ได้น้ำได้เนื้อกว่าเจ้าถิ่นเยอะเลยครับ
1: ดูสปิฮอได้บอลมาครับให้ทางซ้ายจอร์ดจอร์ดเข้ากลางมาอาร์มสตรองอาร์มสตรองคืนกับหลังไปก่อนครับแม่ด่านบนให้ไม่ได้ครับต้องย้อนกลับไปที่ทาคอฟสกี้มิโคเลนโกดูซิพอจ่ายติดเอ็มบูโมดักได้ครับโอ้ตอนนี้เกมของเอฟเวอร์ตันเข้าไปในกรอบเขตโทษของแมนยูไม่ได้อ้าวแต่แมนยูก็จ่ายมันย้อนหลังเองครับบรูโน่จะให้กับเอ็มบูโมแต่ว่าย้อนหลังเพื่อนครับหลุดออกข้างไป
2: โดนบีบให้ต้องออกบอลยากนะครับเอ็มบูโมนี่ขยับไปแล้วเอเวอร์ตันให้แมนยูยิงไปก่อนเลย
1: แมนยูให้เอเวอร์ตันยิงก่อนดีกว่าเมื่อ
2: เอเวอร์ตันชอบยิงท้ายเกม
1: ดู26นาทีแรกเนี่ยโอ้โหถ้าแมนยูนำก่อนคงนำยาวๆไปจนจบเกมอ่ะ
2: ไอสัปดาห์ที่แล้วที่ทาคอฟสกี้ยิงบอลหมัด
1: อ่
2: ะภาพที่มันยิงลิเวอร์พูลนี่ลอยมาในหัวผมเลยปีที่แล้วอ่ะทรงเดียวกันเป๊ะเลย
1: ครับผม
2: ไอยิงเต็มข
1: ้ออาร์มสตรองแฮร์ริสันอาร์มสองไหลออกขวามาครับมาริโลมาริโลข้ามาในแดนของแมนยูนะครับบาลีถอนตัวลงมาขอบอลกับเพื่อนครับอยู่ด้านบนบอลอาจจะไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มิโคเลนโกกาเนอร์เจมส์กาเนอร์กลับไปที่แบนเวตกาเนอร์ปักขึ้นหน้ามาแล้วครับขึ้นมาสวยมิโคเลนโกริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเปิดเข้าไปในกรอบโทษไปทางด้านมาร์ติเนสก่อนครับบอลไม่ถึงบาลีมาอยู่ตากขึ้นมาติดกาเนอร์แล้วบอลเก็บได้ที่ทาริกจอร์ดกาเนอร์จิ้มย้อนกลับมาก่อนครับกาเนอร์ให้อาร์มสตรองหน้ากรอบเขตโทษอาร์มสตรองให้ออกขวามาจอห์นสันไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาที่โลก่อนบาลีขอออกมาอาร์มสตรองให้ต่อมาจอห์นสันจะเปิดเข้ากลางติดบล็อกแล้วไปโดนจอห์นสันออกหลังด้วยครับ
2: ทงขึ้นด้วยหรือเปล่านะโหล้ำหน้าอีกแล้วครับเป็นนั่นจอห์นสันแต่ว่าต่อให้ไม่ล้ำเนี่ยก็เป็นแมนยูได้เตะขึ้นมานะครับบอลจังหวะสกัดของลูกชอไปโดนจอห์นสันออกหลังไปเอง
1: นี่ก็อดีตนายเก่าแมนยูนะครับเดวิดมอยส
2: ์คุณเอกช่วยดูคุณจุนด้วยนะครับถ้าเอฟยิงได้คุณจุนจะกำหมัดใต้โต๊ะไหมจากคุณจืด
1: ไม่ครับผมกำข้างบนเลย
2: ไม่ต้องตายตัวหรอกเฮได้เลยเฮเลยอนุญาตให้เฮหน้าจอได้เลย
1: เมนูครับพาบอลขึ้นมามาดูสคุณย่า ลงมาต่อบอลกับเพื่อนครับมาดูสกุลย่าโอ้โหแบนเบิร์ตนี่ตามขึ้นมาเลยนะครับ
2: ตามเป็นเงาคู่ใครคู่มันก็แหมของบอลอยู่ครับแมนยูไม่ถึงขนาดเร่งมากนะครับ
1: แต่ก็ดูแล้วคือเข้าไปในกรอบเขตโทษของเอฟเวอร์ตันได้เรื่อยๆนะครับเกมบุกของแมนยูในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงให้ทะลุช่องมากวาดไว้ได้ก่อนครับแมนเวทมาเกือบถึงเอมบูโมเหมือนกันเอฟเวอร์ตันเปิดขึ้นมาทางซ้ายใหม่ดีแล้วครับจะให้ทลิกจอร์ดกันแรงหลุดออกข้างไป
2: ถ้านัดนี้เสมอโอเคไหม
1: โอเคผมขอหนึ่งแต้มพอแล้ว
2: ถ้าสามแต้มถือว่ากำไรเลยนะ
1: อ๋อถือว่าเซอร์ไพรส์ผมเลยอ่ะ
2: หูในบ้านนะ
1: ปีที่แล้วกันในบ้าน
2: แต่ฟุตบอลต่อให้สนุกแค่ไหนพอมันไม่ยิงอ่ะมันก็กร่อยนะเพราะฉะนั้นทีมไหนก็ได้ฮะยิงก่อนเลย
1: ให้เอลตันก่อนแล้วกันนะ
2: แล้วนี่เป็นคู่รักคู่แค้นลิเวอร์พูลทั้งคู่เลยนะทั้งเอลตันแล้วก็แมนยูเลย
1: แมนยูโยนเข้าไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษแบนเวตสกัดได้ครับแล้วกลายเป็นตรงนี้แมนยูโดนจับฟาวด้วยครับมอนโรครับล้มลงไปในกรอบเขตโทษลึกชอเข้าไปกระแทกด้านหลังของโรนะครับในจังหวะที่จะตามไปเก็บบอล
2: สองเกมที่ผ่านมาแรดฟอร์ดยังไม่ได้มีประเด็นอะไรนะดูเหมือนแบบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเพราะปีที่แล้วนี่ไปได้แชมป์ลาลิก้ากับบาร์ซ่าเนี่ยผมว่าแกโตขึ้นเยอะ
1: ก็สุดท้ายบาซ่าเลือกอันโทนิโกดอนแต่กอดอนก็ผลงานดีกับทางบาร์เซโลน่านะครับ
2: กอดอนก็เด็กเก่าเอเวอร์ตันนี่แหละครับ
1: หายออกขวาไปครับกาเดอร์มาที่เป็นนั่นจอห์นสันเปิดเข้าไปบอมีฉลับนิดนึงลิซานโดมาติเนสก็เอาชัวร์ครับเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนเอเวอร์ตันได้ทุ่มนะครับในแดนแมนอยู่ด้านขวาทาคอฟสกี้เปิดโด่งๆเข้าไปในกรอบเขตโทษลัมเมนส์เอ้าจังหวะนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวนะครับเอตันเก็บบอลได้แต่ต้องย้อนมาด้านนอกก่อนมิโคลันโก้ตักเข้าไปอีกทีนึงเสาไกลลูกชอมงได้ครับแลชฟอร์ดเก็บได้แลชฟอร์ดตวัดติดบล็อกมาโลออกข้างเป็นบอลทุ่มของทางแมนเชสเตอร์เต็ดแหมฟองว่าโดนสองจากดูสปิฮอร์นะครับลัมเมนส์
2: โอ้ถ้ามีประตูลูกนี้ก็น่าจะฟาวนะแขนของดูสปิริฮอครับโอ้ไป
1: คือไม่ได้ฟาดใส่กลางออกมาเหมือนดันใส่ซอกคอนะ
2: ครับบอลไทยที่จบล่าสุดอุทัยบุกไปชนะลำพูนวอริเออร์ 4-1 นะครับ
1: ทาคอฟสกี้ครับย้อนกลับหลังไปที่เจอร์แดนพิกฟอร์ดก่อนวันนี้โอกาสทองของแมนยูใกล้เคียงสุดในช่วง31นาทีที่ผ่านมาก็จังหวะชนคานของบรูโน่เฟรนเดสนะครับ
2: ครับมีบุนเดสซีก้าออกสตาร์ทเพิ่มนะครับฮัมบูกับไมล์ครับยังสูญสูญอยู่เดี๋ยวถ้ามีสกอร์จะอัปเดตให้เกมบาร์ซ่าเนี่ย 15:15 นาทีนะอีกเกือบชั่วโมงนึงนะครับ
1: เดี๋ยวคู่ต่อไปก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันใช่ไหมเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช
2: ์น่าจะอยู
1: ่วันนี้ก็น่าดูเลยครับพรีเมียร์ลีกทั้งสองคู
2: ่มีถามไทยลีกมาที่เหลืออยู่สองคู่อยุธยากับราชบุรียังเสมอ 1-1 นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนสุโขทัยเนี่ยตามหลังบุรีรัมย์ 0-3 ไทยลีกที่สองยังเหลือคู่นึงนะสตูลกับกาญจนบุรีเนี่ยยังเสมอกันอยู่ 2-2 นะครับอีกประมาณ15นาที
1: บรูโน่เฟรนเดสพาบอลขึ้นมาครับในแดนเอฟเวอร์ตันให้ออกขวามาดาโลเคาะย้อนกลับไปก่อนฮาริแม็กไกวแม็กไกวเล่นกับเอบูโมบรูโน่กระแทกมาให้ดาโลแหมแต่ว่ามิโคลันโกขวางรายการวิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วปล่อยให้ทาคอฟสกี้หัวทิ้งออกข้างไป
2: นี่ก็จับกันอีกคู่นึงนะครับทางด้านมิโคลันโกกับดาโลแม็กขวาแมนยูกับแบ็กซ้ายเอเวอร์ตันจังหวะเจาะเข้าไปยิงแบบจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแมนยูเอวตันก็ปล่อยให้แมนยูได้ครองบอลในพื้นที่ที่ไม่ได้อันตรายนะครับแต่ว่าหน้ากรอบไปโทษนี่แน่น
1: แต่ตอนนี้ช่วงประมาณ 10นาทีที่ผ่านมาความวูบวาบของแมนยูเริ่มจะหายไปเหมือนกันนะแลชฟอร์ดครับทางซ้ายให้มาจัง

0: ตัดสินใจกวาดยอมเสียใบเหลืองครับแบรนดอนจอห์นสัน
1: ผมว่าเหลืองนี้อาจจะคุ้มเลยนะ
0: ใช่
1: คือแมนยูหลุดไปเนี่ยอย่างน้อยมีโอกาสได้ยิงแน่โ
0: อ
1: ้โหที่2ล่าสุดเมืองกาเนี่ยบุกไปนำสตูล 3-2 นะครับ
0: ไม
1: ่ลุ้นฟรีคิกครับโอ้โหก็เลยกรอบ18หลาออกไปประมาณสักเก้านึงเกือบๆสุดเส้นหลังเลยนะครับ
0: เจ๋งจริงนะ
1: แ
0: มนยูไม่มีคาเซมิโร่เนี่ยลูกกาอากาศมันน่ากลัวไปเยอะ
1: แป๊กไ
0: ปเปิดมาลูกนี้โดนน้ำซองมงสกัดทิ้งออกไปครับลิซานโดมาร์ติเนสล้มไปก่อนแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแมนยูยังเก็บได้ครับทางซ้ายนะกรอบเกโดนเอมูโบเปิดเข้าไปก็เปิดไม่ดีครับเปิดเหมือนแป๊กแล้วก็โดนเอฟเวอร์ตันมงสกัดทิ้งออกมาแต่แมนยูยังได้บอลอยู่ครับตรงกลางสนาม
1: จังหวะตั้งรับลงไปทั้งทีนะครับเอลตันก็ยังขึงอยู่ครับแมนยู
0: เมนูเล่นกับทางลิซานโดมาร์ติเนสครับให้ขึ้นหน้ามาคุณย่าจับบอลแต่ว่าโดนแซะไปแต่ก็บอลยังเป็นของแมนยูครับที่คอปปี้เมนู
1: แบบนี้แทบไม่เจอบอลเลยนะครับโอ้ไฟสวยเลยครับแมนยูขึ้นทางซ้าย
0: ลุคชอครับบรูโน่เฟนเดสเมนูให้ออกขวามาเอ็มบูโม่อัมเบรุโลมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ย้อนกลับหลังมาก่อนครับเมนูตอนนี้แบ็คขวาซ้ายตั้นสลับข้างกันนะครับมิโคเลนโก้ไปเล่นทางขวาโดนกับแรชฟอร์ดแรชฟอร์ดท้าดวลความเร็วกระชากมาในกรอบไปโทษแรชฟอร์ดจะไปโดนสุดท้ายยังซ้อนดักออกหลังไปได้ครับทาคอฟสกี
1: ้นี่สายบู๊อยู่แล้วครับโอ้กระโดดหนีเลยครับมาครับแรชฟอร์ดถ้าบวกอาจจะมีเจ็บนะครับ
0: แต่ดูแล้วนี่ทั้งโลทั้งมิโคเลนโก้เอาความเร็วของแรชฟอร์ดไม่อยู่นะครับเนี่ยจังหวะฟรีคิกเมื่อสักครู่นี้ที่โซมาติเนสล้มไปก่อนนะครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแต่มุมของแมนยูครับครั้งที่2ในเกมนี้ท็อฟฟี่สีเงินนี้ยังไม่ได้แตะมุมเลยครับ36นาทีที่ผ่านมาเปิดโดงโดมาเสาไกลบอดโดนใครไม้ออกหลังไปจังหวะนี้อ้าวแต่ล่วงไปแล้วคือแบนเวดครับโอ
1: ้น่าจะเปิดลึกแล้วก็ออกไปเองนะครับปั่นโค้งมาเสาไกลไม่มีใครเข้านะครับแมนยูเข้าไม่ถึงสักคนนะครับ
0: อ้าว
1: เหมือนจะให้แมนยูได้เตะมุมต่อเขาเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าทีเสาไกลมีแม็กควายเชอร์มันแล้วก็ลิซันโดโหวิทาโดนก็บางเฉียบนะครับจะมีเช็คอะไรหรือเปล่าโดนฮะเกมเกาโชล่าสุดเนี่ยมอนซ่าบุกไปนำปาม่า 1-0 นะครับปาม่าแมนในบ้านก็ไม่ดี
0: อาจจะเสียเปลิกิโน่ไปด้วยไงกองหน้าคนสำคัญ
1: โอ้ลืมไปแล้วเกาโชต้องถามจุนจุนเกาโช
0: เปลี่ยนแล้วตอนนี้มาตุรกี
1: ไอ้คืนนี้มีบังโมเนี่ยแท็บซอนในเห็นโปรแกรมลงทางทรูอยู
0: ่ครับผม
1: สุโขไทยไล่บุรีรัมย์มา 1-3 นะครับไทยลีกอีกประมาณสัก10กว่านาทีนะครับ
0: โลไฮกาเนอร์ออกซ้ายมาครับมิโคเลนโก้กลับมาเล่นทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับมิโคเลนโก้โลไปอยู่ด้านขวาครับมีเปลี่ยนไปแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้กาเนอร
1: ์โอ้เกมบุกเอลตัน
0: เป็นไง
1: เงียบกิ๊บเลยแม่เทดิกจอร์จจะชมตั้งแต่แรกนี่หายเลยอ
0: ่
1: ะไม่มีบทบาทเลยเบรนดอนจอห์นสันยังมีบทบาทมากกว่านะยังมีล้ำหน้ายังลงมาช่วยเข้มรับนะเอาพิกฟอร์ดออกมาเล่นไกล
0: บันเวดโอ้โหแมนยูก็บีบขึ้นมาไม่เอฟตันเองก็บีบวับเกมขึ้นไปไม่ง่ายแล้วครับต้องย้อนกลับไปที่พิกฟอร์ดอีกครั้งหนึ่ง
1: บอลยู20ตอนนี้ผลเป็นยังไงบ้างไทยกับอิรักเหรอ
0: เราตาม 0-3 นะเห็นแวบๆเมื่อกี้แต่เราเข้ารอบไปแล้วนะครับ
1: ใช่อิรักนำ 3-0 นาที52นะครับ
0: เราน่ะการันตีเข้ารอบ
1: ไป
0: ทาริกจอร์ดเอาล้มลงไปได้ฟาวล์ครับเอฟเวอร์ตัน
1: เอ็มโมโม่นะครับทำฟาวล์กระชากหนีไปแล้วโอ้เหมือนกับใช้เข่าสกิดนิดนึงนะครับเสียจังหวะเร็วกว่า

0: นะครับจอร์ดฟุตบอลลีกเอิงล่าสุดสตาร์บูกตีเสมอทัวร์เป็น 1-1 นะครับวันนี้ครึ่งแรกเผื่อแป๊บเดียวนี่นาที40แล้วนะเอลตัน
1: เร็วๆโอ้โหแล้วแมนนี่เซฟจนเจ็บมือครับ39นาทีแรก
0: เดี๋ยวผมว่าไม่ได้เซฟทั้งคู่อะพิกฟอร์ดก็แทบจะไม่ได้เซฟนะ
1: มงลูกนี้ก็มงออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นไรครับจังหวะเสยของเจโนบาลีคือเอฟตันเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับแมนยูตรงกรอบครั้งเดียวซึ่งก็ไอจังหวะยิงเบาของทีรมันจ
0: ้ะใช่เสียวสุดๆก็น่าจะบูโน่นะ ฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนายเอกฝากบอกพี่เวเฟอร์ด้วยฮะสิงโดนแน่น
1: อ
0: นไม่มีแต้มทำใจไว้เลยเดี๋ยวต้องเทลงทุน
1: อ่ะพี่เอกมองว่าใครอ่ะ
0: ผมก็ยังชอบอาร์สโตอยู่
1: ต่อให้เชลซีเกมบุกมาดีผมยังไม่มั่นใจเกมรับนะต่อให้ได
0: ้
1: เอมิโนมาติเนสมาก็ตาม
0: โดนไปตั้นไป3อ่ะอลองโซ่รอเวลาคุณจุนถ้าเป๊ะเมื่อไหร่เนี่ยน่ากลัวครับเชลซีอ
1: ่ะอาเบลัวเนี่ยน่ากลัวเมื่อวานก็แพ้พาเลตอีกห้านาทีสุดท้ายโดยประมาณครับ
0: คร
1: ึ่งแรกที่ฮิวดิกินสันยัง 0-0 นะครับ
0: จะเหมือนปีที่แล้วอีกละมั้งลูกเดียวเนี่ย
1: อย่าเลยให้เอเวอร์ตันเหลือ10คนไหมเหมือนเกมที่โอเดฟอร์ดแล้วก็ชนะได
0: ้ก็ได
1: ้ผมก็ยอม
0: ถ้ามัน10คนแล้วมันชนะโอเค
1: เอเมบูโบให้ไปลูกนิดมาตะวัดลึกไม่น้อยเลยครับจะให้คุณย่าแต่ว่าบอลไปเข้าเหลี่ยมของทาคอฟสกี้การ์เนอร์อาร์มสตรองย้อนกลับไปที่มิโคลินโก้ก่อนแล้วมันพลิกไม่ได้นะครับ
0: เหมือนเล่นเรื่อยๆทั้งคู่นะคือบอลมันมาตายในพื้นที่สุดท้ายนะ
1: คือแมนยูยังดูมีไอเดียในการเข้าทำมากกว่าเอฟตันนี่ค่อนข้างตื้อนะครับยังเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของแมนยูไม่ค่อยได้ครับหนีขึ้นหน้าไปครับเอฟตันอาร์มสตรองมงชงมาบาเล่ย์เอาบอลลงมาได้ให้มาเล่นกับจอห์นสันแบรี่ยิงติดบล็อกเอากลับมาที่แบรี่ครั้งนึงในกรอบเขตโทษด้านขวาจะตักก็แหมโดนแบบเฉือนๆแป๊กๆแล้วไปฉลับด้วยแมนยูเคลียร์มากลางสนามครับเอาทาคอฟสกี้จะมงโชว์เพื่อนไม่ดีอีกเบาไปคุณย่ากระดกมาให้เอมบูโมเมนูกระแทกออกขวาดาโลเติมขึ้นมาจ่ายย้อนเข้ากลางไปก่อนเทลมานม้วนหนีมาสวยฝากออกซ้ายมาบรูโน่ฟันเดสบรูโน่โอ้โหเดี๋ยวก็เปิดแรงครับบอลไปถึงพิกฟอร์ดเลย
0: ริมเส้นใกล้ๆเลยมีแรดฟอร์ดไม่ให้ครับโอ้โหจะยกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วลึกเลยมองด้านในอย่างเดียวครับทางด้านบรูโน่โอ้ลิกเอิงเนี่ยซาบูกพลิกขึ้นนำทัวร์ 2-1 นะครับส่วนโฟซิโรเน่นำเวเนเซีย 2-0 ในเกาโช
1: ก็เป็นสองน้องใหม่นะที่กลับขึ้นสู่สลายครั้งเปิดแบบมงลูกนี้โอ้โหโอกาสทองเอเวอร์ตันครับแต่โด่งข้ามคาร์ทูโนบาลี
0: จุนเกือบได้เฮครับขอจัดทางขวาแล้วโลบอลจากริมเส้นนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับเปิดมาแล้วโอ้โหนี่มันเลยแม็กควายมาตกใส่ศีรษะแบรี่คือเทคตัวเร็วไปหน่อยนะครับแล้วตรงนั้นน่ะลำเม่นไม่ทันแล้วถ้าตรงกรอบน่าจะหายครับ
1: คือถ้าตรงกรอบมีโอกาสประตูสูงมากนะระยะค่อนข้างจ่อแล้วขึ้นคนเดียวด้วยนะครับเทนโนบาลี
0: เออแต่ก็ยังโอเคยังบุกมาแล้วได้จบเรื่อยๆนะครับ
1: บรูโน่ล้มไปแหมผู้สินมองล้มง่ายไปหน่อยไม่ให้ฟาวครับจังหวะโดนเบียด
0: ก็อาจจะอยากจบที่สกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเอเวอร์ตันเหลืออีกเกือบๆ2นาทีนะครับก่อนทดเจ็บครึ่งแรกก็ต้องอาศัยลูกฉาบฉวยแบบนี้นะลูกคอร์สแล้วก็จังหวะเข้าไปทำในกรอบ6หลานะครับ
1: เมนูOut-and-out striker they have at the club has had only 24 minutes of senior football in the colours of Partick. มาที่มาทุสคุณย่าโอ้ดาโลตอนนี้ขึ้นไปเป็นตัวด้านบนนะครับโอ้โหแอบขึ้นไปครับดาโลมีแบนเบตตามประกบอยู่ ตอนนี้อยู่ตัวบนสุดนะครับดาโลเนี่ยอ่ะให้มาดาโลดาโลล็อกหนีมาให้บูโน่ออกขวามาเอ็มบูโม่ลากมาในกรอบเขตโทษน่ะยังติดมิโคเลนโก้แต่บอลยังเป็นของทางแมนยูครับที่เอ็มบูโม่ย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษเมนูเข้ากลางมาบูโน่เล่นกับทิลมันส์ลุคชอทางซ้ายให้แรชฟอร์ดจะคืนที่ชอแต่ว่าติดมาริโลครับสกัดทิ้งออกข้างไป
0: เป็นแมนยูได้ทุ่มนะครับทางซ้ายลูกชอจะทุ่มยัดมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทุ่มสั้นๆครับแมนยู
1: ทุ่มมาแม่พยายามจะพลิกเข้าไปด้านในครับบรูโน่แฟนเดสไม่ผ่านทาคอฟสกี้สกัดได้แล้วเปิดขึ้นมาอ๋อแล้วครับเก็บบอลได้แบรนดอนจอนสันข้างหน้าทำทางไปครับบอลมาที่บาลีมีลิซันโดมาร์ติเนสตามมาประกบอยู่บาลีบาลีโยไปโยมาเปิดติดแล้วก็เสร็จแมนยูครับเอาบอลกลับไปทิลมันส์ลิซันโดมาร์ติเนสให้ลูกชอเปิดติดอ้าวบอลไปโดนลูกชอออกจังหวะสุดท้ายเสียทุ่มเลย
0: ครึ่งแรกทดเจ็บ3นาทีนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลครับมันโลทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษแมนยูยังโดนสกัดได้เอลตันเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษทีนึงดูสปิฮอแย่งอยู่กับคุณย่าหมอสุดท้ายมาอยู่ที่ดูสปิฮอให้มามิโคเลนโกออกซ้ายสุดมาครับจอร์ดจอร์ดกระชากหนีเข้าไปในกรอบโทษเปิดเข้ากลางแมบูโม่ลงมาช่วยดักไว้ได้ทันครับแต่ให้ขึ้นมาคุณย่าโดนการ์เนอร์ตัดบอลไปได้ดูสปิฮอออกซ้ายอีกครั้งหนึ่งจอร์ดดวลกับดาโลแต่ก็มีเอมูโมมาซ้อนครับดูสิพอเปิดเบาะฉลับเข้าไปในกรอบเขตโทษต้องตวัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับแม็กควาย
0: เพิ่มเติมในไทยลีกที่2บ้านเรานะครับเมืองการนี่บุกไปนำสตูล 4-2 ครับโหนาที87แล้วด้วยนะครับเอเวอร์ตันได้ทุ่มนะครับ
1: มิโคเลนโก้ครับทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษมงสกัดเอาบอลตกเข้าทางแบรนด์เวทซ้ายลูกนี้ตรงตัวลัมเมน
0: ตรงกรอบด้วยครับแต่ซ้ายของแบรนด์เวททุ่มไกลนี่ได้เรื่องเลยนะครับมิโคเลนโก้จังหวะเคลียร์มาแล้วเข้าทางโอ้ยบอลมันห่างเท้าไปหน่อยนะครับสุดปลายเท้าพอดีครับจังหวะยิงของแบรนด์เวท
1: โดนบีบแต่แมนยูแกะมาได้ครับบอลมาอยู่ตรงกลางสนามเมนูมาทิวส์คุณย่าให้เอมูโม่ไปเล่นตรงกลางนะครับตอนนี้ตรงแถวหัวกะโหลกย้อนมาให้ชอก่อนออกซ้ายมาบรูโน่แฟนเดสเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังติดทาคอฟสกี้ครับมงสกัดไว้ได้การ์เนอร์เก็บบอลได้ดีดขึ้นหน้าไปที่วางด้านบนจะให้บาลีมาแต่แฮร์รี่แม็กไกว์ถึงก่อนครับแล้วก็สไลด์บอลทิ้งออกข้างไป
0: จะให้เล่นต่อไหมยังเหลืออยู่นะครับเวลาโอ้ยังดีที่สปีดออกตัวไปก่อนนะครับแฮร์รี่แม็กไกว์ไม่ต้องคิดเยอะครับเตะทิ้งไปก่อนเลย
1: แต่ช่วง 5-6 นาทีที่ผ่านมานี่เอฟตันเริ่มจะไปถึงในกรอบเขตโทษแมนยูเหมือนกันนะครับมองพวกเขามาริโลกาเนอร์เล่นกับโรครับโรตัวใหญ่นะครับบังเอาไว้มาที่มิโคเลนโก้ตักเข้าไปด้านบนทางขวาแต่เปิดแรงครับอัมซอมพยายามจะมงชงก็ไม่ดีเปิดขึ้นหน้าไปของแมนยูทาคอฟสกี้ก็สกัดเอาไว้ได้แต่บอลยังเป็นของแมนยูเก็บได้เลยครับที่ลูกชอทิลมันส์เล่นกับเมนูครับเมนูให้มาจังหวะนี้มาทิวส์คุณย่าคุณย่าให้มาในกรอบเขตโทษกวาดไว้ได้แบนเวดบอลเข้าทางบรูโน่ซัดติดศีรษะของแบนเวดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหว่าสองจังหวะสำคัญเลยครับการสกัดของเจลแบนเวด
0: เซฟทีมได้ที่สะใจเลยครับดูจังหวะไหลมาของเชอร์มันครับแรดฟอร์ดไม่ได้ยิงครับสุดท้ายเนี่ยจังหวะบล็อกของเบนเวตของจังหวะเปิดไปของบรูโน่นี่เต็มๆเลยครับโดนหน้าครับแล้วจบเลยครับครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเอเวอร์ตันกับแมนยูเสมอกันอยู่ 0-0 รายการหลักที่เล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับถ้าในลีกของยุโรปเนี่ยฟุตบอลกาโชที่พักขึ้นไปมีปาม่าตามหลังมอนซ่า 0-1 นะครับโฟซิโนเน่นามเวเนเซีย 2-0 นะครับฟุตบอลลีกเอ็งฝรั่งเศสทัวร์ตามหลังสตาร์บุก 1-2 ลาลิก้าสเปนยังไม่ออกสตาร์ทนะเดี๋ยวรอในช่วง 3:15 นาทีนะครับ นอกนั้นถ้าเป็นฟุตบอลยู20นะครับอิรักนำไทยอยู่3-0ฟุตบอลไทยลีกคีหนึ่งมีอยุธยากับราชบุรีเสมอกันอยู่1-1ส่วนสุโขทัยกับบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์นำ3-1นะครับไทยเกมแล้วก็ที2-1คู่สตูลตามหลังกาญจนบุรีอยู่ที่2-4นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาละ
1: ก็ส่วนสถิติในครึ่งเวลาแรกนะครับเกมที่ฮิวดิกินสันนี่ก็สูสีนะเปอร์เซ็นต์การครองบอลแมนยู53เอฟตัน47นะครับโอกาสยิงเนี่ยแมนยู7ครั้งตรงกรอบ1เอฟตัน5ครั้งตรงกรอบ1
0: ครับผม
1: ถือว่าสูสีครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปเก็บข้อความหน่อยเนาะยังผมมีเวลาอยู่นะครับดีใจวันนี้ได้ฟังจุ่นลิกเติร์ดแบ่งเวลามาภาคที่99ให้แฟนๆได้หายคิดถึงสุดยอดมากจากคุณจืดเอง
1: ยินดีมากครับคุณจืด
0: เอาเดี๋ยวนี้ไปเติร์ดแล้วหรอ
1: ส่วนใหญ่ผมจะไปโดยวันตุรกีซุปเปอร์ลีกมาก
0: มันก็ต้องเอาคนที่มันมีความสามารถพิเศษในภาคนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: นักภาพปกติมันก็ยาก
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสลับการ์ดครับผม
0: แรดฟอร์ดบูโน่คุณย่ายิงคนละลูกแมนยูบุกชนะเอลตัน 3-0
1: ก็พอแล้ว
0: จากเซอร์รูนี่คุณเอกช่วยดูคุณจุนด้วยนะครับถ้าเอลตันยิงจุนแอบกำหมัดใต้โต๊ะไม้จากพี่จืดเองนะครับอุส่วนเรื่องโค้ชบุรีรัมย์นี่ผมไม่ทราบข้อมูลนะเสียน็อตเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมฝากถามพวกทีมงานบอลไทยให้นะครับจุนพี่เอกรู้หรือยังครับว่าจานอูลาขึ้นไปประจำที่โมโนเอสยาวๆเลยจากพี่นานอาร์ต
1: ไอ้วันนี้เขามีคิวที่ไหน
0: วันนี้ไม่รู้แต่เมื่อวานก็ยังมาภาคอยู
1: ่
0: เมื่อวานมาภาคอยู่มันก่อนนี่ไปภาคเปเช่อะ
1: ที่โมโน
0: ไ
1: กลบ้านนะ
0: ไม่เป็นไรไกลก็ไปใกล้ที่ตึกเอสก็ไป
1: บุนเดสนี่เขาได้โชว์พลังเสียงหรือยัง
0: ยังไม่ได้ถามไปเห็นไปฝรั่งเศสตั้งแต่ซุปเปอร์คัพแล
1: ้
0: วแต่ลิกเองน่าจะจอง
1: ครับ
0: แต่บุนเดสก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะไปทุกคนภาค
0: คนภาคไม่ได้คิวนะ
1: แต่เขาภาคคู่นี่ใช่ไหม
0: มีแต่ผมว่าจันอู๋บุนเดสน่าจะได้ภาค
1: ครับผ
0: ม
1: ที่บีจีเขาภาคได้ภาคไหมบุนเดสไอที่เป็น
0: ลีก้าสอง
1: เขาภาคไหม
0: เมื่อวานเห็นคุยกับไอสนอยู่ไม่น่าจะมีคิวนะ
1: แต่มีคนภาคใช่ไหม
0: มีจุ่นภาคอยู่ไอ้สนภาคอยู
1: ่อ
0: ๋อผมนั่งลุ้นไปกับคุณจุ่นอยู่ที่บ้านครับข้าวน้ำไม่ต้องกินตอนนี้ลุ้นเอเวอร์ตันอย่างเดียวแต่คุณเทพท็อปฟี่นะครับ
1: ผม
0: มาดูทาง YouTube นิดนึงนะยังพอมีเวลาอยู่ทักทายคุณปั๊กนะครับสวัสดีกันมา
1: สวัสดี
0: เอกโอ้โหเอกของจุนทัฟฟี่คุณรีวิวสินค้าบอกว่าสวัสดีครับคุณวาวสวัสดีครับคุณโทนกุนเนอร์เหรอไม่ใช่ทั้งคู่นะ
1: แต่เมื่อวานเขาภาคแมนซิตี้นี่เมื่อวานไม่ภาคอาร์เซนอล
0: คุณโทนเหรอ
1: คุณโทนกุนเนอร
0: ์ก็เดี๋ยวคืนนี้ไง
1: วันนี้เป็นเขาใช่ไหม
0: ถ้าอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นคุณโทนมั้ง
1: ไม่แน่ใจ
0: คุณโทนหรือคุณก๊อตเปล่า
1: ไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานแกภาคแมนซิตี้ไปแล้วไง
0: มันเป็นซูเปอร์ซันเดย์บิ๊กแมตช์นะก็ยังไม่รู้ว่าใครภาคนะครับอ
1: าจจะเป็น
0: รุ่นใหญ่เปล่า
1: อาจจะเป็นคุณอาพิจากับพี่ฉุยนะ
0: ครับจุนแมนยูจะโดนไหมจากคุณวิรัต
1: ผมว่าเสมอนะ
0: คุณอารมณ์สายชัยภูมิรายงานตัวครับผมทีมช้างศึกเป็นไงบ้างครับตามหลังอยู่นะ03คุณธมิสุสวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนมา
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องดีเลย์นี่เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราออนไลน์ทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับจุนเชียร์ผีมากไปหรือเปล่า
1: เหรอท่าทีผมออกขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เอาเคล็ดเอาลางอะไรอย่างเงี้ยนะเยี่ยมไปเลยครับไลฟ์สดบ้านแดงด้วยขับรถไปดีมากปกติฟังวิทยุรถแล้วคลื่นแทรกฟังไม่รู้เรื่องแถวบางบัวทอง
1: ครับ
0: ไงกดติดตามด้วยนะครับท็อปฟี่ไม่ไหวเลยบิ๊กจุนแต่คุณโทมิเยสึ
1: เฮ้ยช่วงท้ายครึ่งแรกดูดีขึ้นแล้วโอกาสทองจากเทโนบาลีนะได้มงอ่ะ
0: คุณชันลูเหรอครับเร่งพูดให้เร็วตรงกับทีวีหน่อยได้ไหมครับ
1: น่าจะเป็นคือผมต้องพากก่อนที่จังหวะนี้เราเห็นอีกเหรอเนี
0: ่
1: ย
0: น่าจะเป็นนาทีผมว่าวันนี้ทีมคุณจุนโดนกี่เม็ดครับ
1: เฮ้ย
0: ยัง
1: แมนยูเพิ่งจะตรงกรอบครั้งเดียวเองครึ่งแรก
0: คุณหวานเจนบอกแมนยูต้องชนะคุณวิรัตบอกว่าคุณเอกดูคุณจุนด้วยนะครับภาคเหมือนจะเข้าข้างผีอ้าวเหรอไม่หรอกผมว่าแมนยูโอกาสมันเยอะกว่าจังหวะที่แบบเราภาคแล้วแมนยูจะเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับ
1: ผมอาจจะท่าทางออกไปทางเชียร์แมนยูนะแต่เสียงในหัวผมก็จะอีกแบบนึง
0: คนละแบบวะ
1: คนละแบบ
0: ขอผลแอลจีเรียด้วยครับโอ้อันนี้จริงหรือเล่นเนี่ย
1: นั่นดิ
0: อุ้ยส่วนไทยลีกสกอร์เด้งขึ้นมาอยุธยานำราชรี 2-1 นะครับอ่ะเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงคุณบอลชูบีบอกว่าแมนยูโดนยังครับพี่ยังนะยัง 0-0 อยู่แรดฟอร์ดตัวเดียวเลยเฮ้ยแต่ผมว่าแรดฟอร์ดเล่นดีนะ
1: โอเค
0: โอเคปั่น
1: ป่วนดีเวลาขึ้นเกมทางด้านซ้าย
0: คุณเกียงศักดิ์บอกว่าอยากคิดเยอะแมนยูชนะ 2-1 ครับคุณปิยะบอกไทยลีกเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้แล้วนะครับแล้วก็พี่เอกเสียดายอลองโซ่ไหมครับผมว่าบอกกับผมมากผมเสียดายมาก
1: อ
0: ลองโซ่ผมอยากได้มากกว่าอิลาล่าอีกนะครับแต่ลิเวอร์พูลมันให้ในสิ่งที่อลองโซ่ต้องการไม่ได้นะครับ
1: อีซักเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมที่สมัยนิวคาสเซิลแล้วนะ
0: ใช่สองลูก
1: ยังไงล่ะไม่ขายฤดูกาลที่แล้วนี่โอ้โหหล
0: าย
1: คนไม่โอเคกักโปรมาดีดี
0: กักโปรมันเสียคนเพราะพ่อมันพ่อมันตามใจไงปีที่แล้วอ่ะ
1: เออ
0: พ่อมันสปอยแต่มาครั้งนี้เนี่ย มันอยู่กับครอบครัวใหม่มันก็ต้องทำตัวดีขึ้นจบเอเวอร์ตัน0ปีศาจแดง2โหดที่สุด
1: 0น่ะเล่นด้วยกันแบ่งแต้มกัน
0: พันทรีคุณอัธยาบอกว่าอะไรอ่ะทูกแพงแดงไว้ก่อนประมาณนี้นะครับ
1: แพงแดงไว้ก่อน
0: ผมฟังตั้งแต่17ตอนนี้39แล้วครับสปอร์ตเรดิโอโอ้โห
1: เนื้อน่าจะก่อนผมเข้ามานะผม20กว่าปี
0: 22ปีย
1: อด
0: ขอรายชื่อน่าจะเป็นคู่นอนเปล่ามายังจุน
1: มันต้อง3ทุ่มครึ
0: ่
1: ง
0: ยัง
1: ผมเอาต้องมาประมาณ3ทุ่ม15ตอนนี้พอมาเตะ4ทุ่มครึ่งถูกไหม
0: ใช่ตอนนี้พี่เอกพี่จุนยังภาคเก่าๆอยู่ไหมครับ
1: ภาคเก่าๆ
0: ยังภาคเก่าๆอยู่ที่เก่าอะไรอย่างนี้หรอขอรายชื่อบาเลนเซียกับบาซ่าด้วยอ๋อรายชื่อบาซ่าคุณจุนเช็คให้เขาหน่อยครึ่งหลังบูโน่กด1แรดฟอร์ดอีก2สวัสดีคุณเอกมาขาคุณจุนด้วยนะครับจากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ดีใจครับตอนนี้อยู่บุรีรัมย์ไทยเข้ารอบแล้วบาซ่าไหวไหมผมว่าก็ยังดูเหนือกว่านะ
1: เหนือกว่า
0: ว่าโอ้บาเลนเซียที่เมสซาย่าเหลือแค่ชื่อแล้วอ่ะไม่น่าจะต้านอยู่
1: มาเป็นลักษณะของการหนีตกชั้นมากกว่า
0: เฮ้ยไม่แน่นะวันนี้อาจจะเอเลียสจริงก็ได้นะ
1: เอ็นเลียสไม่ได้ลงเล่นนะก็11ตัวผู้เล่นของทางบาเลนเซียนะครับประตูก็เป็นทางสโตเล่ดิมิติเยฟสกี้นะครับแบ็กขวาปาโบมาเฟโอซ้ายก็เป็นทางเคซุสบาสเกต3เซนเตอร์เนี่ยมีทางอานาลมาติเนสนะครับมีมุกต้าดิยากาบี้แล้วก็เหมือนจะถอยไปเปรูไปเล่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ตรงกลางมีทางด้านของอาริยุดเดียงนะครับมีฟิลิปยูกรินเนชแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นดาวิดโอตาบีโอโตบีนะครับ
0: ครับ
1: ด้านบนคู่กองหน้าเนี่ยเป็นทางอานาดาจูมาจับคู่กับคาบิเกล่านะครับโซนบาร์เซโลน่าของฮันซี่ฟลิกประตูเป็นจอนกาเซียแบ็คขวาเอริกกาเซียนะครับซ้ายเป็นชาบีเอสปาคู่เซนเตอร์เปากูบาซี่กับทางเจราร์ดมาตินนะครับตรงกลางมีเปดรี่นะครับมีโรดี้ด้านบนทางขวาลามินยามาลซ้ายอันฮิกอร์ดอนตรงกลางเฟมินโลเปสแล้วก็หน้าเป้าเป็นราฟินญา
0: ครับผมดูทางเฟซบุ๊กนิดนึงนะฮะพี่สมรักทักทายมาสวัสดีน้องจุนน้องเอกวันนี้แมนยูแพ้แน่นอนครับมีขวัญใจเอลตันอย่างน้องจุนด้วยพี่พิเชษสวัสดีทักทายมาเชียร์แมนยูครับคุณปิริยาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เอกพี่เอกพิจุนด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบรรจงทักทายมาคุณนิรวิทย์ในแอปฟังไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมยังไม่ได้เช็คไม่แน่ใจนะครับ
1: ไอแอปเก่าหมายถึงว่าแอปเก่าเลย
0: เอ็มคอร์ดคอนเน็กหรอ
1: ของผมยังเป็นตัวนี้อยู่เลยว่ะพี่อันนี้ก็ฟังไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: อันนี้คือลบทิ้งไปเลย
0: ใช่ลบทิ้งเลยคุณนิพานบอกว่าท่านลองครับเสียวๆหน่อยประมาณนี้เอลตันเรียกราคาครับครึ่งหลังเดี๋ยวมาแน่นะครับพี่รักน้องเลิฟภาคมันมากจากคุณเสกสรร
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ตลาดไทยฝนตกครับจากพี่เอกพงศ
1: ์
0: วันนี้เห็นบางออกรายการช่อง9ด้วยฟังอยู่ในไร่ข้าวโพดครับโอ้สัญญาณเบามากอยู่เพชรบูรณ
1: ์
0: ประมาณนี
1: ้เฮ้ยเพชรบูรณ์รู้สึกเดี๋ยวเขาคอไม่มีคอนเสิร์ตนี่ใช่ไหมทั้งโรสทั้งพี่ๆโรโซทั้งพี่ๆนูโว
0: อ่ะเหร
1: ออยากไปเลย
0: อ่ะประมาณนี้ก่อนคุณจุน
1: ครับ
0: ตอนนี้20นาฬิกากับอีก59นาทีแล้วขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวบ้านนับพันคนเข้าคิวรับของแจกและอาหารงานทิ้งกระจาดประจำปีที่ลำปางที่บริเวณที่ตั้งของสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานถนนท่าคราวน้อยเขตเทศบาลนครลำปางมีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่9ประจำปี2569บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานรอรับอาหารจากโรงทานรวมถึงเข้าคิวรอรับของแจกฟรีโดยการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนทั้งชาวบ้านทั่วไปและผู้สูงอายุคนพิการทยอยเดินทางมารอเข้าคิวได้รับอาหารจากทางโรงทานและของแจกโดยมีประชาชนมาเข้าคิวก่อนเวลาไม่ต่ำกว่าพันคนส่งผลให้บริเวณด้านหน้าสถานที่จัดงานมีประชาชนมาเข้าแถวยาวเหยียดโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันจัดระเบียบแถวอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งจะได้รับการจัดคิวให้เข้ารับอาหารเป็นลำดับต้นๆเพื่อความสะดวกและปลอดภัยวอลเลย์บอลชายไทยเก็บชัยชนะแรกชนะกาตาร์ก่อนพบเกาหลีใต้จันนี้วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVC Men's Continental Championship ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกสาย C ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกาตาร์เกมนี้โค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น7คนแรกประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงศ์ธรชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงภักดีอนุชิตภักดีแก้วณภาเดชพินิจดีทูประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่านักตบหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เวลา15นาฬิกานักหัวจากโปแลนด์ชนะเช็กผ่าน16คนสุดท้ายเทนนิส US Openเทนนิส US Open รายการ Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ3อีก้าอีชอนแทกมือ8ของโลกอดีตแชมป์ปี2022จากโปแลนด์หวดเอาชนะมารีบุสโความือ26ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ3ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนอีกคู่โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐหวดเอาชนะคริสติน่าบุกซ่ามือ40ของโลกจากสเปน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบอีวาโยวิชมือ14ของรายการเพื่อนร่วมชาติที่ชนะอเล็กซานดราเอลาจากฟิลิปปินส์มาได้2ต่อ1เซตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซิรินะActive Radio.

0: ซ็อกเกอร์ลาฟรีพอร์ต
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เอาละครับกลับมากันที่สนามฮิวดิคินสันกันต่อนะครับเกมในครึ่งหลังเพิ่งออกสตาร์ทนะครับเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมพรีเมียร์ลีกคู่แรกในค่ำคืนนี้นะครับสกอร์ครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังแมนยูก็เปลี่ยนบุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับพี่เอกก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมา
2: ครับ แล้วก็ยังไม่มีสกอร์นะครับเกมนี้ลูกเดียวอาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยนะครับปีที่แล้วก็ลูกเดียวนะแมนยูบุกมาชนะ 1-0 นะครับ
1: คือทั้ง2นัดเนี่ยปีที่แล้วทั้งในบ้านแมนยูแล้วก็ในบ้านเอเวอร์ตันนะครับเฉือนกัน 1-0 ครึ่งแรกนี่โอกาสยิงตรงกรอบก็ฟังแล้ว1ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่แมนยูนี่ก็มีโอกาสได้ลุ้นจากจังหวะยิงชนคานแต่ตรงนี้แอมูโมล่ามาซัด 1-0 ครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากบ้านแอมูโม
2: นาที46กับอีก3วินาทีโอ้โหต้นเข้มครึ่งหลังเอาละครับแมนยูใส่สกอร์แรกแล้วนะครับทีมเยือนโอ้แล้วยิงมุมดีด้วยนะครับ
1: โอ้โห
2: แฟนทีมเยือนได้เฮก่อนครับแมนยู
1: โอ้โหสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งหลังนะครับ
2: บอลจากทางขวาเนี่ยโอ้เขาลากตัดมาคนเดียวแหวกผู้เล่นของเอเวอร์ตันมา 2-3 คนแล้วก็ยิงเลยครับโอ้นี่เขาใช้คำว่ายิงดื้อเลยครับแอมโบโม
1: โอ้โห
2: มิโคเลนโก้ประกบห่างครับโอ้แล้วได้ง้างแบบนั้นเนี่ยไม่เหลือครับ
1: ไม่มีใครเข้ามาขวางครับคือจังหวะมิโคเลนโก้พยายามจะตามไปแต่ไม่ทันนะครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้นี่ยิงฉลาดมากครับยิงในลักษณะปั่นไซโป้งด้วยซ้ายนะครับ
2: ครับ
1: ให้บอลมันเลี้ยวหนีมือทางพิกฟอร์ดเข้าเหลี่ยมเสาไกลไป
2: แล้วคับบี้เมนูนี้ได้แอสซิสต์ไปเลยนะครับคือเป็นการถ่ายบอลให้เอมโบโมริมเส้นน่ะแต่ว่าก็ต้องชมเอมโบโมนี่นะครับโอ้โหใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากตัดเข้ามาแล้วได้ยิงเลยนะครับเอาละครับแบบนี้มันแน่นอนฮะสกอร์เกิดขึ้นเร็วมากนะครับในช่วงต้นเกมครึ่งหลังเดี๋ยวซึมดิเราต้องสู้ต่อโอ้ครึ่งหลังเพิ่งเริ่มเอง
1: โอ้อะไรครับแมนยูขึ้นนำแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือให้กับเอเวอร์ตัน
2: โดนอีก
1: เมนูตวัดขึ้นหน้ามาครับคุณย่าโดนแย่งไปแต่สุดท้ายขายังไวครับกระดกมาให้กับลูกชอได้บรูโน่เฟนเดสทิ้งขึ้นหน้าไปจะให้กับแรชฟอร์ดแต่ว่าติดมอริโลครับดักไว้ได
2: ้เอ็มบูโมเกมที่แล้วที่ชนะอิปสวิช 5-2 ก็ยิงนะครับยิงประตูปิดท้ายประตูที่5
1: เอาละครับเมนูตัดบอลจากโลได้ตรงกลางสนามเมนูให้มาตรงนี้ไหลต่อมาแรชฟอร์ดแต่ทาคอฟสกี้ถึงก่อนครับดักไว้ได้ในกรอบเขตโทษ
2: ดูแรชฟอร์ดวันนี้ไม่ค่อยมีสปีดเท่าไหร่ครับดูเหนื่อย
1: เอาละครับเอลตันขึ้นเกมมาบ้างดิวส์บีฮอลบอลแรกสวยครับเอาบอลลงมาขึ้นทางซ้ายเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนิดมามันแรงไปหน่อยครับพุ่งมาแล้วแต่ไม่ถึงนะครับเบนนันจอห์นสันบอลผ่านหน้าป่าประตูออกข้างสนามไปครับ
2: เกมเปิดขึ้นแน่นอนนะครับดูครับบอลจากซ้ายโค้งเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นเลยครับรอดเสาสองเนี่ยไม่มีใครเติมอุ้ยลูกชอมีดึงแต่เช็คไหมเช็คไหมดึงแล้วปล่อย
1: ดึงแล้วปล่อยดึงนิดนึง
2: ไม่มีอะไรครับเป็นบอลทุ่มของแมนยูได้ความเก่านะลูกชอน
1: คือดึงให้มันเสียจังหวะนิดเดียวแล้วก็ปล่อยเลยนะครับ
2: คือถ้าเอลตันแบบทิ้งจังหวะดึงเลยก็ไม่แน่แต่ก็คงไม่คิดว่าลูกชอจะดึงนะครับ
1: นันเวทตัดบอลตรงกลางสนามมาครับให้ดูสบิลฮอลออกซ้ายมาทาริกจอร์ดมิโคเลนโกวิ่งทำทางขึ้นหน้าไปครับให้มามิโคเลนโกกวาดเข้ากลางแบบแม่แต่ว่าก็ลึกเข้ามือทางเซนเนอร์ลาเมนครับที่ดักอยู่เสาแรก
2: เกมฟุตบอลบุนเดสลีกาเนี่ยนาทีที่40นะครับมายเนี่ยนำฮัมบูร์กไปแล้วนะครับ1-0ส่วนฟุตบอลไทยยืนยันนะครับไทยลีกที่1อยุธยาชนะราชบุรี 2-1 นะครับแล้วก็บุรีรัมย์บุกไปชนะสุโขทัย 3-1 ที่2คู่สุดท้ายเมืองการก็บุกไปชนะสตูล 4-2 นะครับ
1: ครับ
2: อ่ะบอลไทยเคลียร์ส่วน U20 เนี่ยอิรักยังนำเรา 3-0 นะครับ
1: ครับผมท ำไมสีหน้าเขาดูเหมือนทีมไม่ได้นำครับไมเคิลคาริกดูเศร้าๆ
2: อาจจะขออีกสักลูก
1: ทำไมสีหน้าดูเศร้าจัง
2: นำลูกเดียวมันยังไม่ปลอดภัย
1: โอเคโอเคพาลิกจอร์ดครับเก็บบอลได้ปะทางซ้ายบาลีพลิกหนีมาสวยให้มาในกรอบเขตโทษมันแรงเกินครับมาไม่ทันแมนนั้นจอห์นสันบอลไปเข้ามือลาเมนส์หลีบออกบอลมาครับแมนยูและชอตให้คุณย่าขวาสุดทำทางไปแล้วนะครับให้เอ็มบูโมแต่ต้องแตะย้อนกลับหลังมาก่อนฝากออกซ้ายมาครับแมนยูมาคัดแลชฟอร์ดครับริมกรอบเขตโทษแลชฟอร์ดล็อกแล้วก็ล็อกทีนึงเข้าซ้ายหักเข้ากลางแต่ว่าไปฮาริสันอาร์มสตรองครับสกัดเอาไว้ได้ปล่อยเป็นบอลทุ่มครับทางยูริเทอร์มัน
2: พอได้ประตูขึ้นนำแล้วก็ดูผ่อนคลายเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกถอเขาใส่สนับแข้งไหมนะทำไมถุงเท้าลงต่ำ
1: ดีดมาตรงนี้ยังไม่ออกนะครับแหมผู้เล่นเอฟตันฟ้องว่าบอลน่าจะออก
2: นำหน้าก
1: ลายว่ามีธงครับ
2: บุนเดสลีก้าล่าสุดมายบุกไปนำฮัมบูร์ก 2-0 นะครับ
1: ทาคอฟสกี้โอ้โหเปิดจะให้บาลีด้านบนก็ลึกเกินแล้วครับ
2: เกาโชครึ่งหลังก็กลับมาลุยกันต่อแล้วนะครับก็ย้ำสกอร์อีกสักรอบหนึ่งครับโฟซิโรเน่นำเวเนเซีย 2-0 แล้วก็ปาม่าครับตามหลังมอนซ่าอยู่ 0-1
1: เมนูให้มาที่ลิตเทิลมันส์ครับทำชิงกันอยู่แมนยูในแดนของเอฟเวอร์ตันมาที่ลูกชอออกซ้ายมามากัดแลชฟอร์ดมาที่ทิลมันส์เข้ากลางมาครับเมนูโบโน่ย้อนกลับหลังไปก่อนที่ดาโลให้มาเอ็มบูโมพยายามจะพลิกหนีมิโครนโก้จังหวะนี้บอลหลุดออกข้างแล้ว
2: ให้ใคร
1: น่าจะให้เอฟเวอร์ตัน
2: เอฟเวอร์ตันได้ทุ่มเลยบอลของเอ็มโบโมที่จิ้มไปเนี่ยมิโครเลนโก้ไปเบียดครับเบียดแล้วให้มันออกข้าง
1: คือมิโครเลนโก้มองว่าตัวเขาน่าจะได้ฟาวล์ด้วยซ้ำนะครับเหมือนจะโดนดึงนิดนึงครับ
2: วันนี้ถ้าเก็บ3แต้มแมนยูเอง3นัดก็จะมี6แต้มนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นไปเกาะอยู่ในโซนบนนะครับกลางสัปดาห์แมนยูเดี๋ยวจะมีเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับทางด้านซาบาบากูเนี่ย
1: พิกฟอร์ดครับให้ใกล้ๆกับทาคอฟสกี้กาเนอร์กาเนอร์บอกโอ้ตรงกลางตันไม่มีใครมาต่อบอลเลยครับโล่งเลยครับมองหน้าขึ้นไปเนี่ยปาออกซ้ายมาครับทาริกจอร์ด
2: โอ้จอร์ดน้องพี่หายไปเลยไม่หวือหวาเลยน้องจอร์ดอ่ะ
1: ไม่เหมือนต้นเกมหาเลยครับพูดถึงไม่ได้ได้บอลมาแล้วจอร์ดจอร์ดให้เข้ามาตรงกลางดูซิฮอออกขวามาจอห์นสันเข้าซ้ายยิงไม่ได้ให้มาอาร์มสตรองยิงอัดเข้าไปติดบล็อกทางลูกชอครับสไลด์บล็อกไว้ได้ทันยังได้บอลชุ่มครับเอเวอร์ตันด้านขวาในแดนของแมนยู
2: เหมือนจะเร่งมากขึ้นแล้วนะครับเอเวอร์ตันตามลูกเดียวยังพอมีลุ้นนะครับ
1: ทาคอฟสกี้ให้อาร์มสตรองดูสบิฮอครับมาที่กาเนอร์ต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นนะครับเอฟตันตามหลังไปแล้วทาริจอร์ดพาดาโลโยกแล้วแหมดาโลไม่ยอมครับจิ้มทิ้งออกหลังไว้ได้ก่อนเอฟตันได้แต่มุมครับ
2: สปีดเร็วอยู่แล้วนะครับทาริจอร์ดกระชากแล้วพยายามจะลากตัดในครับแต่ดาโลยังไม่ผ่านอยู่20ไทยล่าสุดเนี่ยไล่อิรักมา 1-3 นะครับแต่ก็อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้คุณเอกคิมสกุลไปอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามา
1: โอ้ช่วงหลังติดเที่ยวด้วย
2: ติดเที่ยวแล้วติดหญิงก็พาหญิงไปเที่ยว
1: พาเมียอ๋อเมียหลวงเหรอ
2: เมียน้อยช่วงหน้าเอคิมกับอูเล็กนะครับ
1: ครับแต่มุมด้านซ้ายเอฟตันเปิดโค้งมาลูกนี้เอมูโม่มุงสกัดขึ้นมาได้เอฟตันเก็บได้ครับที่ดูสบีฮอเปิดหนุนเข้าไปในกรอบเขตโทษใหม่ทาคอฟสกี้มงตั้งเข้ามาตรงกลางชิงจังหวะมงกันอยู่เอฟตันเป็นแมนยูมงสกัดทิ้งออกมาแล้วเก็บได้ครับแมนยูจะสวนกลับแลชฟอร์ดให้มาแม่คุณย่าปล่อยนึกว่ามีเพื่อนซ้ายสุดจะเติมมาปรากฏไม่มีครับ
2: ไหลมานึกว่าจะได้สวนกลับนะครับโอ้มันกักกันนะครับนะกระจายออกตรงกลางครับแม่เสียของเลยลูกนี้แมนยู
1: คุณย่าหันไปนี่เวิ้งว้างเลยครับทางซ้ายเมื่อกู
2: ้ก็คงคิดว่าเชลมันจะตามมาทันนะเอลตันตัวพอจะมีตัวเปลี่ยนเกมบ้างไหมเน
1: ี่
2: ย
1: จุนจักกิลิชไงครับพี
2: ่มีแจ็คกิลิชนะเอาไทเลอร์ดิปปิ้งไงตัว
1: โอ้โหดิปปิ้งก็อ่ะ
2: เฮ้ยทำไมเขาปล่อยเบโต้อะ
1: ก็ตอนแรกเขาจะเอากองหน้าเพิ่มเข้ามาไงจะไปเอาเอฟลอรินบาโลกุนมาไงแต่สุดท้ายบาโลกุนงอน
2: เรียบร้อยเลย
1: เลยไม่เสร็จเลยอ่าแล้วครับเอลตันให้มาตรงนี้เอ้าได้บอลมาจอห์นสันยิงแล้วข้ามคานครับโอ้โหน่าจะมีแฉลบ
2: โอ้ยจังหวะยิงของไปเล่นจอห์นสันเหมือนจะลื่นด้วยนะครับโอ้แล้วแมนยูช่องในเบลเลอร์เลยครับลิซาโดไม่ทันแล้วนะครับเล่นจอห์นสันยิงลูกชอเข้ามาบีบเดี๋ยวดูจากมุมนี้ว่ามีแฉลบลิซาโดหรือเปล่า
1: โอ
2: ้ยแฉลบนะแข้งลิซาโดครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยวิถีบอลตรงกรอบนะครับแล้วไม่อาจจะต้องออกแรงเซฟแต่มุมฮะดูสปิริฮอล
1: ดันขวาครับเท้าซ้ายของดูสปิริฮอลครับโค้งก็หาประตูเปิดมาลูกนี้มงแล้วบอลคุกคลิกยูเอฟตันเก็บได้นะกรอบเขตโทษกาเนอร์ออกขวามาดูสปิริฮอลเปิดเข้าไปใหม่เอฟตันยังได้บอลอยู่เอ้าแม่แต่คืนหลังสั้นเกินแมนยูตัดบอลมาได้ได้สวนกลับคุณย่าคุณย่าดึงจังหวะรอเพื่อนขวาซ้ายให้ทางขวาเอบูโมวิ่งหน้าตั้งมันเลยแต่ว่ายังกวาดไว้ได้ก่อนครับจังหวะนี้ของเอเวอร์ตันเป็นทาริกจอร์ดนะคร
2: ับ ยังดีที่เป็นทาริกจอร์ดนะครับยังเร็วอยู่ครับแอบภาพเป็นอะไรวันนี
1: ้สัญญาณไม
2: ่เบอร์หลายรอบเลยนะ
1: ฝนตกปะ
2: อาจจะมีส่วนนะ
1: คือบางทีเนี่ยเราพาไปเราเห็นเป็นสีแดงวิ่งไปแต่เราไม่เห็นแม้กระทั่งเบอร์ว่าเบอร์อะไร
2: เหมือนเราดูทีวีเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้20ปีที่แล้วยังชัดกว่าเลยพี่อันนี้เหมือนดูแล้วมันมีโมเสก
2: อ่ะใช
1: ่หนังอะไรครับมีโมเสก
2: หนังโป๊เฮ้ยมีคนขออะไรชื่อบาร์ซ่ามาคุณหยุดอัพไปแล้วเน
1: า
2: ะอ
1: ัพไปแล้วอัพไปแล้วเอาแต่เอฟตันลุยขึ้นมาจอห์นสันดึงจังหวะรอบารี่แต่โอ้โหโดนลุม3ลุม4สุดท้ายไม่ได้จ่ายใครครับโดนแซะเสียการคลองบอลไปง่ายๆเลยครับบอลไปเข้ามือลาเมน
2: จะยิงก็ไม่ยิงจะจ่ายก็ไม่จ่ายเลี้ยงไปเสียของอีกแล้วครับแล้วสวนกลับน่ากลัวเลยนะครับเนี่ยลุยมาคนเดียวครับขวาเนี่ยมีแต่ไม่ให้ครับพอลากตัดนายมาจะให้ทีเพื่อนก็ตามไม่ทันคิดเจ็บไปหน่อยบุนเดสลีกาพักครึ่งนะครับมายบุกไปนำฮัมบูร์ก 2-0 นะครับบาร์ซ่าออกสตาร์ทแล้วบาเลนเซียกับบาร์ซ่ายัง0-0นะเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ผมอัปเดตให้นะครับ
1: ทริจอร์ดให้มาบาลีนะกรอบโทษล็อกเข้าซ้ายลุยต่อมาซัดโอ้โหลูกชอแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เบาไปเข้ามือลำเบนครับดูสปิฮอโอ้โหต้องบอกว่าสำคัญเลยครับการบล็อกของลูกชอครับโอ้นี่อย่างกับจอร์ดเวอาร์ครับโอ้โหเทนโนบาลีเป็นไง
2: ดาบสองยิงไงไม่ดี
1: โอ้โหแต่ว่าจังหวะแรกนี่ต้องชมทางลูกชอเป็นอย่างมากครับมาบล็อกไม่ได้ทัน
2: เริ่มมีโอกาสขึ้นเรื่อยๆละสตาร์บูกนำทัวร์เป็น 3-1 แล้วนะครับบอลลีกเกิงฝรั่งเศสเห็นมีถามเอเดวิซี่ฮอลแลนด์มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
1: ครับหนูแจ็คมาวอร์มอยู่ที่ข้างสนามแล้วครับแจ็คกิลิช
2: บอลฮอลแลนด์เอเดวิซี่ล่าสุดเนี่ยฮิเลนวีนตามหลังอักมา 2-3 แล้วก็เทโอสตาร์ตามหลังคัมบู 1-2 นะครับ
1: ครับ
2: เทโอสตาร์เหลือผู้เล่น10คน
1: อ แต่เอฟเวอร์ตันก็ช่วง 4-5 นาทีที่ผ่านมารูปเกมดูดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้หวาดเสียวเข้าไปในกรอบเขตโทษของแมนยูครับ
2: เอาไปจับบอลพลาดโอ้พิกฟอร์ดออกบอลให้เพื่อนแมนยูได้ทุ่มเลยครับ
1: เอางัดกันอยู่กับอาร์มสตรองครับทิลมานส์บอลมาอยู่ที่บรูโน่แฟนเดส1ชั่วโมงผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับที่ฮิวดิกินสันแมนยูนำ 1-0 นะครับประตูจากบราดเอ็มบูโมครับในช่วงต้นครึ่งหลัง
2: โชโชล่าสุดเนี่ยปาม่าตีเสมอมอนซ่า 1-1 นะครับคุณจุนเท่าไรอัพเกมนอนมาได้จัดเลยนะ
1: ได้ได้ได้ผมหาให้อยู่แป๊บนึงไม่แน่ใจว่าอัปเดตมาเข้าทาง BBC อย่าง
2: ก็คู่นี้ก็น่าจะแบเบอร์แล้ว
1: เฮ้ยใจเย็นนำแค่ประตูเดียวอาร์เซนอลประตูเป็นดาวิดลาย่านะครับแบ็คขวาเบนไวท์นะครับซ้ายเป็นคาราฟิโอลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอลซิคอนซ่ากับกาเบรียลมาร์กาเยสนะครับตรงกลางมีเดคแคลไลส์มีทาริสเกลลี่แล้วก็นอกจากอาจจะดูตรงนี้ก่อนแมนยูลุยเข้ามาแลสฟอร์ดแล้วให้คืนกลับมาเอาหูตะวันจังหวะจะยิงโดนแย่ไว้ได้ก่อนไม่ได้จบครับโอ้โหแมนยูไม่ได้สองศูนย
2: ์คุณย่าแล้วครับน่าอู้แลสฟอร์ดลุยไปดีแล้วครับแต่เดี๋ยวจะมีเช็คอะไรหรือเปล่าครับคุณย่าเนี่ยโดนชนโดนสัมผัสหรือว่าโดนเสียบไหมแต่ล้มเลยในกรอบเขตโทษนั้นล้มแน่ครับบอลจากชอครับให้ด็อกเตอร์แลสลุยเข้ามาเนี่ยแหวกคนเดียวมาในกรอบเขตโทษหนีการ์เนอร์หนีทาคอฟสกี้ควายมาลูกนี้หูวิทาคอฟสกี้เข้าด้านหลังถ้าไม่ฝ่าลูกนี้ก็เข้าที่บอลนะครับ
1: โอ้โดนบอลโดนบอล
2: โอ้เสียบโคตรแม่นเลยเฉียดตรงกลางระหว่างขา
1: แหวก
2: ข้างเลย
1: แหวกหว่างขาโอ้โหแล้วโดนที่บอล
2: ไปนี่มันขาโหดทาคอฟสกี
1: ้แย่มาทันพอดีนะฮะ
2: โชคดีไปถือว่าเซฟเซฟทีมนะครับทาคอฟสกี้
1: อ่ะกลับมาที่อาร์เซนอลอีกครั้งนะครับตรงกลางมีเดคลายส์กับทางลูสเกลลี่นะครับด้านบนทางขวาบุยโกซาก้าซ้ายเป็นทางด้านของคริสตอสโซลิสตรงกลางโอเดการ์แล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวสนะครับ
2: ครับผม
1: ส่วนเชลซีแป๊บหนึ่ง
2: บอลยู20ไทยจบแล้วนะครับอิรักชนะเรา 3-1 แล้วก็ฮอลแลนด์ล่าสุดเนี่ยจบเพิ่มเติมนะครับอักมาบุกไปชนะฮีเลนวิน 3-2 นะครับ
1: ครับเชลซีประตูเป็นเอมิลิโน่มาติเนสนะครับนอกนั้นก็มีชมปงนะครับมีทางเวสลีย์ฟอฟันนาแม็กซ์ซองลาคัวนะครับแล้วก็ขยับมานะครับจะมีเนโต้วิงแบ็กด้านขวาซ้ายจูเลฮาโต้ตรงกลางมีลิสเจมกับตันทีมกับทางด้านของลาเวียนะด้านบนมีโคพาเมอร์มอร์แกนโรเจอร์หน้าเป้าเป็นจัวเปโดครับ
2: ครับผม
1: ดูจากไลน์อัพเปลี่ยนใจไหม
2: ยังชอบอาร์เซนอลอยู
1: ่ใจเดียวกันผมมองว่าอาร์เซนอลอย่างแย่เสมอนะผมใช้คำนี้นะผมรู้สึกว่า
2: อาร์เซนอลโอ้โหดีทุกตำแหน่ง
1: เออแข็งแกร่งอะในขณะที่เชลซีเกมลุกดีก็จริงแต่ผมไม่ยังไม่ไว้ใจเกมรับ
2: เกมที่ชนะไบรตันพากับพี่อู๋อยู่เกมรับยังมีปัญหาโดยเฉพาะเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งขวา
1: ดูเสียหน้า
2: ฟาวครับเอลตันเสียใบเหลืองด้วยครับโล
1: ไปดึงแลชฟอร์ดนะครับ
2: สวัสดีครับพี่จุนพี่เอกตามเทลสตาร์ให้หน่อยนะครับแต่คุณอะไรเนี่ยคุณพงษ์นะครับคุณตุ๊กปันกลางสวัสดีด้วยนะครับทักทายเรามาครูต้นเทนนิสวันนี้แมนยูจะเคี้ยวทอฟฟี่3เม็ดครับ
1: โอ้โหนับ
2: 1แล้วนับ1แล้วถ้ามาอีก2ขอบูโน่กับคุณย่าก็ใส่ไว้ในเกมมาซ่านับ1แล้วเหมือนกันนะครับบุกไปนำบาเลนเซีย 1-0 ครับโอ้โห
1: อย่าเมาครับ
2: อย่าเมาอย่าเมา
1: แมนยูเปิดฟรีคิกก็ไปสุดท้ายบอลโดนสกัดออกมาเข้าทางบรูโน่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงโด่งออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นครับ
2: ครับ
1: แ
2: จ็คเกดิส
1: ตัวเปลี่ยนเกมมาแล้ว
2: ช่วงป
1: ี
2: พาเดย
1: ์
2: อย่าเมามาเล่นไออาเซียนคัพให้เราวะ
1: เขาไม่ได้เกิดที่ไทยอ่ะเขาไม่ได้มีเชื้อสายไทยครับ
2: แต่เมื่อวานนี่ลูกโซ่4-3นะเอวแบกพลิกชนะนะ
1: ตัวสำรองนะ แต่แมนยูขอกันมาในกรอบเขตโทษดาโลโดนสกัดไว้ได้ก่อนวิ่งมายิงหูยด้วยซ้ายทีละมันแต่ว่าฉลับทาคอฟสกี้ออกหลังครับไม่ติดบล็อกทาคอฟสกี้น่ากลัวนะครับจังหวะนี้เนี่ยวิถีบอลเข้าตรงกรอบด้วย
2: มีถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่ปิซ่าปิซ่า A หรือ B อ่ะ
1: B
2: เกมอ๋อปิซ่าไปเยือนจูเวสซาเบียเหมือนมันหยุดอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรนะ
1: เดี๋ยวช่วยเช็คให้เดี๋ยวป้
2: าแล้วถ้าบอลจะรีถามจุนได้เลยนะ
1: ถามป๋าดีกว
2: ่
1: า
2: บอลอิตาลีบอลตุรกีจุนก็สายลึกอยู่แล้ว
1: แมนยูเตะมุมทางด้านซ้ายบรูโน่เปิดเลียดมาตรงหัวกะโหลกจับแล้วก็กลับตัวยิงไม่ตรงกรอบครับทางด้านลุคชอ
2: ตัวแกมนัดหน้าของทั้งคู่นะครับเอเวอร์ตันเกมนัดต่อไปในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะบุกไปเยือนจะบุกไปเยือนสเปอร์นะส่วนแมนยูจะเล่นในบ้านเจอซิตี้ครับ
1: เอาวันนั้นจอห์นสันออกนะครับเอาแจ็คกิลิชลงมาก็น่าจะสลับทางทริจอร์ดไปยืนทางขวานะครับแบบนี้
2: บุรีรัมย์ 3-1 ใช่ไหมจบ 3-1 นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งอุ้ยบาซ่าเหมือนจะมา2นะคุณจุนไม่โหดจังวะ
1: บ้าบอจริงรีบไปไหน
2: บุรีรัมย์ชนะ 3-1 นะครับ
1: ครับ
2: เออว่าบาซ่าเดี๋ยวนะเหมือนจะ2นะ
1: เอฟตันลุยขึ้นมาครับมิโคเลนโก้ครับลงมาได้บอลแล้วแจ็คกิลิชให้มามิโคเลนโก้สุดเส้นหลังด้านซ้ายตากโดงเข้ากลางมาลิซานโดมาร์ติเนสลงสกัดออกหลังไปก่อน
2: โหนี่บาซ่า 2-0 ยาเมายิง2ลูกนะนาทีที่6นาทีที่9เหมือนซักเลย
1: รีบจุง
2: อย่าบอกนะว่าจบ 2-0 แล้วเฟมินแอสซิสต์2ลูกเลยนะครับเฮ้ยนี่โมเดลเดียวกับลิเวอร์พูลนะกักโป2แอสซิสต์โอ้บาซ่าโหดแท
1: ้เอเวอร์ตันเตะมุมทางฝั่งซ้ายเล่นสั้นมากิลิชให้ซ้ายตวัดยิงแต่ว่าก็เบาเลยครับซ้ายของดูซิพอเข้าซองของแลมเมนส์ครับได้ยิงตรงบริเวณหัวกะโหลก
2: บอลจากกิลิชไหลมาโอ้โหยืนคนเดียวโล่งๆยิงไม่ดีนะครับดูซูลิฮอเข้าเหลี่ยมซ้ายอ่ะลูกนี้ไม่มีใครบังด้วยครับ
1: ยิงอย่างกับ
2: ส่งคืนถ้าเป็นนอกรอบที่เป็นไรนี่เราด่านะ
1: เอาเลยครับเอฟตันได้บอลอีกครั้งหนึ่งบาเล่เล่นกับทาคอฟสกี้จอร์ดมาทางขวาแล้วครับจอร์ดม้วนหนีมาอาร์มสตรองจะให้บาเล่ไม่ได้ครับโดนสกัดไว้ได้ก่อนบรูโน่เล่นกับแลชฟอร์ดครับวางยาวแบบคอตแบกเลยครับคว้าเปิดขึ้นมาทางขวาให้กับทางเอบูโมเจอ2ด่านต้องกลับมาที่ดาโลก่อนแฮร์รี่มักควายย้อนกลับหลังไปก่อนครับ
2: แมนยูนี้ยังไม่เปลี่ยนสำรองเลยนะครับผ่านมา68นาที
1: คือเขาบอกว่าเกมชูเวสตาเบียกับปิซ่าเนี่ยเกมต้องหยุดชั่วคราวเพราะว่าทาโบฮินอฟนะครับดาวเตะของพิซซ่าล้มลงที่สนามนะต้องมีการปฐมพยาบาลเรียกรถพยาบาลมานะครับ
2: โอ้ยแสดงว่าเป็นเคสหนักเลย
1: แ
2: ล้วหยุดไปมั้ย
1: จะต้องรอดูก่อน
2: มันศีรษะด้วยนะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า
2: คือถ้าหยุดแบบนี้ผมว่าน่าจะหนักแต่ถ้าเจ็บธรรมดามันก็เปลี่ยนออกหรือว่าปฐมพยาบาลมันก็น่าจะหาย
1: เหมือนจะกลับมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะขอดูแป๊บนึงว่าเกมแต่แมนยูเปลี่ยน2คนครับ
2: โอ้โหแพทริกดอกูกับอีกคนหนึ่งเชสโก้น
1: ะใช่ๆๆเชสโก้นี่ยิงให้แมนยูชนะในฤดูกาลที่แล้วที่3แห่งนี้เนี่ยแหละครับ
2: ครับดร.ลาสครับโดนถอดออกมีโชว์พริ้วหลายจังหวะเหมือนกันนะครับรัดฟอร์ดจังหวะลุยเข้ามาในกรอบไปโทษเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคุณย่านะครับอู้เดี๋ยวนะครับมีท่านผู้ฟังส่งมาบาซ่าเหมือนจะโดนหนึ่งกับลูกที่สองเหมือนจะเช็ค VR อยู่นะครับใครมีข้อมูลไงส่งมาบอกหน่อยเหมือนจะโดนดึงครับขอบคุณมากๆนะแต่คุณนโมเลเวอร์นะครับเพราะว่าบางทีของเรานี่ก็ดูหลายจอนะครับ ก็ย้ำนะครับบาร์ซ่ายังบุกไปนำบาเลนเซีย 1-0 นะครับ
1: เปิดไปของเอฟเวอร์ตันครับในกรอบไปโทษบอลโด่งอยู่แล้วสุดท้ายไม่มีอะไรครับไปเข้ามือทางแล้วไม่รับสบาย
2: แมนยูต้องระวังนะครับลูกตั้งเตะของ

0: เอลตันเนี่ยมีทีเด็ดเรื่อยๆนะครับ
1: เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นภาวะการขาดน้ำของทางบูฮินอฟนะที่มีรายงานมาทำให้เกมมันหยุดนะครับ เพราะว่าตัวนักเตะมันเป็นลมลงไปเหลือ20นาที
0: นะอย่าเหมือนปีที่แล้วนะฮะปกติเวลาแมนยูเจลตันเนี่ยแบบมันน่าสนุกกว่านี้นะ
1: นี่ก็สนุกอย
0: ู่ลูกเดียว
1: ถ้าตีเสมอได้จะสนุกกว่านี
0: ้เฮ้ยก็ดีแล้วท้ายเกมของสักลูก
1: แบบอยู่บอกมึงสนุกของมึงเป็นคนเดียวจนว่าไม่สนุกด้วย
0: คอนแลนด์เทลสตาร์ตีเสมอคัมบูเป็น 2-2 นะครับ
1: ครับ
0: เวเนเซียก็ตีไข่แตกโฟซิลเน่มา 1-2 ครับบอลเกาโชนโหลูกที่2มาซ่าขึ้นมาว่าเป็นลูกล้ำหน้านะก็เลยโดนยึดคืนโอ้ถ้าเกมแรกไม่พลิกไปแพ้เฮาซิตี้เนี่ยนะแมนยูอ่ะรอเลยนะอาจจะติดประมาทอ่ะ
1: ถ้าผมเป็นแฟนแมนยูผงาดกว่านี้อีกอ่ะ
0: เฮ้ยแต่ว่า
1: เฮาซิตี
0: ้ว่า3 นัดไม่เสียประตูแล้วก็เก็บ
1: มันก็เป็นการบ่งบอกว่าพวกเขามาดีนะ
0: ใช
1: ่ๆส่วนเอฟตันบอลอยู่ที่เทโนบาลีครับย้อนกลับมาก่อนการ์เนอร์มิโคเลนโกให้สายสุดมาครับกิลิชดวลกับดาโลเอ็มบูโมมาช่วยด้วยแม่จังหวะบอลห่างเท้าไปนิดนึงแต่ว่าก็เตะอัดทางด้านในบูโมเอาเป็นบอลทุ่มได้ครับเอฟตัน
0: เทลสตาร์ยิงตีเสมอแล้วก็จบเลยนะครับ 2-2
1: นันเบดให้ขึ้นไปติดแม็กไกวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปยังเป็นบอลทุ่มของเอฟตันมิโคเรนโกจะเป็นคนทุ่มครับทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเคโทษมงสกัดมายิงสวนแต่ว่าโดนสกัดไม่ได้อีกแล้วมาอัมสตรองยิงก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแป๊กออกหลังไป
0: โอ้บอลจังหวะ2นี่น่ากลัวครับทางหน้าเดลตันดูซูรี่ห่อแล้วเมื่อสักครู่ทุ่มยัดมานะครับจังหวะมงเคลียร์ของแม็กไกวร์ซัดลูกนี้โอ้ยังดีที่ลิซันโดยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมงทิ้งเข้าไป
1: คุณแมนนี่นี่บอกว่าแอปใหม่เอ็มคอร์ดที่ทางรายการบอกให้เข้าสามารถเข้าได้และรับฟังได้ปกติแต่ตัวเก่าไม่สามารถฟังได้ขอบคุณมาก
0: คุณจุนลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์มา
1: เฮดเดนแท็กนี่ครับหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวใหม่ที่ดึงมาจากมิดเดิลสเบิร์ดก็เดี๋ยวจะถูกส่งลงสนามมานะครับเอ้าคืนหลังไม่ดีการ์เนอร์บอลมาเข้าทางเอ็มบูโมเอ็มบูโมในกรอบเขตโทษตัดเข้าซ้ายยิงคราวนี้บล็อกทันครับดันเวทความผิดพลาดในการให้บอลของการ์เนอร์เกือบโดนลงโทษ 2-0 ครับ
0: จะต้องการประตูที่2นะครับแมนยูถ้าได้ 2-0 กับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะแทบจะการันตี3แต้มเลยนะครับเหลือไม่ถึง20นาทีแล้ว
1: ลูกชอ

0: ปิดขึ้นหน้ามาครับจะให้เชสโก้แต่ว่าติดศีรษะของแบนเวตก่อนจังหวะนี้เรียกฟาวได้ครับการ์เนอร์บรูโน่ไม่เห็นด้วยครับ
1: เดินหนีเดินหนีไม่ต้องโวยเปลี่ยนสำรองครับของเอเวอร์ตันก็ตามหลังอยู่ไม่มีทางเลื่อนครับเป็นโควต้าที่2ครับ
0: นักเตะยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนชิพนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเฮเดนฮักนี่ลงมาเล่นแทนทางด้านของมาริโรครับ
1: ครับก็ช่วง2ปีหลังก็เป็นตัวหลักให้โบโล่นัดปีที่แล้วเล่นให้โบโล่ในแชมเปี้ยนชิพ39 นัด 5 ประตู 7 แอสซิสต์นะครับ
0: ก็แบบนี้การเนอร์น่าจะไปเล่นแบ็คขวาแหละครับ

0: ลูกทีมตามหลังอยู่เอบตันก่อนหน้านี้ก็เปิดหัวในชนะพาเลต 2-0 นะครับแล้วก็บุกไปชนะเพรสซัน 4-0 ในฟุตบอลคาราบาวครับนัดล่าสุดก็เสมอบอลหมัด 1-1
1: เมดและนายส์ครับกำลังจะได้ประเดิม3กับเอฟเวอร์ตันครับกล่องจับไปที่อังกัสคูเนียครับซีโองทางเอฟเวอร์ตันก็โดนวิจารณ์เรื่องของตลาดนักเตะพอสมควรครับคราวนี้ยิงโดยเฉพาะแหมไม่มีกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมนะครับกับการปล่อยเบโต้ออกไป
0: ปฐมพยาบาลแล้วก็ลุกขึ้นมาลุยต่อได้นะครับเจมส์การ์เนอร์ปั้นดีๆขายเป็นร้อยได้นะ
1: การ์เนอร์เหรอ
0: เอ็นเลียสก็เป็นร้อยนะผมว่า 70-80 ต้องมีอันนี้นี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ทีมใหญ่ก็เล็งๆอยู่นะครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็เจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับ
0: มาเล่นได้สวมเสื้อหมายเลข2นะครับ
1: จากลียงครับอดีตเด็กอาร์ซนอล
0: ที่ครึ่งหลังเนี่ยจะต้องทดเจ็บหลายนาทีอยู่นะครับเนี่ย
1: เปิดยาวขึ้นไปครับพิกฟอร์ดติดศีรษะของแม็กควายแฮกนี่เก็บบอลได้ให้แบรนด์เวทตะวันขึ้นมาทางซ้ายมีนักเตะแมนยูเจ็บตรงวงกลมกลางสนามแต่เอเวอร์ตันก็ไม่ได้หยุดครับกิริชกิริชลุยมาในกรอบเขตโทษกิริชจะโยงหนีไม่ผ่านดาโลครับดักเยี่ยมครับดาโลแต่เปิดขึ้นไปก็ไปเข้าทางผู้เล่นเอเวอร์ตัน
0: พยายามจะเร่งเกมเยอะไปหน่อยนะครับปู่แล้วบรูโน่กลุ่มไปที่ข้อเท้าขวายังนอนอยู่วงกลมกลางสนามนะครับเราผู้เล่นเอเวอร์ตันไม่เตะทิ้งให้ด้วยคือเจ็บขาเนี่ยผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อนะครับแต่ถ้าเจ็บศีรษะต้องหยุดเอลตันไม่สนนะลุยต่ออ
1: าร์มสตรองให้ดูสปีฮอลกิลิชกิลิชให้มาแฮกนี่ดูสปีฮอลออกซ้ายไปทีครับเอลตันที่กิลิชให้มาในกรอบโทษแฮกนี่จะเปิดเข้าตรงกลางเมนูสไลด์บล็อกเอาไว้ได้ทันครับ
0: บอลเกาโชเนี่ยเวเนเซียตีเสมอฟอร์ซิโนเน่2-2นะครับแหมบูโน่บอกผู้สินดูที่ข้อเท้าฮะแหมโอ้ยถุงเท้าขาดนี่เลือดซิบๆเลยครับโดนใครครับแป้ถึงว่านอนกุมข้อเท้าขวาอยู่ครับโอ้มีเลือดครับบรูโน่ทีมแพทย์ต้องมาปฐมพยาบาลนะโอ้จังหวะยกเท้าสูงของทาคอฟสกี้ครับเหยียบไปที่ข้อเท้าโอ้จริงๆถ้าผู้ตัดสินเห็นมุมนี้เหลืองได้เลยนะครับเนี่ยเข้าบอลหนักเลยครับบุนเดสซีก้าล่าสุดมายบุกไปนำฮัมบวกเป็น 3-0 นะครับนะให้ดูภาพช้าจังหวะขึ้นนำ 1-0 หูง่ายไปจุนนะโอ้แหวกไปดื้อ 3-4 คนน่ะแล้วนี่แล้วจังหวะปั่นด้วยอีซายเนี่ยสวยด้วยนะครับเอ็มโบโมแมนยูหวานเจี๊ยบใครนำแมนยูนำ 1-0 นะครับทำไมเดี๋ยวนี้แมนยูไม่ค่อยเล่นสูตรไดมอนด์ 4-4-2 กันเลยครับ
1: คือผมว่าบางทีมันก็แล้วแต่แท็กติกของตัวกุนซือหรือแม้กระทั่งนักเตะที่มีด้วยนะ
0: ใช่ระบบ 4-4-2 เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยมีทีมไหนใช้เมื่อก่อนเนี่ยแบบโอ้ 4-4-2 เยอะเลยอ่ะโอ้ได้แผลเลยนะครับบรูโน่ก็ปุ่มสตาร์ทนะเจาะไปที่ข้อเท้าครับ
1: เอาละครับจังหวะนี้ดูซิฮอให้ออกซ้าย

0: ไปกิลิชกิลิชจังหวะโยกนี่ดาโลโดนดึงแล้วก็ได้ฟาวแล้วดาโลโดนเหลืองด้วยครับ
1: ครับอ่ะบาร์ซ่าเฟมินยิงให้บาร์ซ่านำ 2-0 เดี๋ยวรอก่อนเผื่อมันจะมีเช็คอะไรอีกแต่เบื้องต้นเนี่ยสกอร์ขึ้นมาว่าบาร์ซ่านำ 2-0 นะครับเอฟจะเอาก็ต้องลูกตั้งเตะนี่แหละ
0: เอาละครับได้ลุ้นฟรีคิกครับริมเส้นด้านซ้ายสำหรับเอเวอร์ตัน
1: จะเล่นสูตรไหนครับ1 2 3 4 5คนครับผู้เล่นเอเวอร์ตันอยู่ในกรอบ18หลายืนนอกกรอบอีก2จุดฟรีคิกอีก2ยืนคุมเชิงอีก1
0: เปิดโด่งมาลูกนี้มงเสริมมายังชกมาได้ครับลาเมนลูกมงของทางแบนเวตเอเวอร์ตันยังเก็บได้ทางขวาเมลานายให้มาอาร์มสตรองแฮกนี่เฮเดนแฮกนี่ออกมาที่เมลานายอาร์มสตรองมิโคเลนโก้เข้าซ้ายเปิดให้ใครออกหลังไปแบบทุกคนงงฮะ
1: เอลตันไม่ต้องคิดเยอะเลยไอ้จังหวะไหลทะลุช่องเนี่ยมันไม่รู้กันครับเปิดเข้าไปลุ้นเนี่ยได้ลุ้นกว่านะครับบูจังหวะก่อนนะในเบนเวตบนเช็ดมาโอ้โหแบร์รี่เข้าไม่ถึงครับแต่ลัมเมนก็เอาชัวร์นะคือชกทิ้งมาเลยมาซ่าน่าจะยืนยัน 2-0 นะคุณชุน
0: ครับ
1: 25นาทีครับบุกไปนำบาเลนเซีย 2-0 นะ
0: ครับแฮกนี่เฮเดนแฮกนี่ให้ไปเอ้าบอลก็เด้งมาเขาอีกครั้งหนึ่งออกขวามาจอร์ดเข้าขวายิงเสาแรกเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับไทยลีกจอร์ดนาทีที่83
1: โอ้โหเอาจนได้ครับความพยายามเล่นเกมอยู่ช่วงหนึ่งของเอเวอร์ตันโอ้ยิงเสร็จมาดีใจมุมทงกับเพื่อนๆครับ
0: โอ้โหยิงเสยเพดานเสาแรกนะครับ
1: เดอะแม่นเซ็งเลยครับจะดูจากเมื่อสักครู่นี้ยิงแรงมากครับ
0: เต็มข้อ
1: จอร์ดเวียไทลิกจอร์ดเวียดูจังหวะแรกอ่ะแมนยูเคลียร์มาเข้าทางจอร์ดจับปุ๊บซัดโอ้โห
0: โอ้เป็นไง
1: บอลพุ่งอย่างกับจรวดแฮกนี่ครับนี่คือตัวทีเด็ดวิสันโดเนี่ยเคลียร์มาเข้าทางแฮกนี่อีกทีนึงแล้วจอร์ดซัดลูกนี้โอ้โหปัดยังไงครับยังไงก็ปัดไม่ออกครับไทลิกจอร์ดเวอาร์ครับอ้าวซัดแล้ว 1-1 ครับ
0: พี่เขินโอ้โหประตูแรกของเขากับเอเวอร์ตันเลยครับนี่ก็เซ็นคาร์ดมาจากเชลซีนะครับยืมมาฤดูกาลที่แล้ว
1: บอลทรงมันดีตั้งแต่เกมที่แล้วที่เล่นกับบอลหมัดนะ
0: โอ้หล่อเลยครับ
1: เฮ้ยทำไมอาการคุณดูแบบตื่นเต้น
0: ดีดา
1: เฮ้ยมันต้องแบบนี้ มันต้องแบบนี้มันต้องมีแอคชั่นแบบนี
0: ้แต่เอาจริงนะพอแก่ไปอ่ะในความรู้สึกผมนะไม่ค่อยอะไรกับผลบอลขนาดนั้นขอแค่ไม่แย
1: ่
0: ไม่แย่ถึงขั้นว่าโอ้โหใช่ว่าไงไม่หลวยท่อจนเกินไปอ
1: ่
0: ะผมยังแบบเออก็ยัง
1: เหมือนกับ
0: ชิวๆไปกับมันได้
1: เหมือนกับแฟนที่เข้ามาดูนะขอให้อยู่ในลีกสูงสุดได้ตามเชียร์ทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ผมก็พอใจแล้วเอ้าตักดอกกูจะหม่งชงให้เชสโก้มันลึกไปหน่อย
1: โยโรซานโตสลงมาแล้วนะครับแมนยูมีเปลี่ยนตัวสำรองอีก5นาทีกว่านะครับอังเดซานโตสเนี่ยลงมาแทนคาบีเมนูนะครับไอ้คนหนึ่งเนี่ยเหมือนดาโลจะโดนถอดออกนะครับโยโรลงมาแทน
0: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะดาโลต้องประกบแจ็คกิลลิชซึ่งดาโลโดนเหลืองไปแล้วด้วยเมื่อกี้อย่าไปเล่นเป็นแบ็คขวานะครับเล่นนี่โยโรเอาละครับจะมีประตูที่3ของเกมหรือเปล่าครับตอนนี้ 1-1 แล้วนะครับเชสโกพยายามวิ่งหาช่องให้แต่ว่าทิลมันให้ใกล้ๆกับอังเดซานโตสแบ็คไกวลุยขึ้นมาเองดีดอกขวามาเลนี่โยโลโยโลอย่างไม่โยนครับให้เข้ามาด้านในอเดซาโตสจะไปโดนลุม2อย่างชิงจังหวะกันอยู่โยโลได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาโยโลให้มาซานโตสย้อนกลับมาก่อนบรูโน่หน้ากรอบเขตโทษเปิดไปมงลูกนี้เชสโกไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้คุณเอฟนายส่งมาบอกพี่เลกับเชเอลตันหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่เลเชฟตัน
1: โอ้นี่เพิ่งทราบนะ
0: ก็ผมว่าหลายคนยังช็อกกับพี่เลอยู่นะ
1: ก็เด็กทำลงไทยอ่ะ
0: น่า แล้วใครที่แบบสายท่องเที่ยวสายชอบเดิน
1: เที่ยวผมเรียกจุ่มแมคโดนัลด
0: ์โอ้อย่าเลยครับ
1: สายเอฟเหมือนกัน
0: เพราะว่าโอ้พี่เลนี่โอ้ถือว่าเป็นไอดอลไอดอลของของคนยุคเราในหลายหลายคนนะ
1: เออโคตรเท
0: ่เท่
1: เท่เซอร์เท่
0: นิยามของคำว่าเท่เลยพี่เลเนี่ย
1: ยิ่งอยู่กับพวกแก๊งพวกพี่ต้า
0: พี่ต้าพี่พุทธตอนนี้พี่ต้าพี่พุทธก็เนี่ยไปถ่ายต่อที่ญี่ปุ่นละก็เสียดายนะพี่เลจากไปเร็วนะครับ
1: รุ่นเราเลยนะ
0: พี่เลจะแก่กว่าผมประมาณจะใกล้ๆกับพี่เอก
1: รุ่นพี
0: ่รุ่นใกล้พี่เอกพี่เล49พี่เอกเท่าไหร
1: ่49
0: เท่ากัน
1: 49เจนนี้แหละ
0: แต่ผมว่าถ้าพี่เจอพี่เลยกมือไหว้พี
1: ่โอ้ยคือคุณจุนศิลปินรุ่นเนี้ยเวลาเขาเจอใครเขายกมือไหว้หมด
0: ก็จะรักแล้วเขาดูแลตัวเองโอ้ยพี่ต้าเนี่ย50กว่าเนี่ยยังดูแบบดูเด็กกว่าผมเลย
1: คุณดูอย่างพี่ที่เขาได้แฟนที่เมืองระยองเหมือนกันอ่ะอีกคนหนึ่งที่ซีเขาอ่ะ
0: อ๋อพี่คิด
1: เออพี่คิดอ่ะชาคริสอ่ะ
0: โอ้แล้วก็ระดับพระเอกไง
1: ก็ยังหล่ออ่ะ
0: บออยู่ที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ครับคอนอยู่แดนหลังครับแมนยูคืนให้ลาเมนส์เปิดขึ้นหน้าไปตรงกลางสนามชิงจังหวะหม่งกันอยู่ติดทางด้านของแบนเวตเอาแต่สุดท้ายบอลมาอยู่ที่เชสโก้ครับออกซ้ายมาบรูโน่ดึงจังหวะรอชอเติมขึ้นมาเปิดเข้ากลางลูกนี้งงแล้วปัดไม่พ้นครับ 2-1 แมนยูขึ้นนำครับจากเบนจามินเชสโก้นาทีที่88
1: โอ้โหนี่ได้เทคตัวคนเดียวโล่งๆครับต้องชมตั้งแต่จังหวะของบรูโน่เลยครับแล้วก็ลุกชอเนี่ยขึ้นมาทางซ้ายดูตรงนั้นนี่เปิดมาแล้วผ่านผู้เล่นของเอลตันหมดเลย
0: เชสโก้
1: จะเซฟได้นะครับโอ้โหพิกฟอร์ดเซฟแต่เอาไม่อยู่ครับมาพร้อมกับซาบูกหนีทัวร์เป็น 4-1 นะครับโปซิโอเน่ขึ้นนำเวเนเซีย 3-2 จริงๆจุดเริ่มต้นมาจากเชสโก้นะไหลมาให้บรูโน่แล้วก็ต้องชุมตัววิ่งอ้อมมานะครับลูกชอไม่ล้ำครับโอ้แล้วน้ำหนักมันเป๊ะพอดีเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: ระหว่างคู่เซนเตอร์นะครับ
0: ของทาคอฟสกี้ไปเข้าศีรษะเชสโก้ครับโอ้โหปัดไม่พ้นครับพิกฟอร์ด
1: โอ้โหต้องชมลูกชอที่ยกลูกเนี้ย
0: เป๊ะ
1: น้ำหนักดีมากอ่ะทาคอฟสกี้มิโคเลนโกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังบอลมันหยอดใส่ตรงกลางพอดีแล้วพื้นที่ตัวนั้นมันไม่ได้กว้างด้วยนะครับเนี่ยมันข้ามหัวทาคอฟสกี้นิดเดียวครับโอ้โหแล้วเชสโก้ได้เทคตัวโหม่งนี่โอ้แทบจะบนเส้นหกหลาเลย
0: คือน้ำหนักมันต้องมาแบบนี้จริง
1: ใช่ใช่กราฟิกขึ้นมานาที88ครับ
0: โอ้โห
1: เชสโก
0: ้ครับแม่ตันดีใจอยู่ได้แป๊บเดียวครับประมาณ5นาทีครับโดนนำอีกแล้ว
1: จุนใจเย็นยังมีเวลาอยู
0: ่ทาคอฟสกี้เก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับเชสโก้ที่จอมแสบครับเวลามาที่นี่พิกฟอร์ดเปิดขึ้นหน้าไปติดศีรษะแม็กไกวร์มงโชมาให้กับเอ็มโมตวัดมาบรูโน่กระดกกลับมาที่เอ็มบูโม่ย้อนกลับไปที่เลนิโยโลครับแม็กไกวร์ตวัดขึ้นหน้าไปแม่แต่ว่าบอลลึกไปถึงพิกฟอร์ดเลย
1: ครับโอ้โหบอลฝรั่งเศสซาบุกหนีทัวร์เป็น 5-1 แล้วนะครับไปเยือนด้วยนะครับเนี่ยซาบุกอ่ะ90นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทดเจ็บกี่นาทีครับ
0: กิลิชครับให้มาแฮกนี่ให้ต่อมามิโคเลนโกทางซ้ายครับกลับมาที่กิลิชกิลิชเล่นกับดูซิพอกิลิชง้างซัดติดบล็อกแฮร์รี่แม็กไกวร์ออกข้างครับบอลทุ่มของเอเวอร์ตัน
1: บล็อกเสร็จนี่ล้มเลยครับแฮร์รี่แม็กไกวร์มีโอกาสก็ต้องส่องแบบนี้นะครับว่าเป็นคนที่ยิงไกลดีแล้วโอ้มาเซอร์อุยกำลังจะลงมาแทนลูกชอนะจริงๆลูกชอตั้งแต่ปีที่แล้วนะสภาพร่างกายดีมากๆนะครับไม่มีปัญหาการบาดเจ็บหนักๆเลยนะครับทดเจ็บ5นาทีครับ เอ้าเอ็มบูโมโดนเปลี่ยนกลับลงมาใหม่เหร
0: อมาสลาวีคร
1: ับ โอ้โหทรงเดียวกันเลย
0: ทุ่มไกลของเอฟเวอร์ตันครับบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของแมนยูมงสกัดออกมาได้อเดซาโตสดูสิฮอมงหนุนขึ้นมาใหม่ดอกูเก็บบอลได้ครับดอกูพลิกไม่ได้ดูสิฮอกดดันอยู่เอ้าแย่งไม่ได้ดูสิฮอให้มาบาเล่ให้กับจอร์ดจอร์ดในกรอบเขตขวายิงยัดเสาแรกอีกแล้วแต่ว่าติดเซฟลำแม่นแต่น่าจะออฟไซด์ครับ
1: แหมถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของลาแมนคราวนี้ไม่ปล่อยให้ยิงง่ายๆครับซึ่งแบรี่น่าจะเห็นนะลูกนี้ว่าจอร์ดยืนตำแหน่งล้ำหน้าไม่น่าให้ครับ
0: อ
1: ืมเนี่ยล้ำเยอะด้วย น่าจะไหลไปตรงกลางดีกว่าม
0: ีบันเวตมีกิลิชอยู่นะครับแต่อาจจะคิดเร็วไปหน่อยครับคิดเร็วทำเร็วครับแต่ลืมคิดไปว่าเพื่อนน่าจะอยู่ในลาออฟไซด์
1: ช่วงหน้าอย่าหนีกันไปไหนนะฮะเดี๋ยวตามต่อเลยเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับอาร์เซนอลเชลซี
0: ดีเจซุปเปอร์สตาร์เข้ามาจัดนะครับ
1: ก็จะเป็นเอกเล็กกับอูเล็กนะ มารับช่วงต่อ
0: เอกนิดเดียว
1: เอกนิดเดียว
0: ครับผม
1: เอกสั้นก็ได
0: ้เอก 4-5 ก็ได้ หนักกว่า 4-9
1: แอบกำลังจะบอกว่าเอก9นิ้ว
0: แมนยูขึ้นมาดอกูสุดเล่นหลังด้านซ้ายหักย้อนกลับมาก่อนมาสลาวีไหลเข้ามาด้านในบูโนตวัดต่อแต่ว่าแหมไปติดทางมิโคเอนโก้เคลียร์ทิ้งมาตรงกลางสนามครับแม็กควายมงให้กับลิซโนมาร์ติเนสแมนยูยังได้บุกต่ออีกทีอังเดรซานโตสโยโลย้อนกลับหลังไปก่อนครับ
1: เกิดเน้นของบอลด้วยเลยครับแมนยูในช่วงทดเจ็บคงไม่อยากพลาดอีกนะครับแต่ถ้าลูก3มาได้จบเลยนะครับ
0: แมนยูได้บอลมาตรงกลาง3โยโลลุยบาไฮอ้าวผิดจังหวะกับเชสโก้ครับโอ้โหเชสโก้กำลังหาช่องอยู่ครับไม่พร้อมจังหวะที่เพื่อนให้มา
1: ไปถ่ายตามหลังแบบนั้นเนี่ยเพื่อนเล่นยากครับออกข้างจะดีกว่า2นาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บครับเอลตันมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับ
0: เฮเดนแฮกนี่ลุยเองยัดมาบาลี่เคาะมาจอร์ดจอร์ดแฮกนี่เบิร์นออกซ้ายบายอาร์เลยครับบอลอยู่ที่แจ็คกิลิชกิลิชเจอกับทางเอมบูโมกิลิชโยกแล้วดึงจังหวะสวยมากกิลิชเหลือไปเองดีดขึ้นกลับมาจอบย้อนมาแฮกนี่ปันโอ้โหไปไหนพวกคุณ
1: ไอเดียดีครับแจ็คกิลิชเปิดยัดมาให้เพื่อนแต่เพื่อนยิงไม่ได้แฮกนี่ยืนโล่งๆแต่ว่าแม่จังหวะยิงอ่ะเหมือนจะรีบยิงแล้วโอ้โหเปิดหน้าเท้าเยอะเลยครับพยายามจะปั่นไปที่เสาไกลแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับออกไปไกลเลย
0: ยิงไม่ได้ลุ้นฮะแฮกนี่
1: โอ้แฟนบอลเดินลงมาจากอัศจรรย์แล้วฮะ
0: อ้าวมาสลาวีจะดีดโดนเหลี่ยมไม่ดีบอลมาอยู่ที่บาลีเดนโนบาลีย้อนกลับมาก่อนแฮกนี่ออกขวามาเมลานาสไฮมาจอร์ดไทลิกจอร์ดเล่นกับบาลีจังหวะคืนมาสั้นไปหน่อยแต่เอฟตันยังได้บอลอยู่ครับมีโคเลนโก้ไหลออกซ้ายโอ้กิลิชลงมาแล้วมันดูหวือหวานะทางซ้ายคือเลือกช็อตจังหวะการเล่นดีครับกิลิชให้มาดูสวิฮอเปิดเข้ากลางติดบล็อกบอกบังเอาเป็นแตะมุมครับดูสวิฮอ
1: แล้วท้ายเกมมาด้วยโอ้โหส่วนที่ยิงไม่หยุดคือซาบูกนะครับบุกไปนำทัวร์ 6-1 แล้วจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเอเวอร์ตันหรือเปล่านะครับเหลืออีก20วินาที
0: เฮเดนแฮกนี่ครับจะเป็นคนเปิดเท้าขวาโค้งเข้าหาประตู
1: ไอ้พิกฟอร์ดไปไหนอะ ต้องมาแล้วพิกฟอร์ด
0: เปิดโดงโดมาลูกนี้มงสกัดที่ออกมาแมนยูเก็บได้ด้วยตวัดทิ้งออกไปก่อนครับพิกฟอร์ดขึ้นมาอยู่ตรงกลางสนาม5นาทีกำลังจะครบน่าจะครั้งท้ายๆแล้วครับกิลิชไหลต่อมาแฮกนี่แฮกนี่ในกรอบเขตโทษไหลมาดูสิฮอปั๊มกันอยู่แล้วโดนจิ้มมายิงสวนลูกที่2โอ้โหสุดยอดครับเบนลันไดเสียบ3เหลี่ยมครับ 2-2
1: โอ้ลูกนี้เนี่ยยิงเข้าได้ยังไงครับ
0: เหลือจะเชื่อ
1: กูนี่ลูกนี้ไม่ต้องโทษใครครับต้องชมแมตต์นั้นนายอย่างเดียวเลยครับลาเมนก็คง

0: ไม่คิดว่าแมตต์ไทยจะยิงได้ดีขนาดนี้ครับโอ้โห5.95พอดีครับเอเวอร์ตันตีเสมอ 2-2 ครับ
1: ประเดิมด้วยประตูครับแมตต์ไทย
0: ผมนึกว่ายิงออกนะ
1: นั่นดิผมยังแบบเฮ้ยแล้วบอลมันดูก็ไม่ได้แหลกมากด้วยนะแต่ว่าโอ้ขาตายครับแล
0: ้วแม่นโอ้โหยิงมันมากเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงว่าทรงของแมตต์ไทยมายังไงบอลจากแจ็คกิลิตนะครับรับจากทางหน้าพิฟอร์ดแฮกนี่ลากเข้ามาไหลต่อดูสตูริฮอลเลยเล่นไม่ได้จังหวะปั๊มมาแมตต์นายยิงปั่นลูกนี้โอ้โหมันโค้งมันติดไซโป้งแล้วมันหนีมือละเม่นครับเดี๋ยวดูว่ามีฉลับหรือเปล่าไม่ฉลับด้วย
1: ติดไซโป้งมาแทบจะสามเหลี่ยมครับคือไม่ได้ยิงอัดแบบเต็มเท้านะครับปั่นไซโป้งแล้วมันเลี้ยวหนีครับโอ้โห
0: แล้วลูกนี้เนี่ยแหมมีโอกาสชิงประตูยอดเยี่ยมของเดือนกันยายนแน่นอนครับ
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อ
0: คุณจุ่นใครก็รับไม่ได้หรอลูกน
1: ี้ใช่โอ้คือบอลมันโค้งเห็นน่ะหนีทางแลมเมนถ้าจะสามเหลี่ยมแบบ
0: โอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่นาทีบาปนะครับยังไม่เป่านะครับ90+6ครับกราฟิกขึ้นมา
1: โอ้โหนี่เท่ากับว่า7นาทีสุดท้ายดิมี3ตัวและจบ 2-2 ครับที่ฮิลดิคินสันโอ้เอชลีย์แมนนายครับลงมาตัวสำรองแล้วประเดิมนัดแรกกับเอเวอร์ตันด้วยการเป็นฮีโร่ตีเสมอ 2-2 โอ้เชสโก้เซ็งเลย
0: เป็นอีกหนึ่งเกมที่เอเวอร์ตันยิงท้ายเกมอีกแล้วนะครับแมนยูขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับจากเอ็มโบโมนาที46ชายลิกจอร์ดเวอาร์ยิงตีเสมอนาที83นะครับเชสโก้หม่งให้แมนยูนำ 2-1 นาที88แล้วก็แมตต์เลนไนครับ90+6พระเอกของงานครับโอ้โหยิงโคตรสวยครับ
1: มาอดีตนักเตะเชลซีกับอดีตนักเตะอาร์เซนอลครับช่วยเอเวอร์ตันเอาไว้ได้ในเกมนี
0: ้ส่วนทัวร์ยิงไล่ซาบุมา 2-6 นะครับอ่ะส่วนบาซ่านำ 2-0 เกาโชที่จบเนี่ยปามากับมอนซ่า 1-1 ท้ายเกมโพซิโนเน่นำทางด้านเวเนเซีย 3-2 ส่วนบุนเดสลีก้านาที70นะครับไมบุกไปนำฮัมบูร์ก 3-0 นะครับโอ้โห
1: โอ้โหแองกัสคินเมียปรบมือให้เลยครับ CEO ของเอเวอร์ตันครับโอ้สุดท้ายมา
0: โหยิงมันมากอ่ะเอาจริงๆเอเวอร์ตัน2ลูกที่ยิงได้วันนี้โห
1: ยิงสวย
0: คร
1: ับ
0: ยิงสวย2ลูก
1: ลูกของเมสลานายนี่ก็ประมาณ25หลานะครับโอ้โหคนที่เซ็งคือคนนี้ครับไปกันคาลิก
0: โอ้ยน้องจุนร้องยังกระผีเข้าเลยโอ้พี่หญิงฮะ
1: ขอไป
0: เป็นผมไม่ใช่แค่ร้องผมจะทุบโต๊ะ
1: ผมตกใจ
0: โอ้อารมณ์มันสะใจนะมันท้ายเกม
1: แบบไม่อะไรเอามันเลี้ยวเข้าเฉย
0: ใช่ไม่มีช็อกโกแลตรีพอร์ตที่โทรมารายงานผลบอลแล้วล่ะครับ
1: โอ้ไม่มีแล้วครับ
0: คุณนัดเรือใบไม่มีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เคยเมืองจันไหมล่ะหาเมียอีกคนสิแต่คุณนัดเรือใบ
1: โอ้ผมก็อยากมีแฟนนะแต่เมียที่บ้านไม่ยอม
0: ถ้าเขยเมืองจันก็ต้องจันอู๋ไง
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เขาเป็นเขาแฟนเป็นคนเมืองจัน
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เมียแกมีสวนทุเรียนอะไรพวกนี้ไหม
0: มีสวนยางมีสวนอะไรเงี้ยได้ไหมแฟนจันอู๋อ่ะ49นี่อายุเหรอเอกใช่ครับผม49อ่ะโอ้ถ้าแฟนแมนยูคงจะเซ็งอะเนาะ
1: ครับผม
0: ทีมพี่จุนรอดตายเฉยเลย
1: นั่นดีผมยังงูตกใจเองเลยอ่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่เอกพี่จุนขอแท็บซอนพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยค่ะอ๋อขอท็อปเทนขออภัยแล้วก็น่าแท็บซอน
1: โอ้เดี๋ยวรอจบเกมคู่อาร์เซนอลกับเชลซีก่อนไหมอ่ะถ้านับตอนนี้ง่ายๆซิตี้หนึ่งนะครับ
0: แหมก็เขาอยากจะส่งมาตอนนี้ไง
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: เดี๋ยวฝากไว้ช่วงหน้าเนาะคุณจุนเพราะว่าของเรามันถึงแค่4ทุ่มเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: วันนี้ผมพี่เอกไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดไปโทษคู่หน้านะฮะ
0: ครับผม
1: คู่หน้าก็บอสเอกทีมสกุล
0: แล้วเด็กผีทั้งคู่นะ
1: โอ้ย
0: โอ
1: ้ย
0: เอกทีมกับอู๋
1: ไม่รู้ตอนขึ้นลิฟต์มาเขารู้ผลหรือยัง
0: นะน่าจะมาคนละทีอ
1: ่
0: ะ
1: เอาวันนี้ผมพี่เอกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะ ไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังนะฮะทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ Soccer Live Report ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามีผมเอฮิมสกุลกับคุณอู๋นะครับอัครเทพก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนจบเกมคู่บิ๊กแมตช์
1: นะครับ
0: ซอกเชลซี
1: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าวันนี้เราไลฟ์สดด้วยนะครับได้นะครับนะติดตามกันในช่วงดึกเพราะว่าวันนี้นี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจริงๆน่าสนใจทั้ง2คู่เลยนะคู่แรกน่าสนใจไหมครับ
0: ก
1: ็ฟังจากเสียงเราเฮ้ยทำไมเราถอนหายใจพร้อมกันนะพี
0: ่พอกดลิฟต์เข้ามานี่ขวางหูขวางตากันหมดเลย
1: เฮ้ยแล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรสอดแทรกมาเมื่อกี
0: ้หงุดหงิดอ่ะบอกเลยว่าหงุดหงิดขวางหูขวางตา
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: นาทีบาปเล่นงานอีกแล้วนะเมื่อกี้นี
0: ้ก็พรีเมียร์ลีกคู่วันอาทิตย์นะครับคู่แรกเอเวอร์ตันก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: แมนยูนำ2ครั้ง2คราแต่ปิดบัญชีไม่ได้
1: เจอลูกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายเลยของเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็เลยมีแต้มกับแมนยูไปก็สนุกครับคู่แรกเสมอกันไป2ประตูต่อ2
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวประมาณ20นาทีนะครับไฮไลท์ของค่ำคืนนี้แล้วก็น่าจะสัปดาห์นี้นะพี่เอก
0: อ
1: าร์เซนอลเจอกับเชลซีเพราะว่าออกสตาร์ทแล้วก็ฟอร์มการเล่นตอนนี้ร้อนแรงนี่กันทั้งคู
0: ่ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
0: ส่วนช่องทางคุณหนู
1: ช่องทางของเราวันนี้มา full option เต็มระบบนะครับ SMS ส่ง

0: มาได้ครับ4689899พี่เอกเช็ค SMS ได้ใช่ไหม
1: เช็คได้ผมได
0: ้แล้วก็ทาง Facebook นะครับของ FM 99 Active Radio ของเรารวมถึง YouTubeของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนพูดคุยนะครับร่วมเชียร์ฟุตบอลร่วมลุ้นฟุตบอลกับเราสองคนได้เลยนะครับ
1: แต่ทำไมวันนี้เน็ตอินเทอร์เน็ตมีปัญหาใช่ไหมเวรกรรม
0: ไม่ถึง Wi-Fi
1: Wi-Fi นะฮะ
0: เอ้ยของผมยังใช้ได้นะ
1: ยังใช้ได้ขนาดที่ผมพยายามจะต่อทั้ง Wi-Fi ของที่นี่แล้วก็ฮอตสปอตส่วนตัวก็แหมยังคงมีปัญหาเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเกมเนี่ยจะเริ่ม จะคิกออฟกันตอน4ทุ่มครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรีสตาร์ทคอมผมไปก่อนอัปเดตผลฟุตบอลคู่ที่เตะจบไปก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ไลฟ์ขึ้นไลฟ์แล้วใช่ไหมฮะหรือว่าทีมงานขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คก่อน
1: ทักทาย
0: มาแล้วพี่นี่ไง
1: ทักทายด้วยนะครับ
0: เมื่อ1นาทีที่แล้ว
1: เดี๋ยวผมเข้าไปแชร์ทาง Facebook ก่อน
0: ครับเดี๋ยวผมไล่ดูผลฟุตบอลให้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาคู่ที่เตะอยู่ในตอนนี้แล้วก็ลีกใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับลาลิก้าสเปนจบครึ่งแรกนี่บาเลนเซียตามหลังบาร์เซโลน่า0ประตูต่อ2นะครับไปที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันท้ายเกมละเหลือประมาณ5นาทีสุดท้ายฮัมบูร์กครับตามหลังไมส์0ประตูต่อ4นะครับคู่นั้นก็ไม่น่ามีปัญหาละแล้วก็บอลฮอลแลนด์ครับ25นาทีเอดิโอเดนฮาร์กกับฟอร์ทูน่าซิตาร์ดยัง0-0บอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกจบครึ่งแรกนะครับฮาร์ทตามหลังดันดีอยู่0-1
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่ลงเล่นครึ่งหลังมาประมาณสัก5นาทีละเซนต์จอร์จสโตนนำฮิเบเนียนอยู่2ประตูต่อ1บอลโปรตุเกสลีกาโปรตุเกสนะครับ40นาทีซานตาคารานำริโออาฟ1ประตูต่อ0นะครับนี่คือลีกใหญ่ที่กำลังนะครับฟาดแข้งแล้วก็เตะกันอยู่ในตอนนี้ส่วนคู่ที่จบไปนิดนึงครับพี่เอก
1: ครับ
0: นะครับก็ย้ำว่าพรีเมียร์ลีกวันนี้เนี่ยคู่แรกเอฟเวอร์ตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2กันโชซีเรียอิตาลีครับโฟรซิโนเน่ชนะเวเนเซีย 3-2 ปาม่าเสมอมอนซ่า 1-1 ลีกเอิงฝรั่งเศสโอ้โหวันนี้เขาเล่นกันเป็นเทนนิสเลยนะครับ
1: ยังไง
0: ทรัวแพ้สตาร์บูก2ประตูต่อ6อันนี้ได้เซตหนึ่งพอดีโอ้โหสตาร์บูกยิงนอกบ้านในครึ่งโหลนะครับส่วนบอลฮอลแลนด์วันนี้ก็สนุกทุกคู่เลยครับโกรนิงเกนเสมอเทเวนเต้2-2เทลสตาร์เสมอคัมบูรัวเด้น2-2เฮเรนวีนแพ้อาซาดักมา2ประตูต่อ3นะครับนี่คือบรรดาคู่ที่จบการแข่งขันลงไปหมดแล้วนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับถ้าลีกเล็กๆลีกรองๆคู่ไหนอะไรยังไงก็ส่งข้อความเข้ามาให้เราตามเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะครับ
1: ครับอ่ะก็ทักทายกันมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มนะครับบอกคุณเอกเปิดเพลงนี้เพราะคิดถึงไอใช่ไหมอามูริมอ่ะอันดับ4ในเกาโช
0: อ๋อฝั่งนู้นเขากำลังไปได้ดีเลย
1: จากอามูริมส่งมา สวัสดีคุณเอกคุณอู๋ครับจุน45กำหมัดบนโต๊ะ2ครั้งช่วงแมนยูโดนยิงและเงียบเป็นนาทีเลยช่วงเชดโก้หม่งจากจืดเอง
0: อ๋อเมื่อกี้ตอนผมมาถึงพอดีปุ๊บเนี่ยผมเดินมาตอนช่วงท้ายเกมแมนยูโดนตีเสมออ
1: ่า
0: โหผมไม่เคยได้ยินพี่จุ่นเสียงดังแบบนี้มานานมากแล้วพี่
1: ต้องตบนะต้องตบ
0: ดังแบบดังมากอ่ะ
1: ต้องตบนะฮะบอกเลย
0: พอผมได้ยินเท่านั้นแหละเรียบร้อยแล้วถ้าพี่จุ่นเสียงดังแล้วก็นะครับแมนยูไม่ดีแน่นอน
1: มีทักทายกันมาทางข้อความเช่นกันนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะขอท็อป10พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าดูน่าจะรู้ว่าเป็นใคร
0: น่าจะน้องหงล่อนหรือเปล่าขออันดับอะไร
1: ก็เสียงสัญญาณหน้าดังเบาแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคุณปลั๊กทักทายเข้ามาทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดี2อจากคุณปลั๊กเช่นกันบอกคุณอู๋พึ่งบรรยายคู่พลังการมันมากเลย
0: ใช่นะคู่นั้นก็ยิงกัน6ลูก
1: เท่าไหร่จบเท่าไหร่
0: จบที่พลังการบุกชนะนะครับ 4-2 บุกชนะ PT สตูลน้องใหม่ครับ
1: ผมบอกคุณโทมิยาสึบอกสุดช้ำงายเอกจุนบอกหยอกหยอกบอกตกลงแมนยูมันทด5แต่ยิงนาที96นะเมื่อกี้ผมยังเพิ่งพูดกับคุณอู๋เลย

0: ว่าจริงๆมันทด95ทด5นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ประตูที่เชสโก้ยิงขึ้นนำก็ไม่ได้ยิงช่วงทดเจ็บที่ทำให้เกมมันต่อเวล
1: า
0: บวกแบบบวก45วิบวก30วิ
1: มันน่าจะจบภายในระยะเวลาที่เขาทดมา
0: แต่ว่ามันเป็นเพลย์สุดท้ายพอดีอ่ะ
1: มันหยุดตรงนั้นมันก็ดูน่าเกลียด
0: ประมาณสัก95นิดๆมั้งถ้าจำถ้าจะได้พิกฟอร์ดออกบอลขึ้นมา
1: ครับ
0: คือมันเป็นเพลย์สุดท้ายพอดีนะครับคือถ้าจังหวะนั้นเนี่ยยิงหลุดข้ามคานหรือว่าออกหลังไปก็
1: โอ้แต่มันยิงเข้าไงเม็ดละนายิงเข้าไปคือตรงนั้นมันเป็นติ่งนิดนึงที่เลยมาน้อยหนึ่ง
0: ใช่ก็ถือว่าสู้กันได้สนุกสูสีนะครับ
1: ครับ
0: แต่เกมที่จะคิกออฟกันตอน4ทุ่มครึ่งเนี่ย
1: อ
0: าร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านที่เอมิเรตส์สเตเดียมเจอกับเชลซีมีขอรายชื่อผู้เล่นมาเมื่อกี้คุณอู๋อัปเดตไปยังเอ่ย
1: ยังเลย
0: ไปอัปเดต
1: ร
0: ายชื่อผู้เล่นปืนใหญ่กับสิงโตเงินครามกันเลย
1: ดูฝั่งปืนใหญ่วันนี้ในฐานะเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ผู้สาวประตูเป็นดาบิดราย่าเซนเตอร์ใช้เอ็ดรีคอนซ่ากับกราเวียมากาเยสแบ็กซ้ายเป็นริคาร์โดคาราเฟอรี่แบ็กขวาเป็นไวท์มิดฟิลด์ตรงกลางครับเดคแคนไลส์กับไมส์ลูอิสเคลลี
0: ่
1: ตัวรุกไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะครับคิสตอสโซลิดมาร์ตินโอเดกาดบูกาโยซาก้าและกองหน้าตัวเป้าเป็นไคฮาวเวสครับก็สมบูรณ์เลยครับของอาร์เซนอลเท่าที่จะสมบูรณ์ได้นะชั่วโมงนี้นะครับทีมเยือนเชลซีผู้สาวประตูเป็นเอมิลิโนมาร์ติเนส3ประการหลังครับมีมักซองลักครัวจอชอาเชียมปงและเวสลีย์โฟฟาน่าวิงแบ็กด้านซ้ายเป็นจาเรลฮาโตฝั่งขวาเป็นเปโดเนโตมิดฟิลด์คู่กลางครับมีริสเจมส์โรเมโอลาเวียแล้วก็แนวรุก2คน
0: ครับ
1: หลังกองหน้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์สโคพาวเมอร์นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นชัวเปโดรครับ
0: ครับวันนี้มีน่าจะเป็นมิกแจ็คเกอร์นะครับที่เข้ามาชุมเกมในวันนี้ด้วยนะคร
1: ับคร
0: ับเดี๋ยวน่าจะมีบรรดาคนดังนะเข้ามาดูกันเยอะนะครับว่าเกมนี้เตะกันที่ลอนดอนนะ
1: คุณหลวงแล้วฟอร์มการเล่นดีทั้งคู่ด้วยนะครับ
0: ใช่ครับเกมนี้นะครับก่อนลงสนามในเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับแชมป์เก่าก็อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับมี6คะแนนจาก2นัดนะครับชนะรวดส่วนเชลซีเองก็อยู่อันดับ4ครับมี6คะแนนเช่นการชนะมา2เกมรวดเชลซีเนี่ยประตูได้เสียเป็นรองนะครับบวก2ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยบวก4แล้วก็ยังไม่เสียประตูให้ใครนะครับ2เกมหลังสุดอาร์เซนอลเนี่ยเปิดสนามชนะควินทรีมา 3-0 นะครับแล้วก็บุกไปชนะวิลล่า 1-0 ส่วนเชลซีครับบุกไปเฉือนฟูลแลม 3-2 แล้วก็เปิดบ้านเฉือนไบตันไป4ประตูต่อ3นะครับก็แนวรับยังคงเสียประตูทั้ง2เกมนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่เสียประตูเลยทั้ง2เกมเช่นกัน
1: ก็ลุ้นครับว่าถ้าวันนี้ไม่เสียประตูอยู่เพราะว่าก็จะทำได้เหมือนอีก1ทีมที่ลงเล่นนัดที่3แล้วยังไม่เสียคือฮัลซิตี้นะพี่
0: ใช
1: ่ฮัลซิตี้นี่ยังไม่เสียประตูจาก3เกมที่ลงเล่นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้สะดุดเสมอไปเกมแรกของซีซั่นแล้วนะครับก็วันนี้ถ้าใครชนะเนี่ยทั้งอาร์เซนอลทั้งเชลซีก็ไปลุ้นว่านะครับนอกจากมี9คะแนนแล้วเนี่ยจำนวนลูกได้เสียเนี่ยจะดีพอแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ลูกได้เสียของแมนเชสเตอร์ซิตี้บวกที่5นะครับขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยถ้าชนะจะมี9คะแนนลูกได้เสียปัจจุบันเนี่ยบวก4นะครับชนะเนี่ยลูกได้เสียเท่ากันแต่ว่าต้องไปดูจำนวนประตูยิงอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับเชลซีครับเชลซีตอนนี้ลูกได้เสียบวกอยู่ที่2ประตูนะครับ
0: ก็เอเวอร์ตันเนี่ยเกมที่แล้วก็เสมอกับบอร์นมัธมา1ประตูต่อ1นะคร
1: ับ
0: แล้วประตูตีเสมอของพวกเขาเนี่ยจากเจมทาคอฟสกี้ก็มาในช่วงทดเจ็บ
1: อ๋อจำได้
0: 90บวก1
1: พลิกไปยิงบอลเล่ตูมเข้าไปเลย
0: นั่นแหละแกเกมนี้ก็มายิงในช่วงทดเจ็บ
1: ยังไงนะ
0: นัดหนึ
1: ่
0: ง
1: หลังๆนี่มานาทีบาปตลอดเลย
0: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อสักครู่นี้มีนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวตอนดีเกมถ้าตัดภาพมาก็นักเตะก็น่าจะ กำลังเดินลงสู่สนามอะไรประมาณนี้นะคุณหนูนะ
1: ก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่เจอกันเร็วเลยนะครับแล้วก็เป็นซีซั่นที่เชลซีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนหลายๆทีมใหญ่เพียงแต่ว่าการออกสตาร์ทนี่ผมถือว่าก็เกินเป้าไปเล็กน้อยนะกับการคุมทีมของชาบี้อลอนโซนะครับวันนี้ดูว่าทีมที่ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับในสายตาของใครหลายๆคนแล้วก็ทั้งสภาพทีมนะครับการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆอาร์เซนอลเนี่ยดูค่อนข้างได้เปรียบทีมอื่นนะครับมากค่อนข้างชัดเจนในซีซั่นนี้นะ
0: มีคนคอมเมนต์เรื่องปัญหาการรับชม
1: ครับ
0: นะรับชมการถ่ายทอดสดนะไม่ใช่รับฟังเรานะ
1: รับชมถ่ายทอดสด
0: บอกว่าดูไม่ได้ตั้งแต่คู่แมนยูคู่อาร์เซนอลก็ทำท่าจะดูไม่ได้อีกบอกทั้งสองท่านพิธีกรทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคู่แมนยูผมดูจากมือถือคุณหนู
1: ผมไม่ได้ดูผมทำงานอยู
0: ่ผมดูจากมือถือดูจากใช้ Wi-Fi มีหยุดบ้างหยุดก็ต้องออกแอปแล้วกลับเข้าไปใหม
1: ่อ๋อก็คือถ้าหยุดแล้วรอไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคัมแบ็กกลับมาตอนไหนอะไรยังไงด้วยใช่ไหมถ้าเราต้องใจร้อนเราออกปุ๊บเราเข้าใหม่เลย
0: ไม่เพราะว่ามันนิ่งสักพักหนึ่งมันพอกดแล้วมันก็ไม่เพลย
1: ์
0: ก็ต้องออกแอปแล้วเข้าใหม
1: ่
0: อย่างเงี้ยดูได้ต่อแต
1: ่บางคนอาจจะบอกเฮ้ยออกแล้วอาจจะเข้าไปไม่ได้บางคนอาจจะกลัวว่า
0: อ๋อไม่
1: เข้าได้นะ
0: แต่ของผมก็เข้าได
1: ้
0: ก็เข้าไปปุ๊บออกแอปเลยครับแล้วกลับเข้าไปใหม
1: ่อ่
0: ามีอาการนี้บ้างแต่ก็ผมไม่ค่อยดูผ่านทีวีว่ะคุณอู
1: เหมือนผมจะดูผ่านมือถือแท็บเล็ต
0: เพราะว่าม
1: ากกว่า
0: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาที่บอลอังกฤษเตะเสาร์อาทิตย์เงี้ยจะเป็นช่วงที่เรามาทำงานที่นี
1: ่ใช่ครับ
0: น้อยครั้งที่จะอยู่บ้าน
1: แล้วส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาทำงานบางทีก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับไม่ได้แบบมาดูตลอดทั้งเกมก็จะมีวันที่อาจจะเตะวันอื่นอะไรเงี้ยที่เราจะได้ดูตลอดทั้งเกมนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตามเกมคู่นี้ให้เชื่อว่าจะนะครับสนุกแน่นอนนะวันนี้แฟนๆเชลซีดูภาษากายดูอะไรต่างๆก็ค่อนข้างมั่นใจกับฟอร์มการเล่นในช่วงต้นซีซั่นของตัวเองเหลือเกินนะครับ
0: ย้ำอีกทีนึงนะครับอาร์เซนอล 4-2-3-1 นะครับประตูดาวิดรายานะครับแนวรับนี่มีเบนไวท์นะครับเอสตีคอนซากาเบียลมากันเยสแกริคาร์โดคาราฟิออรี่คู่กลางเป็นไมล์ลุยส์เคลลี่กับเดคันไรส์ครับตัวรุก3คนมีโอเดการ์ดซาก้าแล้วก็มีโซเลสครับหน้าเป้าใช้ฮาวเวิร์ดคายฮาวเวิร์ดนะครับส่วนเชลซีครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสครับแนวปากกาหลัง3คนนะครับมีทางแม็กซ์ซองลาครัวครับเวสลีย์โฟฟาน่าแล้วก็มีทางจอร์ดอาเชมปงนะครับตัวรุกด้านขวานะครับเมนเบโดเนโตซ้ายเยเรฮาโตครับคู่กลางเป็นโรเมโอลาเวียกับดิสเจมนะครับตัวรุกเป็นโคพาเมอร์กับมอร์แกนโรเจอร์สและหน้าเป้าเป็นจาวเปโดรครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้
1: คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อนะครับการเจอกันในหนล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับเอาในพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์บ้านของเชลซีก่อนจบลงด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1พอกลับไปที่บ้านอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเบียดชนะไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีก1รายการที่เจอกันในฟุตบอลคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศ2นัดนะครับอาร์เซนอลครับบุกไปเอาชนะ3ประตูต่อ2แล้วก็กลับมาในบ้านเนี่ยก็ย้ำชัยชนะ1ประตูต่อ0ถ้ากับว่า4เกมที่เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับรวมบอลถ้วยด้วยอาร์เซนอลชนะไป3นัดแล้วก็เสมอ1เกมเชลซีไม่ชนะอาร์เซนอลเลยจาก4นัดที่เจอกันนะครับ
0: โอ
1: ้แต่ซีซั่นที่แล้วก็อาร์เซนอลเขาก็ดีจริงอ่ะเชลซีก็ถือว่ายังขึ้นลงๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนก็ต้องมานับหนึ่งใหม่นะครับเชลซีก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างด้วย
0: ครับท่านที่รับชมรับฟังการบรรยายสดทาง Facebook ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ไล
1: ค
0: ์ให้เราด้วยนะครับคุณบุรุษไร้นามบอกเพิ่งเห็นหน้าพี่เอกครั้งแรกฟังแต่เสียงพี่ก็หล่อเหมือนกันนะครับ
1: นี่ผมแปลว่าตอนเย็นที่มาในที่นายกูรูนี่ยังไม่เคยแวะเปิดเข้ามาดูเลยนะ
0: สวัสดีครับพี่เอกกับพี่อูบิ๊กจุนกลับยังครับมีแฟนแมนยูรอเจอที่ประตูทางออก
2: ไม่กลับนะ
0: ยังอยู่นะฮะคุณปีเตอร์เหลียงบอกทีมเต็งแชมป์พึ่งพาไม่ได้เลยเสมอซะงั้นนะฮะคุณตีบางวีนบอกแรดฟอร์ดอย่างเก่งนะฮะเอาออกอีก เนี่ยคาลิกนี่อยู่ไม่ครบเทอมเนี่ยเออมูนีรัดฟอร์ดเล่นดีจริง
1: แต่ว่าก็
0: ไม่ได้ชักหลุดถึงเส้นหลังตลอด
1: ไม่ได้ตลอดรอดฝั่งใช่ไหม
0: เออ
1: โดนเอาออกก่อน
0: โดนเอาออกซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube ครับบอกจับตาดูโซลิดไว้ให้ดีครับจีจัดแน่แล้วก็บอกตัวดอกกูเนี่ยตัวถ่วงช่วยทีมอะไรไม่ได้เลยคุณเปโดเนโต้บอกว่าสกอร์ที่คาดอาร์เซนอล1นะ2เชลซีทีมชาติไทยยู20ตกรอบไหมคุณหนูเขาถามมา
1: เดี๋ยวผมดูให้นะครับ
0: เช็คให้นะเอเวอร์ตันทำแสบกับผีเหมือนสมัยมอยคุมภาคแรกนะฮะแล้วก็บอกว่าของผมในโทรศัพท์เปิดทีวีดูไม่ได้เลยทั้งโทรศัพท์ทั้งทีวีเปิดดูไม่ได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหแทบทุกสัปดาห
1: ์อืม
0: อย่างนี้ต้องผมว่าต้องเข้าไปที่โอ้เขาไม่มีศูนย์ด้วยดีกว่าก็นึกว่าเป็นไอ้นี่
1: อ๋อนึกว่าจะแบบฮอตไลน์เลย
0: ไม่นึกว่าเป็นถ้าเป็น True ID มันเข้าไปที่ศูนย์ True ได้ไง
1: อ๋อถ้ามี
0: ไม่มี
1: ศูนย์บริการ
0: ศูนย์บริการ
1: ไม่มีคนละแบบกันนะฮะ
0: เอาวันนี้ลองโทรหาทาง call center เขาดูต้องแก้ปัญหายังไงนะครับ
1: ครับส่วนผลนะครับที่ถามมือเข้ามาอยู่20ไทยวันนี้นะครับจากการที่เราชนะ2เกมแรกนะพี่เอง
0: ครับ
1: นะครับอยู่20รอบคัดเลือกของเอเชียเนี่ยนะครับเกมแรกเนี่ยเราชนะ UAE มา 1-0 แล้วก็ชนะเติร์กเมนิสถานมา 1-0 นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยแพ้อิรักไป 1-3 เท่ากับว่าเราชนะมี6คะแนนเต็มแล้วพี
0: ่
1: แล้วก็วันนี้ดวลกับอิรักเราแพ้อิรักไปอิรักก็เป็นอันดับที่1แล้วเราเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
0: นักเตะ2ทีมกำลังจะลงสู่สนามแล้วนะครับตอนนี้4ทุ่ม27นาทีเดี๋ยวเราขอเบรกกันก่อน
1: ได้ครับ
0: ไปฟังโฆษณากันสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจะได้เข้าสู่เกมพอดีนะครับขอพักโฆษณาสักครู่เดียวครับ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report
6: เอาละครับกลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับเกม Super Sunday นะครับตอนนี้ลงสนามแล้วนะครับอาร์เซนอลเจอกับเชลซีนะครับเกมเริ่มมาประมาณสัก20วินาทีครับคุณหนู
7: ครับผมนะครับวันนี้ก็สนุกแน่นอนเพราะว่าสภาพทีมของทั้ง2ทีมนี่ลงตัวนะครับโดยเฉพาะเกมรุกของฝั่งเชลซีเองเนี่ยการได้มอร์แกนโรเจอร์มานะครับทำให้เกมรุกของเชลซีเนี่ยก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามวันนี้นะครับเป็นคริสคาร์มาน่าแล้วก็ผู้ตัดสิน VR เป็นดาร์เรนอิงแลนด์นะครับ
6: ครับว่าวันนี้ใครชนะจะขึ้นภาพจากฝูงแมนซิตี้นะแมนซิตี้ในชนะรวดไปแล้วนะครับมี9คะแนนก็จะใครชนะจะมีคะแนนมี9คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่า
7: ครับ
6: ประตูได้เสียเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงซิตี้ในบวกอยู่5นะครับได้7เสีย2
7: ครับ
6: อาร์เซนอลในก่อนลงสนามเกมนี้บวกอยู่4ถ้าชนะ2ประตูก็จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแล้วนี้
7: ใช่ครับ
6: เอ้ายิงเอ้าไปประตูเลยครับเชลซีไม่ถึง2นาทีขึ้นนำแล้วครับมอร์แกนโรเจอร์ส
7: โอ้พูดยังไม่ทันขาดคำครับเข้ามายกระดับเกมรุกของเชลซีในซีซั่นนี้ได้ดีครับจังหวะซัดตูมเดียวครับ1นาทีกับอีกประมาณ18วินาทีครับเชลซีบุกนำอาร์เซนอลถึงถิ่นเลยครับโอ้โหแฟนๆสิงห์บลูนี่โตไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับวันนี้ออกนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกครับ
6: โอ้โหตูดยังไม่ทันติดเก้าอี้เลยนะครับคือเป็นจังหวะที่เชลซีครับหยอดฟรีคิกเข้าไปในเขตโทษแล้วจังหวะเคลียร์ไม่ดีบอลเนี่ยมาเข้าทางมาแกนโรเจอร์สตรงบริเวณกรอบเขตโทษตรงหัวกะโหลกพอดีนะครับแล้วก
7: ็
6: ยิงด้วยขวาบอลเสียบข้างเสาเข้าไปเลยนะครับ
7: คือเดคแคนไดส์เนี่ยนะครับพยายามจะหม่งสกัดออกมาแต่ว่าบอลมันไม่พ้นอันตรายครับโอ้แล้วไปเข้าทางผู้เล่นของเชลซีจาเรลฮาโต้ยืนอยู่หน้าเขตโทษหม่งย้อนมาตรงบริเวณกลางๆนะครับลงหัวกะโหลกโอ้แล้วมอร์แกนโรเจอร์ซัดจังหวะเดียวเสียบมุมเข้าไปเลยครับนำแล้วครับเชลซี
6: โอ้โหนำเร็วครับนาทีเสร็จๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลายังเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่2นะครับเชลซีนำแล้วครับ 1-0
7: โอ้โหยิงครั้งแรกเลยครับนี่ครับกล้องจับมาที่ชาบีอลอนโซครับแหมวันนี้เป็นการออกสตาร์ทที่ในฝันเลยนะครับในเกมใหญ่แล้วก็นำอาร์เซนอลนะครับตั้งแต่ต้นเลย
6: คุณเอกพงษ์ฮะทาง Facebook บอกรู้จักอลองโซ่ไหมน้องไงล่ะ
7: แต่ว่าบอลยังเวลายังเหลือเพียบเลยนะครับ
6: เวลายังมีเวลายังมี
7: โอ้แต่ว่าเป็นข้อดีตรงที่พอมันเป็นเกมใหญ่ประตูมาเร็วเนี่ยโอ้คาดการว่ารูปเกมเนี่ยน่าจะเข้มข้นหลังจากนี้ได้เลยนะครับ
6: ครับเกมยังเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ครองบอลอยู่ขึ้นมาทางขวานะครับอาร์เซนอลเป็นไวอาร์นะครับไหลมาให้กับฮาเวิร์ตคายฮาเวิร์ตย้อนมาบูโยซาก้า เป็นจังหวะที่ผู้สินให้ฟาวแล้วครับ
7: อืมแหมซาก้านี่พาบอลจักรชาออกไปทางริมเส้นแต่ว่าผู้สินเป่าหยุดเกมกลับมาให้ฟาวกับอาร์เซนอลก่อนนะครับไม่ได้ปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบครับไคฮาวัตจังหวะเลี้ยงวนบอลมาเนี่ยสกิดต่อคืนกลับมาให้กับบัวโยซาก้าแล้วแต่ว่าเวสลีย์โฟฟาน่านะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยเอาเข่าเนี่ยชนนะไคฮาวัตล้มครับฟรีคิกได้ลุ้นจากริมเส้นครับเนี่ยมาแล้วมาตินโอเดกาดครับ
6: โอ้ข้อความก็ส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เกมกำลังดำเนินอยู่เดี๋ยวถ้าจังหวะว่างแล้วก็จะอ่านให้นะครับมาดูฟรีคิกของอาร์เซนอลบ้างครับมุมกรอบเขตโทษด้านขวาโอเดกาดเปิดลูกสูตรโอ้โหจังหวะเปิดเรียดๆเข้าไปจะให้กับคาราฟิโอรี่ตวัดยิงตามน้ำนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีจังหวะชุลมุนกันและเอมี่มาร์ติเนสเจ็บซะแล้วครับ
7: แต่ว่าหลอกฟรีคิกลูกนี้เนี่ยเกือบได้ผลนะครับหลอกทำท่าว่าจะเปิดยัดด้วยความแรงแต่ว่ามาร์ตินโอเดกาดหักข้อเปิดเรียดไปคาราฟิโอรี่หู

0: แต่ขาเนี่ยมันเสยขึ้นหัว
1: กาเบียวปอประมุกเนี่ยนอนตะแคงอยู่นะครับพอเห็นบอลมาก็พยายามจะตวัดยิงด้วยซ้าย
0: โอ
1: ้แต่บอลน่ะมันเท้าเนี่ยมันเลยบอลไปแล้วไปโดนหน้าของเอมี่มาร์ติเนสตอนแรกยังนึกว่าเอ้ยเอมี่มันชอบฟอร์มว่ะมันเจ็บจริงป่ะวะ
0: นี่มาอีกแล้วพี่ช็อตนี้ช็อตนี้คือบอลเนี่ยมันอยู่ตรงมือพอดี
1: โอ้โหขมับนี่เนี่ยภาษาวัยรุ่นบอกขมับแม่มเลยเรียบร้อย
0: เนี่ยครับอาร์เตต้านี่ฟ้องพุทธศิลป์เลยครับเตต้าเองก็พยายามจะอธิบายครับแต่ว่าจังหวะเขาจะยิงเนี่ยบอลมันยังไม่อยู่ในมือมาร์ติเนสเต็มที่นะมันก็กองอยู่ข้างหน้าครับแล้วในระนาดอยู่นั้นพยายามจะเตะนั่นแหละแต่มันเสยครับขึ้นหน้าแทน
1: เกมเบรกไปสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเชลซีนะครับที่นำอาร์เซนอลอยู่ 1-0 ที่เอมิเรตส์สเตเดียมนะครับบอกเสียงดังฟังชัดดีครับยิ่งตอนเอเวอร์ตันตีเสมอจากคุณน้อยดีเซล
0: จุ
1: ดนี้ต้องโดนละต้องโดนหน่อยละ
0: แต่ว่าโอกาสของอาร์เซนอลเองเนี่ยเขายังตั้งหลักไม่ได้เลยนะแต่ว่าเป็นการเสียประตูเร็วครับแทบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนสกอร์คู่อื่นนะครับระหว่างคู่นี้เล่นกันอยู่เนี่ยอย่างลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมีรันบุกนำองเช่อยู่ 2-0 บุนเดสลีกานี่จบแล้วนะครับคู่ก่อนหน้านี้มายสรุปแล้วได้เพิ่มอีก1ประตูครับเอาชนะฮัมบูร์ไป5ประตูต่อ0และที่แต่อยู่ตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มเกมมาพร้อมกับพรีเมียร์ลีกนี่แหละอาทักแฟรงก์เฟิร์ตกับอัลส์บวกยัง 0-0 แล้วก็ลาลิก้าสเปนตอนนี้ประมาณนาทีที่60นะครับบาร์เซโลน่านำบาเลนเซียเพิ่มเป็น 3-0 แล้วครับ
1: ครับบุคโยซาก้าให้มาที่โอเดกาดโอเดกาดไหลมาริมเส้นไว้เปิดอัดเข้ามาตรงกลางไปติดเวสลีย์โฟฟาน่าครับออกหลังไปครับ
0: ช่วงนี้เกมรับก็ต้องทำงานหนักเพิ่มเติมครับเพราะอาร์เซนอลนี่บุกกระหน่ำเข้าใส่เลยบุคโยซาก้าค่อยๆเอาบอลพาไปที่มุมธงเลยครับแล้วก็นี่คือลูกเก่งของอาร์เซนอลเลยครับกล้องจับมาที่กราเบียลมาเกลเยสตัวเล่นลูกเตะมุมเลยครับ
1: ที่บุนเดสลีกาอันชักแฟรงก์เฟิร์ตขึ้นนำเอาส์บวกไปแล้วนะครับ 1-0 นะครับผ่านมาประมาณ9นาทีดูว่าจะมีสูตรอะไรครับอาร์เซนอลครับต้องตามเยเรฮาโต้เนี่ยตามกาเบรียลมาเกลเยสติดเลยครับเปิดไปเสาไกลโอ้โหอยู่คนเดียวโขกย้อนแล้วเอามีสะกิดกันล่วงผู้สินคือผู้สินเนี่ยเอานกหวีดมาคาที่ปากอยู่แล้วครับไม่ใช่จุดโทษเป็นล้ำหน้านะครับ
0: วิ่งมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับบุคโยซาก้าเนี่ยเปิดล้นไปเสาไกลครับแล้วบ่งย้อนกลับมาเลยไปหมดเลยครับไคฮาวาร์ดแล้วบุคโยซาก้าเนี่ยวิ่งมาจากมุมธงนะครับจากตำแหน่งล้ำหน้าโอ้ลูกนี้ถ้าไม่ได้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าเนี่ยมีโอกาสได้จุดโทษเลยนะครับเนี่ย
1: คือ
0: คนที่เข้าพลาดเป็นโรเมโอลาเวีย
1: ใช่คือจังหวะที่โขกย้อนกลับมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะบูโยซาก้าเนี่ยยืนชิดเส้นเลยคุณ
0: ใช
1: ่ก็อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแหละแต่พอตัววิ่งอ้อมกลับเข้ามาเล่นบอลจังหวะนี้ในเพลย์นี้ก็เลยกลายเป็นล้ำหน้าไปเลยนะครับ
0: รอดตัวไปครับเพราะว่าจังหวะการยืนนี่ไม่ยอมถอยตัวเองลงมาครับเนี่ยพออาร์เซนอลตั้งเกมได้มีโอกาสบุกนะครับก็สร้างโอกาสวูบวาบในการที่จะลุ้นยิงประตูตีเสมอได้เลยครับ
1: ครับลาเวียโดนอัดร่วงลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับโดนมารูสเกลลี่ครับ
0: นี่ยาแล้วซื้อบูโน่กิมไรมานี่โดนลูสเกลลี่เบียดย่างตำแหน่งเลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหค้นพบมิดฟิลด์เหมือนได้นักเตะใหม่เลยนะครับอาร์เซนอล
1: นั่งสิจ๊ะอ่ะเชลซีพาบอลขึ้นมาริมเส้นนั้นขวานะครับตอนนี้เกมของเชลซีแม้ว่าจะนำแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แบบโดนอาร์เซนอลพับเอาคืนหรืออะไรขนาดนั้นนะครับ
0: แต่ตอนนี้เหมือนจะขึ้นเกมไม่ง่ายแล้วนะครับโชเปโดอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอลแทบจะไม่ถึงเลยนะครับตอนนี้อาร์เซนอลดักเกมตรงกลางได้บ่อยครั้งเลย
1: ครับบูโยซาก้าโดนฮาโต้เกี่ยวล้มลงไปผู้สินให้เป็นฟรีคิกอีกแล้วครับคือเรียกฟาวให้กับอาร์เซนอลได้หลายจังหวะแล้วนะครับบูโยซาก้า
0: แล้วเป็นฟรีคิกพื้นที่ได้ลุ้นหน้าเขตโทษนะครับลูกจ่ายมา ของมาร์ตินโอเดการ์ด

0: สาก้านี่แตะแล้วจะเข้าด้านในอยู่แล้วแล้วอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้โหเร็วกว่าฮาโต้นี่เข้าช้านี่เยอะเลยครับแล้วเป็นฟรีคิกที่ลุ้นยิงประตูได้เลยครับเนี่ยทั้งเด็กแคทไลส์มาตินโอเดกาดนะครับเยื้องมาหน้าเขตโทษฝั่งขวาครับ10นาทีแรกของการแข่งขัน
1: เป็นฟรีคิกระยะอันตรายเลยนะครับตรงนี
0: ้เอมี่มาร์ติเนสกำลังจัดระเบียบกำแพงอยู่ครับก็แสดงเห็นแล้วว่ามีหลายสูตรนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยโอเดกาดหลอกเปิดเรียดมาในเขตโทษคาราฟิโอรี่เนี่ยกับตวัดยิงได้อยู่แล้ว
1: กำแพงมี3คนนะครับเชลซีครับมีเนโต้มีลาเวียมีลิสเจมไรส์ครับหยอดเข้าไปเอ้าเคลียร์ไม่ดีเข้าทางไม่เข้าครับโอ้โหและก็เข้าจนได้ครับอาร์เซนอลจังหวะคุกคลิกอยู่ 2-3 ครั้งครับแนวรับของเชลซีเคลียร์ไม่ออกสุดท้ายเป็นริคาร์โดคาราฟิโอรี่ครับยิงตีเสมอให้อาร์เซนอลเป็น 1-1 ครับ
0: กลับมาแล้วครับ12นาทีของการแข่งขันนะครับหลังจากกดดันอยู่พักใหญ่แล้วก็มาได้จากลูกเซตพีซนะครับเปิดเข้าไปแล้วจังหวะมันชุนลมุนอยู่ปากประตูครับคาราฟิโอรี่เป็นคนโดนบอลจังหวะสุดท้ายครับส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายอาร์เซนอลกลับมาตีเสมอนะครับลูกฟรีคิกของเด็กแคนไรส์ครับเปิดมาแล้วสกัดไม่โดนครับ
1: เปโดนี
0: ่เปโดแล้วกราเบียลยิงแล้วมันไปติดก่อนบอลกระดอนออกมาโอ้จังหวะชุลมุนครับต้องดูหลายๆมุมครับมุมจากหลังประตูน่าจะเห็นชัดสุดยิงติดเซฟซ้ำชนเสาแล้วบอลมันกระดอนออกมาคาราฟิโอรี่ยิงซ้ำคนที่3ครับ
1: เหมือนจะเป็นการเตะสกัดออกมาแล้วไปโดนคาราฟิโอรี่เข้าด้วยนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้นะคุณอู๋เนี่ยจังหวะเซฟจังหวะ

0: บีคอนซ่าเป็นคนช็อต2นี่ครับเหมือนไปยืนอยู่จังหวะเกือบติดเสาประตูครับก็เลยเป็นคนที่ล้ำหน้าไปจากจังหวะที่ยิงซ้ำชนเสาของเขาช็อตที่2
1: ดาบ2อ่ะ
0: ใช่ดาบ2โอ้ไม่ได้ประตูตีเสมอครับเปโดพลาดแล้วเนี่ยครับโอ้ไปยืนอยู
1: ่ล้ำหน้าตั้งแต่จังหวะซ้ำละ
0: ครับ
1: ย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลไม่ได้นะฮะประตูเมื่อสักครู่ล้ำหน้าแหมเราก็หรือว่าเป็น 1-1 ไปแล้วนะครับ
0: ล้ำหน้าไปนะครับตรงนั้นนี่ก็ไม่มีใครที่ไปเช็คไลน์เช็คตำแหน่งของตัวเองครับมุ่งไปที่ประตูอย่างเดียวแต่รูปเกมตอนนี้นี่อาร์เซนอลนะครับขึงใส่เชลซีได้เลยครับกับรูปเกมที่ยังตามหลังอยู่แล้วก็ตัดกลับมาเนี่ยชาวเปโดโดนใบเหลืองไป
1: ข้อความทาง SMS นะครับก็เดี๋ยวผมทยอยอ่านให้นะครับบอกพี่เอกครับมาริโอซิวาโค้ชคนใหม่บุรีรัมย์อยู่ในชุดแชมป์เทพนิยายเทพนิยายอะไรเอ่ย
0: กรีซนะใช่ไหม
1: ใช่เหรอมาริโอซิวาไม่มีท่านนี
0: ้อ๋อไม่ใช่หมายถึงไอ้เอาหมายถึงมาริโอซิวาเนี่ยนะ
1: เออเทพนิยายของใครเอ่ย
0: ดูก่อนครับ
1: เพราะว่าถ้าในยูกรีซยูโร2004เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีชื่อมาริโอซิวา
0: เมื่อกี้ผมนึกว่าพี่ถามว่าเทพนิยายอะไรเนาะนึกว่ากรีซ
1: อ๋อบอก3เกมแรกของแมนยูของเราครบทุกรสเลยครับแพ้ชนะเสมอ
0: ครับ
1: เอาครับเปโดเนโต้แหวกกำลังจะเข้าเขตโทษไปถึงสลังเปโดเนโต้ยิงติดบล็อกกาเบียลมากันเยสโอ้โหโอ้แล้วก็ไปเกี่ยวกันมาดีจะไม่มีเรื่องกันซะก่อนครับเจ้าเปโดเข้าไปเบียดแย่งตอนนี้อาร์เซนอลโตมาบ้างโอริการ์ดถ้าเป็นทางซ้ายคริสตอฟโซลิสเป็นฮาแวดครับขอไปฮาแวดเปิดเข้ามาติดฮาโต้บูโยซาก้าหลายครึ่งออกมาโอเดกาดตักไปเสาไกล5แหวกได้โคกแต่ก็เข้ามือเอมี่มาร์ติเนสครับ
0: จังหวะโมงสุดท้ายเนี่ยบอลเบาเกินไปโอ้โหแต่ว่าโอกาสเคาน์เตอร์แท็กสวนกลับมาเนี่ยต่อบอลกันจากแดนตัวเองทะลุขึ้นมาสวยเลยครับอาร์เซนอลบอลเท้าสู่เท้าครับลุยส์เคลลี่กับโซลิด

0: นี่พลิกบอลหลบมาจากในแดนตัวเองสวยเลยครับ
1: มาริมเส้นด้านขวาครับอุยโอซาก้าย้อนกลับไปโอเดการ์ดให้เอซีคอนซ่าครับก็ในจังหวะที่วิลเลียมซาลิบาเจ็บยาวนะครับคอนซ่าก็เข้ามาสวมตำแหน่งพอดีนะครับบอกสอบถามพี่เอกฮะถ้าพี่ปั่นจักรยานแล้วมีคนมาจับแขนดันให้พี่ลงพี่จะทำไงลุกขึ้นมางัดไหมฮะจากคุณพ่อน้องโมบาย
0: นี่เขาถามหลายรอบแล้วนะ
1: เหรอ
0: เขาถามมาหลายวันแล้วด้วยเออเขาถามมาหลายวันแล้ว
1: ถามผมเหรอ
0: ถามคนอื่นด้วยเขาชอบประเด็นนี้มากเลยเขาขยี้มาตลอดเลยเหมือนเขาแบบยังฝังใจอยู่อยากได้คำตอบจากพี่เอก
1: ถ้าเป็นผมเนี่ยเหรอผมสาวดิครับเออผมสาวยับเลยฮะผมบอกให้
0: คนตรงนั้นสื่อเยอะนะนั่งแบบให้สื่อเก็บภาพก่อน
1: สาวเนี่ยฮะสาวเราก็ไม่เคยพบเกย์อ๋อบอกว่าเทพนิยายชุดแชมป์ยูฟ่าของปอร์โต้ครับพี่เอกเป็นลูกทีมจ่ามูใช่ไหม
0: เดี๋ยวต้องไปดูมาริโอซิวาใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมมีมือถือใช้มือถือเปิดแป๊บหนึ่งนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะคุณ
0: ได้ครับเพราะว่าตรงนี้นี่มีคอมให้ใช้บริการ1เครื่องของพี่เอกนะครับบัวโยซาก้าครับบุกขึ้นมาทางฝั่งขวาครับเบนไวท์นี่ขึ้นมาต่อเกมแล้วฮาวเวิร์ดเนี่ยโยกมาทางริมเส้นฝั่งขวาเลยคาราฟิโอรี่นี่หุบมาแล้วทะลุมาฮาวัตฮาโต้โอเดกาดงัดมายิงติดเซฟตู้หูบูกาโยซาก้าครับเสาแรกยิงด้วยขวามาร์ติเนสยืนตำแหน่งดี
1: แต่ในนี้ไม่เห็นมีโคชชิ่งแอเรียว่าทำบุรีรัมย์เลย
0: เขามีข่าวพี
1: ่
0: แต่นี้ยังไม่อัพมั้งเนี่ย
1: มีแต่ข่าวแต่ยังไม่ได้คุมจริงใช่ไหม
0: น่าจะได้แล้วแหละแต่ไม่น่าพลาดอ่ะเขาคอนเฟิร์มเรื่องวันนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตข่าวเท่าไหร่แต่เห็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
1: ก็เป็นถ้าไม่ดูซิวาคนเดียวเอาจริงๆนะคือชื่อมาริโอซิลวาเนี่ยมันเยอะมาก มันหลายคนน
0: ัก
1: ฟุตบอลก็เองก็หลายคนนะครับแต่ถ้าเป็นมาริโอซิลวาที่เคยเล่นอยู่กับปอร์โต้เนี่ยนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับตอนนี้อายุ49แล้วก็อยู่กับปอร์โต้ในช่วงปี 2001-2004 ก็คือช่วงที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละก็น่าจะเป็นมาริโอซิลวาคนนี้ตอนนี้ในประวัติก็ยังไม่ได้ขึ้นว่ามาอะไรกับบุรีรัมย
0: ์ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าข่าวบอลไทยนี่ก็เตียนแทบจะหมดแล้วนะคร
1: ับเชลซีบุกไม่ขึ้นเลยนะครับหลังจากได้ประตูนำไปเนี่ยคือโดยเฉพาะมาแกโรเจอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้บอลเลยนะครับ
0: มันชาวเปโดล้มแล้วมัวแต่ไปฟ้องพุทธศิลป์นะครับ
1: ข้อความทาง YouTube ครับบอกว่าเชลซีต้องมาแล้วนะฮะวันนี้กองเชียร์เชลซีเยอะเป็นพิเศษเลยครับบอกทางแอปฟังไม่ได้แล้วเหรอครับคุณจอมันบลูคุณจอมันบลูเป็นทางแอป Mcot Connect หรือเปล่าครับที่ฟังไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดฟังดูด้วยนะครับอ่ะฝากคุณหนูก่อน
0: 70-30 นะครับตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยครองบอลเหนือกว่าครับโซลิสเปิดมาฮาวัตตวัดด้วยซ้ายในเขตโทษยังติดเวสลีย์โฟฟาน่าขยับตามมาบล็อกจังหวะยิงด้วยซ้ายของฮาวัตได้พอดีโอ้เบนไวท์นี่เปิดเปลี่ยนการให้โซลิสใช้ความเร็วครับกระชากพาบอลหนีอาเชมปงเนโต้เข้ามาช่วยอีกคนนึงแต่ว่ายังปล่อยให้กับโซลิสจ่ายหักข้อเรียกเข้ามากลางเขตโทษแล้วฮาวัตวิ่งมาตวัดด้วยซ้ายครับยังไม่ผ่านแต่ก็ยังได้ลูกแต่มุมด้านขวาอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: อันนี้แอป Mcot Connect ผมฟังอยู่ฟังได้นะครับ
0: เขาจะใช้แอปอื่นนะพี
1: ่
0: แอปอื่นเราฟังไม่ได้
1: เดี๋ยวต้องคุยกับคุณจอมมานบูก่อน คุณจอมมันบูที่เมื่อสักครู่นี้ส่งมาทางYouTube นะครับคุณจอมมันบูฟังทางแอปอะไรเอ่ยนะครับถ้าแอป Mcord Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของเราเนี่ยฟังได้นะครับ
0: ครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันแบบวิทยุรวมๆเนี่ยตอนนี้ไม่น่าฟังได้นะครับ
1: คือพูดง่ายถ้าจะฟัง FM 99ให้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปอื่นไม่ใช่ของเอาสมทเอางั้นเถอะ
0: ใช่ครับเวลามีปัญหาอะไรเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับ
1: อ่ะประมาณนี้นะฮะ
0: โอ้พาวเมอร์ยิงไกลโอ้โหแต่ว่าดาวิดรายารับไม่มีกระสอก
1: ลองยิงเลยครับทางโคพาเมอร
0: ์ถ้ากระดอนมันสักหน่อยเนี่ยจอเปโดเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยติดตัวแล้ว
1: ก็น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่แฟนรายการเราส่งเข้ามาแหละครับเขาเคยคุมอเมริกาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอก่อนละกันนะ
0: แต่ว่าบอลไทยบางทีก็ไม่ต้องยืนยันก็มาคุมได้นะพี่บางทีถ้าปลดก็ไม่ต้องอำลาเป็นอันว่ารู้กัน
1: นะครับเชลซีขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับเนโต้โอ้โหผ่านมาหนึ่งคูพาเมอร์เล่นกับมังการโรเจอร์จะทำชิ้งแหวกเขาได้แค่โทษคูพาเมอร์ออกไปด้านขวาอาชมปงย้อนออกมาครับเนโต้โรเมโอลาเวียให้มาที่เวสลีย์โฟฟาน่าฮาโต้ครับเชลซีขึงอาร์เซนอลอยู่หน้าเขตโทษของพวกเขาลองยิงโอ้โหต้องเซฟเลยครับเดวิดรายาเอ้าแม่เซฟ2ครั้ง3ครั้งกว่าจะคว้าติดมือนะครับลูกยิงของดิสเจมนะครับเกือบจะเสียบใต้คาน
0: ยิงไกลได้เต็มมากครับแล้วแรงเอ้าแล้วสวนกลับมาตอนนี้โซลิดหลุดมาในเขตโทษคริสตอสโซลิดเปิดมาฮาวัตแล้วปล่อยโอเดกาดยิงติดบล็อกไม่ยอมยิงเองครับปล่อยให้ด้านหลังที่เป็นโอเดกาดมาแทน
1: โอ้โหคล้ายกับจะจับบอลไม่อยู่แล้วบอลมันเลยมาถึงโอเดกาดพอดีนะครับแต่จังหวะยิงมันก็ช้าไปมาติดตัวบล็อกเอาละครับเชลซีโต้กลับขึ้นมาลืมเส้นด้านขวามีตัวประคองอยู่เนโต้ไหลมาหน้าปากประตูโอ้โหจับไม่โดนชาร์จไม่โดนครับนิดเดียวโอ้โหลูกจ่าของโคพาเมอร์
0: โอ้ถ้าสกิดเปลี่ยนทางได้นี่จ่อเลยครับเพียงแต่ว่ามันสุดปลายขาโชเปโดครับเปลี่ยนทางบอลไม่ได้ลูกคิวเลอร์พาสมาของโคพาเมอร์โอ้เราตอนนี้แลกกันแล้วครับรูปเกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกมาเดคแอนด์ไรส์เปิดให้กับโซลิดไปถึงสุดเส้นหลังเจอกับอาชมปงอยู่โอ้โหไม่กี่จังหวะนี้บุกมากดดันถึงข้างเขตโทษได้ต่อเลยนะครับอาร์เซนอล
1: กับมีถามว่าไม่มีสกอร์ขึ้นที่หน้าจอหรือครับพี่เอกจริงๆมันมีนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ไฟมันดับกระชากไปด้านหลังเนี่ยน้องตรงเนี้ย
0: ใช่
1: ใช่ไหมลองดูให้พี่หน่อย
0: เมื่อกี้มันกระตุกไปนิดนึงนะครับ
1: เครื่องนี้มันรีสตาร์ทเองอัตโนมัติแต่อันนี้เดี๋ยวให้น้องทีมงานดูให้หน่อย
0: แต่ก็ล่าสุดเชลซีบุกนำอยู่ 1-0 นะครับอาร์เซนอลนี่ส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายได้แต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของเอเดรี่คอนซ่าไปด้วยนาทีที่12นะครับ
1: บอกผมมานั่งดูในสนามเกมบุรีรัมย์วันนี้ครับที่เคยคุมอเมริกาอายุ49นะครับน่าจะคอนเฟิร์มแล้วครับวันนี้มานั่งอยู่ข้างสนามบุรีรัมย์แล้วด้วย
0: ครับ
1: ถ้าอายุ49คือคนเดียวกันละครับมามาริโอซิวางเพิ่งปลดคนเก่าเมื่อวานไหมเหรอเมื่อวานซืน
0: ใช
1: ่อ้าวตีเสมอเฉยเลยครับคายฮาวเวิร์ดบทจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยครับอาร์เซนอลคายฮาวเวิร์ดเนี่ยพาบอลเลาะเลาะเลาะเขตโทษแล้วกดด้วยซ้ายเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับ
0: โอ้เนี่ยครับรูปเกมแลกกันสนุกแล้วก็ความเฉียบคมของคายฮาวเวิร์ดทำให้อาร์เซนอลตีเสมอได้จริงๆแล้วนะครับลูกนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ25นาทีกลับมา1ประตูต่อ1คายฮาวเวิร์ดครับโอ้โหวันนี้ในฐานะหน้าเป้าแต่ว่าเป็นจังหวะบอลทั้งฝั่งขวาไว้เดคแอนด์ไรส์ไม่ล้ำหน้านะครับกระแทกออกมาทางริมเส้นฝั่งขวาให้คายฮาวเวิร์ดลูกนี้ยืนลายชัดเจนครับแล้วเลาะมาตรงเส้นเขตโทษฝั่งขวาหักข้อยิงด้วยซ้ายเข้าเสาแรกไปเลยครับเอมี่มาร์ติเนสโอ้โหบัดโดนแต่ว่าบอลมันโดนปลายมือครับแล้วก็ยังทะลักเข้าไปได
1: ้คือหนีโฟฟาน่ามาเจอลาครัวส์ครับโอ้บอลลอดขา

0: ลอดวางขาละครัวในจังหวะที่สลับขาพอดีต้องบอกว่ามีโชคนิดนึงด้วยนะครับพอดีเลย
1: เป๊ะเลยครับไคฮาวาร์ดโอ้ยิงเองเลยครับเลยครับเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับนี่ครับกล้องจับมาที่เอมี่มาร์ติเนสโอ้อาจจะปิดเสาแรกไม่ได้ดีพอครับเห็นเพื่อนยืนบังอยู่นึกว่าจะยิงไม่รอดครับโอ้เป็นรอดวางขาละครัวนิดเดียว
0: ก็ย้ำกับแฟนๆที่เพิ่งเปิดมาตอนนี้นะครับตอนนี้อาร์เซนอลกับเชลซีเสมอกันแล้วครับ1ประตูต่อ1ช่องทางในการรับฟังเนี่ยทางวิทยุก็ FM 99 MHz นะครับเป็นคลื่น FM ทาง YouTube ก็เป็น FM 99นะครับช่องของเรา Facebook ก็ FM 99 Active Radio ส่วนทางแอปพลิเคชันก็เป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปอื่นไม่ใช่เราเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าฟังทางแอปไม่ได้ก็ถ้าไม่ใช่แอปของอสมทเราดำเนินการไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเปิดจาก Mcord Connect แล้วฟังไม่ได้ส่งมาบอกเราได้เลยนะครับ
1: นะครับก็เราจะจัดการให้ถ้าเป็นส่วนความรับผิดชอบของเรานะครับ
0: บอกผมดูทางโทรศัพท์ครับตอนแรกดูไม่ได้ลองไปปรับตรงความละเอียดให้เป็นความละเอียดต่ำสุดน่าจะดูได้นะครับแล้วลองดูนะเพราะบางทีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
1: ความเร็วไม่เท่ากัน
0: บางทีเน็ตหมดไปแล้ว
1: อันนั้นก็ยิ่งแล้วเลย
0: เออ
1: แล้วยิ่งพอเน็ตมันเขาเรียกว่ามันถึงลิมิตมันก็ปรับความเร็วเป็นความเร็วต่ำอะไรเงี้ย
0: ใช่แต่ถ้าใครดูจาก Wi-Fi ที่บ้าน
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: โคพาเมอร์ขยับรอเพื่อนทำทางอยู่ครับซ้ายมีเวสลีย์ฟอฟาน่าโฟฟาน่ามองโอ้โหมีช่องจับเปโดแตะด้วยขวาให้เข้าซ้ายครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยโดนกับเรียมาคาเยสเคลียร์บอลทิ้งไว้ก่อน
1: แต่ปล่อยให้มีจังหวะจ่ายบอลยัดไปในเขตโทษแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับกราเบียลเองยังอ่านเกมได้ดีครับแต่เคลียร์ทิ้งจังหวะที่เปโดจับแล้วกำลังจะกระชากเข้าไป
0: ทักทายแฟนแมนยูอันดับ11ทุกคนเป็นไงลูกอมติดคอซะแล้วนาทีบาปนะจุดไหนครับจากพี่โบยหงแบน
1: ครับก็เสมอนะก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายอยู่แล้วอ่ะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับ
0: โอ้แต่ต้องบอกว่าเสีย2คะแนนอ่ะ
1: เวลามันจะหมดอยู่แล้วครับ
0: โคพาเมอร์ขยับหาช่องจ่ายอยู่ออกไปขวาครับเปโดเนโตเจอกับคาราฟิโอลี่ให้กับคืนมาที่โคพาเมอร์อาเชมปงให้มาช่องแหมดักทางไปได้กาเบรียลมาคันเยสดักไว้แล้วเตะทิ้งครับโอ้โหไปโดนจะไปโดนออกครับ
1: โอ้นี่มาคันเยสนี่ขยับไปสกัดบอลตรงริมเส้นฝั่งรับผิดชอบของริคาร์โดคาราฟิออรี่ด้วยครับวันนี้จังหวะบอลทะลุไปในเขตโทษนี่อ่านเกมเตะทิ้งแบบนี้ได้หลายๆครั้งแล้วครับกราเบียลมาคาเยส
0: ครับข้อความทาง YouTube บอกเชลซีดีวะแล้วก็บอกว่ามาริโอชวามาแล้วครับพี่วันนี้ใส่ชุดบุรีรัมย์มานั่งดูเกมเลยขออภัยวันนี้ผมเนี่ยไม่ได้ดูเลย
1: เหมือนกันผมภาคแล้วผมก็ไม่ได้ดูคู่อื่นมาด้วยแล้วก็มาถึงคู่นี้เลยครับโอ้โหบุคาโยซาก้าแหวกลุยมาแล้วพยายามจะเอาฟาวตอนแรกเนี่ยทำท่าว่าจะหยุดเล่นแล้วครับแต่ว่าพอทำให้ตัวเองลุยมาต่อได้เนี่ยเจอโรเมโอลาเวอีกด่านหนึ่งทีนี้หยุดกึกเลยครับแม่ได้ฟาว
0: คุณวันพุทธบอกแอป Mcord Connect ฟังได้ครับยังฟังอยู่เลยคุณจอมันบูมอบตัวมาแล้วฮะบอกแอป Active Radio คุณจอมันบู
1: อ
0: ันนั้นแอปเก่าลบทิ้งไปเลย
1: โอ้อันนั้นนี่ฟังไม่ได้แน่นอนครับ
0: จอมันบูนะครับแอปที่เป็นFM 99 Active Radio อันเก่าอันนั้นเราไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มันหมดอายุไปแล้วทิ้งไปเลยนะครับเราพัฒนาแอปใหม่ชื่อแอป Mcord Connect ในนั้นก็จะฟังได้ทุกคลื่นในเครือสมทเลย
1: ครับ
0: ไปโหลดมานะครับ
1: อือฮึโอ้โหแล้วตอนนี้นี่ที่ลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่าหนีบาเลนเซียไปเป็น4ประตูต่อ0แล้วครับนาทีที่79แล้วก็บอลบุนเดสลีกาครึ่งชั่วโมงครับแฟรงค์เฟิร์ตยังนำอัลส์บวกอยู่1ประตูต่อ0ลีกเอิงทดเวลาครึ่งแรกนะครับองเช่ตามหลังรันอยู่1ประตูต่อ2แล้วก็บอลฮอลแลนด์ตอนนี้เดนฮาร์ก 1ชั่วโมงของเกมครับไล่ฟอร์ตินาซิตาดมาเป็น1ประตูต่อ2แล้วก็เริ่มเกมของเซราอิตาลีครับตอนนี้เป็นคู่ของโบโลญญากับซาโซโล

0: ลงสนามมาแล้วนะครับ
1: หลายๆท่านก็บอกว่าใช้แอป Mcord Connect แล้วก็ฟังได้ปกติครับขอบคุณมากใครที่ใช้แอป Mcord Connect แล้วฟังไม่ได้ก็ต้องบอกเราด้วยนะอ้าวโอ้โหจังหวะยิงของเบอร์เกิร์นโรเจอร์สครับลองปั่นด้วยขวาก็หลุดเสาไกลออกไปครับลูกนี
0: ้คือมุมนะช่องได้แล้วเพียงแต่ว่าบอลไม่โค้งครับไปโดลุยเข้าไปก่อนแล้วไปเจอขวางไว้ต้องสกิดไม้กับโรเจอร์โรเจอร์นี่เลี้ยงแล้วก็โยกใส่เกมรับเลยครับพยายามจะปั่นโค้งเล่นเสาไกลแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอ
1: ขอให้ไม่เจริญไอ้ฮาแวดแฟนรายการเราบอกแหมแค้นกันเหลือเกินนะฮะมีบอกว่าบั้นท้ายเจลุกชอกับเอ็มบูโมใครงอนกว่ากันครับพี่เอก
0: ผมให้เอ็มบูโมนะหลังๆนะ
1: อวบมากเลย
0: กล้ามเนื้อเขาสมบูรณ์กว่า
1: หน้าตีมากอ่ะ
0: คือชอเนี่ยผมว่าเขากล้ามเนื้อเขากินระยะเวลามันหลายปีแล้ว
1: ย้อย
0: ย้อยมันใช้งานมาเยอะ
1: ก้นงอนก็จริงแต่มีย้อย
0: แต่ว่าเอ็มบูโมเนี่ยโอ้เหมือนกล้ามเนื้อเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เป็นหนอกเลยอ่ะ
1: อ๋อเขาบอกว่าเสมอแล้วทำไมจอยังเป็น 0-1 อยู่เลยเอาจอสกอมุมจอบนเอาทีมงานเอาเคลียร์หน่อยเร็ว
0: ทีมงานเราก็ก็อัพตามเราไปด้วยแล้วกันนะครับ 1-1 ครับ
1: 1-1 ครับ 1-1
0: โอ้ทีมงานก
1: ็ขอให้เวลาทีมงานผมหน่อยฮะเมื่อกี้เพิ่งมาเคลียร์จอข้างหลังให้ทีมงานไอ้มุมจอนี่อยู่ทางบ้านใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งน่าจะไปเข้าห้องน้ำอยู่มาละ1-1แล้วเห็นนะแล้วก็ฟังอยู่งั้นนี่ว่าดีมาก
0: ทีมงานไม่อยู่ในห้องนี้นะ
1: ทีมงานอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่ารีโมทเข้ามาทำงานนะฮะต้องบอกก่อน
0: ใจเย็นครับสกอร์ตามที่เราบอกเดี๋ยวหน้าไอ้หลังจอหลังของเราเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวมันค่อยตามมาทีหลังนะช้าๆครับ
1: โอ้โหฮาแวดทะลุไปแล้วหยอดมาเสาไกลมีผลักซะแล้วผู้สินอ้าวไม่ว่าอะไรด้วยครับให้เล่นต่อคาราเฟียรี่กับโอดิการ์ดยกเข้าไปในเขตโทษโคเข้ามาติดโฟฟาน่าโอ้โหเชลซีตอนนี้เนี่ยเป็นมวยก็หลังพิงเชือกสะบักสะบอมครับอาร์เซนอลนวดอยู่ริมเส้นด้านขวามีคาฮาแวดฮาแวดเล่นกับเบนไวท์ครับเดคันไรส์คาราเฟียรี่ออกไปริมเส้นด้านซ้ายโซลิสครับคริสตัสโซลิสย้อนมากลับที่โซลิสทีหนึ่งแม่เมื่อกี้มีแฟนรายการบอกขอประวัติโซลิสหน่อยนี่จัดเลยนี่ลุยสเกลลี่ยิงข้ามคาน
0: โซลิสนี่ไม่ยอมเปิดเข้าไปลุ้นนะครับเลือกที่จะหักข้อย้อนกลับมาหน้าเขตโทษให้ลุยสเกลลี่แล้วพื้นที่ตรงนั้นมันว่างพอดีลุยสเกลลี่ก็เลยต้องรีบยิงด้วยซ้ายลูกนี้เนี่ยจะฟ้องว่าเหมือนบอลจะฉลับหรือเปล่าครับโอ้โหผู้ตัดสินไม่ให้ด้วยเนี่ยครับยิงมา มีตัวเข้ามาสกัดจะขวางการยิงเป็นริชเจมครับโอ้โหบอลเหมือนจะฉลับเปลี่ยนทางอยู่นะครับเนี่ยโอ้แต่ว่าไม่ได้ลูกเตะมุมครับโอ้โหมิเกลอาร์เตต้าก็โอ้ไม่พอใจเลยครับกล้องจับไปเมื่อครู่นี
1: ้ครับนี่โอ้โหท่านนี้แฟนรุ่นเก่าตึกแน่เลยบอกได้ DVD บอลโลก82ตอบคำถามรายการพี่เอกยังเก็บไว้อยู่เลยครับคิดถึงบรรยากาศเก่า
0: ๆ
1: สมัยก่อนนี่ผมแจกสมัยที่ยังไม่มี YouTube นะ
0: ครับ
1: เวลาแจกรางวัลก็แจกเป็น DVD ฮะ
0: โอ้โห
1: ไปดูไฮไลท์บอลโลก
0: เมื่อก่อนนี่ของแรเลยนะ
1: DVD
0: นี่ของแพงเลย
1: อ้าวมาดูจังหวะเปโดเนโต้กำลังเข้าเขตโทษตักเข้ามาหน้าประตูหูลึกไปเลยครับไม่มีใครเลยครับเชลซีนานๆจะได้ลุ้นกับเขาบ้างแต่ก็หลุดออกไปนะครับ
0: ไปกองกันอยู่ตรงกลางหมดเลยครับโอ้แล้วจังหวะได้ประตูของเชลซีครับขึ้นนำตั้งแต่2นาทีแรกแล้วมุมหูนี่กล้องจากก้นตะข่ายนะครับเอามาให้ดูจังหวะยิงประตู
1: ปลายนิ้วคือผู้สาประตูทั้งคู่เลยครับเนี่ยเขากำลังจะจับให้เห็นว่าเป็นจังหวะยิงที่มันปลายมือจริงๆเนาะพอขยับเปลี่ยนทางก็หลงทางนะครับตามไปปัดไม่ทันนะครับลูกยิงฟาวครับโคพาเมอร
0: ์พาเมอร์นี่พาบอลมาแล้วพอโดนแย่งจะเอาไปเอาคืนจากลุยส์เคลลี่ไปทำให้เขาเสียจังหวะที่จะเปิดบอลสวนกลับขึ้นมานะครับ
1: ครับที่เบลเยียมคู่คอร์ทรายกับซูเต้วอลเลย์เกมจบแล้วนะครับ ก็ท้ายแพ้ไป 0-2 มีถามมาว่าใครฮาแวะฮาแวะฮาแวะยิงนาทีเท่าไหร่ฮาแวะนะยิงนาทีที่25นะครับ
0: ครับเหลือ10นาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรกครับอาร์เซนอลกับเชลซีเสมอกันอยู่ที่1-1
1: พี่ลิกเอิงอองเช่ตามหลังแรนอยู่1-2นะครับจบครึ่งแรกในลีกเอิงนะครับส่วนในบุนเดสลีกายังเป็นอันทรักแฟรงเฟิร์ตครับอินซีแดงดำนำอัลส์บวกอยู่1-0
0: ช่วง10นาทีสุดท้ายก็เริ่มชะลอเกมโอ้โหแล้วเชลซีไปแย่งได้เปโดยิงไกลทันทีโอ้โหเห็นดาวิดรายาออกมาไกลครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบไปเองอาร์เซนอลไปเสียบอลในแดนตัวเองครับเด็กแฮนด์ไรท์จ่ายพลาดให้ลุยส์เคลลี่แล้วโดนลาเวียตัดเนี่ยครับแล้วบอลมาถึงเปโดพอดีครับกะจะยิงไกลแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหคืนหลังให้ดาวิดลาย่าโอ้โหจับกระดอนนิดนึงนี่เกือบจะโดนบีบเข้ามาครับ
1: เด็กแฮนด์ไรท์ครับมาตรงกลางลุยส์เคลลี่คาร์ลฟิโอรี่เนี่ยเติมขึ้นไปริมเส้นด้านซ้ายแล้วครับอ่านครับโซลิสให้แรงไปนิดนึงนะครับออกหลังไปคือโซลิสเองมองว่าน่าจะเป็นจังหวะจิ้มบอลออกของลาเวียนะครับ
0: แต่ต้องดูว่าลาเวียมีส่วนไปโดนบอลกับเขาด้วยหรือเปล่าแต่ผู้ตัดสินเนี่ยที่แน่ๆคือให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของเชลซีก่อนจะถึงตอนนี้นี่ครองบอลอาร์เซนอลดีกว่านะครับโอกาสยิงครองบอล 60-40 โอกาสยิง10ตรงกรอบไป6เชลซียิง5ครับตรงกรอบไป3ครั้ง
1: หรือประมาณ8นาทีจะจบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลกับเชลซียังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะฮะทีลีกอื่นๆเนี่ยเดี๋ยว5ทุ่มนะครับเซรายังมีคู่โบโลญญากับซาซูโอโลนะครับแล้วก็ในเซเรบีตอนนี้จบครึ่งแรกเวโรน่ากับอาร์เรโซยัง 0-0
0: ครับ
1: คาราเฟรี่พาบอลขึ้นมาแต่ว่าเชลซีครับยังตัดบอลไว้ได้แต่ก็ยังพาบอลขึ้นมาบุกไม่ได้นะครับอาร์เซนอลขึงไว้หน้ากรอบเขตโทษครับเพรสซิ่งจนเชลซีเองก็เซตบอลขึ้นมาลำบากนะครับบอลอยู่กับคอนซาให้กับลุยส์เคลลี่ครับวงกลมกลางสนามลุยส์เคลลี่ให้ที่เดคันไรส์สายนั้นว่างเลยครับโซลิสยืนอยู่คนเดียวแล้ววางก็แม่นด้วยเอาบอลลงเจอกับอาเชมปงโซลิสมีขวานอยู่2คนครับตักคืนกลับมาให้มากันเยสกาเบียมากันเยสออกไปด้านข้างครับโอเดกาดอาร์เซนอลครองบอลอยู่ครับเดคแคนไรส์มารับบอลแล้วถ่ายออกมาด้านข้างให้เบนไวท์บูกาโยซาก้าคืนกลับมาไว้หาช่องแต่คืนหลังครับไม่ชัวร์ก็ขยับเปลี่ยนช่องไปครับอาร์เซนอลริมเส้นด้านขวาครับฮาแวร์ดดึงตัวเองออกมาแล้วก็แหมจะขยับหาที่ว่างไว้เสียบอลให้เชลซีนะครับแล้วผู้สินไม่ฟาวด้วยอ้าวเชลซีได้โต้อาละครับเชลซีได้โต้กลับมาริมเส้นด้านซ้ายมอร์แกนโรเจอร์สให้มาจอเปโดข้างหน้าลิสเจมวิ่งทำทางแล้วแต่ให้ไม่ได้นะครับเอากลับไปตั้งกันใหม่เลยครับเชลซี
0: โอ้หมดโอกาสในการเล่นเกมสวนกลับเลยครับเชลซีก็ไม่เสี่ยงที่จะจ่ายจังหวะบอล 50-50 นะครับแล้วก็จะไปเสียบอลกลางทางก็เลยกลับมาเคาะบอลในแดนตัวเองคือสกอร์พอเสมออยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงในหลายๆจังหวะครับโรเจอร์ที่มีความเร็วก็โดนปิดช่องทางวิ่ง กลายเป็นรีดเจมที่ทะลุขึ้นไปแทนนะเมื่อกี้นี
1: ้โอ้บาเลนเซียกับบาซ่านี่ไป 0-5 แล้วนะครับ
0: โอ
1: ้โหบาซ่ายิงไม่เลี้ยงเลยครับ5ลูกเข้าไปแล้ว
0: มีแฮตทริกบ้างไหมเนี่ย
1: ที่โปรตุเกสนี่สตาคลารานำลีโออาร์ฟอยู่ 3-0 นะครับบอลโปแลนด์นี่เลชพอชนั่นกับราคอฟยัง 0-0 อาเชมปงครับอาเชมปงเจอกับกาเวียมาคาเยสก็ตันคืนกลับมาให้เนโต้เนโต้ขยับอยู่ 2-3 ทียังไม่ยิงลาเวียให้โคพาเมอร์พาเมอร์เจอโซลิสมาขวางให้ไม่ได้ครับคืนกลับมาโฟฟาน่าลิสเจมเจมส์ออกมาทางซ้ายครับให้ฮาโต้ถ่ายบอลกันเร็วมากนะครับเชลซีนี่ผ่านแล้วครับอาเชมปงพลิกไม่ได้ก็คืนครับคือจังหวะบอลนี่คล้ายๆกันนะคุณอู๋นะพอฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ขึงเกมลุกเนี่ยก็จะอย่างนี้ครับคือคองบอลเอาเหนียวแน่นไว้ก่อนไม่พยายามเล่นเสี่ยงเท่าไหร่หยอดเข้ามาก็เข้ามือทางดาวิดรายานะครับทางเนโต้
0: อ่านเกมอยู่แล้วครับรายาคือกว่าจะเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษได้นี่กันหลายจังหวะครับต่อบอลกันอยู่โอกาสยิง10ตรงกรอบไป6นะครับอาร์เซนอลเชลซียิง5ตรงกรอบไป3โอ้อันนี้ครึ่งๆกันทั้ง2อย่างเลยโอ้แล้วดาวิดรายาเปิดบอลขึ้นหน้าพลาดออกข้างครับโอ้ยกมือขอโทษเพื่อนเลย
1: มีแซวมาว่าทีมงาน work from home หรอหรือถ้าเป็นในส่วนการไลฟ์อะไรต่างๆขึ้นไลฟ์หรือกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยทำจากที่บ้านได้นะครับ
0: ครับ
1: รีโมทมาได
0: ้
1: แล้วก็บอกว่าทักทายมาครับมาทีมหลังบ้านช่วยดูเรื่องสกอร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าลอนดอนเป็นสีฟ้าแน่ๆเลยพี่เอกฝากตามโมด้วยสวีเดนนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับ
0: ครับโอ้แล้วเดคแอนไรส์มีจังหวะไปเสียฟาวใส่โชเปโดครับ
1: ตอนนี้บอลสวีเดนที่เตะอยู่เนี่ยอ๋อโมนอร์เวย์สวีเดนเตะอยู่คู่เดียวครับเรามาโพสต์คาน่าเสมออยู่กับ F บอก 1-1 นะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยจบครึ่งแรกโมนำออสโลอยู่ 1-0 นะครับลาซาบอกนำวาเลเรนก้าอยู่ 1-0 ริเซมตักไปริมเส้นด้านขวาทำออกหลังไปนะครับไปโดนเนโต้
0: จะเปิดลูกกลางอากาศให้เนโต้เล่นก็ไม่ง่ายเลยครับร่างกายนี่ไม่ได้สูงใหญ่นะครับไปโดนเนโต้โอกาสจะลากเลื้อยของนักเตะริมเส้นทั้งสองทีมวันนี้เนี่ยก็มีไม่มากนะครับโดนปิดพื้นที่ปิดช่องกันหมดเลยครับต้องอาศัยจังหวะความเฉียบคมในการยิงไกลทั้งสองลูกเลย
1: หรือสเกลี่ไปทำฟาวโคพาเมอร์นี่ครับ
0: นาทีสุดท้ายครับของครึ่งเวลาแรก
1: ทีบูนเดสติก้าก็ทดเจ็บครึ่งแรกนะครับแฟรงเฟิร์ตยังนำออสบวกอยู่ 1-0
0: เปิดก่อนหน้านี้ได้ลุ้นไปแล้วนะครับสำหรับริชเจมส์ก็เป็นตัวรับผิดชอบลูกนิ่งนะครับจากฟรีคิกกลางสนาม
1: ยอดเข้ามาก็ไม่ผ่านมือของดาบิดรายานะครับแล้วก็เล่นเร็วเลยแล้วนี่ไปเกี่ยวผู้ศิลว่าเหลืองสิครับโคพาเมอร์นี่ครับโคพาเมอร์ไปเกี่ยวฮาแวดในจังหวะหลุดนะครับ
0: ต้องเป็นคนลงมาเบรกเกมเอาไว้ครับจังหวะสวนกลับมาครับเปิดยาวมาของดาวิดรายานี่ครับเลยเส้นครึ่งสนามกลับมาในแดนตัวเองไคฮาแวดเนี่ยวิ่งนำหน้าไปแล้วครับแล้วบอลเนี่ยไปทางนั้นพอดีโอ้โหไปวิ่งตามหลังมาแล้วก็ไปสะกิดเตะขาครับทำให้เสียหลักล้มก็เป็นการเบรกเกมใส่ฮาแวดครับโคพาเมอร์โดนใบเหลือง45นาทีครบแล้วนะครับเดี๋ยวรอว่าครึ่งแรกนี่ โอ้โหสตาร์ทหลุดเลยครับฮาวเวิร์ดครึ่งแรกนี่ทดเวลาอีก4

0: 4นาทีนะครับเป็น4นาทีที่ครึ่งแรกนี่ทดไม่น้อยเลยครับโอ้แล้วดาวิดลายาขึ้นมาซุบซิบอะไรกับเพื่อนสูงจังหวะฟรีคิกเลยครับ
1: ยังผูกเชือกเท้าไม่เสร็จเลยฮาวาดเ
0: อฟรีคิกนี่เลยจุดไปหน่อยครับ
1: ก็ลายลายย่ามมากินแดนเนี่ยขึ้นมากินแดน
0: คิสเกาหน้านี่ไม่ยอมครับรู้ทันครับไถบอลกลับมาเป็นลูกตั้งเตะอาร์เซนอลนี่ถอยหลังกลับมาหน่อย
1: นะครับอาร์เซนอลครับช่วงทดเนี่ย4นาทีครับตอนนี้ทดมาประมาณนาทีกว่าละไรซ์ครับเล่นกับซาก้าซาก้าตัดเข้าในแล้วเปิดก็ไปติดผู้เล่นเชลซีลูอิสเคลลี่หยอดเข้าไปติดที่โฟฟาน่าอีกเติมมาริมเส้นโดนชนครับลาเวียชนทางเบนไวท์ครับล่วงไปเบนไวท์ก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับกลับตะเดินตามติดเลยครับเบนไวท์
0: ลาเวียก็ได้แต่ยิ้มใส่เดินหนีหน่อยเพราะจังหวะไปขวางบอลแล้วออกหลักเนี่ยเหมือนไปตะโกนสะใจใส่เบนไวท์ครับเบนไวท์เองก็โมโหครับไม่ค่อยพอใจกับจังหวะที่มาดีใจใส่หน้าเขาเหมือนกันครับนี่ครับยังปะทะคารมอยู
1: ่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะครับเบนไวท
0: ์ลาเวียตอนแรกก็ทำท่าเดินหนียิ้มอย่างเดียวเลยครับนี่ครับฮาวาดพอให้กับเบนไวท์แล้วไวท์เล่นไม่ได้ครับเนี่ยมีไปกระแทกเนี่ยแล้วไปตะโกนใส
1: ่คือไปผลักเบนไวท์นะครับแต่พอเบนไวท์ล้มลงไปก็ไปสะบดใส่เบนไวท์อีกครับก็เลยทำให้ไวท์นี่ก็ฉุนแล้วครับทางลาเวียเนี่ยเปิดยาวขึ้นมาติดฮาวาดอ้าวโซลิสแม็กเกือบจะถึงบอลก่อนโหในการเก็บบอลได้ไหลขึ้นมาโซลิสคาราฟิโอรี่ให้ลุยส์เกลี่เชลซีโตบ้างอ้าวแล้วครับติดเครื่องแล้วฮาโต้3ต่อ5ครับเชลซีขึ้นมาประตูที่4ฮาโต้ตัดเข้าในลงยิงเลียดแล้วชนเสาไกลครับโอ้โหซ้ำไม่ทันด้วยลิสเจมตักมากก็มงไม่โดนนะครับทางเจ้าเปโด
0: ลูกสวนกลับมาครับชอเปโดตวัดออกขวาพื้นที่โล่งครับไม่ล้ำหน้าออกสตาร์ทในแดนตัวเองครับเปโดเนโต้หลุดมาทางฝั่งขวาแล้วเลี้ยงตัดมาผ่านกราเบียลยิงซ้ายโอ้โหเรียดไปชนเสาไกลครับแล้วพาวเมอร์ซ้ำไม่ได้ตักมาอีกทีหนึ่งตรงเสาสองก็หม่งไม่ได้ครับชอเปโดโอ้โหโค้งมากับพื้นเลยครับลูกยิงของเปโดเนโต้
1: มันโค้งไม่พอ
0: นิดเดียวครับบิดอีกสักหน่อยนะ
1: สักนิ้วหนึ่งนี่ก็ชนเสาไกลแล้วครับ
0: โอ้โหเข้าตัวแท็กเกือบเป็นเรื่องครับของเชลซี
1: เจ้าไปดูไปผลักเอซิคอนซ่านะครับ
0: เนี่ยบุกเพลินไม่ได้ครับอาร์เซนอลเจอสัญญาณเตือนเกมสวนกลับของเชลซีไปแล้วกำลังจะครบ4นาทีในการทดเวลานะครับอาร์เซนอลจะได้เปิดจังหวะฟรีคิกในแดนของตัวเองขึ้นไปครับก็คงจบครึ่งแรกจากจังหวะนี้แหละครับเป็นสกอร์ 1-1 ที่เข้มข้นมากครับคริสคาวานายังไม่เป่าจบครึ่งแรกนะครับ
1: ครับบอลมาอยู่ที่อาร์เซนอลในช่วงท้ายเกมครับตอนนี้เนี่ยทดจริงๆเนี่ยจบไปแล้วนะครับเกินทดมาสัก30วิแล้วเตะเปิดขึ้นมาก็น่าจะหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับไม่ทันเตะเลยครับผู้สินคาวานาเป่าจบครึ่งแรกเลยครับอาร์เซนอลยังเสมออยู่กับเชลซี1ประตูต่อ1นะครับอาร์เซนอลเชลซีได้ก่อนนะครับจากทางโรเจอร์สครับส่วนทางอาร์เซนอลมา ตีเสมอได้จากคายฮาแวร์นะครับ
0: เป็นลูกยิงสุดสวยของทั้ง2ทีมเลยนะครับจบครึ่งแรกอาร์เซนอลแม้ว่าจะครองบอลครองเกมเหนือกว่าครับแต่เชลซีก็มีจังหวะสวนกลับที่เกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับเปโดเนโตยิงไปชนเสาครับก็จบครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังนี่สกอร์แบบนี้ได้ลุ้นกันต่อยาวๆนะครับที่มีประตูก็คือที่เซเรียอิตาลีนะครับตอนนี้โบโลญญาตามหลังซาโซโลไปแล้ว0ประตูต่อ1ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งเวลาหลังแล้วก็อัปเดตผลการแข่งขันในลีกอื่นๆที่ติดตามอยู่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ในไลฟ์เรายังอยู่นะครับในไลฟ์อย่าเพิ่งหายไปไหนไปเบรกไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม
0: ่ครับครับ
1: ช่วงนี้พักครู่เดียวครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Soccer Live Report
2: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านยังเสมอกับเชลซีในดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอน1-1
3: ครับ
2: นะครับ
3: นำก่อนตั้งแต่2นาทีแรกครับฝั่งทีมเยือนเชลซีแต่อาร์เซนอลก็ตีเสมอได้นาทีที่25นะครับ
2: ผลการแข่งขันในลีกอื่นๆที่เตะพร้อมๆกันนะครับในบุนเดสลีกาเนี่ยจบครึ่งแรกนะครับแฟรงก์เฟิร์ตนำออสบวกอยู่1-0นะครับลีกเอิงตอนนี้เนี่ยกลับมาลงเล่นในครึ่งหลังแล้วนะครับแรนยังบุกไปนำอองเช่อยู่2-1นะครับมีฟุตบอลเซเรียอาซาซัวโลบุกไปนำโบโลญญา1-0เซเรบีครับ

0: โรน่านำอาเรซโซอยู่ 1-0 นะครับแล้วก็ฟุตบอลดัชลีกนะครับเอเรดิวิซีฟอร์ทูน่าซิทาร์ดบุกไปนำเอเดโอเดนฮาก 3-1 นะครับแล้วก็ที่ตามโมบอกว่าให้ตามโมให้หน่อยครับพี่เอกโมหนีออสโลเป็น 2-0 นะครับนาทีที่74
1: ครับ
0: ขออภัยครับแล้วก็ซาบอกครับนำวาเรเรนก้าอยู่1-0 บอลโปแลนด์ครับจบครึ่งแรกเลสพอชนันกับราคอฟยัง0-0นะครับฟุตบอลโปรตุเกสจบไปแล้วครับคู่ซันตาคลาร่ากับลิโออาฟซันตาคลาร่าชนะไป4-0บอลลาลีกาสเปนนะครับคู่บาเลนเซียกับบาร์เซโลนาจบลงสกอร์เดิมนะครับบาร์ซ่าชนะไป5-0นะครับแล้วก็อีก2คู่ลงสนามแล้วครับอาราเบสกับโอซาซูน่าแล้วก็มาลาก้ากับเลบานเต้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในลีกา2สเปนกาเซยอนกับอัลบาเซเต้ก็ลงสนามแล้วเช่นกันสวีเดนออลสเวนคานครับ2คู่ที่เพิ่งจบไปครับออกไรกับฮัมมาบี้เสมอกัน 1-1 นะครับบรอมมาโพชคาน่าก็เอาชนะทางเอลสบอร์กไป2-1นะครับก็ประมาณนี้นะครับติดคู่ไหนอยากได้คู่ไหนเพิ่มก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่เอกคิมกับพี่อุเล็กนะจากน้องบอล นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ไปเที่ยวกรุงเก่าอยุธยามาไปดูอยุธยาเล่นในบ้านด้วยครับนะแต่เลื่อนเตะยังไงแต่ยังแข่งต่อได้ครับจากน้องบอล
1: ช่วงนี้นี่ฝนลงเยอะฝนตกเยอะพอมันมีโอกาสฟ้าผ่าฟ้าอะไรเนี่ยเขาก็เลื่อนการแข่งขัน
0: ที่บ้านผมเนี่ยเมื่อวานที่ตกหนักที่สุดเท่าที่เคยหนักมาเลย
1: ลมด้วยความหนักของฝนด้วยไหม
0: น้ำท่วมอ่ะในที่จอดลงจอดรถในบ้าน
1: ในบ้านเลยเหรอ
0: แต่ยังไม่เข้าบ้านแต่เข้าที่จอดรถนะคร
1: ับ
0: 99ฟังขึ้นวิทยุคืดคาดคืดคลาดไม่ชัดเจนครับถนนจันทร์สะพาน3แก้ไขด้วยนะครับคือถ้าเป็นคลื่นวิทยุเนี่ยทางเราเสาส่งเราก็ปกติเพียงแต่ว่ามันอาจจะมี
1: ในบางพื้นที่
0: บางพื้นที่ที่มีวิทยุชุมชน
1: ครับ
0: นะครับแถวบ้านผมก็จะมีวิทยุชุมชนก็จะแรงนิดหนึ่งนะครับตามลีกเดนมาร์กด้วยนะครับกับลีกสเปน2ลีกสเปน2เมื่อสักครู่นี้ผมอัพไปแล้ว
1: ครับ
0: เหลือลีกเดนมาร์กเดี๋ยวผมดูก่อนเดนมาร์ก
1: เดี๋ยวผมช่วยดูให้เดนมาร์กโหวันนี้บอลเยอะซะด้วยนะครับ
0: เดนมาร์กเจอแล้วครับเดนมาร์กเนี่ยซอนเดยิสเคแพ้ฮอเซน 2-5 นะครับแล้วก็โอเดนเซ่แพ้โคเปนเฮเกน 0-5 บรอนบี้ตามหลังแรนเดอร์ FC อยู่0-1ครับ
1: ทีมเยือนดุซะด้วยนะวันนี้บอลเดนมาร์ก
0: แล้วก็บอกเรื่องปั่นจักรยานนี่มากัน
1: มาอีกแล้ว
0: มาบอกว่าทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างน้อยๆก็น่าจะเคยป้องกันแชมป์ลีกได้เนาะแมนยูผมแชมป์ลีก3ฤดูกาลรวดยังไม่กล้าประกาศว่ายิ่งใหญ่เลยครับจากเซียนน็อต
1: ครับ
0: บอกตามลาลีกาสเปนให้ด้วยนะจ๊ะตามไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้ายังค้างคู่ไหนถามมาได้นะคุณเฟอร์มาร์กนะครับ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าทำไมนอนปวกเปียกแท้โอ้ยไม่ปวกเปียกนะก็
1: โหนี่ก็ไม่นะนี่ก็เล่นโอเคนะ
0: ก็ดีเกมดีกว่าเชลซีบอกรีโมทแบบที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้กับมือถือเหยื่อใช่ไหม ไม่ใช่คือรีโมทเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็น
1: ใช้นอกสถานที่
0: นอกสถานที่เป็นทีมงานเป็นอันนี้เนี่ยจะต้องมีรหัสจากคนฝั่งนี้
1: ใช่ต้องยอมรับด้วยต้องเปิดด้วยอะไรเงี้ย
0: คนฝั่งนี้ต้อง accept ก่อนนะถึงจะเข้ามาทำงานได้อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: คุณโทมิยาสุบอกโอ้ยเกมนี้จะหลับให้ได้เลย
1: เกมนี้นะนะ
0: ก็สนุกดีอยู่นะ
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: คุณอเนกบอกสิงห์บูยิงเพิ่มอีก1ลูกครึ่งหลังปืนยิงรัวๆอีก3เม็ด
1: เอาครับนักเตะทยอยลงกลับสู่สนามแล้วนะครับ
0: ข้อความทาง Facebook บ้างครับคุณสิริพงศ์บอกสวัสดีคุณอู๋คุณสุรชาติทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: คุณสกุลบอกพ่อเสมอลูกเชียร์เชลซีนะครับก็แพ้นะลูกนะฮะอาร์เซนอลครับขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามกันทุกช่องทางฟังทาง YouTube ก็

0: ม่ได้บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเชลซีเองไม่ยอมปล่อยให้มีพื้นที่ในการพาบอลไปกับตัวเองบ่อยๆนะครับโซลิดก็ครึ่งแรกครองบอล 58% นะครับอาร์เซนอลเชลซีนี่ 42% อาร์เซนอลมีโอกาสยิง10ตรงกรอบไป6ครับเชลซีมีโอกาสยิง6ตรงกรอบไป3ครั้งสถิติใน45นาทีแรก
1: บอลเบลเยียมลงสนามอีกคู่หนึ่งนะครับอันเดเลชกับเก้งนะครับเพิ่งลงสนามมา7นาทีครับยัง 0-0 ส่วนในกาโชซิเรียก็มีเตะอยู่คู่ซัตซัวโร่นะครับที่บุกไปนำโบโลญญา 1-0 เดี๋ยวคืนนี้ตี 1:45 นะมีคู่ใหญ่เลยครับยูเวนตุสจะเจอกับเอซิมิลานของรูเบนอโมริม
0: ครับกลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับในอีก45นาทีที่เหลือของพรีเมียร์ลีกครับคู่บิ๊กแมตช์ในเกมวันนี้วันนี้นี่แอคชั่นข้างสนามของทั้งอาร์เตต้ากับอลอนโซนี่กล้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเลยนะครับ
1: ในครึ่งแรกแอร์ซอนครองบอลเยอะกว่านะครับ 58-42 แล้วก็โอกาสยิงก็มากกว่านะครับเท่าหนึ่งนะครับเกือบเท่าหนึ่งนะโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ6เชลซีมีโอกาสยิง6ครั้งครับตรงกรอบ3นะฮะครึ่งหลังนี่อาร์เซนอลจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับยังดวลกันอยู่ตรงกลางสนามอาร์เซนอลเก็บบอลได้นะครับทางคอนซ่าคือซีคอนซ่าคืนกลับไปที่ดาวิดรายาอาร์เซนอลดึงให้ผู้เล่นเชลซีขยับเข้ามาไล่ตามนะครับพื้นที่ตรงกลางจะเปิดโล่งเดี๋ยวนี่ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาตัวบังบอลไว้โซลิสย้อนกลับไปเอาละครับเชลซีเอาบอลกลับมาครองได้แล้วครับเชลซีริเซมย้อนหลังกลับไปที่เวสลีย์ฟอฟาน่าให้ที่ริเซมโคพาเมอร์หลอกสวยครับแล้วเปิดโอ้ย้อนหลังเพื่อนออกหลังไปเฉยๆออกข้างไปเฉยๆเลยครับ
0: เอ้ยลูกนี้นี่ไม่มีใครมากดดันอะไรทำให้จังหวะเปิดออกข้างมันยากเลยนะครับพูดแต่โคพาเมอร์ย้อนโรเจอร์ไปเยอะมากๆคือโรเจอร์เห็นแล้วนี่ไม่ใช้ความเร็ววิ่งย้อนกลับมาเอาเลยครับยังไงก็ไม่ทัน
1: คุณจอมพลบอกคีมี่ชนะ F1 ครับขอบคุณมากนะครับแจ้งข่าวเรามาด้วยบอกปืนขออีก2เม็ดนะคุณนุวัฒน์บอกว่าเสมอได้ก็โอเคแล้วครับผมแฟนสิงห์ต้องยอมนั่นดีจริงคุณเทนโดบอกว่าปีนี้มาดีแต่เสียดายโดนสิงห์ซื้อตัวปาดหน้านะ
0: เรียกว่าใครเป็นผู้ชนะในดิวนั้นดีกว่านะครับ
1: เอาละครับอาร์เซนอลขึงบ้างคาเบียมาคันเยสซ้ายมีคาราฟิโอรี่ย้อนกลับมาที่โซลิสนี่ยึดตัวจริงเฉยเลยนะครับคริสตัสโซลิสนี่3เกมแล้วนะครับที่ได้ลงต่อเนื่องอาร์กับอาร์เซนอลต่อโอเดกาดบูโยซาก้าบูกาโยซาก้ายิงครับติดบล็อกที่ลิสเจมติดที่แม็กซ์ซองละครัวนะครับตอนนี้นี่ไม่ค่อยได้มาพูดถึงละครัวเท่าไหร่เขายืนเป็นปากาหลัง3คนเขายืนตรงกลางนะครับละครัวซ้ายนี่เป็นโฟฟาน่าขวาให้อาเชมปง
0: แต่ซื้อมาแล้วก็ดูแล้วเล่นเกมรับเข้ากับเชลซีได้ดีเลยครับมาส่งลักครัว

0: นาฬิกานี้2คู่เตะพร้อมกันก็ยัง 0-0 นะครับอาราเบสกับโอซาซูน่าแล้วก็มาลาก้ากับเลบันเต
1: ้วันนี้นี่มีข่าวนักเตะไทยนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคุณหนูวัย15ปีเกือบจะ16ปีเซ็นสัญญาเยาวชน U16 กับเลสเตอร์นะครับน้องเคยเล่นอยู่กับอัดเป็นอ้าวจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ 2-1 อาร์เซนอลได้ยิงจ่อๆเลยครับมาติโนเดกาดจังหวะจ่ายเข้าในกรอบเขตโทษแล้วสอดเข้ามารับบอลของมาติโนเดกาดจับจังหวะหนึ่งแล้วก็เลือกยิงนะครับ
0: โอ้5นาทีของครึ่งหลังเท่านั้นอาร์เซนอลกลับมานำแล้วครับ2-1หลังจากเกมนี้เนี่ยตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนนะครับแล้วครึ่งหลังมานี่ก็กลับมานำเลยครับโอ้มาร์ตินโอเดกาดยิงง่ายๆครับในเขตโทษแล้วด้วยซ้ายจ่อๆไม่พลาดครับผมต้องชมการเข้าทำแล้วก็ข้ามหลอกของเกมรุกของอาร์เซนอลนะครับก่อนบอลเนี่ยจะไปถึงมาร์ตินโอเดกาดด้วย
1: ครับ
0: บอลจากกลางสนามนะครับโอเดกาดเนี่ยเป็นคนจ่ายให้ฮาวาร์ดวนแล้วเคาะออกมาด้านข้างคาราฟิออรี่เล่นกับคิซอสโซลิดซอลิดเลี้ยงตัดมาตรงกลางจ่ายไปจริงๆเนี่ยเหมือนจะให้ฮาวาร์ดแต่ฮาวาร์ดเหลือไปเห็นข้างหลังครับเป็นมาร์ตินโอเดกาดอยู่แล้วก็เลยหยุดแล้วก็ยกเท้าปล่อยให้บอลเนี่ยไหลเป็นการหลอกเกมรับของเชลซีไปในตัวด้วยเลยทำให้เกมรับเสียจังหวะแล้วโอเดกาดรับบอลมากลางเขตโทษแล้วเข้าซ้ายข้างถนัดแตะ1ทีแล้วแปะเน้นๆครับยิงเต็มๆเลยโอ้โหลูกนี
1: ้ครึ่งแรกจำได้ไหมที่มีคล้ายๆจังหวะแบบนี
0: ้ประมาณนี
1: ้แล้วโอเดกาดยิงไปติดบล็อกอ่ะ แต่จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหยิงไม่เหลือครับ
0: ง่ายเลยครับลูกนี้ถือว่าโล่งๆเลยครับเอาเลยครับพลพรรคปืนใหญ่กลับมานำแล้ว2-1เกมนี้นี่ไปพลาดเสียประตูตั้งแต่2นาทีแรกครับหกนาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับโอ้โหนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยนะครับอาศัยความเฉียบคมกับโอกาสที่มีก็ทำให้ทีมกลับมานำได้โอ้ดูสีหน้าอลอนโซ่นี่ดูเครียดกว่ากันชัดเจนเลยนะครับ
1: แฟนอาร์เซนอลร้องเพลงเลยครับ You know who we are You know who we are Champion of England You know who we are นี่ยังไงล่ะ
0: นี่ร้องได้ด้วย
1: ร้องได้ร้องได้ไม่ทุกทีมอ่ะเวลาเป็นแชมป์มันจะร้องเพลงนี้
0: อ๋อเพลงสำหรับแชมป์นะ
1: ใช
0: ่คุณรู้ว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยเออมันแชมป์นะมาเลยครับบอลขึ้นมาเมื่อกี้นี่จากโซลิดเป็นตัวต่อบอลขึ้นมาด้วยนะครับแล้วด้านซ้ายอีกแล้ว
1: ตามหลังก่อนนะครับอาร์เซนอลแต่ไล่แซงตอนนี้นำแล้วครับโซลิดโดนเบียดล่วงลงไปแล้วขวาบอลพุทธสินให้เล่นต่อเล่นเร็วเลยคาราเฟรี่โอ้ได้การเดย์แคนไรส์ครับคือกองกลางต้องบอกว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าเยอะเลยครับคือเราแทบไม่เห็นการประสานงานกันของลาเวียลีสเจมเนี้ยถ้าไม่เห็นเลยนะ
0: แต่ด้วยสไตล์ทั้ง2คนของเชลซีเนี่ยมันไม่ใช่มิดฟิลด์ที่จะครีเอทเกมอยู่แล้วครับเป็นแบ็คโดยธรรมชาติคนหนึ่งเป็นเกมรับซะอีกคนหนึ่งคือการได้ลุ้นของเชลซีเนี่ยจะเป็นบอลที่ขึ้นทางริมเส้นทางปีกซะมากกว่านะครับคือเนโต้เนี่ยพอจะได้บอลบ้างแต่ว่าคนที่หายไปช่วงนี้คือมอร์แกนโรเจอร์นะครับโอกาสได้บอลโอ้นับครั้งได้เลยแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวหน้าเป้าอย่างเชลเปโดเนี่ยตอนนี้เหมือนโดนตัดออกจากเกมไปเหมือนกันนะครับ
1: ฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดวนกลับมาโอกาสให้เมนไว้เปิดมาแล้วโอ้โหดีนะฮะยังหาบอลเจอนะครับเอมี่มาร์ติเนสนี่ก็เป็นอดีตเด็กเก่าอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเอมี่มาร์ติเนสนี
0: ่เป็นมือสองอาร์เซนอลอยู่หลายปีนะครับแล้วพอย้ายก็กลับมาโด่งดังนะครับกับแอสตันวิลล่าต้องไล่บอลแดนบนเลยครับอาร์เซนอลนำแล้วก็ยังคงบีบไม่ให้เชลซีเนี่ยเปิดบอลขึ้นมาจากเขตโทษตัวเองแบบง่าย
1: ๆเชลซีนี่ไม่มีมอเซ็กไกส

0: เซโดนะครับที่เจ็บนะครับนอกนั้นก็ปล่อยเอนโซเฟรนันเดส
1: ครับ
0: ไอซิตี้คือต้องบอกว่ากลางยวบอ่ะ
1: เออแล้ววันเนี้ยมิดฟิลด์ที่จะเป็นกลางแล้วก็โดยธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยในตัวสำรองไม่เหลือใครนะพี
0: ่ไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหมันจะมีบาเลนตินบาโก้เนี่ยที่ยังพอเล่นได้คนหนึ่งโอ้แต่ไม่รู้ว่าจะถูกเปลี่ยนลงมาหรือเปล่าเพราะว่าสำรองวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมรับไปเลยหรือแม้กระทั่งเกมรุกไปเลยนะครับ
0: สำรองของเชลซียังมีบาโก้อย่างที่คุณอู๋บอกนะรีไวโควิลมีทางเจมี่คิทเทนนะครับเอสเซวาลพวกนี้มาโลกุสโตเนี่ย
1: โอ้โหนั้นพวก
0: แดนนี่เวลเบก
1: จะตัวริมเส้นกองหน้าคือตรงกลางเนี่ยมันดูแหว่งๆนะครับตัวสำรอง
0: มาอีกแล้วอาร์เซนอลเดแคไลซ์ลองยิงครับติดบล็อก
1: เนี่ยแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาโอกาสการครองบอลของอาร์เซนอลเฉพาะในครึ่งเวลาหลังเนี่ยโหเหยียบ 80% แล้วครับตอนนี้เอาไปจ่ายติดพลาดกลางทางครับคาราเฟอรี่ตัดโดนตัดบอลจากโคพาเมอร์มาแล้วโรเจอร์แตะยาวไป9เดียวโอ้โหเอ็ดรีคอนซ่าสไลด์ดักหยุดเอาไว้ทันทีโอ้โหแตะยาวไปนิดเดียวนั้นครับแล้วลุยส์เคลลี่เปิดเปลี่ยนแดนออกซ้ายให้กับคริสตอฟโซลิสเจอจอชอาเชมปงโซลิสให้ซาก้าตวัดตามน้ำแต่บอลเบาเกินไป
0: บอกเสียงตอน 2-1 ไม่ดังเหมือนตอนเชลซีมา 1-0 ต้นเกมเลยครับผู้บรรยาย
1: โอ้มันตกใจเลยครับ1-0 2นาทีแรกอ
0: ่ะเรายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะ
1: บอลพอมันมาต้นเกมนี่ก็โอ้โหมันก็ดูตื่นเต้นนะครับ
0: แสดงว่าเป็นแฟนอาร์เซนอลน้อยใจ ไม่ตื่นเต้นเท่าลูกแรกอ่ะลูกแรกมันอยู่ดีๆมันก็เข้าเลยไง
1: แล้วลูกโอเดกาดพอจ่ายเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเข้าแน่ๆเห็นแล้วมันแบบโดนแน่ๆโล่งๆขนาดนี้เดี๋ยวอัปเดตสกอร์ในสนามอื่นๆกันสักหน่อยนะครับช่วงเวลาเริ่มต้นครึ่งหลังมาแล้วนะครับที่ลิกเอิง75นาทีตองเช่ตามหลังรันอยู่1-2ครับบุนเดสลีกาเยอรมัน60นาทีแฟรงค์เฟิร์ตยังตามหลังอัลส์บวก1-2เซียอิตาลีนี่จบครึ่งแรกไปแล้วโบโลญญาตามหลังซาโซโล0-1ลาลิกานี่20นาทีครับยังไม่มีประตูทั้งอาราเบสกับโอซาซูน่าและมาลาก้ากับเลบันเต้
0: เชลซีมาบ้างโคพาเมอร์ให้ไปโดเนโต้ซ้ายของเนโต้โอ้โหคือไปโดเนโต้ได้บอลเนี่ยผู้เล่นอาร์เซนอลนี่เดาทางออกเลยครับเพราะจะง้างเข้าซ้ายอย่างเดียวลิสเจมไหลไปที่ว่างอาชิมโปงตักมาก็สบายสบายเลยครับเข้ามือลาบิดาญาเล่นเร็วทันทีโต้กลับแล้วมาอีกแล้วครับอาร์เซนอลสอลิสเอาบอลลงได้ไปต่อผู้สินให้ฟาวครับมักซองลาครัวไปทำฟาว
1: โอ้โหในกาดหยุดเล่นเลยครับไม่ยอมวิ่งเข้ามาเล่นบอลจังหวะที่น่าจะมีโอกาสได้เปรียบครับหยุดเกมเพื่อเอาลูกฟาวไว้ก่อนคริสตอฟโซลิสนี่เป็นคนเลี้ยงพาบอลขึ้นมาเองเลยครับ
0: โอ้โหดูมานั่งสำรองเชลซีนะเมื่อสักครู่ที่เราอ่านไป
1: ใช
0: ่คุณดูมานั่งสำรองอาร์เซนอล
1: โอ้โหอาร์เซนอลนี่ไม่น่าเป็นสำรองครับ
0: กีมาไรส์แม็กดาวแมนเอเบริชิเอเซ่วิกตอร์เยเคเลสปิโรอินคาเบียโนนี่มาดูเอเก้มิเกลมาริโน่มาตินซูบีเมนดี้โอ้โหพี่เอ้ย
1: จัดอีกทีมนึงผมว่าสูสีตัวจริงอ่ะสู้ได้สู้ทีมตัวจริงได
0: ้ผมว่าตอนนี้ดีกว่าซิตี้นะ
1: จริงดีกว่าเพราะซิตี้เขาปล่อยขุมกำลังออกไปเยอะแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยสำรองการเปลี่ยนลงมาเนี่ยนักเตะสำรองบางคนไม่ใช่ตัวสำรองในความรู้สึกของเราอ่ะนี่คือข้อดีแล้วก็สิ่งที่อาร์เซนอลได้เปรียบที
0: มนี่ขนาดยังไม่มีเมริโน่ยังไม่มีซูบีเมนดี้นะเนี่ย
1: ครับ
0: เอเซ่มาดูไอ้เก้อีกอาแวตเปิดเข้ามาบอลเลยไปถึงบูโยซาก้าเบนไวท์บูโยซาก้ามาโอเดกาดให้ไว้ไว้ตักมาติดฟอฟาน่าลุยต่ออีกทิ้งโซลิสเปิดเข้ามาอีกทิ้งยังมีหัวของเยอร์ฮาโต้ครับที่สะบัดทิ้งไว้ได้โอ้ยิ่งเล่นในบ้านยิ่งได้ใจใหญ่ครับปืนใหญ่วันนี้
1: ค ือเปิดบอลพุ่งระดับศีรษะ

0: ่ะมาแบบนี้น่ากลัวครับเลยเอดรีคอนซาเนี่ยวิ่งโฉบมาแล้วพยายามจะสะบัดแต่ไม่โดนบอลเชลซีต้องเปลี่ยนตัวเพื่อยกระดับเกมการเล่นของตัวเองครับจาเรลฮาโตเดินออกจากสนามไปแล้วนะครับต้องรีบเปลี่ยนนะครับ10วินาทีนะครับแล้วก็ส่งสำรองครับเป๊ปชาบาเรียครับแบ็คตัวใหม่ลงมาแล้วก็ลงมาหลับมาโลกุสโตเท่ากับว่าเหมือนเปลี่ยนแบ็คนะครับตัวริมเส้นไปทั้งคู่เลยครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับโอ้แต่คนที่ออกนี่โอ้โหเหมือนเติมเกมต้องการติดความเร็วในเกมริมเส้นนะครับจาเรลฮาโตกับโรเมโอลาเวียครับโดนเปลี่ยนตัวออก
1: คือมีแฟนรายการทาง YouTube เนี่ยถามมาบอกคริสตอสโซลิสอาร์เซนอลไปเอามาจากไหนอาร์เซนอลไปเอามาจากคลับรูชนะครับ
0: ครับ
1: เล่นอยู่ในเบลเยียมแต่ก่อนที่จะมาอยู่กับคลับรูชเนี่ยเขาก็อยู่กับ PAOK ซาลูนิก้านะครับในกรีซนะครับเป็นนักเตะกรีซตั้งแต่ปี2021ละหลังจากนั้นก็มาอยู่กับนอริชครับแล้วก็ยืมตัวไปยืมตัวมาหลายทอดกับเทเวนเต้บ้างนะกับดุสเซลดอร์ฟนี้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปโชว์ฟอร์มเก่งกับขับลูชเชีย
0: ครับ
1: แล้วก็โดนดึงตัวมาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรนะครับ
0: ก็ผลงานซีซั่นก่อนจะย้ายมากับอาร์เซนอลกับคลับบูสเนี่ยเล่น36เกมยิง17นะครับแอสซิสต์23นะครับคริสตอสโซลิสนั่นคือเหตุผลเชิงสถิติฟอร์มการเล่นแล้วก็ตัวเลขโหที่สุดยอดมากๆของโซลิสครับแล้วพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เล่นเข้ากับอาร์เซนอลแล้วก็ลงตัวมากๆในช่วงต้นซีซั่นครับยึดตำแหน่งตัวจริงทางกราบซ้ายไปได้เลย
1: มาโลกุสโตครับตัวสำรองให้เปโดเนโตเนี่ยครับพอเปโดเนโตเนี่ยเขาตัดเข้าในเนี่ยมีตัวซ้อนกุสโตหยอดเข้ามาติดที่เบนไวท์ครับที่มาช่วย
0: ริมเส้นก็น่าจะมีความรวดเร็วในการเข้าทำมากขึ้นนะครับส่วนเป๊ปชาบาเรียนะครับนี่กำลังจะลงมาแล้วก็ทุ่มไกลให้กับเชลซีครับ
1: นะครับจะทุ่มครับริมเส้นด้านซ้ายครับเชลซีชาบาเรียทุ่มมาติดที่เป็นไว้ดีนะที่เอมี่มาดิเนสออกมาเร็วครับทวดตูมกลับเข้ามาโคพาเมอร์กลับโอ้โหโคพาเมอร์เนี่ยไปเก็บบอลจังหวะ2ได้แต่ว่าจังหวะยิงด้วยขวาเนี่ยมันเบาไปครับเท้าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ตรงตัวผู้สินให้เล่นต่อเลยมาแล้วครับเปโดเนโต้ริมเส้นด้านขวามีโคพาเมอร์ประคองอยู่พาเมอร์ให้เนโต้ตันนะครับลาครัวสไปที่โฟฟาน่าเวสลีย์โฟฟาน่าเอาไม่เข้าใจกันเปเจ้าเปโดไหลทะลุช่องมาอาเชียมปงลากขากะว่าจะโดนสะกิดซะหน่อยนะฮะเชลซีโดนโต้บ้างแต่บอลยาวเกินไปครับอาร์เซนอลเก็บไม่อยู่มีถามว่าเอกม้าขาวกับอูเล็กเนี่ยเสียงหล่อๆทั้งคู่ก็เลยถามผมว่าพี่เอกว่าใครร้ายลึกกว่ากันว่าไงอู
0: พี่เอกตอบตามใจชอบเลยพี
1: ่ร้ายที่สุดผมว่าไอ้สน
0: อันนี้ไม่อยู่ในช้อยวะ
1: ไม่อย
0: ู่
1: ในช
0: ้
1: อย
0: ไม่อยู่ในช้อยเนี่ยมีคนถามว่าเป๊ปชาบาเรียมาจากไหนครับมาจากรายโยบายกาโน่นะนะครับเป๊ปชาบาเรียเป็นแบ็คที่ผลงานสม่ำเสมอมากกับรายโยครับเชลซีก็เลยซื้อมาเสริมเกมทางริมเส้นนะครับก็เป็นว่าเป็นแบ็ควัย28ปีแล้วนะครับเป๊ปชาบาเรีย
1: โอ้โหเจ้าไปโดลงมาต่ำเลยนะครับลงมาตรงกลางเลยครับเนี่ยแล้วโดนตัดเอาสิครับเอาดีที่ยังได้ฟาวครับ

0: ปูโยซาก้าไม่เห็นด้วยครับคาวานาไปเป่าฟาวจังหวะนี้บอกโนจานไม่ฟาวจานเนี่ย
1: โอ้โห
0: คือทางเวสซี่โฟฟาน่าเนี่ยเคยขาหักมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือหักสองท่อนเลยอ่ะตอนเกมอุ่นเครื่องช่วงที่เล่นอยู่กับเลสเตอร์ช่วงแรกๆที่ย้ายมาเนี่ยกำลังเล่นได้ดีก็ไปหักในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลรู้สึกเจอกับบีอาร์เรลก่อนที่ช่วงท้ายฤดูกาลจะกลับมาแล้วก็มาช่วยเลสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอคัมฤดูกาลนั้นนะ
1: ครับแต่จริงๆพอย้ายมาเชลซีเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าตามมาในระยะหลังเยอะเลยนะครับ
0: ครับ
1: นี่ครับสำรองที่ไม่ใช่สำรองของอาร์เซนอลครับปิเอโร่ฮินคาปิเอมาตินซูบิเมนดี้โหตัวทีมชาติสเปน
0: จะเปลี่ยนคู่เลยครับซูบิเมนดี้กับฮินคาปิเอแต่ดูแล้วจะแทนใครนะครับทางซูบิเมนดี้น่าจะทดแทนทางลูสเคลลี่คนหนึ่งนะครับ
1: จะรีพักในแค่ไลฟ์เลยหรือเปล่าครับ
0: หรืออาจจะเป็น33กับ49นะครับลุยส์เกลลี่คนหนึ่งแล้วก็คาราฟิโอลี่ครับคนหนึ่งครับก็ตรงตามตำแหน่งครับ
1: ฮินคาบิเอก็ลงเป็นแบ็กซ้ายแทนคาราฟิโอลี่ครับลุยส์เกลลี่ก็ต้องหลีกทางให้กับซูบิเมนดี้มาคู่กับเดคแคนไลส์ก็เลือกซูบิเมนดี้ลงมาทำให้เกมตรงกลางเนี่ยมันกระชับแล้วก็เน้นการครองบอลมากขึ้นครับคือช้อยการเปลี่ยนตัวของอาร์เซนอลก็มีตัวเลือกให้เข้ากับรูปเกมได้หลากหลายนะครับถ้าคุณจะบู๊บุนแล้วก็บุกต่อเนี่ยบูโน่กิมาไรอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูเข้าทางมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ยังนำอยู่ 2-1 อาร์เซนอลก็เลยเน้นความแน่นอนก็เลยเปลี่ยนเอานะครับมาร์ตินซูบิเมนดี้ลงมามากกว่า
0: ก็มีแฟนๆบ่นเรื่องเอเล่นแรดฟอร์ดกำลังเล่นดีเลยเปลี่ยนทำไมแรดฟอร์ดนี่มีปัญหาเขาบอกกับทีมงานว่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเปลี่ยนออกนะฮะเจ้าตัวบอกเจ็บเองนะครับอันนี้ตามข่าวแบบนี้นะฮะ
1: ถ้าฝืนไปอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บที่อาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมครับโอ้โหด้านหน้าของเชลซีนี่โคพาวเวอร์วิ่งไล่บอลแต่พอจะไล่กับอาร์เซนอลเนี่ยมันบีบพื้นที่ไม่ง่ายครับอาร์เซนอลนี่เคาะบอลออกมาแบบง่ายๆเลยและยิ่งตอนนี้มีซูเบเมนดี้คอยปัดกวาดหน้าแผงเกมรับทำให้การเจาะมันยิ่งยากไปใหญ่ครับ
0: ครับมีถามมาว่ารูปเกมเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้ดูอาร์เซนอลดีกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสจะคว้า3คะแนนในเกมนี้ณสถานการณ์ณเวลานี้นะครับ
1: แต่ตราบใดที่ยังนำอยู่เพียงแค่ประตูเดียวนี่ไม่แน่นะครับอาร์เซนอลนี่เปอร์เซ็นต์การครองบอลแล้วก็การขึ้นเกมเนี่ยดูไม่ได้มีสปีดหรือว่ารีบร้อนแล้วนะครับเน้นความแน่นอนเอาเข้าไว้ก่อนครับตอนนี้คิโตโซลิดนี่จะเลี้ยงตัดมาให้กับโอเดกาทะลุช่องเข้าไปในเขตโทษเฉยเลยครับแล้วพลิกกลับมายิงติดบล็อกหาช่องได้ดีมากอู้นี่เผลอแป๊บเดียวอาร์เซนอลทะลุเข้าไปแล้วเกือบจะมีโอกาสยิงทะลุเกมรับเลยครับซูบิเมนดี้จานจ่ายบอลเข้าไปของโอเดกาดนี่โอ้ร้ายกาจมากครับ
0: แหมวันนี้พอบอลไม่ชนะนี่แฟดแมนยูนี่โอ้โหจังหวะตัดกลับมาเอมี่มาร์ติเนสต้องออกแรงเซฟอีกแล้วนะครับบูโยซาก้าปั่นด้วยซ้ายครับบอลจะเสียบเสาไกล
1: โอ้โหมุมหลังนี่เสียบเสาเนี่ยรออยู่แล้วครับฮาวาร์ดสกิดนิดดึงลอดหว่างขาโฟฟาน่าแล้วซาก้าวิ่งสอดมาซัดด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับเลยครับในเขตโทษบอลจะโค้งเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับโอ้โหเนี่ยครับติดมือมาร์ติเนส ซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้ถ้าปล่อยให้เป็น 3-1 นี่มันจะกู่ไม่กลับแล้วนะครับโอ้โหฮาโต้นี่เหมือนเล่นมวยกุสโต้เหมือนเล่นมวยปั้มอยู่กับกาเบียมาคาเยสเลยจังหวะจะเล่นแต่มุมโอ้โหเนี่ยวุฒิศิลป์ต้องเข้ามาเตือนนะครับไปวิ่งวุ่นวายอยู่ใกล้ๆวุฒิศาสตร์ประตูครับกาเบียโอ้แล้วอยู่ไม่นิ่งซะด้วยครับกาเบียมาคาเยส
0: เตะมุมเสาแรกโขกไปโอ้โหโขกเช็ดเอมี่มาดิเนสนี่ก็แม่น่าจะรู้ดีถึงพิสงลูกสูตรลูกตั้งเตะลูกเตะมุมของอาร์เซนอลนะครับ
1: เนี่ยกรูกันมาที่เสาแรกครับแล้วมงเสยเข้ากลางโอ้ยังติดมือมาติเนสอยู่ลูกมงสอดมาฮาวาดมงบางๆ
0: โอ้โหเป็นไวโดนหัวลิสเจมส์นะเนี่ย
1: ใช่เป็นข้ามเบนไวครับแล้วเป็นการสกัดออกของลิสเจมส
0: ์นี่ครับมาอีกแล้วมาอยู่เสา2 5คนแล้วกระจายกำลังกันไปสาดไปสมาชิกอาร์เซนอลมาอีกแล้วเข้าเขตโทษสูวีเบนดี้โบเดกาโอ้ยอาร์เซนอลทำสวยจริงๆจังหวะนี้บอลสั้นๆนี่เล่นกันโบเดกาเปิดแฉลบออกหลังเคลซีต้องตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับ
1: เริ่มจะเป็นแมนซิตี้ในยุครุ่งเรืองของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วนะ
0: ที่เล่นอย่างเงี้ย
1: ต่อบอลกันแบบคือถ้าไม่สวยจริงจะไม่ปล่อยบอลเลยนะครับจะเข้าทำแบบดูไม่เด็ดขาดก็จะไม่เอาเลยครับต้องรอจังหวะสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นโหแล้วเตะมุมวันนี้เนี่ยเชลซียังไม่ได้เตะมุมเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเตะมุมครั้งที่5แล้ว
0: เปิดลูกเตะมุมเอ้าคุกคลิกโอ้ยเข้ามือของเอมี่มาร์ติเนสโอ้จะเป็นประตูเอาครับลูกนี้เชลซีรอดไปอีกหนึ่งครั้งมาโลคุสโตพาบอลลุยขึ้นมาไอมาตรงกลางและเสร็จซูบิเมนดี้เอาละครับอาร์เซนอลจะโต้บ้างมาแล้วครับทางซ้ายโซลิสฮาวเวดประคองฮาวเวดต้องวนกลับแล้วครับคายฮาแวดล้ำหน้าไปแล้ว
1: โอ้ยมัวแต่ไปเลี้ยงพุ่งจะไปข้างหน้าครับดูจังหวะซาก้าย้อนกลับมาเป็นเตะมุมของอาร์เซนอลเมื่อสักครู่นี้ครับเปิดเข้ากลางมาแล้วคอนซ่าโอ้โหจังหวะนี้แกม่งแล้วบอลมันย้อนหลังกลับไปแล้วไปกระดอนโดน
0: กระเด็นกันเองแล้ว
1: โอ้ยใช่ครับ
0: ไปโดนโฟฟาน่าครับแล้วเกือบจะเข้าประตูตัวเอง
1: โอ้ตรงนั้นนี่บอลมันชุลมุนกันไปหมดเลยครับ
0: โอ้โหแย่งบอลได้สวยครับคุสโต้ริสเจมออกบอลมาทางขวาให้กับไปโดนเนโต้ริมเส้นในขวาเปิดเข้าไปตรงกลางติดกระเบี้ยวมากันเยสครับ
1: แล้วบอลยังไม่ออกครับริสเจมขยันมาสกิดบอลให้เพื่อนเล่นต่อทันทีแล้วครับเหลือไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับอาร์เซนอลยังนำเชลซีอยู่ 2-1 เป๊ปชาบาเรียกับโรเจอร์ด้านซ้ายโรเจอร์คืนเป๊ปชาบาเรียเปิดมาโหในเขตโทษเพิ่งมีชาวเปโดเข้ามาแค่คนเดียวครับผู้เล่นของเชลซี
0: วันนี้นี่มีอย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไม่คุยไม่จบนะแข่งค้างๆอย่างนี้คุณ
1: ครับ
0: แฟนแมนยูนี่บ่นไมเคิลคาริกกันเยอะมากบางคนบอกเป็นอะไรมากไหมกับดอกูเนี่ยนะเออชอบเหลือเกินอะไรอย่างนี้เปลี่ยนลงมาทำไม
1: มันดีแค่บางเกมอะ
0: หมดแล้วดอก
1: หมดแล้วสิบนัดจะดีสักสองนัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับนอกนั้นก็เหมือนความชั่วไม่มีความดีไม่ค่อยปรากฏอะไรไม่รู
0: ้เอาละครับไปโดเนโต้ขึ้นมาไปไม่ได้เลยครับผู้เล่นอาร์เซนอลขวางอยู่ 3-4 คนโตบ้างโอเดกาดเสียบอลคืนกลับมาให้เชลซีมาโลกุสโตคืนย้อนหลังไปเลยนะครับ
1: เอมี่มาร์ติเนสให้สัญญาณเพื่อนว่าไม่ต้องเร่งมากครับใจเย็นๆให้จังหวะที่อาร์เชมโปงเนี่ยลงมาเอาบอลสั้นๆนะครับเลือกที่จะรอบอลไปเท้ากับเท้าครับค่อยๆเข้าไปในแดนของอาร์เซนอลเป๊ปชาบาเรียลงมาตัวรุก ทางริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยยังดูต้องปรับตัวกับเชลซีอยู่อีกเยอะเลยนะครับเน้นฝั่งขวาดีกว่าครับมีเปโดเนโต้ครับตรงเนี้ยไหลลื่นมากกว่าก
0: ูสโตเปิดเข้ามาติดที่กาเบรียลอ่ะเป็นเอซิคอนซ่าอีกครับ
1: โอ้การซื้อคอนซ่ามานี่สอดประสานด้านเล่นเกมรับกับอาร์เซนอลได้ทำได้ดีครับอีกหนึ่งสำรองอาร์เซนอลกำลังจะลงมาแล้ววิกตอร์เยเคเรสนี่แล้วเอสเตวาลด้วยเอสเตวาลมีข่าวว่าอยู่ภายใต้ชาบี้แล้วเวลาในการลงสนามโอกาสน้อยลงเยอะนะครับตัวคิดหนักเหมือนกันสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงไม่ค่อยได
0: ้เตะมุมของเชลซีครับเปโดเนโตอีกประมาณ15นาทีวิสเจมลองยิงไปติดที่กาเบรียลอีกครับลูกยิงไกลของทางวิสเจมบังอวันออกไปนะครับวันนี้นี่แมนยูเปลี่ยนตัว5คนเลยนะครับที่ SMS เนี่ยหลายคนบ่นเรื่องโอ้เปลี่ยนตัวดอกูแทนแรดฟอร์ดงี้แต่ก็บอกไปเมื่อสักครู่ว่าดอกูแรดฟอร์ดเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: เชสโก้แทนคุณย่าเชสโก้ก็ลงมายิงนะ
1: อ
0: ังเดซันโตสกับคอบี้เมนูอันนี้เข้าใจได
1: ้ครับ
0: นะโยโรแทนดาโลกับมาสลาอุยแทนลุกชอแล้วมาสลาอุยนี่แหละที่เป็นคนเคลียร์บอลไม่ขาด
1: นี่แหละ
0: ช่วงหลังนี่หมดจริงๆมาสลาอุยเนี่ย
1: ก็มีข่าวว่าตอนจบบอลโลกเขาจะไปเอาดีเรื่องศาสนาแล้วนี่เขาจะแขวนสตันนะแต่เขาก็ยังเล่นต่อนะคร
0: ับ ครับเชลซีมาอาชิมปงจะวันนี้เกมริมเส้นด้านขวาของเชลซีนี่ออกมาได้บ่อยนะครับแต่ว่าบอลหวังผลที่ครอสเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครอสเข้าไปก็เสร็จดาวิดราย่าหมด
1: เนี่ยแล้วบอลทะลุทะลวงตรงกลางมันก็ขาดหายไปเลยครับเชลซีตอนนี้ดาวิดราย่าเตะออกมาริมเส้นให้ซอลิดแม่นด้วยครับโอ้โหแล้วมาร์ตินโอเดกาดรับช่วงต่อมากระดกจะมาเล่นหลบมาแล้วโดนเตะเบรกเกมไว้เลยโซลิดนี่ก็แม่นด้วยครับลีเจมวิ่งเข้ามาชนไว้ก่อนเลยครับบอลยังไม่โดนเลยเปลี่ยนตัวนอกจากวิตอร์เยเคเรสแล้วนะครับก็มีมิเกลเมริโน่คนที่ออกก็เป็นไคฮาวัตตามตำแหน่งนะครับกองหน้าของอาร์เซนอลแล้วก็ถอดพักมาร์ตินโอเดกาดไว้แล้วครับวันนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับโอเดกาดเหมือนซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่ออกสตาร์ทแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยกลับมาอยู่นะครับความสม่ำเสมอได้ดีขึ้นครับโอเดกาดมิดฟิลด์ตอนนี้ก็ทั้งซูบีเมนดี้ทั้งเมริโน่ครับโอ้โหตรงกลางอาร์เซนอลนี่เคี่ยวเลยครับตอนนี้เดแคนไลส์อีกหนึ่งคนโอ้แล้วเดคแคนไลส์กระชากพาบอลจี้มาหน้าเขตโทษให้บูกาโยซาก้าแหมบอลแรงไปครับต้องวนย้อนกลับมาเล่น
0: ซูบิเมนดี้ครับคอนซาให้กาเบรียลซ้ายโซลิสเสียบอลให้กับเนโต้แล้วตามติดเลยครับไม่ยอมไปเอาบอลคืนมาจนได้แต่เป็นบอลออกเชลซีได้เชลซีได้ทุ่มนะครับ
1: แต่เลือกที่จะไม่ได้ทุ่มเร็วต่อครับไปโดเนโตให้อาชิมปงทุ่มแทนทุ่มมาติดฮินคาเวียแต่บอลแดนหน้านี่ที่มีเมริโน่ยืนอยู่ข้างหลังวิตอร์เยเคเรสนะครับขึ้นไปยืนตัวรุกด้านบนเลยรุกขึ้นมาด้านซ้ายครับเป๊ปชาบาเรียลูกนี้ควยต่อให้โคพาเมอร์ไหลมาที่โรเจอร์ส
0: โอ้โหจะไปโดนเข้าเขตโทษโอ้โหไม่ยอมยิงเองยิงอัดเข้าไปก็ได้แค่ลูกเตะมุมครับจังหวะแรกยิงได้มุมพอมีครับ แม้ว่าจะแคบไปหน่อยแต่จอเปโดไม่ได้ตัดสินใจยิงนะครับไปจะจ่ายเพื่อนแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ยิง
1: คิดเหมือนผมไหมเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาจะยิง
0: ตอนแรกก็นึกว่าจะยิง
1: นึกว่าจะยิงโอ้ไปชะงักแล้วก็เลือกที่จะไหลต่อครับโอ้แล้วจ่ายไม่ผ่านโอ้ชอเปโดเพราะว่าเป็นกองหน้าและอยู่ในเขตโทษด้วยนะครับเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะยังดีครับเปิดติดได้แต่มุมด้านซ้ายโดยมาโลกุสโตเปิดมาก็ยังติดมือของดาวิดรายาครับชกแล้วรับจังหวะ2ได
0: ้อันนี้บอกว่าอยากเห็นพี่เอกกับพี่จุดร้องเพลง You Know We Are พิบไหวว
1: ันนี้ใส่เสื้ออะไรอ่ะพี
0: ่ว้าวอ่ะใส่เสื้อไอ้เอเวอร์ตัน
1: โอ้ยวันนี้ก็เขียนอยู่นะเป็นไงถ่ายเกมเลยวันนี้ไม่ได้ตรงข้าววันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเอเวอร์ตันไม่แพ้เนี
0: ่ยแมนยูไม่โดนปรับแล้วฮะเห็นว่าวันนี้ไม่ส่งแบ็คขวาลงจากคุณหงเอส
1: ลงเหมือนไม่ลงอ่ะโอ้โหเชลซีบุกมาต่อเนื่องเลยครับช่วงเวลา10นาทีสุดท้ายเปิดแบบนี้อาเชมปงโอ้พยายามจะวิ่งมาเก็บบอลริมเส้นบอลทะลักออกไปเลยลูกเปิดของมอร์แกนโรเจอร์สนี่จะส่งมาครับ10นาทีสุดท้ายครับเอสเตวัล
0: เชลซีจะเอาไปโดเนโต้ที่ยิงชนเสาไปครั้งหนึ่งนะเกมนี้นะเปลี่ยนออกนะครับบอกเพิ่งออกมาจากเรือนจำ4เดือนฮะแอปพลิเคชันเนฟเอ็ม99ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีตั้งนานแล้วครับพี่ก็เปลี่ยนไปโหลดที่แอป M-Cod Connect แทนนะครับ
1: ครับ
0: พี่ที่ลงท้ายด้วย6672นะแอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะครับส่วนแอปอื่นไม่ใช่ของเรานะครับถ้าจะฟัง FM 99หรือคลื่นอื่นๆในเครืออสมทให้โหลดแอป M-Cod Connect MCOT แล้วก็พิมพ์ว่า Connect ครับผม
1: ครับอันนั้นนี่คือฟังได้แน่นอนนะครับแล้วถ้ามีปัญหาจากแอปนั้นก็แจ้งเราโดยตรงได
0: ้โฟฟาน่าโดนชนจากข้างหลังได้ฟาวครับ
1: โอ้โหเลาะเลยครับโฟฟาน่าบังขนาดนี้วิกตอร์เยเครสวิ่งตามหลังมาครับแล้วก็เบียดกระแทกโฟฟาน่านี่ล้มเลยต้องเร่งแล้วนะครับเหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายครับเชลซียังตามหลังอยู่ด้วยความห่างแค่ลูกเดียวนะครับอาร์เซนอลนำอยู่2-1
0: คือแม้ว่ารูปเกมเนี่ยเชลซีเองจะพอมีโอกาสลุ้นประตูบ้างนะครับแต่ว่ามันอ้าวจะมีเรื่องครับดีแคไลท์กับมอร์แกนโรเจอร์ส
1: ทีมชาติ
0: ทีมชาติด้วยกันนะเนี่ย
1: จะเล่นรุ่นพี่ซะแล้วครับโรเจอร
0: ์นี่เจมครับต้องเข้ามาห้าม
1: มีปะทะคารมกันเล็กน้อยครับพุทธศิลป์ต้องมายืนตรงกลางขวางไว้ก่อนนะคริสคาร์วาน่า
0: หรือดูว่าไปปะทะกันจังหวะไหน
1: แต่ก็รุนแรงด้วยการใช้คำพูดอย่างเดียวนะครับมีชี้กันบ้างแต่ก็แยกย้ายกันไปครับคือบอลของเชลซีที่โคพาเมอร์หลุดมาก่อนจังหวะก่อนหน้านี้ครับแล้วเลือกที่จะโดนสกอร์เองจะไปโดนเล่นนอกเกม
0: เดแคนไลซ์เนี่ยไปคือต่างคนก็ต่างวิ่งนะครับแต่ว่าไปเตะขาหลังในจังหวะที่โรเจอร์วิ่งไปแล้ว
1: ส่วนตั้งใจ
0: เออ
1: แอบยกขาไปขวางทางการวิ่งของโรเจอร์ที่จะสปีดไปเล่นกับพาวเมอร์ที่กำลังหลุดไปครับเนี่ยแล้วพอมีปัญหากันก็โดนใบเหลืองไว้นะครับมอร์แกนโรเจอร์ส
0: สาก้าโอ้โหจัดแทงทะลุให้ยอร์เคเรสไม่ผ่านเอา ยังเก็บได้ครับเอสเซวัลเอสเซวัลส้นมาอ่าวนะครับมาร์เกโรเจอร์สให้กับเจ้าเปโดเจ้าเปโด อื้อหือไม่ออกบอลโอ้
1: เสียจังหวะกันไปหมดเลยอ่ะโอ้ทุกคนชะงักกับจังหวะที่เปโดเลือกที่จะหยุดบอลแล้วก็เหมือนกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนดีอ่ะ
0: คือไม่ยอมเสี่ยงเล่นเร็วนะครับก็เลยทำให้ต้องไปตั้งหลักใหม่และทีนี้ละโดนละครับโดนสวนละครับยอร์เคเรสวิกตอร์ยอร์เคเรสโอ้จับบอลยาวแล้วยังไงครับแม่นึกว่าจะเจ็บซะด้วย
1: โอ้ดีไปติดลาครัวครับสกัดออกข้างไปคือจังหวะพยายามจะเร่งสปีดความเร็วเลี้ยงขึ้นไปอ่ะแต่ว่าเป็นคนที่เลี้ยงแล้วแตะบอลยาวมากครับเยอเคเรสดีครับลาครัวไม่ได้แย่งไปครับได้เพียงแค่เตะออกข้างไป
0: อีกประมาณ5นาทีครับจะจบเกมบอกลองบอกโกแมนยูที่เหนียวที่สุดมาสัก3คนหน่อย
1: ปีเตอร์ชไมเคิลครับ
0: ชไมเคิลฟานเดอร์ซาเออเดเคอา
1: สามคนนี้ก็สุดยอดแล้วขอคนที่แย่ที่สุดในความคิดพี่สามคนเท่าที่พี่ดูบอลแมนยูมา
0: โอนาน่าโอนาน่าแล้วก็
1: โอนาน่าที่ทำก่อนเลย
0: อ่ะแคโรรอยแคโร
1: รอยแคโร
0: เออตายบี้นี่3คน
1: บอสนิดไหมบอสนิด
0: บอสนิดตอนก่อนมา
1: ก็
0: มันเหนียวมากนะ
1: แต่ว่าตายบี้พี่ให้โอกาสเขาแค่นั้นเองเหรอ มันน้อยไปโอนาน่าไปลีกตุรกีล่าสุดก็มีคอนเทนต์นะเห็น
0: ไหมไม่เห็น
1: ออกไปเล่นริมเส้นนู้นเลยพี่แล้วทำท่าเตะบอลตุ้มขึ้นหน้ามาแล้วเขาดักได้เจอยิงสวนเกือบเข้ามันออกไปเล่นตรงนู้นเลยตรงริมเส้นตรงแบ็คอ่ะ
0: สมควร
1: ตอนแรกอยู่ตุรกีเหมือนจะเงียบๆไปพอชินพอโอเคหน่อยเริ่มซ่าแล้วโอนาน่าเนี่ย
0: มีถามว่าพี่ใช่ขึ้น99เปล่าใช่ครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเราฟังทางวิทยุแล้วก็มีไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แพทริกดอกูนิวแกเรตเบลเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
1: มันก็ดีแค่บางเกมเกมใหญ่ๆชอบเล่นดีแพทริกดอกูเนี่ยชอบยิงด้วย
0: อาร์เซนอลเอาเชลซีครับจะเปลี่ยนแดนนี่เวลเบกโอ้อดีตเด็กเก่าอาร์เซนอล
1: เอาแล้วครับ
0: นักแทนโดเจอร์ครับ
1: นักเตะประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นคนเดียวที่เคยค้าแข่งอยู่กับทั้งแมนยูอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนโอ้โหแล้วเอาโพยมาให้ลิเจมด้วยพกแผนมาจากอลอนโซมาให้กัปตันดูครับ เรียกพาวเมอร์มาดูต้องเขียนอะไรวะเนี่ย แล้วก็เอาแผนนี่ยัดใส่นะครับถุงเท้าตรงสนับแข้งมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคู่แข่งเก็บไปดูครับ
0: ระยะนี่จะดูอาจจะไกลไปนิดครับประมาณ30หลาได้ลิเจมยิงติดกำแพงเอากำแพงตายกำแพงตายใครวะ
1: เลี้ยงหัวรถหัวเข้า
0: เดคไลท์หรือเปล่าเหมือนจะเป็นเดคไลท์
1: ใช่ครับโอ้โหลุกขึ้นมายังลุกไม่ขึ้นอ่ะผู้ตัดสินต้องมาดูอ่อนไหวเปล่านาย
0: โอ้โหมึนชะเงาะทั้งแง
1: เหมือนยืนไม่ได้เหมือนมึนน่ะ
0: ไอ้ดีเจบอกผมไม่ได้ทำ ผมไม่ได้ทำคุณมั่วแล้วคุณช่องไหน
1: เฮ้ยคุณนะ
0: เฮ้ยคุณอยู่เปล่าคุณอยู่ในเหตุการณ์เปล่า ผมไม่ได้ทำเอาละครับโตแล้วโซลิสจัด จัดโตให้กับทางบูโยซาก้าแม่จ่ายไม่แม่นนะครับ
1: แล้วลิเจต้องบอกว่าคุณต้องเจอผมคุณต้องเจอผมคุณอยู่ไหมคุณต้องเจอผมนี่อุตส่าห์พูดแบบ
0: สาพูด
1: สุภาพแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วไปดึงหมวกเขาทำไมครับเอสเตวาลครับแหวกมาทางกราบขวานาทีสุดท้ายแล้วครับเอสเตวาล
0: โอ้โ
1: หวีพีเอ็กปัดทิ้งได้ครับดาวิดรายา
0: โอ้โหเอสเตวาลครับยิงสวยงามจริงๆครับบอลพุ่งแรงแล้วก็โค้งกำลังจะมุดเข้าประตูแต่ลาย่ามันบินมาปัดได้โอ้ยโอ้โหสุดยอด
1: วิถีบอลนี่น่ากลัวเลยครับบอลพุ่งอย่างแรงครับลูกยิงของเอสเตวาล
0: ยิงเต็มข้อเลยครับบอลโค้งใช้โค้งมาเลยแต่วงเชลซีเปิดเข้ามาปัดทิ้งมาได้ระยะบังเอาออกเลยครับกุสโต
1: กูสโต
0: เปลี่ยนตัวสิ
1: ขัดจังหวะกำลังจะเร่งเกมเล่นต่อเนื่องนะครับนี่โนนี่มาดูเอเก้ครับแทนบูโกโยซาก้านี่ช่วงต้นซีซั่นที่ซาก้าอาจจะยังรับต้องพักเพิ่มเติมจากฟุตบอลโลกนี่มาดูเอเก้เองก็ได้โอกาสลงไปก่อนนะครับทั้งที่ไปบอลโลกด้วยกันทั้งคู่หูมุมหลังของเอสเตวาลยิงนี่มือซ้ายเนี่ยปัดได้นิดเดียวเท่านั้นครับดาบิดรายาโอ้โหชาบิอลอนโซนี่เอามือกุมหัวเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าทดเวลาจะให้โอกาสอีก4นาทีครับทดเวลา4นาที
0: เอาโซลิสให้ยังติดที่หลักครัวครับบอลยังไม่ไปไหนซูบิเมนดี้อเมริโน่ครับให้กับซูบิเมนดี้เลกันไรส์ทางขวามีโนนี่ครับสดๆเลยเจอกับชาบาเรียให้เอาอาร์เซนอลยังครองบอลได้ต่อนะครับมาดูเอเก้ทดมาประมาณนาทีกว่าแล้วนะครับมีบอกว่าพี่เอกิมครับถ้ามีใครเอาแฮนด์จักรยานมาจิ้มพุงพี่จะทำยังไงจากคนนั้นเลยไปผมก็จักรจี้ครับผมจักรจี้ผมก็เลยทำอย่างนี้ไงจักรจี
1: ้ไม่ได้ทำอะไร
0: ผมไม่ได้ทำอะไรครับผมจักรจี้มันได้อรรถรสฮะเออโฟฟาน่าไอเอสเซวัลเอสเซวัลมีเพื่อนทำทางมาครับจอเปโดเจ้าเปโดรโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเจ้าเปโดเปิดเสาไกลโคกย้อนกลับมาชาบาเรียก็ออกไปเลยครับ
1: บอลมันแรงครับแล้วชาบาเรียพยายามจะบังคับทิศทางให้มันเข้ามาแต่ก็ลูกหม่งนี้ยากครับล้นออกหลังไปถ้าจบด้วยชัยชนะของอาร์เซนอล2ประตูต่อ1แบบนี้ครับอาร์เซนอลจะชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มแล้วก็ลูกได้เสียเนี่ยปัจจุบันจะบวก5เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าลูกยิงตอนเนี้ยแมนซิตี้ยิง7อาร์เซนอลยิง6ลูกนะครับเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะยังคงเป็นจ่าฝูงถ้าอาร์เซนอลชนะแค่2ประตูต่อ1นะครับตอนนี้เหลืออีก1นาทีเสร็จครับอาร์เซนอลเน้นความแน่นอนแล้วนะครับในช่วงท้ายเกม
0: มาดูเอเก้เดแคนไรส์เมริโน่โอ้โหแล้วยิ่งมีทั้งเมริโน่มีทั้งซูบีเมนดี
1: ้
0: ตรงกลางจะแย่งบอลคืนได้ไหมเนี่ยเชลซี
1: ตอนนี้นี่เน้นแก๊งสเปนลงมาคุมเกมเลยครับเชลอาร์เซนอล
0: โอ้เหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับตอนนี้เจลซีเฮือกสุดท้ายครับ บอลยังอยู่ในแดนเจลซีอยู่เลยครับตอนนี้มาโลกุสโตให้มาทางขวาบักซองลาครัวส์เอาจ่ายบอลพลาดครับเจ้าเปโดแต่ยังได้ทุ่มครับเชลซี
1: อ นั่งไม่ติดตลอดทั้งเกมเลยครับทั้งอาร์เตต้าทั้งอลอนโซกำลังจะครบ4นาทีในการทดเวลาแล้วเนี่ยทดมาครบ4นาทีแล้วคริสคาร์วาน่า

0: มีจังหวะมาให้ใบเหลืองด้วยนะครับมิเกลเมริโน่ก็คงเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของเชลซีที่จะได้เปิดบอลเข้าไปลุ้นทำเกมรุกครับ
1: วิสเจมหยอดเข้ามาเคลียร์ไม่ขาดมาโลคุสโตให้เจมจะได้หยอดอีกทีติดโยเครสและผู้สินเป่าจบเลยครับบอลช่วงทดเนี่ยเลยมาประมาณสัก40กว่าวิก็เป่าเลยครับจบเกมอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1นะครับ
0: เนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของมิเกลอาร์เตต้าเลยนะครับเกมนี้ครับสิงห์บลูเชลซีทีมเยือนนำก่อนตั้งแต่2นาทีแรกจากลูกยิงของมอร์แกนโรเจอร์สครับส่วนอาร์เซนอลไล่ตามตีเสมอได้ในครึ่งแรกก่อนนะครับจากไคฮาวเวตนาทีที่25และประตูชัยของอาร์เซนอลครับเกิดขึ้นในช่วง5นาทีแรกของครึ่งเวลาหลังในนาทีที่50จากลูกยิงของมาร์ตินโอเดกาดนะครับ
1: ครับบอกให้พี่อูทำหน้าแบบจุนพริบไหวในคืนที่แมนยูเสมอที่จะมาตอนตี2นะฮะ
0: เซ็งดีครับแมนยูตอนตีเสมอในทีสุดท้ายเนี่ย
1: ระหว่างสนตุ้มจุนตุ้มจิ๋วสนขาคู่ถ้าจมน้ำพี่เอกยิมกับอูช่วยใครครับกดให้จมทั้งคู่เลยฮะ
0: ไม่ช่วยพี่จุนก่อนเหรอ
1: ไม่ช่วยฮะมีผลการขันในลีกอื่นๆที่เตะพร้อมๆกันนะครับตอนนี้แวนเนี่ยยังนำอองเช่อยู่ 2-1 นะครับในลีกเอิงยังไม่จบนะครับบอลเบลเยียม2คู่ยังไม่มีใครทำประตูได้นะครับอันเดเลชกับเก้งแล้วก็เบเวเรนกับโอชลูเวนนะครับส่วนในบุนเดสลีกาโอแฟรงเฟิร์ตนำก่อนครับแต่สุดท้ายอัลส์บวกยิงแซง4ลูกรวดเลยคุณหนูโออัลส์บวกพลิกชนะแฟรงเฟิร์ต4ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนในเซเรียอาครับซาซูโร่บุกไปนำโบโลญญา 2-1 นะครับแล้วเดี๋ยวตี 1:45 ยูเวนตุสกับเอซิมิลานะฮะคู่ใหญ่ติดตามกันนะครับลาลีกาสเปนจบครึ่งแรกอาราเบสนำโอซาซูน่า 2-0 มาลาก้ากับเลวันเต้ยังเสมอ 0-0 นะครับลีกา2กาเซยอนกับอาบาเซเต้ยังเสมออยู่0ประตูต่อ0
0: ครับ
1: นะข้อความทาง YouTube ทาง Facebook ที่อ่านไม่ครบนะครับต้องขออภัยด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วเรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์ Application Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Soccer Live Report

0: ที่ยงคืน37นาทีครับเข้าสู่ช่วงสกายรีพอร์ตครับช่วงเที่ยงคืนนี้อยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศบุรินทร์พงศ์ครับแล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: ครับสวัสดีครับเจมสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: ครับผมต้องบอกเป็นรอบเที่ยงคืนครึ่งนะวันนี้ก็อยู่กับเราถึงตีสอง
1: ครับ
0: รับหน้าที่ต่อจากพี่เอกแล้วก็พี่อู๋เมื่อกี้อาร์เซนอลกับเชลซีนี่เป็นเกมที่มันมากนะ
1: สนุกมากๆต
0: ้
1: องบอกว่าเปิดหน้าแรกกันเลยเนาะ
0: ครับ
1: เชลซีมาในรูปแบบตั้งรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำได้ดีด้วยขึ้นนำก่อนแล้วแต่ว่าอาร์เซนอลก็หมบุกหนัก
0: ครับ
1: พอตีเสมอได้ก็กลับเข้ามาในรูปแบบเกมของตัวเองได้นะครับแล้วก็มาพลิกแซงชนะเชลซีได
0: ้นะต้องบอกว่าวันนี้ พรีเมียร์ลีกสนุกทั้งสองคู่
1: ครับ
0: ทั้งคู่หัวข้ามที่แมนยูเจอเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซีอาร์เซนอลเมื่อกี้เนี่ยก่อนหนึ่งเดี๋ยวผมขอไป ดูเรื่องผลบอลกันนิดนึงแล้วกันก็จบไปหลายลีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวไปดูนิดนึงครับก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยจบแล้ว2คู่ครับเอเวอร์ตันวันนี้เสมอกับแมนยูซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันด้วยนิดนึงก็เสมอไป 2-2 ครับแล้วก็อาร์เซนอลวันนี้แซงชนะเชลซี 2-1
1: ครับผม
0: ก็อาร์เซนอลนี่ชนะ3เกมรวดแล้วนะแล้วก็ลาลิก้าสเปนเนี่ยจบไปแล้ว1คู่ครับบาเลนเซียวันนี้แพ้บาร์เซโลนา 0-5 บาร์เซโลนาก็โหดไม่พัก
1: ยามายิง2ลูกเลยก็ถือว่าเป็นฟอร์มนี่ร้อนแรงเลย
0: ครับผมส่วนลาลิก้าที่เตะอยู่2คู่ตอนนี้เริ่มครึ่งหลังแล้วครับอาราเบสนำโอซาซูน่าอยู่ 2-1 ครับแล้วก็ มาลาก้ากับเลบันเต้นี่ยัง 0-0 แล้วก็เดี๋ยวตี2เนี่ยจะมีเอสปันยอนเจอเซบีย่าด้วย
1: ครับผม
0: บุนเดสลีก้านี่จบแล้ว2คู่ครับฮัมบุกวันนี้แพ้ไมซ์ 0-5 แล้วก็ไอทักแฟรงเฟิร์ตครับแพ้ออชบวก 1-4 ส่วนเซเรอาครับจบไปแล้ว2คู่ครับปาม่าเสมอกับมอนซ่า 1-1 แล้วก็โฟซิโนเน่เนี่ยวันนี้ชนะเวเนเซีย 3-2 ส่วน คู่ที่เตะอยู่นาที80เนี่ยโบโลญญาตามหลังซาซูโร่ 1-2 ครับแล้วก็เดี๋ยว14:45 วันนี้มีบิ๊กแมตช์อีก1คู่สำหรับเซเรียอาก็คือยูเวนตุสวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเซเรียอาคู่บิ๊กแมตช์เตะกัน2คู่เหมือนกันนะก็นาโปลีเนี่ยเมื่อคืนนำอินเตอร์ก่อน2ลูกสุดท้ายโดนแซง 3-2 ช่วงท้ายเกมแล้วตูชัยจากราโตโรมาติเนสช่วงโอ้โหจะจบเกมอยู่แล้วอินเตอร์ก็ชนะไปแล้วก็โรม่าเมื่อคืนก็ชนะอาตาลันตาไป
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคืนนี้ดูยูนตุสกับ AC คู่นะสำหรับเซเรียอาสัปดาห์นี้โหไฟแลบทุกคู่ส่วนลีกเอิงครับก็วันนี้จบไปแล้ว2คู่ครับทัวร์เนี่ยแพ้สตาร์บุก 6-2 เลยแล้วก็อองเช่แพ้แลน 1-2 ครับแล้วก็เดี๋ยวคู่14:45เนี่ยจะมีมาร์เซย์เจอกับปารีส FC อีก1คู่ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพครับวันนี้ลงสนาม1คู่เบอร์มิงแฮมครับเสมอกับวูลเวอร์ตัน 2-2นอกนั้นเนี่ยลีกอื่นที่น่าสนใจผมขอดูนิดนึงก็จะมีลีก้า2เยอรมันครับออชนาบุกวันนี้ชนะไอแทควาชัว 3-1 ครับแล้วก็การ์ทิฟเฟิร์กเนี่ยแพ้ให้เดนฮาม 0-1 แล้วก็มีแฮนท์เบอร์ลิงครับชนะมอลเดนเบิร์ก 2-1 แล้วก็ที่เตะอยู่เนี่ยตอนนี้มีเมื่อกี้มีซาร่าใช่ไหมมีตุรกีซุปเปอร์ลีกเนี่ยทางด้านของทัพซอนสปอร์เนี่ยก็นำกาเชียบิสกี้อยู่3-0ครับท้ายครึ่งแรกแล้ว
1: ซาร่ายิงด้วยนะ
0: นอกนั้นอ่ะพยายามจะอัปเดตให้หมดนะสำหรับผลบอลค่ำคืนนี้ลีก้าโปรตุเกสเนี่ยจบไปแล้ว1คู่ครับซันตาคาร่าเนี่ยชนะรีโออาฟ 4-0 แล้วก็ท้ายครึ่งแรกครับวิโตเรกิมาไลเนี่ยเสมอกาซาปียาอยู่0-0แล้วก็บอลไทยเนี่ยวันนี้ก็มีนะเกมนัดเปิดสนามนัดแรกของฤดูกาลนี้ก็วันนี้อยุธยาครับก็เปิดบ้านชนะราชบุรี 2-1 คู่นี้เนี่ยผมไปดูด้วย
1: ฝนตกเลยใช่ไหม
0: โอ้โหกว่าจะได้เตะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็คือตามโปรแกรมเดินเนี่ยคู่นี้จริงๆต้องเล่นเป็นคู่แรกของหัววันนะก
1: ็
0: คือเป็นคู่แรกของวันอาทิตย์เตะ 6:00 น
1: ครับ
0: ผมไปถึงสนามเนี่ย 5:20 ทางสนามประกาศเลื่อนว่าเลื่อนไปเตะ 6:30 เพราะว่าฝนตกที่อยุธยาเนี่ยบอกว่าตอนที่ผมออกจากบ้านที่ลำลูกกาประมาณ4:30 เนี่ย4:00 เนี่ยโหแดดเปรี้ยงเลยแต่พอยิ่งเข้าใกล้อยุธยาเนี่ยฟ้าเริ่มครึ้มแล้วสุดท้ายเนี่ยฝนตก
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเลื่อนตอนแรกเลื่อน6

0: โมงครึ่งแล้วผมก็เข้าไปสนามกะว่าอ่ะ6โมงครึ่งเตะได้อ่ะไม่ได้เพราะว่าสภาพสนามไม่ดีก็ต้องเลื่อนไป1ทุ่ม1ทุ่มเสร็จฝนก็ยังไม่หยุดคือตกไม่แรงนะแต่ปล่อยๆแต่ว่าสภาพสนามเนี่ยมีน้ำขังแล้วต้องเลื่อนมาเป็น1ทุ่มครึ่งสักพักเนี่ยทีมเรียกว่าคนดูแลสนามเนี่ยทีมแมตช์คอมมิชชั่นเนอร์เนี่ยก็เลื่อนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็น 1:15 เพราะฝนเริ่มหยุดแล้วแต่พอเตะเท่านั้นแหละ ฝนตกหนักอีกทีนี้แต่ว่าสุดท้ายเกมก็เตะได้นะ 1:15 ก็เป็นอยุธยาเนี่ยวันนี้นำก่อนด้วยแล้วก็โดนราชบุรีตีเสมอจากลูกยิงสุดสวยเลยของธนวัฒน์ถึงจิตถาวรยิงเนี่ยโหใครได้ดูผ่านรถสดเนี่ยย
1: ิ
0: งเต็มข้อเลยนะใช่ทายครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังในอยุธยามาได้ประตูชัยนะ 2-1 แล้วก็ลำพูนบาริเออร์วันนี้ก็แพ้คาบ้านต่ออุทัย 1-4 เลยส่วนอีกคู่เนี่ยโขทัย FC วันนี้ครับก็แพ้บุรีรัมย์ 1-3 แล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยได้3ประตูแต่ครึ่งแรกนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นแฮตทริกของกิลเมบิโซลีด้วย
1: เปลี่ยนโค้ดด้วยใช่ไหมเพิ่ง
0: เปลี่ยนโค้ด
1: บุรีรัมย์
0: เมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวช่วงหัวค่ำเลยนะเป็นข่าวที่ไม่น่าจะมีใครคาดคิดแหละ
2: ครับ
0: เรื่องของบุรีรัมย์เรื่องของโค้ชมาร์คแจ็คสันอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนอื่นผมขอไปพูด เรื่องผลไทยลีก2ก่อนละกันก่อนเข้าเรื่องของบุรีรัมย์นะ
2: ครับผม
0: ก็ไทยลีก2เนี่ยวันนี้ก็มีเตะนะก็ทางด้านของสตูลก็แพ้พลังการไป2-4ลูกทีมของป้าคังซอวันนี้ดุมากบุกปิงสตูล4ลูกนะ หนองบัววิชยาวันนี้ชนะเกษตรศาสตร์2-0ครับชัยนาทชนะแพ้3-1แล้วก็โปลิสเทโรวันนี้เจอกับเมืองเลยก็ชนะไป1-0ผมดูถ่ายรูปทอดสดคู่เทโรก็เจอเรื่องฝนฟ้าเหมือนกันนะ มีเรื่องของฝนตกเหมือนกันประมาณนี้ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับ4689899 4689899นะครับผมอ่ะเรื่องของบุรีรัมย์เมื่อวานใช่ไห
2: ม
0: ก็จริงๆเนี่ยข่าวเนี่ยออกช่วงหัวค่ำนะช่วงที่ผมเนี่ยกำลังบรรยายเกมนิวคาสเซิลกับพี่เจ๋งอยู่ช่วงเย็นแล้วมีแฟนรายการเนี่ยบอกว่าเพจบุรีรัมย์เนี่ยมีข่าวใหญ่ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าช็อกเลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์บุรีรัมย์เนี่ยประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันนะ
2: ครับ
0: งงไหมเพราะว่าง
1: งเพราะกำลังจะเปิดฤดูกาลด้วย
0: ใช่คือผมสงสัยว่า ถ้าเขาจะเปลี่ยนอ่ะถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกเนี่ยน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มปรีซีซัน
2: ครับ
0: เพื่อที่จะให้โค้ชใหม่เนี่ยมาเตรียมทีมอะไรก็ว่ากันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมาประกาศเมื่อวานช่วงหัวค่ำเลยนะแล้ววันนี้จะมีโปรแกรมนัดเปิดสนามเจอสุโขทัยก็เลยงงกันไปตามๆกันแต่ว่าเมื่อวันนี้สุดท้ายคนที่คุมทีมเนี่ยเป็นเอเมอร์สันเปเรร่านะก็เป็นทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวส่วน กุนซือใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีมาหลายกระแสบางกระแสนี่บอกอิชิอิหรือเปล่าจะกลับมาแต่สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วนะว่าจะเป็นมาริโอซินวาเป็นกุนซือชาวโปรตุเกสวัย49ปีวันนี้เขาไปมีภาพจับเขาไปนั่งดูเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็ดีกีเนี่ยถ้าในชื่อฉันการคุมทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าเคยคุมทีมใหญ่มาอย่างอเมริกาเคยคุมนะทีมในอะไรสเปนแล้วก็มีทางด้านของโบวิสต้าด้วยในโปรตุเกสเคยคุมทีมซานตาคาร่าแล้วก็ลิโอวาฟในโปรตุเกสด้วยแล้วก็ทีมล่าสุดเนี่ยคุมทีมเอานัชมาทีมในซาอุดิอาระเบียแต่ว่าถ้า พูดถึงสมัยเป็นนักเตะเนี่ย เขาคือหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในทีมของโชเซ่มูรินโญ่ชุดพาปอร์โต้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ
2: เ
0: พราะว่ามาริโอซินวาเนี่ยอยู่กับปอร์โต้ตอนเป็นนักเตะเนี่ยปี2001-2004อายุเพิ่ง49ปี
1: เป็นชาวโปรตุเกสเนาะ
0: ใช่คือสไตล์การเล่นเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คุมทีมที่เรียกว่าชื่อชั้นดีเท่าไหร่อาจจะเคยไปทำงานกับอเมริกาอยู่ช่วงนึงเมื่อปี2020แล้วก็นอกนั้นเนี่ยคุมทีมในโปรตุเกสหมดเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทีมล่าสุดคือเอานัชมาทีมในซาอุดิอาระเบียซึ่งเอานัชมาเนี่ยผมขอดูนิดนึงก็เป็นทีมในลีกรองนะไม่ใช่ลีกโปรเฟชชั่นอลลีกของซาอุเป็นเฟิร์สดิวิชั่นเป็นลีกรองของซาอุนะก็เดี๋ยวน่าจะไม่มีปัญหาแหละสำหรับมาริโอซินวาวันนี้ก็มาดูเกมด้วยก็ดูแล้วน่าจะแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่ของบุรีรัมย์นะ
1: แต่ก็ยังไม่มีการเปิดตัวอะไร
0: ยังไม่มีการเปิดตัวอ่ะก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่าปีที่แล้วมาร์คแจ็คสัน

0: ก็พาทีมคว้า3แชมป์ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแล้วก็
1: มันก็น่าแปลกใจเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ก็ผลงานก็ถือว่าดีโอเคคว้าแชมป์ได้
0: อืมครับ
1: แล้วก็นะ
0: ใช่แต่ว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์เนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่ในประเทศแล้วไงคือถ้วยในประเทศเนี่ยสามถ้วยก็ลุ้นแชมป์หมดแหละหวังถึงแชมป์หมดแต่ว่า เป้าหมายสูงสุดของท่านประธานเนวินเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาต้องไปให้ไกลกว่ารอบ8ทีมในศึก AFC Champions League
1: ใช่
0: ซึ่งบุรีรัมย์เนี่ยหยุดที่รอบนี้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ปีนู้นเนี่ย ก็แพ้อวารีใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าแพ้ใครนะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็ต้องไปให้ไกลกว่ารอบ8ทีมก็คือรอบรองชนะเลิศซึ่ง AFC Champions League Elite เนี่ยมันก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่ก็คือรอบ Big Fest แล้วก็ปีนี้จะเพิ่มทีมมาแต่ว่ารอบไฟนอลเองเนี่ยก็จะไปเล่นที่ซาอุเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะที่จะไปถึงรอบรองแต่ว่าตอนนี้มันหยุดแค่รอบ8เพราะพอรอบ8เนี่ยมันก็ไปเจอกับทีมฝั่งตะวันออกกลางด้วยไงแล้วไปเจอกับซาอุเงี้ยเราก็เป็นรอง
1: คือมันต้องบอกว่ามันไม่ง่ายอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเตรียมทีมดีเนี่ยมันก็มีโอกาสหมดแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของขุมกำลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมันเป็น AFC Champions Elite เนี่ยโควต้าต่างชาติมันไม่จำกัดไงบางทีเรื่องของตัวต่างชาติเราก็จะเป็นรองฝั่งอาหรับนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: งั้นเลยเป็นโจทย์ที่หนักนะสำหรับใครที่จะเข้ามาคุมบุรีรัมย์แล้วเป้าหมายไปถึงรอบรอง AFC Champions Elite ปีที่แล้วเนี่ยเราแพ้ชะบับอาวารีนะทีมจาก UAE ในรอบต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็รอบรองเนี่ยชาบับอาวารีก็ไปแพ้มาซาเซเวียก่อนที่มาเซดาเซเวียเนี่ยจะไปแพ้ให้กับอาวารีในรอบชิงกุนซือของอาวารีที่พาทีมคว้าแชมป์ก็คือมาเดรไยเลอร์เนี่ยแหละที่มาอยู่นิวคาสเซิลก็พาทีมอาวารีเนี่ยคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยติดเลยนะก่อนที่จะไปคุมนิวคาสเซิล
1: ก็ต้องดูกัน
0: ครับ
1: ว่าแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวทางโค้ชก็จะมาเขาเรียกว่าเซตแผนตัวเองเนาะกับทีมดูนักเตะต่างๆถ้ามันออกมารูปแบบที่ดีขึ้นเงี้ยโอกาสเข้ารอบรองมันก็อาจจะมีให้เห็นว่าก็ไปถึงรอบ8 2ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่เจมบอกใช่ไหมเ
0: พ
1: ราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูการทำทีมของเขาว่ามันจะเป็นยังไง
0: ก็ปีนี้ AFC Champions Elite เนี่ยฝั่งตะวันออกก็16ทีมนะฝั่งตะวันตกก็16ทีมก็ จะเอาฝั่งละ8ทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วไปเตะเยาเยือนกันเหมือนเดิ
1: ม
0: เราก็หาฝั่งละ4ทีมเนี่ยไปเล่นไฟนอลเอกที่ซาอุดิอาระเบียก็ทีมจากไทยเนี่ยมีอยู่3ทีมแล้วนะปีนี้ในถ้วยใหญ่ก็จะมีบุรีรัมย์ครับท่าเรือ แล้วก็ราชบุรี FC นะราชบุรีกับท่าเรือก็ปีนี้ก็ได้เล่นในถ้วยใหญ่เป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับบุรีรัมย์แล้วก็อีก2ทีมของไทยด้วยข้อความนี้บอกว่าขอรายชื่อยูเวนตุสกับเอซิมิลานหน่อยครับเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันชั่วโมงหน้าแล้วกันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยเอาเรื่องของผลบอลให้จบกันแล้วกันนะ
1: ได้ครับ
0: ผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้มี โปรแกรมเจลีก2เลยนะ2นักเตะไทย3นักเตะไทยเสร็จ
1: 3นักเตะไทย
0: ก็ลงสนามครบเลยวันนี้เนี่ยรู้สึกโอมิยะอาจิจาของสุพนัทเนี่ยไปเยือนบูบิชนะก็สุพนัทได้ลงตัวจริงด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนเปลี่ยนออกช่วงครึ่งหลังและทีมเนี่ยเสมอ 0-0 แต่ว่าหลังผ่านไป5เกมเนี่ยโอมิยะเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงนะ5นัด11แต้มก็จริงๆแล้วด้วยทีมแหละเขาก็เป็นทีมของเลชบูใช่ไหมด้วยเงินด้วยทีมที่เขาเรียกว่าเป็นทีมที่ลงทุนเยอะเนี่ยก็เป็นตัวเต็งที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นเจลีกหนึ่งซีซั่นหน้า ส่วนวันนี้อีกทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของคอนซาโดเลสซัปโปโรเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านนะจริงๆเจอกับโทชิงกิเนี่ยซัปโปโรน่าจะดูดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนำก่อนด้วยซ้ำนะแล้วก็สองนักเตะไทยทั้งธีรพัฒน์ปือทองแล้วก็ทางด้านของสุภโชคเนี่ยลงตัวจริงแล้วก็วันนี้ก็สุดท้ายแพ้ไป 1-4 แพ้โทชิงกิซิตี้ไป 1-4 เลยค่ะบ้านก็หลังผ่านไปแล้ว5เกมเนี่ยจากฝูงเป็นอาบีโอมิยะอดิจานะ11แต้มอันดับ2เนี่ยเป็นโยกามะ FC 10แต้มแล้วก็เวโกตะเซนได10แต้มส่วนซัปโปโรเนี่ยไปมาตกไปอยู่อันดับ17แล้วอันดับ 3จากท้ายของเจลีก2เนี่ยโอ้โหอันตราย
1: แล้วอันตรายนะ
0: เดี๋ยวเผลอๆเนี่ยไม่เล่นฟอร์มไปเหนื่อยช่วงท้ายหนีตกชั้นก็ลำบากนะซัปโปโรเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับ3นักเตะไทยในเจลีก2ส่วนเมื่อคืนเนี่ยได้ดูเอเวนแบกแมสสแตมเมื่อคืนเนี่ยนิโคลัสมิคเคลสันสร้างประวัติศาสตร์แล้วนะก็ได้ลงสนามให้กับเอเวนแบกด้วยแล้วก็เป็นนักเตะคนแรกต่อจากโค้ชเฮงในรอบ40กว่าปีที่ได้เล่นในบุนเดสลีกาใช
1: ่
0: ก็จริงๆเมื่อคืนเนี่ยเอเวนแบกเนี่ยเจอกับทางด้านของเมื่อคืนเจอกับบุนเดสลีกาเช่นกันบักเนี่ยตอนที่มิคเคลสันยังไม่ได้ลงเนี่ยจัดบักนำอยู่ 3-1 เลยนะแล้วพอมิคเคลสันลงมาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งลงมาด้วยเนี่ยเกมนี้เปลี่ยนเลยแล้วก็เอฟเฟนแบกมาได้ประตูแซงชนะ 4-3 ช่วงท้ายเกมเลยก็ต้องชมลูกยิงฟรีคิกของคาเตมาเชอร์เนี่ยคาเตมาเชอร์ยิงฟรีคิกสวยมากลูกที่เสมอ 3-3 เนี่ยก่อนที่เฟลิกใครเดียวจะมายิงประตูชัยนะช่วงท้ายเกมนาทีอ่ะมายิงประตูที่เสมอ 3-3 ก่อนแล้วคาเตมาเชอร์เนี่ยมายิงประตูชัยนาที90+4ทำให้เอเวนแบกเนี่ยก็แซงชนะกัชบักไป4-3เลย
1: ครับผมก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดเลยเนาะตอนนี้ก็มี6แต้มอยู่ที่อันดับ3ของตารางนะครับ
0: อันดับ4ตอนนี้เพราะว่าเมื่อคืนดัชมูลกับไฟบวกก็ชนะนะก
1: ็
0: 2นัด6แต้ม
1: ครับ
0: น่าจับตามองสำหรับเอเวนแบกแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมไปดูตัวเลขสีตีของกุนเชอร์นะแบ็กซ้ายตัวจริงของเอเวนแบกเนี่ยสแตทประมาณ5
1: ครับ
0: 5.5 ตอนนี้ฟอร์มคือฟอร์มไม่ดีดูแล้วเนี่ยนัดหน้าเนี่ยเอเวนแบกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไหม
1: มิเคลสันนะ
0: ลองมาใช้มิเคลสันไหมเพราะนัดหน้าเนี่ยเอเวนแบกเนี่ยเหมือนจะเจอบาเยิร์นนะ
1: ครับไม่แน่นะมิเคลสันอาจจะได้ลงตัวจริงแทนเนาะเพราะว่าอย่างที่เจมบอกว่าฟอร์มก็อาจจะไม่ดี
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อย่างที่เจมบอกมิเคลสันนี่ก็เป็นนักเตะคนนักเตะไทยคนที่2ที่เล่นในบุนเดสลีก้านะครับในรอบ47ปีเลย
0: 47ปี
1: 47ปี
0: ครับก็ก่อนหน้านี้เป็นโค้ชเฮง
1: โค้ชเฮงซึ่งโค้ชเฮงก็เล่นอยู่กับแฮร์ธาเบอร์ลิน
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเอเวนแบกจะเปิดบ้านเจอกับไบเอ็นมิวนิกนะโอ้โห
1: ต้องแชมป์เก่า
0: โอ้โหถ้าได้ลงนี่เซอร์ไพรส์เลยนะสำหรับมิเคลสัน
1: แฮร์รี่เคน
0: เจอโอลิเซ่เจอแฮร์รี่เคนเจอลุยดิอาสนะแต่เสียดายไม่เจอไมคอนไงไมคอน
1: เจ็บ
0: อยู
1: ่ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นผมว่ามีอนาคตเพราะว่าดูคุณเธอเล่น2แมตช์แล้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อย
1: ครับ
0: ก็มิเคลสันมีโอกาส
1: มิเคลสันได้ลงตัวจริงแล้วก็รักษาผลงานทำผลงานได้น่าประทับใจก็อาจจะยึดตัวจริงยาวๆนะ
0: แต่ผมอยากเห็นเขาเล่นแบ็คขวานะ เพราะว่าส่วนใหญ่ถูกจับไปเล่นแบ็คซ้ายซึ่งโอเคแหละเขาเล่นได้เป็นธรรมชาติเลยแต่เขาก็ถนัดขวาใช่ไหม
1: เขาเล่นขวาอาจจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องเพราะว่าเวลาเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยส่วนมากจะเล่นแบ็คขวา
1: ขวาใช่
0: แต่ว่าเขาเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายตั้งแต่อยู่กับโอบิโอเรนเซ่แล้ว
1: ครับ
0: โดนจับไปเล่นแบ็คซ้ายจนเรียกว่าเป็นตำแหน่งธรรมชาติไปแล้วแล้วพอมาอยู่เอเวนแบกเนี่ยก็เล่นซ้ายมาแทบจะตลอด
1: ครับผม
0: ปีที่แล้วนี่ยิงด้วยนะ1ประตูในบุนเดสลีกา2แล้วถ้าใครจำได้ในเกมนัดเปิดสนามบุนเดสลีกา2ปีที่แล้วเนี่ยมิเคลสันทำแอสซิสต์ได้ด้วยนะแต่เกมแรกเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นสัปดาห์หน้าเจอกับไบเยอร์มิวนิก
1: ครับผม
0: อ่ะประมาณนี้
1: มีฟุตซอลหน่อยไหมเจม
0: อ่ะมีฟุตซอลใช่ไหม
1: ใช่ฟุตซอลก็อาทิตย์นี้ก็เตะไปแล้วนัดนัดที่18นะครับผมนครราชสีมาเนี่ย JT ทรัคนะครับก็ชนะนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเนี่ย10-1เลยนะครับห้องเย็นท่าข้ามชนะสุราษฎร์ธานี3-0นะครับราชนาวีก็แพ้ให้กับธรรมศาสตร์นะครับ3-6นะครับนนทบุรีแพ้ให้กับชลบุรีบูเวฟชลบุรีนะครับ0-4ภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับชนะเกษมบัณฑิต4-2การท่าเรือชนะแบงคอก FC 9-2ครับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนะครับชนะราชภัฏเพชรบุรี5-2ก็ห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่า
0: ครับ
1: ก็ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะชนะรวดเลย
0: ก็18นะ54แต้มแต่ว่าปีนี้ฟุตซอลจะอันดับ1หรือ6เนี่ยต้องไปเพย์ออฟนะเพื่อหาแชมป์อีกรอบนึง
1: เป็นแบบรูปแบบใหม
0: ่ใช
1: ่เริ่มฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็1ถึง6ตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามอันดับ1นะอันดับ2เป็นราชภัฏเพชรบุรี อันดับ3เนี่ยเป็นบูเวฟแล้วก็4เป็นแบ็คเพอร์ส่วน5เป็นภูเก็ต6เป็นสุราษฎร์นะ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตซอลนี่ทีมจากใต้เก่งนะทั้งภูเก็ตทั้งสุราษฎร์แล้วก็แบ็คเพอร์จริงสนามมันก็อยู่ประจวบนะ เขาเพิ่งย้ายไปเมื่อปีก่อนเนี่ยแหละ
1: แต่ว่าถ้าดูจากตารางคะแนนนี่อันดับ5อันดับ6นี่ก็แต้มไม่ได้ห่างจากอันดับ7อันดับ8หรืออันดับ9เท่าไหร่นะ
0: อ
1: ันดับ10ด้วยนะครับการท่าเรือนี่อยู่อันดับ9นะแต่ว่าแต้มก็ห่างกับอันดับ5อันดับ6แค่4แต้ม
0: ครับผม
1: ก็ยังมีโอกาส
0: ก็ฟอร์มตกไปนิดนึงสำหรับการท่าเรือปีนี
1: ้
0: ปีที่แล้วนี่ลุ้นแชมป์กับท่าข้ามถึงนัดสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ปีนี้เนี่ยทีมที่แรงขึ้นมาเป็นราชภัฏเพชรบุรี
1: ครับผม
0: ส่วน2ทีมที่ตกชั้นเนี่ยอันดับ13 14ตอนนี้ก็13เป็นนนทบุรีฟุตบอลฟุตซอลคลับแล้วก็อันดับ14เป็นนครปฐมนะ
1: ครับ
0: นครปฐมนี่ดูแล้วน่าจะยากละเพราะว่าเหลือ
1: แค่1แต้มเองนะ
0: 18นั้นมีแต้มเดียวนะ แต่ก็ล่าสุดโดนยิงไป10ลูกเลย
1: ครับ
0: ส่วนนนทบุรีเนี่ยโอ้โหสนามเขาดีมากนะที่เราเคยไปดูฟุตซอลทีมชาติกันไง
1: ใช่
0: ที่อบจ.นนทบุรีถือว่าเป็นทีมที่มีสนามแข่งที่ดีเลยเดียว
1: ครับ
0: ส่วนทีมกลางตารางเนี่ยที่พอยังลุ้นเพลย์ออฟได้เนี่ยธรรมศาสตร์สตาร์เลียนเนี่ยอันดับ7ก็ตามหลังสุราษฎร์แค
1: ่3แต้ม
0: 3แต้มนะแบงคอก FC ก็ตามหลังสุราษฎร์3แต้มแล้วก็การท่าเรือก็ตามหลังสุราษฎร์อันดับ6เนี่ย4แต้มนครและสีมา21แต้มก็ยังพอลุ้นได้อยู่นะ
1: ตาม6แต้ม
0: ส่วนทีมลุ้นตกชั้นเนี่ยก็ต้องมีอ่ะนนทบุรีราชนาวีแล้วก็เกษมบัณฑิต
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แต่ก็ยังเหลืออีกหลายนัดต้องลุ้นกันยาว
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: เขาจะเตะกัน26เกมมั้งผมจำไม่ผิด
1: อาชาย26เกม
0: ครับผม
1: ในก่อนแบ่งกลุ่มใช่ไหมในก่อนเพลย์ออฟ
0: ใช่อ่ะประมาณนี้สำหรับผลบอลเดี๋ยวเราพักกันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาคุยหลังเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันรวมถึงคู่ที่เพิ่งจบไปละกัน
1: ครับผม
0: ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แล้วผ้ามาซาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: นิน ค่ะกีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่สกายรีพอร์ตรอบเที่ยงคืนครึ่งวันนี้อยู่กับผมเจมส์แล้วก็สแตมป
1: ์ครับผม
0: เราอยู่ถึง 2 ก็เมื่อกี้เนี่ยผลบอลก็อัปเดตไปเกือบครบทุกลีกแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวอีกสักพักค่อยมาอัปเดตอีกรอบนึงแล้วก็ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับ
1: ก็เดี๋ยวมีทีมชาติไทยเนาะ
0: อ
1: ยู่20ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปนะเด
0: ี๋
1: ยวอ่าน
0: เดี๋ยวอ่านใน SMS ก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับผมก็มีคนส่งเข้ามาครับว่าวันนี้ไปเที่ยวกรุงเก่าอยุธยามาครับและมีโอกาสไปดูอยุธยาเล่นในบ้านด้วยครับแต่เลื่อนเตะแต่ยังแข่งต่อได
0: ้
1: จากน้องบอลอย่างที่เจมก็ไปดูมาเหมือนกัน
0: ผมเนี่ยเห็นพี่บอลเนี่ยส่งข้อความมาตั้งแต่ช่วงรายการเจาะสนามแล้วผมจะบอกว่าผมก็เผชิญชะตาเดียวกันจังหวะที่พี่บอลส่งมาในเจาะสนามเนี่ยผมกำลังขับรถไปที่อยุธยาพอดีแล้วสถานการณ์ที่ ผมรับรู้ว่าที่อยุธยาฝนตกเนี่ยก็น่าจะจาก SMS ของพี่บอลเนี่ยแหละก็เลยทำให้ผมเริ่มหวั่นใจแต่ผมไม่คิดว่าไปถึงยังตกอยู
1: ่
0: ก็เลยสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจแฟนบอลนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปถึงสนามตั้งแต่4โมงเพราะว่าโปรแกรมเตะเนี่ยมัน18นาฬิกาไงแต้มแล้วพอจังหวะที่เลื่อนไป6โมงครึ่งเนี่ยมันก็ยังพอที่จะโอเคอยู
1: ่
0: แต่พอเลื่อนมาทุ่มหนึ่งเนี่ยบางคนก็เริ่มจะไม่โอเคแล
1: ้
0: วแต่มันหนักสุดก็คือตอนที่ประกาศรอบที่3ว่าเป็นทุ่มครึ่งเนี่ยผมเนี่ยนั่งอยู่ในสนามมาแฟนบอลบางคนเนี่ยต้องบอกว่าด้วยการเดินทางอ่ะต่างจังหวัดอาจจะไม่เหมือนในกรุงเทพนะ
1: ครับ
0: อยุธยาเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็บอกว่า กลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเรื่องของฝนก็ดูทีท่าที่ยังไม่หยุดอ่ะบางคนก็อาจจะถอดใจเพราะว่ารอมาสักพักชั่วโมงครึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: คือจากโปรแกรมเดิมทุ่มครึ่งมันควรจะใกล้จบแล้วแต่ว่าเนี่ยเริ่มเตะประมาณทุ่ม15ก็แต่ยังชื่นชมแฟนบอลอยุธยาหลายคนนะที่ยังอยู่ในสนามกันเยอะพอสมควรแต่ก็อาจจะมีบางคนที่เรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยจะกลับ
1: เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างที่เจมบอกเรื่องเวลาฝนตกเนาะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากขึ้นเนาะแต่สำหรับแฟนบอลที่แบบว่าฮาร์ดคอร์หน่อย
0: ใ
1: ช่ดูบอลอย่างเงี้ยเหมือนเจมอย่างเงี้ยเหมือนแตมอย่างเงี้ยหร
0: ือ
1: ว่าหลายๆคนอ่ะต่อให้ฝนมันตกมันก็เหมือนกับเราอินกับทีมที่เราไปดูไงเช
0: ีย
1: ร์อย่างเงี้ยก็แบบอ่ะต่อให้ฝนตกมันก็ยังจะลุยกันต่อ
0: ก็เรื่องของสนามช่วง ฝนตกในไทยลีกจริงๆเนี่ยแฟนบอลไทยลีกผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าติดตามไทยลีกมาสักระยะนึงเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะคุ้นเคยกับการดูบอลกลางฝนนะเพราะถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ยังเตะแบบปีเดียวเนี่ยแบบจบภายในปีเดียวเนี่ยไอ้ช่วงกลางซีซั่นเนี่ยมันคือหน้าฝนนะช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยช่วงกลางเลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้มาสักพักแล้วแล้วสิ่งที่ตามมาช่วงฝนตกคือพัฒนาวันนี้ผมเห็นมีดราม่าเรื่องของสนามในลีกคัพรอบคัดเลือกที่น่าจะเป็นนครแม่สอดที่โอ้โหท้องสนามมีแต่โคลนเลยก็เป็นช่วงหน้าฝนนะแล้วก็อย่างเกมไทยลีก2เมื่อวันศุกร์เนี่ยเกมที่อุตรดิตถ์เจอเมืองทองเนี่ยวันนั้นฝนก็ตกแล้วก็สภาพสนามก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: ก็ในอนาคตอ่ะเนาะถ้า มีทุนมันก็เรื่องสนามมันก็เป็นอีก
0: ครับ
1: ปัจจัยแต่พอแบบว่าเจมพูดว่าเป็นโคลนเป็นอะไรงี้ทำให้แต้มนึกถึงนี่เลยนะทีมบ้านแต้มเลยนะเมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นสนามปรับเซียนเลยนะถ้าฝนตกมันเนี่ยเหมือนปลาทูได้น้ำนั่นคือมุสคัตซิตี้ปลาทูขนองเวลาฝนตกเนี่ยแฟนบอลจะแบบดีใจมากเพราะว่าเหมือนกับปลาทูได้น้ำอ่ะ
0: ครับ
1: คือจริงๆบอลมันจะไม่โฟล์ไงมันจะติดโคติดอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่านักเตะทีมสุขภาพก็เหมือนกับคุ้นชินกับสนามแล้วก็อาจจะเล่นได้ดีกว่า
0: ครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนนะมันก็ห้ามกันไม่ได้
1: ก็ถูก
0: แล้วยิ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าทางกรมอุตุเนี่ยเขาจะประกาศว่าแบบเหมือนแถวกรุงเทพปริมณฑลทั้งและภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะตกหนักไง
1: ครับ
0: ก็แจ็คพอตเดี๋ยวนี
1: ้แจ็คพอต
0: นั่งรอในสนามชั่วโมงครึ่งหนาวด้วยนี่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นหวัดแล้วนะ
1: เดี๋ยวเจมต้องกินยากันหน่อยนะ
0: เพราะว่าพอผมกลับมาเนี่ยผมหนาวมากนะผ
1: ม
0: เอาบอกตัวผมถอดเสื้อขับรถมาเลยจากอยุธยาเพราะถ้าใส่เสื้อแล้วนั่งตากแอร์มานี่น่าจะมาจัดรายการไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยมีอาการนิดนึงแต่สุดท้ายก็เกมก็จบลง แบบสนุกนะที่อยุธยาวันนี้ก็ชนะราชบุรีได้2-1เลย
1: ครับผม
0: ประมาณนี
1: ้อีกข้อความนึงครับสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนู
0: ครับ
1: แล้วอีกคนแฟนใครครับและแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะขอโปรแกรมของอาร์เซนอลนัดต่อไปด้วยค่ะ
0: เจ
1: อใคร
0: เย้
1: าหรือรู้สึกว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกนะเจอนาโปลีนะไปเยือนนาโปลีวันที่10นะครับตอน 14:00 อีกข้อความนึงครับเสียดายแมนยูน่าได้3คะแนนเสมอดีกว่าแพ้นัดหน้าเจอซิตี้ในบ้านไม่ง่ายแน่นอน
0: ครับ
1: แต่เชียร์ต่อไปน้องบอล
0: ก็ต้องบอกว่าวันนี้แมนยูเล่นได้ดีเลยนะตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลย
1: ครับ
0: ครองบอลเหนือกว่าเจ้าถิ่นด้วยแล้วก็มาได้ประตูนำเนี่ยก็เป็นครึ่งหลังแล้วจากแบนเอเมอร์โมยิงลูกนั้นเนี่ยสวยอยู่นะแล้วก็เอลตันเนี่ยมาตามตีเสมอจากทาริกจอร์ดในที่83ยิงยัดเสาแรกเลย
1: ครับ
0: ยิงโหลูกนั้นเนี่ยสวยมาก
1: สวยเหมือนกัน
0: ใช่ๆยิงอัดไปที่เสาแรกเนี่ยลาเมนก็หมดเซฟแต่ว่านาทีที่88เนี่ยแมนยูก็มาได้ลูก 2-1 จากจังหวะที่ลูกชอเนี่ยรีคอร์ดไปให้กับเบนจามินเชสโก้เนี่ยโขกเข้าไปจ่อพิกฟอร์ดพยายามจะเซฟแล้วแต่ว่าบอลมันมาจ่อจริง
1: ๆก็
0: เลยเซฟไม่อยู่แต่ว่าเกมเนี่ยมันกำลังจะจบแล้วเรียกว่าเป็นนาทีสุดท้ายจับเป็นช็อตสุดท้ายของเกมอะจังหวะที่พิกฟอร์ดเปิดยาวข้างหน้าใช่ไหมแล้วบอลมาถึง บอลเนี่ยมันกระดอนออกมาจากในกรอบเขตโทษแล้วมาเข้าทางมิเลนนายเนี่ยยิงแบบไม่ต้องจับบอลเนี่ยโหเข้าแบบสุดสวยเลยนะ
1: สวยมาก
0: ครับครับ
1: แล้วก็จบเกม
0: ก็เป็นผลเสมอของเอเวอร์ตันแมนยูเนี่ย 2-2 ก็คาลิกเห็นบอกว่าเซ็งเลยใช่ไหมหลังเกม
1: ใช่ก็มาให้สัมภาษณ์เนาะเขาบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่เลวเลยนะแต่ว่าเหมือนกับพูดแบบว่าประชดหน่อยนะครับเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าก็เกือบได้3คะแนนแล้วในวันนี้แต่ว่าก็นี่แหละคือฟุตบอลช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถรับมือได้ดีกว่านี้เนี่ยแต่เราก็จะโอเคกับมันได
0: ้
1: นะครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากเลยที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถึง2ครั้งในช่วงท้ายเกมนะคร
0: ับ
1: งานทั้งหมดที่ทุ่มเทมาเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ในแต่ละช่วงเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ต้องจบลงแบบนี้ต้องบอกเลยว่ารู้สึกไม่ดีเลยนะครับมันเหมือนกับความพ่ายแพ้เลยนะครับมันอาจจะดูฟังซ้ำซากไปหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วในตอนนี้แต่เราได้เราได้แต้มมา1แต้มเราไม่อาจมองข้ามเรื่องนี้ไปได้แต่เราก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้อันนี้ก็คาริกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับ
0: ก็ทำให้แมนยูเนี่ยตอนนี้ลงสนามไปแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามนัดนะ
1: 4คะแนน
0: มีครบทุกรสชาติเลยเกมแรกนี่บุกแพ้ฮาวศูนย์กับ2เกมที่2เนี่ยใช้อีสวิท5-2จริงๆวันนั้นโดนนำก่อนด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้มาเล่นเครื่องช่วงครึ่งหลังอ่ะชนะไป5-2 แล้วก็เกมล่าสุดก็เสมอเกมวอตตัน2-2เดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยจะเล่นในแชมเปี้ยนลีกก่อนนะไปเยือนกับซาบา
1: วันที่11นะ
0: ทีมจากอาเซอร์ไบจานเลยน้องใหม่ในแชมเปี้ยนลีกนะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้าน
1: 13นี่มันเป็นวัน
0: วันอาทิตย
1: ์ไม่ใช่วันจันทร์ใช่ไหม
0: เป็นวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งนะ
1: วันอาทิตย์ครับ
0: ก็เรียกว่าโปรแกรมแมนยูเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มเรียกว่าเข้าสู่

0: ช่วงหนักแล้วเพราะเดี๋ยวเจอซิตี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวคาราบาวครับเนี่ยจะเจอกับไบตันในบ้านแล้วก็กลับมาเยือนฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปิดบ้านเจอสเปอร์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเยือนแอตมาดริดในแชมเปี้ยนลีกหลังจากเบรกช่วงทีมชาติเนี่ยก็จะเจอกับสเปอร์เจอแอตมาดริดแล้วก็ไปเยือนลีดไปเยือนโคโมเจอกับบอนมาเจอเชลซีต่อเลยนะแล้วก็เจอโรม่าเจอกับวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลวันที่21พฤศจิกายนเป็นช่วง 6-7 แมตช์ที่เรียกว่าหนักทุกเกมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ชั่วโมงนี้ใครก็ได้คาริบอก
1: ใครก็ได้คาริบอกใช่ไหม
0: คือถ้าในบ้านเนี่ยใครก็ได้ไงแต่ถ้านอกบ้านก็หนึ่งแต้มวันนี้ก็ถือว่าโอเคเจอเอเวอร์ตันเพราะเอเวอร์ตันก็ในบ้านก็ถือว่าเหนียวเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็โอ้แต่ต้องชมลูกยิงของมิเลนายนะจังหวะนั้นเนี่ยยิงคมมากเลยยิงไกลเข้าไปเลยวันนี้ผมเห็นลูกยิงสวยๆเนี่ยสองลูกเลยนะก็คือหนึ่งลูกอย่างที่บอกว่าเป็นของมิเลนายยิงไกลแล้วก็อาร์เทลิกจอร์จยิงสวยนะลูกนั้น
1: ครับ
0: ส่วนอีกลูกเนี่ยที่ผมพูดไปต้นรายการก็คือลูกยิงของธนวัฒน
1: ์ก็สวยนั้น
0: สวยมากก็เห็นโฆษกสนามที่อยุธยาเนี่ยประกาศช่วงก่อนเริ่มเกมว่าวันนี้แอนโทนีฮัตสันเนี่ยไปดูเกมที่อยุธยาด้วยนะก็หลายๆคนเนี่ยก็เข้าข่ายทีมชาตินะสำหรับทั้งน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้เล่นของราชบุรีแหละ
1: ครั
0: ้งในลายของจนไฮเข็มดีที่วันนี้ลงตัวจริงด้วย
1: ครับ
0: มีประตูมีกำพลแล้วก็มีกองกลางอย่างธนวัฒน์น่าจะอยู่ในข่ายทีมชาติของฮัตสันทั้งหมดในช่วงฟีฟ่าอาเซียนคัพนะโอ้แล้วธนวัฒน์ยิงสวยด้วยอย่างนี้เข้าตาเลยครับ
1: ข้อความมีอีกข้อความบอกว่าโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกค่ะไม่ใช่เวทียุโรปนะจากคุณเทยลงทุนนะก็อย่างที่เจมบอกไปถ
0: ้
1: าในพรีเมียร์ลีกก็ จะเป
0: ิ
1: ด
0: แมนซิตี้
1: ใช่เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่13
0: ครับ
1: สี่ทุ่มครึ่งนะคร
0: ับ เขาบอกว่า21ปีของเมสซี่กับอาร์เจนติน่าไม่มีอะไรต้องสงสัยมีทั้งสมหวังและผิดหวังเกือบเลิกเล่นทีมชาติเมื่อปี2016ปีที่ครบรอบ100ปีโคปาครับจากน้องโคปาครับจากน้องบอลใช่ๆตอนนั้นเขาประกาศเลิกเล่นไปรอบนึงแล้วไง
1: ครับ
0: แล้วต้องไปขุดมาเล่นอ่ะตอนที่จะไม่ได้ไปบอลโลกปีน่าจะ2018มั้งที่นัดสุดท้ายเขายิงแฮตติกพาทีมไปบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใ
0: ช่ๆโอ้เมสซี่นี่ก็กับทีมชาติก็ผ่านความผิดหวังมาเยอะนะ กว่าจะมาได้แชมป์โลกเนี่ย
1: แต่ว่าก็โหถ้าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้ครบแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยในวงการฟุตบอลที่เป็นตำนานน่ะของวงการฟุตบอลเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างบอลโลกเนี่ย เคยเข้าชิงเมื่อปี2014ที่บราซิลและแพ้เยอรมันแล้วก็มาได้แชมป์โลกเมื่อปี2022ที่กาตาร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่โอ้โหก็บอลโลกชุดนั้นของเจนเนี่ยนอกจากเมสซี่ก็ต้องให้เครดิตหลายๆคนนะโดยเฉพาะมาร์ติเนสน่ะที่เซฟลูกยิงของเอ็มบัปเป้ก่อนที่จะไปถึงช่วงต่อเวลาใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่สมบูรณ์แบบแล้วแหละเมสซี่ได้ครบทุกถ้วยมาลงดอด้วยตอนนี้ก็เล่นอยู่กับอินเตอร์มายามี่นะดูแล้วก็อนาคตเนี่ยหาใครที่จะมาเทียบเท่าเมสซี่เนี่ยก็น่าจะโหยากนะ
1: ให้สองคนได้ไหมโรนัลโดอีกคนหนึ่งได้ไหม
0: ก็
1: เพราะว่าทั้งสองคนนี้คือโอ้โห
0: คือเราก็เกิดไม่ทันยุคแบบมาราโดน่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนนะแต่ถ้าในยุคเราเนี่ยเราก็โตมากับเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยอาจจะทันช่วงโรนัลโดอาร์9แป๊บนึงแต่ด้วยความสำเร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมสซี่ก็ครบแล้วทุกถ้วยโรนัลโดเนี่ย ขาดบอลโลกซีอาร์เซเว่นเราเนี่ย
1: ครับ
0: ดูเราก็ไม่น่าจะมีโอกาสทำได้แล้วสำหรับโรนัลโดเพราะว่าด้วยอายุด้วยนะแล้วก็ด้วยโอกาสของโปรตุเกสเนี่ยไปถึงรอบชิงมันอาจจะยากหน่อย
1: แต่ว่าก็ได้ยูโรแล้วไง
0: ได้ยูโรได
1: ้
0: ยูโรเมื่อปี2016
1: ครับก็เป็นเหมือนกับ2นักเตะที่โดดเด่นกันแบบในยุคเราเขาจะพูดว่านักเตะคนนึงเป็นนักเตะพรสวรรค์อีกคนนึงคือพรแสวงนะ
0: ครับ
1: ก็คือเมสซี่พรแสวงก็คือโรนัลโด
0: โรนัลโดเนี่ยบอลลงดอ5ใช่ไหม
1: ครับ
0: เมสซี่นี่7นะ
1: มีใครจะทำลายสถิติได้ไหมอาจจะมีแหละแต่ว่าน่าจะอีกนาน
0: เมสซี่นี่8นะบอลลงดอ
1: ครับ
0: น่าจะโอ้โหยากแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็ผมเชื่อว่าในอนาคตก็คงมีแหละนักเตะที่ขึ้นมาเป็นเจเนเรชั่นใหม
1: ่ๆ
0: อย่างก่อนหน้านี้พอหมดยุคเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าอาจจะเป็นเอ็มบัปเป้อะไรอย่างงี้ แต่ว่าเอ็มบัปเป้เอาเข้าจริงตอนนี
1: ้
0: เรื่องความสำเร็จก็ยังเรื่องความสำเร็จส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร
1: ่
0: แต่เรื่องฝีเท้าอะไรเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเขาเป็นระดับโลกนะ
1: ครับ
0: เนย์มาร์เนี่ยแต่เนย์มาร์เนี่ยก็ดันไปอยู่ในยุคเดียวกับโรนัลโด้เมสซี่ไงครับก็เนี่ยแหละอนาคตเจ้าหนูลามินยามาลเนี่ยแหละดูแล้ว
1: เออเป็นไปได้นะ
0: มีโอกาสที่จะอาจจะยากหน่อยในการทำสถิติเท่าเมสซี่อ่ะแต่ว่าผมว่าก็น่าจะเป็นคนนึงที่น่าจะตามองในอนาคตเนี่ยแหละ
1: ก็วันนี้ก็ยิง2ลูกด้วยนะ
0: ครับ
1: ที่บาร์เซโลนาชนะไป5ต่อ0น่ะ
0: ครับผมนับรวมวิกเตอร์มุนยอสอีกสักคนได้ไหมอ
1: ย่าเลยจะเพิ่งนับเลย
0: ยังนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของผมเรื่องของผมไปขอพูดเรื่องทีมของคู่แข่งแมนยูในแชมเปี้ยนลีกนิดนึงแล้วกันซาบา FK เนี่ยชื่อผมชอบมากนะซาบาจริงๆชื่อเขาเนี่ยไปเหมือนกับทีมฟุตบอลในมาเลเซียก็คือซาบา FC แต่ว่าของอาเซอร์ไบจานเนี่ยเป็นซาบา FK นะก
1: ็
0: เป็นแชมป์อาเซอร์ไบจานพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วแล้วก็มาเล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกด้วยก็เดี๋ยวจะเจอกับแมนยูสโมสรเนี่ยเพิ่งก่อตั้งมาแค่8ปีเองนะเมื่อ8กันยายน2017เนี่ยใช้เวลา8ปีก็ได้มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เดี๋ยวดูแล้วกันเจอกับแมนยูวันอังคารใช่ไหมว่าวันแมนยูเนี่ยเตะคือวันพฤหัสเลย
1: ใช่
0: ครับผมนอกนั้นบอกว่าเรื่องไลน์อัพของซิตยูเวนตุสกับ AC เนี่ยมาแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันสำหรับเซเรียบิ๊กแมตช์คืนนี้ก็เป็นคู่ที่น่าดูเพราะว่าเซเรียเมื่อคืนอย่างที่บอกไป2คู่เนี่ยมันทั้ง2คู่เลยทั้งอินเตอร์กับนาโปลีที่อินเตอร์แซงชนะรวมถึงโรม่าโดนอาตาลันต้านำจนถึงนาทีที่80กว่าแล้วมายิง2ประตูช่วงทดเจ็บชนะอาตาลันต้าไป 2-1 ส่วนยูเวนตุสกับ AC มิลานเนี่ยฟอร์มของยูเวนตุสเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง4-2 ทีมที่เจอกันเนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยเสมอทั้ง2นัด นะแล้วเสมอแบบ 0-0 ด้วยยิงกันไม่ได้เลยปีที่แล้วแปลกมากนะโอ้โหคู่นี้ไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยโอ้โหจบ 0-0 บ่อยมากนะสำหรับยูเวนตุสกับมิลานเนี่ย
1: จบ 0-0 บ่อยมาก
0: ก็มิลานเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยก็ชนะปรามามา 2-0 นะเกมนัดแรกเนี่ยเกมนัดที่2สิพอนัดแรกบุกชนะโฟซิโนเน่ 0-1 แล้วก็เกมที่แล้วเล่นในบ้านชนะปรามา 2-0ส่วนมิลานเนี่ยเกมแรกเนี่ยชนะโตริโน่ 2-1 แล้วเกมที่แล้วเนี่ยก็เล่นในบ้านชนะเวเนเซีย 2-0 ถือว่าชนะมาทั้งคู่ส่วนไลน์อัพเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีแล้วนะผมไปเช็คนิดนึงยูนตูเรนีประตูเป็นเกียโมวิคาริโอครับแนวรับเนี่ยมีเปียร์คารูลูครับมีเบรเมอร์แล้วก็ยอนลูคูมี่แล้วก็มีเซกิเชลิกครับกองกลางมีมาเนลโลคาเตลลี่มีดักลัสลุยครับแนวรุกมีฟานเชสโกคอนไซฟาวครับนิโก้กอนซาเลสแล้วก็คาริมอารันเปโกวิชส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นโคโรมูวานี่นะส่วนเอซิมิลานวันนี้ครับระบบ 3-4-2-1 ประตูเป็นไมเมยองครับแนวรับมีพาโบลวิชมีโคนี่เดวินเตอร์แล้วก็มาริโอกิลาชส่วนกองวินแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเอสตูบิยานครับด้านขวาเนี่ยเป็นเดียโก้โมเรล่ากองกลางมีลูก้าโมดิชครับแล้วก็ยูนุชมูซาแล้วก็แนวรุกมีอเล็กซิสซาลาเมเกอร์ครับแล้วก็อเดนลาบิโอส่วนหน้าเป้าเป็นกอนซาโลลาบอชก็ชุดเต็มทั้งสองทีมแต่วันนี้ยูเวนตุสเล่นในบ้านนะ
1: ใช่
0: ดูแล้วก็สถิติช่วงหลังเสมอกันบ่อยก็จริงแต่ว่าผมมองว่าวันนี้น่าจะบ้านใครบ้านมันยูเวนตุสมีโอกาสที่จะชนะได้
1: ผมว่าไม่แน่ก็อาจจะออกเสมอนะ
0: มีโอกาสเสมอสูงเหมือนกัน
1: ชนะมา2นัดแรกเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อีกประมาณ20นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะเตะละ
0: ก็
1: คู่นี
0: ้ยูเวนตุสเนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวเจ็บพอสมควรนะขาทั้งมาตาซานะเวตันแมคคินนี่ก็ยังเจ็บอยู่ตูรามก็เจ็บแล้วก็เคนันยูดิสก็เจ็บอยู่แล้วก็มิลานเนี่ยจะขาดแค่แกมมาริโอกาเปียคนเดียวที่ยังเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ายูเวนตุสเล่นในบ้านแหละผมว่าน่าจะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเสมอได้ไม่น่าถึงขั้นแพ้มิลานคาบ้านนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าผมเชียร์เนี่ยผมก็เลิกเชียร์อยู่ตัวนาวันนี
1: ้อืม
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ เราก็อ่านเรื่องของเซเรียเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดมาเจอข่าวพอดีก็ เป็นข่าวของอินเตอร์มิลานครับเพิ่งประกาศต่อสัญญากับกองหน้าดาวรุ่ง

0: อย่างฟรานเซสโกเอ็กโปซิโตนะก็ต่อสัญญาถึงปี2032เลยก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่รูปร่างดีแล้วอายุน้อยด้วยอายุ21ปีเนี่ยยิงไปแล้ว12ประตูนะกับการลง3 53นัดให้กับอินเตอร์มิลานแล้วก็ติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ไปแล้ว9เกมยิง5ประตูด้วยเป็นกองหน้าแห่งอนาคตเลยพี่โอเอ็กโปซิโต
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ยิงไม่ได้จริงแต่ก็ได้ลงแล้วก็ทำเหมือนกันได้ดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอิตาลีช่วงนี้กองหน้าดีๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอาจจะต้องรอเนี่ยเพิ่งเอ็กโปซิโตเนี่ยแหละที่เป็นอนาคตของอิตาลีได้ว่าอิตาลีเนี่ยตอนนี้คือช่วงเวลาของการสร้างทีมใหม่นะไม่ได้ไปบอลโลกมา3สมัยแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมบอกว่านักเตะที่ได้มาลงดอนในตำแหน่งที่น้อยที่ที่น้อยสุดคือตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ
1: มีใครเคยได้มั้งยาชิน
0: น่าจะเลฟยาชินนะ
1: เออแต่มันผู้รักษาประตูมันมีถ้วยของผู้รักษาประตูไง
0: ใช่แต่ว่าเป็นถ้วยเป็นเขาเรียกในเป็นอันนั้นน่าจะของฟีฟ่าไห
1: ม
0: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแล้วกันน่าจะมียาชินกับโอริวาขานหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันนี้ผมไม่ชัวร์จริงนะแต่ว่าเรื่องของรางวัลอะไรพวกนี้มันก็พอมันเป็นผู้รักษาประตูมันก็ยากไงเพราะว่ามันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะยิ่งเป็นแบบรางวัลที่ผลโหวตอะไรเงี้ยก็คนที่เป็นเกมลุกเนี่ยส่วนมากก็จะได้เป็นส่วนใหญ่เลย
1: ได้เปรียบ
0: เลฟยาชินเนี่ยเคยได้นะปี1963
1: ครับเป็นผู้รักษาประตูคนแรกอ่ะที่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยตอนที่ผมดูคร่าวๆก็จะมีโอลิเวอร์คานเนี่ยได้อันดับ3เมื่อปี2021กับ2022
1: 2021เหรออ
0: ืม 2022ตอนนั้นเนี่ยโรนโดอาร์9ได้บาลงดอนะน่าจะเป็นปีบอลโลกด้วยปีนั้นที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้
1: 2021เหรออ
0: ืม2001แล้วก็ปี2002ก็ได้ที่3นะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีใครได้เลยนะที่ใกล้เคียงเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยมีนอยเออร์เนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี2014บอลลงดอนะครับผมมีบุฟฟอนเนี่ยเคยได้อันดับ2เมื่อปี2006ด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีเลยนะที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ช่วงเวลาหนึ่งบอลลงดอมันก็ไปอยู่กับเมสซี่กับโรนโดซะส่วนใหญ่ไงสลับกันคนละปีคนละปีเงี้ยจนคนสุดท้าย
1: ในช่วงยุคหนึ่งนานๆใช่ไหม
0: ใช่จนคนแรกที่มาได้บาลงดอร์ที่ไม่ใช่โรนโดเมสซี่เนี่ยเป็นลูก้าโมดิชเมื่อปี2018
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเมสซี่2ปีนะ19-21เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเบนเซม่าแล้วก็กลับมาเป็นเมสซี่สมัยที่8เมื่อปี2023แล้วต่อด้วยโรดี้2024แล้วคนล่าสุดคืออุสมานเดมเบเล
1: ่ครับผม
0: กลับแต่ปีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าใครจะมีลุ้นนะเพราะว่าม
1: ันประกาศเมื่อไหร่
0: นะในช่วงวันที่26ตุลาเดือนหน้าแล้ว
1: โอ้ใกล้แล้วนี
0: ่เรื่องของบอลลองดอปีนี้ก็
1: ปีนี้มันจะมีเรื่องบอลโลกเข้ามาเกี่ยวนะ
0: แต่หลายคนนะโรดี้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ยาเมาเนี
0: ่ยโอ้โหยาเมาก็มีโอกาสแต่ว่าโรดี้เนี่ยก็ปีที่แล้วเขาได้แชมป์ UCL ได้ไหมเอา UCL เป็นปารีสเนาะ
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสนะโรดี้หรือแม้กระทั่งยาเมา
1: คนล่าสุดที่ได้นี่ก็คือโรดี้ไหม
0: เดมเบเล่ปีแล้วโรดี้นี่ได้ปีก่อนครับ
1: ก็โอ้โหโรดี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
0: แต่โรดี้ปีที่เรา
1: ในทีมแมนซิตี
0: ้ได
1: ้แชมป์ไห
0: มไม่ได้
1: ถ้วย FA อะไรไหมคาริงไหม
0: ปีที่แล้วเนี่ยได้ FA คัพนะกับ
1: คาราบาวป่ะ
0: ลีกคัพใช่แล้วก็ยามาโมปีแล้วได้ลาลิก้ากับบอลโลกก็เนี่ยแหละดูแล้วน่าจะมาจากสเปนสักคนเนี่ยแหละสำหรับ
1: น่าจะไปทางสเปนแหละ
0: น่าจะไปทางสเปนแหละ
1: ครับ
0: มีใครไหมที่พอจะได้ลุ้นหน่อยเดมเบเล่ก็ฝรั่งเศสก็เข้ารอบรองแล้วก็ได้แชมป์ยูเซียลปีแล้วด้วยนะ
1: ก็เป็นไปได้นะก็ได้ลองแชมป์บอลโลกใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินามีใครไหมเมสซี่เข้ารอบรองแต่ว่าเมสซี่เล่นกับอินเตอร์มิลานไงโอกาสก็จะน้อยหน่อยอ่ะเดี๋ยว รอดูแล้วกันสำหรับช่วงเดือนตุลาคมนะประกาศเนี่ยวันที่26ตุลาคม
1: ครับ
0: ปีนี้ครับผมสำหรับบอลลงดอบอกว่ากองหลังนะกลางและหน้าตามลำดับน้อยไปหามากอ๋ออันนี้เขาน่าจะไล่มาให้นะบอกว่าประตูเนี่ยได้บอลลงดอน้อยสุดแล้วกองหลังกองกลางและกองหน้า
1: คร
0: ับ กองหลังคนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นคานาวาโร่ไหมปีที่อิตาลีได้แชมป์โลกจะต้องลองเช็คดูนะ
1: เออปีนี้ผมพูดว่าอะไรนะเดมิเล่ได้ลองแชมป์อันนี้พูดผิดต้องขออภัย
0: แ
1: ชมป์โลกนะเพราะว่าลองแชมป์มันเป็นอาร์เจนตินา
0: ครับผมฝรั่งเศสนี่เข้าชิงดับสามอังกฤษไง
1: ครับ
0: ก็กองหลังคนสุดท้ายที่ได้บอลลงดอร์เนี่ยก็เป็นปี2006คานาวาโร่ปีนั้นฟาบิโอคานาวาโร่เนี่ยพาอิตาลีได้แชมป์โลกก็ชนะฝรั่งเศสในรอบชิง
1: ครับ
0: ส่วนนอกนั้นก็ไม่มีกองหลังนะอย่างที่น้องบอลไล่มากันเนี่ยแหละกองหลังกลางและกองหน้าที่คว้าบอลลงดอร์ไล่จากน้อยไปหามาก
1: ครับ
0: ตัวนี้น้อยสุดเลยครับผมนอกนั้นเนี่ยผมขออัปเดตผลบอล นิดนึงแล้วกันล่าสุดเนี่ยลาลิก้าเหมือนจะมีขยับแล้วนะสกอร์น่าจะจบแล้วนะลาลิก้าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งครับส่วนเกมเซเรียอาเนี่ยจะลงสนามตอน 1:45 นะยูเวนตุสกับเอซีมิลาน
1: ครับก็ใกล้แล้ว
0: ครับ
1: 10นาทีโดยประมาณ
0: ลาลิก้าสเปนล่าสุดนี้จบแล้วนะเดปอร์ติโปอาราเบสก็ชนะโอซาซูน่าไป 5-2 เลยส่วนมาลากาเลบันเต้เนี่ยเสมอ 0-0 ครับนอกนั้นก็อิตาลีเนี่ยโบโลญญาสุดท้ายเสมอกับซาซูโร่ 2-2 นะที่เพิ่งจบไป
1: ครับ
0: แล้วก็ลิกเอิงเนี่ยตัวเนี่ยแพ้สตาร์บุกไป 2-6 เลยแล้วก็อองเช่แพ้แลนซ์ 1-2 ครับผมเอเดนวิซีลีกเนี่ยก็จบแล้วเหมือนกันนะก็เฮนวีเนี่ยแพ้อสักอามา 2-3 แล้วก็เทลสตาร์แพ้คำอัสเมอร์คัมบู 2-2 แล้วก็เอดิโอเดนฮาร์กเนี่ยแพ้ฟอร์จูนาซิกราส 2-3 ครับส่วนซูเปอร์ลีกแท็บซอนสปอร์นี่จบยังนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อน
1: เหม
0: ือ
1: นจะยังไม่จบนะครับแต่ว่าก็นำ4ประตูต่อ0แล้วนาที75
0: ก็นำกาเชวิสกี้อยู่4-0และซาร่ายิงอีกแล้วแล้วยิงจุดโทษด้วย
1: ครับผม
0: ส่วนประตูแรกเนี่ยได้จากโอนิชูในที่5แล้วก็ซาร่าเนี่ยยิง2-0นาที14นะ
1: ครับ
0: ลูก3เนี่ยเป็นโอนิชูนาที22แล้วก็59เนี่ยเป็นมูชิ
1: ซึ่งมูชิเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: โหดมากนะแท็บซอนสปอร์ปีนี้ถือว่าลงทุนเยอะเลยทีเดียว
1: ก็ยกระดับขึ้นมาได้ดีเลย
0: ครับแต่ว่าทีมเต็งในซูเปอร์ลีกเนี่ยของตุรกีก็แน่นอน ยังเป็นกาลาตาซารายเป็นเบสิกตาร์พวกนี้แหละมีเฟเนบาเช่ทีมหนึ่งแต่ว่าเฟเนเนี่ย4นัดแรกออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะไปแค่2เกมส่วนกาลาเนี่ย4นัด10แต้มแล้วนะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่แชมเปี้ยนลีกก็เล่นงานลิเวอร์พูลเลยนะที่ชนะด้วยเกมหนึ่งครับผมอ่ะผม
1: มียังมีคู่อาร์เซนอลกับเชลซีนะ
0: อาร์เซนอลวันนี้เนี่ย ผมดูแค่ครึ่งแรกนะเพราะว่าตอนที่ขับรถมาเนี่ยผมมาถึงอสทผมหลับเลย
1: คร
0: ึ่งหลังเนี่ยตื่นอีกทีเนี่ยตอนที่สแตมมาเคาะกระจกนั่นแหละ ผมแต่ว่าเชลซีนำก่อนนะใช่จากมอร์แกนโรเจอร์
1: นาทีสอง
0: ใช่ครับแล้วก็ช่วงกลางครึ่งแรกเนี่ยคายฮาวเวิร์ดมาตามตีเสมอก่อนชี้จริงๆก่อนนั้นเนี่ยมีลูกหนึ่งที่ยิงเข้าไปแล้วโดนยึดคืนนะแล้วก็ครึ่งหลังมาได้ตัวชัยจากมาร์ตินโอเดนการ์ด
1: ครับ
0: ซีตีเกมนี้ก็อาจจะน้อยเหนือกว่านะแต่ว่าไม่ได้เหนือกว่ามากเพราะว่าคองบอลเนี่ย 54% ต่อ 46% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเนี่ยอาร์เซนอล15ครั้งแล้วก็เชลซี13เข้ากรอบเนี่ยอาร์เซนอล8นะเชลซี5ครั้งก็จริงๆผมเซอร์ไพรส์ฟอร์มของเชลซีนะเพราะว่าปีนี้เขาออกสตาร์ทค่อนข้างดี
1: ครับ
0: จากช่วงปีซีซั่นที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่พอเริ่มซีซั่นมาเนี่ยเชลซีออกสตาร์ทได้ดีเลยทีเดียวแม้ว่าเกมแรกเนี่ยไปเยือนฟูลแลมเนี่ยเกือบไปเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายชนะได้ 3-2 ส่วนในบ้านนัดที่แล้วก็ตอนแรกนำดี
1: ครับ
0: โดนไบรตันยิงไล่มาช่วงท้ายแต่ยังชนะไป 4-3 เกมลุกยิงเยอะเกมรับก็เสีย

0: โดนขึ้นนำเนี่ยแน่นอนแหละว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็เน้นบุกกระจัง
1: ก็มีหลังเกมของโอเดนการ์นะก็บอกว่าให้เขาเรียกว่าให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สปิริตของเพื่อนร่วมทีมบอกว่าเราแสดงเห็นถึงคุณภาพของทีมของเราทั้งในและนอกสนามและผลการแข่งขันเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนั้นแล้วแล้วก็บอกว่าจิตใจของเราคือการสู้ต่อไปแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วเราแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้แล้วหลายครั้งนะการเสียประตูเร็วเนี่ยแต่ว่าเราก็ตอบสนองกับการเสียประตูได้ยอดเยี่ยมก
0: ่
1: อนที่จะมาตีเสมอแล้วก็แซงชนะได้บอกว่าวันนี้ถือว่าต้องยกให้เครดิตให้เพื่อนร่วมทีมเลยแล้วก็สปิริตของทีมด้วย
0: ก็ทำให้ตอนนี้ก็เป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะที่เก็บชัยชนะ3นัดได
1: ้
0: 2ที
1: ม
0: ก็มี9แต้มเต็มนะครับแต่ว่าลูกเสียก็เท่ากันด้วยระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะอยู่ที่5ลูก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อาร์เซนอลก็ดูแล้วปีนี้มีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้นะ
0: ครับ
1: อัน
0: ด
1: ับ
0: 3นี่เป็นเฮาซิตี้นะ
1: ม
0: ี7แต้มนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มาดีเฮาซิตี้ปีนี้นัดแรกก็ชนะแมนยูมาใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยก็บุกไปชนะโคเวนทรีได
0: ้ครับ
1: ทั้งที่โคเวนทรีนี่เป็นแชมป์เดือดแชมเปี้ยนชิพด้วยนะเกมที่แล้วเนี่ยเฮาชนะได้แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเฮาซิตี้เนี่ยเสมอกับวิลล่านะเมื่อคืน
0: ครับ
1: วิลล่าปีนี้ยังไม่ดีนะวิลล่าเนี่ย
0: อยู่อันดับ17ตอนนี
1: ้แต้มเดียว
0: มีแต้มเดียวแล้วอีกทีมหนึ่งที่น่าตกใจเหมือนกันคือสเปอร์
1: ก็
0: อยู่อันดับ18มีแต้มเดียวเหมือนกัน
1: ไม่ไหวเหมือนกันนะช่วงนี
0: ้เสริมหนักนะ
1: 300ล้านปอนด์400ล้านด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่า ทีมยังไม่ดีเท่าไหร่นะสเปอร์
0: เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็หนีตกชั้น
1: แต่ผมมองว่าสเปอร์ปัญหาคือกองหน้านะเขาไปเสริมกองกลางเยอะแต่ว่ากองหน้าในทีมเนี่ยก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร
0: ่ครับผม
1: ดูปัญหาเนี่ยเกมลุกมีปัญหาเลยสเปอร์กองหน้าเนี่ยตอนนี้มีแค่แนวรุกเนี่ยมีมาติสตาซาวินโยนะแล้วก็มามูชเกมล่าสุดก็ลงด้วยก็ลิเชซอนเนี่ยดูแล้วน่าจะไปละหลีกตุรกียังไม่ปิดดูว่าจะไปในหลีกตุรกีหรือเปล่านะแต่ว่ากองกลางเนี่ยค่อนข้างโอ้โหเรียกว่าระดับท็อปทุกคนอะมาดูเฟรนันเดสกับซันโดโตนาลีนะดูการชเบิร์กวาวก็ถือว่าเล่นดีปีแล้วก็เดี๋ยวดูว่าโรเบิร์ตราซาบี้เนี่ยจะจูนทีมลงตัวตอนไหนนะเพราะว่ามันมีสถิตินึงเนี่ยผมไปดูในรอบ50หรือ40กว่าปีเนี่ยที่สเปอร์ลงเล่น2นัดแรกของซีซั่นแพ้ทั้ง2นัดและยิงประตูไม่ได้เลยเนี่ยซีซั่นนั้นน่ะที่เคยเกิดขึ้นแบบเนี้ยซีซั่นนั้นเขาจบเหนืออันดับตกชั้นแค่อันดับเดียวนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับสเปอร์ในช่วง2-3ซีซั่นที่ผ่านมาที่ต้องหนีตกชั้นทุกปีนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าปีนี้จะทำได้ดีแค่ไหนสำหรับสเปอร์กับนักเตะที่เสริมทัพเข้ามาโหเรียกว่าทุบคังเลยแทบจะหมดแล้วมั้งเนี่ย
0: ครับผม
1: สเปอร์นี้เดี๋ยวลองดูนิดนึงใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์เนี้ยผมว่าน่าจะทะลุ300ล้านนะก็ยันพอแฟนเฮเก้เนี่ย52ล้านมาดูเฟอร์นันเดส85ซานโดตันโตนารีคนเดียวก็เกือบ100ล้านและ 92.5 ล้านปอนด์และแซมินโย75ล้านปอนด์นะเอาแค่โตนารีกับมาดูเฟอร์นันเดส2คนก็เกือบ200ล้านแล้วแต่ว่าผลงานยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ขณะที่วิลล่าเนี่ยปีนี้เสริมไม่เยอะแต่ว่าออกเยอะขาดตัวหลักไปพอสมควรจากปีแล้วก็ประตูอย่างเอมิโลมาร์ติเนสก็ไม่อยู่แล้วไปเชลซีใช่ไหม
0: บ
1: อกเกโรเจอร์ไปเชลซีวันนี้ก็ลดได้ลงด้วย
0: ได้ลงด้วย
1: แล้วก็
0: ย
1: ิ
0: งด้วย
1: ยิงด้วยก็ที่เข้ามาเนี่ยจะมีนิโคลัสแจ็กสันมีกานาโชที่ไม่จากเชลซีใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็อิบีมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงรวมถึงประตูอย่างเซอนสุกิด้วยมีเลออนโกเอนก้าคนหนึ่งที่ย้ายมาแบบฟรีนะมีฟาบิซาก้าด้วยยืมมาจากเวสต์แฮมก็เสริมมาก็ถือว่าประมาณหนึ่งแต่ว่าผลงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่วิลล่าปีนี้เนี่ยต้องเล่นวิลล่าเนี่ยต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะใช่ไหม
0: ครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยววิลล่าเนี่ย

0: จะวันอังคารเนี้ยจะไปเยือนคลับบูชนะแล้วเดี๋ยววิลล่าเนี่ยวันที่19กันยาจะเจอกับสเปอร์2ทีมที่เรียกว่าเป็นทีมใหญ่แล้วผลงานไม่ดีต้องมาเจอกันแต่ก่อนถึงเกมนั้นเนี่ยมันต้องเตะอีกเกมนึงไงเผลอๆสัปดาห์หน้าทั้ง2ทีมนี้อาจจะยังไม่มีแต้มก็ได้นะอาจจะยังไม่ชนะก็ได้นะเราไปเจอดูแล้วเนี่ยเพราะวิลล่าด้านหน้าเจอฟอเรสต์ก็ช่วงหลังฟอเรสต์ก็ไม่ดีก็มีโอกาสที่วิลล่าจะเก็บ3แต้มได้นะในบ้านด้วยส่วนสเปอร์เนี่ยนัดต่อไปเนี่ยสเปอร์จะเจอกับเอเวอร์ตันในบ้านวันเสาร์หน้า 5:30
1: โอ้โหก็ไม่ใช่งานง่าย
0: ไม่ง่ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้สำหรับอันนี้แวะมาทรับซอนสปอร์ครับก็50แล้วนะครับนาที78นะครับก็ได้ลูกยิงจากฟานคูริโน่นะครับผม
0: ครับผม
1: ก็ทำ5ประตูต่อ0แล้วเจมตอนนี้นาที84แล้วครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะนิดนึงแล้วกันเผื่อใครติดตามอยู่นะผล F1 Fฟอร์มูล่า1ก็เพิ่งจบไปนะที่มอนซาวันนี้เผื่อแฟนรายการท่านไหนติดตามเรื่องของ F1 ก็วันนี้เนี่ย F1 เนี่ยแข่งที่มอนซาอิตาลีนะก็แชมป์เนี่ยเป็นคิมิอันโตเนลลี่นะเข้าครับเส้นชัยเป็นอันดับ1นะอันดับ2เป็นจอร์ลาเซลเพื่อนร่วมทีม Mercedes ส่วนแม็กวัสเซปเป้นเนี่ยจบอันดับ3นะก็ทำให้คะแนนรวมตอนนี้อันโตเนลลี่เนี่ย267แต้มนำเป็นอันดับ1ส่วนจอร์ลาเซลเนี่ย201แต้มแล้วก็อันดับ3เป็นวิทแฮมิลตันเนี่ย191แต้มนะจากเฟอร์รารี่เผื่อแฟนรายการท่านไหนติดตามอยู่ส่วน F2 ที่มีนักแข่งไทยเนี่ยน้องเติ้ลทัศรพงศ์อินทราภูสังเนี่ยวันนี้จบอันดับ8นะที่มอนซา
1: ครับผม
0: แล้วก็อัลบอนเนี่ยใน F1 เนี่ยไอซ์แลนด์อัลบอนอันสุสินจากทีมวิลเลียมเนี่ยจบอันดับ17ครับ
1: มาฟุตบอลไทย U20 หน่อยไหมเจม
0: อ่ะได
1: ้ที่เราติดขาวมาแต่เบรกแรก
0: ครับผม
1: เนาะก็ฟุตบอลทีมชาติไทยU20เนาะเจอกับอิรักU20ก็แพ้ไป1ประตูต่อ3นะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับผมก็เตะที่ชลบุรีโดยก่อนเกมเนี่ยทีมชาติไทยU20เนี่ยก็เก็บชัยชนะมา2นัดรวดเลยด้วยการเอาชนะ UAE กับเติร์กเมนิสถานนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ทั้ง2เกมเลยขณะที่อิรักU20เนี่ยก็แพ้เติร์กเมนิสถานมา1ประตูต่อ2แล้วก็ชนะ UAE 2ประตูต่อ1
0: ครับผม
1: อันนี้มาชนะเราก็มี6แต้มเข้าเป็นอันดับ1เนาะสำหรับอิรักก็เข้าเป็นอันดับ2
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยวันนี้จริงๆไทยเนี่ยลงเล่นแบบไม่กดดันเพราะว่าคู่แรก UAE เนี่ยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับเติร์กมินิสถานเนี่ย UAE เนี่ยชนะเติร์ก 3-2 มันทำให้ไทยเนี่ยแทบจะการันตีเข้ารอบแบบ 100% แล้วก็เลยเกมกับอิรักเนี่ยเหมือนลงมาเล่นเพื่อที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มมากกว่าเพราะว่าจริงๆรายการเนี้ยเอาเข้ารอบเนี่ยอันดับ1เอาเฉพาะอันดับ1 8ทีมจาก8กลุ่มนะแล้วก็อันดับ2ที่ดีสุดอีก7ทีมซึ่งด้วยชัยชนะของเรา2นัดแรกเนี่ยทำให้เราก็ดีพอที่จะเป็นอันดับ2แน่นอนก่อนที่จะลงสนามเจอกับอิรักในวันนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้รูปเกมนะไม่แน่ใจว่ามีการโรเตชันพอสมควรหรือเปล่า แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไทยเข้าเป็นอันดับ2อิรักเนี่ยเข้าเป็นอันดับ1ส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยที่เข้ารอบเนี่ยมีเกาหลีใต้ครับกับเลบานอนในกลุ่ม A นะและกลุ่ม B เนี่ยเป็นอุซเบกิสถานกับอินเดีย
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่ม C เนี่ยเกาหลีเหนือกับอิหร่านเข้ารอบนะซึ่งกลุ่มนี้เวียดนามเนี่ยจบอันดับ4ซึ่งการจบอันดับ4ในรอบคัดเลือกรอบนี้มันมีผลเดี๋ยวผมมาอธิบายนิดนึงแล้วก็กลุ่ม D เนี่ยเป็นทาจิกิสถานกับจอร์แดนเข้ารอบ
1: ครับ
0: สุดท้ายนะแล้วก็กลุ่ม E เป็นซาอุดิอาระเบียกับโอมานกลุ่ม F ครับเป็นอิรักกับไทยนะแล้วก็กลุ่ม G ญี่ปุ่นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มกลุ่ม H เนี่ยเป็นอินโดนีเซียกับมาเลเซียแล้วก็อันดับ2ที่ดีสุดเนี่ยมีเลบานอนมีโอมานมีอิหร่านจอร์แดนไทยแล้วก็อินเดียแล้วก็มาเลเซียส่วนอันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะต้องตกชั้นนะไปอยู่ดิวิชั่น2ซึ่งรอบคัดเลือกรอบหน้าเนี่ยมันก็ต้องไปเล่นในดิวิชั่น2แล้วแปลว่ารอบหน้าพวกเขาก็จะทีมที่ตกไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ไปรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนั่นก็รวมถึงทีมชาติเวียดนามนะเพราะว่าเวียดนามรอบเนี้ยเป็นเจ้าบ้านในรอบคัดเลือกอยู่กับอิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็ปาเลสไตน์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแพ้รวดเลยแพ้3นัดแล้วจบอันดับ4ทำให้อีก2ปีในรอบคัดเลือกเนี่ยต้องไปเล่น

0: ในดิวิชั่น2นั่นแปลว่าเด็กเวียดนาม U17 ที่ไปเล่นบอลโลกมาครั้งล่าสุดเนี่ยมาเล่น U20 รอบหน้าคัลเลอร์เนี่ยไม่ได้ไปรอบสุดท้ายแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้เนี่ย โซเชียลเวียดนามนี่ลุกเป็นไฟเลยนะ บอกว่าน้องอุตส่าห์เตรียมทีมมาแต่พี่ไม่เอาเลยเลย
1: ไม่เอาเลยเลย
0: เรียบร้อยไปสำหรับเวียดนามก็เดี๋ยวรอบหน้าต้องไปเล่นในลีกดิวิชั่น2
1: ดิวิชั่น2
0: ส่วนไทยแล้วเนี่ยก็เข้ารอบสุดท้ายได้ตามคาดนะเราเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มด้วยในรอบคัดเลือกด้วยเดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปเล่นที่จีนในเดือนมีนาถึงวันที่24มีนาถึง10เมษาก็จะคัดหาทั้งหมด4ทีมก็คือทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีปี2027ที่อุซเบกิสถานกับอาเซอร์ไบจานด้วย
1: ครับผม
0: ชุดนี้เนี่ยหลายคนเล่นดีนะ ผมค่อนข้างที่จะประทับใจหลายๆคนเพราะว่าอย่างน้องภูมิลพีเนี่ยสิริบุญญากุลประตูจากคาชิมะคาคุเอ็นเนี่ยเหนียวมากถ้าใครได้ดูเกมล่าสุดเกมไม่ใช่เกมวันนี้สิต้องเป็นเกมที่เจอกับเติร์กมินิสถานเนี่ยมีหลายจังหวะที่เราน่าจะเสียประตูนะแต่ว่าเรารอดพ้นจากการเสียประตูจากจังหวะเซฟของน้องภูมิลพีเนี่ยแหละ
1: กับสโมสรก็ดีนะโชว์ฟอร์มได้
0: ยอดเยี่ยมนะเรียกว่าเป็นทีมโรงเรียนเพราะว่าเขาได้รองแชมป์นักเรียนญี่ปุ่นใช่ไห
1: ม
0: ก็เห็นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลายทีมในเจลีกนะดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสต่อยอด เล่นในญี่ปุ่นได
1: ้ครับผม
0: ส่วนแนวรับเนี่ยวิชันอินาลามเนี่ยโหตัวใหญ่
1: ตัวนี้ต้องการันตีอยู่แล้ว
0: ดีมาก
1: ครับ
0: อนาคตนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะทีมชาติน่าจะมีโอกาสนะทีมชาติชุดใหญ่นะโอ้โหแล้วถ้าได้วิชันมายืนคู่กับนักจอร์แดนทันเข็มดีนะแน่น
1: แน่น
0: เพราะว่าว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมไปดูจอร์แดนมาแล้วกลับมาฟิกก็เล่นดีอยู
1: ่ครับ
0: อาจจะมี เขาได้ความดุดันไงจอร์แดนอ่ะแล้วก็ได้รูปร่างด้วยครับส่วนกองกลางเนี่ยดานุพลบุปผานักเตะจากเมืองทองก็แบกอายุมาเล่นนะชุดนี้18ปีแต่ว่าทำผลงานได้เกินอายุเลยเป็นอีกคนที่น่าจับตามองแล้วเดี๋ยวกลับมาเมืองทองดูแล้วน่าจะมีโอกาสได้เล่นชุดใหญ่ด้วยเพราะว่าปีนี้เมืองทองก็เรื่องนักเตะอาจจะต้องใช้เนี่ยแหละเยาวชนเล่นเนี่ยแหละหลายๆคนส่วนแนวรุกเนี่ยศิวกรพรสันเนี่ยก็ยิงด้วยนะ
1: ครับ
0: ในเกมแรกแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาของ BG รวมถึงอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้สิวาใช่ไหม
1: ครับ
0: มีสิวาอีกคนหนึ่งสิวาพิกุลหอมแม้ผมจะไม่ผิดเล่นดีอยู่นะอีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวตามเชียร์ในรอบสุดท้ายแล้วกันจริงๆชุดนี้ยังมีธีรพัฒน์ปื้อทองด้วยนะ
1: โอ้ก็อีกหนึ่งคนที่น่าจะ
0: ที่เล่นได้แต่ว่าไม่ได้มาในรอบนี
1: ้
0: รวมถึงอิทธิมนทิพเนศที่BG ปล่อยวีวัซซัปโปโรก็มีชื่อเล่นในชุดนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มา
1: ครับ
0: รอบสุดท้ายรุ่นเบบาโลกนะไทยยังไม่เคยไปนะสำหรับฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยก็ไม่เคยไปแต่ว่า U17 เนี่ยเราไป2ครั้งแล้วส่วนเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีรุ่น U17 เหมือนกันนะ
1: จะเป็นกันใช่ไหม
0: จะเป็นรอบคัดเลือก ชิงแชมป์เอเชีย U17 ซึ่งเราจะอยู่กลุ่มเดียวกับไชนีสไทเปนะมาลดีฟฮ่องกงแล้วก็อิรักคู่ปรับเก่าอีกแล้วแต่ว่ารายการนี้จะไปเตะที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมที่สนามเขากระโดงที่บุรีรัมย
1: ์ครับ
0: ก็ชุดนี้จะเป็นโค้ชเอกวัศพลแก้วพลึกคุมนะแล้วนักเตะเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวก็จะมีนักเตะอย่างซินวาแม็กแซดด้วยที่ตอนนี้ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับบริยูในเต็ดแล้วรวมถึงลูกพี่ใหม่อ่ะน้องวอร์มน้องวอร์มนี่พัสวุฒิวงศ์สาไหมผมจำชื่อจริงไม่ได้แต
1: ่น้องวอร์ม
0: น่าจะใช่อยู่ตอนนี้อยู่กับเยาวชนของ FC Seoul ก็น่าจะมาชุดนี้ด้วยนะ U17
1: ครับ
0: U17 เนี่ยเราเคยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยก็ปี97-99ที่อียิปต์กับที่นิวซีแลนด์แล้วก็ U17 เนี่ยเขาจะคัดกันทุกปีนะช่วงนี้คือ คัดไปเล่นเอเชียทุกปีแล้วก็เอเชียก็จะคัดอีก8ทีมไปเล่นบอลโลก U17 ทุกปี
1: ครับ
0: ก็ที่เวียดนามไปปีที่แล้วแหละ ก็ในรอบสุดท้ายเนี่ยจะเตะทั้งหมด16ทีมใช่ไหมครั้งนี้2026ซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมนะในชิงแชมป์เอเชีย U17 เนี่ยแล้วก็พอรอบแบ่งกลุ่ม

0: ทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยในรอบสุดท้าย16ทีมจะแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ไหมทีมแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยได้ไปเล่นบอลโลกเลยนะ
1: ครับ
0: บอลโลกยู17ปีที่แล้วเนี่ย ทีมที่ ได้ไปเล่นบอลโลกยู17เนี่ยก็จะมีญี่ปุ่น UAE อุซเบกซาอุนะแล้วก็มีอินโดเกาหลีใต้เกาหลีใต้แล้วก็ทาจิกเกาหลีเหนือด้วยใช่ไหม
1: ก็เตะกันเดือนหน้าเหรอใช่ไหม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ U17 เนี่ยจะเตะรอบคัดเลือกเนี่ยเดือนพฤศจิกานะ
1: พฤศจิกา
0: ครับผมก็เตะช่วงปลายปีเตะที่วิลเลียมซิตี้สเตเดียมนะ
1: ครับ
0: ตามเชียร์กันได้สำหรับทีมชาติไทย U17 แล้วก็เรื่องของทีมชาติไทยเนี่ยเอเชียนเกมสัปดาห์หน้าก็จะมาแล้วนะเอเชียนเกมเนี่ยยู23ใช่ไหมทีมของโค้ชวังก็จะเตะนัดแรกเนี่ยเจอกับคีร์กีสถานเลยวันที่16กันยาเตะบ่าย2นะที่โตโยต้าสเตเดียมที่นาโกย่าแล้วก็วันที่20จะกันยาเนี่ยจะเจอฮ่องกงตอนบ่าย2เหมือนเดิมที่ ที่นาโกย่าโตโยต้าสเตเดียมเหมือนเดิมนะแล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันที่23กันยาตอน 5:30
1: น. FM 99มีภาคไหม
0: เดี๋ยวต้องรอเช็คกับพี่เจ๋งก่อนว่ามีไหมนะ
1: เดี๋ยวแวะไปดูข้อความนิดนึงเขาบอกว่าทำไมใครๆเขาเรียกโค้ชเชลซีว่าคุณชายคะจากเธอลงทุนแฟนนอง
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: น่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การเล่นไหมแล้วก็ด้วยบุคลิกของเขาเองเนี่ยที่มีความนิ่งสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูดีทั้งในสนามและนอกสนามการแต่งตัวของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดเนี่ยเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ย
0: อันนี้
1: แฟนบอลลิเวอร์พูลก็เลยแบบว่าเรียกว่าคุณชายนะตอนนั้นนะ
0: ผมใช้ AI ได้ไหมหา AI ได้ไหม
1: ลองดูลองดู
0: ไม่แน่ใจนะ
1: แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะประมาณนี้แหละว่าแบบสไตล์การเล่นเขาดูแบบว่านิ่งดูแบบอะไรเงี้ยดูมาดเขาแบบว่ามันดีอ
0: ่ะดูเป็นผู้ดีใช่ไหม
1: ดูเป็นผู้ดีแบบว่า
0: ครับ
1: การจับบอลส่งบอลกันพิงกันอะไรเงี้ยมันดูดีไปหมดอ
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ต่บอลลิเวอร์พูลตั้งให้แบบว่าคุณชายอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เห็นก่อนเข้ารายการนี้แต้มพูดถึงเรื่องของอีไลโอล่าชาบี้แล้วก็มีอาร์เตต้าใช่ไหมที่เขาเคยอยู่ทีมเดียวกันสมัยเป็นเยาวชน
1: ใช่ใช่เหมือนกับเพื่อนกันไม่เหมือนแบบเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยผมไม่มั่นใจจำไม่ได้นะเดี๋ยวเจมลองเช็ค
0: ครับก็เหมือนเคยเล่นทีมเยาวชนด้วยกันนะซานตาเดี๋ยวขอดูนิดนึงเมื่อกี้ผมเช็คมาแล้วแหละต่อลืมอีกแล้วซานเซบาสเตียนใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เคยเล่นสมัยเป็นเยาวชนด้วยกันก็กลับมาเจอกันตอนเป็นกุนเซอร์นะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็
1: วันนี้หลังจบเกมหรือว่าก่อนเกมเขาจับมือทักทายกันก็ยิ้มแย้มกัน
0: อาร์เตต้ากับอลอนโซนะ
1: ใช่อาร์เตต้าก็แบบว่าปาดเหงื่อแบบโอ้เป็นเกมที่หนักนะอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็แซวเล่นกันเนาะแต่คาริบูยังไม่รู้นะยังไม่ได้เจอ
0: ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจ
0: อจังหวะนี้อีลาล่าบอกใครก็ได้
1: ใครก็ได
0: ้ลิเวอร์พูลนี่เมื่อวานก็มวนสุกใช่ไหม
1: มวนสุก
0: ยิงสองลูกครึ่งแรกก็เงียบเลยนะ
1: โอ้หายไปเลย
0: ดีสักก็ยิงสองลูก
1: หายแล้วก็หายยา
0: ครับลิเวอร์พูลเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เจอแอตมาดริดนะเล่นในบ้านด้วยก็ออกสตาร์ทก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะลิเวอร์พูลแต่ว่า
1: ก็ยังไม่แพ้ใคร
0: ยังไม่แพ้ใคร
1: แล้วก็เพิ่งชนะไง
0: ครับ
1: แต่ผมจะบอกว่านะที่ชนะอิสวิชใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่กักโปนี่ล่างทองเลยนะ
0: ใช่โอ้กักโปนี่ช่วงนี
1: ้แบบโอ้โห
0: ขาดไม่ได้
1: แล้วนะ
0: ครับ
1: คือบอร์ดนี่ต้องรีบเปลี่ยนแล้วว่าจะไม่ขายแล้วนะ
0: แฟนตาซีพรีเมียร์ลีกผมนี่ต้องใส่กักโปทุกสัปดาห์นะช่วงนี
1: ้โอ้ฟอร์มเขาโดดเด่นจริงแล้วเขารู้สึกว่าเขากำลังเข้าขากับอีซักเป
0: ็
1: นอย่างมากนะเล่นเข้ากันตอนนี
0: ้อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายผมไปดูเรื่องผลบอลอีกสักรอบแล้วกันสำหรับไลกาที่จบไปแล้วนะก็มีโอซาซูน่าครับวันนี้บุกไปแพ้เดปโรอาราเวส 5-2 แล้วก็มาลาก้าก็เสมอกับเรบันเต้0-0
1: ครับผม
0: ส่วนเซราจบไปแล้วมีโบโลญญาครับเสมอกับซาซูโร่2-2แล้วก็ลิกเอิงเนี่ยองเช่แพ้แรง1-2แรง1-2ครับแล้วก็ไลน์อัพคู่ยูเวนตุสกับมิลานเดี๋ยวผมไปดูรอบละกันตอนนี้เกมเริ่มมา12นาทีแล้วนะยังเสมอ0-0วันนี้ประตูของยูเวนตุสเป็นกูเฮโมลิกวิคาริโอครับแนวรับมีคารูลูเบเมอร์ครับแล้วก็ลู

0: คุมมี่แล้วก็กองกลางเนี่ยมีโลคาเตลลี่ครับดักลาสลุยฟรานซิสโกคอนเซซาวครับนิโก้คอนซาเลสแล้วก็คาริมอารันเบโกวิชหน้าเป้าเป็นโคโลมัวนี่ครับส่วนมิลานเนี่ยประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีพาฟโลวิชมีโคนี่เดวินเตอร์แล้วก็กองกลางมีลูก้าโมดิชครับมียูนุชมูซาแล้วก็วินแบ็คขวาเป็นเดียโก้โมเรล่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นเอสตูปิยันส่วนแนวรุกมีซาลาเมเกอร์ครับอังเทลาบิโอแล้วก็กอนซาโลลามอช
1: ครับผม
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันช่วงท้ายก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนลาลิก้าสเปนนี่ลงสนามตีสองก็มีหนึ่งคู่นะ
1: อืมใช
0: ่เอสปันยอนวันนี้เปิดบ้านเจอเซบีย่าครับอืมส่วนลีกเอิงที่แข่งอยู่เนี่ยมาร์เซย์กับปารีส FC ตอนนี้1-1นะแท็บซอนจบแล้วนะ
1: 5-0
0: ซาร่ายิงด้วยวันนี
1: ้ยิง1แอสซิสต์1นะ
0: อืมซาร่านี่ก็ ยังยิงอยู่นะแม้ว่าจะไปเล่นกับแท็บซอนในตุรกี
1: ครับ
0: แกมีเพื่อนร่วมทีม
1: ฟาบิโญ่ไง
0: ใช่ไหม
1: ฟาบิโญ่ก็ลงนะเหมือนวันนี้ก็ลงนะก็เคยเล่นร่วมกันที่ลิเวอร์พูล
0: ก็เดี๋ยวนี้นักเตะเนี่ยถ้าจะไปหาค่าเหนื่อยเยอะเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงตะวันออกกลางหรือจีนหรืออะไรแล้วนะตุรกีก็จ่ายเยอะเหมือนกันช่วงนี
1: ้ครับซาร่าได้เท่าไหร่อ่ะประมาณ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: สี่นะพี่อยู่ลิเวอร์พูลก็สี่นะส
0: ำหรับ
1: ปลายสี
0: ่ก็เดี๋ยวทับซอนสปอร์เนี่ยมีฟาบินโญ่ด้วยนะ แล้วก็มีซาร่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มีโอนาน่าอีกคนไง
1: ใช่ทุลักษาประตูนะ
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ตีสองแล้วเดี๋ยวเราให้ที่ทีมคู่หน้ามาเข้ารายการแล้วกัน
1: นะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ผมกับสแตมป์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ง่วงเลยครับ
2: Soccer Live Reportรู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ ข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิติวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
9: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Soccer Live Report
12: 2:04 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Soccer Live Report ครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย์วันนี้นะครับเราอยู่กัน2คนนะครับรอบดึกนะครับก็มีผมคมปฏิคมภูเก้าล้วนแล้วก็บิ๊กหยองนะครับสุโชคนมนิ่ม
13: เป็นบิ๊กไปแล้วเหรอ
12: นะครับ
13: สวัสดีครับ
12: ต้องเป็นบิ๊กดิผมเรียกนามสกุลคุณไม่ถูกเลยต้องเรียกชื่อหน้าแทนแล้วกัน
13: เออแล้ว
12: คือไม่รู้ใจแบบหยองโมโนหยอง AIS
13: ไม่มีไม่มีโมโนไม่มีโมโนไม่มีอยากมีงานอยากมีงานแต่ไม่มี
12: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงสุดท้ายของช็อคไลท์รีพอร์ตนะครับมีคู่สำคัญให้เราตามอยู่ด้วยนั่นก็คือเกมที่สนามยูเวนตุสอารีนาเอ้ยยูทูสเตเดียมนะครับ
13: อ
12: าริอันสเตเดียมไม่ใช่ยูทูสเตเดียม
13: อาริอันสเตเดียมถ้าอาริอันส์อารีนาเนี่ยอยู่ที่มิวนิก
12: ใช่คือจริงชื่อแรกเขาชื่อยูเวนตุสสเตเดียมก่อนนะครับแล้วก็เป็นอาริอันสเตเดียมณเวลานี้เกมระหว่างยูเวนตุสครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของ AC มิลานนะครับก็ก่อนเกมเนี่ย2ทีมนี้ก็คือท็อปไฟของลีก
13: เอ้ย
12: นะครับแต่ว่าสองนัดแรกเนี่ยชนะมารวดทั้งคู่ครับเอ๊เหมือนคู่มาตอน4ทุ่มครึ่งเลยนะชนะมารวดทั้งคู่มันจะต้องมีทีมหนึ่งที่แพ้ไป
13: เฮ้ยคุณนาธิคมทำไมคุณเข้าเรื่องเร็วเลย
12: นะครับ
13: เอาแต่หัว
12: ไม
13: ่
12: มันจะชอบมีคนมาถามเฮ้ยลอนดอนสีอะไร
13: ครับผม
12: ลอนดอนสีอะไร
13: เหรอ
12: เฮ้ยเดี๋ยวคาบ้านนะผมก็ตอบไปว่าทำได้ก็มาทำให้ดูหน่อย
13: คุณเป็นคนใต้หรือเปล่าเนี่ยทำไมกูเอิดเหลือเกินอุดเอิดน่าดูเลย
12: ทีมอื่นไม่รู้นะ
13: เ
12: ชลซีนี่12เกมติดแล้วนะ
13: เอ้ยมันต้องงี้คมเจอพี่มันมีช่วงเวลาที่เราทำได้เราต้องทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็ช่วงเวลานี้มันผ่านไปแล้วแล้วคุณจะมานั่งเสียดายทีหล
12: ังใช่เราจะได้แต่เงียบอย่างเดียว
13: แต่ครับเอิดเข้าไปผมเนี่ยเงียบมา10กว่าปีแล้ว
12: ครับผม
13: อ
12: ๋ออันนี้เมื่อเย็นสินะ
13: ถูกต้อง
12: ที่เวลามันเหมือนมันพูดจนสินเขาทดเกินไปประมาณนาทีนึงอ่ะ
13: ครับพอจบปั๊บกูชิงหลับจบๆไปเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่เอง
12: เดี๋ยวมาตามเกมที่สนามอาริยันสเตเดียมกันนะครับเกมระหว่างยูเวนตุสเจอกับเอซีมิลาน
13: ครับ
12: นะครับก็เกมเริ่มมาประมาณตอนนี้21นาทีแล้วนะครับยูเว่กับมิลานยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เดี๋ยวผมไปไล่รายชื่อให้หน่อยแล้วกันนะสำหรับเกมคู่นี้นะครับ
13: ได้ครับ
12: ยูเว่เจ้าบ้านวันนี้มีเกียโมวิคาริโอเป็นผู้สาประตูนะครับ4กองหลังมีเซกิซลิกนะครับจอร์ลุสคุมี่เบรแมร์แล้วก็เบียคารูลูนะครับกลางเป็นมาเนลโลคาเตลลี่ดักลัสลุยนะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เลือกใช้คาริมอาไลเบโกวิชนะครับใช้นิโก้กอนซาเลสแล้วก็ฟรานซิสโกคอนไซเซาในขณะที่ทางฝั่งของหน้าเป้าวันนี้เนี่ยของยูจะเลือกใช้รองดาวโคโลมัวนี
13: ่
12: นะครับในขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนเมียซิมิลานนะครับวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3กองหลังมีมาริโอกีล่าโคนี่เดวินเทอร์นะครับชาลินยาพาฟโลวิชนะครับแบ็คขวาเป็นเดโก้โมไรราครับแบ็คซ้ายปวิดเอสตูปินยานส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะใช้ลูก้าโมดริชนะครับยูนุสมูซ่ายืนคู่กัน3ตัวรุกเลือกใช้อาเดรียนราบิโอครับอเล็กซิสสไลแมเกอร์แล้วก็กอนซาโลรามอสเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับผม
13: ดูชื่อ2ทีมนี้ยุคนี้นะกับยุคสัก20ปีที่แล้วเนี่ยนะ
12: มันควรจะต้องเป็นบิ๊กแมตช์เนาะแต่มันก็บิ๊กแมตช์แหละนี่คือ2ทีมที่ชนะรวดนะ
13: ครับครับ
12: นะครับนี่คือ2ทีมที่ชนะรวดใน2นัดแรกของเซราอิตาลีนะครับ
13: เ
12: พราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับถึงตรงนี้นี่ประมาณครึ่งทางของครึ่ง

0: แรกและยูเวนตุส0 AC มิลาน0นะครับ
1: แล้วก็ที่เตะอยู่พร้อมกันนอกเหนือจากทีกันโชนี่ก็มีลาลิก้า1คู่นะครับมีเอสปันยอลกับเซบีย่าก็เพิ่งออกสตาร์ทตอน 02:00 นะครับเล่นไปได้6นาที
0: ครับ
1: ก็ยังคง 0-0
0: ที่มันจริงๆอ่ะคือเกมที่สตาร์เวโลโดรมนะครับอุลิมาร์เซกับปารีสเอฟเซถึงตรงเนี้ยเพิ่งจะครึ่งทางครึ่งแรกก็มี3ประตูไปแล้ว
1: ครับ
0: ปารีสบุกไปนำอุลิมาร์เซ 2-1 ปารีสเอฟเซนะครับไม่ใช่โอลิมปิกมาไม่ใช่ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ
1: อันนั้นนี่แฟนเปเชบางส่วนนี่จะไล่หลุยส์เอริเก้แล้ว
0: ใช่เก่งเกิน
1: เออบอกสารดูการไม่ดีแพ้โมโนโกหน่อยจะไล่กันแล้ว
0: แล้วเหรอ
1: เออลืมไปแล้วว่าเพิ่งได้แชมเปี้ยนลีกมา
0: ใช่
1: แฟนบอลยุคใหม
0: ่ก็มาร์เซย์ปารีสเอฟเซได้2ประตูจากทางฝั่งของรัสซีนซินาโยโก้กองหน้าของพวกเขานะครับ2ลูกเลย
1: ครับ
0: นะตั้งแต่นาทีที่1ลูกนึงแล้วมาร์เซย์มาตีเสมอได้จากอามินกุยรี่ลูกนึงแล้วก็ซินาโยโก้มาขึ้นนำอีกรอบนึงนาที19นะครับตอนนี้ปารีสเอฟเซนำมาร์เซย์2-1นะ
1: ยูเว่เกือบได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่ก่อนไซเซาครับตัดในยิงซ้ายแต่ว่าโดนปัดออกมานะครับแหมตัวซ้ำไม่ทัน
0: เป็นจังหวะตัดบอลได้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับบริเวณกลางสนามแล้วพอบอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยยูเว่ป้ายไปทางขวาคอนไซเซาแต่งแล้วยิงจังหวะแรกแหมลูกนี้มีตัวปัดทิ้งออกมาได้จะพยายามซ้ำจังหวะ2เนี่ยมันไม่เข้าทาง
1: ดูยิงปลายเท้านะครับแต่ว่าไม่ยองแหมปลายสองมือประสานทุบออกมาโลคาเตลลี่ยัดซ้ำนี่แหมนี่เป็นกองกลางนี่ผมชอบมากเลยนะโลคาเตลลี่ไม่น่าม
0: าเนี่ยโลคาเตลลี่เนาะ
1: ไม่น่าอยู่ยูเว่เลย
0: เอา ผมว่าเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอที่สุดแล้วในยูชุดนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ละทรายละ
1: ตั้งแต่ตอนแชมป์ยูโรแล้วผม
0: ใช
1: ่แหมประทับจิตประทับใจว่า
0: อันนี้อาจารย์น้ำเงินละสิทธิ์อาจารย์แดงใช่ไหม
1: นะ
0: คูลิ่งเบรกก่อนนะครับในเชียร์อิตาลีคูลิ่งเบรกกันก่อน
1: อิตาลีนี่มันอยู่ทางใต้ๆของยุโรปมันยังร้อนอยู่
0: ใช่
1: นี่กองเชียร์นี่ถอดเสื้อเชียร์กันไม่อายพุงกันเลยทีเดียว
0: ไม่น่าเชื่อเนาะเหงื่อเหงื่อท่วมตัวมันแผลบเลย
1: ครับ
0: นะครับส่วนเรื่องของผลฟุตบอลเนี่ยระหว่างคูลิ่งเบรกเดี๋ยวเราไปไล่สรุปให้หน่อยแล้วกันนะครับพี่หยอง
1: ได้ครับ
0: สำหรับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลที่ลงกันมาในค่ำคืนนี้นะครับมีใครเป็นอะไรกันบ้างนะฮะก็พรีเมียร์อังกฤษวันนี้นี่เจ้าบ้านไม่แพ้เลยนะฮะเอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2
1: เสียงหล่ออยู่ดี
0: ส่วนอาร์เซนอลนั้นเปิดบ้านเฉือนชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1นะฮะลาลิกาสเปน3คู่ครับบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5นะครับเดลปาโดอาลาเบสชนะโอซาซูน่า5-2แล้วก็มาลาก้าครับเสมอกับเลวันเต้0ประตูต่อ0นะครับอันนี้คือที่จบแล้วนะ
1: ครับ
0: เซเรียอิตาลี3คู่ฟรอซิโนเน่ชนะเวเนเซีย3-2ครับปาร์มาเสมอมอนซ่า1-1และโบโลญญาเสมอซาโซโล2-2นะครับบุนเดสลีกาเยอรมัน2คู่ฮัมบูร์กแพ้ไมล์0-5แหมสมชื่อทีมเลยไมล์0-5
1: พอดีเป๊ะ
0: และไอทักแฟรงก์เฟิร์ตครับเปิดบ้านแพ้อัลส์บวก1ประตูต่อ4นะครับส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสจบแล้ว2คู่ทัวร์แพ้สตาร์บุก2-6อองเช่แพ้แรน1-2นะครับแล้วก็ที่เตะอยู่ตอนนี้26นาทีครับมาร์เซย์ตามหลังปารีสเอฟเซ1ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับพูดถึงบุนเดสนี่ฮัมบูร์กนี่น้องใหม่ก็เรียกว่าต้อนรับการกลับสู่ลีกสูงสุดอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะสองเกมใช่
0: ฮัมบูร์กไม่ใช่น้องใหม่ฮัมบูร์กปีแล้วยังสิงเหนือเสือใต้เจอกันยังเสมอกันอยู่เลย
1: เออไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่ปีนี้มีเอลเวอร์สแบกมีอะไรอ่ะ
1: ชาวเก
0: ้เออมีชาวเก
1: ้ออฟพาเดบอน
0: พาเดบอนฮัมบูร์กอยู่กับมันมานานแล้วเนี่ยเพิ่งตื่นจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้หนักแล้วเออแต่ว่าหนักเลยที่หนักกว่าคือฮัมบูร์กนะครับ2เกมโดนไป7ลูกยังยิงไม่ได้เลยนะคร
0: ับ ใช
1: ่โอ้โห
0: เละเทะเลยอ่ะ
1: หนักเลยหนักเลย
0: นะครับ
1: พอๆกับ
0: ชื่อเนี่ยเป็นฮัมบูร์กก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหแต่ไปดูนักเตะนี่ก็คือลีกละ2หรือเปล่า
1: ประมาณนั้น
0: อย่างชาวเก้เมื่อวานเนี่ยใครที่จะคิดว่ามันจะเสมอบาเยิร์นมิวนิกได
1: ้โอ้โหนัดแรกชาวเก้โดนเอาบวกยับเลย
0: ใช่
1: ดูแล้วไม่น่ารอดอะแต่ว่าโอ้โหคาริอุส
0: ใช่เมื่อวานเราลิคาริอุสนี่ก็คือนารายพันกรนะครับยิ่งกว่าดังอีก
1: โอ้โหแม่ลงอะ
0: คือเซฟแล้วเซฟอีกมือไม่ตะขาดอยู่
1: เขาบอกคาริอุสนี่ไม่ได้เล่นลีกสูงสุดมาตั้งแต่2019 2020
0: ใช่ครับก่อนแต่ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: คือเล่นลีกสูงสุดยุโรปครั้งสุดท้ายคือกับเบซิกตัสอะ
0: อันนี้นับใช่ไหมเป็นสุดท้ายนี่นับเป็นลีกสูงสุดใช่ไหม
1: ใช่ไงคือลีกหนึ่งอ่ะ
0: อ๋อลีกหนึ่ง

0: ทีมเหลือเนี่ยคืออยู่กับทีมลีกหนึ่งก็จริงแต่ไม่ค่อยเมื่อไหร่ที่อยู่กับทีมลีกสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้ลงไงมาได้ลงนัดแรกกับชาเก้อัลส์บวร์กนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับกลับสู่เวทีสูงสุดของฟุตบอลอีกครั้งลอริสคาริอุส
1: ก็ถือว่ากลับมาเรียกเสียงฮือฮาเลยอ่ะเพราะว่าเสมอใครไม่เสมอเนี่ยไม่เสมอบาเยิร์น
0: กี่เกมนะเท่าไหร่60กว่าเกมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เกมยังเป็นทางการเนี่ยที่ยิงได้มาต่อเนื่อง
1: แล้วกลายเป็นว่าบูเดสเซนก้าเยอรมัน2นัดแรกอ่ะจ่าฝูงเป็นอัลส์บวกสองนัดยิง7ประตู
0: ม
1: าน
0: ัดแรกยิงชาวเก้มา3นัดนี้ยิงอีก4ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ลองจ่าฝูงไฟบวก
0: ทีมจิ้งจอกแห่งป่าดำ
1: นะครับแล้วก็อันดับ3ตามมาเป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์รวมถึงก็มีแค่4ทีมเท่านั้นที่ชนะใน2นัดชนะรวดใน2นัดแรกนะครับก็คืออัลส์บวกไฟบวกบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็น้องใหม่อย่างเอเวอร์สแบกของเจ้าลูกโซ่นั่นเอง
0: ลงด้วยเมื่อวานนี้นะลงไป15นาที
1: ใช่ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของทางฝั่งเอซิมิลานครับของยูเว่โยนเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับบอลลึกออกหลังไปอีก
0: โมดริชเปิดลูกนี้นี่เลยกอนซาโลลามอสไปนะครับส่วนเสาสองนี่ก็พุ่งควิดกันยังจะหัวชนทางใต้นู่นแต่ว่าบอลทำอะไรไม่ได้ครับปาโลวิชก็ไม่ถึง
1: ใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามกันแล้วกันนะครับ4689899นะครับ
0: ใช่บอลเยอะแยะเลย
1: ใช่
0: บอลทงบอลไทยมากมายไกลกอง
1: ก็เดี๋ยวจะตอบให้นะครับ
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยถนัดแล้วบอลนอก
1: ช่วงนี
0: ้ไม่ค่อยได้ดู
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วให้บอกนามสกุลเยอะได้ไง
0: มีที่เดียว มีที่เดียววันไหนที่นี่เทก็เรียบร้อยกลับบ้านนอกเลย
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับยูเว่ศูนย์มิลานศูนย์บอลบุกของเอซิมิลานครับขึ้นมาจังหวะนี้อยู่ที่โลกาโมดริด
0: แห่งๆมันกันนะคุณผู้ชมได้ยินซาวไหมเนี่ยเหมือนช้างอยู
1: ่ ลองตัดทิ้งมาทางขวาจังหวะนี้มิลานพยายามจะเปิดเข้าไปไม่ได้บอลต้องย้อนกลับมาก่อนยกลูกนี้ยูเว่ยังช่วยกันสกัดทิ้งมาก่อนครับชุดนี้มิลานบุกทางขวาบอลขึ้นมาโดยทางด้านของพราวินญายังเข้าไม่ได้ครับย้อนกลับมาตั้งใหม่บอลอยู่ที่คนนี้เดวินเทอร์ครับที่นาเซนแบ็กออกซ้ายมาซาลวิทใส่ซ้ายสุดเอสุบินญาแปะแล้วพยายามจะ1-2กับเพื่อนไม่ดีครับโดนยูเว่ดักไว้ได้บอลของนิโก้กอนซาเลสลูกนี้ก็เสียกลับไปให้ซิบานอยู่ดีครับค่อนข้างจะทันกันคู่นี้
0: ไม่ไหวแล้วต้องเอาไปเอาไปเอาหูฟัง
1: มันแห้งโอเคได้ยินแล้วเนี่ยป่ะเราแบบติดความเป็นโปรไงติดความเป็นโปร
0: โอ้โหภาคบอลภาคบอลไม่มีสาวนี่รู้สึกแปลกๆจริงนะ
1: แล้วติดความเป็นโปรเหมือนกินกินหมดขวดแล้วเราก็ต่อโปร
0: มาก่อนเดี๋ยวอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำขออภัยคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ทำกระแดะมีสาว
1: ไม่ได้กระแดะไม่ได้กระแดะเขาเรียกเขาเรียกเราติดความเป็นโปร
0: มันไม่ได้อยู่แล้วมันรู้สึกมันแห้งๆอ่ะ
1: นะครับ
0: ม
1: ีคนไทยลงทุนทักทายมานะครับ
0: ครับ
1: ข้อความแรกในช่วงของเราบอกวันนี้ค่ะนักคมแฟนนอนนะหยองแฟนไม่มีและแฟนเก้าเก้าทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะไม่เอานะนะคะนักคมเวลาทีมชนะอย่าซ้ำเติมทีมคนอื่นเขามาดูไม่ดีค่ะจะว่าไปหนูก็สงสารพี่เวเฟอร์นะคะและด้านหน้าพรีเมียร์เราเจอใครคะนักคมเย่าหรือเย็นคะจากคุณในลงทุนนะฮะ
0: นี่วันหลังนี่ขออนุญาตให้แบ่งคำถามมาทีละเอเดเบตนะมีถามเอเดเบตเดียวรวบ
1: หรือว่าข้อสอบก็พอ
0: ได้ได้ได้ได้หยอกกันหยอกกันหยอกกัน
1: เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: อาร์เซนอลนี่นัดหน้าจะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจะไม่ผิดน่าจะเรอัลมาดริดครับ
0: โอ้โห
1: เพราะว่าสองนัดแรกอะผมจะได้เจอทั้งมาดริดเจอทั้งบาเยิร์น
0: อ
1: ะ
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนมันแบบกันนะ
1: เหมือนมันแบบมันหนีกันไม่พ้นจริงๆอ๋อไม่นัดหน้าฉันต้องเจอนาโปลีว่ะเดินนาโปลีก่อนครับประทานโทษ
0: ครับ
1: นาโปลีไปเยือนนะครับกลางสัปดาห์นี้จะไปเยือนนาโปลีนะครับอาร์เซนอลแล้วก็สุดสัปดาห์หน้าในลีกจะไปเยือนซันเดอร์แลนด์ครับปีที่แล้วก็ดราม่าใช้ได้เหมือนกันที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ถ้ายังจำได้
0: มาออกสตาร์ทแล้วนะแชมเปี้ยนลีกนะ
1: ใช่
0: นี่คือเราก็อดนอนช่วงกลางสัปดาห์กันอีกแล้ว
1: ถูกต้องนัดหน้าจะนาโปลีครับต้องขออภัยที่เมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นแต่ว่าตอนที่จับฉลากจำได้ว่า2ทีมแรกที่ขึ้นมาของอาร์เซนอลน่ะคือมาดริดกับบาเย

0: นคือจับไปมันก็เลี่ยงไปไหนไม่ได้ครับก็เจอโหดๆทั้งนั้นแหละครับมันก็ต้องแหมนัดใดก็นัดหนึ่งแต่แมตช์เดย์หนึ่งของแชมเปี้ยนลีกนี่คู่น่าดูนี่มีเยอะนะเนี่ยเปิดก็ไปดูเนี่ยเรอัลมาดริดเจออินเตอร์เงี้ย
1: ครับ
0: โอ้โหกำลังฮอตเลยอินเตอร์
1: เนาะ
0: นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลแอตมาดริดเนี่ยนะ
1: แล้วเป็นทีมที่ทำให้โชเซ่มูรินโญ่อ่ะเคยเป็นทริปเปิ้ลแชมป์มาแล้วด้วยเราต้องมาเจอกันเอง
0: ครับแล้วก็ทริปเปิ้ลแชมป์ครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ซานดิเอโกเบอร์นาเบลด้วยนะ
1: ใช่
0: เนี่ยกลับไปเยือนแล้วนะ
1: มันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่หลายอย่าง
0: วันนั้นคิวูเล่นด้วยไหม
1: ฮะ
0: วันนั้นคิดเสียงคิวูเนี่ย
1: แบ็คซ้ายไง
0: เออใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่จะคุมอินเตอร์กลับไปเยือนเรอัลมาดริดอีกครั้ง
1: วันนั้นมาในฐานะผู้เล่น
0: ครับ
1: คราวนี้มาในฐานะ
0: กุนซือ
1: กุนซือละนะครับ
0: เรอัลมาดริดนี่แหมเมื่อวันศุกร์นี่เพิ่งจะทำเอาแฟนบอลเมืองไทยไงท้องไงไส้กันเป็นแถว
1: ทำไมครับ
0: แพ้ดิครับกลายเป็นราชาชุดขาวเลยกลายเป็นราชาชุดขาดกันไปเป็นแถวเลย
1: ก็อย่าไปล้อเล่นกับเรอัลเบติส
0: เ
1: รอัลเบติสปีนี้ดีจริงผมบอกเลยโดยเฉพาะแต่วันไหนถ้ามันเก่งมันเก่งมากเลยครับ
0: ครับ
1: ไอตัวที่ชื่อไอเดออซ่าน่ะหูตีนอย่างกับลูกระเบิด ยิงไกลดีมากเดออซ่าแล้วก็ไอตัวซ้ายเนี่ยโรดิโกริเคลเม่โ
0: อ
1: ้โหพลาดดีเหลือเกิน
0: แต่ปีนี้นี่เบติสนี่สนามก็ใหญ่ด้วยนะใหญ่กว่าเดิมอะแล้วแฟนบอลเต็มทุกเก
1: ม
0: ปีนี้ยังใช้สนามชั่วคราวอยู่นะเบติสไปไอ้ใช้ที่ไอ้ลากาตุค่าเมืองเซบีย่านะสนามเย่าเดิมเขาเบติโตยามารินนี่พักไอ้เรียกอะไรรีโนเวทอยู่รีโนเวท
1: ปีนั้นนะปีที่อินเตอร์เป็นแชมป์ที่เนี่ยครับที่ซานดิโกเบนาเบลแบ็กซ้ายเป็นคริสเตียนคิว
0: ชนะบาเยิร์น
1: ใช่11ผู้เล่นตัวจริงวันนั้นมีซาเนติมีคิวูมีลูซิโอมีวอเตอร์ซามูเอล
0: ฮูลิโอเซซ่า
1: ฮูลิโอเซซ่าซามูเอลเอโต้เวสลีย์ชไนเดอร์เอสเตบันคัมบิอาโซ
0: ดิเอโกมิลิโต
1: โกรันปันเด
0: ฟเอ้ย
1: ยุคนั้นนะ
0: ปีปานเทพของผม
1: ใช
0: ่คลาสสิกนะ
1: โอ้ย
0: พวกนี้นะ
1: เป็นการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบที่ตบหน้าบรรดากูรูทั้งหลายที่บอกว่าเอาแต่เล่นเกมรับแล้วจะเป็นแชมป์ได้ยังไง
0: เออส่วนบาเยิร์น2ทีหงายท้องเลย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะส่วนเกมที่ตูรินนี่ก็เรื่อยๆมาเรียงๆครับสไตล์บอลกันโช
1: เพิ่ง35ทีเองเหรอเนี่ย มันจะเป็นอย่างงี้นะ
0: เ
1: มื่อช่วงวันเมื่อกี้เมื่อช่วงหัวค่ําเมื่อช่วงกลางดึกอะที่ดูอาร์เซนอลเชลซีรู้สึกว่าทำไมเกมมันเร็วจังวะแต่คู่เนี้ยเพิ่ง35ทีเองเหร
0: อน้องเหน่งน้องแกะไปเรื่อย
1: ๆโหวันนี้จริงๆก็แอบเสียวเหมือนกันนะ
0: ทำไม
1: เกือบจะเสมอเหมือนกันนะลูกยิงของเอสเตเวเลียนอ๋อนี่ไม่ได้ดูเลยใช่ไหม
0: หลับโอ้วันนี้ตุลาแต่เช้าเลยโอ้
1: นาที85เอสเตเวเลียนพวกกดจะเสียบใต้คานแล้วดาบิลายาพวกปัดแบบถ้าเป็นลูกเซฟสวยๆประจำสัปดาห์ก็ลุ้นได้อ่ะ
0: เออแล้วจริงๆคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เชลซีดีด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลยังกดอยู่เนี่ย
1: ก็เมื่อวานมีคนบอกโอ้ยขาบ้านแน่เลยเออไอเราก็เลยบอกเอ้ยทำได้มาทำเว้ย
0: ผมชอบความมั่นใจของคุณจริงๆคุณอาทิตย์ผมเป็นไรเรามีช่วยร้านเราทำได้เราต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยเกิดมันไม่ได้ขึ้นมาแล้วเราจะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
1: นี่มีคนบอกว่ามีคนเรียกลาคอว่าครัวรุนย่าแล้วก็เรียกชาวเก้ว่าชาวเกอร์มีด้วยหรอไม่น่านะยิ่งถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยเดอร์ปอติโบเราคนแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็น
0: เดอกอรุนย่า
1: เดอร์ปอติโบเอกอรุนย่าแล้วนะต้องบอกงี้ก่อนนะว่าล่าสุดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเดอร์ปอติโบเอกอรุนย่าแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าชาวเก้เป็นชาวเกอร์เนี่ยมันต้องเป็นปีลึกแบบว่าระดับแบบอานิกรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะได้เพราะว่าอานิกรเขาได้เดทิสปิเกอร์แต่ยูเวลุดขึ้นมาแล้วดีดลูกนิดยังติดเซฟไหมแม่ยองครับจังหวะดีของฟรานซิสโกคอนเซซาครับขึ้นมาทางขวา
0: เจ้าเก่าครับวิ่งทะลุหลังลายไปแล้วเพื่อนตักข้ามลายมาให้นะครับยิงบอลตกพื้นนะครับแล้ววอลเล่เลยไม่ผ่านมือแม่ยอง
1: คือถ้าคนออกเสียงนี้เนี่ยเป็นอนิกรชำนาญกุลเนี่ยผมไม่กล้าเถียงเหมือนกันนะครับ
0: เออคือจริงๆเขาบอกว่า
1: เป็นระดับเนทีฟสปีกเกอร์ที่ผมไม่ไหวนะครับ
0: เขาบอกว่าสำเนียงเยอรมันเนี่ยไอ้คำที่เป็นพยัญชนะต้นแล้วก็ลงท้ายด้วย อ
1: ่
0: ะที่เราอ่านเก้เออะไรกัน
1: เ
0: นี่ยจริงๆมันต้อง
1: ใช่ใช่
0: ชาวเกอร์เนี่ยใช
1: ่ใช่อาจจะก็ได้นะ
0: อย่างอะไร

0: ไอประตูอะไรวะทีมอะไรชวาเบอร์
1: เอางี้เอางี้อย่างครั้งนึงอะผมจำได้ว่าสมัยผมวัยรุ่นตอนนั้นเพิ่งแบบเริ่มทำข่าวใหม่ๆไปล้อคุณแชมป์จำได้เลยคุณแชมป์ช่องสามอะ
0: เหรอ
1: เออแกไปเรียกแกเออแชมป์จัดไปอะแกไปเรียกเควินเดอะบรอยน์ว่าเควินเดอะบรอยน์เนอร์ผมอะไปนั่งในสนามเอติฮัดแม่งพูดคำนี้จริงๆอะกลางสนามเอติฮัดผมแบบโอ้โหรู้สึกผิด
0: ใช่
1: รู้สึกผิดมากเลย
0: เออ
1: รู้สึกผิดมากเลยอะจำได้เลยว่าเควินเดอะบรอยเนอร์เนี่ยออกมาจากไมค์เจ้าของสนามเนี่ยเอเดียสเตเดียมจากแท้ๆเลยอ่ะ
0: เออมันก็ตามนั้นแหละ
1: เออ
0: แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันลิ้นคนไทยไง
1: ใช่
0: คือการสื่อสารเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญคือเอาให้รู้เรื่องว่าไอ้นี่แหละคือใช่คนนี
1: ้อ๋อ
0: พอแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเราทำงานสื่อสารมวลชนมันก็ควรจะเน้นให้ถูกถูกได้ก็ถูกอ่ะ
1: คือชาวเกอร์เนี่ยถ้าบอกว่าเป็น native speaker นี่ไม่มีใครว่านะครับตอนนี้บอกเป็นอู่เล็กกับอู่ใหญ่เป็นคนเรียกเมื่อวานนี
0: ้โอ้ถ้าเป็นดันอู่ใหญ่เนี่ยก็
1: ถ้าเป็นดันอู่ใหญ่นี่ผมก็ไม่เถียงเหมือนกันครับเพราะแกพาคุณเดชมาไม่รู้กี่ฤดูกาลแล้วครับ
0: ค่ะ
1: คุณจะไปแบบคุณจะไปจุดใต้ตำตอกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับ
0: วันนั้นผมไปพากับแกนี่แกไม่ต้องก้มดูข้อมูลเลยนะ
1: ใช่
0: แกก็เนี่ยมองไปเรื่อยๆอื้อนี่ครับฤดูกาลที่แล้วในสุดโอ้โหไปกันไปกันเรื่อยเลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้เป๊ะจริง
1: คือจริงอ่ะถ้าเกิดแบบในวงการบ้านเรานะถ้าไม่นับรวมอนิกรที่เป็นแบบมหาเทพล่านโยนอิงนะ
0: นะอะไรนะอะไรนะ
1: เนี่ยคุณไม่ค่อยอ่านนิยายจีนเนี่ยช่วงนี้ตำนานเทพเซียนเขากำลังแบบว่าดังนะ
0: รู้จักแต่ประถังน้ำจัง
1: คืออธิกรนี่เขาเป็นระดับเทพไปแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไอ้นี่ก็ได
0: ้
1: ลองลงมาก็ต้องเป็นพวกพี่อู๋นี่แหละพ
0: ี
1: ่อู๋ใหญ่นี่แหละ
0: เพราะแกเป็นคนนานสุดแล้ว
1: ใช่เพราะแกเป็นคนพาดบุนเดสลีกาอยู่นะครับตั้งแต่เจ้าของเก่ายันเจ้าของใหม่นะครับ
0: ก็หวังว่าจะไม่เปลี่ยนเจ้าของเร็วๆนี้นะฮะ
1: โอ้ยังล็อกซื้อทีมอย่างน้อย3ปี
0: อะไรนะหยดยิงนะไปอ่านบ้างเลยเว้ย
1: เขาเรียนนิยายเทพเซียนตอนนี้มันกำลังดัง
0: เหรอ
1: ไ
0: ม่รู้เรื่องเลย
1: อย่างพวกเราเนี่ยเต็มที่อาจจะแค่แตกหน่อขั้นต้น
0: สุดดังจีนไม่ต้องมีสัตว์เฉพาะวรยุทธ์แค่เริ่มต้นแล้วเล็ก
1: แต่ถ้าเป็นระดับแบบว่าเจมเมื่อกี้เด็กกว่าเราลงไปอีกอ่ะอาจจะเป็นระดับกัดลมปาน
0: โอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เป็นศัพท์ในการแบ่งขั้นนะ
1: เนี่ยเห็นไห
0: มไม่รู้เรื่องเลย
1: ถ้าคุณดูซีรีส์ในโมโนเห็นไห
0: ม
1: เป็นไงออกเสียงให้ชัด
0: เฮ้ยไม่ได้ผมต้องดูซีรีส์ที่ AS Play เท่านั้น
1: นี่เป็นไง
0: ไม่ได้หรอกช่วงนี้นี่
1: อยู่เป็นกันทุกคนนะผมเห็น
0: ลิ้นหุ่นยิ่งกระดาษทรายเลียทุเรียนไปแตงโมกันแล้วกันแหละ
1: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอยู่จุดได้ลูกเตะมุมทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับ
0: มาแล้วยอนลูกคูมี่
1: ดักลาสลุยส์อยู่ที่บอลครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปเปิดด้วยขวานะครับเหลี่ยมจะโค้งเข้าหาประตูพอดีลุยยกไปตรงกลางเลยมิลานยังมงสกัดทิ้งมาก่อนครับเก็บจังหวะ2ของยูนตุสบอลออกไปทางขวาตัดเข้ากลางมาจังหวะนี้ยังหาช่องอยู่ครับอาราเบโควิดฝากที่ฟรานซิสโกโคเซซาวแล้วรองดาวโคโลโมนี่พิงแต
0: ่
1: สมชื่อจริงๆโคโลมั่วนี่โดยมิลานฉกมาจังหวะนี้ดีเข้ากลางมาขวาเติมแล้วลูกนี้ทิ้งออกมาขวาสุดดีโก้โมเรร่าย้อนหลังไปหน่อยครับยังตามมาเก็บได้โมเรร่าของมิลานริมกรอบไปทางฝั่งขวาคืนกลับมาแต่งเข้ากลางโมดริชเปลี่ยนออกซ้ายเหมือนจะเบาไปนิดนึงครับต้องเคาะคืนกลับมาก่อนสิจังหวะไปมิลานเซตใหม่สายโดยเอสตูปินยานให้มาจังหวะนี้บอลอยู่ที่ยูนิมูซ่าเข้าไม่ได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่โมดริช
0: เป็นโมดริชผมคงแบบว่าไอเด็กพวกนี้มันเล่นอะไรกันวะ
1: ใช่ไหม
0: ก็เคยตัวเองนี่เคยแบบปัดเรียกว่าเล่นร่วมกับสิ่งเหนือเสือใต้ระดับท็อปของโลกมาหมดแล้ว
1: เน
0: าะมาเจอนักเตะเกรดของมิลานแบบนี้นี่แต่ว่าก็ยังว่าเลยครับ
1: ยิ่งเห็นโมดริชเล่นผมยิ่งรู้สึกอุ้ยแล้วเขาเป็นโครเอเชียด้วยไง
0: อะไรอ่ะ
1: เหมือนเหมือนซาวนิเมโบบันช่วงปลายอ
0: ่
1: ะเออก็จะฟิลนี้เหมือนกันก
0: ็
1: จะฟิลนี้เหมือนกัน
0: สายคลาสสิก
1: เออส่วนซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้ของยูทูธครับจีใส่กรอบเขตโทษแล้วไหลก่อนจะเปิดเข้ากลางไม่มีอะไรครับจังหวะเปิดของเซกีเซลิกล้นไปทางขวามีตัวเก็บได้เปิดยัดกลับเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับมิลานมงทิ้งไปโดยมาริโอกีล่าพยายามจะสวนขึ้นมาโดยกอนซาโลรามอสไม่ดี
0: อ้าว
1: ยูเว่ดักได้มีฟาวด้วยครับ ลงไปนอนกุมข่าวแล้วครับกับโซโลรามอส
0: อย่าอย่างนั้นสิเฮ้ยยิงไม่ค่อยมีตัวยิงอยู
1: ่ลุกลุกขวาจังหวะนี้ยังเข้าเร็วไม่ได้ครับคารูลูคืนมาตรงกลางเปลี่ยนฝั่งออกมาทางด้านฝั่งซ้ายจังหวะนี้ให้ไปล้นล้นล้นล้นนั่นแล้วครับยังตามไปเก็บมาได้จะลุยเข้าไปลูกนี้อาร์เบโควิดโดนขวางไว้โดยเดียโก้โมเรราออกข้างไปครับ
0: นี่เงยหน้าไปทีไรนี่เห็นแต่ดูเว่บุกเข้าไปในแดนมิลานนะครับโอกาสยิงนี่มิลานเพิ่งยิงไปทีเดียวไม่ตรงกรอบด้วยยูเว่ได้รอไป5แล้วตรงกรอบไป2คนใส่ซาวคนเดียวครับให้เมนยองเซฟไป2ทีละมาอีกแล้วครับยูเว
1: ่แต่ยูเว่เป็นอย่างงี้ทุกเกมนะ
0: อืมเหรอ
1: คือยิงหลัก20กว่าเข้าลูกเดียว
0: โอกาสยิงใช่มั้ย
1: 2ครั้งละ2ฤดูกาลละไอ้2เกมติดละ
0: อุ้ยลั่น
1: ลั่นอีกมิลานไปแย่งมาจังหวะนี้หลบมาได้ด้วยแล้วทิ้งขึ้นหน้าโอ้โหทิ้งลูกนี้นี่เรียกมอไซค์เพื่อนด้วยครับ
0: นึกว่ากอนซาโลลามอสเป็นเอ็มบัปเป้หรือไงวะให้เผื่อซะเยอะเลยครับโลกาเจลลี่บอกไปลุยต่อท้ายครึ่งแรกกันนะครับนาทีสุดท้ายแล้วเปิดลูกนี้ก็ไม่ดี
1: มีคนบอกว่าภาค99มาตั้งนานเพิ่งจะมาเรียกชาวเกอร์ตอนนี
0: ้เอา
1: เขาอาจจะอยากปรับให้มันถูกต้องหรือเปล่าครับคุณ
0: จริงพูดจริงๆก็ถูกได้ก็ถูกครับไม่เป็นไรหรอกผมว่านะ
1: เอางี้ผมอยากจะอธิบายแบบนี้นะไอ้เรื่องตัวเลือกรายชื่อผู้เล่นหรือทีมก็ตามอ่ะ
0: ครับ
1: สมมติผมเรียกชาวเก้เงี้ยพี่หยองเรียกชาวเกอร์เงี้ยผมอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังอ่ะเข้าใจว่ามันคือทีมเดียวกันเปล่าถ้าสุดท้ายว่าเข้าใจว่าเหมือนกันผมว่าไม่มีอะไรผิดนะ
0: ใช
1: ่ผมอยากอธิบายให้เข้าใจกันแบบนี
0: ้ในมุมเรามองอย่างนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็คือในมุมคนทำเนี่ยสิ่งที่มันเป็นหลักที่โดนสอนมาเสมอในเวลาภาคบอลเนี่ยคุณจะอะไรก็ได้คุณจะเรียกแบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณภาคสองคนเนี่ยคุณต้องเรียกให้เหมือนกันนั่นเองนะครับ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมตินะสมมุตินะคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปเปลี่ยนทำไมถึงเรียกเปลี่ยนวิธีการหรืออะไรก็ตามมาจากไหนแต่ถ้าสมมติเขาถูกผู้ใหญ่ติงมาว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะต้องเรียกชาวเกอร์หรือเปล่าแล้วเขาก็เลยต้องเรียกทำไมถึงว่าเขาแบบนั้นนะครับคุณไม่รู้เลยว่าเขาโดนติงมาว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะอธิบายให้ฟังแบบนี้มากกว่า
0: ครับก็ถูกทั้งคู่เอางี้ละกันถูกทั้งค
1: ู่มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยเขาถึงผมนะบางทีเขาจะไม่ได้คือเขาพิมพ์มาว่าเราเขาก็คือแบบกระแดะเลยไงคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้กระแดะก็ได้ครับบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ถือเรียกมันแบบนั้นก็ได้ครับ
0: ผมก็เข้าใจที่พิมพ์มานะแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบกล่าวหาว่าเป็นผิดแน่ๆอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเราฟังชาวเกอร์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันทีมจากออสเตรียนี่ว่ะอันนี้ผิดละอันนี้ผิดละอันนี้ผิดละ
0: เรียกราชันสีน้ำเงินไปเลยหมดเรื่องหมดราว
1: ท้ายครึ่งแรกครับเกมที่ยูเวนตุสสเตเดียมทดเจ็บ3นาทีครับ
0: คลาบ
1: จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของยูตุสด้วยครับใกล้ๆกับกรอบเขตโทษทางด้านฝั่งซ้ายดักลาลุยยกเข้าไปตรงนี้โดนหม่งสกัดทิ้งเข้ามาครับบอลกระดอนจับได้โดยฟรานซิสโกคอนเซซาวหน้ากรอบเขตโทษทางขวาพยายามจะจี้หาช่องเปิดลูกนี้เปิดเข้ามาได้ด้วยล้นมาก่อนโดนเดโก้โมเรราสกัดทิ้งเข้ามาครับยังไม่เป็นบอลของมิลานครับยังเป็นยูเว่อีกทีอาร์เบโควิดไอซ้ายลูกนี้จี้แล้วเปิดติดบล็อกได้อีกสัก1มุมครับสำหรับยูเวนตุสครับผม
0: ทด3นาทีนี่กำลังจะเข้านาทีสุดท้ายแล้วนะครับอ้าวทีมชาติบราซิลมาไงวะนะบุญอรจันตอนนี้ไมเมนยองนี่บ่นใหญ่เลยครับเฮ้ยช่วยบุกๆขึ้นไปบ้างเว้ยเหนื่อยแม่ขยันมาเลยครับตอนนี้นี่ยูเว
1: ่คือต่อบอลเข้าไปไม่ได้ก็ต้องหาจังหวะจากจังหวะแบบนี้นะครับสำหรับยูเวนตุสแต่มุมครั้งที่5แล้วแต่อยู่ฝั่งเดียวด้วยครับยูเว่มุมทงฝั่งซ้ายเปิดมาลูกนี้โดนหม่งทิ้งออกมาก่อนจังหวะ2เก็บไม่ดีอาราเบโกวิชแม่เล่นไม่เหมือนตอนอยู่เซอร์เบียเลย
0: คือจับบอลแรกแล้วมันกระดอนขึ้นนะครับแม่แล้วก็เลยเสียเวลาพอบอลตกมาง้างจะยิงพวกมิลานถึงตัวทันที
1: ตอนบอลโลกจะได้ไหมที่มันโดนจับเล่นปีกซ้ายทีมชาติเซอร์เบียโอ้โหอย่างผิวเลยนะแต่กับยูเว่นี่ยังไม่ค่อยจะออกรถออกชาติสักเท่าไหร่ครับสำหรับเคริมอาราเบโควิชเนี่ย
0: ตกลงอะไรเบโควิช
1: นั่นน่ะดิ
0: เฮ้ยอะไรเบโกวิชนี่ไอ้นี่ดิบอสเนียดิ
1: เออบอสเนียบอสเนีย
0: บอสเนีย
1: เขาให
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนได
0: ้เนาะ
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ใจเย็นครับใจเย็นครับสไลม์เกอร์บอกจะมาไซเฮดล็อกผมทำไมเนี่ยโลคาเตลลี่ครับโลคาเตลลี่บอกว่าไม่มีอะไรหน้าน้อง
1: สามนาทีครบแล้วนะครับ
0: ใช้ยาที่ฟันย่ออะไรเนี่ย
1: เพื่อนเนี่ยมอร์แกนโรเจอร์นี่ก็ไหลจะงัดกันในสนาม
0: เพื่อนร่วมทีมชาติกันแท
1: ้ๆอย่างฮาโดนโหยับแล้วแบบแฟนบอลอาร์เซนอลตะโกนอ่ะนายควรจะเลือกทีมที่ใหญ่กว่านี้นะ
0: อุ้ย
1: หลังจบเกมอ่ะ
0: ครับ
1: เอาผู้สินเป้าจบเกมเลยครับ
0: อ้าวนี่จริงๆไอ้ทดไม่ครบเลย
1: แล้วทดไม่ครบเลยครับอยู่ดีผู้สินเห็นวุ่นวายมากเป่าจบเกมอะไรครับ
0: หมดเรื่องหมดราวไป 0-0 นะครับเกมที่ Allianz Stadium รูปเกมมายูเว่ดีกว่านะครับแต่ว่ายังเจาะไม่เข้า
1: ใช่
0: เช่นเดียวกับที่ลาลิก้าก็ยัง 0-0 นะมันก็ไม่ยิงกันเลยไงวันนี
1: ้ส่วนในลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยพักครึ่งเหมือนกันนะครับมาร์เซย์ตามหลังปารีสเซงต์แชร์แมงไอ้ปารีสเอฟซีประทานโทษมาร์เซย์ตามหลังปารีสเอฟซี 1-2 นะครับแล้วก็จะมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีเอาพี่หนุ่มเดี๋ยวก่อนพี่หนุ่มเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครึ่งหลังของเกมคู่นี้กันต่อครับ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์

0: เอาไง
1: เดี๋ยวจ้างผมไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวพักไม่ได้ครับเราลุยกันไปก่อน
2: อ่ะสรุปผล
0: สรุปผลไม่ค่อยหายไปไหนเออเยยได้ขึ้นไปตกใจ
2: นะว่าเอ๊ะพักสักครู่ครับปุ๊บอ้าว
1: ไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำ
0: เดี๋ยวไปทวนผลฟุตบอลกันหน่อยครับพี่หยอง
1: ได้ครับ
0: ก็1รอบ
1: พรีเมียร์ลีกติดเอเวอร์ตันเสมอแมนยู 2-2 นะครับอาร์เซนอลชนะเชลซี 2-1 นะก็ตอนนี้ที่ชนะรวด3เกมนี่ก็มีแค่2ทีมนะซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับ
2: ยังไม่เจอกันไง
1: อ
2: ยากเจอว่ะ
1: ตอนแรกที่ทำไมคุณเฮาขนาดนี้ลาลิก้านะครับมีบาเลเซียโดนบาซ่าไป5ลูก
2: ใช
1: ่อิ่มแปรไปเลยข้างคราว
2: ฤดูกาลที่แล้วยังแพ้ 3-1 เลยนะบาซ่าแพ้บาเลเซีย 3-1
1: ครับ
2: จำได้มั้ยปีแล้วที่อยู่ดีบาซ่าตัวอะไรลงก็ไม่รู
1: ้
2: แล้วบาเลเซียชนะเลย 3-1 เฉย
1: เออนะก็โดนเลย
2: น้องบ่าวล่อ2เม็ด
1: แล้วเลี้ยงหน้ากันยิงเลยนะแล้วมายามา2ลูกเปดี้ลาฟินญาเฟมิโลเปสนะครับมีอาราเบสชนะออซาซูน่า 5-2 นะครับมาลากาเลบันเต้นี่แหละ2ทีม2คู่แรกนี่เขาทำตัวอย่างดีๆไว้ไม่ทำตามครับเสมอ 0-0 ทั้งนั้น
2: ครับ
1: แล้วก็เอสปันยอนกับเซบีย่านะเวลานี้ก็ยัง 0-0 นะครับครึ่งชั่วโมงผ่าน
2: ครับ
1: สกันโชชนะ3คู่ที่จบไปก่อนหน้านี้โฟซิโนเน่นะครับชนะเวเนเซีย 3-2 ปาม่าเสมอมอนซ่า 1-1 แล้วก็โบโลญญากับซาซูโรเสมอ 2-2 นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เยอรมันทำบวกแพ้มาย 0-5 0-5ไอ้โถดบางคนถามเอ๊ะปูซ้ำทำไม
2: ก็มาย 0-5 มาชนะ 0-5
1: เออนะฮะแล้วก็ไอทักแฟรงเฟิร์ตแพ้ออสบวก1ประตูต่อ4นะครับลีกเอิงทัวร์แพ้สตาร์บูกไป1เซตพอดี2ต่อ6นะครับแล้วก็อองเช่แพ้แรน1-2นะครับแล้วก็คูริเตกันอยู่พักครึ่งนะครับมักเซยตามปารีส FC อยู่1ประตูต่อ2
2: ส่วนลีกเล็กลีกรองอื่นๆนะครับจะมีอย่างบอลฮอลแลนด์ครับโกรนิงเกนเสมอทเวนเต้2-2อิโรรินแพ้อาร์เซนอล2-3เทลสตาร์เสมอกับกัมบูโรเดน2-2เอเดียเดนฮาร์กนะครับแพ้ฟอร์ทูน่าซิตาส 2-3 นี่มันก๊อปผลกันหรือเปล่าเนี่ย
1: นั่น
2: น
1: ่ะสิ
2: คู่ฮอลแลนด์นะครับส่วนบอลสกอตแลนด์เนี่ยฮาร์ดชนะดันดี 2-1 นะครับเซนต์จอห์นสโตนชนะฮิบาเนียน 2-1 บอลโปรตุเกสจบแล้ว2คู่ซานตาการาชนะริโออัพ 4-0 กิมาไรส์วิกตอเรียกิมาไรส์นะครับเสมอกับคาซาบิยา 0-0 ที่เตะมาประมาณ8นาทีกิลวิเซนเต้แพ้ตามหลังประธานโทษกิลบิเซนเต้ตามหลังอะคาเดมิโกวิซู 0-1บอลรัสเซีย3คู่ที่จบไปโอเรนบวกเสมออาครอน 2-2 ดินาโมมาคาชคาร่าชนะโรดินามอสโก 2-0 ดินาโมมอสโกชนะสปาร์ตักมอสโก 2-1 แล้วก็ที่เตะตอนนี้ท้ายเกมบาลติก้าตามหลังเลโคมติมอสโก 0 ประตูต่อ 1 นะครับ
1: ครับ
2: เบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่น A ครับ4คู่เชลซีบรูคแพ้เกน 0-3 ควอไทร

0: ู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Soccer Live Report
7: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับ
8: ครับ
7: ช่วงสุดท้ายของวันอาทิตย์วันนี้นะครับ
8: ก
7: ็เดี๋ยวเราจะตามชาราอิตาลีจนจบเลยนะ
8: ได
7: ้แล้วก็น่าจะได
8: ้ลาลิก้า
7: ลาลิก้าทั้งจนจบเหมือนกัน
8: พอดีแหละ
7: แล้วก็จะเข้าสู่รายการช่วงเช้าเลยก็คือรอบโลกกีฬา
8: ไอ้วันนี้รอบโลกมาตีห้า
7: อ๋อเหรอครับ
8: แ
7: ล้วตีสี่เป็นไร
8: ฟังเพลงเพลินๆไปก่อนหนึ่งชั่วโมง
7: อ๋อเหร
8: อว่ารอบโลกเนี่ยจะมีเข้าตีสี่สองวันคือคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์
7: อันนี้ไม่รู้ด้วยประการทั้งปวง
8: เ
7: ลยรอบโลกเนี่ยเพิ่งมาจำได้เพราะว่าสนสอนเลยนะว่าถ้าจบเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไอ้สนสอนไว้ว่า พี่จำไว้เลยว่ารายการต่อไปคือรายการ

0: อบโลก
1: รอบโลก
0: วันเสาร์วันเสาร
1: ์เออ
0: แต่ถ้าวันอาทิตย์
1: ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นรอบโลกเพราะว่าให้ดูพิธีกรพิธีกรเขาไปรอบโลก
0: อุ้ยบ้าเหรอไม่เม
1: นะครับ
0: ตอนนี้นี่ก็เนี่ยแหละครับเน้นกันอยู่แถวภูมิภาคอาเซียนนี่แหละไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศไม่ค่อยได้ไปยุโรปเท่าไหร่
1: ใช่ไหมส่วนในอาร์เจนตินาเนี่ยล่าสุดจะจบแล้วนะครับโรซาริโอกับนีเวลโอบอยนะครับใครตามอยู่นะบอลอเมริกาใต้คู่นี้หนึ่งหนึ่งนะโรซาริโอกับนีเวลโอบอยนะครับทดเจ็บนาทีที่7ละ
0: แล้ววันนี้ไอ้สนมันไปไหนเนี่ยปกติถ้าเป็นคิวมันไม่ใช่หรือตีสองเน
1: ี่
0: ย
1: มันขยับไปอยู่หัวค่ำมั้ง
0: เหรออ
1: ืม
0: ไอ้นี
1: ่มันจะมันน่าจะรำคาญคนเขาเข้ามาว่าเขา
0: เอาอย่าไปรำคาญสิไอ้นี่หนีเที่ยวแน่นอนเลยวันนั้นไปเจอที่งาน BG
1: ตึงโป๊ะ
0: มันมาแบบว่าไอ้นี่เลยนะทุกคนในงานนี่เขาก็แต่งตัวสบายๆนะกางเกงยีนส์ท้าผ้าใบพี่แกล่อกางเกงสแล็กเสื้อเชิ้ตมาเลยนะ
1: เอาก็เขาเป็นพิธีกรหลักของ BG ไง
0: ไม่วันนั้นงานเลี้ยงอ่ะงานเลี้ยง BG Media Day อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มาทำพิธีกรอะไรด้วยนะโอ้แต่งเสื้อสแล็กกางเกงสแล็กเสื้อเชิ้ต
1: เอ้าเขาเป็นลูกรักคุณประวีณ
0: เหรอแล้วกางเกงมาเลยนะรู้จักลุงโกงไหม
1: โกงกันกา
0: โกงกางเกงแดง
1: โกงกางเกงแดง
0: แดงแป๊บเลยเกงมันแหมเกลียดเกงตัวนี้ใครว่างๆเจอสดแล้วช่วยจับจะแย่งเกงตัวนี้มันไปเผาสักทีนึง
1: ส่วนฟุตบอลบราซิลนะครับบราซิลเซเรียอานะครับแต่ตอนนี้ถ่ายครึ่งแรกคูซโรนำแอตเลติโกพาราเนเซ่1-0นะครับอินเตอร์นาชั่นแนลเหลือ10คนตามหลังซานโต้03แล้วก็รีโมกับฟลาเมงโกยังเสมอกันอยู่0-0นะครับ
0: ครับอ่ะคูเซโลพูดถึงเด้งมาพอดีเลย2ไปแล้ว
1: เหมือนจะดึงกลับ
0: อ๋อเหรอ
1: นะครับคูเซโลยัง1-0อยู่เมื่อกี้2แล้วล่ะแต่ว่าดึงกลับไปเป็นวีออฟไซด์เป็นไม่ได้อ่ะ VR ดึงกลับ
0: แสดงว่าเว็บนี้ดึงช้า
1: ใช่
0: ยังไม่ดึงกลับเลย
1: นะครับอาจจะต้องการแบบให้มันเต็มปอดก่อน ดึงช้า
0: ก็คนละดึงแล้วล่ะคนละดึงแล้ว
1: ก็ใครตามลีกไหนอยู่ข้อความมาสอบถามแล้วกันนะครับ4689899เนาะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าลีกใหญ่เนี่ยเราตามให้หมดแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลืออยู่แค่3คู่นะครับลีกเอิง1คู่เซราหนึ่งคู่แล้วก็ลาลิก้าสเปน1คู่นะครับ
0: พูดถึงดึงนี่เมื่อเช้าไอ้นี่ไปเจาะเลือดมานะ
1: ยังไง
0: เอาเลือดชั่วออกไปนิดหน่อย
1: ฮะเฮ้ยดูก่อนนะคุณไม่ได้นอนเลยแล้วคุณไปเจาะเลือดเขาให้เจาะเหรอ
0: ไม่ได้นอนเขาบอกไม่ได้นอนไม่เป็นไรคุณอยากกินข้าวมาก็พออ๋อ
1: เหรอ
0: ไม่เป็นเรื่องความถ้าอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องความดันความดันไปนู่น
1: ใช่ไงเป็นเรื่องความดันเนี่ย
0: แต่ว่าถ้าจะเจาะเลือดตรวจเนี่ยก็อย่ารับประทานอาหารดื่มได้น้ำเปล่ามา8ชั่วโมงก่อนเจาะ
1: แล้วหมอเขาบอกไงบ้างครับ
0: คือเจาะเข้าไปเมื่อเช้าได้พยาบาลมันน่าจะเป็นพยาบาลฝึกหัดมือใหม
1: ่เป็นไง
0: จึ๊กเข้าไปเนี่ย
1: 7รูโทษค่ะหาเส้นไม่เจอค่ะ
0: อุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะ
1: หาเส้นไม่เจอค่ะ
0: แม่จึ๊กเข้าไปทีแรกเนี่ยรู้เขาก็ดึงไอ้ไซลิงใช่ไหมดูดเลือดขึ้นมาฟื้น
1: จะบอกนะแตก
0: ทำไมไม่มีอะไรขึ้นมาเลยวะ
1: โอ้โหดึงด้วยหรอ
0: น้องเขาก็งัดมันต้องแบบดูดเลือดเอาไปเข้าแลบไง
1: ไม่คือรู้แล้วแต่ว่าคือจิ้มไปเนี่ยพยาบาลต้องรู้แล้วว่าตรงไม่ตรง
0: เออ
1: แต่อันนี้คือดึงด้วยไม่รู้อีก
0: พยาบาลเขาเห็นเส้นนะ
1: เออ
0: จิ้มเข้าไปเกือบก็ดึงไซลิงฟรืดเอ๊ะทำไมเลือดไม่ขึ้นมาล่ะคะจะไปรู้เหรอครับ แกก็งัดควานเนี่ยก็จึ๊กดึงฟรืดเมื่อเช้าได้เป็นการเจาะเลือดที่นานที่สุดในชีวิตเลย
1: หรอ
0: เกือบ2นาที
1: หาเส้นไม่เจอ
0: มันก็บอกว่าพยาบาลบอกโอ้
1: เส้นกรรมการเอ้ยหรือพยาบาลไม่โปร
0: เส้นมันฟีบค่ะเลือดมันก็เลยไม่ค่อยวิ่ง
1: ได้หรอเส้นฟีบ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไงหรือต้องไปวิ่งรอบโรงพยาบาลก่อนสัก5รอบถึงเส้นมันจะปองขึ้นมา
0: หรือว่าเลือดมันข้นไปอะไรก็ไม่รู้นะเลือดข้นคนจาง
1: ตรวจโรงพยาบาลเนี่ยเอาไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่า
0: แต่อย่าไปบอกไม่บอกชื่อครับแต่พยาบาลพอดีน่ารักก็เลยอภัยได ้ไม่เป็นไรพี่เข้าใจน้องพี่เข้าใจ
1: นะมีอัมซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับลุงหยอง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีบอกว่านักเตะคนไหนอยู่ในโรงแรมตอบอามารีฮัตชินสัน
0: เฮ้ย
1: โอมารีไหมเธออ
0: ืม
1: นะครับ
0: แกในเมืองไทยในกรุงเทพนี่ก็หลายที่แล้วอามารี
1: เออมีบอกคมเจาะเลือดไม่ใช่บริจาคเลือดสมัยนี้ดื่มน้ำได้
0: อ
1: ่
0: าใช่จริงๆมันหมอก็บอกตั้งนานแล้วนะว่าดื่มน้ำได้แต่เหมือนมันเป็นความเชื่อว่า
1: ต้องไม่กิน
0: งดน้ำงดอาหาร
1: อ๋อ
0: คือเขาใช้คำนี้ไงแต่เขาไม่ได้บอกพูดเจาะจงว่าดื่มน้ำเปล่าได้อะไรเงี้ย
1: งดน้ำงดอาหาร
0: ใช้คำว่างดน้ำงดอาหาร

0: ซ่าไม่ได้
1: ลูกอมยังไม่ได้เลย
0: ใช่ไหม
1: เอออะไรที่มันเอาสารอาหารเข้าร่างกาย
0: น้ำหวานอ
1: ่ะถูกแต่ว่าน้ำเปล่าดื่มได
0: ้
1: ดื่มได้ดื่มได
0: ้เออเดี๋ยวต้องไปตรวจร่างกายบ้างละ
1: เออ
0: แต่ถ้าตรวจแล้วจะเจออะไรแค่นั้นเอง
1: เออเราอาจจะเจอโรคแต่เราก็อาจจะเจออย่างอื่นก็ได้ไง
0: เช่น
1: เจอความรักพยาบาลสวยๆจะแย่เลย
0: อันนี้แสดงว่าเลงไว้แล้วเหมือนกันอย่างล่าสุดผมไปเนี่ยโรงพยาบาลขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลไม่สบายอาการเหมือนโควิดมากเลยเราถึงเอาแล้วช่วงนี้โควิดมันกลับมาระบาดอีกรอบไง
1: เป็นไข้รู้สึกคันตัวอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เราก็นึกปุ๊บพยาบาลมาเลยขออะไรนะไอ้ที่มันฟัดเข้าไปในจมูกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: มาแยงที่เมื่อก่อนโควิดแยงเงินประจำประจำนะ
0: โหแยงจะทะลุออกหูอยู่นะบอกคุณพยาบาลมันต้องขนาดนี้เลยครับต้องขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวมันไม่ถึงค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวใช่สิเขาบอกว่าตรวจโควิดอ่ะถ้าแยงจมูกอ่ะมันต้องแยงให้ถึงผนังข้างหลังคอเลยนะคุณต้องมีความรู้สึกว่ามันกึดกึดกึดอยู่ตรงข้างหลังคอตรงเนี้ยม
0: ัน
1: ถึงจะตรวจได้อ่ะ
0: แล้วมันเจ็บมาก
1: เราเมื่อก่อนเราชินไงเดี๋ยวนี้เราห่างมาหลายปีแล้วเราไม่ได้แยงมาหลายปีแล้ว
0: เออนะครับ
1: แยงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ละเอาเราอ่ะ
0: นี่ไงไม่กี่เดือนไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: เหรอ
0: ใช่ผมไปตรวจไม่สบาย
1: แยงจมูกใช่ไหม
0: เออแยงจมูกมาสองข้างเลยตอนแรกบอกข้างเดียวข้างเดียวพอแล้วใช่ไหมครับ
1: อ
0: ีกข้างขาโอ้โหแล้วพอถึงเวลาหมอบอกอ๋อหวัดธรรมดานะครับเอายาไปกินแล้วกลับบ้านได
1: ้
0: อันนี้หันไปหมอแอดมิดดี
1: ้เอาความเจ็บปวดกูคืนมา
0: หมอแอดมิดดี้
1: คือถ้าแยงจมูกเนี่ยก็เพิ่งไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ที่แยงอย่างอื่นเนี่ยนานละ
0: แยงอะไร
1: กลายเลยไปแล้วก็เลยไปเลยกลับรถ
0: กลับมาที่สนามยูเวนตุสสเตเดียมครับ
1: ครับ
0: เอ้ยอารีอันสเตเดียมนะครับยูเว่กับมิลานกลับลงแต่ครึ่งหลังกันแล้วครับ
1: ก็ถ้าเป็นเกมยุโรปอะไรก็ต้องใช้ยูเวนตุสสเตเดียมไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้เขาเป็นสนามที่เขาสร้างลงไปบนที่เดิมของเดเลมปีนะทุบเดเลมปีแล้วก็สร้างยูเวนตุสสเตเดียมลงไปในที่เดิมเลย
0: วันนี้นั่งดูเกมคู่เอเวอร์ตันกับแมนยูเพิ่งจะเห็นฮิลดิกินสันแบบที่เขาถ่ายโดรนออกมาโหสวยมากเลยอ่ะ
1: ริมแม่น้ำเทม
0: เหมือนลงเหมือนลงละครโอเปร่าของออสเตรเลียเลย
1: มัน
0: ยื่นออกมา
1: อยู่ริมแม่น้ำเมอร์ซีเลย
0: ริมแม่น้ำอ่ะนะครับโหฮิลดิกินสันสวยจริง
1: ก็น่ารักเพื่อเอเวอร์ตันก็จะเป็นหนี้ไปอีกพักหนึ่ง
0: ส่วนจังหวะนี้ยูเว่ขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ได้ครับ
1: ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
0: เปลี่ยนแกไปทางขวาให้มาจังหวะนี้11ผู้เล่นตัวจริงยังเป็นชุดเดิมนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปดูสถิติใน45ทีแรกเนี่ยยูเวนตุสครองบอล 47% นะครับเอซิมิลานครองบอล 53ยูเว่ยิง7ครั้งตรงกรอบ3ครั้งได้แหละที่เอซิมิลานยิง2ครั้งไม่ตรงกรอบเลยแต่มุมนี้เป็นยูเว่ฝั่งเดียวเลย5ครั้ง
1: เป็นโอกาสยิงที่ต่ำเตี้ยมากสองครั้งโอ้โหมิลานในฐานะสาวกลอสโซเนลี่นี่ท้อใจต่อการแสดงเหลือเกินแล้วจังหวะนี้คอนไซเซาครับไปคว้าเอลกอนซาโลลามอสหมุนเตี้ยวไปเลย
0: เอซีมิลานเนี่ยค่า XG อยู่ที่ 0.06
1: โอ้โหเป็นไงเล่า
0: เฮ้ยแต่ผมจะบอกงี้นะเมื่อวานเนี้ยผมว่าพากเกมคู่ใหญ่เหมือนกันโรม่ากับแอตแลนต้า
1: อ๋อที่กาเปลินี่สยบทีมเก่าอะ
0: แล้วผมจะบอกว่าแอตแลนต้าก็ 0.02 เหมือนกันนะแล้วนำ 1-0 ครึ่งหลังอย่างเงี้ยแหละไอเอเดอร์ซอนจะยิงเข้าไป
1: มีโอกาสทีเดียวก็เปรี้ยงเลย
0: เออแล้วโรม่าต้องมาไล่บี้กลับมาชนะ 2-1
1: ครับ
0: มาได้นาที89กับ90บวก6
1: ไอ้ยิปนิกวอเทอร์เมเดอร์นี
0: ่ใช่
1: นี่ย้ายแล้วใช่ไหม
0: ย้ายแล้วยืมครับยืม
1: เออทำไมใส่เสื้อเหมือนเดิมเลยปะ
0: ยืมมีส่งมาบอกสวัสดีครับคมตุ้มจิ๋วหยองข้าวหลามอยู่เพื่อนครับผม
1: อุ๊ยคุณก็พูดเกินไป
0: อันนี้ขิงหรือว่าไงครับ
1: ผมข้าวหลามก็ข้าวหลามช็อตอ่ะรู้จักข้าวหลามช็อตไหมเออไอ้สั้นๆ
0: อ
1: ่ะ
0: กะทิเต็มเลยนะ
1: เอออุ๊ยแถวบ้านพี
0: ่แถวบ้านพี่ก็ชลบุรีไง
1: เออ
0: แฟนก็ชลบุรีเพราะฉะนั้นเราจะชินคุ้นชินกับข้าวหลามอยู่แล้ว
1: เออถ้าเป็นคนแถวบ้านพี่เขาเรียกว่ามันตุ้นมันตุ้น
0: ส่วนยูเว่ทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้รองดาวโคโลมัวนี่โดนรุม2คนไปไม่ผ่านครับติดมาริโอกีล่าบล็อกออกหลังไปแล้วบอลสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนจะโดนโคโลมัวนี่ออกเองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้อะไรเลยครับตั้งแต่จะหน้าปากประตูครับทางด้านเอซิมิลาน
1: อ

0: ไม่น่าเชื่อเหมือนนะบอลอย่างยูเว่เกรดอย่างนี้เนี่ยกองหน้าเป็นนักเตะแบบโคโลโมเนียตอนนี้เนี่ยมันขาลงแบบ
1: โอ้โห
0: สเปอร์ไม่เอาอ่ะ
1: ไม่เหลืออะไรเลยก็ตั้งแต่วินาทีที่มันยิงลูกในฟุตบอลโลกไม่เข้าอ่ะมันก็ไม่เคยดีอีกเลยไม่เคยถูกมองว่าดีอีกเลยรองดาวโคโลโมนี
0: ่กูคนยืนทั้งสนามเลยนะจังหวัดนั้น
1: ใช่ไหม
0: แบบยืน
1: คือถ้าเข้าไปฝรั่งเศสแชมป์โลกแล้วอ่ะ
0: พอตกข้ามหัวน่าจะเป็นไอโอตาเมนดี้นี่แหละมั้งจำไม่ได้แล้วตกฟุบข้ามหัวยืนพลึบโอ
1: ้แล้วก็ไม่เคยกลับไปติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกเลย
0: ใช่เดชองไม่เรียกแล้ว
1: โอ้โหทะเลทะล่าขนาดนี
0: ้โอ้ไม่งั้นนี่ชีวิตคนเราที่มันเส้นได
1: ้เนาะมันเสี้ยววินาทีจริ ง
0: ๆลูกนั้นยิงตูมเข้าไปแล้วฝรั่งเศสได้แชมป์โลกดิโอ้โหคนละเรื่อง
1: นะแต่แบบช็อตนั้นกลายเป็นแบบไม่ได้แพ้ด้วยโ
0: อ้
1: โหตายเลย
0: คือถ้าวันนั้นอะยังไงโมเมนตัมมันเป็นฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่ว่ายิงตูมเข้าไปแล้วชนะแน่วันนั้นยังไงก็ชนะเพราะว่าย้ำอยู่ข้างเดียวทดเจ็บไอ้ต่อเวลาพิเศษ
1: แล้วปีที่แล้วแล้วเราก็เป็นคนปรามาสรองดาวโคโลมูนี่ตลอดว่ามันเป็นกองหน้าที่ไม่เก่งปีแล้วยิงอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าก็แพ้นะหมายถึงว่าวันที่อาร์เซนอลเจอสเปอร์อ่ะยิง
0: มันเป็นไปได้ฟุตบอลนะ
1: เออคนใครไม่ยิง
0: คนที่ไม่คาดคิดว่าจะยิงก็ยิงได
1: ้ใช่อ
0: ย่างวันนี้ไอ้เมื่อวัน
1: อ๋อเหมือนวันนี้ไอซ์ลีย์แมตช์แลนด์นายนะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็กำลังจะบอกว่าเหมือนวันเสาร์เงี้ยไอ้เจเตอร์วีระเทพป้อมพันเงี้ยเล่นทูแบงคอกมาเป็นร้อยวันพันปีร้อยกว่าแมตช์หนึ่งไม่เคยยิงสักลูกหนึ่งวันก่อนวันเดียวเกมเดียวยิง2ลูกทั้งนั้น
1: โอ้สุดจังหวะนี้ยูนุมูซ่าแหวกคนเดียวเลยครับจากแดนของตัวเองผ่าเข้ามาในแดนของยูเว่แล้วถ่ายไปทางขวาเดียโกมูไรราจี้แล้วไม่เปิดจะมาเปิดด้วยซ้ายลูกนี้มันเสียจังหวะไปแล้วครับ
0: ปาติโท
1: ยูเว่สกัดมายังกลับมาเข้าทางมิลานก่อนครับบอลตรงกลางจะหาช่องเจาะเข้าไปอยู่ที่พาฟโลวิชกระดกไปเล่นยากซะแล้วครับรองดาวโคโลโมนี่ดูดบอลลงแล้วทะลุช่องให้เพื่อนสอดไปลูกนี้นั่นแหละฮะมันก็คือรองดาวโคโลโมนี่ฮะแข่งขนาดนั้นเพื่อนเหนื่อยฟรี
0: เหมือนมันต้องเบนเข้าไปหาคอนไซเซาอีกนิดนึงคร
1: ับ
0: แข่งกักตรงกลางในพาฟโลวิชทันนะครับเตะประกาศทิ้งเอาไว้ได
1: ้พี่ส่งมาบอกข้าวหลามเต็มลำอิ่มจุกๆต้องข้าวหลามภาคใต้ครับหยอง
0: หรอทำไมฮะต่างจากข้าว
1: หลามใช่ที่เขาไปจิ้มน้ำตาลกินกันปะแม่ผมชอบเอาไปจิ้มน้ำตาลส่วนยูเว่ยิงบดติดบล็อกแล้วเสียงนกหวีดมันดังมาแล้วครับ
0: ลำหน้าไปก่อนคือข้าวหลามนี่มันก็ไอข้าวเหนียวที่มันเป็นอยู่ข้างในมันก็เขาก็ไปกินจิ้มน้ำตาลกันนะ
1: เอ้า
0: แล้วแต่ที่อะมักเซอ่ะ
1: มักเซ2-2สู้เงี้ยมักเซเนี่ยตังไม่มีสู้นั่นแหละ
0: เอาต้องสู้สิ
1: ขายทิ้งออกหมดแล้ว
0: เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงแป๊บนะ
1: ใช่มาเซตีเสมอปารีสเอฟซีเป็น2-2
0: ย้ำว่าปารีสเอฟซีนะไม่ใช่ปารีสแซงต์แชร์กแมง
1: อามินยูรี่คนเดิมเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงอยู่คนเดียว
0: ยิงกันเนี่ยยูรี่นี่อะไรล่ะแอลจีเรียใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ปารีสเอฟซีนี่
1: อามินยูรี่ในแอลจีเรียโมร็อกโก
0: แอลจีเรียป่ะหรือโมร็อกโก
1: ดูก่อน
0: แอลจีเรียสิ
1: แต่2-2แล้วมาเซปารีส
0: ปารีสเอฟซีนี่สนามเขานี่กับปากระแปลงนี่ข้ามถนน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถนนสองเลนด้วยครับแคบเลย
1: คนละฝั่งแค่นั้นเอง
0: เออน่าจะเป็นสนามทีมลีกใกล้กันที่สุดแล้ว
1: ออกกุยรีแอลจีเรีย
0: เรียกว่าฟาซาดสนามแทบจะพิงกันเลย
1: ใกล้กว่าแอนฟิลด์กับฮิวลิกินสันอีกนะ
0: ใกล้กว่าเยอะ
1: ใช่หรือโอทฟอร์ดกับเอดีฮัตอ่ะ
0: คือนี่มัน
1: คนละเรื่อง
0: นี่มันแค่ถนน2เลนรถสวน
1: อ่ะใช่
0: ๆกั้นแล้วก็เนี่ยสนามอยู่ติดกันเลย
1: ฟิลเหมือนยูเนียนมอลล์กับชนะพาวอ่ะ
0: เออประมาณ
1: เออๆฟิลนั้นเลย
0: ประมาณนั้นน่ะ
1: ปารีสเอฟซีปารีสแซงต์แชร์ก
0: โอ้ยลิเวอร์พูลแอนฟิลกับกูดิสันพาร์คนี่ยังเป็นกิโลนะ
1: เป็น
0: เออเป็นกิโล
1: ผมเคยไปโอทัฟฟอร์ดแมนยูก็ประมาณโอทัฟฟอร์ดก็ประมาณอนุสาวรีย์อ่ะเอทิฮัดดูน่ะอยู่นู่นอ่ะบางบัวทองชั้นเมือง
0: เออแต่เดี๋ยวยูโร2028นี่โอทัฟฟอร์ดแอนฟิลด์นี่ไม่ได้ใช้นะครับเราไม่เอาแล้วสนามเก่า
1: เขาก็ต้องมาใช้พวกนี้แหละ พวกสนามใหม่ที่เพิ่งสร้างกันนี่แหละดีกว่า
0: ฮิโรดิกินสันเอตีฮัตท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเอมิเรตด้วยเปล่าวะเอมิเรตรู้สึกยังไม่ได้ใช้มั้ย
1: ลอนดอนใช่ไหม
0: ลอนดอนใช้เวมบลีย์ครับของสเปอร
1: ์ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมผมมัน 70,000 กว่าเนาะ
0: ของสเปอร์ล่ะเกือบ
1: ๆส่วนจังหวะนี้วางยาวของยูเวนตุสก็ลึกไปเข้ามือไม้เมยอง
0: สนามสเปอร์นี่เขาตอนเขาสร้างเขาขิงเอมิเรตสเตเดียมไงคุณจำได้ไหมที่เขาเพิ่มขออนุมัติเพิ่มความจุไปอีก100หรือ200ที่นั่งให้มันเยอะกว่าเอมิเรต
1: ส่วนบุกขึ้นมาลูกนี้ครับฟรานซิสโกคอนเซซาวยูเวนตุสนากอบแค่ทอดยิงโอ้โหกดด้วยซ้ายลูกนี้ผ่านมือไม้เมยองไปแล้วแต่ยังติดที่เสาครับไม่มีดวงจริงครับยูเวนตุสวันนี
0: ้โอ้แล้วคือโอกาสจะของยูเว่ที่แบบที่ตีว่าหน้าได้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นของคอนเซซาวคนเดียวเลยนะครับ3ครั้งเข้าไปแล้วนะครับติดเซฟเมยอง2ครั้งแล้วคราวนี้นี่ชนเสาเต็มๆเลยตัดเข้าซ้ายนะครับหน้ากอบเวโต้ตรงหัวก็โลกพอดีกดเรียดเมยองมันไม่ทันแล้วด้วย
1: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำเลยครับเมื่อสักครู่นี้พี่หมอที่พูดนี่หมายถึงนัดชิงอ่ะเจนป่ะเมสซี่ได้ครบทุกแชมป์
0: อ่ะนั่นแหละ
1: แล้ว
0: แต่ตอนต่อเวลาพิเศษนี่ฝรั่งเศสย้ำอยู่ฝั่งเพียววันนั้นผมนั่งติดกับนักข่าวเจดีน่ามันนั่งภาวนาแล้วอ่ะนั่งแบบภาวนาพระเจ้าแล้วอ่ะ
1: อ๋อตอนนั้นคุณอยู่ที่สนามอ่ะ
0: ใช่
1: อุ้ยเจ๋งว่ะเพราะว่า
0: แต่ว่าแฟนบอลเจดีน่านี่เหมือนเล่นดิบุนอสไอเลสเลยครึ่งนึงอ่ะแฟนฝรั่งเศสมีอยู่3หย่อม
1: ส่วนซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้ของเอซิมิลานครับแต่นั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยมันสมควรจริงๆมันเหมือนแบบมันสร้างมาเพื่อแบบ
0: เมสซี่ไปให้เมสซี
1: ่แต่ปีล่าสุดนี่เป็นไงสลิงแตก อะไรจะเมสซี่อะไรกันนะ
0: มันก็39แล้วล่ะ
1: เออ
0: จะไปแบกขนาดนั้นก็ไม่ไหวนี่ก็สุดๆแล้วนะ
1: เออไปได้ถึงรอบรองนี่ก็เก่งมาก
0: รอบชิงสิ
1: เออถึงรอบชิงนี่ก็เก่งมาก
0: แล้วเออแต่นี่ก็เมสซี่ก็สุดๆแล้วแหละ39ยังใกล้ขนาดนี้น
1: ี่โอ้เป็นรอบชิงที่ไม่นึกว่าจะห่างกันขนาดนี้นะ
0: เออย้ำอยู่ข้างเดียว
1: เออหมายถึงว่าอย่างปีก่อนนะหนูเนี่ยฝรั่งเศสกับรอบที่แล้วที่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเจอกัน
0: โอ้ยครึ่งแรกอาร์เจนตินาดีกว่าเยอะ
1: ยังรู้สึกว่าแบบคนละครึ่งนะหนักคนละม้วนเนาะแต่รอบนี้ก็คือโอ้โหตายแล้วอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นพวกคุณเอ้ย
0: ปีนั้นนี่ครึ่งแรกเหมือนฝรั่งเศสเกรง
1: ใช่
0: อาร์เจนนี่แบบโอ้โหครึ่งแรกนิ่มๆเลย
1: ส่วนจังหวะนี้มิลานขึ้นมาถึงหน้ากรอบเขตโทษจะล็อกหนียูเว่เองช่วยกันดีทิ้งไว้ได้ก่อนสุดท้ายสะกิดออกข้างไปครับดังนั้นลุยส์ไม่ได้หลุดอะไรเลยครับ
0: ได้แต่ล็อกไปล็อกมาครับไม่ได้จบสักทีครับมิลานยังคงหาการยิงตรงกรอบครั้งแรกต่อไปนะครับในเกมนี้จะ1ชั่วโมงแล้วเอาทุ่มเข้าไปโมไรล่า
1: จังหวะนี้หม่งสกัดมาได้ครับยูเว่บอลกระดอนออกข้างไป
0: อย่าบอกนะว่ากันโชกับลาลิก้าเนี่ยจะจบด้วย 0-0 ทั้งคู
1: ่โหม่วงกันโชอย่างมัน
0: ไม่คิดจะยิงกันเลยไงเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่มิลานได้เอาบอลมาครองบ้างนะครับช่วงเวลาที่หาได้ยากยิ่งในเกมไม่ค่อยมีครึ่งแรกมีเงยหน้าขึ้นไปเลยสีขาวดำบุกอย่างเดียว
1: เริ่มจะได้ครองบอลบ้างแล้วครับสำหรับเอซิมิลาน
0: เห็นศีรษะของลูชาโน่สเปลติแล้วพรุ่งนี้ไปกินมินี่ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
1: เกี่ยวอะไรอ่ะ
0: หัวเหมือนลูกชิ้นดิเห็นแล้วหิว
1: เปิดยัดเข้ามาจังหวะนี้กอนซาโลรามอสจะพลิกไม่ได้แล้วครับยูเว่แต่ยูเว่ก็เสียคืนกลับไปอยู่ดีนะครับอ้าวยูเว่ก็ตรงกลางเลนซันของมิลานครับเห็นขวาเติมลูกนี้ฝากออกไปแต่งเข้ากลางมาเดียโก้โมเรล่าให้ลูกนี้ผ่านหมดแล้วยูเว่มาดักไว้ได้ก่อนครับ
0: กอนซาโลรามอสนั้นวิ่งเสียบเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแต่บอลมาย้อนหลังไม่ได้ยิงอีก
1: ตอนตรงกลางของยูเวนตุสลูกนี้โดนแย่งไม่ฟาวเอชมิลานตัดกลับมาได้แปะเข้ากลางลูกนี้ไม่ยิงสไลเบเกอร์เข้าขวาไม่ยิงคืนกลับมายังไม่ได้ครับกอนซาโลรามอส
0: จะยิงกันกี่โมงเฮ้ย
1: สมกึกสมกักกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษนั่นแหละฮะ
0: วนไปกับวนมาครับเป็นกระแตเวียนไปเลย
1: ยูรุมูซ่าเคาะคืนกลับมาที่บริเวณกลางสนามก่อนคนนี้เดวินเทอร์เติมขึ้นมาฝากออกขวาไปครับจังหวะนี้มาริโอกิล่าให้เดียโกโมไรล่าเล่นเข้ามาตรงกลางมูซ่าอีกรอบเล่นกับโมไรล่า เข้าไม่ได้ครับหมุนย้อนกลับมาใหม่บอลของมิลานที่วงกลมกลางสนามลูก้ามอนดริชคืนกลับมาที่คนนี้เดวินเทอร์ครับต้องดึงผู้เล่นยูเว่ออกมาจากหน้ากรอกให้โทษตัวเองก่อนครับแน่นไปหมด
0: เนี่ยครับดึงกลับไปถึงไม้แมนยองเลยครับ
1: ใช่
0: ดึงไกลเหลือเกิน
1: ดึงยาวเหลือเกินนะส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาติดยูนิตุสดักได้แล้วตักขึ้นหน้าโดยดิโก้กอนซาเลสแต่รองดาวโคโลมือนี้ก็จับบอลไม่อยู่อีกครับเสียบอลให้มิลานไปเติมขึ้นมาของมูซ่าครับมูซ่าผ่านกลางสนามมาแล้วหมุนหนึ่งจังหวะเคาะเข้ากลางกลับมายังไงดีบอลยังกลับมาเป็นของมิลานอีกครั้งหนึ่งครับโมดริช
0: คือชุดนี้นี่ครองบอลได้ชุดใหญ่นะมิลานนะรวม3นาทีแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับ
1: เดียโกโมราจี้ใส่กรอบเขตโทษจังหวะนี้กระชากมาจะเปิดลูกนี้ก็ลึกไปเข้ามือกิโมวิคาริโออีกครับ
0: เหมือนเดิมครับไม่มีจังหวะจบ
1: ไปเลี้ยงหน้ากรอบเขตโทษฟาวแล้วครับ
0: แล้วกรรมการไม่เป่าเลยกันทีแรกแล้วพอให้เขางัดกันอยู่ได
1: ้
0: ฮะ
1: โรคาเตลี่เอาไปดักแล้วลุยครับเบียดกับทางฝั่งของกอนซาโลรามอสอยู่นั่นแหละฮะ
0: คือชนทีแรกเนี่ยรามอสจะชนโรคาเตลี่คว่ำไปแล้วก็กระโดดข้ามนะผู้สิงก็ไม่ได้เป่านะ
1: กำลังจะเปลี่ยน3คนรวดเลยครับ
0: มีสแลมเกอร์นะครับที่โดนถอดออกที่มาจะรอนี่จะมี
1: ลอตเตอ
0: ร์ชีก1คน
1: นะฮะเอาสแลมเกอร์ออกเราจะชีดลง
0: แล้วก็โมเรร่านะครับเดโกโมเรร่าออกลาบิโอก็ออกนะเอาชิเซ่ลงมาครับดาวรุ่งโอ้เอาลาบิโอออกว่ะ
1: ที่ลงมาเป็นอัลฟาโจซิเซ่นะครับ
0: ปึ้งไปดึงมาแล้วก็อีกคนเป็นชูเอเซ่นะครับที่ลงมา
1: เปลี่ยนตัวยังวะ
0: อุ้ยเอาลาบิโอออกว่ะเอาโมลิมเฮ้ย
1: ไง
0: เอาไงวะเนี่ย
1: ไง
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มีส่งมาบอกว่าทั้งสองท่านเคยดึงยาวๆก่อนจัดรายการไหมครับ
0: ถ้าดึงยาวขนาดนั้นมาจัดรายการไม่ได้เลยครับน่าจะพูดไม่รู้เรื่องนะ
1: นี่คือหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันก็ถามหมายถึงอะไรผมก็หมายถึงอันนั้นแหละ
1: พูดแล้วน้ำลายไหลนี่หยอกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับที่อารีนาสเตเดียมนะครับยูเว่มิลานยัง 0-0 ยังทำอะไรกันไม่ได้ประตูเดียวอาจจะตัดสินอะไรก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ย
0: อืดเกมมันอืด
1: ขวาขึ้นมาของเอซิมิลานรอตชิกแม่แรงเพิ่งแรงยังมีอยู่ไงเลี้ยงลุยโดนตัดซะเลยแล้วยูเวนตุสได้สวนจากแล้วลุยตัดทิ้งออกมาทางขวาคอนเซซาเจอกับเอสูบินยานต้องหมุนวนทั้งหนึ่งรอบก่อนครับขอขึ้นกลับมาของยูเวนตุสจังหวะนี้ลุยดักละลุยตอนย้ายไปยูเว่และชุดตอนแรกไม่น่าย้ายนะดักละลุยจนไปดับเฉยเลยไปเจ็บรู้กันที่แล้วนี่โดนปล่อยยืนเดี๋ยวไปฟอร์เรสต์มั่งเดี๋ยวไปวิลล่ามั่งสุดท้ายกลับไปยูเว่อยู่ดี
0: กลับไปยูเว่เลยตอนนั้นนี่มีอะไรนะเมียตามไปด้วยนะใช่ไหมชื่ออะไรนะอาริชาอะไรนะที่แล้วตอนนั้นเป็นนักบอลที่สวยที่สุดอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เลิกกันไปซะแล้ว
1: ใช่
0: อาริชาเลมันอะไรสักอย่างเลยสู้น้องมิเลเน่โดมิเกสไม่ได้หรอก
1: เลเน่คือแฟน
0: คนที่2ไม่ใช่ไอ้ถ้าพูดถึงนักบอลที่สวยอ่ะไอ้แฟนโรนัลโดคนที่2สมัยหนุ่มๆอ่ะมิเลเน่โดมิเกสจำได้ไหม
1: โ
0: อ
1: ้จำไม่ได้อ่ะ
0: เป็นนักบอลด้วยนะน่ารักเป็นฝรั่งสไตล์วัยรุ่นน่ารักเชียว
1: ถ้าถามผมมันนักฟุตบอลผู้หญิงที่แบบรู้สึกว่าตราตรึงที่สุดอ่ะหมายเลข14ทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะ
0: พิษสมัยสอนใส
1: ไม่ใช่แหมผมจำไม่ได้ว่าหมายเลข14ทีมชาติฝรั่งเศสมีใครบ้าง
0: ตอนโอลิมปิกอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นึกหน้าออกนึกหน้าออก
1: ผมยาวผมทองอ่ะ
0: แต่มันมีประเภทที่ว่าไม่ดังอะไรลีกเม็กซิโกอะไรเงี้ยสวยๆเยอะนะ
1: เอ้ยเยอะ
0: ผู้หญิงสไตล์ละตินเนี่ยเขาจะประมาณนั้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช
0: ่และนี่เห็นวันก่อนมีข่าวฟุตบอลลีกหญิงของละตินเนี่ยเม็กซิโกหรือเมกาใต้ชาติ ก็ประท้วงกันน่ะ

0: ว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยเขาจะยกเลิกกางเกงที่มันรัดรูปอ่ะกางเกงฟุตบอลผู้หญิงของละตินเขาจะใส่กางเกงขาสั้นตัวเล็กๆรัดรูปรัดรูปหน่อยไห
1: ม
0: บอกนักบอลบ่นบอกไม่ถนัดลีกเขาก็จะยกเลิกให้ใส่กางเกงไซส์ปกติแฟนบอลประท้วง
1: มันตึงไงตึงเดี๋ยวจะตึงกล้ามเนื้อนะจ๊ะ
0: แฟนบอลประท้วงว่าไม่ยอม
1: เออจะตึงกล้ามเนื้อนะจ๊ะ
0: อ้าวยูเว่เปลี่ยนครับอะไรเบโกวิดออกเอาโบก้าลงมาเนโกกอนซาเลสก็ออกครับเอาเทิร์นคอมไมเนอร์ครับลงมาแทนยูเว่เปลี่ยน2
1: ไม่ใช่คนปัจจุบันแน่ไปดูเบอร์14เดี๋ยวซาฟราใส่ความจวนไม่ใช่
0: ไม่ใช่ต้องชุดโอลิมปิก
1: อะโอลิมปิกไหน2016เหรอพี
0: ่โอลิมปิกโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกล่าสุดเนี่ยใช่ไหม2024
1: น่าจะยูโรแล้ว2022
0: อะไรอุ๊ยๆแต่ช่วงนี้มิลานบุกดีครับอัลฟาโจซิเซ่ลุยไม่ผ่านมีอายุ19เองนะมิลานไปดึงมาจากคันตันซาโร
1: ่แต่ยูทูธหลุดขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้ฟรานซิโกโคเซซาวทางขวาไหลตามช่องให้รองดาโคโลมานี่เติมแล้วจับบอลแรกเนี่ยโดนเบียดล้มลงไปรู้สึกมองเป็นไหลต่อไหลนะครับไม่ให้จุดโทษยูเวนตุสครับ
0: มัวนี่บอกกูสามวนหน้าครับเก็บคองอเข่าตามวิชาพละศึกษาขั้นต้น
1: ไม่ได้ครับ
0: ดูอีกทีครับวิ่งเสียบเข้ามาแล้วคอนเซซาวไหลให้นะครับเจอตันเนี่ยไหลละไหลครับลูกนี้เด้มันมีทางต้องชมกีฬานะครับเข้าปะทะจังหวะเป๊ะเลยครับโอ้เก็บกีฬาบอกโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันเว้ยสปีดเมื่อสักครู่ยืนเท้าเข่าไปแล้ว
1: อ๋อนี่ไงคนนี้คนนี้ลุยซ่าเรซิปคนนี้หน้าตาดี
0: ชุดโอลิมปิกแหละ
1: ใช่ใช่
0: แน่โอลิมปิกโอลิมปิกญี่ปุ่นโอลิมปิกโตเกียว
1: ตอนนี้อายุ39แล้วลุยซ่าเรซิป
0: ครับ
1: ติดทีมชาติตั้งแต่2004จนถึง2016
0: แต่ยุคนี้ต้องน้องไอ้นี่เลยไอตาน่าบอนมาติ
1: ไอตาน่าบอนมาติก็สวย
0: สไตล์สาวสเปนิช
1: นี่เงียบไปกี่ไม่นานนะไปหาดูใครวะ ส่วนขวาขึ้นมาครับยูทูธจังหวะนี้ฟาสโกคอนเซซาวเข้ากลางดักลัดลุยชิปอู้ชิปแล้วเอ้าชิปแล้วหายไปเลยครับ
0: เฮ้ยด่าใครเนี่ย
1: ลึกออกหลังไปเลย
0: อ๋อไม่มีใช่ไหมคือจะตักใกล้คอนไซซาวที่วิ่งจะชิ่งกันนะครับอันนี้เนี่ยเขาย้อนกลับมาให้ดูจังหวะที่กีล่าปะทะกับบัวนี่อีกทียังไงก็ไม่ฟาวลูกนี้อะไรกันอะไรครับชัดเจนผู้สินนี่อยู่ใกล้เหตุการณ์ด้วยโบกมือเป็นไอ้นี่เลยเต้นเซเลเฮเลยผู้สินโอ้เก่า
1: โอ้ตัวกูเก่าแล้ว
0: เซเลเฮ
1: เจอเก่าอีกเพลงมะเขือเทศมาแล้ว
0: โอ้เคชับบอยเซเลเฮ
1: เดี๋ยวเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ยูเวนตุสศูนย์เนี่ยซิมิลานศูนย์ยังทำอะไรกันไม่ได
0: ้จืดจืดนะบอลวันนี้นะลาลิก้าก็ยังศูนย์ศูนย์มันอยู่ลีกเดียวอ่ะที่ฝรั่งเศส
1: อุ้ยไปเหนียวกันลูกนี้แล้วมีจูบกันแล้วครับจูบเท้านะครับ
0: กาดินาเล่ครับมาประธานสโมสรในซิมิลานหน้าเครียดเลยโทรไปคุยปรับความเข้าใจกับปาโลมาดินี่ยังเนี่ยเอ้ยไม่เกี่ยวนะว่ะนั่นมันไอ้นี่นี่ว่ะทีมชาติอิตาลี
1: นั่นทีมชาติอิตาลีผมว่ามาดินี่กลับมาซบอยู่แถวนี้แหละ
0: ดึงกลับมาช่วยงานเราซะแต่ช่วงหนึ่งมาดินี่เคยทะเลาะกับพวกผู้บริหารกันนะ
1: ใช
0: ่ไม่อยู่เหมือนกัน
1: บอลขึ้นมาของมิลานครับอยู่ดูซ่าโดนรุม3ลูกนี้ไม่ฟาวนะเตือนคุปไมเนอร์ฝากเขากลางดูลองดาวโคโลมัวนี่เล่นเนี่ยหยองแหยงหยองแหยงสุดท้ายเสียบอลครับแล้วสวนขึ้นมาจังหวะนี้เอซีมิลานได้โยนออกมาซ้ายลูกนี้อัฟโยซิสเซ่ยิงเองเรียบร้อยเลยโอ้โหแต่งเข้าขวาแล้วกดลูกนี้1ประตูต่อ0ครับ
0: แหมเสียว่าล่อแฟนมิลาน
1: โอ้โห
0: นี่ยิงเอากองครั้งแรกเลยครับมิลานเกมนี้
1: เฉยเลยครับ
0: โอ้เหมือนวิคาริโอก็โดนบังด้วยครับยิงแล้วบอลมันไซหนีมือวิคาริโอเข้าหน้าต่างเสาไกลไปเลย โอ้ยหนูวัย19ปีครับอัฟโจซิเซ
1: ่ไปได้ตัวมาจากเฮลาสเวโรน่านะครับ
0: ปีที่แล้วนี่ปล่อยให้คาตาซาโร่ยืมไปอ้าวยานิกซินเนอร์ก็มาดูครับว่าเจ็บอยู่ช่วงนี้โอ้แล้วคือตรงกลางสนามนี่จังหวะมัวนี่เสียบอลแล้วมีปะทะกันนะผู้สินไม่เป่านะครับแล้วมีลานสวนขึ้นมา
1: เป็นจังหวะจากขวาเข้ากลางแล้วอัฟโจซิเซ่เนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายครับรับบอลได้แต่งเข้าขวาหลบ2คนแล้วยิงโค้งอ้อมหนีตัวครับ
0: คือน่าจะเป็นจังหวะที่ไม่คิดว่าซิเซ่จะยิงนะครับโอ้โหแล้วลอดขาโลคาเตลลี่ตัวแรกหลบมามีตามมาบางอีกคนน่าจะเป็นโบก้านะครับก็โดนยิงลอดขาไปเลยครับ
1: 1ประตูต่อ0ครับเอซิมิลานบุกนำยูเวนตุสเรียบร้อยจากอัลฟาโยซิเซ่
0: วิคาริโอดิชิเยโบก้าแหละโยนั่นแหละปล่อยมันยิงลอดมาได้ไง
1: นี่เป็นเด็กที่เป็นเชื้อสายอิตาลีเลยนะครับอัลฟาโยซิเ
0: ซ่อ่ะได้บอลไปประมูลแล้วครับ1ลูกเกมนี้
1: เกิดที่อิตาลีด้วยนะเนี่ย
0: เ
1: ออกำลังดูว่าเชื้อสายเขาอยู่ทางไหนนะฮะกินีครับคุณพ่อคุณแม่เป็นกินี
0: เป็นเซลล์ร่างที่เท่าไหร
1: ่กินีกินีมันหน่วยลบกินีไม่ใช่เป็นเซลล
0: ์อ
1: ยู่กับบาสกับจี๊ด
0: อ้าวไปกันใหญ่แบบลึกเลยว่าปีเลิกพี่เลิกดูไปนะครับตอนไอ้โงกุลหางกุดไปอ่ะ
1: โหเด็กเลยนะ
0: ปีขึ้นไปหาพระเจ้าแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้ดูละ
1: เด็กเลยนะ
0: เออ
1: กินีนี่ก็เป็นหน่วยลบไงที่เขาจะเอาร่างโงกุลเป็นร่างตัวเองแล้วก็โดนโยนกบใส่อ่ะ
0: นี่กินีหรือพี่โหน่งจ้าจ้าก
1: ินีจริงที่ก็โดนโยนกบใส
0: ่มีโดนโยนกบ
1: แกงก็มีใครมีกินีมีบาสมีจี๊ดมีรีคูม
0: เอออ้
1: าวทำไมจำชื่อได้ด้วยล่ะเนี่ย
0: ที่พูดมาเนี่ยไม่รู้จักสักตัว
1: ไอ้นี่ยังภาคฟรีเซอร์นะ
0: ล่ะ
1: กินีเนี่ยหน่วยรบกินีเนี่ยภาคฟรีเซอร์นะ
0: เออแปลกเว้ยพี่ผมเป็นเด็กไม่ค่อยดูการ์ตูนว่ะประหลาดเด็กๆอ่ะ
1: เป็น5เค้าเรียกอะไรเป็น5ขุนพลของฟรีเซอร์เลยนะ
0: เหรอ
1: ใช่กินีเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยเรียกหน่วยรบกินีก็จะมีบาร์ดรีคูมจีตอีกตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้มี5คนบาร์ดรีคูมจีตกินีแล้วอีกคนนึงจำชื่อไม่ได
0: ้คือดราก้อนบอลตัวละครที่แบบอยู่ในช่วงเวลาที่จำได้อยู่ในความทรงจำเนี่ยก็ช่วงนู่นน่ะมิสเตอร์ซาตานเนี่ยอูรอน
1: อะไรพวกนั้นมิสเตอร์ซาตานนี่หลังนะ
0: หลังเหรอ
1: ฟรีเซอร์นะ
0: ไอตอนที่มันสู้กันในศึกปยองยุทธจักรอะไรนะ
1: ที่มีเซลล์อ่ะมิสเตอร์ซาตานนี่โผล่ภาคเซลล์
0: อันเหรอ
1: ใช่
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เพราะว่าภาคหนึ่งก็คือภาคลิงยักษ์เนี่ยสู้กันแล้วเต่าไว้ไปศึกชิงเจ้ายุทธพลแล้วก็มาพิกโลต่อไปเสร็จแล้วก็มาพิกโลไอ้ที่ผมยกแบบลาสบอสให้ดูแต่ละภาคนะพิกโลแล้วก็มาแก๊งแก๊งไซย่าเริ่มจากราดิสนับป้าก่อนใช่ไหมราดิสนับป้า
0: ไม่คุ้น
1: ราดิสก็พี่ชายเขาไง
0: คนไหนวะ
1: พี่ชายผมเหมือนหน้าเหมือนกันเลยผมยาวแล้วพอราดิสนับป้าก็มาเจอกับฟรีเซอร์ฟรีเซอร์เสร็จไปเซลเสร็จไปบู
0: เพิร์กเลยไม่รู้เรื่อง
1: ยังต้องไล่ทำลายกันแบบนี
0: ้คือจำได้ว่าเด็กๆดูมันมีฉากที่แบบมันเป็นสู้ไปสู้กันในทัวร์นาเมนต์น่ะแล้วก็มีไอพิธีกรหัวแหลมๆใส่แว่นดำ
1: นั่นน่ะศึกชิงเจ้ายุทธภพ
0: เออนั่นแหละ
1: นั่นน่ะศึกชิงเจ้ายุทธภ
0: พเออแล้วก็
1: แชมป์สมัยแรกเป็นเถาไป
0: ตอนเด็กยังดูอยู่ว่าไอพระเอกตัวเล็กกระเปี๊ยกเดียวมันสู้เขาได้ไงวะ
1: เออเถาไปไปโดนเถาไปไปสู้ซะ
0: เราแล้วต้องแบบอะไรกระตุกหางอะไร
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออนั่นแหละความทรงจำอยู่แค่นั้นแหละ
1: ถอยไปมาจากไอ้นี่ไงกองรบเรดริบบอนไง
0: เออละ
1: เรื่องนี้จำได้วิชาการเรียนไม่ค่อยจำหรอก ชีวิตอะ
0: สูตรเคมีจำไม่เคยได
1: ้ไม่งั้นเก่งแล้ว
0: เออไม่งั้นเป็นศาสตราจารย์ไปแล้ว
1: เออ
0: มานั่งภาคบอลอยู่งี้หรอก
1: 20นาทีสุดท้ายครับยูเอจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ครับก่อนหน้านี้นี่ชนะมารวดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าแพ้นี่จะเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ครับสำหรับยูเวนตุส
0: ส่วน
1: ยังไม่เคยโดนใครยิงประตูด้วยนะ
0: เออ
1: นี่เป็นการโดนยิงเกมแรกเลย
0: เจอหนูวัย19เข้าไปส่วนที่ลาลิก้านี่ยัง 0-0 นะครับเอสปันยอลกับเซบีย่าแต่ว่าทีมเยือนนี่เหลือ10คนเสียแล้วอาดูน่าซังกันเต้นะครับโดนใบแดงนาที56วันนี้เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงนะครับที่เอสปันยอล
1: เหมือนคู่เชลซีเหมือนกันแหละเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลก็ไม่เคยเสียประตูเลยนะครับวันนี้มาเสียประตูละเกมแรกส่วนเชลซีก็ไม่เคยแพ้เลยเหมือนกันแพ้เกมแรกเป็นที่เรียบร้อย
0: มาแล้วพี่นิกกัลบัมหยิบผิด
1: อันนั้นหยิบ10
0: นิกวอเตอร์มาเดอร์ครับกำลังจะรอลงสนามแล้ว
1: นี่ถ้าไม่ใช่รุ่นเดียวไม่รู้เลยเนี่ย
0: ต่ำกว่า
1: ลีกไหนเนี่ย
0: ต่ำกว่า35นี่ไม่รู้แน่
1: ใช่

0: ส่วนจังหวะนี้พลิกได้ของเอซิมิลานพลิกมาสวยมากครับรูเบนลอฟตัสชีคปล่อยให้เพื่อนเล่นจี้ใส่จี้ใส่แล้วดีเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านเบรแมครับ
1: โอ้ตรงกลางมีกอนซาโลลามอสรอเข้าฮอตอยู่แล้วครับชูเวเซ่จ่ายไม่ผ่านหลุดมาเดชใส่สกอร์ครับกอนซาโลลามอสยืนว่างๆอยู่คนเดียวครับเซนหกหลา
0: ถ้าผ่านมาได้เนี่ย 2-0 ได้เลยครับเอซิมิลาน
1: นะไปเตะมุมเมาส์ครับมิลานทางขวาแหมจริงๆคือทั้งเกมเนี่ยมาได้บุกอยู่ชุดเดียวนะเริ่มพอเริ่มได้บุกอยู่ชุดมันสักพักหนึ่งยิงได้เลยครับมิลาน
0: ทีนี้ไปเอิดเลยไปเอิด
1: มันต้องงี้ผมก็มีตัวอย่างจากคนข้างๆผมนี่แหละเอิดได้เราต้องเอิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้เอิด
0: ใช่แต่มุมของเอซิมิลานยกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้อะไรครับ
1: ยุ่งเลยครับสปาเลตติอ้าวนี่กว่าเดอร์มาเดอร์ครับต้องมาแล้วย้ายทีมยังไงให้ใส่เสื้อเหมือนเดิมเหมือนคนนึกว่าไม่ย้ายครับ
0: ใช่
1: ว่าเสื้อลายทางขาวดำเหมือนเดิมเด้ลูคาเตลลี่ออกครับตรงกลางถอดมิดฟิลด์ออกครับใส่กองหน้ามาเพิ่มแล้วสปาเลตติ15นาทีสุดท้ายครับเกมที่ตูรินมานิวใหม่ๆนี่ดูท่าทางจะดีนะที่ไหนได้ครับวอเตอร์มาเดอร์กลายเป็นไม่เป็นที่ต้องการของมาเทสยัชเลอร์ซะแล้ว
0: เนาะตอนนั้นมีข่าวว่าถ้าผมว่าอาร์เซนอลอยากได้ผมเอานะ
1: เออ
0: ผมว่าดีอยู่โยเกเลสอ่ะ
1: ฮะ
0: จริงวันนี้มีช็อตโยเกเลสเขาเพิ่งลงมาแรงก็ยังมีเขาจะแตะบอลหนีแตะพูดยาวไปด้วยพวกเตะออกโอ้ฮือทักษะ
1: จะไปจอยลั่นเลย
0: เออเหมือนกดค้างอ่ะ
1: เออตกลงเอาไงเอาเปลี่ยนครับ
0: เอาดักลั่นลุยออกครับ
1: โลคาเตลลี่กลับเข้าไปใหม่ฮะแหมเดินออกมาแล้วด้วยเมื่อกี้นี
0: ้ต้องใช้บิ๊กนิกจริงโอ้โหโคโลมูนี่ไม่ไหวโอ้ถ้าเอาโคโลมูนี่เทียบกับวอเตอร์มาเดอร์เราก็ยังให้วอเตอร์มาเดอร์เครดิตดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: อย่างน้อยก็ลูกเบสิกดีกว่า
0: เอาละครับบิ๊กนิกลงมาแล้ว
1: ขนบ้าเลยผมทองหนวดดำ
0: น่าจะย้อมหนวด
1: เหรออ
0: ้าวคนเราใครเขาย้อมผมอะไอ้ผมอ่ะคือถ้าย้อมผมแล้วมันแสบย้อมหนวดดีกว่า
1: เออโอ้โหกินอะไรไม่ได้เป็นวันเลยนะ
0: ปากเบิ้ล
1: ปากเบิ้ลเลยนะ
0: ผมมันย้อมหนวด
1: เออ
0: เพราะว่าผมเห็นมันก็เด็กมันก็ชุดมันก็ผมสีนี้ตั้งนานแล้ว
1: จะเท่ดีนะผมก็หนวดคนละสีกันเนี่ย
0: ใช่เหมือนนี่ไงแต่ก่อนเนี่ยรูดี้โฟลเลอร์ไงอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: หัวขาวแต่ว่าหนวดแซมดำหน่อย
0: รูดี้โฟลเลอร์ก็ฟิลนี
1: ้ตอนนี้หนวดไม่เหลือแล้ว
0: ไอ้นี่
1: เป็ด
0: ชื่ออะไรนะสยามล้อขึ้นคาวไฮริดเล่ย
1: ์
0: แต่ริดเล่ไม่มีหนวด
1: เออไม่มี
0: หัวเรียบเฉยริดเล่
1: ย์ธนบอลมีหนวดเยอรมันเนี่ยจะเก่งโคลเลอร์
0: ใช่ใช
1: ่โอลาฟโทนสมัยหนุ่ม
0: ๆ
1: เรานี่ก็ก้าวสูตรอย่างเดียวเลยเว้ย
0: ลาลิก้าสเปนมีประตูครับ
1: อ้าว
0: ล่าสุดไอ้นกแก้วเอสปานยอลขึ้นนำเซบีย่าแล้ว 1-0 นะครับ
1: 10คนต้านไม่อยู่นะครับทีมเยือน
0: ก็เตะมาประมาณ1ชั่วโมงละ
1: เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มสักครู่
0: ส่วนยูทูธจะลุยเข้าไปจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกมีแฮนด์บอลก่อนครับเกิดอะไรขึ้นเรียกกลับมาแฮนด์บอลของใครครับน่าจะเป็นของเบรแมร์ครับนี่ครับจังหวะจะลุยเข้าไปของเบรแมร์นั่นแหละครับผู้ตัดสินบอกว่าหยุดก่อน
1: ส่วนเอสปันยอนนี้ได้ประตูคอนเฟิร์มแล้วนะครับจากโอมาเอลฮิลารีนะครับกองหลังวัย22ปีแต่เปรียบตัวผู้เล่นประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับแหม
0: ครับ
1: แฟนๆที่กอนยาเอปราสนี่ส่อแววจะได้เฮในเกมนี
0: ้ส่วนคู่ของเราเหลืออีกไม่ถึง20นาทีแล้วครับ15ก็จะไม่ถึงด้วยถึง2กันบอลอยู่ที่อัลฟาโยซิเซ่ให้ไปทางขวารูเบนลอฟตัสชีคตีคือหลังกันมาก่อนครับคารูกลับมาเซตกันใหม่ที่ลูกาโมดริดเลย บอลขึ้นมาของโมดริชจะขอแหวกลูกนี้ยูเว่อยู่ตรงนั้น 3-4 คนกิ้งโคโลไม่เป็นขนุนเลยครับก็โมดริชยูเว่ยังกลับมาได้ทิ้งบอลมาทางขวาดีขึ้นหน้าของเปียร์คารูมีของแถมไปแล้วครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อเพราะว่าเป็นบอลได้เปรียบจะเปลี่ยนแกนจังหวะนี้มาให้ย้อนหลังตรงนี้ครับ
1: สุบิญญาหรือเปล่าเมื่อสักครู่
0: จังหวะจะเปลี่ยนแกนของยูเวนตุสโดยฟราซิโกคอนเซซาวเนี่ยมันติดบล็อกเลยครับ
1: เป็นมูซ่านะครับ
0: วันนี้วิ่งมันเหลือยูเวนมูซ่า
1: จังหวะคารูลูออกบอลไปแล้วนะครับเป็นมูซ่าสไลด์มาแล้วเบรกไม่อยู่เอาตกลงใครแน่เนี่ยกล้องหลอกและเอสุบิญญาจากมูซ่าทำไมเนี่ยก็ว่าอยู่ทางแบ็กซ้ายต้องเอสุบิญญาแซ่นี่ครับ
0: อย่าว่าแต่ผู้บรรยายผู้บรรยายผิดเลยกล้องจับยืนจับผิดเลย
1: ไอเราพูดถูกแล้วกล้องมันจับไปเราเฟะตกลงเป็นเอสปานยอลนะครับที่โดนใบเหลืองไปเมื่อสักครู่กำลังจะเข้า10นาทีสุดท้ายแล้วเย
0: ่ประตูของเอสปานยอลเช็ควีอาร์ครับ
1: อ้าว
0: อาจจะไม่ได้หลุนมาจังหวะนี้ทางขวาวอเดอร์มาเดอร
1: ์ความแล้ว
0: ไปแล้วล้มลงไม่ได้อะไรครับยูเว่ยังเก็บได้ครั้งหนึ่งแต่จะขวางลูกนี้ก็ไม่ดีครับเปิดมาแบบนี้เข้าทางนะครับโลคาเตลลี่ครองบอลมาก่อนโลคาเตลลี่โดนแซะแล้วแซะอีกโอ้โหนี่ขาหรือเสียมครับเนี่ยแซะไม่เลิกเลยครับสุดท้ายเป็นฟาวจนได้ครับเอซิมิลาน
1: คือกรรมการยิงมันต้องเป่าเลยจังหวะโลคาเตลลี่สองจังหวะแรกแล้วนะโดนเตะล่วงลงไปลุกขึ้นมาโดนเตะทิ้งล่วงไปกรรมการไม่เป่านะครับสุดท้ายโมดิตตามมาฟาวใส่คอนไซเซาอือนี่ย้อนไก่เลยฮะลูกยิงก่อนใส่เสาแล้วก็ต้นครึ่งหลังนะครับวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายชนเสาดังเป้ง
0: ได้ยินขนาดนั้นเลยครับ
1: เสียงเข้ามาในหูฟังนี่เซอร์ราวสเตอริโอมันติเพล็ก
0: ยีบอกกันกริ้ง
1: ฟรีคิกเล่นสั้นไปแล้วครับยูเว
0: ่ไปทางซ้ายตั้งป้อมบอมเข้าไปลูกดิ๊กแม่มีหัวของคนที่เดวินเทอร์ครับสกัดออกหลังไว้ก่อนแต่มุ่ยรอบหนึ่งครับของทางฝั่งยูเวนตุสครับ
1: ตอนนี้แหละยูเว่อยากกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แล้วครับ10นาทีสุดท้ายครับ
0: 1 0เอสปานยอลยึดกลับนะครับยังเสมอกันอยู่ครับเอสปานยอลกับเซบีย่าแต่ว่าเซบีย่าเหลือ10คน
1: เรียบร้อยฝันค้างไว้ก่อนครับแฟนๆจะนกแก้ว
0: แต่มุมจังหวะนี้ยกเข้าไปเสาไกลเล่นไม่ได้ครับโจนิกสุดท้ายบอลล้นออกหลังไม่ได้อะไรเลยครับตั้งแต่จากหน้าปากประตูของเอซิมิลานครับ
1: เป็นบอลตัวสูงที่มงไม่เก่งเลยประหลาดดี
0: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกัน2นัดเสมอ 0-0 ทั้ง2นัดนะครับคู่นี
1: ้ครับ
0: แต่วันนี้เอซิมิลานกำลังจะบุกมาชนะครับ
1: อ่ะโมดิตโดนถอดออกนะครับอดอนจาชารีครับถูกส่งลงมาแทน
0: เวลายังมีครับ10นาทีสุดท้ายเอซิมิลานปรับทัพผู้เล่นเพิ่มเติมครับ
1: ใส่ความสดมาในแผงมิดฟิลด์เลยครับ
0: ก็ถอดจาชารีลงมาแทนที่ของลูก้าโมดริชนะครับ
1: เล่น90นาทีไม่ค่อยปล่อยแล้วนะโมดริชเดี๋ยวนี้นะมัน40แล้วอะแต่ว่าก็ยังตัวหลักอยู่นะตัวลงต่อเนื่องเลย
0: ก็ลงเกือบ80นาทีแล้วอะส่วนจังหวะนี้ยูเว่พาขึ้นมาทางซ้ายเจเรมี่โบก้าครับนี่เพิ่งลงมาเจเรมี่โบก้าดีโอ้โหวอร์เดมาเดอร์เอาไม่ใช่ครับรออยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเตือนคูเมเนอร์หรือเปล่าครับ
1: แหมจ่ายแรงและไซหนีเพื่อนอีกต่างหาก
0: ใช่ครับเจมี่โบก้าสิบนาทีสุดท้ายทำยังไงกับหนึ่งประตูที่ตามอยู่ครับยูเว่บอลเปิดยาวมาโดนสกัด
1: ในมานั่งสำรองนี่พวกตัวรุกที่พอจะฝากผีฝากไข้ได้นี่ก็ส่งลงมาหมดแล้วนะครับ
0: ใช่อ๋อมีนี่อีกตัวพี่หยอกยังไม่ลงมาเอดอนเชกัว
1: เชกัวใช่ไหม
0: ใช่อีกตัวเดียว
1: ที่เหลือนี่เป็นเกมรับหมดแล้วนะครับเอาทุ่มเร็วไปครับโดนเตะล่วงไป
0: เอาละนิกได้บอลแล้วนิกโดนดึงเอาละครับนิกเรียกฟาวครับ
1: โอ้มิลานนี่ก็ตัดเกมโฉงฉางเหมือนกันนะครับลูกนี้เนี่ยหน้ากอเปโต้เนี่ยแกเตะไม่เลี้ยงเลยนี่แท็กเป็นลักบี้นะครับกีฬาโอ้โหคว้าเอวเลยครับนี่ก็พลิกแล้ว
0: ฟรีคิกของยูเวนตุสครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ร้องเพลงโปเตโต้มาเลย
0: ยังไงครับ
1: ไม่ให้เธอไป
0: อ๋อเก่าเชียว
1: ฉีกไปที่เดิมก็น่าจะหาไม่น้อย

0: แต่ไม่เอาดีกว่าเอาครับ
1: ดีไม่บอกนี่คนดีไม่มีที่อยู
0: ่ระยะประมาณสัก26หลา25หลานะก็เพชรโทษ
1: เยื้องมาสายเล็กน้อยแต่ก็เกือบจะกลางประตูเลยครับอยู่ที่บอลมีมาเนโรคาเตลี่แล้วก็มีเตือนคูไมเนอร์เป็นคูไมเนอร์ยิงติดกำแพงครับกระดอนมาอุ้ยโดนล้ออีกแล้วนั่นน่ะแต่ยูเว่ยิงของดิกโอ้ยไม่ตรงกรอบอีกครับ
0: โอ้บอลตกมาเอียวยิงด้วยซ้ายครับดิกมาเดอร์มาเดอร์
1: เนี่ยไอ้ดิกลงมาไม่ถึง10นาทีมีโอกาสยิงอีกแล้วพี่เห็นโคโลมูนี่มีอย่างนี้ป่ะตลอด80ที่ผ่านมา
0: เฮ้ยคุณต้องให้โอกาสเขาสิคนเราต้องให้โอกาสคนนี่เป็นไง
1: โอ้จานสปาเลติน
0: ี่ใส่ลูกนี้คือดาราจันไปเลยครับ
1: อุ้ย
0: อุ้ยอะไรอ่ะ
1: มีประตูขยับในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสท้ายเกมครับปารีสเอฟซีครับนำโอลิมปิกมาร์เซย์ 3-2 ครับ
0: หนักเหมือนกันนะมาร์เซย์ปีนี้นะหนักเหมือนกันนะ
1: ก็จำเป็นต้องขายอ่ะ
0: ม
1: ีคนขอผลเซียร์บีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวไปดูให
1: ้เซียร์บีเจอแล้ว
0: เจอแล้วอ่ะ
1: เซียร์บีจบหมดแล้วครับเชเซน่าเสมอมันตัวว่า 1-1 ยูเวซาเบียแพ้ปีซ่า 0-3 โมเดน่าแพ้อเวลิโน 0-1 เวอร์ตุสเอนเดล่าเสมอกับวิเซนซ่า 2-2 เวโรน่าเสมออาเรโซ5อ่ะเวโรน่าชนะอาเรโซ 5-0เสมอใน 50 แล้วก็มีเครโมเนเซ่ครับชนะกาโชปาโดวา 3-1 ครับ
0: ครับ
1: นี่คือเซเรบีของอิตาลีนะครับ
0: มีชื่อทีมคุ้นๆเพียบเลยนะปาโดวา
1: ปาเลโม
0: ปาโดวานี่นี่มาก่อนไอ้นี่ไงอเล็กซี่ลาลาสมาเล่นอยู่แป๊บนึง
1: สหรัฐอเมริกาใช่ไหม
0: เออ
1: เล็กซี่ลาลาสส่วนประตูที่3ของปารีสเอฟซีจากลาซินซินาโยโก้เลยครับเป็นแฮตทริกส่วนยูเว่ยูเว่ไปนัวเนียนัวเนียแถวหน้ากรอบ6หลาสุดท้ายไม่ได้จบอีก
0: แสดงว่านัวเนียไม่เก่งสุดที่คมไม่ได
1: ้ไม่จริงครับ
0: ปฏิเสธทันควัน
1: ผมไม่ใช่ขาดัว
0: แล้วใครขาดัว ไอ้ใครเหรอ
1: ตรงกลางขึ้นมาจังหวะนี้โลคาเตลลี่กำลังเน้นหาประตูตีเสมอก่อนครับยูเว่สายลูกนี้เปิดยัดมาติดซินมูซ่านะครับ
0: เอ้าไม่ออกบอลละพ
1: ่อแล้วโดนดักแบบนี้ยังเป็นบอลของยูตุนอีกรอบดึงทางขวาหาช่องบอมเข้าไปลูกนี้โดนบ่งสกัดทิ้งออกมาได้ลอยต่อมาลูกนี้นิกเวียมจะเข้าไปเก็บโดนดักแล้วดวนเนียอยู่เตะทิ้งเข้าไปไกลก่อนครับกอนซาโลรามอสนี่ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยครับ
0: จบจบไปครับแหมเคลียร์ได้ตั้งนานไม่เคลียร์จะไปเลี้ยงหน้าโกตัวเองขอโทษยูเว่ยังบุกต่อนะครับโอปาริสเอฟซีนี่ไอ้นี่ดิเลียมโรซิเนีย
1: ใช
0: ่กำลังจะชนะมักเซยนะครับ
1: คุณต้องดูเจ้าของเขาด้วยนะปาริสเอฟซีหลุยวิกตองยังรวย
0: นักเตะนี่เสื้อได้ชุดแข็งนี่ไหลหลุยมาเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เหรอ
1: มีแต่ว่าปาริสเซนี้มีเขาเรียกหลุยวิตตองถือหุ้นอยู่ก็แฟนไอ้นี่ไงแฟนไปรู้ว่าเก่าหรือยังน่าจะเก่าแล้วมั้งเหมือนเขาเลิกกันไปแล้วมั้ง
0: แฟนใคร
1: คุณลิซ่า
0: อ๋อไม่รู
1: ้น้องลิซ่าผมก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่ไง
0: เอามิลานเปรีโกนครับกีล่าออกเอาตาราชาโน่ครับลงมา
1: แต่น้องลิซ่านี่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะ
0: อะไรนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ2วันนี่110กว่าล้านอ่ะ
0: ครับผม
1: ทำลายสถิติศิลปินเดี่ยวหญิงที่ปล่อยเพลงใน YouTube แล้วมียอดวิวมากที่สุดภายในเวลา100ล้านเร็วที่สุดอ
0: ่
1: ะแต่ซึ่งอันเก่าก็เป็นเธอนะ
0: อ
1: ันเก่าก็เธอทำไว้ไอ
0: ้อันลาลาลาลิซ่า
1: เ
0: ออนะวิทย์ร้องก็ได
1: ้นะ
0: ปกติเนี่ยนะเป็นจ่องเวอร์ชันปกติในเพลงพวกนี้ได้ไปก็ได้เข้าหูเลยนะ
1: แ
0: ต่ลิซ่านี่ดังจริงดังจัง
1: ไปฟังมาจากไหน
0: ก็นี่แหละโอ้โหมันหน้าฟีดมันลอยมาเข้าหน้าฟีดตลอด
1: รู้แล้ว
0: อะไร
1: ที่ไปฟังในงานคอนเสิร์ตน้ำหมูแน่เลยเพราะว่าพูดอยู่
0: แล้วน้ำหมูร้องลิซ่าบ้าไปแล้ว
1: ที่ร้องลิซ่าในงานคอนเสิร์ตที่ลิโดด้วยเมื่อวานฟังอยู่ตอนกลับไง
0: เราเรื่องลิโป้ด้วยก่อนขึ้นกินลิโพไป2ขวดน้ำหมูยังไม่ได้เล่นน้ำหมูเล่นมาที่10เอาเซกิเซลิกออกครับกัตติลงมา
1: แต่ยูเว่ต้องเร่งแล้วครับหาประตูตีเสมอก่อนแล้วก็ออกบอลอะไร

0: ใครกันครับเนี่ย
1: อ
0: ย่าบอกนะนั่นไงรองดาวโคโลมัวนี่จริงด้วยครับหมุนมาเนี่ยแล้วเปิดบอลทิ้งไปไหนไม่รู้เลยครับกลายเป็นวันทุ่มเลยใช่ไหมล่ะแล้วเวลาเหลือไม่มากแล้วครับยูเวนตุสดีไม่ดีจะแพ้คาบ้านเอานะครับเนี่ย
1: คือก็ยูเว่ก็เป็นช่วงที่ปัญหานักเตะเจ็บเยอะนะครับตอนนี
0: ้ครั้งสุดท้ายที่ยูเวนตุสแพ้คาบ้านก็คือเกมสุดท้ายในบ้านเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับแพ้ฟิออเรนติน่าครับ2-0
1: นี่ไปดูพวกinjury list ของยูเว่นี่บานเลยนะ
0: ใช่
1: เคนานยูดิสไอ้แมคเคนนี่ปาปมาตาซาเพิ่งย้ายมาก็เจ็บเอก
0: ใช
1: ่กัมเบียโซเกฟเฟนตูรามคาร์ดิอุสมิลิกโอ้โหลืมไปแล้วเนี่ย
0: โจวันคาบราวเวสต์แมคเคนนี
1: ่เอาแต่ต้องฤดูกาลเลยครับเจ็บกันเป็นรวน
0: ส่วนยูเว่ได้โยนมาจากทางซ้ายลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนดับไปได้ก่อนเท้าซ้อมยิงบนชะแรปชาร์ลส์เป็นตะวันโอ้โหไม่โดนอีกครับแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปแล้วด้วยครับ
1: แหมเกร็งไปทุกส่วนของร่างกายเลยครับเมื่อสักครู่นี้
0: จังหวะชาร์ลส์มาเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
1: ดูอีกทีครับยิงอ้อแต่เนี่ยครับกลางมุ้งอยู่แล้วครับ
0: ล้ำหน้า
1: เบย์แมนไหม
0: เบย์แมน
1: ตามไปเล่นกันล้ำหน้าครับเมนยองมันอ้วนขึ้นไหมวะดูมันตัน
0: ก็จะเวทเทรนนิ่งหรือเปล่า
1: เหรอมาซ้อมสายมาซ้อมช้าด้วยนะปีนี
0: ้
1: ปีซีซั่นนี่มาซ้อมอาทิตย์เดียวก็เริ่มแล้วแฟนบอลด่ากันเละเลยพวกอาเจนกลับมาซ้อมตั้งนานแล้วตอนนี้ก็มีให้โหวตเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์แหละไอ้ชุ่งเวเซ่ทำอะไรเดี๋ยวเขามาเอาชื่อมาขึ้นมาให้โหวตเนี่ยลงมายังไม่ได้อะไรเลยฮะ
0: ส่วนยูเว่จังหวะนี้ได้บุกมาทางซ้ายครับเจอร์รี่โบก้าจี้ใส่กรอบเขตโทษของเอซิมิลานจากซ้ายตัดเข้ากลางมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ยอมรับสบายครับ
1: ข่าวซองมาม่าไปแล้ว
0: สบายตัว
1: โอ้เสียงโรคจิตเสียงแม่ลม
0: ไปสมัยภาคอยู่คือที่เก่าอ
1: ่
0: ะแล้วน้าแมวอ่ะ
1: น้าพี่ติง
0: เออพี่ติงเวลาแกแบบว่าจังหวะแบบนี้แล้วแบบนี้สบายตัว
1: เวลาบอลเข้า สบายตัว
0: แล้วมีพี่เจมส์นะพี่เจมส
1: ์
0: หรือเงียบไปหมดเลยนะ
1: ตอนนี้เป็นเซเลบไปหมดแล้วไปสายอินฟลูกันหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอยู่หน้าโรงพิมพ์เดินสวนกันนั่นแหละแอนสักตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วแอนงานเสร็จแล้วไง
0: แต่ผมไม่ค่อยอยู่ฝั่งนู้นผมฝั่งอยู่ลาดพร้าว
1: อยู่เมืองจันท
0: ร์ใช่
1: นี่ไง
0: มี
1: ตัวยาสากิน
0: บอกนี่ไงบอกเลยมันนี่มันลูดี้โฟลเลอร์
1: เป็นลูดี้โฟลเลอร์เวอร์ชันตัวสูง
0: ใช่ส่วนยูเว่ยโยนเข้าไปมองยังไงโอ้โห
1: แหมเฮ้ย
0: ตะบันเข้าไปเต็มหัวดีนี่ป้ายไม่หัก
1: โอ้กาดบอกขอคำขึ้นไปหน่อย
0: ยูเว่ตีเสมอจนได้ครับมงเต็มหัวเลยครับลูกนี้ฟรีคิกเข้ามาแล้วน่าจะเป็นเฟนเดอร์ก็กระติตัวสำรองที่ลงมาหรือเปล่าครับ
1: 90+2ครับเต็มกระบาลเลยครับลูกนี้เดี๋ยวโอ้โหมงเสร็จหัวล้านเลยครับตอนนี้ตีนผมไปไกลแล้วกระติ
0: โอ้โหลงมาเป็นสำรองครับเฟนเดอร์ก็กระติตัวสุดท้ายด้วยแล้วนี่ไง
1: เบาๆเฮ้ยเสื้อขาดสะใจอะไรกันขนาดนั้น
0: สะใจมาก
1: นี่มันดีใจแล้วทะเลาะกันเนี่ยโอ้จะชนะอยู่แล้วครับมิลานโอ้ยเซ็ง
0: เอาละครับกลับมา 1-1 เท่ากันแล้วครับแล้วเวลาทดเจ็บเหลืออีกประมาณสัก2นาทีกว่าๆมีหนักมาบอกพี่เล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกครับไอ้ปุ่มบูสต์กับตันกับปุ่มอื่นๆนี่มันใช้ยังไงครับผม
1: เดี๋ยวไม่ได้เล่นเลย
0: ฮะนั่นเลยไปสายผมไม่เล่นครับอะไรก็ไม่รู้ลุงลัง
1: คือเคยเล่นนะแต่ว่าเล่นในหมู่พวกเดียวกันเองไม่ได้แบบเล่นเอารางวัล
0: ใช่ๆ
1: คือเมื่อก่อนมี
0: ก็คือเราเล่นพนันใช่ไหม
1: อย่าไปเรียกอย่างนั้นสิ
0: คะแนนใครดีกว่าใครก็ได้ตามไป
1: ก็คือในแผนกเดียวก
0: ัน เหมือนวงแชร์ฟิววงแชร
1: ์ลงไว้คนละ50 บาท
0: เสียเริ่มสั่นเสียเริ่มสั่นแล้วหยอง
1: อย่าหมดอายุความแล้ว
0: โอเค
1: ก็ลงไปคนละ50 บาทต่อสัปดาห์ไงใครคะแนนดีสุดก็กวาดไปทั้งหมด
0: ใช
1: ่วินเนอร์เทคออล
0: คือผมรู้จักนิสัยตัวเองอย่างหนึ่งบางทีผมขี้เกียจจัดตัว
1: ใช
0: ่ผมก็เลย

0: เป็นอรรถรสเติมน้ำจิ้มเข้าไปหน่อยนึง
1: ส่วนมิลานกับยูเว่เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายครับจังหวะเปิดเข้าไปของเอซิมิลานลูกหนีทางซ้ายโดนหม่งสกัดทิ้งมาก่อนครับยูดูพยายามจะสวนกลับขึ้นมาก็โดนมิลานดักกลับไปครับบอลทางขวาของสเปลชูเควเซ่โยนอีกทีไม่ถึงกอสโลรามอสไปจุดพุไปเลยเอดอนเชอร์กว่าลงมาแล้วนะครับ
2: กอสโลรามอส
1: สรุปแล้วนี่ได้ลงครบ90นาทีเว้ยรองดาวโคโลมัวนี
2: ่เอามันเหลือแค่นี้แหละกองหน้าทีมไล่ตามอยู่เอากองหน้าออกก็กระไรใช่ไหมยืนไว้เยอะๆก่อนกติไม่ได้ดูนานในเวอร์ชั่นมีผมนี่ไม่เคยคุ้นเหมือนกันนะขาดผมสั้น
1: ๆปกติก็สกินเฮด
2: เออแบบเฮ้ย
1: อ้าวแต่จังหวะนี้ตัดข้ามแนวรับมาหมดเลยเอซีมิลาน
2: โด
1: อัลฟานโยซิเซ
2: ่ล้ำหน้าก่อนด้วย
1: ทำไมอาจารย์ไม่เป่าแต่แรกให้ผมวิ่งทำไม
2: แล้ววิ่งไปก็อยู่ดีๆก็เข่าปักจึ๊กลงไปอ้าววิคาริโอ
1: ส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสจบแล้วครับ
2: ครับ
1: ปารีสแอฟเซ่บุกชนะเอซิมิลาน 3-2 ครับ
2: เฮ้ยข้ามลีก
1: เหรอเอ้ยปารีสเห็นป่ะเห็นว่าง่วง
2: เรียบร้อย
1: จะตี4ละ
2: มาร์เซย์สิ
1: มาร์เซย์ใช่แล้วปารีสแอฟเซ่บุกชนะอูลิมาร์เซย์ 3-2 ครับ
2: ครับ
1: คือเรากำลังดูเอซิมิลานอยู่ไง
2: วิ่งมาหน้าจอพอดี
1: เ
2: คลิ้มเคลิ้มมุก
1: แล้วตาเรากวาดไปเอาไปเวเคลิ้มเฉยเลย
2: ล้ำหน้าไปแล้วนะครับแล้วจังหวะเหมือนพวกยูเว่ก็พยายามไปตำหนิว่าไอ้พุ่งล้มมาจุดโทษหรือเปล่า
1: แล้วนี่คือคนยิงประตู2คนของทั้งเอซิมิลานและยูเว่นะ
2: โอ้โหเนี่ยครับกัตติจะไปดึงเสื้อครับแล้วไอ้ซิเซ่เนี่ยตัวมันกลิ้งไปชนใส่ขา
1: เอาเอาสิเอาเลยไม่ล่ะเอาเลยไม่ล่ะ
2: ลาวี
1: เอาเลยไม่ล่ะ
2: ลาวีลาวี
1: พาลโลวิดกับมาตามาเดอร์ครับ
2: เอาลาวีไงตัวจุดชนวนครับกติเนี่ย
1: เป็นผู้สิทธิ์จะเป่าจบเกมเลยนะครับ
2: ชักเดือดชักเดือด
1: เสมอกันครับยูนตุสกับเอซิมิลานจบด้วยกันเสมอกัน1ประตูต่อ1
2: ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีครับจะต่อยกันปั๊บเป่าเลิกจบๆไปเอาคนมาช่วยห้ามหน่อย
1: ไปไม่เอาไม่เอาไป
2: เห็นไล่คนนั่นอ้าวก็จบ 1-1 นะครับกูนี่โอ้เอซิมิลานเนี่ยได้ก่อนนะครับนาที68แล้วพระเจ้าซิเซ่ครับยิงเข้าไปแต่ว่ายูเว่มาได้ประตูตีเสมอทดเจ็บเลยนะครับ 90+2 เฟเดริโกกัตตินะครับโอ้ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับก็เป็นเอซิมิลานนี่เป็น7แต้มนะครับเท่ากันกับยูเว่แบ่งไปคนละแต้ม3นัดชนะ2เสมอ1ด้วยกันทั้งคู่นะครับมิลานอยู่ที่3ยูเว่อยู่ที่4นะแล้วก็ที่5โคโมก็7แต้มเท่ากันน่าจะสู้กันมันแหละ
1: ไม่ต้องพัก
2: ปีนี
1: ้ไม่ต้องพักบิ๊กหยองไม่ต้องพัก
2: ฮะ
1: ไม่ต้องพักครับ
2: ไม่พักใช่ไหม
1: ไปต่อเลย
2: เหรอ
1: ลาลิก้าสเป
2: นแหมถอดหูฟังแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มันเหลืออีกประมาณสัก10กว่านาทีพอดี
2: อยู่ไอ้จบไปเลยนะที่กอนิยายปราดนี่ก็เหลือประมาณสักไม่ถึง10นาทีแล้ว
1: ใช่ครับแต่ต้องสับกันแล้วนะพี่หยองต้องไปปักหนึ่งละ
2: จ้ะ
1: ลิ้นเริ่มแข็งอะ ตอนเนี้ย รู้ตัวเองก็ตอนแบบปารีสเอฟซีไปซีมิลานละ
2: หันไปหันไปตาลอยโกเบย์พอกันแล้วว่าพี่เนี่ยก็ตื่นตรวจร่างกายแล้วก็เช้าเนี่ยมึงได้นอนก่อนบาร์เนี่ย2ชั่วโมงยัง 0-0 นะครับเอสปันยอลกับเซบีย่า
1: โหคู่นี้ฟาวล์รวม27ครั้งก็คือไล่เตะกันอย่างเดียวอ่ะ
2: เออมันดีไว้ท่าทาง
1: เอสปันยอลกับเซบีย่านะครับ
2: ไม่แปลกใจที่มีใบแดงครับซานกาเต้นะครับเซนเตอร์ของเซบีย่าโดนไปตั้งแต่ในช่วงตอนครึ่งหลัง
1: เอาละครับกำลังจะเปลี่ยน2คนครับสำหรับเจ้าบ้านเอสปันยอลคือตอนนี้ที่เปลี่ยนตัวแล้วครบเนี่ยก็คือทางฝั่งของเซบีย่านะครับ
2: ครับ
1: เปลี่ยนครบ5คนเรียบร้อยแล้วนะครับมีพวกบูเอโนคาโมนาอะไรพวกนี้ลงมาหมดแล้วแต่ว่าทางฝั่งเอสปันยอลเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนแค่3คนก็คือเฟรนเดสซานเชสนะครับแบรนด์ซารากอซ่าแล้วก็อูไนกอนซาเลสนะครับข้างสนามเนี่ยที่เห็นหัวริมๆอยู่เมื่อกี้นี
2: ่หัวริมๆ
1: น่าจะเป็นโปโลซาโน่หรือเปล่า
2: เดี๋ยวรอดูยังไม่ลงนะครับ
1: ใช่ๆยังไม่ลง

0: เสือเซบีย่าสวยดีเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: เสือเดือนนะเซบีย่าเขาสวยสวยทุกปีนะ
0: เออ
1: ยกเว้นฟอร์มการเล่นเนี่ยนะ
0: อ้าวแล้วกันอ้าวจังหวะได้ทุ่มนะครับเซบีย่า10คนก็สู้ครับทางขวาทุ่มยาวเข้าไปในกรอบเขตโทษโมงเสริมยิงอ้าวนี่ไง
1: ไอ้ย่า
0: 10คนครับโอ้โห
1: ไอ้ย่าพอเปลี่ยนมามีประตูเลยครับ
0: โอ้
1: เซบีย่า10คนครับบุกนำเอสปันยอล1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเป็นจังหวะชาร์จจ่อลูกนี้โดยทางด้านของ
0: ตัวสำรอง
1: ลูก้าสตาซินครับ
0: โอ้โห
1: ตัวรุกชาวเบลเยียมที่ไปยืมมาจากแซงเอเตียนครับ
0: โอ้เนี่ยครับทุ่มยาวเข้าไปแล้วมงเสยไปซาซิวิ่งเข้ามาพอดีครับโอ้โหครับขอดูหน่อยนะ
1: วิบวิบ
0: วิบโอ้คงเทพแน่เลยเรียกวิบ
1: ช็อตเมื่อกี้นี่คือมานูโลกอนซาเลสก็คือวิบจริงครับ
0: โอ้โห
1: คือเดินไปดูมอนิเตอร์เลยว่าเฮ้ยมันไม่ฟาวมันอะไรวะมันยังไงวะมานูโลกอนซาเลสกุนซือของเอสปันยอลนะครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้โห
0: สตาซินวิ่งก็มายิงตูมเดียวครับโอ้โหผมร่วงเลยครับมาโนโลกอนซาเลส
1: ไม่ใช่เขาอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ดูทีนะครับลูกทุ่มไกลนะครับแล้วมีตัวมงเช็ดเป็นโอ้โหเอสปันยอลตรงนั้น3คนครับไม่ให้เสียงกันครับแล้วมันเสยกลับไปข้างหลัง
1: เดี๋ยวต้องดู
0: ซาซินวิ่งมาวอลเล่เปลี่ยงเดียวครับโจมตะข่ายไปเลย
1: ตรงนั้นเนี่ยมีเออร์โกกอนซาเลสนะครับมีอูไนนูนเยสนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้าถึงตัวซัสซินเลยครับ
0: จังหวะหมอจ่อพอดีครับ
1: โอ้โ
0: หนี่เฮสนันไปเลยครับ
1: เซบีย่า
0: เหลือ
1: 10คนแต่ขึ้นนำ 1-0 ครับโอ้นี่เท่ากับว่าทำเล่นใหม่ครับเซบีย่านี่นัดที่4ของฤดูกาลแล้วใช่ไห
0: ม
1: จะชนะถ้าสมมติชนะนะชนะ3จาก4เกมอ่ะ
0: ปีแล้วนี่ตกชั้น
1: เออซึ่งกลับกันนะครับเอสเปญอลวันนี้ถ้าแพ้เนี่ยพวกเขาจะชนะแค่เกมแรกของฤดูกาลแค่เกมเดียวกันเล่นในบ้านแล้วชนะเลบันเต
0: ้
1: ที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับแต่ต้องดูครับเวลายังมีครับเอสเปญอล
0: เปลี่ยนตัวอีกคนนะครับเปลี่ยน2คนเลยครับฮาร์ดมันกับริดเดิลเข้านะครับ
1: เอาคริสเตียนฮาร์ดมันลงมาครับแล้วก็ถอดฮิโนโคลงครับโรเจอร์ฮิโนโคครับชื่อในญี่ปุ่น
0: เอานกแก้วครับปีกหลุดไปข้างแล้วตอนนี้ลุยครับมุมทงทางขวาหมุนไปหมุนมาโดนดันออกเส้นข้างไปเลยครับไม่ได้ทุ่มด้วยโอ้
1: ส่วนอีกคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยเป็นทางด้านของรีเดิลนะครับ
0: เป็นเยอรมันนะ
1: เคลเมนรีเดิลนะครับกองหลังชาวเยอรมัน
0: นี่ครับตัวเบลเลอร์เลยคร
1: ับ นี่คุณชื่อฮาร์ดแมนปีแล้วอยู่เบอร์ลี่มั้งถ้าจำไม่ผิดเอาเลยครับ
0: โอ้สิบคนกำลังจะแผลงฤทธเอสปันยอลนี
1: ่คือสตาร์ซินเนี่ยโผล่มาจากไหนก่อนดีวะ
0: เออ
1: เป็นกองหน้าที่เซบีย่าไปยืมมาจากแซงเอเตียนนะครับนี่เพิ่งลงเล่นในเซบีย่านั้นนี่แรกของฤดูกาลด้วย
0: โอ้โหดรีมเดบิวต์อ้าวเอสปันยอลลุยกันไปในเขตโทษครับโดนตัดเอาไว้ตอนนี้นี่ติดชึ้งแล้วเซบีย่าเปิดขึ้นมาไม่ดีครับขึงใส่แล้วครับเอสปันยอลตอนนี้เปิดเข้าไปกระดกกลางกลางประตูเตะที่โอ้โหชาร์จไม่ทันหน้ากองไปโทษล็อกไม่มีจังหวะยิงครับถ่ายออกมาทางซ้ายฮาร์ดมันเปิดเข้าไปอ้าวไปทำฟาวอีกลูกนี้แหม
1: จังหวะนี
0: ้เก็บตกจังหวะ2ครับจะได้ลุยต่อสักหน่อยครับไปคว้าคอเสียฟาว
1: แบรนด์ซาราโกซ่าที่ไปเตะบอลทิ้งด้วยเมื่อสักครู่นี้จังหวะไปกองอยู่4คนครับกองหลังเอสเปญอล
0: แล้วไม่ให้เสียงกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปจะขึ้นมงกันเนี่ย 3-4 คนตรงนั้นแล้ว
1: คนมงน่าจะเป็นเลนโดคาเบร่าม
0: าแล้ว
1: ไม่ใช่คาเบร่ายืนอยู
0: ่บอลฉลับมาเข้าทางซาซินวอลเล่เปลี่ยงเดียวเลย
1: แต่ซาซินเนี่ยกลับตัววอลเล่เลยครับ
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าจมูกไวนะ
1: ใช
0: ่ดมไปเรื่อยแบบ
1: อันนี้สาธิตหรือเป็นเหมือนกัน
0: เออใช้จมูกนำทาง
1: สาดยาวขึ้นมาของเซบีย่า
0: แล้วมันท้ายเกมแล้วด้วยนะครับเนี่ย
1: ต้องเร่งแล้วครับสำหรับเอสปันยอล
0: เหลืออีกไม่เหลือนาทีสุดท้ายแล้วครับก่อนทดเจ็บ
1: ชนะนัดนี้นี่เซบีย่านี่เกาะหัวตารางเลยนะทั้งที่ทีมแบบอันดับ4อ่ะ
0: งอนเงียนงอนเงียน
1: ทั้งที่ทีมแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเซบีย่า
0: ครับ
1: ก่อนอันดับ4เลยอ่ะ
0: ทีมของลุยกาเซีย
1: ผลงานเท่าเรอัลมาดริดอ่ะ
0: มาดีแพ้ไปเกม
1: ดี
0: อ้าวมาอีกแล้วครับเซบีย่าโอ้โหจับบอลลั่นว่าไม่งั้นได้ใส่เน่งๆเลยครับลูกนี้ในกรอบเขตโทษโอ้โหเอสปันยอลประตูจะออกบอลเร็วก็กลิ้งโคโลไปแล้ว
1: 90นาทีก็แล้วจะครบแล้วนะครับเกมที่กอริยาเอลปราสเอสปานิออลบุกขึ้นมาครับทางขวาพยายามจะเจาะตีเสมอให้ได้ก่อนบอลอยู่ที่คูริชิฮาร์แมนครับบริเวณกลางสนามฮาร์แมนเปลี่ยนออกซ้ายมาบอลให้มาจังหวะนี้แบรนด์ซาราโซ่าจะตบเข้ากลางก็ไปจับยาวอีกครับโรเบิร์โตเฟร์นันเดส
0: อ้าวเซบียาบอกไม่ใช่ผมได้ทุ่มแล้วงงเลยครับกรรมการชี้ให้เอสปานิออลทุ่ม
1: ยังให้เรื่องได้ทุ่มลูกนี้เลนโดคาเบร่าขวางมาจังหวะนี้เกรเมนรีเดลให้ออกไปขวาสุดเพื่อนตั้งป้อมแล้วยกเข้าไปชกออกมา ยังรับไว้ได้ครับอันเคลฟอร์ตูโน่
0: ขวาบอลทองทีสำที
1: อ๋อไม่ใช่อันเคลฟอร์ตูโน่ของเซบียา
0: วลาโชดิมอส
1: ไอ้นี่มันวลาโชดิมอสครับเห็นไหมบอกแล้วลิ้นแข็งได้ไหม
0: ทดเท่าไหร่วะ9นาทีครับโอ้โหเอาวันนี้จบรายการวันนี
1: ้ตายแล้วไว้ตายแล้ว
0: เออผลบอลอิตาลีบีได้จัดไปแล้วนะ
1: มีบอกคมอิตาลีดราม่าโรมาเนียยูเว่หยองจะกลับ
0: อะไรนะ
1: what
0: เอาใหม่ฮะพี่ช่วยเรียงมาใหม
1: ่คมอิตาลีดราม่าโรมาเนียยูเว่หยองจะกลับ
0: ใช่ผมจะกลับแล้วฮะเดี๋ยวอีก10นาทีผมก็จะกลับแล้ว
1: ผมก็จะกลับเหมือนกันครับ
0: เอ้าโอ้โหเอ็มยอดได้มงครับลูกนี้ก็หลุดออกไปเยอะ
1: ลิ้นเริ่มแข็งแล้วตอนนี้อย่างคนกินเบียร์แต่จริงไม่ได้กินเลยเลยนะ
0: ไม่ได้กินนะ
1: เออ
0: มันอาการของน้ำตาลตก
1: คนง่วงการคนง่วง
0: โอ้ลุยกาเซียได้แอคเลยครับตอนนี้โค้ชกุนซือของเซบีย่าชื่อโลโลนะลุยกาเซียเนี่ยนะ
1: ที่ยืนงงอยู่คือมานูโลกอนซาเลสนะครับ
0: อะไรกันวะเนี่ยยิงเข้าโดนยึดนะครับแล้วก็ผู้แข่งเหลือ10คนแพ้มาได้ดูไม่เจิด
1: โทษเจ็บนาทีที่2นะครับ
0: ตอนนี้ไงไม้อีกคมดึงหยองบ่นโรม่ายกเว้นอินเตอร์ยิงนาทีบาปน่าจะเป็นข้อความในลักษณะแอบสแต็กนะครับ
1: อันนี้คือพี่แต่งกรไฮกุ
0: โอ
1: ้
0: โหไอกุนี่คล้ายๆเซนนะกรเปล่าผ่านเข้ามาครับไม่ได้ยิงเอสปันยอนเอาแล้วจะโต้ลูกนี้เสียบกันแล้วหูหุยบวกกันเอากลายเป็นกาเบล่าครับได
1: ้บอลได้เปรียบของเอสปานิออลเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดยคริชิฮาร์แมนยังโดนสกัดทิ้งออกข้างมาซะก่อนครับจังหวะวิ่งมาเปิดเน้นๆเลยครับของฮาร์แมนตรงกลางนะมีเพื่อนรออยู่แล้วแต่ว่ายังดักได้โดยเซบียาลูกนี้เปิดทุ่มเข้าไปอีกก็โดนสกัดออกหลังแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับจังหวะขึ้นมงของเอสปันยอนบอลล้นออกหลังไปครับ
0: ชักยั่วเลยครับแฟนเอสปันยอนกัดเล็บเลิบกุดไปหมดแล้วครับตอนนี้เฮ้ยสปอนเซอร์เขานี่เป็นรถยนต์ยี่ห้อสโกด้านี่บ้านเราไม่มีแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เมื่อก่อน
1: เป็นรถของอินโดนีเซียไม่ใช่หร
0: อ
1: หรือมาเลเซียสักอย่างนี่แหละ
0: ไอ้มาเลเนี่ยนี่โปรตอน
1: ใช่
0: แต่บ้านเราเคยมาทำตลาดอยู่ช่วงนะ
1: อ
0: ันนี้ไม่น่ามีแล้วสโกด้า
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้วสโกด้าไอ้นี่ดัตสันน่ะ
0: โ
1: นแต่สโกด้ามันคือบริษัทรถยนต์ของสาธารณรัฐเช็กนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ของแต่แค่มีโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียอะไรเงี้ย
0: ส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นรถยุโรปแล้วก็มาตั้งโรงงานในภูมิภาคนี้นี่แหละขายในภูมิภาคเนี่ยมาก่อนก็บ้านเราทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็ไปอินโดบ้างไปเวียดนามบ้าง
1: อย่างชื่อกลุ่มเจ้าของของเอสปันยอนเนี่ยเขาชื่อกลุ่มว่า Velocity Sport Limited
0: เฮ้ย
1: อารันเพจแอนด์เจเจวัตประธานคืออารันเพจ
0: ก็
1: ชื่อดูเป็นอังกฤษจังเลย
0: นะ
1: เป็นอเมริกันครับ
0: ครับพวกนี้คงใช้ชีวิตลำบากอะเงินมันเยอะเกินไป
1: ใช่
0: เป็นปัญหาที่ดี
1: มีบอกว่าโรม่าอินเตอร์ยูเว่ยิงทดเจ็บหล่อหยอง
0: อ่ะใช่มีอินเตอร์ก็ทดเจ็บโรม่าก็ทดเจ็บวันนี้ยูเว่ก็ทดเจ็บ
1: ใช
0: ่โหอินเตอร์หวานแสบจริงนะโดนนาโปลีไปก่อน2เม็ดกลับมาเฉย
1: คิดว่ายังอินเตอร์น่าจะหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยก็ยังกลับมาได้นะครับ
0: คิวูนี่เหมือนจะสุดไม่สุดทุกทีเอายิงลูกนี้ครับโอ้เอ็ดมันจะซ้ำอีกทีติดเซฟน่าจะล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะซ้ำเนี่ย
1: แต่จังหวะยิงแรกไม่ล้ำนะครับ
0: โอ้โห
1: ยังเซฟได้ครับเวลาโชติบอส
0: นะยังปฏิกิริยายังคอกันยาวจังเลย
1: ใครหมดแรงเหมือนกันนักบอลพูดยายเนี่ย ยิงดอกแรกไม่ล้ำครับแต่ว่าดอกสองตามมาเนี่ยล้ำแน่นอนครับ
0: แล้ววาลาชาดูมอสเกก็ไม่ยอมนะครับประตูทีมชาติกรีซนะชื่อนี้ออกรัสเซียเลยครับแต่ว่าเป็นทีมชาติกรีซ
1: มานูโลกอนซาเลสยืนปาดเหงื่ออยู่เลยครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะกำลังจะแพ้คาบ้านหรือเปล่านะ
0: เดี๋ยวถ้าเอามือขวาขึ้นมาลูบหัวล้านทีเนี่ยพี่พบผู้วิญโยเลยนะครับเมื่อสักครู่ทันไหมพี่พบผู้วิญโย
1: ไม่ทัน
0: อยากจะยัดเยียดความเป็นผู้ให้แก
1: ถ้าผมทันเนี่ยก็จะมีพวกรุ่นอาสรพงษ์ชาตรี
0: ไอ้ก็รุ่นเดียวกัน
1: อะไรนะ
0: รุ่นเดียวกัน
1: อ่ะปิยะพิสารอย่างเงี
0: ้ยพี่พบผู้วิญโยนี่ก็รุ่นพี่เอกสรพงษ์นี่แหละ
1: ม
0: ันยังเป็นตัวร้ายหนังไทยหัวล้นๆมีหนวด
1: ถ้าเป็นผมก็จะเป็นอันนี้ละจอห์นนี่บราโว
0: โอ้จอห์นบราโว
1: จอห์นบราโว
0: โอ้พี่จอห์นนี่หลังแล้วทรงคล้ายๆกันนั่นแหละ
1: มีบอกว่าดีนะคมดึงหยองภาคต่อคมหัวเลาะเหมือนหมา
0: อ้าวยังไงวะอ๋อพี่ไฮกุเหมือนเดิ
1: ม
0: ดีครับเราไม่เหงากันดีครับเราทักทายกัน
1: ก็ขยันไปเทียบคนนึงคนนี้นะ
0: เอาเวทบอลย้อนลุยแหลกครับตอนนี้จะตีเสมอให้ได้แล้วทดไปกี่นาทีแล้ววะน่ะตัวเล็กเหลือเกินมองไม่เห็น
1: แล้วแต่พี่เลยนะฮะ
0: 6นาทีไปแล้ว
1: 3นาทีสุดท้ายครับเกมที่คอยย่าบราด
0: โอ้เนี่ยจังหวะที่ได้ประตูสตาร์ซินก็วิ่งมาจากข้างหลังนะครับตัวที่ประกบอยู่มองไม่เห็น
1: เขาบอกแบบนี้เขาเรียกพวกฉลามหิวเลือด
0: ไอ
1: ้มันได้กลิ่นเลือดพอดี
0: ครับจมูกไวต่อกลิ่น
1: ใช่
0: กลิ่นอะไรใหม่ๆเนี่ยโอ
1: ้แต่ตอนนี้เราสองคนก็คือจมูกตันหมดแล้ว
0: ตอนนี้เนี่ยบางคนนี่เขาเรียกตาหวานตอนนี้เราสองคนตาโรยมากนะฮะ
1: ใช่ครับเอา2นาทีกว่าครับเอาคืนได้ไหมยูเว่เขายังเอาได้เลย
0: เฮ้ออย่าไปท
1: ้
0: อ
1: เอสเปนยอลบุกขึ้นมาครับบอกไปทางซ้ายคุณชิฮานแมนคืนกลับมาจังหวะนี้ฮูโกกอนซาเลสลุยขึ้นมาคนเดียวเลยครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับโดนเตะทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่ผู้สับประตูของเอสเปนยอลนี่มาโกดิมิโตรวิชนี่ขึ้นมาถึงกลางสนามเลยนะครับ
0: ครับ
1: โยนเข้าไปมงเด้ง
0: ๆโอ้ย
1: ชนท้ายซ้ำเข้าสักทีเข้าแล้ว
0: เฮ้ยจะเย็น
1: เสม
0: ออย่าใบแตกโอ้เอาจนได้ครับเอสปันยอน
1: หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ
0: โอ้โห
1: พยายามอยู่นั่นนะครับเอสปันยอนได้เป็นตัวตีเสมอจากลูกมงของมาร์กอสเฟนเดสครับ
0: มงแล้วมงอีก
1: คือลูกนี้ตั้งใจยิงให้ชนเสาก่อนนะครับแล้วก็ดอดออกมาครับ
0: ต้องแบบอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นเนี่ยเปิดมาแล้วโอ้โหมันว่างอะไรขนาดนั้นนะครับมงคนเดียวแต่เหมือนโดนไม่ดีอ่ะโดนหัวไหล่แล้วบอลย้อยชนคาน
1: คือถ้าหม่งลูกนี้เนี่ยแล้วตรงตัวอาจจะโดนเซฟได้ลูกนี้หม่งไปชนคานกระโดดออกมาก่อนแล้วตามมาหม่งซ้ำอีกรอบนึง
0: เจตนาเจตนาเจตนา
1: ลูกนี้นี่โอ้โห
0: แล้วเนี่ยหม่งจังหวะเนี้ยถ้าไอตัวนั้นเล่นนี่ล้ำหน้านะครับไอตัวที่อยู่บนเส้นนี่เอสตันยอนเนี่ยเอาหัวไหล่หม่งหัวดอกไหล่เป็นตะก้อเลยอ่ะ
1: แล้วมันมีผู้เล่นเอสตันยอนยืนอยู่คนหนึ่งค
0: ือ
1: โรเบโต้เฟรนันเดส
0: เนี่ยโดด
1: ถ้าโดนสักนิดเดียวเนี่ย
0: เรียบร้อย
1: เป็นเรื่องแน่ครับ
0: นี่เลยกลายเป็นไม่มีส่วนนะครับเพราะว่าผู้สาประตูก็คือวลาโชดิมอสเนี่ยล้มไปแล้วนะครับยังไงมันก็เซฟไม่ได้อยู่แล้วครับลูกนี
1: ้โอ้ยช็อตหม่งเมื่อกี้นี้ก็คือตะโกนเรียกเพื่อนยาย ายายายา
0: โอ้แต่จังหวะหม่งซ้ำนี่แกไอ้นี่นะสติดีนะ
1: ใช่
0: หม่งแบบหนีไปเข้ามุมเลยนะครับ
1: ตีเสมอได้ครับเอสเปนยอนเห็นนะบอกแล้วยูเว่ยังตีเสมอได้เลย
0: เรียนแบบคู่เมื่อกี้นี่วะ
1: ใช่
0: มีเช็คครับมีเช็คโกรีวิวถ้าเช็คนี่ก็น่าจะเช็คว่า
1: ล้ำหน้าหรือเปล่าม
0: ีส่วนกับการเล่นไหมนะครับตัวที่ยืนบนเส้นเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นมุมผม
1: เหมือนผู้บรรยายจะบอกว่าตัวล้ำหน้ามันยืนไกลอยู่เหมือนกันนะ
0: ไกลจากตัว
1: ใช่ใช่
0: ไกลจากไกลจากตัวผู้สาประตูอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่น่าเกี่ยวนะนะคอนเฟิร์มครับเป็นประตู
1: ได้แล้วครับ
0: คือเวลาโชดิมอสมันล้มไปแล้วครับยังไงมันก็ลุกขึ้นมาไม่ทันแน่ๆครับลูกเนี้ยโอ้โหหวุดหวิดครับเนี่ยดูอีกทีครับโอ้ว่างอะไรขนาดนั้นเกมรับเซบีย่า
1: ต่อให้ลูกนี้กระดอนมาโดน ทางด้านของโรเบโร์เฟรนเดสก็ยังอ๋อถ้าอย่าง
0: น
1: ี้ล้ำ
0: นี่ไง
1: อย่างนี้ล้ำอย่างนี้ล้ำอย่างนี้ล้ำ
0: เออโชคดีมันไม่โดนครับ
1: ถ้าโดนอ่ะล้ำเลย
0: โอ้โหแกบอกว่าเฟรนเดสสติดีครับหลบก่อนครับไม่ให้ตัวเองโดน
1: มีบอกว่าทั้งสองท่านเดี๋ยวไปเปิดห้องนอน2คนที่99ใช่ไหมครับผม
0: เฮ้ยไม่ใช่สายวาย
1: สนุกเลย
0: เหรอเดี๋ยวผิดผีฮะไม่ได้
1: ได้ยินเสียงดังแกร
0: ๊เสียงอะไรวะ
1: คนละแข้งถูกกันคนลูกเกลียวใช่9นาทีครบแล้วครับอาจจะทดเพิ่มอีกสักประมาณนาทีหนึ่งโอ้ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจเลยสุดยอดเหมือนกันเลยคร
0: ับ โอ้ยรอดไปครับหลวงพี่มาโนโลกอนซาเลสเกือบแพ้แต่ยังไม่จบนะที่ทดเกินมานาทีแล้วนะ
1: ใช่ครับเราจะทำงานเกินเวลาแล้วนะครับ
0: เอานะไหนๆก็ไหนๆได้อยู่ให้จบไปเลย
1: ไหนๆก็ต่อมันเอง
0: เออ
1: ฟรีคิกของเซบีย่าครับ
0: เสียงหลง
1: ฟรีคิกแล้วฟรีคิกเปิดทิ้งมาลูกนี้มงตั้งเข้ามาได้แล้วชาร์จโอ้โหเอสปันยอนยังสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับ
0: หัวฟอดหน้าครับอยู่ที่เสาไกลเกือบไปเหมือนกันนะครับ
1: นี่ครับกองเชียร์เพื่อนก็บอกว่าพอได้แล้ว
0: โอ้ยนิดเดียว
1: นิดเดียวครับ
0: โอ้ตัวอยู่ข้างหน้านะครับของเอสปันยอนเนี่ยโขกสกัดทิ้งออกหลังไปก่อน
1: บอลของเซบีย่าเอาไปมุมธงเฉย
0: ติดชึงแล้วติดชึงแล้วเอาไงเล่นสั้นครับ
1: ย้ำอีกครั้งว่ารอบดึกของบอลยุโรปเนี่ยก็จะมียูเวนตุสเสมอมิลาน 1-1 นะครับมาเซแพ้ปารีสเอฟซี 2-3 แล้วก็บอลโปรตุเกส69นาทีกีวิเซเต้ตามหลังอาคาดิโกวิซู 0-1 นะครับ
0: เดี๋ยวเราตามกันให้จบคู่นี้นะครับ แล้วก็ก่อนจะลาไปเพราะว่าย
1: ัง
0: อ
1: าจารย
0: ์ลืมนกหวีดเปล่าวะ
1: ยังไม่เป่า12นาทีแล้วเฮ้ย
0: เออเอาสักทีอาจารย์ดูนกหวีดเป่านาฬิกาแล้ว
1: ฮะจบเกมที่กอย่าเอลปราดครับเอสปันยอลเสมอกับเซบีย่าไป1ประตูต่อ1ถ้าบอกว่าวันนี้นาฬิกาสเปน2คู่ดึกนี่เสมอกันเลยนะมาลากาเลเวนเต้แล้วก็เอสปันยอลกับเซบีย่านะครับ
0: หลับก
1: ็น่าจะเป็นทั้งหมดของสกอร์ลีพอร์ตในค่ำคืนวันที่วันนี้แล้วครับ
0: สักที
1: รายการรอบโลกกีฬาเขาน่าจะมาสรุปให้ในช่วงเช้าอีกทีเนาะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของซอกเกอร์ไลน์รีพอร์ตแล้วครับพี่หยองสุโชคนุ่มนิ่มและผมคมบันทึกคมบุก็ล้วนลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซอกเ
2: กอร์ไลน์รีพอร์ตทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่

0: ม่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

ความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับหมอแก

0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
1: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียง
2: 99 Music Room
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
9: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักย

0: พในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:12 นะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเล่าโลกกีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กัน1:30นะกับผมวสินพลและคุณเจษฎาทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะจ๊ะนะครับเริ่มต้นกันเช่นเคยด้วยผลฟุตบอลกันก่อนนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีพรีเมียร์ลีกเตะกัน2คู่นะครับอาร์เซนอลนะครับเฉือนชนะเชลซีไป2-1นะครับส่วนอีกคู่นึงก็แมนยูนะนำ2ครั้ง2ครานะครับแต่ว่าสุดท้ายโดนเอเวอร์ตันครับไล่ตามตีเสมอ2-2นะครับโดยเฉพาะประตู2-2นี่มาในนาที90+5นู่นเลยนะครับก็เสมอกัน2-2นะครับเอเวอร์ตันนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะนะครับมีชนะ1-2นะครับมี5แต้มส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบสชนะโอซาซูน่า5-2มาลากาเสมอเลวันเต้0-0ครับแล้วก็เอสปันยอลเสมอเซบีย่า1-1นะครับกาโชเซลาอิตาลีโฟรซิโนเน่นะครับชนะเวเนเซีย3-2ปาม่าเสมอมอนซ่า1-1โบโลญญาเสมอซาซูโร่2-2แล้วก็ยูเวนตุสเสมอเอซีมิลานนะครับ1-1ฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันครับมีฮัมบวกนะครับแพ้ไมล์0-5ไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับแพ้อัลส์บวก1-4ลีกเอิงฝรั่งเศสครับทรัวส์แพ้สตาร์บูค2-6องเช่แพ้แรนนะครับ1-2แล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์แพ้ปารีสเอฟแซนะครับ2-3ฮอลแลนด์เอเลดีวิซี่ครับโกนิงเกนเสมอทเวนเต้2-2ฮีเรนวีนแพ้อิสระกมา2-3เทลสตาร์เสมอคัมบู2-2แล้วก็ไอเดโอเดนฮาร์กแพ้ฟอร์ซูน่าซิดขาดนะครับ2-3สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกครับฮาร์ทชนะดันดี2-1เซนต์จอห์นสโตนชนะฮิบาเนียน2-1นะครับ
1: ครับสวัสดีคุณดอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้เอเวอร์ตันเมื่อวานนี้จุนตะโกนร้องลั่นเลยอ่ะโอ้จุนใส่ไว้หรือเปล่าว่าเอเวอร์ตันตีเสมอ2-2ฮะ
0: แกเชียร์เฉย
1: อ๋อเชียร์เฉยนะ
0: ครับ
1: โอ้กันตะโกนลั่นเลยอ่ะแต่ว่าที่เอเวอร์ตันยิงตีเสมอนะฮะไม่เล่นนายป่ะใช่ไหม
0: ไม่เล่นนายอ่ะ
1: ยิงเข้าไปไงทดเวลามันเกิน5 นาทีแล้วจุนเอเวอร์ตันโกงเปล่า
0: ครับ
1: ทดเกินไปแล้วใช่ไหมล่ะแฟนบอลแมนยูเซ็งเลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ม่จะก็แมนยูก็ผลการแข่งขันก็ชนะนะแพ้ชนะเสมอฮะ
0: ครับ
1: ก็สามนัดครบทุกรอบเลยนะผลการแข่งขันนะสามก็สามอันเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็โดนลิเวอร์พูลแซงไปแล
1: ้
0: ว
1: ฮะเหรออ
0: ้าวก็ลิเวอร์พูลมี5แต้มไง
1: เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวป๋าทำให้ดูเป็นยังไงแล้วแบลลี่แบ็คโคนาทำให้ดูแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็กลับมาเตะนะคุณโดนะ
0: แ
1: ชมเปี้ยนลีกนะครับนัดแรกในรอบในรอบลีกเฟสครับ
0: ครับ
1: ก็เตะอาคารพุทธพลหัสนะตอนแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมเตะพุทธพลหัสอ๋อเขาเตะเหมือนฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: นัดแรกจะเตะอาคารพุทธพลหัส3วันเพราะว่าบอลถ้วยเล็กถ้วยรองอ่ะ
0: ไม่มีย
1: ูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ยังไม่มาไง
0: ครับ
1: ก็เลยจัดให
0: ้
1: 3วันติดเลย
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลเตะวันพุธนะเจอแอตมาดริดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมก็ติดตามได้นะครับทางบีนนะครับ
0: ส่วนไทยลีกนะครับสัปดาห์แรกนะก็สุโขทัยแพ้บุรีรัมย์1-3นะครับอยุธยาชนะราชบุรี2-1แล้วก็ลำพูนวอริเออร์นะครับแพ้อุทัยธานี1-4นะครับ
1: ครับก็บิชลีย์ไง
0: ครับ
1: แฮตทริกฮะครับผมเมื่อวานนี้โหดมากนะบุรีรัมย์นะโหสุดยอดเลยนะฮะก็โค้ชเนี่ยเป็นเอเมอร์สันคุมชั่วคราวคุณดอส
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: เป็นการชั่วคราวเน
0: า
1: ะ
0: อ่าฮะ
1: มาร์คแจ็กสันทำไมออกคุณดอสมีวิเคราะห์ได้ไหม
0: ไม่ทราบฮะ
1: ทะเลาะ กับประธานบ้างหรือว่าไงฮะ
0: ก็เขาบอกลาออกเองแต่ว่าคนก
1: ็น้อยใจไหม
0: ไม่รู้งาน
1: อ๋อเหรออ่
0: า
1: น้อยใจบ้าง
0: มันก็ค่อนข้างจะกระทันหันเกินไปอ่ะ
1: น่าจะมีอะไรเด็กกันสักหน่อยเนาะ
0: แต่เห็นเขาบอกก็มีแคนดิเดตมานั่งดูแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เหรออ
0: ืม
1: ที่เป็นไอ้อะไรมาโกซิวาอะไรวะใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เป็นทีมงานมูรินโญ่ชุดยูฟ่าคัพป่ะ
0: ครับ
1: เห็นบอกนะ
0: เขาบอกมานั่งดูอยู่แล้ว
1: มานั่งดูอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: นะฮะ
0: นะก็เลยไม่คือไอ้เรื่องบอลไทยปลดโคงปลดโคอะไรก็หรือว่าออกเองอะไรเราก็ไม่ทราบเนาะใช่ไหมเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรยังไงกันนะครับแต่ว่ามันก็พูดตามตรงแล้วก็ค่อนข้างจะกระทันหันมากอะ
1: ก็จะเตะพรุ่งนี้อยู่แล้วอะปลดก็เลยปลดวันเสาร
0: ์วันเสาร์ไงคือปลดหรือว่าออกเองก็ไม่ทราบเพราะว่าทางฝั่งบุรีรัมย์เขาบอกออกเองนะครับแต่คนก็มองว่าเอ๊ะปลดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ใช่
0: อืม
1: เออ ก็มีประธานไอ้ก็มีเฮดโค้ชของเฮดโค้ชใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: คือบอลไทยก็ชอบมีเฮดโค้ชของเฮดโค้ชอยู่เกือบจะทุกทีมฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: มีทุกทีมนะ
0: อ่า
1: เออ
0: นะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับมาริโอซินวานะจ๊ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะ
0: อืม
1: มาริโอใช่ไหมไม่ใช่มาโก้ใช่ไหมมาริโอใช่ไหม
0: มาริโอ
1: มาริโอซินวาไง
0: เออ
1: เออนะครับอ้าวก็ติดตามด้วยกันแต่ว่าก็เปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: สำหรับทีมประสาทสายฟ้านะครับโอ้นักเตะใหม่หลายคนเหมือนกันนะ
0: อืม
1: แต่ว่าหนึ่งคนที่ยังไม่ยอมหายไปไหนก็คือกิจิเมะบิโซลี่ฮะ
0: ครับ
1: โอ้แฮตทริกยิงสวยงามมากเมื่อวานได้ยิงคมมากมีโอกาสได้ดูด้วยนะที่ยิงสดทาง AIS Play นะครับ
0: ครับ
1: นะก็สุดยอดนะ
0: เออ
1: ส่วนอื่นๆก็เมื่อกี้คุณก็รายงานผลการแข่งขันนะฟุตบอลบันเดสก้าเยอรมันนะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ปรากฏว่าผ้าป่าความใช่ไหมฮะคร
0: ับ
1: ผมหลายทีไปแล้วคุณโดนนะ
0: ครับ
1: ฮามบูร์กเนี่ยแพ้ไมล์ศูนย์ห้าอ้าวก็ไมล์ก็ศูนย์ห้าไม่เหรอฮะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ไมล์ศูนย์ห้าไง
0: อัน
1: นี้บุกชนะฮามบูร์กก็ศูนย์ห้าเลยนะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: อืม
1: แล้วออกซ์บัวเป็นไงฮะโอ้โหชนะแฟรงค์เฟิร์ต 4-1 เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เอาจ่าโฟงสิ
0: เออ
1: ออกซ์บัวคุณรถ
0: ใช่
1: ใช่ไหมนั่นไงจ่าโฟงจริงด้วย
0: อืม
1: กับไฟบวกดอทบุลแล้วก็เอเวอร์สแบกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็น4ทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนฮัมบูร์กตอนนี้ก็หล่นไปอยู่อันดับบวยนะ
1: โอ้โห
0: 2นัดนี่โดนไป7ลูกนะครับสำหรับทางฮัมบูร์กนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: ก็ปีนี้ดูทรงแล้วน่ากลัวสำหรับฮัมบูร์ก
1: ครับ
0: น่ากลัวจะตกชั้นนี่แหละฮะ
1: อืม
0: ครับ
1: เพิ่งเริ่มชั้นกลับมาใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออ
0: ได้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2
1: ใช่ครับ
0: ก็นะ
1: ก็
0: แต่ว่าอย่างเอเวสแบกอะไรก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดี
1: โอ้ยออกสตาร์ทดีเดี๋ยวนัดต่อไปเจอใครหรือเปล่าครับ
0: ครับ
1: บาเยิร์นของเรา
0: ครับ
1: นี่บาเยิร์นเนี่ยจะเจอกันในวันอาทิตย์นะเวลา 4:30 นะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามได้นะทางAIS Play นะครับหลังจากที่บาเยิร์นนะนัดล่าสุดก็โหยิงจนเจ็บเท้านะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังกินทางลอริสคารูชไม่ได้ครับผมแล้วรู้เปล่ายิงไม่ได้ในรอบกี่วันคุณรถ64นัดนะ
0: ครับ
1: ในเกมอย่างเป็นทางการนะฮะ
0: เออ
1: หรือ428วัน
0: ครับ
1: กี่วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีครึ่งนะ
0: ปีกว่า
1: โอ้โหครับย
0: ิ
1: งไม่ได้ที่โรดิการ
0: ใช่
1: ที่เสมอชาวเก้อะ
0: ครับ
1: ไม่ผ่านคาริวส์ฮะ
0: อ
1: ูดีใจกับคาริวส์เนาะผมอยากให้แกติดทีมชาตินะ
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะชีวิตของเราเน
0: า
1: ะโอ้จากที่ตกไปเยอะเลยตั้งแต่นัดชิงแชมเปี้ยนลีกปี2018เนี่ย
0: ครับ
1: ปฏิจรไปตุรกีเบสิกตัสกลับมาในเกเซิลก็แทบไม่ได้ลงเลยได้ลงแค่2นัดมั้ง
0: ครับ
1: นะครับเน
0: า
1: ะ
0: แจ็คเคยมาอยู่อูนิโอนด้วยก็เรียกว่าล่อเล่พเนจรนะครับล่อเล่พเนจรไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาอยู่ชาวเก้นี่แหละ
1: ครับ
0: ช่วยทีมได้เลื่อนชั้นนะครับแล้วก็มาซีซั่นนี้ก็เริ่มต้นได้ดี
1: ครับ
0: สำหรับทางคาริอุสนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็ตอนนี้กุนซือเยอรมันก็เป็นเยอร์เกนครอปด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เป็นคนที่เคยให้โอกาสแกเป็นมือหนึ่งแล้วก็ปลดแกทิ้งไง
1: เอา
0: ก็ไปดูก็ไปแน่นะครับอาจจะถ้าฟอร์มดีๆก็อาจจะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติก็ได้เพราะอายุก็33แล้วก็โกเยอรมันตอนนี้มันก็เปิดกว้างอ
1: ่
0: ะมันก็เปิดกว้างพอมีมานิโอนอยเออร์แล้วอ
1: ่
0: ะนะครับมันก็เปิดกว้างอยู
1: ่นะ
0: แล้วเยอรมันนัดแรกก็จะเจอเนเธอร์แลนด์มั้ง
1: ใช่ไปเยือนที่เราไปเยือนเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแนชั่นลีกไง
0: ครับ
1: เห็นคุณอานิกรชำนาญกุลนะครับกูรูฟุตบอลเยอรมันบอกว่าวันที่17กันยายนนะจะประกาศรายชื่อออกมาฮะ
0: ครับ
1: รายชื่อนักเตะที่อยู่ในข่ายของเยอร์เก้นคล็
0: อ
1: ปแกไปดูเยอะเลยนะวันก่อนก็เห็นคุณดาบอกว่าไปดูหลายแมตช
0: ์
1: ไปดูการฝึกซ้อมด้วยโอ้โหคัมภีร์รุ่นใหญ่อย่างแท้จริงครับผมก็ทำเอาเราก็ต้องตื่นตัวไปด้วยนะครับผม
0: ครับ
1: วันก่อนพูดชื่อผิดไปฮะFC นะ FC World ใช่ไหมคุณด
0: า
1: คุณดาว่าต้องเสียว่า FC Foul ครับเรียบร้อย
0: ครับนะก็เยอรมันนี่จะเตะ4นัดเลยนะ
1: ครับ
0: ช่วงปลายกันยายนถึงตุลาคมนะครับก็จะมีไปเยือนเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกรีซนะครับเปิดบ้านเจอเซอร์เบียแล้วก็ไปเยือนกรีซนะ
1: ครับ
0: เรียกว่าเตะ4นัดเลยนะครับก็เป็นช่วงยาวอ่ะนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นโซนไอ้บ้านเรามันก็จะเป็นไอ้นี่ไงไอ้ฟีฟ่าอาเซียนฟีฟ่าอาเซียนนะครับส่วนถ้าเป็นที่อื่นก็นี่แหละ นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ลูกมือของเยิร์นครอปก็ไปเอาไอ้นี่มาด้วยนะเป๊ปลินเดอร
1: ์ฮะออกมาด้วยเหรอ
0: สมุนเก่า
1: แต่ว่าปีเตอร์คาเวียตก็มานะคุณเดช
0: อ่าใช่
1: ปีเตอร์คาเวียตอ่ะ
0: เนี่ยปีเตอร์คาเวียตเป๊ปลินเดอร์แล้วก็สเวนเบนเดอร์นะ
1: ครับ
0: มาเป็นผู้ช่วยนะครับ
1: อ๋อสเวนเบนเดอร์ก็แต่ก่อนก็ร่วมงานในการกับดับบลเนี่ย
0: อ่าใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็เรียกว่าคนรู้ใจ
1: ครับผม
0: นะครับก็เอามาด้วยนะครับสำหรับทางเยิร์นครอปนะครับก
1: ็
0: เป็นเรียกว่าช้อยที่แฟนบอลเยอรมันก็อยากได้นะสำหรับเยิร์นครอปนะครับก็ต้องมาดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ไปเร็วเหลือเกินนะสำหรับทีมชาติเยอรมันนะครับแพ้ปารากวัยแล้วตกรอบไป
1: ใช่ฮะ
0: ก
1: ็เอ้ยสเวนเบนเดอร์เคยเป็นไอ้ผู้ช่วยดอทบุนใช่ไหมคุณดอท
0: เคยเป็นผู้ช่วย
1: เ
0: ป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ดอทมุนแต่ว่าตอนนั้นดอทมุนมันก็ไม่ใช่เยิร์นครอปไงแต่ว่าตอนสมัยเป็นผู้เล่นน่ะอยู่กับเยิร์นครอป
1: ใช่
0: ตอนเล่นกับดอทมุนน่ะอยู่กับเยิร์นครอป
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าตอนแกเป็นผู้ช่วยเฉยๆได้ก็เป็นผู้ช่วยใครก็ไม่รู้ฮะ
1: เอา
0: ไม่ใช่เยิร์นครอปแล้ว
1: ดูดีๆนะไอ้สเวนหรือว่าลัสเบนเดอร์คุณดอท
0: เอาครับ
1: เนอะดูดีนะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ก็เปลี่ยนตัวมาเยิร์นครอปก็ไม่รู้อ่ะจริงครับวันไหนสเวนไม่ว่างก็เอาลาสเบนเดอร์มาทำก็ได
1: ้อ้าวครับผม
0: ครับ
1: สเวนเนี่ยเขาจะเคยเล่นดอทมูนใช่ไหมแต่ว่าลาสเนี่ยไม่เคยเล่นคุณอันนี้ฝาแฝดนะ
0: ใช่
1: เบนเดอร์เนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ก็สเวนเบนเดอร์จะเล่นกับเลเวอร์สองคนนี้เล่นเลเวอร์ด้วยกันใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็แต่ว่าสเวนเนี่ยจะไปเล่นดอทมูนใน2009ถึง2017คุณดอท
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าลาสเบนเดอร์เนี่ยเขาจะเล่นกับเลเวอร์ยาวเลยนะคุณโดนะใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ฝาแฝดอะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ้
1: าวนะฮะก็ว่ากัน

0: ไปครับติดต่อติดตามนะบูนเดสลีก้านะครับแล้วก็รวมทางเกมแรกของเยือกเกตครับด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: เมื่อกี้พูดถึงฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหมโค้ชแล้วบอลไทยของเรายังไงโดนอิรักนำก่อน 2-0 และแพ้ 1-3 นะมันยังไง
1: แต่ว่าก็เข้ารอบไปแล้วไง
0: มันยังไง
1: ก็เลยอาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับก็เข้ารอบไปเรียบร้อยเพราะว่าคู่ก่อนคู่แรกมัน UAE ไปพลิกชนะไงนะครับไปพลิกชนะก็ช่วยเราเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีเออ20ปีนะครับที่เราเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ครับอิรักไปในนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกในกลุ่ม F นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เพียงพอเราแชมป์กลุ่มนะ
1: ก
0: ็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน20ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้ก็มีดรอปผู้เล่นด้วยนะ
1: เด
0: ี๋ยวนี้คนบุกผาจะไม่ได้ลงอ่ะคุณดอด
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เมื่อวานนี้จักรพันธ์ปันตีนะหัวหน้าโค้ชก็บอกว่าก็ขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถชนะได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่คุณถือว่าทำได้ตามเป้าหมายนะในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียยู20ที่ประเทศจีนก็อยากให้ตามน้องๆชุดนี้เพราะน้องๆจะเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปครับ
1: ครับ
0: ก็สตาฟโค้ชกับทีมงานนะจะมารายงานตัวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยและเตรียมแผนในการในการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน20ปีในปีหน้านะแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับ24มีนาคมถึง10เมษายนหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนะครับเข้าร่วมการแข่งฟุตบอลเยาวชนโลกอยู่20ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปครับผม
1: ครับ
0: แต่ว่าคิดบอกสมบอลดีนะคุณรถสมบอลของเอโคนโบอ่ะ
1: ครับ
0: ใช้ได้เลยดีเลยนะ
1: ใช่
0: เอออาจจะเล่นผิดพลาดนิดหน่อยเนาะในเกมนัดสุดท้ายแต่ดูแล้วทรงดีนะคุณดอน
1: ครับ
0: หลายคนถือว่าใช้ได้นะเมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับแม้ว่าเราจะแพ้ไปก็ตามนะครับผม
1: ครับ
0: ก็ได้ประตูตีแข่งเนาะทบเวลาในช่วงท้ายเกมอ่ะ
1: ครับ
0: เราตามหลัง 0-3 นะแล้วก็นาที86ยิงได้จากชัยธวัฒน์กาติปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: มีภูมิและพีไงดังใช่ไหมคุณดอน
1: ครับ
0: ตัวดังอะเนาะมีใครล่ะที่ลงเมื่อวานนี้ก็มีพี่ยักษ์คงศรีไงหลานตาใช่ไหมใช่คงศรีอ่ะ
1: ใช่
0: หล่อเลยได้ไง
1: ครับ
0: เป็นกัปตันเมื่อวานนี้เนาะครับผมก็รู้แล้วก็ติดตามกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: ตกใจตามหลังสูสอแล้วไงเอ๊ะจะเข้าหรือเปล่า
1: อ
0: ะสุดท้ายก็เพียงพอเน
1: า
0: ะ
1: ก็ใช่คือก็แล้วว่ามันเข้าตั้งแต่คู่แรกแล้วที่ UAE ไปชนะเติร์กเมนิสถาน
0: น่
1: ะนะครับแล้วเติร์กเมนิสถานก็หล่นไปเป็นบ้วยเลยนะครับก็สรุปทีมที่เข้ารอบนะก็มีจีนเกาหลีใต้อุซเบนะครับเกาหลีเหนือทาจิกิสถานซาอุนะครับอิรักญี่ปุ่นอินโดเลบานอนโอมานอิหร่านจอร์แดนไทยอินเดียแล้วก็มาเลเซียนะครับก็เป็น16ทีมที่จะเข้าไปเล่นนะครับในรอบสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ก็รายการนี้ไอ้ U20 ชิงแชมป์เอเชียนี่ต้องบอกว่าเราประสบการณ์เพียบเลยนะเราไปเล่นนี่เป็นครั้งที่35แล้วนะ
0: อ๋อเหรออ่
1: าใช่นะครับเรียกว่าถ้าวัดกันนี่ก็เบอร์ต้นๆน
0: ่
1: ะเป็นรองแค่พวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าช่วงหลังเราถ้าไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยนะครับก็ต้องมารอแล้วกันนะครับว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกบ้างหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: เพราะรายการนี้มันก็มีฟุตบอลโลกเป็นเดิมพันนะนะครับโควต้าบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับ
0: ใช่ฮะที่เราก็ไม่ได้ไปเนาะ
1: เราก็ไม่เคยไป
0: ไม่เคยไป
1: ไม่เคยไปเลย
0: เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งปีที่โคเต้ทำเลยคุณรถ
1: ก็ไปตัดกับอูดเบย์แล้วก็แพ้
0: ที
1: ่
0: เมียนมาไงที่คุณมัสุเดชไปอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนแรกก็มาดีๆไงพอมดสุรเดชไปนะแพ้เลย
0: เอาเกี่ยวนะมดไปดูที่เมียนมาจำได้เลย
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออ ใช่
0: ครับ
1: นะก็นั่นแหละนะครับตัดเลยวันนั้นอ่ะถ้าชนะอุซเบก็ไปเลยนะครับปรากฏว่าแพ้ก็อดฮะ
0: ครับ
1: ครับก็เนี่ยแหละเราก็ต้องพยายามต่อยอดอ่ะนะครับคือ U17 U20 เราก็ต้องพยายามไปบอลโลกก่
0: อ
1: นนะครับซึ่ง U17 เราเคยไปมา2ครีก็มีข้อหมายคำถามทั้ง2ครั้งอ่ะแหละเพราะว่าตามตรงนะครับแล้วก็ U20 เราก็ไม่เคยไปเพราะฉะนั้นบอลโลกชุดใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปวาดฝันอะไรเยอะนะครับบอลเด็กเรายังไม่ได้ใกล้เคียงเลย

0: นะครับก็รอรู้แล้วกันชุดนี้นะครับแต่ว่าก็บ้านเราประเดี๋ยวพอไปถึงช่วงเวลาจริงก็ต้องมานั่งลุ้นว่าตัวจะยังไงแล้วก็จะปล่อยทงปล่อยซ้อมเสริมกันเป็นยังไงอีกอ่ะครับนะแต่ว่าชุดนี้ก็ถือว่าดูดีมีอนาคตนะอยู่20ชุดนี้นะครับ
1: ครับก็ทรงดีเนาะแต่คนบวกก็ผลงานยอดเยี่ยมด้วยนะ
0: ใช่
1: ใช้ได้อยู่นะนะครับนะฮะนั่นก็คือผลการแข่งขันนะฟุตบอลนะเนาะนะครับอันนี้ผมรายงานนิดนึงละกันคุณรถนะครับอันนี้ดีใจกับทีมยามาไทยแลนด์ซิ่งทีมด้วยนะที่ล่าสุดได้แชมป์เอเชียนะครับหลังจากที่แข่งขันในสนามที่5นะครับในศึกเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2026นะครับสนามที่5เมื่อวานนี้เรซ2นะคุณรถนะรายงานหน่อยเอ็มเขาบอกว่ารายงานหน่อยพี่ของยามาฮ่านะเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียครับ
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่ชนะเลสแรกเมื่อวันที่ผ่านมานะไอเดียครับในรุ่นเล็กสุดนะครับกิติพัฒน์เขื่อนคำนักบิดดาวรุ่งจากยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมของรุ่นเอเชียโปรดักชั่นหรือว่า AP 250 cc ก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เอเชียสมัยแรกนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: โดยเจ้าตัวออกสตาร์ทในกริดที่10นะครับปรากฏว่าโดนความเร็วกัน8รอบสนามไอเดียชมพลได้อย่างสุดยอดออกสตาร์ทนะจากกริดที่10ใช่ไหมขึ้นมาหัวแถวในช่วงต้นเรสครับก็ขยับขึ้นนำและต่อสู้อย่างเข้มข้นนะครับก็เข้าเส้นชัยนะครับเป็นครั้งแรกชนะทั้ง2เรสเลยนะในสนามที่เซปังที่มาเลเซียนะครับก็ทำให้ไอเดียนะครับพงาดคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยแรกได้สำเร็จในรุ่นเอเชียโปรดักชันแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีก1สนามก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: และพายามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมฉลองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่8ได้อย่างยิ่งใหญ่ส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะครับตีเป็นภาษาบูนนะนักขับจอมเก่าจากยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมนะครับที่คว้าอันดับ2จากเรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จี้จ่าฝูงเหลือ5คะแนนและได้ออกจากกริดอันดับที่2ได้ครบก็ปรากฏว่าบิดเข้าเส้นชัยอันดับ3คว้าโพเดียมเป็นเลขที่2ติดต่อกันตามหลังผู้นำเพียงแค่ 0.239 วินาทีรั้งรองจ่าฝูงและจี้ผู้นำเหลือเพียงแค่3แต้มคุณรถ
0: ครับ
1: ต้องไปเล่นสินในสนามสุดท้ายที่ประเทศไทยของเราหรือว่า2เลขสุดท้ายนะเพราะแข่ง2เลขใช่ไหมวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะก็จะแข่งขันสนามสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์นะในรุ่นรุ่น600cc นะ
0: ครับ
1: นะครับก็รุ่นซุปเปอร์สปอร์ตนะ600cc นะครับที่บ
0: ้
1: านเราที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ4-6ธันวาคมนี้โอ้น่าไปนะ
0: ครับ
1: ต่อไปนะคุณรถหน้าหนาวพอดีฮะลุ้นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาส่วนยศสุเพ็ญเป็นยังไงมีใครมาสูบอะไรปนปุ้นแถวสนามบ้างไหมไงฮะสมบัติก้าบ่นยับไปนะ
0: ใช่
1: ว่ามีคนสูบกัญชาในสนามเนี่ย
0: ครับ
1: โหยิ้มหวานทุกคนเลยฮะตอนนี้ฮะ
0: นะก็สมบัติก้านี่ล่าสุดก็เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วนะชนะเทเลอร์ทาวเซนไป2เซตรวดนะครับ6-4 6-3
1: ครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็ลินดานอสโกวานะครับแชมป์วิมเบิลดันชนะมาตาคอสยุกนะครับ2-1เซตนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมี2คู่นะครับเจสสิก้าเปกูล่าเจอกับโซลาน่าคอสเตียแล้วก็แอนนาคารินสกายานะครับเจอกับเอมมานาบาโรนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนชายเดียวตอนนี้ตีกันอยู่ก็เป็นดานิลเมดเวเดฟนะครับตีเซตที่3นะครับเจอกับฟรานเซสเตียโฟนะ2เซตแรกเป็นเตียโฟชนะไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: นะครับ7-6ไทยเบรก7-1แล้วก็6-4ตอนนี้สู้กันอยู่ในไทยเบรกนะครับเซตที่3นะครับซึ่งเมดเวเดฟนำอยู่นะครับ6-5ในช่วงไทยเบรกนะเรียกว่าต้องได้นะครับเพื่อยื้อต่อสำหรับทางเมดเวเดฟนะครับแต่ว่าเป็นแต้มของเตียโฟไปแล้วนะครับก็เสมอกัน6-6
1: ครับ
0: นะครับส่วนคาร์ลอสกาลาสนะครับก็เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับชนะทอมมี่พอล3เซตรวดนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็อเล็กมิคเคลสันนะครับชนะโทมัสมาร์ตินเดเชเวอรี่นะครับ3เซตรวดนะครับ
1: ครับผมก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็โดยวิจารณ์เยอะนะฝ่ายจัดการขันปีนี้คุณรถว่าไห
0: ม
1: ให้เหล่าบรรดาครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาถ่ายทำคอนเทนต์ในสนามได้ไง
0: ครับ
1: บางคนบอกจะเปิดแฟลตก็เปิดแฟลตเลยนะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช
1: ่นักกีฬากำลังตีอยู่อ้าวเปิดเฉยแล้วเดินไปเดินมาอีกฮะ
0: ครับ
1: แล้วมีสุกัญชาด้วยใช่ไห
0: ม
1: สมัยเล็กก็ต้องฟ้องอ่ะ

0: คุณก้าก็เหมือนบอกว่าได้กลิ่นนะนะได้กลิ่นนะครับก็มันก็เป็นประเด็นแหละนะครับคือพวกยูทูบเบอร์คนทำคอนเทนต์ก็บางทีอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ดูเทรนดิปเป็นประจำอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีกฎกติกามารยาทในการดูเขาอยู่อ่ะชมาถ้าเกิดช่วงจังหวะแต้มจริงๆบางรายการนี่ถ้าเกิดเป็นช่วงระหว่างแต้มเขาก็จะไม่คุณเดินเพ่นพ่านเลยนะต้องนั่งนิ่งๆนะ
1: ครับ
0: ต้องนั่งนิ่งๆนะครับนั่นแหละนะครับหรือว่ากอล์ฟอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงระหว่างที่นักกอล์ฟเขาก็ยืนจดนี่คุณก็ห้ามขยับเลยด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมนะครับแต่ว่าคือบางคนอาจจะแบบทำคอนเทนต์แต่ว่าไม่รู้นะกฎกติกาในการดูกีฬาชนิดนั้นๆน่ะก็มาแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบก็สร้างความรำคาญให้กับคนอื่น
1: แล้วไ
0: ป
1: ดูกอล์ฟก็จะมีเขาไอ้ทีมงานเขาจะชูนี่ไงคุณรถโอ้โหยิงลูกนี้พาสซิ่งช็อตครอสสั้นนะของเตียโฟเฮ้ยเทนนิสก็ได้อยู่นะก็เนฟจะขึ้นหน้าเนฟเรียบร้อย
0: เป็นแมตช์พอยต์แล้วนะครับสำหรับทางเตียโฟนะ
1: ไม่ได้เคยได้แชมป์นะคุณรถยูเอสโอเพ่น
0: ใช
1: ่ก็เป็นแชมป์กระสตันเดียของแกไง
0: ก็ช่วงหลังแกก็ผีเข้าผีออกฮะ
1: เอ้า
0: บทจะแพ้ก็บางทีก็แพ้ง่ายเหลือเกิน
1: ครับ
0: ช่วงหลังก็ตกลงมาเยอะนะสำหรับดานิลเมดเวเดฟนะครับ
1: สนามก็เยอะแล้วเนาะมัน30ปีแล้วอะเมดเวเดฟคุณรส
0: ใช่
1: เนาะมันก็เริ่มโรยลาตามภาษา
0: ครับ
1: ผมจำได้แกไทยแชมป์ยูเอสโอเพ่นไงนี่ไงแชมป์เดียวของตัวเองฮะรองแชมป์ออสเตรเลียเพ่น3สมัยแล้วก็ยูเอสโอเพ่นได้มา1สมัยนะ
0: ครับ
1: ปี2021นะครับชนะโนเล่เลยนะชนะโนวัคยอคุชฮะ
0: ครับ
1: ครับอันดับ1ของโลกนี่เนี่ย
0: ก
1: ็เลยจะตกรอบนะ
0: ครับ
1: เมดเวเดฟนะครับ
0: อ่ะ
1: นะครับส่วนอะไรดีแล้วแบดมินตันชนะมาสเตอร์เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณโดน
0: เรียบร้อยไม่เป็นเดฟตีติดเน็ตอีกแล้วฮะ
1: อ้าว
0: ก็แพ้เลยครับคราวนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เตียโฟชนะไป3เซตรวดนะสำหรับคู่นี้นะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสายเลือดใหม่ก็ไม่ใหม่อ่ะเนาะเตียโฟ
1: ครับ
0: นะครับแต่อเมริกาช่วงหลังเขาก็มีตัวใหม่ๆมาเยอะแยะเลยนะพวกแบบไปลูกครึ่งไหนแหล่เนี่ยมากันเพียบเลย
1: ครับ
0: นะครับเทียโฟก็พาเขาสู่รอบต่อไปนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนแบดมินตันนะครับก็
1: เป็นไง
0: ไม่ต้องดูหรอกครับอันเซยองครับได้แชมป์แน่นอนนะ
1: โอ้โหสุดยอดมีใครแรงกว่าเธอก็ดูอันเซยองเนาะ
0: ก็ไม่มีครับ
1: แชมป์โอลิมปิกหนึ่งสมัยชิงแชมป์โลกใน2สมัยเอเชียนเกม1สมัยชิงแชมป์เอเชียหนึ่งคุณดอสโบว์ตัวไฟนอลอีก2โอ้ครับโหดมากเนาะ
0: ก็
1: ไม่นับพวกเวิร์ทัวร์ซูเปอร์ร้อยจะถึง300นะ
0: ครับ
1: โหดมากคุณดอส
0: ก็เก่งอยู่คนเดียวฮะ
1: ครับมือหนึ่งครับแต่ไม่ใช่มือหนึ่งของโลกนะมือหนึ่งของจักรวาลนะ
0: ก็คนเขาบอกตอนนี้เหมือนกับว่าเธอไปตีผู้ชายเถอะนะครับตีกับผู้หญิงด้วยกันแล้วมันเก่งเกินไปอ่ะนะครับมันเก่งเกินไปอ่ะนะครับถ้าจะนานๆจะแพ้สักทีนะครับเมื่อวานนี้ก็เจอกับโทมากะมิยาสกินะครับซึ่งมิยาสกินี่รายการนี้มาดีนะรอบรองนี้ชนะสอรำน้ำเพชรมาน
1: ะ
0: ครับหวังเจ้าอี้ฮะนะครับพลิกชนะหวังเจ้าอี้มาได้นะครับแต่พอเข้ามาเจออันเซยองก็เรียบร้อยนะครับเซตเกมแรกยังสูสีนะ17-21แต่เกม2ก็โดนเละเลยนะครับ6-21นะครับอันเซยองก็ได้แชมป์ไปตามความคาดหมายนะครับ
1: ครับ
0: คือในบรรดาแบดมินตัน5ประเภทเนี่ยนะครับมีประเภทหญิงเดี่ยวเลยละที่ชัวร์สุดแล้วนะครับชัวร์สุดๆนะครับลงรายการไหนก็แชมป์รายการนั้นอ่ะอันเซยองชายเดียวหรือรายการอื่นๆมันยังได้ลุ้นไงนะครับยังไม่รู้ว่าแต่ละรายการมันจะเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างคู่ผสมนี่พอคู่จีนคู่นั้นอ่ะเจิ้งซีเว่ยกับหวงเย่าเฉียงไม่อยู่นี่ก็สมบัติผัดกันชมไงนะครับรายการนี้ก็จะเป็นเฟิ่งยังเจอกับหงตงปิงนะครับก็เป็นคู่ที่อาจจะสม่ำเสมอหน่อยนะครับชนะคู่มาเลไปรอบชิงนะ2เกมรวดก็ได้แชมป์นะครับชาหญิงคู่เป็นคู่จากญี่ปุ่นนะทาคาชิจับคู่กับนากาเดะนะครับก็ชนะคู่จีนนะครับ2เกมรวด
1: ครับ
0: ใช้เดี่ยวที่ฮ่องกงมาไงไม่รู้นะครับมาชิงกันเองนะ
1: มีดาวรุ่งคนหนึ่งอ่ะคุณรถ
0: เจสันกุณวานไงนะครับได้แชมป์ไปนะครับชนะลีชุกยิวนะครับเพื่อรวมชาตินะครับฮ่องกงนะครับคือไม่เห็นมานานแล้วนะฮ่องกงนี่ค
1: ื
0: ออย่าว่าแต่ชิงรุ่นชิงกันเองเลยมาชิงสักคนนี่ยังแทบจะหายากเลยนะครับเปล่าว่ารายการนี้มาชิงกันเองเฉยนะครับแล้วก็เป็น

0: ข้าชิงวอลทัวร์5ครั้งหลังสุดรอบแชมป์หมดเลยฮะ
1: ครับ
0: และเคยแพ้คุณรุ่นของเราด้วยนะ
1: เ
0: ออแพ้2ครั้งอะ
1: ครับ
0: ครับเอ้ยแพ้ครั้งนึงขออภัย
1: อือฮึ
0: แพ้โจเทนเฉินแพ้ชิยุฉี
1: ครับ
0: แพ้เอ็กซ์เทลเซนด้วยนะ
1: เออ
0: โอ้โห5ครั้งหลังสุดเป็นรองแชมป์หมดเลยอะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: โอ้สงสารมากเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อือฮึ
0: อ่าแล้วนี่ก็พักเนาะ
1: ครับ
0: เห็นว่าพักยาวๆเดี๋ยวใช่ไหม
1: เออ
0: ก่อนที่จะถึงศึกเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: โอเคก็ติดตามกันนะ
1: เออ
0: เอเชียนเกมก็ช่อง9กด30ของเรายิงสดด้วย
1: ครับ
0: รวมทางเอสเปย์เอสเปย์ยิงสดเริ่มวันที่10นะคุณโน้นะ
1: อืม
0: จะเป็นบาสเกตบอลแล้ว
1: ครับ
0: ติดตามได้นะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เพราะเอสเปย์ก็ยิงสด17ช่องนะแล้วก็บรรยายไทยอีก3ช่องนะครับ
1: อืม
0: นะฝากติดตามกันแต่ว่าผมก็ไปดูวอลเลย์บอลอ้าวอิตาลีนำอยู่ดีๆคุณรถตื่นมาอีกทีอ้าวตุรกีแซงชนะเฉยเลยฮะ
1: ครับ
0: อันนี้คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปนะ
1: เออ
0: 2026นะครับในรอบไฟนอลหรือว่ารอบสุดท้ายนะครับก็ผมดูอิตาลียังนำอยู่ไอ้คุณรถรอบชิงอ่ะ
1: อืม
0: เอาไปเอามาอ้าวปรากฏว่ายังไงคุณรถนะ
1: ก็แพ้ไง
0: แพ้ 2-3 เฉยเลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหมันยังไงสิ
1: อือฮึ
0: ครับผม
1: ก็เป็นตุรกีได้แชมป์ไป
0: ชนะ 3-2
1: เออ
0: คืออิตาลีชนะก่อน25-26นะ
1: ครับ
0: 22-25และเซต3ก็ชนะ25-12นะฮะและตุรกีชนะ25-21ต้องไปตัดสินกันในเซตตัดสินและเป็นตุรกีคุณด
1: อครับ
0: เมื่อวานนี้เล่นในบ้านด้วยเนาะ
1: เออ
0: แฟนบอลก็จะส่งเสียงตะโกนดังลั่นและที่อิสตันบูลนะฮะแซงชนะฮะ15-10ครับก็ทำให้ตุรกีชนะแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ตุรกีได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวครับผม
1: อืม
0: วากาสกดไป28แต้มคุณรถ
1: ครับ
0: เท่ากับอีโกนูเลยฮะ
1: เอออ
0: ีโกนู28แต้มเช่นกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: โอ้นี่สำคัญเลยนะตุรกีนะ
1: ใช่
0: ไปโอลิมปิกเกมก่อนเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: อืม
1: แต่ว่า2ชาตินี้มันก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะ
0: น่าจะได้ไปนะ
1: มันก็คงได้ไปแหละนะ
0: คร
1: ับไปก่อนไปหลังเท่านั้นเอง
0: อืม
1: นะครับก็ตอนนี้ชาติที่ไปแล้วนี่ก็จะมีอเมริกาเจ้าภาพนะครับแคนาดาไทยอียิปต์นะอียิปต์นี่เป็นแชมป์แอฟริกานะ
0: แชมป์แอฟริกาเคยมาชิงแชมป์โลกที่บ้านเราด้วยไง
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับพลิกเอาชนะเคนยานะครับถึงเรียกว่าชนะที่เคนยาเลยอ่ะ
0: โอ้เหรออ ่
1: าแล้วก็ตุรกีนะครับตุรกีก็ได้ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือที่โซนอเมริกาใต้นะโซนอเมริกาใต้ก็เดี๋ยวจะเริ่มวันที่8นะครับ8ถึง13นะครับก็ที่ริโอเดอจาเนโรนะครับแชมป์ทวีปก็จะได้ไปในอีก1ชาตินะครับแล้วก็จากนั้นก็ต้องรอปีหน้านู่นเลยก็จะเป็นในส่วนของWorld Championship นะไม่ใช่ World Championship เดี๋ยว World Cupนะครับรายการชิงแชมป์โลกนะครับก็ได้โควต้าอีก3ที่แล้วก็สุดท้ายก็คือ World Ranking
0: ครับ
1: นะครับอันดับโลกก็อีก3อันดับนะครับ
0: โอ้โหก็ถ้าที่บราซิลคงได้แหละเนาะ
1: ก็บราซิลก็แบเบอร์
0: แชมป์อเมริกาใต้บราซิลได้อยู่แล้วแหละ
1: เพราะว่าอเมริกาใต้นี่ชาติที่แข่งเมื่อน้อยมี6ชาติเองนะครับมี6ชาติเองก็เนี่ยเจนบราซิลชิลีโคลอมเบียเปรูแล้วก็เวเนซุเอลานะครับซึ่งก็ดูทรงก็ไม่มีใครสู้บราซิลอยู่แล้วฮะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะ
0: บราซิลเขาเก่งอยู่แล้วเน
1: าะถ้าชายอย่างเจนมันยังพอได
0: ้
1: สมาแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ไหวอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็แทบจะแบเบอร์บราซิลนะครับ
0: หลังจากนั้นก็บราซิลได้ใช่ไหมคุณรถจะได้เท่าไหร่ตอนนี้เจ้าภาพอเมริกาแคนาดาแชมป์อเมริกาเหนือใช่ไหม
1: ครับ
0: ไทยแชมป์เอเชียอียิปต์แชมป์แอฟริกานะฮะแล้วก็ตุรกีแชมป์ยุโรป5ชาติแล้วคุณรถเหลือเท่าไหร่เหลือ7
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวบราซิลได้ก็จะเป็น6ไง
0: เออเป็น6นะ
1: ก็เป็น6ก็เหลืออีก6 6ก็ชิงแชมป์โลก3แล้วก็อันดับโลกอีก3
0: โอ้
1: แต่ว่ามันจะนู่นเลยนะครับก็ต้องรอวันปีหน้านู่นน่ะ
0: ก็โอ้โหมิน่าแหละนักกีฬาจีนกับญี่ปุ่นเขาหวั่นใจอ่ะเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าฟอร์มในปีหน้าเป็นยังไงบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อ
0: ันดับโลกจะตกหรือเปล่าอ่ะ
1: มันก็ต้องเรียกว่าทำฟอร์มไปเรื่อย
0: ๆแล้วชิงแชมป์โลกนะคุณโดนะ3ทีมใช่มั้ยเอาไปอ่ะ
1: ชิงแชมป์โลกมันก็ยากอ่ะสมาคม3ทีมเอง
0: โอ้
1: นะครับคือคุณก็ต้องเข้ารอบเรียกว่าก็ต้องเข้าลึกๆเลยอ
0: ่
1: ะรอบ4ทีมให้ได้นะ
0: ถึงจะมีโอกาสยังไม่ได้นะคุณโดด
1: อิตาลีก็ยังไม่ได
0: ้อิตาลียังไม่ได
1: ้
0: ไทยยังไม่ได้อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยุโรปเพียบเลย
0: ยุโรปนะโปแลนด์นะก็เก่งนะ
1: ใช่
0: ทําเล่นไป
1: โปแลนด์เซอร์เบียใช่ม
0: ั้ยโอ้โหเซอร์เบียบอสกวิกก็ยังไม่ได
1: ้ไอ้พวกจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได
0: ้โอ้โห
1: ใช่มั้ยแล้วก็ยังมียุโรปแบบแถว2อ่ะพวกเยอรมันเนเธอร์แลนด
0: ์
1: โอ้อีกหลายชาติอ่ะ
0: ฮักไงสวีเดนคุณโดด
1: ก็ฮักน่าจะยากแหละฮะ
0: อ้าว
1: แบบเพื่อ

0: ร่วมทีมไม่ไหวเลย
1: เอา
0: เพื่อนร่วมทีมไม่ช่วยเลยฮะ
1: ครับ
0: นะครับแต่วันนั้นก็สู้กับอะไรได้ดีนะวันนั้นฮางเจออะไรก็สู้แบบก็เรียกว่าตบอยู่คนเดียวอะฮะเออคือตีอยู่คนเดียวเลยอะฮักอะนะครับแต่เพื่อนไม่ช่วยเลยฮะนะครับเธอก็ไม่ไหวนะครับจนคนก็สงสารบอกโอ้โหทำไมไปเกิดผิดประเทศ
1: คือ
0: ถ้าไปเกิดอิตาลีเกิดโปเกิดโปแลนด์หรือว่าเกิดแบบตุรกีก็แบบเกิดไปแล้วอะฮักอะ
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยชนะพาทีมชนะเช็คด้วยนะเช็คนี่ก็ไม่ธรรมดานะช่วงหลังอ่ะนะครับแต่ว่าวันนั้นไปเจออิตาลี
1: ครับ
0: นะครับแพ้ไป1-3เซตไง
1: อุ้ย
0: แพ้ไป1-3เซตก็ยังอุตส่าห์ได้เซตจากอิตาลีอ่ะ
1: ครับ
0: ฮาร์กอ่ะ
1: อิตาลีไม่มีนี่ไงเอโมนิก้าเดอเจเนโรอ่ะลิเบโรอ่ะ
0: ครับ
1: รีไทร์ไปแล้วไงเอลิเบโรวัย39ปีรีไทร์ไปแล้วก็เลยอาจจะไม่มีลิเบโรตัวเก่าหรือเปล่าเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าก็ยังเห็นตัวพวกอีกวาดูร์อะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะสลาฟาแล้วพวกนี้ไงยังเห็นอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็วันนั้นเจออิตาลีนี่ฮักซัดไปคนเดียว36แต้ม
1: ฮักคือไม่ใช่
0: ไม่ใช่36แต้มนี่42แต้มอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เนี่ยเหลือตีอยู่คนเดียวเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: โ
1: หดมากนะ
0: ตีอยู่คนเดียวเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ดังในบ้านเราไง
0: บ้านเราตอนนั้นมาเล่นชิงแชมป์โลกไง
1: จะมีพี่น้องกันอ่ะแอนนากับอิสเบลใช่ไหมคุณรสหรือจะเป็นน้องใช่ไหมที่ดังๆน่ะเบอร์สิบอ่ะ
0: อิสเบล
1: ที่ดังๆอ่ะ
0: ครับ
1: ครับเพราะจะเขาจะมีเป็นพี่น้องกันนะเนาะ
0: ใช่
1: แอนนาเป็นกัปตันใช่ไหมล่ะ
0: แอนนาก็เป็นเหมือนตัวประกอบหน่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร
1: ่เอ้าเหรอ
0: เออ
1: แต่น้องจะเก่งกว่าใช่ไหม
0: น้องนี่อย่างเก่งเลย
1: 195ไงได้ดังมากนะตอนชิงแชมป์โลกที่บ้านเราไงปีนั้นอ่ะ
0: ก็หน้าตาสวยด้วยแล้วก็เล่นดี
1: ครับ
0: คนชอบไ
1: หม
0: ครับ
1: ใช่
0: อ้
1: าวก็แล้วทีนี้ก็ต้องดูเนาะนะครับก็ชิงแชมป์โลกคุณรสโอ้บราซิลกับจีนไม่รู้ยังญี่ปุ่นกับจีนไม่รู้ยังไงบ้างเน
0: า
1: ะอิตาลีก็ยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: นะครับโปแลนด์ก็ยังไม่ได้อีกคุณรสใช่ไหม
0: ใช่
1: เนเธอร์แลนด์อีกเซอร์เบียอีกคิบาร์ด้วยนะคุณรสเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไห
0: ม
1: ก็ไม่รู้ว่ายังไงบ้างเน
0: า
1: ะระดับโลกก็จีนตอนนี้ก็ดับ6เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ันดับ6ดับ5วันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ก็ต้องรักษาดับให้ได้นะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็สนุกนะมีหน้าวาดะร้องไห้ไม่รู้จะได้โควต้าหรือเปล่านะฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่าของเราเป็นยังไงวอลเลย์บอลชายวันนี้ตีนะลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: เกม2รอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม4เจอเกาหลีใต้นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเวลา 15:00 นตามเวลาไทยนะครับติดตามได้มาดูแม็กซ์ยิงสดเนี่ยใช่มั้ย
0: ใช่
1: หลังจากที่วันก่อนก็ชนะกาตาร์ใช่ไหมฮะครับผม
0: ครับ
1: 3-0เลยอ่ะสุดยอดมีคนหนึ่งที่อะไรนะของกาตาร์ที่อายุ13ปีเองอ่ะ
0: ครับ
1: คุณรู้เห็นไห
0: ม
1: ชื่ออะไรนะของกาตาร์เนาะ13ปีตัวสูงฮะ
0: ครับ
1: ครับของกาตาร์ผมจำได้เลยวอลเลย์บอลอ่ะผมดูอ้าวเฮ้ยทำไมถึงสูงจังเลยฮะ13ปีอ่ะครับผมก็ชื่อมูมารักคุณรู้สูง210เซนติเมตรนะ
0: ครับ
1: ครับสูงมากเนาะมาดูโอนสัญชาติมาหรือเปล่าเนาะอายุ13ปีอ่ะนะครับเอาวันนี้ก็ลุ้นกันนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับขอโค้ชป้านะครับเอาติดตามกันได้ในวันนี้ก็ซ้อมเข้มข้นนะ
0: ครับ
1: ซ้อมเกมบล็อกเสิร์ฟและสปีดการตีบอล นะครับซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยูเนเซียมสนามแข่งขันนะครับ
0: อ
1: ันนี้โค้ชป้ากีบอลเนาะ
0: ครับ
1: หลังจากที่เราชนะกาตาร์มา3-0นะครับก็ถ้าชนะการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีครับผม
0: เ
1: พราะว่าทั้งคู่ต่างก็ชนะมาเนาะ
0: ครับ
1: ได้เขาชนะชนิสไทเปมาไง3-1ครับ
0: ก็กาหลีใต้ชนะ1ใช่ไหมไอ้ไต้หวันชนิสไทเปนี่ก็เมื่อวานนี้ชนะกาตาร์ไป 3-0 นะชนะกาตาร์ไป 3-0 นะครับสกอร์ก็เบียดเบียดนะ
1: ครับผม
0: เบียดเบียดนะครับก็10 2519นะครับ2522แล้วก็2826นะครับของเราชนะด้วยสกอร์ห่างกว่าเยอะห่างกว่านะครับก็เทียบทรงเฉยๆนะนะครับว่าถ้าเกิดนัดสุดท้ายเราไปเจอกับชัยนิทไทเปฮะนะครับอาจจะต้องตัดกันเข้ารอบอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: เ
0: ราก็อาจจะดูดีกว่าเล็กน้อย
1: อุ้ยสุดยอด
0: นะครับ
1: ครับนะก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ติดตามวอลเลย์บอลชายหน่อยแล้วอย่าไปแซะหรือว่าอย่าไปทำไมไม่เก่งเหมือนวอลเลย์บอลหญิงเลยโอ้เหมือนก็คนละส่วนกันแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ให้กำลังใจเขาหน่อย
0: เ
1: ขาก็ต้องการกำลังใจเนาะอย่าไปว่าเขามากนะคุณโดนนะ

0: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเราก็ไปเก็บตัวกันเนาะ
1: ครับ
0: ที่เมืองซากะใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนติดตามกันนะ
1: เออ
0: ครับผมก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: กอล์ฟก็ไม่มีอะไรนะคุณดด
1: อืม
0: ว่าไหม
1: ใช่
0: อืมเนาะอ่ะบอกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหงแดงเตะถ่ายช่องโมโนหรือเปล่าครับถ่ายบีนนะ
1: ถ่ายช่องทรู
0: ทรูวิชั่นเจอแอดมาดริดเตะวันพุธมาถ้าใจผิดนะ
1: ครับ
0: คืนพุธอ่ะเข้าสู่พฤหัสบดีตีสองเนาะสวัสดีครับพี่บางพี่โอนะครับตอน 2-1 ผมลุกขึ้นมาผงาเลยพอ 2-2 ท่านนั่นแหละหงายหลังตกเก้าอี้เลยกองหน้ากลัวกองหลังน่ารักโคตระเซ็งนะครับคุณใบไข่เค็มครับแปลอยู่ของเราใช่ไหมเรียบร้อยก็โดนนะครับผม
1: ครับ
0: ก
1: ็ยิงอย่างสวยสองลูกเลย
0: ใช่
1: ทาริกจอร์ดนะครับแล้วก็เอ็นสลีแมทเลนไน
0: โอ้โหครับไม่เลนไนก็ไปเรื่อยเหมือนกันนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: จากอาร์เซนอลอ่ะ
1: ตอนนั้นอยู่อาร์เซนอลก็ทรงใช้ได้เลยนะเป็นดาวรุ่งดูดีอ่ะแล้วเราก็เหมือนขึ้นมามากกว่านี้ไม่ได้นะแกก็เลยต้องไปปฏิจรไปเรื่อย
0: อ่
1: ะไปอยู่ลียงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ไอ้วัตตันก็เลยดึงกลับมาน
0: อนยิงสวยด้วยนุ่นเลยแน่เน
1: า
0: ะ
1: ปั่นโค้ง
0: ๆเอ้า
1: เข้าไปเลย
0: ปั่นโค้งเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่แกวิ่งมาปั่นโค้งๆเข้าเลย
0: สุดยอดนะเออแมนยูก็เรียกว่าจะชนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แล้วมันยังไง
1: แต่ว่าถ้าพูดตามตรงเสมอโอเคเพราะว่าเอวัตันเอวัตันก็เล่นดีช่วงครึ่งหลังอ่ะพี่คาริกเขาก็เปลี่ยนตัวจนมั่วหมดเลย
0: ครับ
1: จากทรงดูดีๆก็เปลี่ยนจนให้มันมาสูสีอ
0: ่
1: ะเกือบแพ้เลยไม่ใช่เกือบแพ้เกือบแย่นะครับเพราะว่าช่วงเอวัตันเสมอหนึ่งหนึ่งนี่ก็กำลังแบบถ้าโมเมนตัมกำลังเวียนมาให้เอวัตัน
0: อ
1: ่ะอยู่ดีแมนยูเอ้ามาได้ 2-1 เฉยเลยเบนจามินเชสโก้ฮะลงมาไม่ทำอะไรเลยหม่งเข้าไปแล
0: ้
1: ว
0: เอ้า
1: เ
0: อ็มโมโมแกก็ยิงสวยนะคุณโดนะ
1: เอ็มโมโมก็ล่างมายิงดื้อ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เกณฑ์ทำท่าว่าจะเป็นแมนยูนะแต่ว่าโอ้โหทริกจอร์ดแกยิงลูกนั้นแกถ้ายิงครั้งหนึ่งเข้าไปคุณโดนะ
1: ก็
0: มันเบียดเสาเข้าไป
1: หน้าได้ฮะ
0: เอ้า
1: ครับ
0: ล
1: ูกนั้นก็ยิงคมเกิน
0: เหรออ
1: ืม
0: อืมเน
1: า
0: ะก็พลาดโอกาสที่จะคว้า3แต้มเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่เทสก็โหดีเหลือเกินเนาะ
1: เออ
0: เออนะฮะโหแต่ว่าเจ้ายิงของไอ้นั่นก็สุดยอดจริงนะคุณโดนเนาะไม่เล่นนายเนาะ
1: ใช่
0: ปัดโค้งเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เสียบสามเหลี่ยมเลย
0: สามเหลี่ยมไปเลยนะ
1: ก็โปรแกรมจากทีมอังกฤษนะครับในแชมเปี้ยนลีกนี่ก็วิลล่ากับแมนซีจะเตะวันอังคารนะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเนี่ยเตะวันพุธนะครับแล้วก็แมนยูครับพิเศษครับเตะวันพฤหัสนะจ๊ะ
0: ฮะเอาล่ะ
1: แมนยูเตะวันพฤหัสเจอกับซาบา
0: อืม
1: นะครับซาบาทีมท้องใหม่เลย
0: หวานเจี๊ยบ
1: อืม
0: สบาย
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับซาบานี่เพิ่งก่อตั้งมาไม่กี่ปีอ่ะนะครับนี่เมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะก่อตั้งวันที่8กันยายนด้วยเอ้าช่วงนี้เลยเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ก็ครบรอบ8ปี
0: ครับ
1: เอ้ยไม่ใช่ดิถ้านี่ก็จะครบรอบ9ปีแล้วนะครับเพราะว่าก่อตั้งปี2017นะ
0: ครับ
1: ทีมแบบใหม
0: ่เอี่ยมเลย
1: เพิ่งก่อตั้งมาเลย
0: เออ
1: นะครับได้มาแชมเปี้ยนลีกแล้วเจอกับแมนยูนะครับในนัดแรกนะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เอออ่ะมาแล้วนะนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับบอกว่าจุนทำทุกอย่างเกือบเพอร์เฟกต์แล้วทั้งร้องตะโกนกำหมัดเหลือแค่ไม่ได้เปิดเพลงทำได้ที่สุดแล้วเก็บของเตรียมตัวไปอยู่ชายแดนได้เลยนะจากป๋าเองฮะอ้าวกติกาลั่นเลยนะเออจังหวะตีเสมอไงขอส
1: ล
0: ับขอเอเมอร์ตันไง
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: อ
1: ๋อแกบรรยายพอดี
0: แกบรรยายไงเมื่อวานนี้ไงบรรยายแกคนเ
1: อง
0: นักบอลนะฮะดีครับพอเบ่งอะพี่โอ๊ตครับเกมนอกเจอเชลซีเมื่อคืนก็เหมือนไปเที่ยวนะครับยังไงก็ได้แน่ๆครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องหนึ่งในไม่หนึ่งก็สามแต้มหวานเจี๊ยบทุกปีครับปลอปืนผมเนี่ยแข็งแกร่งหรือเปล่าครับผม
1: แข็งเลยฮะเต็งแชมป์มา
0: โอ้เต็งแชมป์แล้วก็
1: เต็งหนึ่งอะ
0: สำรองสามารถจะเป็นตัวจริงได้อะใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ซูเปอร์มินดี้ลงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ินคาปีเย่อะไรพวกนี้เป็นตัวสำรอง
0: สำรองเฉยเลยอะ
1: โอ้ยยอร์เคเลสนี
0: ้ยอร์เคเลสเนี้ย
1: ก็เติมของไม่พักเลยอะเซนอนช่วงหลังซื้อเยอะไงก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับทรงเกมก็ดูดีนะครับโดนเชลซีไปก่อนด้วยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ลนลานอะไรอ่ะนะครับแล้วก็เดินหน้าบุกสุดท้ายก็แซงชนะได้
0: ครับเนาะ

0: ก็สุดยอดนะเชลซีนะไม่ไม่ใช่ใช่อาร์เซนอลอาร์เซนอล
1: เนี่ยฮะครับ
0: ต้องให้เขาเน
1: า
0: ะ
1: แต่เชลซีก็ใช้ได้นะนะครับดูทรงชาบีอลองโซอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เพิ่งมาคุมอ่ะเพิ่งมาคุมใหม่ๆก็อาจจะต้องจับจุดจับไล่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเหมือนก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนักบอลหรือเปล่าก็ไม่รู้เงี้ยนะบางทีก็แบบหรือว่ายังเป็นช่วงลองๆอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็เอามาลูกุสโตไปเล่นกองกลางเงี้ย
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็กุสโตก็เล่นกองกลาง
1: เล่นกองกลางเงี้ย
0: เล่นเป็นสำรองเมื่อวานนี้
1: ใช่นะครับก็อาจจะลองๆอยู่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ตู่ทรงก็พอใช้ได้อยู
0: ่
1: สำหรับเชลซี
0: ใช่ฮะ
1: ก็มีแบบให้ดาบิดลาย่าที่ต้องออกแรงกันบ้าง
0: ครับผมแต่ว่าฮาแวร์นี่ก็สุดยอดจริงเนาะ
1: ใช่
0: แกลากตัดในมาไม่น่าเลยแกเป็นกองหน้าตัวจริงนะฮะครับผม
1: ก็เหมือนนาริต้าก็ชอบไงวิธีการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยจังหวะจบสกอร์ก็เฉียบขาดเล่นร่วมกับเพื่อนก็ดีเพราะว่าลูกสองแกเป็นคนยกเท้าไงยกเท้าหลบแล้วก็บอลไปถึงโอเดกาดอ่ะ
0: ใช่เหมือนแบบเป็นตัวดึงหลอกดัมมี่อ่ะหลอกแล้วก็ให้โอเดกาดยิงเข้าไป
1: หลุด
0: เข้
1: าไปยิง
0: กับเอมี่มาร์ติเนส
1: ใช่
0: แกก็สุดยอดจริงอะเนาะนะฮะเอ้าก็ให้เข้ารายการเนาะ
1: ครับ
0: เอา
1: ก็ดูลงตัวสุดแล้วสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าแมนซีก็ใช้ได
0: ้
1: สามนัดรวดงาน
0: ครับ
1: ใ
0: ช้ได้อยู่นะห้ามจุดพลุแฟร์กับห้ามนักเรียนตีกันในไหนยากกว่ากันครับจากคุณเอกบัวครับผม
1: อุ้ย
0: มิวยี่ยังไงคุณดอด
1: ก็พอๆกันแล้วฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: เหรออ
1: คงจะห้ามกันไม่ได
0: ้ห้ามกันไม่ได้นะ
1: เออ
0: จุนเฮลันกำมัดป๋าบอกไม่เชื่อแต่เอกด้นเดดแอร์เอกด้นแฟนผมไม่ใช่เหรอเอกด้นแฮปใช่ไหมจะกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับผมแกคงตกใจละ
1: ครับ
0: ทำไมคุณดอด
1: แกน่าจะดีใจอ่ะดูทรงแล้ว
0: เสมอได้ไงฮะ
1: แมนยูโดนตีเสมออ
0: ้าว
1: เผลอเอกด้นนี่กำมัดแน่นกว่าจุนอีก
0: ครับ
1: เ
0: หรอ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ทีมแชมป์โลกซื้อตัวทีมชาติมา117ล้านปอนด์ยิงได้ลูกหนึ่งตอนต้นเกมแต่แพ้ท้ายเกมมีสลิงแตกที่โดนเพื่อนร่วมชาติเกี่ยวขาและไม่ฟาวฟ้องใครได้บ้างครับสงสารจังเลยครับผมใครฮะท้ายเกมมีสลิงแตกไอ้จังหวะแมคโมแกลเลเจอร์โดนใน
1: ดิคันไลท์มั้ง
0: ดิคันไลท์ก็จังหวะที่วิ่ง
1: ตามมา
0: อยู่ข้างหลังอ่ะ
1: เอออ
0: าจจะขาสะดุดกันบ้างหรือว่าไม่แน่ใจโรเจอร์ก็ย้อยนะคุณโดนนะ
1: ใช่
0: ว่ามั้ยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คือมันก็เขาก็คงมองว่าโดนทำฟาวอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: แต่ว่าดิคันไลก็แบบไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยวิ่งแล้วมันก็สะดุดกันไป
0: แต่ไอ้ดิคันไลเขาก็ตอบโต้นะ
1: เ
0: ขาบอกเฮ้ยมันขามันขัดกันเอง
1: ใช่
0: แต่โรเจอร์ชี้หน้านะเฮ้ยคุณมาตัดขาผมได้ไงกำลังจะสปีดเข้าวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่เชื่อ
1: ดิคันไลบอกเฮ้ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังเป็นทีมชาติกันอยู่เลยไม่ใช่หรอวะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออมาชี้หน้าอย่างนี้ได้ยังไง
0: นั่นน่ะสินะนะ
1: จ้าก็นั่นแหละคือแกก็คงอาจจะมองแบบคิดว่าดิคลายแบบมาแบบเตะดื้อๆอะไรเงี้ยขัดขาไงจังหวะกำลังจะหลุดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบดิคลายเขาก็แบบคิดคนละแบบเนาะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ
1: คลิป
0: นะครับวันนี้ไม่น่ามีฟุตบอลอะไรมั้ยคุณโดนเนาะ
1: ก็วันจันทร์ใช่มั้ย
0: มันไหนๆเพราะมีแชมเปี้ยนลีกไง
1: มีก็มีลาลิก้า
0: เอาเหรอ
1: ลาลิก้าแต่ว่าคู่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเกตาเฟ่เจอเซลตานะครับเอลเช่พบกับเรอัลโซเซดาด
0: ครับ
1: มีเกาโชนะครับกายารีเจอเลเช่แล้วก็อูดิเนเซ่พบกับลาซิโอนะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามีแชมเปี้ยนลีกไงกลาสตาเน
1: า
0: ะก็เลยฟุตบอลคู่หลักๆนะฮะหรือว่าทีมใหญ่เขาไปเตะมันเสาร์อาทิตย์แล้วเนาะ
1: ครับ
0: โรม่าของคุณก็ฟอร์มดีเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ชนะอาตาลันตานะคุณรถจ่าฝูงนี่
1: ใช่
0: โรม่าของคุณอ่ะสุดยอดนะ
1: ก็ต้องดูจะเก่งได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า
0: แอล
1: นะครับตอนนี้ก็มีอินเตอร์นะอินเตอร์โรม่านะครับชนะรวดกัน2ที
0: ม
1: นะครับ3นัดอินเตอร์นะล่าสุดก็พลิกแซงชนะนาโปลีเฉยเลย
0: ครับ
1: นะครับโดนนำไปก่อน 2-0 น่ะพลิกแซงกับมาชนะ 3-2 ได้
0: ใช่
1: นะครับส่วนเนี่ยก็เหมือนกันพรีเมียร์นี้ก็มีแค่อาร์เซนอลกับแมนซีนะชนะรวด2นัดนะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: นะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: ช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับในเบรกสุดท้ายของรอบโลกกีฬาครับ

0: โดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
7: มาแล้วในเบรกสุดท้ายของรอบลูกกีฬาครับวันจันทร์ที่7กันยายน2569จะว่าไปเอเชียนเกมก็ใกล้มาแล้วนะครับโดนะ
8: ครับ
7: ฝากติดตามกันด้วยนะครับทัพไทยนะฮะวอลเลย์บอลก็ไปก่อนนะ
8: ครับ
7: ใช่มั้ยล่ะ
8: ใช่
7: ของเราก็ไปเก็บตัวที่ซากะญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาเชิญไปไงไปซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของเขาเนาะ
8: ครับ
7: ส่วนทัพใหญ่เนี่ยจะไป12ใช่มั้ย
8: อือ
7: ฮึเพราะบอลไทยเนี่ยจะเตะนะครับโดนใช
8: ่มั้ยใช่
7: บอลหญิงบอลชายเนาะ
8: ครับ
7: นะครับก็ฝากติดตามกันนะครับ
8: เอ
7: เชียนเกมส์ใกล้มาแล้วนะ
8: ใช่
7: ครับผมวันก่อนก็เพิ่งไปดูการซ้อมของบัลลังก์ทีมแดงไงคุณรถ
8: ครับ
7: จะอยู่อ่ะ
8: เ
7: ออก็เหมือนขยับรุ่นขึ้นมานะ
8: ครับ
7: ครับ
8: ใช่
7: เอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเหมือนรุ่นตั้งแต่63 64ป่ะนี่นะฮะปีนี้เขาขยับมาเท่ากับรุ่นโอลิมปิกของคุณรถ
8: ครับ
7: 67มั้ง
8: น่
7: าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแบกน้ำหนักไงใช่ไหมล่ะ
8: ครับ
7: น้องอิมที่มาแทนน้องเทนนิสอ่ะก็รุ่น49ครับรถ
8: ครับ
7: ก็ขึ้นมาจาก46ฮะก็เหนื่อยอ่ะเนาะนักกีฬาแต่ก่อนมันเล่นรุ่นเล็กไงใช่ไหมล่
8: ะ
7: แล้วขึ้นมารุ่นใหญ่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
8: ครับ
7: เจอนักกีฬาตัวใหญ่ตัวแรงวัฒน์อะไรจะเป็นรองนะแต่ว่าก็ให้กำลังใจแล้วกันนะ
8: เออ
7: เออนะครับถามมาว่าปารีสถึงจุดกินจุดอิ่มตัวหรือยังครับหลังๆไม่ค่อยดีเลยฮะ
8: มันก็อย่างนี้แหละเริ่มต้นฤดูกาล
7: ก็
8: จะยังไม่นั่นเลยนะ
7: ใช่
8: ไม่ค่อยต่อเยอะเกินไปก็เสียวกันนะ
7: เอาเหรอ
8: ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วมั้ง
7: เออ
8: เออเปเช่อะ
7: เออเปเช่วันก่อนก็เสมอนี่ใช่ไหมไม่ค่อยดีอ่ะแรกๆก็ประมาณนี้เนาะเออเปเช่อะ
8: ใช่
7: ว
8: ่
7: าไหม
8: ใช่วันก่อนแพ้ไงแพ้โมร็อกโก
7: เออ
8: แพ้โมร็อกโกเสมอลีโอเสมอแลนด
7: ์โอ้โห
8: ก็โดนเยอะช่วงนี้ครับโดนนัดละสองนัดละสองอยู่เรื่อยเลย
7: โอ้โหเหรอ
8: เออ
7: เออ
8: แล้วก็ไอ้ที่

0: เจอกับล่องอ่ะ
1: อืม
0: ไอ้นั่นน่ะก็แพ้ไป 0-1 อีก
1: อุ้ย
0: อืมก็ฤดูกาลนี้ก็เนี่ยเจอเปเช่ก็เรียกว่าต้องเจอช่วงต้นซีซั่น
1: อ
0: ืมอย่าไปเจอช่วงมีนาเมษา
1: ครับ
0: มันเก่งมากช่วงนั้น
1: เหรออ
0: ืม
1: ช่วงกำลังพีกอะนะ
0: ช่วงกำลังพีกอะ
1: ครับ
0: เออ
1: เออแล้วมาเก่งช่วงนี้พอดีแล้วคุณโดนหรอไหม
0: ชอบมาเก่งช่วงปลายฤดูกาล
1: อ
0: ะอืม
1: สุดยอดนะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะแต่วันนั้นไงวันที่เจอโมโนโกเปเชโอกาสเยอะแยะเลยยิงไป21ครั้งอะโมโนโกมีโอกาสยิงอยู่4ทีเอง
1: ครับ
0: ก็เข้ากรอบ2ได้2ประตูฮะครับเปเชโอกาสยิง20ครั้งได้อะนะครับก็ได้ลูกเดียวก็ทรงเกมก็พอได้นะครับแต่ว่าความเฉียบขาดอะไรมันก็อาจจะยังไม่ค่อยมา
1: อืม
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาครับผม
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็กำลังทดสอบทดลองทีมอยู่มั้งเปเชเนาะ
0: เออผมมันก็ซื้อเปลี่ยนตัวเยอะเหมือนกันไง
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตัวรุกก็ซื้อมาโหตั้งกี่ตัว
1: อืม
0: ใช่ไหมมีเฟรนตอเลสใช่ไหมมีอะไรอ่ะไอของอาแจกอ่ะชื่ออะไรนะมิก้าอะไรนะ
1: อ๋อมิก้าฮอตมิก้าฮอต
0: นั่นแหละตัวนั้นก็เขาบอกใช้ได้นะตัวนั้นอ่ะ
1: ก็ที่จริงมันออกเสียงมิก้าฮอตนะคุณดอแต่ว่าเขียนเป็นมิก้าก๊อตไง
0: เ
1: ออของ
0: ชื่อว่าจากอาแจกอ่ะ
1: อาแจกอ่ะตัวนี้เล่นดีแล้วทั้งยิงทั้งจ่ายอ่ะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลได้เอาตัวนี้นะเล่นฝั่งซ้ายฮะ
0: อ้าว
1: แอล
0: ครับ
1: ไอ้คุณดอรายงานพลังการบริยางเมื่อวานนี้ที่ชนะ 4-2 นะฮะ
0: เออ
1: ทีมของโค้ชปาร์คฮังซออ่ะ
0: ครับ
1: ได้นะเออทลีก2เมื่อวานนี้บุกชนะพลังพีทีศัตรูเลยนะ
0: ครับ
1: พลังการของโค้ชปาร์คฮังซอนะ
0: เออ
1: 4-2เลย
0: จ้า
1: เป็นไงสุดยอด
0: ครับ
1: ครับเริ่มต้นดีนะ
0: เออ
1: โค้ชปาร์คนะ
0: ครับ
1: ครับสมบอลของโค้ชโบกับสมบอลของโค้ชแชมป์ปลาหมึกของใครทรงบอลดีกว่ากันครับเป็นยังไงคุณดอน
0: อืมโค้ชโบจะมาสู้โค้ชแชมป์ได้ยังไงพุงนะฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: เหรอ
0: เออ
1: อืม
0: โอ้โหพุงแกบันเริ่มเลยฮะคุณแชมป์เนี่ย
1: จริงป่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เจอแกนานนะ
0: โอ้โหแล้วขาก็รีบๆนะช่วงนี
1: ้เอ้า
0: ครับ
1: ขารีบอ่ะ
0: ขาก็รีบๆหน่อยแล้วพุงบันเริ่มเลยอ่ะ
1: อืมแกเตะบอลเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: ก็ก่อนลงสนามไปเห็นลงสนามไปอยู่นะเอออ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับ
0: คืออ้าวอย่าไปแซวกันเยอะเดี๋ยวแกเสียการปกครอง
1: เสียการปกครองว่าอย่าแซวกันเยอะอย่าแต่แกแซวคนอื่นได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: โหล็อกคิกคักคิกคักครับ
1: เนเน่เลซ่าลิปูทำให้คนไทยมีความสุขครับผม
0: เ
1: นเน่ก็เข้ารอบชิงใช่ไหม
0: ครับ
1: เอจีทีใช่ไหมฮะลิซ่าเพิ่งออกเพลงซิงเกิลใหม่เนี่ยน้องเขาออกคอนเสิร์ตออกซิงเกิลใหม่มั้งเห็นเต้นๆอยู่นะน้องลิซ่านะ
0: ครับ
1: ส่วนลิปูถ้าเจอทีมใหญ่ไม่รู้ยังไงบ้างลิปูเน
0: า
1: ะฟิล์มโปงเนี่ยพักนานแล้วฟิล์มโปงเนี่ยฮะ
0: ก็ไม่ต้องโลกแล้ว
1: อ้าว
0: ก็เนี่ยเราโห่อะบอกแล้วของดีตัวนี
1: ้เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: เล่นแบ็กก็ได้เล่นดีกว่าฟิล์มโปงต้องเยอะ
1: เซตเตอร์ก็ได้นะแต่ว่าชักเก้เนี่ยแกฝากแกไปจับบอลดีๆหน่อยไหมฮะแกจับบอลยาว 2-3 ครั้งไงนะฮะ
0: คือชักเก้แกเล่นแล้วก็ดูคือแกก็ดูดีนะแต่ว่าบางจังหวะแกก็เสียวๆนะ
1: เอา
0: เออดูแกก็แบบมีจังหวะแบบสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลอยู่เรื่อยๆ
1: สร้างคอนเทนต์นิดนึงอาร์เซนอลเดี๋ยวทีมก็แตกครับสำรองก็อยากเป็นตัวจริงงอแงพาทีมฟอร์มตกครับเชื่อเถอะได้เรียนมาอ้าว
0: อ้าว
1: ก็อาจจะเหมือนทศสาป่ะเนาะ
0: มันก็มันอยู่ที่ว่าคือสมมุติย้ายออกไปอ่ะตัวสำรองหรืออะไรอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเขาก็ซื้อเสริมอยู่เรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไงใช่ป่ะล่ะคือทุกทีมมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณเสริมมาเรื่อยๆแล้วก็ระบบทีมมันยังดีอยู่อย่างปีนี้ก็ถ้าคุณได้ดูอาร์เซนอลเนี่ยมันจะเห็นว่าโหระบบทีมมันดีมากนะวิ่งหลอกไปหลอกมาแบบดูลงตัวกันก่อนเยอะเพราะปีก่อนนะอาร์เซนอลมันก็ยังโดนแซวเลยแบบได้ไอ้ลูกเตะมุ
1: ม
0: ตั้งหลายลูกใช่ไหม
1: ครับ
0: ปีนี้แบบจังหวะเข้าทำโอเพนเพลย์อะไรดูดีเลยอ่ะดูดีมากนะครับใช่ไหมแล้วก็คืออย่าลืมว่ามันก็มีคนแบบอยากเป็นตัวจริงก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมองกลับกันว่ามันก็มีบางคนที่มันก็อยากย้ายมาอยู่ไซนอนเพราะอยากเป็นแชมป์นะใช่ไหมคุณมาอยู่ไอ้ทีมเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่ลงน้อยหน่อยแต่เป็นตัวสำรองอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมีแชมป์เงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเก็บประวัติส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายไปก็ได้
1: ใช
0: ่มันก็เหมือนช่วงนึงที่คนก็ย้ายมาอยู่แมนซิแมนอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: มันก็ได้ลุ้นแชมป์อ่ะ
1: ใช
0: ่เ
1: สวัสดีเข้ามาเลยครับฮัมบูร์กแพ้ไมล์เท่าไหร่สิเขาบอกมา
0: 05จ้ะ
1: ก็ไมล์05ก็นี่ไงแต่ก่อนหน้านี้ผมรายงานเข้ามาไงสกอร์ลิสต์พอร์ตนะฮะ
0: ครับ
1: บาเยิร์น แพ้ชาวเก้04มันเท่าไหร่เลยฮะบาเยนแพ้ชาวเก้04ฮะเขางงเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อัน
1: นี้ไม้05เนาะเขาจะเอาชื่อ2ตัวสุดท้ายอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ปีคศ
0: อ
1: ่ะมาตั้งสโมสรได้ไง
0: ใช่
1: ก่อตั้งปี1905นะ
0: เออ
1: เออคุณหยองแกเคยมีแฟนไหมครับทำไมเจ๊หมิงชอบแซวว่าแกชอบผู้ชายก็น่าใช่นะแกอกหักบ้างหรือว่าไงฮะไม่แน่ใจเนาะ
0: ก็ไม่เคยมีประวัติการมีแฟนมาก่อนนะ
1: อ๋อเหรอ
0: สมัยก่อนไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่รู้จักแกมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยมีนะ
1: ใครจะอยู่แกได้เนาะ
0: เออ
1: แกก็น่าจะไม่นับทั้ง5นะครับเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อื
1: ม ตอนนี้สเปอร์หนีตกชั้นไหมคุณโดนฮะ
0: ก็เดี๋ยว
1: เสือตัวได้สลับสเปลี่ยนมือเวียนไปหมดแล้วประมาณนี้เนาะ
0: ก็มันเพิ่งเริ่มต้นซีซั่นก็ต้องยาวอ่ะใช่
1: ก็สุดก็เสมอเนี่ยใช่ไหม
0: ก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยฮะ
1: แอล
0: นะครับแบบเดียวกับวิลล่าเลย
1: ครับ
0: อืมแต่มีแต้มไปแล้วนะ
1: เหรอ
0: เออที่น่าห่วงผมว่าพวกน้อยเป็นพวกโคเวนทรีอะไรพวกเนี้ยส่งไม่ค่อยดี
1: ถ้านินทาได้จัด7วันต่อสัปดาห์เจ๋งจะมีคิวหรือเปล่าครับโอ้ยองเขาปีเตอร์กันอ่ะพี่ลิมิงก็กันด้วยฮะครับ
0: ครับ
1: ทำไมคนส่วนใหญ่เช่นพี่เอกพี่อูใหญ่ถึงกลัวน่าเจ๋งเมื่อมีอำนาจครับพี่อ๋อลุแกมหน้าใช่ไหมฮะครับผมสวัสดีครับเข้ามานะครับถ้ายองไม่มีงานคุณเจ๋งอยากทอดทิ้งแกนะครับถือว่าเจ๊มิงขอนะครับก็นะทอดทิ้งยองคนแรกเลยนะฮะความตั้งใจของผมอยากมีเงินเก็บสักก้อนไว้ลูกเรียนปวสรับเยี่ยมเลยอะไรหมอปากแซบไว้สวยคืออะไรก็โดนฮะคือใครอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้
1: นะ
0: เออ
1: สวัสดีครับพี่เจ๋พี่โอ๊ตครับอยากให้ย้ายช่วงรอบโลกกีฬาไปตอนหลังกูรูได้ไหมครับอีอีเขาบอกมาฮะแทนนินทาเลยเหรอจะดีเหรอฮะช่วงนี้กำลังนอนกำลังพักผ่อนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ใครเป็นรองแชมป์ปลาหมึกครับพี่ก็ไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่เจมพี่โอ๊ตเน
0: า
1: ะมาสุนท่าจัดให้สุนท่าจริงๆครับพี่น้ามอยขนาดตัวไม่มีทีมดีกว่านี้อีกครับสเปอร์สนใจไม่กว่านี้ฮะเดวิดมอยเหรอ
0: ก็เฮลตันก็ขายไปเยอะเลยไม่ค่อยเสิร์ฟด้วย
1: เอาเหรอ
0: จะเสิร์ฟใครก็ไม่ได
1: ้นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าเมื่อวานก็คาริเขาต่อให้
1: ครับ
0: ตอนแรกก็แมนยูดูดีกว่าไงคาริบอกเฮ้ยมันจะเหนือเกินไป
1: เสมอแล้วกัน
0: ก็เลยเปลี่ยนตัวให้มันกลับมาสูสีกันดอกกูลงมาปุ๊บเรียบร้อยครับ
1: วันหยองวันก่อนหยองตัดผมมาใหม่มีคนชมว่าหล่อเหมือนเจ๋งหยองเยอะใหญ่เลยครับแกจะเยอะทำไมครับก็นั่นแหละสินะ10นาทีสุดท้ายผมดูไปเล่นเฟซไปครับเพราะอาร์เตต้าเวลาเล่นรับแล้วหาคนยิงแกยากครับประมาณนี
0: ้
1: เอาเหรอ
0: แน่นอยู
1: ่แน่นอยู่นะ
0: เกือบโดนกันนะ มันมีใครที่ปั่นแล้วก็ยิงลายย่าปัดไม่ได้อ่ะจำไม่ได้แล้วใครยิง
1: เอสเซวาวะ
0: เอสเซวาวอ่ะแต่ก็หัวจะนอนข้างหลังแน่นยิงกาเบียวอ่ะ
1: ครับ
0: แข็งแกร่งมากเลยเล่นในทีมชาติเหมือนเก่งงี้เลย
1: เอ้า
0: เ
1: จอฮาแลนด์เข้าไปไง
0: ครับ
1: เจอพี่ทนคูงแกบอกว่าแกว่าพวกพี่ๆอ้าวครับผมตอนนี้แกเป็นเด็กปืนไปแล้วนะครับแกบอกมานะฮะ
0: เหรออ
1: ๋อเหรออ
0: ๋อจะให้แฉประวัติเก่าๆไหมล่ะ
1: เอ้
0: วว่าเคยเชียร์อะไรมาก่อน
1: อืมการ์สก้าส่งใครไปเอเชียนเกมครับเป็นคุณเป็นเนมไปนะ
0: เนม
1: ทีมงานเนมไปนะฮะเนมเชียงรายนี่ไปก็จะไปเป็นเนมญี่ปุ่นแล้วนะ
0: ครับ
1: ซาเบเลนก้าเธอรู้ได้ไงว่ามีกลิ่นกัญชาครับพี
0: ่ก็เขาได้กลิ่นไง
1: อ๋อเหรออ
0: ๋อจะบอกว่าเธอเคยดูดใช่ไหม
1: เอ้า
0: เอาไม่ใช่เขาคงแบบกลิ่นแล้วก็เขารู้แหละ
1: เออเพื่อนเคยอันนั้นประมาณนั้น
0: ก็บอกว่ามีกัญชามีบุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเออ
1: เยอะนะ
0: กลิ่นก็หรือซาเบเลนก้าบอกไม่มีสมาธิไง
1: แอล
0: อยากดูดเหรอไม่ใช่
1: เออ
0: ก็นั่นแหละก็เธอก็ได้กลิ่นเขาบอกมันมีนักเทนนิสหลายคนก็พูดอยู
1: ่
0: ใช่ป่ะก็พูดอยู่ว่ามันเหมือนมีกลิ่นพวกเนี้ย
1: อาร์เซนอลรอก่อนครับเดี๋ยวเจอหมู่เฮาสตี้แล้วจะร้องอุ้ยแล้วจะร้อง
0: คารา
1: เหรอสวัสดีครับพี่เบงพี่โอ๊ตสเปอร์มาเตอร์เฟอร์นันเดสไปทีมไหนตกชั้นหมดหรือเปล่าครับอ้าว
0: ตกมา2แล้วฮะ
1: แอ
0: ลก็รอฤดูกาลนี้ถ้าพาสเปอร์ตกชั้นได้ก็มหัศจรรย์สุดๆแล้ว
1: อ๋อเหรออ
0: ่าก็กรณีตกกับซาเธมป์ตันแล้วก็เวสต์แฮมไง
1: ครับ
0: มาติอุสแฟนันน่ะ
1: เรียบร้อย
0: หรือว่ามันก็เลยทำให้ทีมอื่นไม่ค่อยอยากซื้อก็ไม่รู้นะ
1: นั่นสินะ
0: ประวัติไม่ค่อยดีเออ
1: สงสัยยอมเป็นเสือใบหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแกนะ
0: ไม่รู้เงินฮะ
1: สรุปถ่ายทอดสดบอลเอเชียหรือเปล่าครับอ๋อฟีฟ่าอาเซียนครับใช่ไหม
0: ฟีฟ่าอาเซียนนะยังไม่มีนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่มีใครซื้อเลย
1: ถ่ายทอดสดหรือเปล่ายังไม่มีนะก็ยากอยู่นะตอนนี้เนาะ
0: ก็ใช่แล้วก็แล้วก็ไอ้ของช่องฟรีทีวีอะไรแล้วก็มาดามอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นที่มาที่ไอ้รอบชิงอ่ะที่รัฐมนตรีสุรศักดิ์ใช่ไห
1: ม
0: ก็บอกให้ไปทำมาแล้วก็จะได้ช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เออก็ไม่รู้สมาคมว่าไงว่างั้น
1: เนาะ
0: ส่งเรื่องไปยังกระทรวงกีฬาหรือยังอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าราคาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อเฉพาะทีมชาติไทยมันจะได้เขาจะขายหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่ขายเนาะถ้าซื้อทั้งทัวร์นาเมนต์มันก็ดูเปลืองไปหน่อยอ่ะใช่ไหมถ้าอยากดูเฉพาะทีมชาติไทยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่
1: เนาะ
0: ใช
1: ่ก็ขึ้นมาใหม่ด้วยไงไม่รู้ว่าความเข้มข้นเป็นยังไงบ้างนะ
0: เออรายการใหม่ด้วย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็นั่นแหละคือยังไงสมาคมเลยก็ไม่รู้ต้องไปเดินเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเกิดสมมติเป็นทรูเป็นโมโนซื้อไปอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาแบบเดิมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายฟรีทีวีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะแบบอ้าวไม่ได้ดูฟรีทีวีอย่างเงี้ย
1: นั่น
0: แห
1: ละสินะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยรัฐบาลหรือว่าสมาคมฟุตบอลจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเออจะต้องเจรจาซื้อเองหรือเปล่าร
1: ัฐบาลซื้อเลย
0: เออ
1: เพื่อความสุขของคนไทย
0: ครับ
1: คุณปริญญาสวัสดีเข้ามาครับขอข่าวบาเยิร์นหน่อยคุณดูว่าเป็นยังไงบาเยิร์นก็ในรอบปีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: ยิงประตูในเกมอย่างเป็นทางการไม่ได้ฮะก็มีคาร์ดไงยึกเลยครับปรับผ้าปากคว่ำเลยแฟนบอลบอก
0: เอา
1: ด่าดิอัตเละเทะเลยนะฮะ
0: โอ
1: ้ครับ
0: นานๆจะเจอบุนเดสลีก้า0-0เนี่ยครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วมาเกิดกับบาเยิร์นซะด้วย
1: โอ้โห
0: ร้อยวันพันปีถ้าไม่มี
1: ใครไปเหยียบเท้าจุนหรือเปล่าครับถ้าไม่มีฝากเหยียบไปสักทีครับผม
0: ครับ
1: แกจะโกรธใช่ไหมหลังจากวันนั้นนะฮะ
0: ก็แกเชียร์ว่าต้านไงแกก็ดีใจ
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ ยากสร้างลีกจีนโอ้โหไม่ได้ตามลีกจีนเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้มีฟุตบอลหญิงใช่ไหมคุณดอด
0: ใช่
1: อยู่20ใช่ไหม
0: อยู่20
1: ที่มูโนแม็กยิงสดอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ใช่
1: นี่บอลหญิงนะไม่ใช่บอลชายนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ันนี้ก็แข่งขันการที่โปแลนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ยู่20นะ
0: ใช
1: ่ก็จัด2พี่ครั้งกันเนาะครับผม
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: เกาหลีเหนือเป็นแชมป์เก่านะคุณรถเกาหลีเหนือนะฮะ
0: เกาหลีเหนือแชมป์เก่า
1: โอ้โหได้แชมป์สมัยที่3ปี2024ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แชมป์3สมัยเลยนะเกาหลีเหนือ
1: สุดยอด
0: ยอดเลย
1: แข็งๆอ่ะนะ
0: เ
1: ออันนี้เขาเอาไปรายการอะไรหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: ก็ไม่มีแล้วนะเพราะไอ้นี่มันเวิร์คคัพแล้วไง
1: อ๋อเหรอเอาเวิร์คคัพแล้วนะ
0: มันชิงแชมป์โลกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อยู่20อ่ะเนาะ
0: ใช
1: ่ที่โปแลนด์นะครับผม
0: ก็เริ่มเตะกันไปบ้างแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แ
1: มนยูเตะวันพฤหัสบดีเขาเรียกว่าแข่งยูฟ่าลีกหรือเปล่าครับอ๋อพอดี
0: เฉพาะสัปดาห์แรก
1: ของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาจะเตะ3วันเลยอังคารพุธพฤหัสเพราะว่าบอลรองถ้วยรองอ่ะ
0: ครับ
1: ยูฟ่าลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกเขายังไม่เตะฮะก็เลยมีเวลาวันพฤหัสบดีก็เลยลงล็อกพอดีฮะก
0: ็
1: เลยจัดเป็น3วันไปเลยดอกกูขายทิ้งนะครับผมประมาณนี้นะฮะหายไปเลยนะดอกแพนติกดอกกูไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ลงมาเขาสร้างความฮือฮา
1: เอา
0: ลงมาทำไม
1: เอวอีก7วันนะครับใกล้มาแล้วนะครับผมเอชเกมใช่ไหม
0: เกมมาวันที่10แล้ว
1: มาแล้วบาสเกตบอลอะไรแข่งแล้วนะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าพิธีเปิดมันจะเป็นวันที่19นะ
1: ใช่โอไฮโอรอบโลกกีฬานะครับน่าจะเป็นพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นนะเน
0: า
1: ะสวัสดีครับขอสุขครับผมเสมอเป็นพระชนะเป็นแล้วลิเวอร์พูลนะครับเรียบร้อยชนะเป็นหน่อยเล่นดีโอ้โหแล้วอีซักเนี่ยโอ้โหยิงคมกริบนภัยมากนะ
0: โก
1: และดูกักโปแอซิส2ลูก2จ่ายไซส์กล้อยด้วยเป็นยังไง
0: โอ้กัปโปนี่ฤดูกาลนี้ยิง1จ่าย3แล้ว
1: โอ้โหสุดยอด
0: อีซักนี่ยิง3ลูกแล้วนะเห็นอย่างเงี้ยเริ่มมีความคุ้มค่ามากหน่อย
1: ใช่
0: ครับ
1: เสกก็พัทยาบอกว่าสวัสดีครับ คุณเย่คุณโอนนะครับพี่ยอดคะเคยกินแกงขี้เหล็กไหมคะจู่โจมดีจังเลยค่ะเขาบอกมา
0: อ๋อเหรอไม่เคยอ่ะจ้ะ
1: แกงขี้เหล็กจะดำๆนิดนึงไม่ใช่เหรอผ
0: ักอ่ะครับ
1: กินกับกินกับพวกเขาจะใส่นะคุณรถจะใส่หอยอ่ะหอยเล็กอ
0: ่
1: ะแล้วกินกับข้าวเหนียวอะไรร้อนๆนะฮักอยู่ทีมอะไรครับวอลเลย์บอลหญิงคุณรถอิสเปมฮักคุณรถ
0: ฮักเหรอมันเล่นเล่นอยู่ทีมเดี๋ยวไปดูฮะ
1: ดูสิ
0: ครับ
1: ครับเป็นยังไงมีไหมแต่ว่าเธอดังมากตอนชิงแชมป์โลกอ่ะจำได้
0: ใช่ใช่
1: แฟนคลับไทยแฟนคลับโหเยอะเลยอ่ะแล้วเราก็มาดูไอ้ใครนะอิสเบลฮักฮะ
0: เ
1: ป็นตัวตบอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ช่
1: วยดีหลังมั้ยเนาะ
0: ใช่เขาโทรทำแต้ม
1: อืม
0: อยู่กับอีโมโควอลเล่ของอิตาลีก่อนหน้านี้เคยอยู่กับวากิฟแบงค์ในตุรกีก่อนหน้านี้ก็อยู่กับอิตาลีก็เล่นว่าเล่นต่างประเทศกับหมดอ่ะเล่นโอ้อายุ27เองนะ
1: อ
0: ายุ27สูง195นะ
1: ครับ
0: 6ฟุต5โอ้โหคือถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่ก็ต้องบอกว่าตัวใหญ่นะ195เนี่ยยืนกองหลังอ่ะให้ว่าเป็นกองหลังตัวใหญ่เลยอ่ะนี่แบบเป็นนักวอลเลย์ผู้หญิงอ่ะ
1: เธอตัวสูงและน่ารักด้วยเน
0: า
1: ะ
0: หน้าตาดี
1: หน้าตาดีเลย
0: หน้าตาโอเคเลยก็บ้านเราก็แฟนคลับก็ชื่นชอบ
1: ชอบตอนชิงแชมป์โลกที่เราเป็นเจ้าภาพปีก่อนนะกลางปีก่อนอ่ะ
0: ครับ
1: จากสถิติพยองเดชบรรยายทีมจากอ่าวไทยผลงานไม่ดีล่าสุดชลบุรีแพ้เจคุเจฟคอนแก่นอ๋อเหรอหยองงานเยอะไปเฮ
0: ้
1: อยากขึ้นท็อป4แต่โดนท็อปฟี่ประมาณนี้
0: อ้าว
1: จะหมดเวลาอยู่แล้วมาตั้งรับก็โดนสิครับขึ้นไปจะยิงได้อีกลูกแต่กลับส่งกลับหลังเฉยเลยนะครับประมาณนี้บอลไทยว่ากูโด
0: นแมนยูเปล่า
1: อ๋อเหรอแมนยูเหรอน่าจะบ่นแมนยูมาเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะบ่นแมนยู
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: เหรอฮะแกงขี้เด็กต้องใส่หมูย่างครับอร่อยครับพี่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ๋
1: อเหรอ
0: กินแต่หมูย่างได้ไหม
1: อ้าว
0: แกงขี้เหล็กเขี่ยทิ้ง
1: แต่อร่อยนะใช่มันกินกับอะไรนะเขาเคยใส่หนังเคยกินหนังไหมหนังควายในคุณรถเคยกินหนังควายย่าง
0: ไหมไม่เคยอะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: เฮ้ยของดี
0: ๆโอ
1: ้หนังควาย
0: เหรอ
1: คือเขาจะเอาหนังของเจ้าทุยเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับไปเหมือนไปแช่เหมือนไปนะเขาเรียกไปนะมันไปตากอ่ะคุณรถไปตากแล้วให้มันแข็งๆอ่ะ
0: เหรอ
1: คุณไม่เคยกินเหรออร่อยนะ
0: เคยฮะ
1: ผมเคยปิ้งกินอยู
0: ่ครับ
1: ครับคุณรถไม่เคยกินเหรอ
0: ไม่เคยฮะ
1: เฮ้ยหนังควายอร่อยนะ
0: ครับ
1: เหรอ
0: ตาม
1: แต่หลังๆผมไม่เคยกินละ
0: ครับ
1: สมัยเด็กจะกินบ่อยคือเอาไปย่างไปย่างให้มันดำๆคุณรถแล้วก็ทุบเอาคอนมาทุบฮะ
0: อ้าวแล้วหนังมันไม่ดำอีกเหรอ
1: ไอ้เปลือกมันจะดำใช่ไหมแหละก็ทุบให้ทุบไอ้คุณรถทุบไอ้ดำๆออกไง
0: ครับ
1: แล้วก็มันจะเหลือพวกใสๆกินอ่ะอร่อยนะ
0: อืม
1: เฮ้ยของดี
0: ๆเลอะ
1: เออหนังควายฮะ
0: อ๋อครับ
1: ครับผมหนังควายจี่คุณรส
0: อืม
1: อร่อยนะหนังควายตากแห้งอ่ะ
0: ครับ
1: เฮ้ยของดี
0: ๆอ๋อ
1: แต่ผมไม่ได้กินนานแล้วนะ
0: เออ
1: นี่ไงเขาจะมัดไอ้มัดจางไว้อ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อร่อยนะคุณรสนะ
0: เขา
1: จะวางขายด้วยนะ
0: ครับ
1: หนังควายจี่ฮะ
0: อืม
1: อืมจี่ก็คือปิ้งไง
0: เอออ
1: ร่อยดีนะอืมบอกว่าแกงแบบภาคกลางอยุธยาครับพี่ประมาณนี้แพ้เชปีนี้ทำไมดูฝืดจังเลยครับยังไม่ชนะเลยครับพี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นมั้ย
0: ก็เดี๋ยวก็ดีใจเย็น
1: ใจเย็นใจเย็นฮาร์ดดิ้งดิ้งฮะ
0: ใช่เขาเรียกว่าบางทีก็เริ่มต้นฤดูกาลมันก็อาจจะลองนู่นลองนี่อะไรอยู่หรือเปล่า
1: แพ้เชปีนี้บอกว่าเอเวอร์ตันอะได้แต้มล้ำค่าเชียร์มา40ปีและจะเชียร์ตลอดไปผมแสดงว่าเชียร์ในยุค80แน่เลยฮะ
0: โอ้ย
1: โฮเวิร์ดคันเดลใช่ไหมแต่ก่อนอะยุคนั้นนะเ
0: นี่ยชอบเนวิลซาวทอยใช่ไหม
1: สเปอร์กับแมนยูคิดว่าใครมีอันดับดีกว่ากันครับ
0: แมนยูเนี่ยฮะ
1: แมนยูไงเขาบอกแมนยูอันดับ14เลยคุณรถ
0: แมนยูกลางๆอะ
1: อ๋อเหรอ
0: มันมี4แต้มเองแมนยูอะแต่เชื่อว่าแมนยูอันดับ11มันอยู่อันดับ11
1: ครับ
0: ใช่แต่ว่าโดนลิเวอร์พูลเลยแซงไปหมดแล้ว
1: เอา
0: ครับ
1: ครับผมปีนี้ลิเวอร์พูลแชมป์แน่โอ้โหครับผมบอกมูมาราเด13ปีพี่สูง2เมตรแล้วถ้าอายุ20ไม่3เมตรเลยนะครับพี่มันก็ไม่ใช่บัญญัติยามนั้นนะฮะนั่นจะพอแล้วมั้งฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ตัวของกาตาร์ใช่ไหมที่เจอวอลเลย์บอลไทยชิงแชมป์เอเชียใช่ไหม
0: อืม
1: โอ้แต่แกก็นั้นจริงอะเนาะ
0: ใช่
1: สูงชุดลุดตุดปอดยอดคนจริงนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: อืมหนังควายจีทางโน้ตออกเสียงยังไงอ้าวก็ไม่มีไม่มีสระอานะฮะถ้าภาษาอีสานบ้านผมแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: แต่เคยกินอร่อยนะ
0: อือหือ
1: ร่อยดีนะต้องทุบๆคนรถทุบไอ้ดำๆออกปิ้งแล้วอร่อยดีนะฮะ
0: ครับ
1: พอเบงครับอยากกินหนังควายจีเลยครับเดี๋ยวหมอเสกเข้าท้องให้นะครับอ้าวแต่ผมไม่ได้กินนานแล้วสมัยเด็กกินอยู่นะฮะแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพโดนแล้วมันก็อาหารอะไรมันก็เปลี่ยนไปอ่ะเนาะนะครับบาเยิร์นเป็นยังไงนะครับก็เสียงอาจจะคุณอานิกรนะ
0: ครับ
1: ครับผมคุณอานิกรจะเชียร์บาเยิร์นนะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจจะเชียร์อะไรเนาะ
0: เชียร์บาเยิร์นไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: บาเยิร์นของเรา
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: แกเชียร์บาเยิร์น
1: อ๋อเหรอ
0: เหมือนตอนนั้นแกเคยถามกันอยู่จำไม่ได้แล้วนานแล้วเพราะแกเคยไปอยู่เยอรมันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่รู้หมดเลยอ่ะ
0: เออ
1: แคว้นนี้แคว้นนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับ
1: เมืองนี้ยังไงบ้างและทำไมความโบสถ์ถึงใส่เกงสีแดงเพราะฉายาเขาคือไอ้หนุ่มกับเกงแดงนี่ผมโอ้ยเราก็เอามาเล่าต่อได้ไง
0: ครับ
1: ไมล์ศูนย์ห้าเป็นเมืองยังไงบ้างเงี้ยไมล์ศูนย์ห้าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ก็ได้ฟังไง
0: คร
1: ับแล้วก็ได้เข้ามาในเซเลบ้านของเราเนาะเข้ามาเพิ่มในรอยหยักสมองของเราไง
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าก็กดดันอยู่นะครับผม
0: ครับ
1: ครับบอลบราซิลปีนี้พาเมรัสและหรือฟาเมงโกจะได้แชมป์ครับพี่โอ๋ไม่ได้ตามเลยนะฮะ
0: ไม่รู้เรื่องเลยฮะ
1: ไม่รู้ยังไงบ้างเนาะ
0: ครับ
1: เอเวอร์ตันถ้ามีตัวเจ็บเยอะจะมีปัญหาไมค์คูโดส
0: ก็น่าจะมีแหละกองหน้ามีตัวเดียวอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: เหลือแบรี่ตัวเดียว
1: ครับ
0: ก็อาจจะต้องดันเด็กๆขึ้นมาเล่นนะครับมันก็ตัวซีเนียร์อาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องดันเด็กๆขึ้นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้นมันก็โหตัวดาวรุ่งดาวอะไรมันก็เยอะแยะอยู่นะ
1: ใช
0: ่มันจะมีอะไรนะชื่ออะไรนะแฮร์ริสันอัมสตองเหรออื
1: ม
0: แล้วก็เล่นใช้ได้อยู่นะตอนแรกจะขายอยู่แล้วนะ
1: อรุสวรรณมานะครับผมคุณจุนเขามีเขาเชียร์ผีล่ะดูออกนะฮะเหรอเอเวอร์ตันยิงตีเสมอแกตะโกนลั่นเลยนะฮะ
0: ครับ
1: พี่เจ๋งเสียงเหมือนอินฟูช่องพ่อบ้านอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเนาะนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งเข้ามาเลยขอขอบคุณมากนะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็อย่าลืมลุ้นวอลเลย์บอลชายไทยของเราเวลา 15:00 น.น
0: ะ
1: เจอเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ติดตามกันเวลา 15:00 น.นะวันนี้ผมและคุณโอ๊ตต้องลาไปก่อนนะครับออมเคียก็อร่อยนะครับพี่โอ้โหมันกินนานพี่คะแล้วหนังกลับคืนยังอ้าวครับผม
0: อ
1: ันนั้นไม่ดีนะฮะบอลไทย1นึกว่าดูลีกบราซิลโอ้โหบราซิลวันนี้สุโขทัยที่เจอบุรีรัมย์และส่งบราซิล7คนเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับผมมา05ได้05ยังพอเข้าใจแต่มันอยู่ทำไม07ครับพี่แอลอันนั้นแพ้ลิเวอร์พูลฮะ
0: อุ๊ย
1: นานแล้วจ้า
0: ครับ
1: เอานี่เวลาหมดเวลานะครับผมและคุณโดต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลา 05:00 เหมือนเดิมกับรอบโลกกีฬาครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วน ในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่าง

0: เป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 0858 583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6:36 นค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Healthy Time ประจำวันจันทร์ที่7นะคะ7 กันยายน 2569เสียงวันนี้จะดูแปลกๆไปสักนิดหนึ่งนะคะเดินสายชนค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณเต่าน้อยนะคะ เราสองคนก็สลับกันเรื่องของการดูแลเช็คอัพสุขภาพของตัวเองนะคะวันนี้คุณเต่าก็มีภารกิจนะคะนัดหมายกับคุณหมอนะคะก็เลยมาทำหน้าที่ดำเนินรายการแทน1ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะเรื่องของคุยกับอาจารย์หมอปัญญาแล้วก็มีถามตอบกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะจนถึง7:30 นก็ติดตามรับฟังทาง FM 99นะคะ SMS 4689899แล้วก็ทางFacebook กับทาง YouTube ด้วยนะคะก็ติดตามกันทางเพจของเราก็คือ FM 99 Active Radio นะคะเอาละค่ะเรื่องแรกของวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งจริงๆแล้วเตรียมไว้2เรื่องจริงๆเรื่องแรกที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งตอนนี้จากสภาพปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้เยอะจังเลยนะคะทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ทั้งที่เดินอยู่ตามท้องถนนนะคะแถวบ้านเนี่ยโหบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เยอะจังเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้เจอแล้วก็บางวันเนาะอารมณ์แบบคลุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยถืออะไรทำร้ายอัลวาดไปทั่วแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางภาครัฐนะคะจะต้องเข้ามาดูแลนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพอดีมาเจอเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเมซี่เจนะคะเมซี่เจเนี่ยในหน้ากีฬาของทาง Daily News นะคะก็พูดถึงเจชนาทิพย์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะถึงการดูแลตัวเองเจชนาทิพย์สงกรสินนักเตะทีมชาติไทยและบีจีปทุมยูไนเต็ดบอกว่าต้องเคร่งครัดกับการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการกินอาหารการกินทั้งหลายเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้นานที่สุดนะคะเจจะอายุครบ33ปีในต้นเดือนหน้าค่ะหายจากการบาดเจ็บตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วลงสนามให้บีจีเกมเปิดสนามไทยลีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบุกเสมอปัตตานี FC 00นะคะเขาก็ยอมรับว่าการที่เขามีการเจ็บเรื่อยๆทั้งเจ็บเองและโดนปะทะส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นก็สะสมนะคะต้องทำให้เส้นทางฟุตบอลนี่ยาวนานที่สุดโดยการดูแลตัวเองเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายลงทุนกับการกินค่ะประการที่2ก็คือลงทุนดูแลตัวเองนอกสนามนะไปแช่น้ำร้อนน้ำเย็นจ้างนวดเพิ่มเติมแล้วก็เข้ามาแคมป์แต่เช้าซึ่งมีทุกอย่างมีนักกายภาพที่ดูแลแล้วก็ต้องพยายามไม่ให้บาดเจ็บเมื่อถามเพิ่มเติมถึงการกินอาหารชนาธิปบอกว่าต้องเลือกกินสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองไม่ใช่ว่ากินคลีนนะคะเชื่อว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือมีความสุขกับการกินของเราแล้วก็เจยอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกินอะไรอย่างแอล

0: หาใช้น้ำมันอะไรทำยังไงใครก็พูดได้ว่าโภชนาการแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรเจบอกว่าตัวเองก็ไม่ต้องขนาดจ้างคุกส่วนตัวแต่ว่าเลือกกินนะคะพยายามไม่กินเผ็ดขนมขบเคี้ยวนี่ไม่กินเลยค่ะเรื่องจริงนะคะแต่ว่าบอกแถมท้ายติดตลกบอกว่าเดี๋ยวโฆษณามาจ้างไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจ้างได้นะเดี๋ยวผมกินให้เจบอกแบบนี้นะคะก็เป็นสไตล์การให้สัมภาษณ์ของเมสซี่เจนะคะก็จะมีแถมอะไรสนุกๆไว้ให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เขานะคะได้สนุกสนานเพิ่มเติมอันนี้จากข้อมูลจาก Daily News นะคะนักกีฬาสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะคุยกับอาจารย์หมอปัญญานะคะอาจารย์ก็อาจจะต้องรอสายอยู่สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันก็กำลังรอน้องเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์หมอปัญญาเนี่ยเดี๋ยวให้น้องช่างนี่ขออนุญาตเปิดตัวสปอร์ตโปรโมทไปสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอน้องเข้ามาต่อสายสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ค่ะอาจารย์หมออยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเสียงคุณอ้อยนะ
2: ค่ะวันนี้มาแทนคุณเต่าค่ะอาจารย์หมอคะ
3: โอ้ครับครับดีครับก็ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่วันนี้เป็นวันจันทร์นะคุณอ้อยนะ
2: ค่ะ
3: ก็จะมีลักษณะเป็นแบบไฮไลท์นำเข้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะครับในห้องผ่าตัดก็จะมีหมอผ่าตัดหมอดมยาสูบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีหมออีกหลายหลายหมอเช่นมีคนที่คุมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์หุ่นยนต์ผ่าตัดนะครับก็ได้ยินเสียงได้รู้ข่าวปัจจุบันนี้การผ่าตัดใหญ่ๆนะโดยเฉพาะผ่าตัดทางด้านวิชาศัลยกรรมนะครับก็จะใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยเสริมนะเสริมไม่ใช่ไปผ่าตัดแทนคุณหมอนะคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะ
3: เขาไปเสริมไปช่วยทำให้ทุกอย่างกระบวนการบางอันที่ต้องมีการวัดรายละเอียดเป็นองศาเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำง่ายขึ้นเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้มันคำนวณทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดแม่นไปได้ประโยชน์คนไข้นั่นเองนะครับคราวนี้ก็สมัยก่อนนี้ที่เราทำกันมาก่อนนี้ก่อนทั้งหมด2ปี3ปีย้อนหลังไปเนี่ยครับหมอเป็นคนวัดเององศาพวกนี้นะครับผมไม่ได้วัดเองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการที่วัดองศาว่าอุปกรณ์กระดูกที่ใส่เนี่ยครับหัวกระดูกเทียมของสะโพกเทียมของเข่าเทียมเนี่ยจะต้องเอียงกี่องศาถึงจะเป็นธรรมชาติที่สุดคนดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เสียเวลาเพราะว่าแผลที่จะลงมีดไปผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้จบไปเร็วเสียเลือดน้อยแผลเล็กกับจะต้องไปวัดองศาพวกนี้เราก็เลยขอให้กลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับทางด้านฟิสิกส์เรื่องคำนวณต่างๆนะครับกลุ่มนั้นก็คือคนที่ชื่อว่าเป็นวิศวกรต้องใช้วิศวกรนะครับอาชีพอื่นๆเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในลักษณะของการคำนวณต่างๆวันนี้ได้น้อยกว่าก็ไปคุยกันในนักศึกษาที่สองวิชาชีพนะครับวิชาชีพแพทย์กับวิชาชีพวิศวกรนะครับวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็จะคุยกันได้ง่ายนะครับเช่นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสาขาที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการแพทย์ของเมืองไทยเป็นหลักด้วยนะซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย2โรง

0: ใหญ่ๆเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งสุขทั้งคู่เลยโรงพยาบาลแรกใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยครับคือโรงพยาบาลศิริราช
1: ค่ะ
0: อันนี้คือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละเป็นโรงเรียนแพทย์สอนคุณหมอทุกๆปีจะผลิตแพทย์ออกมาหลายร้อยคนนะครับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ผมมีประสบการณ์อยู่นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นโรงเรียนแพทย์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะพงเกิดทีหลังศิริราชหลายปีแล้วก็ขยายตัวขึ้นนะครับตลอดเวลาก็จะเล็กกว่าศิริราชสักนิดหนึ่งสองโรงพยาบาลเนี่ยครับทั้งศิริราชทั้งรามาธิบดีเนี่ยครับเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีอาจารย์หมออยู่หลายคนและมีการผ่าตัดชนิดที่เราพูดถึงเนี่ยครับผ่าตัดข้อสะโพกเทียมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้คนไข้ไปช่วยเขากลับไปเป็นคนที่มีประโยชน์ในการเดินทางต่างตัวด้วยตัวเองพึ่งตัวเองได้ดีมากขึ้นถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับสะโพกเกี่ยวโรคเข่านะครับการเปลี่ยนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและเข่าเทียมเราพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วน้องอ้อยนะในห้องผ่าตัดเราต้องทำอะไรกับคนไข้บ้างแล้วก็ได้พูดไว้ติ่งหนึ่งก็คือต้องใช้หุ่นยนต์เขาช่วยด้วยในสมัยนี้นะครับผมก็กักไว้ตรงนั้นต้องกล่าวว่าจะพูดวันนี
1: ้
0: เป็นการปิดท้ายให้นะครับจะท่านวันจะได้เห็นว่าพอใช้หุ่นยนต์ช่วยจริงๆด้วยโรงเรียนแพทย์นะครับแต่ไปช่วยเฉพาะส่วนหนึ่งแค่5% 10%ของการผ่าตัดนั้นนะครับที่เหลือ90%เกือบ 100% นั้นเป็นฝีมือของหมอและทีมผ่าตัดทั้ง4คนนะครับผ่าตัดคนไข้เคสใหญ่แบบนี้ครับเราใช้คุณหมอ4คนนะครับในการผ่าตัดเป็นทีมผ่าตัดบวกกับทีมหมอดมยาอีก2คนที่นั่งดมยาสลบให้นะครับให้ท่านไม่เจ็บไม่ปวดนะรวมทั้งพยาบาลเรียกว่า OR Nurseอีก3คนนะครับสครับเนิร์สคนหนึ่งส่งเครื่องมือผ่าตัดเลยนะครับส่งมีดส่งกรรไกรให้หมอผ่าเลยแหละผ่าเนื้อคุณนั่นแหละแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าเซอร์เคิลติ้งเนิร์สพยาบาลที่คอยหมุนเวียนเครื่องมือต่างๆตามต้องการของหมอเปิดชุดใหม่ให้อะไรนะครับเป็นการดูแลเครื่องมือต่างๆรวมทั้งอีกอันหนึ่งก็สำคัญมากคือเครื่องหุ่นยนต์ประกอบการผ่าตัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มาช่วยวัดองศาต่างๆให้มันแม่นยำที่สุดตรงกับข้อมูลของคุณโดยที่คุณหมอเจ้าของเคสอย่างผมเป็นอาจารย์เจ้าของเคสผมก็จะมีข้อมูลของคนไข้คนนี้ที่เอ็กซเรย์ MRI หัวเข่าไว้แล้วว่าองศาเป็นยังไงยังไงที่ต้องการแบบที่เหมาะสมที่สุดเป็นอย่างไรตามลักษณะของสแกน MRI หรือ CT scan ไว้ก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปในเครื่องนี้เช่นคุณยนต์ที่พูดถึงเขาจะรู้สึกรู้จักคนไข้คนนี้ณเวลานี้เท่านั้นนะครับว่ากระดูกของเขาจะองเอียงองศาเท่านั้นเท่านี้นะครับเช่นแอนตี้เวอร์ชัน12 องศาอย่างนี้เขาก็บอกเครื่องไว้เครื่องก็จะคำนวณโดยควบคุมโดยบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าเป็นวิศวกรกลุ่มนี้แหละครับที่ช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องนี้แล้วเขาเข้าใจเครื่องนี้เป็นอย่างดีนะว่าใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเครื่องมันจะคำนวณยังไงมีอัลกอริทึมคือกระบวนการจัดการในการคำนวณโคดดิ้งต่างๆอย่างไรแล้วก็แจ้งมาเป็นลักษณะของการที่แขนหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์มันจะมีแขนขาคอยจับองศาให้เราเรียบร้อยนะครับมันจะวัดให้เรียบร้อยโดยใช้เครื่องวัดนะตัวที่หมอไม่ต้องไปลงไปวัดเองแล้วป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยครับก็จะลดเวลาขั้นตอนลงมากเพราะวิศวกรคนที่เป็นคนที่ดูแลเครื่องเหล่านี้ครับก็จะคำนวณเสร็จตลอดที่เรากำลังผ่าตัดอยู่เขาก็จะคำนวณให้เสร็จจากข้อมูลที่หมอให้จากที่อาจารย์คนที่เป็นเจ้าของไข้ได้ให้เขาในเครื่องนะครับเครื่องเหล่านี้ก็จะคำนวณเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมเลยพอเราผ่าตัดถึงกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใส่จัดการตัดกระดูกให้เหมาะสมองศาขนาดนี
1: ้
0: จะใส่ขึ้นหัวสะโพกเทียมได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นใส่ข้อสะโพกเทียมได้แม่นยำมากขึ้นน้องๆกลุ่มที่เป็นวิศวกรกลุ่มนี้ที่เขารู้เรื่องเครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์ได้อย่างดีนะครับบวกกับเข้าไปกดคนกลุ่มที่สร้างขึ้นมานั่นแหละในห้องแลบนะครับแล้วก็ผลิตให้เป็นอุปกรณ์ที่เอาผลิตออกขายเลยนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมือเหล่านี้มาโดยใช้คำนวณจากกระบวนการต่างๆทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับเข้ามาใช้กับคนไข้คนนี้ตรงเป๊ะกับคนคนนี้คนเดียวซึ่งเป็นการสัญญาได้ว่าองศาที่ใส่ของกระดูกเทียมเข้าไปข้อเข่าเทียมเข้าไปสะโพกเทียมเข้าไปเนี่ยครับมันจะเป็นองศาของตัวท่านเองแท้ๆแม่นๆก็แปลว่าผ่าตัดโดยอาจารย์เจ้าของค่ายคุณจริงๆนะครับอาจารย์ผ่าให้เองควบคุมการ ใส่อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมซึ่งมีหลายสายชิ้นอยู่นะครับเข้ากันได้แบบเป๊ะๆ เลยสุดท้ายจบลงเอยก็คือจะคืนกับสภาพของข้อสะโพกที่ใกล้เคียงที่คุณพ่อคุณแม่คุณให้มาตั้งแต่เด็กๆใกล้เคียงกับหัวเข่ากระดูกที่เกิดเข่าที่เทียมข้างในเป็นปกติของคุณเองที่สุดนะครับจัดได้เป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: พอผ่าตัดเสร็จแล้วขาสองข้างคุณก็จะยาวเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาว่าถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ครับการควบคุมกระบวนการนี้ครับอุปกรณ์ตรงนี้ขณะที่เราจะใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปเนี่ยครับถูกควบคุมด้วยหุ่นยนต
1: ์
0: บอกเราว่าแค่นั้นแค่นี้ตาม CT สแกนตาม MRI ที่เราทำไว้กับตัวคุณแล้วหมอใส่ข้อมูลเข้าไปให้มันนะครับกระบวนการเสร็จแล้วคนที่ควบคุมวันนี้เป็นวิศวกรซึ่งชื่อทางการแพทย์เราปัจจุบันนี้ตั้งเป็นหน่วยงานแล้วก็มีการสอนการเรียนการสอนกันจริงๆในการมาได้ไม่ดนนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยนะครับก็คือชื่อวิศวกรชีวการแพทย
1: ์
0: Biomedical Engineering คนนี้จบปริญญาแล้วได้เป็นวิศวกรเลยนะครับเป็นปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเลยนะครับจะเข้าใจอุปกรณ์หมดที่ใช้กันในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ทั้งหมดถูกควบคุมเข้าใจและถ้ามีการผิดพลาดของเครื่องใดๆก็ตามแต่เกิดขึ้นขณะที่กำลังผ่าตัดอยู่เนี่ยเขาสามารถจัดการรีเช็คแก้ไขปรับทั้งหมดคืนกลับสภาพได้ทันทีในช่วงเวลานั้นเลยก็แปลว่าเรานำคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะครับเรียนวิชาเหล่านี้มาจริงๆโดยที่แทนที่จะวิศวกรเหล่านี้แทนที่จะไปสร้างตึกสูงๆแทนที่ไปสร้างสะพานใหญ่ๆข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแทนที่ไปสร้างอุปกรณ์อื่นๆทางด้านต่างๆทางวิศวกรรมเขากลับมาสร้างเครื่องมือแพทย์ให้หมอใช้ในการผ่าตัดร่วมมือกับคุณหมอในการทำให้คนไข้คนหนึ่งมีสุขภาพกลับคืนสุขภาพปกติที่แม่นยำที่สุดท่านฟังฟังเข้าใจไหมครับชื่อวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นวิชาที่เราสอนกันมานะครับและคนที่จบโดยสาขานี้เรียกว่าเป็นวิศวกรชีวการแพทย์เลยนะครับจบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมีการเรียนการสอนปัจจุบันนี้ในมหิดลเองเราสอนถึงชั้นปริญญาเอกเลยนะครับซึ่งมีนักศึกษาอยู่เยอะแยะตอนขณะนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยสอนด้วยบางสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับเขาจะเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีเลยครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์การคำนวณต่างๆอัลกอริทึมต่างๆโคดดิ้งเอ็นโคดดิ้งต่างๆเขาเป็นเครื่องยนต์ต่างเหล่านี้ครับอย่างดีรวมทั้งเขาจะเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์ด้วยว่าชิ้นส่วนต่างๆตับไตไส้พุงกระดูกกระเดี่ยวต่างๆนั้นมันเป็นยังไงแต่ชิ้นเรียกชื่ออะไรนะก็เป็นองค์ฐานยังไงรวมทั้งการที่ทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์ทั้ง30กว่าอวัยวะนั้นทำงานกันยังไงเราให้เขาได้เรียนรู้พวกวิชาทางแพทย์กลุ่มนี้ด้วยนะครับที่เหมาะสมกับนักวิศวกรรมแล้วเขาก็จะเรียนคำนวณทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆมีอาจารย์ทางวิศวกรวิศวกรรมศาสตร์เขาสอนเองเลยนะครับหมดรวมๆแล้วก็คือจับวิชา2วิชาคือวิชาแพทย์ด้านพื้นฐานการดูแลอวัยวะต่างๆทำงานของอวัยวะต่างๆโดยทั้งอนาโตมีอันนี้คือที่มาที่ไปของชิ้นส่วนต่างๆนะครับบวกกับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณตัวเลขต่างๆอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆมารวมกัน2สาขาวิชาใหญ่ๆเลยใส่ไว้ในเด็กคนที่ชื่อว่าเป็นวิศวกรชีวการแพทย์Biomedical Engineering ซึ่งในปัจจุบันนี้เมืองไทยก็มีการสอนกันในหลายมหาวิทยาลัยนะครับและที่เปิดใหม่ที่เป็นคณะแพทย์เขาก็สอนวิชาพวกนี้ด้วย
1: คือ
0: มหาวิทยาลัยศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรามีการสอนกันอยู
1: ่
0: มันก็จะเรื่องนี้แล้วก็จะได้ช่วยคุณหมอร่วมมือกันในการที่จะ ดูแลคนไข้เพื่อได้ประโยชน์กับคนไข้ในตัวท่านเองนะครับคนไทยทั้ง70ล้านคนที่มีการผ่าตัดมีการรักษาเครื่องมือต่างๆในเมืองไทยนะครับปัจจุบันเราใช้เครื่องมือทางการวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยเข้าไปร่วมอย่างมากเลยนะโดยที่ถ้าพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเขาก็มาช่วยส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากใช้ฝีมือจากหมอทั้งหมดแล้วนะครับที่การผ่าตัดท่านเนี่ยแต่เขามาช่วยคอนโทรลและสัญญาว่าองศาต่างๆเหล่านี้แม่นจริงๆสำหรับตัวท่านเองแต่ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับน้องอ้อย
1: ค่ะก็รู้สึกว่าทางการแพทย์ของเราเนี่ยการแพทย์สาธารณสุขของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาไป

0: พร้อมๆกับเทคโนโลยีระดับโลกที่มันเข้ามาอยู่ในทุกอาชีพ
1: ถูกต้องครับ
0: คนเราใช่ไหมคะ
1: คือในการบูรณาการร่วมมือกันของหลายรัฐสาขาวิชาซึ่งทั้งโลกนี่แหละครับในทุกประเทศประเทศเจริญแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็นำมาใช้และเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของไทยเลยนะครับซึ่งมีการสอนหลายแห่งนะเช่นมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรใหญ่ๆก็จะสอนวิชาพวกนี้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเลยเป็นหนึ่งภาควิชานะครับ
0: ก็คือเรียนนอกจากจะเรียนทางด้านวิศวะแล้วยังต้องรู้ทางเรื่องของการแพทย์ด้วย
1: ถูกต้องครับโดยจัดตัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการที่เขาจะช่วยในการคำนวณในการคิดในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้เราให้แพทย์ได้ใช้นะครับใช้กับคนไทยนั่นเองกับคนทั้งหมดทั้งโลกนี้ด้วยอุปกรณ์บางอย่างได้ถูกนำไปขายทำผลิตเป็นอุปกรณ์ทั้งโลกเลยเช่นเครื่องตรวจวัดความเค็มความหวานความเค็มใช้วิธีการจิ้มจุ่มจากที่น้องอ้อยไปกินในห้างจิ้มจุ่มนะเอาตะเกียบที่จุ่มจุ๊บสักสูบแล้วก็เข้าปากเลยจำได้จากนั้นเราก็ถ้าให้มันถูกใช้ง่ายเช่นตัวอย่างอื่นๆเช่นตัวอย่างเช่นเครื่องวัดความหวานนะครับเราบอกอย่าหวานมากหวานขนาดพอดีเช่นกาแฟต่างเราสามารถเช็คได้ด้วยการจิ้มจุ่มเอาจิ้มปลายของมันแต่จิ้มไปเลยมันจะบอกว่าตัวเลขเป็นไฟสีแดง
0: ที
1: ่เหลืองได้เลย
0: ค่ะค่ะโอ้โซเดียมล้วนๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับใช่ครับเค็มก็วัดได้จิ้มพวกแม่ค้าบอกใส่เค็มเกินไปครับแม่ค้าไม่เอาแล้วนะครับน่าลดเค็มลงหน่อยเห็นไหมครับว่าเป็นสิ่งที่กระบวนการต่างๆที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับอาหารรสชาติต่างเพื่อควบคุม NCD ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งวิศวกรชีวการแพทย์เหล่านี้เขาสร้างให้นะให้เราได
0: ้ค่ะคือกลุ่มคนพวกนี้สร้างให้ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับต้องครับนะแล้วก็ใช้คนนี้ก็กระจายไปทั่วโลกครับเครื่องมือเหล่านี้สะดวกวิธีคิดก็คือสะดวกใช้แค่ถือไปแล้วก็จิ้มเลย
0: ค่ะ
1: คุณแม่ค้าที่เขาใส่เค็มก็จะรู้ว่าเขาใส่เค็มเกินไปนะคะคุณป้า
0: อันนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนคะคุณหมอ
1: ครับ
0: ที่โรงพยาบาล
1: สสเสือสามตัวเนี่ยองค์กรที่ช่วยดูแลสุขภาพป้องกันโรคนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้อาจารย์เหล่านี้ได้ช่วยผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้เราใช้กระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วขนาดนี้นะคร
0: ับ พอมีเยอะมากขึ้นนะคะพอมีซัพพลายเยอะขึ้นราคาก็จะถูกลง
1: ถูกลงครับจากเครื่องละเป็นหมื่นในปัจจุบันก็เหลือเครื่องละพันกว่าบาทพันสอง
0: ก็เหมือน
1: สามารถกระจายไปทุกอำเภอให้ทุกอำเภอที่รอพอสอตโรงพยาบาลประจำอำเภอเหล่านี
0: ้
1: มีใช้จะได้ควบคุมไม่ให้คนไทยที่ต่างอำเภอเนี่ยต้องกินเค็มเกินไปต้องกินหวานเกินไปแต่ก่อนเราไม่ได้ควบคุมไงแค่ให้ความรู้อยากกินเค็มนะ
0: ใช่ใช
1: ่หวานนะอะไรเงี้ยนะครับคนก็รับทราบแล้วก็ยกพยักหน้าแล้วก็ขัดปัจจุบันนี้เราไปเช็คแม่ค้าเลยครับพ่อค้าตามตลาดต่างๆที่อำเภอต่างๆทุกตลาดเลยครับผู้ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นแต่ร้านสุขภาพก็จะไปคอยเช็คให้ว่าคุณป้าเป็นถึงแม่ค้าหวานเค็มเกินไปแล้วเนี่ยลดหน่อยเลยครับคราวหน้านะครับพอตรวจเช็คได้ก็มือได้ก็ไปจิ้มซ้ำก็จะเช็คให้ได้ว่าคนในอำเภอนั้นจะได้ไม่กินเค็มกินหวานมากเกินไป
0: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวไว้คุณผู้ฟังบ้านไหนมีเครื่องตัวนี้ละบ้าง มาช่วยแชร์กันหน่อยเดี๋ยวไว้ ทางรายการเนาะเผื่อจะแบบซื้อมาโชว์ให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการดูหน่อยนะคะใครที่ยังไม่มีว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงมันพกพาสะดวกแบบที่คุณหมอว่าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราจัดรายการสุขภาพ
1: สสเองพอเสือ3ตัวที่เป็นองค์กรที่ดูแลและสุขภาพนี่ก็ได้จัดการจัดหาในราคาที่ตกลงกันระหว่างอาจารย์ที่ภูมิผลิตนะครับแล้วเราส่งไปให้รพสสตามโรงพยาบาลอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับส่งไปให้เลยว่าเราใช้อันนี้เพื่อตรวจสอบความหวานความเค็มของอาหารที่คนไทยในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยจะต้องกินต้องรับนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเตือนแม่ค้าด้วยพ่อค้าด้วยว่าอย่าทำมากเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปซึ่งว่ามันจะได้ผลดีก็ตอนนี้แหละครับก็กลุ่มที่ผู้ผลิตเลยแล้วว่าเราต้องออกไปซื้อแกงที่ตลาดอ่
0: ะ
1: เราก็ชิมเค็มก็คิดว่าอร่อยดีนี่นะเคยชินคุ้นชินแต่มันเกินตัวค่าตัวเลข 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วก็รู้แล้วก็ตั้งค่าตัวขนาดนี้เลยสดจิ้มปุ๊บก็รู้แล้ววันนี้คุณป้าที่เป็นแม่ค้าทำเค็มเกินไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเปลี่ยนเขาเพื่อระบบต่างนั้นอยู่ด้วยกันแบบคนในไทยครับเพื่อกู้